กว่าลูกขุนณสาราจากนั้นทำการยุบกระทรวงยุทธาธิการไปรวมกับกลาโหมและยุบกระทรวงมูลาธิการทำให้ในสมัยรัชกาลที่5มีกระทรวงเพียง10กระทรวงพัฒนาการในช่วงแรกนี้อาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะเด่นที่สำคัญ2ประการนั่นก็คือการบริหารราชการส่วนกลางของไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเช้งอยู่ตลอดเวลาโดยที่มานั้นเป็นผลมาจากปัจจัยภายในอันได้แก่นโยบายของผู้ปกครองหรือพระเจ้าแผ่นดินและอิทธิพลทางการเมืองซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปัจจัยภายนอกได้แก่การคุกคามจากลัทธิอาณานิคมหรือจักรวรรดินิยมลักษณะที่สำคัญประการที่2ก็คือการบริหารราชการในส่วนกลางนั้นมีการปรับตัวเพื่อให้เกิดเอกภาพเห็นได้จากการบริหารราชการในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงวางระบบแยกกันระหว่างฝ่ายทหารกับพลเรือนมีสมุหนายกสมุหนากลาโหมดูแลการคานอำนาจที่สำคัญในสมัยพระเพทราชาเพื่อให้สมุหกลาโหมมีทหารกึ่งหนึ่งกับสมุหนายกและที่สำคัญคือการปฏิรูปการเมืองการปกครองในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็น12กระทรวงและยุบเป็น10กระทรวงในเวลาต่อมาเพื่อปรับการพัฒนาประเทศให้เกิดเอกภาพในการบริหารราชการต่อไป

การบริหารราชการส่วนกลางในสมัยประชาธิปไตยอาจกล่าวได้ว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยได้มีการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2476เพื่อกำหนดโครงสร้างทางการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่และมีการแบ่งออกเป็นราชการส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่สำคัญฉบับที่สำคัญได้แก่พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2495 2496ฉบับที่3ฉบับที่4ประกาศคณะปฏิวัติอย่างไรก็ตามในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายที่สำคัญสำหรับการบริหารราชการส่วนกลางในสมัยประชาธิปไตยนั้นได้แก่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534รวมถึงฉบับที่ปรับปรุงอาทิฉบับที่5พ.ศ. 2545ฉบับที่6พ.ศ. 2546ฉบับที่7พ.ศ. 2550ฉบับที่8พ.ศ. 2553รวมถึงพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ. 2545เป็นต้นสำหรับฉบับหลักๆอาจกล่าวได้ว่าได้แก่ฉบับพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม2476ฉบับต่อมาก็คือพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2495ประกาศคณะปฏิวัติพ.ศ. 2515พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534และฉบับหลักที่ใช้จนถึงปัจจุบันคือฉบับที่5ซึ่งเป็นฉบับต่อจากฉบับปรับปรุงและรวมถึงพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมในปีพ.ศ. 2545เรามาดูรายละเอียดที่สำคัญนะครับสำหรับฉบับแรกคือพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพ.ศ. 2476ได้วางหลักโดยแบ่งราชการออกเป็น3ส่วนนั้นนะครับก็คือราชการส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นในสมัยนั้นนะครับจะมีเพียงรูปแบบเดียวนั่นก็คือในรูปแบบของเทศบาลนะครับและกระทรวงในสมัยนั้นนะครับมี9กระทรวงนะครับในปี2476ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2495ได้เพิ่มสำนักนายกนะครับเข้ามาเป็นพิเศษโดยสำนักนายกนั้นก็ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกรมหรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่ากรมต่อมานะครับกฎหมายฉบับหลักคือประกาศคณะปฏิวัติฉบับ218นะครับแล้วก็ฉบับ216นะครับรายละเอียดที่สำคัญนะครับสำหรับกฎหมายฉบับนี้ก็คือยกเลิกพ.ร.บ.ระเบียบราชการบริหารแผ่นดินปี2495นะครับและให้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้นะครับขึ้นมาใช้แทนนะครับส่งผลในยุคนั้นนะครับมีการปรับปรุงกระทรวงนะครับให้มีทั้งสิ้น12กระทรวงนะครับซึ่งเป็นไปตามขนาดประกาศคณะปฏิวัติฉบับ216นะครับกฎหมายสำคัญฉบับต่อมาซึ่งได้ใช้มาอย่างยาวนานนั่นก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534นะครับรายละเอียดที่สำคัญในยุคนี้นะครับนะถ้าใครจำกันได้ก็คือในสมัยท่านอดีตนายกท่านอนันต์ปัญญารชุนนะครับก็ได้แบ่งโครงสร้างของระบบราชการนะครับออกเป็น1สำนักนายกนะครับ13กระทรวงนะครับแล้วก็1ทบวงนะครับแล้วก็แบ่งกรมออกเป็นทั้งหมด125กรมนะครับโดยลดงานที่ซ้ำซ้อนแล้วก็แบ่งส่วนราชการต่างๆให้เกิดความชัดเจนแล้วก็มีเอกภาพการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงตามพ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พ.ศ. 2545รวมถึงพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับผลจากการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมในช่วงนั้นนะครับก็คือส่งผลให้ราชการส่วนกลางนะครับมี19กระทรวงบวก1สำนักนายกนะครับแล้วก็ไม่มีทบวงนะครับทำให้รวมแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเทียบเท่าก็คือ20กระทรวงนะครับจังหวัดต่างๆมี76จังหวัดนะครับอำเภอมี878อำเภอและราชการส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็นกลุ่มทั่วไปก็คืออบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.นะครับส่วนรูปแบบพิเศษก็คือกทม.กับเมืองพัทยานะครับสำหรับบทบาทและอำนาจหน้าที่นะครับของราชการส่วนกลางมีตัวแสดงที่สำคัญก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับมีอำนาจกำกับสั่งการบังคับบัญชาในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับโดยหลักๆก็คือการมอบอำนาจให้กับ
รองนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการของกระทรวงนะครับสามารถแต่งตั้งข้าราชการวางระเบียบในการปฏิบัติราชการให้เกิดความเรียบร้อยหน้าที่ต่อมาหรือบทบาทต่อมาก็คือของรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีเนี่ยโดยเฉพาะรัฐมนตรีจะมีหน้าที่เกี่ยวกับการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงนะครับเป็นผู้วางนโยบายกำหนดนโยบายให้สอดคล้องตามที่ครม.และก็นายกได้แถลงไว้ต่อรัฐสภานะครับ3ก็คือปลัดกระทรวงนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำนะครับที่อยู่ในกระทรวงมีหน้าที่ในการควบคุมราชการประจำของแต่ละกระทรวงทำการแปลงนโยบายจากฝ่ายบริหารมาสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องนะครับกับแนวนโยบายที่รัฐมนตรีได้วางนโยบายเอาไว้นะครับ4ก็คืออธิบดีครับอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในการปฏิบัติงานในระดับกรมนะครับให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติราชการของกระทรวงนะครับ

การจัดองค์การบริหารราชการส่วนกลางแนวคิดเกี่ยวกับการจัดองค์การการจัดองค์การเป็นการตัดสินใจเลือกวิธีในการจัดแบ่งกลุ่มกิจกรรมทรัพยากรต่างๆขององค์การออกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกลุ่มกิจกรรมกลุ่มบุคคลต่างๆเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารราชการการจัดองค์การมีลักษณะเป็นหน้าที่ต่อจากการวางแผนการจัดองค์การจะมีลักษณะอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐนั้นๆความสำคัญของการจัดองค์การการจัดองค์การมีความสำคัญเพราะช่วยสนับสนุนความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การหรือระบบราชการการจัดองค์การมีความสำคัญเพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานตามความถนัดและมีความเหมาะสมลดการทำงานที่ซับซ้อนและทำให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดรูปแบบการจัดองค์การที่เราได้พบนะครับหรือเราได้เห็นมีรูปแบบต่างๆเช่นการจัดองค์การแบบสายงานหลักสายงานสนับสนุนหรือที่เราเรียกว่า Line and Staff Organizationรูปแบบที่2ครับคือมีลักษณะการจัดองค์การที่ยึดหน้าที่เป็นหลักนะครับเรียกว่า functional organization รวมถึงรูปแบบที่3นะครับการจัดองค์การแบบพื้นที่นะครับ territory นะครับ organization นะครับรูปแบบที่4คือการจัดองค์การแบบ project นะครับหรือการจัดองค์การที่ยึดตามโครงการเป็นหลักนะครับรูปแบบที่5เป็นการจัดองค์การแบบ matrix นะครับคือการจัดองค์การแบบแมทริกซ์นี้นะครับก็คือต้องทำงานประจำด้วยและจะต้องทำงานภายใต้ผู้บริหารของโครงการด้วยนะครับมาครอสกันเราเลยเรียกว่าการจัดองค์การแบบแมทริกซ์นะครับอื่นๆนะครับก็คือมีลักษณะการจัดองค์การแบบลูกค้าโดยเน้นผู้รับบริการเป็นหลักนะครับการจัดองค์การแบบคณะกรรมการและการจัดองค์การแบบไฮบริดนะครับหลักการจัดองค์การนะครับหลักสำคัญอาทินะครับหลักวัตถุประสงค์นะครับยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักเป็นทิศทางว่าองค์การจะดำเนินการอย่างไรควรจะจัดองค์การอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับหลักที่2นะครับยึดหลักความรู้ความสามารถ3นะครับยึดหลักการประสานงานเพื่อทำให้แต่ละงานแต่ละแผนกแต่ละกลุ่มนะครับสามารถประสานงานกันแล้วประสบความสำเร็จ4หลักการกำหนดตำแหน่งหน้าที่นะครับการทำงานแต่ละชิ้นผู้ปฏิบัติควรจะต้องมีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ใดบ้างในเรื่องนั้นนะครับ5ก็คือหลักความรับผิดชอบนะครับ6หลักการบังคับบัญชา7หลักการติดต่อสื่อสารนะครับ8หลักการควบคุมเพื่อเป็นการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชานะครับ9หลักความสมดุลหลักความสมดุลนี่ก็จะดูปริมาณและคุณภาพของบุคลากรว่ามีความเหมาะสมกับงานหรือเปล่านะครับ10คือหลักความต่อเนื่องนะครับในการบริหารราชการควรจัดให้มีการทำงานบริหารงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจนะของหน่วยงานราชการต่อไปนะครับเรามาดูกระบวนการในการจัดองค์การนะครับกระบวนการในการจัดองค์การเนี่ยหลักๆ ก็จะประกอบไปด้วยเรื่องแรกเลยครับคือการกำหนดวิสัยทัศน์นะครับการกำหนดวิสัยทัศน์หรือวางเป้าหมายในระยะยาวไว้ว่าองค์การเนี่ยต้องการบรรลุหรือมีภาพอย่างไรในอนาคตในปัจจุบันก็จะวางไว้ประมาณ5ปีนะครับหรือถ้าประเทศเราก็วางไว้20ปีเป็นต้นนะครับกระบวนการที่2เราเรียกว่าการกำหนดพันธกิจหรือว่ามิชชั่นจะเป็นการกำหนดภาระหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบนะครับว่าหน่วยงานราชการนั้นๆเนี่ยมีพันธกิจอะไรบ้างมีหน้าที่มีความรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับ3เราเรียกว่าการจัดกลุ่มพันธกิจนะครับหรือกรุ๊ปปิ้งนะครับเอางานเหมือนกันมาไว้ด้วยกันเอางานเรื่องน้ำมารวมไว้กับงานเรื่องน้ำนะครับเป็นต้น4คือการแบ่งส่วนงานที่เราเรียกว่าดีพาร์ตเมนต์นะครับแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ5คือการจัดสายการบังคับบัญชาเรียกว่า chain of command นะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับผู้ปฏิบัติงาน6เราเรียกว่าการมอบอำนาจหน้าที่นะครับและ7ก็คือลงไปในรายละเอียดกำหนดวิธีปฏิบัติงานว่าจะต้องมีการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการอย่างไรในรายละเอียดนะครับในแต่ละกิจกรรมเรามาดูในส่วนของการจัดองค์การภาครัฐนะครับที่ดีหรือที่เหมาะสมนะครับเป็นยังไงก็คือ1จะต้องจัดนะครับ
องค์การหรือจัดโครงสร้างโดยคำนึงถึงนโยบายแห่งรัฐนะครับหรือนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จะต้องคำนึงถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องซึ่งเป็นวาระแห่งชาติในเรื่องซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับ2จะต้องจัดองค์การให้มีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจนะครับสอดรับกับในเรื่องที่แต่ละกระทรวงทบวงกรมแล้วก็ราชการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นเนี่ยได้กำหนดไว้นะครับ3การจัดโครงสร้างองค์การจะต้องมีลักษณะแบนราบนะคำว่าแบนราบในที่นี้หมายถึงสายการบังคับบัญชาต้องสั้นการตัดสินใจต้องคล่องตัวรวดเร็วนะครับยึดถึงผลสัมฤทธิ์เป็นหลักนะครับ4การจัดโครงสร้างองค์การนะครับควรจะมีรูปแบบผสมผสานนะครับผสมผสานเน้นการทำงานเป็นทีมเน้นความยืดหยุ่นนะครับเป็นองค์กรที่ผ่อนคลายจากกฎระเบียบแล้วก็เน้นการตอบสนองประชาชนเป็นหลักและ5นะครับอันนี้อาจจะต้องเร่งทำแล้วก็ทำไปหลายส่วนแล้วนั่นก็คือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แต่ละส่วนราชการนะครับสามารถที่จะทำงานได้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ยิ่งขึ้นจากการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายในการบริหารราชการไทยเพื่อให้การปฏิบัติราชการประสบต่อไปครับ

การจัดองค์การระดับกระทรวงการจัดองค์การระดับกระทรวงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534มาตรา7

ได้กำหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1. สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 2. กระทรวงหรือทบวงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 3. ทบวงนะครับซึ่งในปัจจุบันไม่มีแล้ว 4. กรมหรือส่วนราชการอย่างอื่นนะมีฐานะเทียบเท่ากรมอาจจะสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงทั้งนี้ในการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงยุบส่วนราชการข้างต้นจะต้องตาเป็นพระราชบัญญัติและแบ่งส่วนราชการภายในกรมกำหนดให้ตาเป็นกรดกระทรวงกระทรวงและส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายสำคัญซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมอาทิฉบับที่17พ.ศ.2559ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงอำนาจหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกฎหมายปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมที่สำคัญในอดีตเช่นฉบับที่19พ.ศ.2562ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉบับที่20พ.ศ.2564กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกโดยเพิ่มสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นหน่วยงานในสังกัดภาพรวมในปัจจุบันของราชการส่วนกลางของไทยในระดับกระทรวงมี20กระทรวงได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงานกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นต้นทบวงหมายถึงส่วนราชการที่มีสภาพหรือปริมาณงานที่ยังไม่เหมาะตั้งเป็นกระทรวงกฎหมายกำหนดให้ตั้งเป็นทบวงไว้ก่อนได้อย่างไรก็ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วทบวงในปัจจุบันไม่มีแล้วกระทรวงทบวงกรมใดกรณีที่มีความจำเป็นพิเศษเพื่อต้องการปฏิบัติงานในเชิงวิชาการอาตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งออกเป็นเขตเพื่อปฏิบัติราชการในท้องที่ได้เพื่อให้ส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตเหล่านั้นปฏิบัติงานเพื่อบริการให้กับประชาชนที่เห็นได้ชัดอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นต้นการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงสามารถแบ่งออกเป็นสำนักงานรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองโดยมีเลขานุการรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรีทำหน้าที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่วนราชการที่2ได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้กำหนดให้เป็นงานของกรมใดกรมหนึ่งให้ขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงโดยมีปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด3. กรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการออกเป็นกรมกฎหมายกำหนดให้ในกรมหนึ่งมีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดในระดับกรมเพื่อให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปเรามาดูตัวอย่างโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงในที่นี้ยกตัวอย่างของกระทรวงคมนาคมจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนอกจากนี้ภายใต้กระทรวงคมนาคมยังแบ่งออกเป็น4กลุ่มภารกิจได้แก่กลุ่มภารกิจการขนส่งทางถนนอาทิกรมทางหลวงกลุ่มภารกิจขนส่งทางรางอาทิกรมขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยกลุ่มภารกิจขนส่งทางน้ำอาทิกรมเจ้าท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยและกลุ่มภารกิจขนส่งทางอากาศอาทิกรมท่าอากาศยานสถาบันการพินพลเรือนเป็นต้น

0: ร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
5: คร
4: ับท่านโทรมาพอดี
6: ครับท่านได้รับสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้อาจารย์ชื่ออาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระดลศรีจันทร์นะครับอาจารย์จะมาเกริ่นนำหัวข้อในหน่วยที่5นะครับเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาเล่าเรื่องว่าในส่วนในหน่วยที่5เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็อาจารย์ก็มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้นักศึกษาด้วยนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะมาเรียกว่าสรุปเป็นเนื้อหาโดยสรุปที่จะมาให้ผู้เรียนคนเนี่ยได้ฟังเทปแล้วก็สามารถที่จะไปอ่านรายละเอียดทั้งหมดนะครับในหน่วยที่5ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะขอเริ่มนะครับในส่วนของความหมายก่อนนะครับในบทนี้ในหน่วยที่5นี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายและประเภทของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าถึงโรคติดต่ออาหารและน้ำเนี่ยอาจารย์จะชี้นำนะครับในส่วนของพระราชบัญญัติโรคติดต่อนะครับปีพ.ศ. 2558นะครับซึ่งพ.ร.บ.นี้เนี่ยถ้าเราจบแล้วเราจะเป็นนักสาธารณสุขนะครับตอนนี้สภาวิชาชีพสาธารณสุขเนี่ยก็กำหนดเรียกว่าตำแหน่งเราเป็นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่งนักสาธารณสุขแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราในหลายๆท่านก็ยังเป็นนักวิชาการสาธารณสุขอยู่เพราะนั้นเราจะใช้พ.ร.บ.ที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติโรคติดต่อนะครับพุทธศักราช2558มาตรา4เนี่ยเขาจะกำหนดเลยนะครับว่าโรคติดต่อเนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับโรคติดต่อนี้ก็จะหมายความว่าโรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคนะครับเพราะนั้นนักศึกษาลองนึกตามอาจารย์นะครับว่าเชื้อโรคกับพิษของเชื้อโรคบางครั้งนะครับบางกลุ่มลักษณะอาการเนี่ยเชื้อโรคจะก่อโรคเองได้แต่หรือในกรณีที่เรารับพิษของเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดการติดต่อของโรคได้เหมือนกันนะครับซึ่งสามารถที่จะแพร่ทั้งทางตรงและทางอ้อมมาสู่คนเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าทางตรงทางอ้อมนั้นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ให้นักศึกษาลองนึกจินตนาการตามอาจารย์ว่าความหมายของโรคติดต่อนะครับก็คือว่าเราเนี่ยได้รับเชื้อนะครับหรือพิษของเชื้อเข้าไปในร่างกายนะครับทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงในหัวข้อหลักๆในหน่วยนี้เลยเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจว่าโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะนั้นความหมายนะของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเมื่อกี้เราทราบความหมายของโรคติดต่อแล้วเพราะนั้นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเนี่ยหมายถึงโรคที่เกิดจากการกินเรากินอาหารเข้าไปนะครับแล้วเราดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคนะเข้าไปสู่ร่างกายของเรานะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดพยาธิสภาพในร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางเดินอาหารนะครับลงไปสู่ลำไส้ต่างๆที่เราได้เรียนกายวิภาคมาแล้วนะครับเพราะนั้นเชื้อโรคทำให้เกิดพยาธิสภาพและอาการทั้งในระบบทางเดินอาหารและก็ระบบอื่นๆนะครับซึ่งอาจารย์จะเน้นในหน่วยนี้เลยเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของโรคอหิวาตกโรคนะครับโรคบิด

แบซิลลารีนะเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปว่ากันนะครับในเนื้อหาสไลด์ต่อไปนะครับโรคบิดอะมีบิกต่างๆโรคไข้เอนเตอริกต่างๆซึ่งกลุ่มโรค5โรคนี้เป็นโรคที่สำคัญนะครับที่จะไม่เกิดด้วยโรคสำคัญในเรื่องของโรคติดต่อทางอาหารเลยนะครับซึ่งการเกิดพยาธิภาพทั้งในระบบทางเดินอาหารและก็อวัยวะอื่นๆเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะพอทำความเข้าใจกับเรื่องความหมายแล้วก็คือเอาง่ายๆก็คือโรคที่เกิดจากการรับเชื้อหรือพิษของเชื้อแล้วปนเปื้อนในอาหารและน้ำแล้วมนุษย์เราเนี่ยรับเชื้อเข้าไปในร่างกายและเกิดกลุ่มอาการต่างๆนั่นเองทีนี้เราทราบความหมายของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำแล้วนะครับสิ่งนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในหน่วยนี้อีกก็คือว่าประเภทของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำมีอะไรบ้างนะครับอาจารย์จำแนกไว้อยู่5ประเภทด้วยกันนะครับโดยกลุ่มประเภท1เนี่ยเป็นกลุ่มประเภทโรคที่สำคัญเลยนะครับก็คือเป็นกลุ่มโรคที่มีอาการอุจจาระร่วมเฉียบพลันนะก็คือมีการขับถ่ายน้ำขับถ่ายบ่อยๆนั่นเองนะครับโรคในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นโรคที่มีอาการของอุจจาระร่วงเป็นอาการเด่นนำของโรคเลยนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น 1.1 ก็คือโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะเพราะนั้นเราต้องเข้าใจว่าโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันกับอหิวาตกโรคนั้นต่างกันอย่างไรนะอุจจาระร่วงเฉียบพลันก็จะมี definition หรือเรียกว่าความหมายคำนิยามอยู่คำนิยามของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะครับทางนักสาธารณสุขเองกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็กำหนดไว้ว่ากลุ่มอาการนะครับของระบบทางเดินอาหารที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติ3ครั้งขึ้นไปภายใน1วันหรือ24ชั่วโมงนะครับหรือถ่ายอุจจาระเหลวนะครับอุจจาระเป็นน้ำนะครับ1ครั้งขึ้นไปหรืออาจจะมีการถ่ายอุจจาระที่มีมูกเลือดนะครับ1ครั้งขึ้นไปซึ่งเราไม่จำแนกว่าจะเป็นเด็กกี่ครั้งหรือผู้ใหญ่ไม่มีการจำแนกเด็กหรือผู้ใหญ่โดยกลุ่มโรคนี้อาจจะเกิดทั้งได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสซึ่งอาจารย์จะกล่าวต่อไปนะครับในกลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 1.2 เนี่ยก็จะมีกลุ่มอหิวาตกะโรคอหิวาตกะโรคเนี่ยก็จะถูกแยกออกจากกลุ่มอุจจาระร่วงเฉียบพลันถูกแยกโดยตัวเชื้อซึ่งอหิวาตกะโรคเนี่ยถ้าเรามีการตรวจเชื้อแล้วเราพบว่าเกิดจากเชื้อ VBO Cholerae VBO Cholerae อาการสำคัญของอหิวาตกะโรคคือถ่ายอุจจาระเป็นน้ำอย่างมากถ่ายแบบไม่หยุดนะครับหรือบางครั้งก็เรียกว่าถ่ายอุจจาระแบบมีลักษณะของอุจจาระที่เป็นน้ำซาวข้าวนะเป็นสีขุ่นๆใสๆเลยนะครับซึ่งทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดการสูญเสียน้ำและเกลือแร่อย่างมากอันนี้เราทราบว่านิยามของโรคอุจจาระร่วงนะนักศึกษาต้องลองจินตนาการดูว่าถ้ามีการถ่ายอุจจาระมากๆนะครับหรือมีการสูญเสียน้ำและเกลือแร่มากๆเนี่ยเราก็ต้องในฐานะนักสาธารณสุขหรือนักวิชาการสาธารณสุขเองก็ตามเราต้องมองไปถึงเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคถูกต้องไหมครับเราจะป้องกันเรื่องโรคนี้อย่างไรเรารู้ตอนนี้ลักษณะของอาการว่ามีการถ่ายอุจจาระและมีการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำเยอะๆเพราะนั้นเราต้องวางแผนที่จะป้องกันอย่างไรลองนึกตามอาจารย์นะครับว่าเราจะป้องกันอย่างไรหากถ้าเราปล่อยให้มนุษย์เราเนี่ยหรือว่าเราเนี่ยมีการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำมากๆสูญเสียน้ำสูญเสียเกลือแร่มากๆนะเราเรียนเซลล์ไบโอโลจีกันมาแล้วนะวิชาเซลล์วิทยามาแล้วเพราะนั้นเซลล์สูญเสียน้ำมากๆเซลล์ก็อยู่ไม่ได้เซลล์ก็มีการแตกนะครับแล้วทำให้เกิดอาการช็อกต่างๆได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีกลไกพยาธิทรัพย์ต่างๆที่เราได้เรียนพื้นฐานมาหมดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักสาธารณสุขเราก็คือว่าต้องป้องกันอย่างไรเราก็ต้องป้องกันการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ทำอย่างไรครับเราก็พอจะได้ยินว่าเราจะต้องมีการเตรียมเกลือแร่เติมเกลือแร่เข้าไปให้ร่างกายถูกไหมครับในกลุ่มประเภทยังในกลุ่มประเภทที่1อยู่นะ 1.3นะเป็นกลุ่มอาหารเป็นพิษนะซึ่งกลุ่มอาหารเป็นพิษเนี่ยก็จะเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ก็ได้นะครับหรือเชื้อพิษของจุลินทรีย์ที่เกิดจากตัวอาหารเองนะครับซึ่งเราจะแพ้อาหารหรือว่ามีสารเคมีบางอย่างที่ปนเปื้อนในอาหารให้เราเกิดอาการอาหารเป็นพิษได้นะครับถ้าหากเรารับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อน

ของตัวอย่างเช่นยาฆ่าแมลงนะครับหรือสารกำจัดศัตรูพืชต่างๆนะครับเป็นต้นในกลุ่มอาหารเป็นพิษนะครับก็กลุ่มอาการนี้ก็จะมีลักษณะของอาการปวดท้องนะครับมีลักษณะของการอุจจาระร่วงมีอาการคลื่นไส้

จำแนกตามเชื้อจุลินทรีย์มีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคปิดขึ้นมาเนี่ยมีอยู่2จำพวกมี2จำพวกนะครับนักศึกษาต้องอันนี้เป็นจำพวกใหญ่ๆเลยที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจจำพวกแรกก็คือแบคทีเรียแบคทีเรียเนี่ยกลุ่มที่จะทำให้เกิดอาการโรคปิดได้ก็คือชิกเกลล่าซึ่งเราจะเรียกโรคบิดว่าโรคบิดแบซิลลารีโรคบิดแบซิลลารีเราจะเรียกว่าเกิดจากเชื้อชิกเกลลาในอีกลักษณะหนึ่งโรคบิดเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากเชื้อโปรโตซัวเชื้อโปรโตซัวก็ปนเปื้อนในอาหารและน้ำได้เหมือนกันนะครับเชื้อโปรโตซัวที่สำคัญเราอาจจะเคยได้ยินแอนตามีบาฮิสโตไลติก้าซึ่งแอนตามีบาฮิสโตไลติก้าเนี่ยครับเราจะเรียกว่าบิดอะมีบิกบิดอะมีบิกเนี่ยอาการสำคัญของโรคนี้ก็คือผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องมากๆถ่ายเหลวหรือมีอาการมีถ่ายเป็นน้ำมากๆหรือในรายเนี่ยอาการสำคัญของแอนตามีบาฮิสโตไลติก้าก็คือมีอาการมีมุกเลือดปนด้วยนะครับปวดเบ่งทายบ่อยๆเนี่ยมีลักษณะปริมาณไม่แต่ทายบ่อยๆแต่มีปริมาณน้อยๆปวดเบ่งหรือภาษาอังกฤษว่าแคมป์จะมีการปวดเหมือนว่าเรานั่งแล้วเราจะงอตัวเลยอย่างนั้นตรงนั้นนะอันนี้เราเรียกว่าเป็นอาการของโรคบิดอันนี้สำคัญนะนักศึกษาบางคนก็จะลองนึกตามอ๋อเราเคยมีเกิดลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็คิดว่าเราเกิดโรคบิดถ้าเป็นปกติอุจจาระเหลวเป็นน้ำปกติก็จะเป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันถูกไหมครับแต่โรคบิดเนี่ยแต่เราก็ไม่สามารถจะรู้ว่าเป็นบิดแบซิลลารีหรือว่าเป็นบิดอะมีบิกเราต้องมีทำการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการต่อไปนะครับในกลุ่มที่1เมื่อกี้เป็นกลุ่มที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันไปแล้วนะครับมากลุ่มประเภทที่2ประเภทใหญ่ๆนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีอาการของไข้เอนเทอริกโรคในกลุ่มนี้แม้จะมีการรับเป็นโรคของระบบทางเดินอาหารเช่นกันแต่ก็มีกลุ่มอาการอื่นด้วยนะครับเช่นกลุ่มนี้ก็มีอาการระบบทางเดินอาหารมีการถ่ายอุจจาระเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีไข้สูงกลุ่มนี้นะครับจะมีไข้สูงนะครับมีเราอาจจะเคยได้ยินกลุ่มโรคไข้ไทฟอยด์ไข้พาราไทฟอยด์ต่างๆนะครับอันนี้ซึ่งอาการเด่นของในโรคนี้กลุ่มที่2กลุ่มไข้เอนเทอริกก็คือจะมีไข้สูงลอยอยู่เป็นนานสัปดาห์ครับต่อมาประเภทของโรคติดต่ออาหารและน้ำในประเภทที่3จะแบ่งออกเป็นกลุ่มโรคที่มีการตับอักเสบนะครับอย่าลืมนะครับตับอักเสบในที่นี้อาจารย์จะเน้นย้ำที่ตับอักเสบ AE และ D AED จำไว้เลยครับ AED อย่าสับสนกับโรคตับอักเสบที่เกิดจากการติดต่อทางอื่นครับอันนี้อาจารย์จะโฟกัสที่น้ำและอาหารเพราะนั้น AEDAED โรคกลุ่มนี้มีพยาธิสักที่เกิดจากตับทำให้เกิดปลายเหตุก็คือจะเกิดโรคตับอักเสบที่ติดต่อกันโดยอาการโดยอาหารและน้ำได้เหมือนกัน A E และ D นะครับประเภทที่4นะก็จะเป็นกลุ่มโรคอุจจาระร่วงที่มีสาเหตุมาจากไวรัสนะครับเชื้อสำคัญก็คือโรตาไวรัสและโนโรไวรัสอันนี้ก็สำหรับเด็กนะครับก็จะมีกลุ่มเกิดกลุ่มอาการนี้ทำให้โรตาไวรัสตอนนี้เราก็มีวัคซีนแต่ว่าเป็นวัคซีนทางเลือกยังไม่ถูกบรรจุใน EPI หรือระบบโครงสร้างวัคซีนพื้นฐานของประเทศนะครับโนโรไวรัสก็จะพบบ่อยในนักเดินทางนะครับที่อาจจะออกในพวกเรือเดินสมุทรนานๆนะครับโนโรไวรัสก็จะมีอาการแพร่กระจายของโรคชนิดนี้ได้นะครับรายละเอียดต่างๆอาจารย์บรรจุไว้ในเนื้อหาทั้งหมดของหน่วยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนักศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในกลุ่มที่5นะครับก็จะเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากหนอนพยาธินะครับพยาธิไส้เดือนพยาธิแส้หมาพยาธิใบไม้ตับใบไม้ปอดนะครับเราก็จะพอนึกออกทางแถบเหนือแล้วก็แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมครับที่จะมีการรับประทานอาหารพวกที่มีอาหารหมักดองใช่ไหมครับพวกพยาธิต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นในส้มตำในสลัดต่างๆนะครับก็จะมีไข่พยาธิกลุ่มเหล่านี้นะครับปนเปื้อนในอาหารและน้ำได้นะครับ

เมื่อนักศึกษาเข้าใจในเรื่องของความหมายในเรื่องประเภทของอาหารและน้ำแล้วนักศึกษาจะต้องเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของการเกิดโรคติดต่อถ้าเรามองในเรื่องของทางระบาดวิทยานะครับหรือ natural history of disease หรือธรรมชาติของการเกิดโรคนะครับวิธีการติดต่อของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเมื่อกี้เราได้นิยามก็คือทุกชนิดเนี่ยมีการติดต่อโดยการกินหรือรับเชื้อโดยการกินรับเชื้อโดยการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่เป็นสาเหตุเข้าไปโดยเชื้อจะปนเปื้อนเป็นส่วนประกอบของอาหารและน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไปในชุมชนแล้วเราประเมินสถานะสุขภาพของชุมชนและเรามองในเรื่องของสุขาภิบาลอาหารและน้ำนะเราก็พอจะมองออกว่ากลุ่มอาการโรคไหนที่จะสามารถเกิดการแพร่ระบาดและเป็นปัญหาสุขภาพของชุมชนได้นะครับเมื่อเราเข้าใจความหมายเราเข้าใจนิยามเราเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของการเกิดโรคแล้วเราก็พอจะทราบว่าโรคแต่ละโรคเราต้องมาเข้าใจว่าการกระจายของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำมีการกระจายได้อย่างไรบ้างซึ่งนักศึกษาได้ศึกษามีความรู้มาบ้างในรายวิชาระบาดวิทยาหรือนักศึกษาสามารถที่จะถ้าเราเอาโครงสร้างเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมระบาดวิทยามาอธิบายนักศึกษาสูตรจะต้องใช้สามเหลี่ยมระบาดวิทยานั้นประกอบไปด้วย host agent and environmentเพราะนั้นเราก็จะต้องดูว่าปัจจัยในโฮสต์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมปัจจัยในโฮสต์หรือปัจจัยในบุคคลปัจจัยในทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วก็ปัจจัยทางด้านตัวโรคเองมีอะไรบ้างที่จะสามารถทำให้เกิดการกระจายของโรคได้นะถ้าเรามองการกระจายโรคติดต่อทางอาหารและน้ำตามลักษณะบุคคลเราก็สามารถมองได้ทั้งหมด4ประเด็นประเด็นแรกก็คือเพศอย่างเช่นมีอุบัติการของโรคลักษณะของเพศเนี่ยลักษณะเพศชายเพศหญิงมีลักษณะความแตกต่างไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่จากสถิติแต่ว่าเราจะพบเพศชายมากกว่าเพศหญิงด้วยเหตุผลที่ว่าบางงานวิจัยบอกว่าเพศหญิงมีความพิถีพิถันในการเลือกรับประทานอาหารและน้ำที่สะอาดมากกว่าผู้ชายแต่ก็ไม่เสมอไปแต่ว่ามีงานวิจัยบางงานวิจัยบอกนะครับในลักษณะประการที่2ในเรื่องของการกระจายตามลักษณะบุคคลอายุเนี่ยเรามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับเด็กก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำแล้วก็ผู้สูงอายุก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าเพราะนั้นกลุ่มเด็กกับกลุ่มผู้สูงอายุก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคอาหารและน้ำโรคติดต่อทางอาหารและน้ำได้มากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆที่มีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานของโรคได้ดีเพราะนั้นเขาก็จะเน้นว่าเด็กเนี่ยต่ำกว่า5ปีจะมีอาการของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำได้เยอะกว่ากลุ่มอื่นๆเชื้อชาติศาสนาเชื้อชาติศาสนาอาจารย์จะกล่าวตรงนี้ก็คือว่าอย่างบางโรคนะครับที่ติดต่อทางการรับประทานเนื้อที่เป็นเนื้อไก่หรือเนื้อหมูบางศาสนามีข้อจำกัดที่เราไม่สามารถรับประทานเนื้อหมูได้ก็อาจจะไม่เกิดแต่บางโรคที่สามารถที่จะติดต่อได้กับเนื้อของที่เป็นส่วนของไก่ตรงนี้ก็อาจจะมีการเกี่ยวเนื่องที่จะนำไปสู่การกระจายของโรคได้นะครับระดับการศึกษาและเศรษฐสถานะนะเขามองว่าตรงนี้อาจารย์จะกล่าวถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของระดับการศึกษาแล้วก็ระดับการศึกษาที่สูงเรามีความรู้หรือในเทรนด์ปัจจุบันนะในสถานะภาวะแนวโน้มเราจะมองถึงเรื่องของความแตกต่างแตกฉานทางด้านสุขภาพหรือ health literacy ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่มีได้รับการศึกษาที่สูงก็จะมีวิจารณญาณในการที่จะเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดมากกว่าหรือว่าเศรษฐสถานะเองเราก็จะมองในเรื่องของคนรวยกับคนจนถูกไหมครับคนที่มีไม่อยากพูดถึงเรื่องคนรวยคนจนอาจารย์จะมองว่าคนที่มีเศรษฐฐานะเศรษฐกิจที่ดีมีโอกาสในการเลือกอาหารที่สะอาดได้ดีกว่าเช่นอาหารตามห้างสรรพสินค้าที่มีอย.แต่บางเศรษฐคนที่มีเศรษฐฐานะที่ค่อนข้างแย่เนี่ยก็ไม่มีทางเลือกที่จะสามารถที่จะรับประทานอาหารที่ถูกลักษณะที่ดีเพราะนั้นก็จะทำให้เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการกระจายของโรคได้เหมือนกันนะครับ
ประเด็นที่2ประเด็นลักษณะของเวลาถ้าเรามองลักษณะของเวลาเราจะมองเรื่องของฤดูกาลถูกไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะพบสถิติของผู้ป่วยนะครับในฤดูแล้งหรือช่วงฤดูร้อนของบ้านเราก็ช่วงเมษาพฤษภามิถุนาของทุกๆปีนะครับซึ่งในช่วง3เดือนนี้เป็นเดือนเขาเรียกว่าเดือนที่มีอุณหภูมิสูงนะครับเราอุณหภูมิสูงนี้นะครับเหตุผลก็คือว่าไปทำให้เกิดอาหารมีการจุลินทรีย์ในอาหารที่เรากล่าวอาจารย์เกริ่นสักครู่นี้จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้ไวเมื่อจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ไวก็ทำให้อาหารเกิดการเน่าเสียได้ง่ายนะครับจุลินทรีย์ก็จะผลิตพวกสารพิษต่างๆที่ปนเปื้อนในอาหารและทำให้เกิดพยาธิซ้ำในมนุษย์เมื่อมนุษย์รับประทานอาหารเข้าไปครับในประเด็นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการกระจายโรคตามลักษณะสถานที่แน่นอนล่ะครับสถานที่ก็จะพบได้ทุกภาคว่าโรคติดต่ออาหารและน้ำแต่ว่าบางสถานที่ก็มีความจำเป็นเช่นชุมชนแออัดก็จะพบโรคติดต่ออาหารและน้ำได้ค่อนข้างมากมีสถิติที่สูงนะครับหรือว่าชุมชนในเขตชนบทกับเขตเมืองนะที่มีการตอนเราจะบอกว่าในชนบทพบมากก็ไม่ได้บอกว่าในเขตเมืองพบมากก็มันขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องของความหนาแน่นเรื่องของสถานที่ก็กระจายทั่วทุกภาคทุกที่ต่อไปอาจารย์จะเกริ่นนำในเรื่องของเมื่อนักศึกษาเข้าใจเรื่องของความหมายนิยามต่างๆนักสาธารณสุขเราจะต้องมีการออกแบบแนวทางการป้องกันนะและควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำซึ่งในหน่วยนี้อาจารย์ก็จะให้แนวทางในการป้องกันโรคตามหลักสามเหลี่ยมระบาดวิทยานะครับซึ่งเรามองในเรื่องขององค์ประกอบของผู้รับเชื้อโฮสต์นะครับซึ่งเราสามารถส่งเสริมนะครับให้โฮสต์หรือคนผู้ป่วยมีความต้านทานโรคได้ทำได้โดยหนึ่งการสร้างภูมิต้านทานแบบไม่จำเพาะการสร้างภูมิต้านทานแบบไม่จำเพาะเช่นเราบำรุงร่างกายเรารับประทานอาหารที่มีสุขลักษณะการกระตุ้นให้คนออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอสร้างสุขลักษณะในการรับประทานอาหารที่ดีก็จะทำให้คนมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับแล้วก็เลือกรู้จักที่จะมีวิธีการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายนะครับหรือนะครับการให้ภูมิคุ้มกันของโรคทั้งทางตรงและทางอ้อมอันนี้เราให้ทางตรงเช่นที่อาจารย์ได้เกริ่นนำว่าเรามีวัคซีนนะเราวัคซีนตอนนี้ก็วัคซีนอหิวาตกะโรคก็อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาการรับประทานวัคซีนการฉีดวัคซีนโรคไข้ไทฟอยด์และต่างๆการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะครับว่าเรามองแล้วว่าเด็กอายุต่ำกว่า5ปีเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่ออาหารและน้ำเพราะฉะนั้นเราในนมแม่เนี่ยเด็กจะมีการสร้างภูมิต้านทานได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็เป็นการให้ภูมิต้านทานของแม่เข้าไปช่วยลูกก็จะเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าการให้ภูมิกันทางตรงและทางเราสามารถที่จะส่งเสริมในคนได้โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องของอันตรายการแพร่กระจายการป้องกันตัวเองในการรักษาเบื้องต้นของโรคติดต่ออาหารและน้ำให้แก่ประชาชนนะหรือการให้สุขศึกษาเองนะครับการส่งเสริมนะครับในองค์ประกอบของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุเราสามารถทำได้อย่างเดียวก็คือว่าเรากำจัดแหล่งโรคนะครับถ้าเรามีการรายงานผู้ป่วยเราก็ต้องค้นหาผู้ป่วยอื่นๆเดี๋ยวระบบเฝ้าระวังโรคใช่ไหมครับจัดทีมค้นหาผู้ป่วยรายใหม่นี่คือหน้าที่หลักๆของนักสาธารณสุขคือต้องเฝ้าระวังโรคเพราะนั้นเราก็ต้องค้นหาแหล่งหลังโรคแล้วก็กำจัดแหล่งหลังโรคหรือเราอาจจะพิจารณาแยกกักรักษาผู้ป่วยนะเพราะว่าการติดโรคสามารถที่จะติดโรคผ่านทางสารคัดหลั่งของผู้ป่วยได้เพราะนั้นเราแยกผู้ป่วยเราไม่ใช้สิ่งของร่วมกันไม่ใช้สิ่งของที่มีการสัมผัสกันนะครับเราก็สามารถที่จะสามารถควบคุมนะครับในตัวแหล่งหลังโรคได้หรือองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเราสามารถตัดการแพร่กระจายเชื้อโรคได้แล้วซึ่งเป็นวิธีซึ่งหลายๆสำนักพิมพ์หลายตำราเนี่ยก็จะบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดหนึ่งก็คือเราเนื่องจากเป็นโรคติดต่ออาหารและน้ำเราจะทำน้ำสะอาดน้ำดื่มน้ำใช้ให้เพียงพอกับประชาชนนะครับระบบประปาหมู่บ้านก็ต้องมีการเติมคลอรีนหรือว่ามีระบบประปาที่มีคุณภาพหรือการกำจัดของเสียและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะนะครับหรือการจัดสุขภาพ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
10: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
9: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
11: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
9: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
12: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
13: I returned here for just one reason. I fell in love.
14: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบที่เราใช้ผ่านองค์ความรู้ผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นช่วงหนึ่งเราใช้คำว่าเปิดประตูดูศาลเนี่ยนะครับอันนั้นก็ศาลนี่ก็จะเป็นที่พึ่งนะครับเพราะนั้นในกระบวนการที่พอเปิดเข้าไปปุ๊บมันจะเห็นกระบวนการยุติธรรมต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดหลายๆตอนก็จะเห็นภาพนะครับของกระบวนการยุติธรรมมีการเชื่อมต่อจิ๊กซอว์ก็จะเห็นภาพใหญ่นั้น2ครั้งที่แล้วเราได้คุยกันในเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็คือ DSI นะครับจริงๆแล้วความฝันหรือว่าความมุ่งมั่นจริงๆอยากจะให้เหมือนกับที่เรารู้จักในประเทศที่พัฒนาแล้วก็เจริญแล้วก็คือ FBI นะฮะในจริงๆก็ยังเป็นไปได้ไม่ได้มากน้อยแค่ไหนแต่วันนี้เราก็เอาองค์ความรู้ตรงนี้มาดูก่อนว่าภารกิจที่ DSI ทำอยู่ตรงนี้นะครับ2ครั้งที่แล้วเราคุยกันในเรื่องโครงสร้างในพวกขั้นตอนต่างๆเหล่านั้นวันนี้อาจารย์วิวิทย์จะพาไปเจาะลึกอีกใช่ไหม
6: ครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปรีชาชัยนะครับผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง

0: 2กองคดีความมั่นคงที่วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยให้เห็นภาพมากขึ้นจากการทำงานแล้วก็รวมถึงประเภทของคดีต่างๆและก็รวมถึงเกี่ยวกับช่องทางที่บางทีทางประชาชนเองอาจจะต้องการความช่วยเหลือหรือมีเบาะแสอะไรที่เป็นประโยชน์แก่การคลี่คลายคดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะติดต่อยังไงเดี๋ยววันนี้คงได้รับความกรุณาจากทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับทีนี้อาจารย์จะพอให้เราเห็นภาพได้ไหมครับว่าไอ้ตัวคดีที่มันเกิดขึ้นกับดีเอสไอเยอะๆหรือว่าที่พอมองเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่ามันลักษณะพิเศษมันคือพิเศษยังไง
2: ครับครับลักษณะคดีพิเศษที่กรมสอบสวนได้เคยดำเนินคดีมาอย่างเช่นคดีเกี่ยวกับตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าอย่างที่ผมยกตัวอย่าง
1: ครับ
2: คือเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสมัยหนึ่งผมดำรงตำแหน่งหัวหน้าชุดปฏิบัติการของสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญาได้อ่านจากข่าวอันนี้อ่านจากข่าวสื่อพิมพ์นะครับที่อเมริกามีสารที่ฉีดเข้าตามเนื้อตัวร่างกายของประชาชนแล้วเกิดอาการซึ่งอาจจะเกิดจากการแพ้หรือเป็นอันตรายต
1: ่
2: อร่างกายแล้วก็เสรีภาพสุขภาพอะไรประมาณนี
0: ้
2: ครับหลังจากผมได้ข่าวว่ามีการแพร่กระจายในแถบประเทศไทย
1: บ
2: ริเวณถนนรัชดาอะไรประมาณนั้นมีการขายยาเขาเรียกว่ายาโบท็อก
1: ยาโบท็อก
2: ยาโบท็อกแล้วมันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องคนไปใช้บริการแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็ทำการสืบสวนแล้วเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอันนี้เกิดจากข่าวนะฮะหนังสือพิมพ์เราก็ไล่ตามเรื่องนี้มาก็สืบจากข่าวปุ๊บปรากฏว่าเห็นว่าเรื่องนี้มีคนไทยเนี่ยไปรับสินค้าผ่านทางช่องทางทางเข้าออกทางด่านโดยเข้ามาทีละล็อตเล็กๆรวมกันแล้วการสั่งซื้อเนี่ยก็สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะให้เราทำการตรวจสอบได้ค่อนข้างยาก
0: น
2: ะฮะสั่งซื้ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่องทั้งการเงินก็ใช้วิธีการสวิตเอาบัญชีคนอื่นม
1: าย
2: ิ่งทำให้การผูกเรื่องเกี่ยวกับผู้กระทำผิดค่อนข้างยากตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นวิธีการที่สืบสวนต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษในเรื่องการเงินเส้นทางการเงินประมาณหลังจากสืบทราบว่ามีกลุ่มบุคคลทำลักษณะเช่นนี้เราก็สืบจากดูจาก Facebook ดูจากข้อมูลโทรศัพท์
1: สแกนเลย
2: เราก็เจอว่าอ๋อการสั่งนี้สั่งที่บ้านเลขที่นี้ไปเราก็สืบแล้วครอบติดตามแล้วเราก็ใช้สายลับในการติดต่อซื้อขายซึ่งสายลับเนี่ยต้องพูดภาษาอังกฤษนะฮะถ้าเป็นคนไทยเขาจะระวังตัวมากก็ใช้สายลับที่เป็นคนต่างประเทศในการที่จะติดต่อสั่งซื้อปรากฏว่าจับได้ฮะจับได้แล้วเราก็นัดเขาก็นัดส่งของกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครรถนั้นจับได้500กล่องซึ่งถือว่าเยอะมากซึ่งถือว่าเยอะมาก500กล่องแล้วทางเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นก็ได้ให้การชื่นชมว่าในเอเชียในประเทศไทยเนี่ยมีปริมาณตัวยาที่ปลอมเครื่องหมายการค้าสินค้าเขาแล้วอีกสารที่ทำมาเป็นโบท็อกเนี่ยก็เป็นวัตถุค่อนข้างจะ
0: วัตถุอันตรายที่ไม่ปลอดภัย
2: ที่อาจจะไม่ปลอดภัย
0: ต
2: ่อสุขซึ่งสำนักงานอย.ก็แจ้งความแล้วก็ดำเนินคดี
1: จริงๆแล้วก็คือสินค้าที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะแต่ว่าไปปลอม
2: เครื่องหมายการค้า
1: และเอาสารที่เป็นอันตรายมา
2: ผสมซึ่งอาจตรงนี้อาจจะเกิดอาการระคายเคืองต่อร่างกายอะไรประมาณนี้ครับแล้วอาจจะถึงที่แก่ชีวิตได้อะไรประมาณนี้ซึ่งทางอย.ก็ไม่ได้มีตำรับยาอะไรอย่างเงี
1: ้ยแล้วทั้งนี้พอจับได้แล้วมันหยุดตรงนั้นได้เลยไหมฮะหรือมันยังมีกลไกมันยังมีการขับเคลื่อนต่อหรือว่าคนรุ่นใหม่มาทำต่ออะไรไหม
2: คือพอจับได้ปุ๊บเนี่ยกรณีการก่ออาชญากรรมก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกับทำความผิดทั่วไปแต่การกระทำลักษณะเช่นนี้แล้วเราทำแบบบูรณาการให้หน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเน
1: ี่
2: ยก็จะเห็นภาพก็จะเห็นซึ่งออกไปตามสื่อต่างๆก็จะคนที่จะทำลักษณะนี้ก็จะเกรงกลัวนะครับ
0: แล้วถ้าในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับคดีที่มันเป็นความมั่นคงนะครับลงมีสักคดีตัวอย่างไหมครับ
2: ครับสำหรับคดีความมั่นคงเนี่ยปัจจุบันผมก็อยู่กองคดีความมั่นคงอยู
0: ่ครับ
2: ก็ทำเรื่องสินค้าเกษตรซึ่งสินค้าเกษตรปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่ามีคนจีนนะฮะเข้ามา

0: ทำธุรกิจในประเทศไทยจำนวนมากๆก็มาลงทุนซื้อสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยผลกำไรต่างๆเนี่ยก็จะเอานำกลับไปบ้านโดยที่มาตั้งชื่อบริษัทใช้ทำอนุญาตโดยคนไทยให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยแต่จริงๆแล้วผลประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับคนไทยน้อยมาก
1: เงินเกือบไม่ผ่าน
0: เงินภาษีก่อนจะเสียอะไรประมาณนี้ครับไอ้ตรงเนี้ยก็ทำให้แล้วอีกอย่างก็จะทำผลกระทบต่อชาวบ้านมากเลยเพราะว่าต่อไปบ้านเราเคยทานทุเรียนราคาโลละไม่กี่ตังค์อนาคตอาจจะไม่ได้
1: กำลังจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเอ๊ะเคยได้ดูในเฟซบ้างแล้วก็ในข่าวว่าถึงกับมาทำเหมือนกับสวนกล้วยก็ทำแล้วทุกอย่างคือมาทำเองแล้วก็ส่งออกไปหมดเลย
0: ส่งกลับไปฮะ
1: เลยฮะ
0: เราใช้ทรัพยากรบ้านเรา
1: ของเราหมดเลย
0: ทุกอย่างน้ำเสียอะไรมาบ้านเราหมดเลย
1: นั่นน่ะสิ
0: ที่เชียงรายก็
1: เอ๊ะแล้วตรงนี้เราทำยังไงได้ไหมกรณีทางด้านเกษตรแบบนี
0: ้ครับจริงๆแล้วเนี่ยการทำรักษาอย่างเงี้ยมันจะต้องมีระบบบำบัดน้ำหรือมีหน่วยงานและการเข้าไปควบคุมด
1: ู
0: แต่ด้วยวิธีการทำเนี่ยซึ่งเอาคนไทยบังหน้
1: า
0: เอาคนไทยแล้วคนไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรประมาณเนี้ยก็ทำให้หน่วยงานอื่นไม่กล้ากรมสอบสวนก็ไปบูรณาการอย่างที่ผมเคยนำเรียนตั้งแต่ตอนที่แล้วนะครับ
2: ครับ
0: โดยชวนท่านผู้ว่ามาเป็นประธานหัวโต๊ะแล้วก็กรมสอบสวนก็ขับเคลื่อนยุติศาสตร์การบังคับคดีโดยตามพ.ร.บ.เราให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเกษตรจังหวัดกรมสรรพาก
1: ร
0: แรงงานเข้ามาดูการปลูกก็สวนกล้วยที่เชียงรายเนี่ยครับ
2: ครับผม
1: รับปรามอยู่ไหมฮะ
0: อยู่
1: นะฮะ
0: ทุกวันนี้เข้าระบบเสียภาษีถูกต้อง
1: อ
0: ย่างเงี้ยเราต้องการให้คนว่าเรามีงานทำ
2: ครับ
0: ภาษีเข้ารัฐแรงงานถูกต้อง
2: ครับผม
0: อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ว่าเรา
1: ช่วยได
2: ้ครับครับคำถามสุดท้ายนะครับก็ถ้าในกรณีที่อย่างประชาชนได้พบเห็นลักษณะของการกระทำที่อาจจะมีเข้าข่ายเรื่องของคดีที่มันมีความซับซ้อนอย่างนี้ที่มันจะเข้าข่ายอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่ว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนแบบนี้หรือเขาอยากจะติดต่อกับทางช่องทาง DSI เนี่ยครับไม่ทราบว่าจะมีช่องทางไหนบ้างครับที่จะเข้าไปติดต่อได้บ้างครับ
0: ครับผมครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับกรมสอบสวนมีเปิดกว้างในเรื่องของเกี่ยวกับการเข้ามาร้องเรียนอยู่แล้วนะครับและขนาดเดียวกันก็เปิดทางสายตรงสายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือทำเป็นหลักการแจ้งเบาะแสก็ยังได้นะครับหรือผ่านทางเว็บไซต
1: ์
0: ซึ่งกรมสอบสวนเปิดเว็บไซต์ก็เจอแล้วฮะกดไปก็เจอแล้วก็ร้องเรียนก็กดไปร้องเรียนแล้วก็จะว่าอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรก็เข้าได้หลายช่องทาง
2: เพราะบางทีมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้มีอิทธิพลแล้วบางทีประชาชนเองเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีกลไกในการปกป้องอะไรของเขากับตัวผู้ที่จะให้เบาะแสตรงนี้ไหมคร
0: ับ ครับมีครับมีเรื่องของการคุ้มครองพยานอยู่ครับแล้วเราก็เรื่องร้องเรียนเนี่ยเราปกปิดเป็นความลับอยู่แล้วครับ
2: ครับ
0: ดังนั้นโอกาสที่จะบุคคลอื่นภายนอกรับรู้เนี่ยคงยากนะครับ
2: ครับครับและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างอำนาจหน้าที่และรวมถึงประเภทของคดีต่างๆที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับผิดชอบและก็มีหน้าที่ในการที่จะดูแลต่างๆเพื่อให้เกิดความสงบสุขในกระบวนการทั้งหมดนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยนะครับผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงพิเศษเป็นอย่างมากเลยครับ
0: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์
1: ครับขอบคุณครับมีโอกาสคงได้รบกวนอาจารย์ยังมีอีกเยอะนะ
0: คร
1: ับนี่คือทั้งหมดในส่วนของกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในส่วนของบัลลังก์นะครับคุณธรรมนะครับซึ่งเราจะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่จะเจาะลึกลงไปให้ท่านผู้ชมนั้นได้สามารถติดตามแล้วก็เอาองค์ความรู้ไปได้สำหรับวันนี้เราทั้ง3ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งต่อไปครับ
3: ช่วง
4: ผู้หญิงรู้ได
3: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
4: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
5: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออย
6: และพี่แนนนะคะ
5: ค่ะวันนี้ยังคงเป็นเรื่องกับภัยใกล้ตัวนะคะส
6: ่
5: วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเน
6: า
5: ะ
6: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็อาจจะเจอได้นะพี่ออยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่เราเล่น Facebook บ้างแหละหรือว่ามีใครส่งข้อความมาหาเราบ้างแหละทางไลน์ก็ดี

0: นะคะพี่ออยทีนี้เราไปดูตัวอย่างละครกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงค่ะ
1: ค่ะ
2: ตัวเองพาเราไปไหนอ่ะ
3: ไหนบอกว่าจะไปแท้ทางด่วน
2: อุ๊ย
3: จะไปโรงแรมเหรอ
2: เราชอบหญ้ารกๆเราเถอะไปทางนู้นไปทางนู้นๆๆๆๆๆเลยนะ
4: ไปไหนไม่กินกาแฟเนี่ยนี่ว่าแต่ว่าทำอะไรอยู่เนี่ย
1: อุ๊ยก็ดูอะไรไปเรื่อยแหละพี่ไปชงกาแฟต่อไป
4: อย่าไปหลอกใครเค้านะ
1: เอ้ยพี่สาวพอดีเลยมีเรื่องจะถามเนี่ย
5: อะไรหรอ
1: เรื่องน้องพี่ที่โดนหลอกเงินน่ะตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วอ่ะ
5: ก็เศร้านะสิโดนเชิดเงินไปตั้งเยอะแน
1: ่สงสารเนาะ
6: ผัดซีอิ๊วที่สั่งได้แล้วจ้าสาวสาว
1: ขอบคุณค่ะ
7: เอ้ามีเรื่องอะไรกันหรอทำไมหน้าเศร้าจัง
5: ก็น้องฉันนะสิมีผู้ชายอ่ะทักแชทมาหาทางเฟซบุ๊กแล้วก็จะชวนไปทำธุรกิจจะให้ไปเป็นเลขาส่วนตัวแล้วก็บอกว่าจะแบ่งเงินให้ 10% ของแต่ละโปรเจกต์นะแต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะมันก็มีค่าใช้จ่ายเข้ามาตลอดเลยแล้วให้น้องฉันออกเงินไปก่อนถ้าไม่ออกนะเขาบอกว่าจะไม่ได้ค่าจ้างแล้วบอกเข้าจริงๆนะเชิดเงินหนีหายไปหมดเลยไม่ได้สักบาท
7: แล้วทำไมไปเชื่อเขาง่ายๆล่ะ
5: ก็น้องเขาไปเช็คโปรไฟล์แล้วผู้ชายคนนี้หน้าตาดีขับรถหรูด้วยก็พูดจาน่าเชื่อถือ
1: นี่อย่าบอกนะว่าเป็นแฟนกัน
5: ก็ประมาณนั้นนะแบบชอบกันอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วจะทำยังไงล่ะทีเนี้ย
5: ก็นั่นน่ะสิเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้พี่ออยพี่แนนอ่ะช่วยบอกดีกว่าว่าจะเรื่องนี้จะช่วยยังไงได้บ้าง
0: โอ้ยเรื่องนี้เจอกันบ่อยเลยนะคะ
8: หมายถึงพี่ออยเจอหรือว่าไง
0: ยัง
8: อ๋อคนอื่นนะคะ
0: ตกใจเลยค่ะ
8: ค่ะ
0: อันนี้คือเป็นการมาหลอกทาง Facebook
8: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะมีการหลอกโปรไฟล์ทำให้ดูดี
8: แล้วก็เขาบอกว่าของเงินไปลงทุนนะคะทีเนี้ยผู้เสียหายก็คือน้องของคุณสาวเนี่ยนะคะเขาก็จ่ายเงินไปโอนเงินไปให้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็ถูกเชิดหนีไปนะคะ ในกรณีนะคะถือว่าไอ้คนที่มาหลอกเนี่ยมีความผิดนะคะผิดฐานไหนบ้างคะพี่ออย
0: อันนี้ผิดพรบ.คอมเลยค่ะมาตรา14
8: อันดับแรกนะคะผิดพรบ.คอม
0: เพราะว่าคนนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาแบบปลอมโปรไฟล์หรือหลอกลวงจริงๆนะคะก็ถือว่ามีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะ
8: เพราะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นคนร่ำคนรวยแต่ว่าสร้างข้อมูลสร้างโปรไฟล์นะคะโดยผ่านระบบ
0: แบบเอารูปหล่อๆว่าแบบเป็นคนรวยหรืออะไรอย่างเงี้ย
8: มีรถหรูๆขับนะคะแล้วก็โพสต์ลง Facebook อย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นความผิดตามพรบ.คอมนะคะ
0: ค่ะถือเป็นการหลอกลวงนะคะ
8: แล้วก็อีกหนึ่งฐานความผิดนะคะกรณีนี้นะคะถือว่าเป็นการหลอกลวงนะคะโดยทุจริตหรือหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จก็คือว่าก็โกหกนั่นแหละนะคะเขาก็ถือว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยค่ะพี่ออย
0: ค่ะก็มีความผิดนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆหรือหนุ่มๆก็ตามนะคะเจออะไรที่มันแบบดีเกินจริงอะไรเงี้ยมาหลอกใน Facebook เนี่ยก็อย่าเพิ่งเสียเงินเสียทองไปนะคะ
8: ใช่ต้องตรวจเช็คให้ดีนะคะแล้วทีนี้ค่ะในเรื่องของฐานความผิดอันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมีคำศัพท์เฉพาะด้วยใช่ไหมคะพี่ออยเขาจะเรียกว่าอะไรนะคะพี่ออยโรแมนสแกมนะคะซึ่งไอ้โรแมนสแกมเนี่ยก็คือเป็นการหลอกลวงโดยใช้ถ้อยคำหวานๆ
0: ใช่ไ
8: หมโรแมนส์ก็คือเหมือนโรแมนติกอย่างเงี้ยนะคะ
0: แต่ในตัวอย่างอาจจะไม่ได้หลอกให้รักขนาดน
8: ั้
0: นคือเหมือนหลอกให้เอาตังค์หลอกไปลงทุนอะไรเง
8: ี้
0: ยแต่ถ้าแบบหลอกให้รักอย่างเงี้ยแล้วก็หลอกให้แต่งงานอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบความผิดแบบโรแมนสแกมเป็นศัพท์แบบกฎหมายเป็นแบบมีการบัญญัติขึ้นมาประมาณนี้
8: ค่ะแล้วก็ถ้ามีเรื่องประมาณแบบนี้นะคะสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ไหนคะพี่ออย
0: มีหลายช่องทางเลยนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมนะคะทางเทคโนโลยีอันนี้เป็นโดยตรงเลยเพราะว่าเป็นเรื่อง Facebook เป็นเรื่องอะไรเงี้ยโดนหลอก
8: ก็คือเขาเป็นหน่วยงานโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแจ้งกับตำรวจอันนี้ก็คือเป็นตำรวจนะคะกองบังคับการอีกอันนึงก็คือศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8: ค่ะ
0: ก็เป็นอีกหน่วยงานนึงใช่ค่ะและอีกอันนึงก็ค่ะเป็นคดีพิเศษนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะอันนี้ก็คือสามารถติดต่อได้ทางแบบFacebook หรือว่าเป็น call center ของเขาเอง
8: หรือว่าเรียกว่า DSI ใช่ไหมคะ
0: มีหลายช่องทางเลยนะ
8: คะนี่นะคะก็คือเป็นทางออกนะคะของน้องของคุณสาวนะคะ
9: ทริปพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ผู้ใดกระทำความผิดโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันไม่ใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
10: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวัญชัยสอนสิริ
9: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
11: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
12: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
11: จริงจริงจริงจริงวันนี้ก๋วยเตี๋ยวรถมาค่ะ
12: เพนแล้ว
11: อ๋อเพนแล้วเหรอคะ
12: เพน
11: อ๋อสงสัยอาจารย์หิวไหมคะเนี่ย
12: เอาว่ามาเลยอาจารย์
11: เดี๋ยวทานอาหารว่างก่อนไหมคะหรือยังไงดีคะอ๋อค่ะอาจารย์คะ
12: เอามีจตุปัจจัยไ
11: หมอ๋อค่ะอาจารย์อาจารย์คะเพื่อนกินหาง่ายค่ะ
12: เพื่อนตายก็หายากสิ
11: ผิด
12: อ่ะทำไม
11: เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายก็พาไปวัดสิคะอาจารย
12: ์ว้าว
11: โอ้เห็นไหมคะอาจารย์วันนี้ดิฉันมีเรื่องเพื่อนกินมาถามอาจารย์ด้วยเหรอคะ
12: เดี๋ยวอย่าเพิ่งวัดรอบเอวกันดูก่อน
11: โอ้ค่ะ
12: เอาว่าต่อ
11: ก็มีเรื่องเพื่อนกินมาถามอาจารย์นี่อ
12: าจารย์คะเขาไปแอบกินอะไรมาหรือ
11: ไม่ได้แอบไปกินขนมเพื่อนมาหรอกค่ะอาจารย์คะ
12: เป็นไง
11: แต่ว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมเล่าอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยไปเช่าซื้อรถยนต์มาคันหนึ่งนะคะเช่าซื้อปรากฏว่ายังผ่อนเขาไม่หมดเลยยังจ่ายค่าเช่าซื้อไม่หมดนะคะก็มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมาเพื่อนสนิทกันก็มาขอยืมรถคันนี้ไปใช้ท่านผู้ชมก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นเขาเป็นเพื่อนกินหรือเพื่อนตายอะไรนี่แหละก็เห็นเป็นเพื่อนกันก็เลยให้ขอยืมไปปรากฏว่าพอเพื่อนยืมไปแล้วยืมแล้วยืมเลยค่ะอาจารย
12: ์
11: ก็คือยืมแล้วไม่เอามาคืนเลยเท่านั้นเองค่ะอาจารย์ครับ
12: ยืมหรือลืม
11: ไม่รู้ลืมหรือยังไงไม่เอามาคืนเลยนะคะท่านผู้ชมก็พยายามทวงถามก็ไม่เอารถคันนั้นมาคืนท่านผู้ชมก็เลยสงสัยถามอาจารย์มาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับไอ้เพื่อนกินคนนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์คะ
12: อาจารย์เรื่องแบบนี้มันของเราอ่ะ
11: ค่ะ
12: นะ
11: ค่ะ
12: ของเราไหมอาจารย์ว่ารถที่เราเช่าซื้อนี่เราเป็นคนจ่ายตังค่างวดค่างวดนะ
11: ค่ะ
12: เช่าซื้อนี่แปลว่ากรรมสิทธิ์ในรถ
11: ค่ะ
12: ยังเป็นของไฟแนนซ์อยู
11: ่ใช่ค่ะ
12: ถ้าตกลงกัน48งวด
11: ค่ะ
12: เราจ่ายครบ48งวดไฟแนนซ์ต้องโอนรถมาเป็นของเรา
11: ของเราค่ะ
12: แปลว่ากรรมสิทธิ์ในตัวรถขณะนั้นขณะที่เราผ่อนอยู่เนี่ย
11: ค่ะ
12: เป็นของไฟแนนซ
11: ์ใช
12: ่แต่เรามีสิทธิ์ครับภาษากฎหมายเรียกว่าสิทธิครอบครองเราได้ใช้ได้ดูแลได้ครอบครองอ
11: ่ะ
12: แปลว่าเราเป็นเจ้าของแต่ยังไม่ได้กรรมสิทธิ
11: ์
12: ได้เป็นเจ้าของแต่ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์แปลว่าเราเป็นเจ้าของนะแต่กรรมสิทธิ์จะได้ต่อเมื่อ
11: จ่ายหมดก่อน
12: จ่ายหมดนะเอาละ
11: ค่ะ
12: ปรากฏว่าในระหว่างนั้นให้เพื่อนตัวแสบ
11: ย
12: ืมไป
11: ค่ะ
12: แปลว่ายืมสิทธิครอบครองเราไป
11: ค่ะ
12: สิทธิครอบครองเนี่ยในทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นทรัพย์นะอาจารย
11: ์
12: เมื่อเป็นทรัพย
11: ์ค่ะ
12: เอาของเราไปแล้ว
11: ค่ะ
12: ถ้าอาจารย์ยืมปากกาผมไปอาจารย์ลองรับสิครับ
11: ค่ะ
12: ยืมแล้วนี่ใช่ของอาจารย์ไหมครับ
11: ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ค่ะ
12: แต่อาจารย์มีหน้าที่
11: ที่จะต้องคืนให้อาจารย์
12: คืนให้ผมต้องคืนใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ
12: แต่อาจารย์ไม่คืนอาจารย์อมเลย
11: ใช่
12: สมมติอาจารย์ไม่ให้เลย
11: เก็บไว
12: ้อย่างนี้อาจารย์ผิดฐานยักยอกทรัพย์ยักยอกแปลว่าอาจารย์เอาไปแล้วเบียดบังเลย
11: ค่ะ
12: ผิดฐานยักยอกทรัพย์แต่ถ้าปากกาผมวางไว้เฉย
11: ๆค่ะ
12: แล้วอาจารย์ขโมยไปเลยอาจารย์ลองขโมยสิ
11: ขโมยไป
12: อย่างนี้ผิดฐาน
11: ลักทรัพย
12: ์เห็นไหมลักทรัพย์นี่แปลว่า
11: เอาทรัพย์มาค่ะ
12: แต่ถ้าเบียดบังหรือยักยอกนี่แปลว่าทรัพย์นี้เราเอาไปแล้วแล
11: ้
12: วอมต่ออย่างนี้เขาเรียกว่ายักยอกทรัพย์ กรณีนี้ยืมผมไปใช่ไหม
11: ใช่ค่ะอาจารย
12: ์แต่ถ้ารถผมอยู่ที่บ้านมาขโมยไปนี่ลักทรัพย
11: ์อ๋อค่ะ
12: แต่นี่ยืมไปเนี่ย

0: มีหน้าที่ต้องคืนเหมือนจะจานคืนปากกา
1: ค่ะ
0: แล้วเบียดบังเอาไป
1: อ๋อค่ะ
0: ผิดฐานยักยอกทรัพย
1: ์อ๋อ
0: เพราะฉะนั้นผมสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับไอ้เพื่อนกินตัวแสบนี้ได
1: ้ได้ค่ะ
0: ฐานยักยอกทรัพย์แต
1: ่ค่ะ
0: ต้องแจ้งภายใน3เดือนนะครับ
1: อ๋อ
0: นับแต่ที่รู้ว่ามันไม่ยอมคืนนะฮะเพราะมันมีอายุความน
1: ะ
0: เอาดังนั้นดำเนินการได้เลยครับ
1: ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเพื่อนยืมไปกี่เดือนแล้วก็ไม่รู้นะคะเผลอๆจะเกิน3เดือนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะผู้ชมคงได้รับคำตอบแล้วนะคะสามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับเพื่อนฐานยักยอกทรัพย์ได้ค่ะแต่ต้องดูเรื่องอายุความด้วยนะคะ
0: คร
1: ับวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิต

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากท่านก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่2ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสำคัญอย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างหนึ่งของประชาคมโลกในการสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามหรือความขัดแย้งจะได้รับความคุ้มครองและได้รับการปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มาตรการที่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดไว้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่สงครามยังต้องมีขอบเขต
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: ลูกเข้าแถวอย่าแซงก
7: ัน ไกลๆๆเอาอะไร
8: เอาเหมือนเดิมอันนึง
9: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
10: สุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
11: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาส

ความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: วัสดีนักศึกษาและผู้ชมทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบปรับความคิดและพฤติกรรมหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Cognitive Behavior Therapy ตัวย่อว่า CBT นะคะประกอบไปด้วย2ทฤษฎีด้วยกันค่ะ1คือทฤษฎีการปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมและทฤษฎีที่2ทฤษฎีการปรึกษาแบบปรับความคิดค่ะมาเริ่มต้นที่ทฤษฎีที่1กันก่อนเลยนะคะสำหรับทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Rational Emotive Behavior Therapy เรียกตัวย่อว่า REBT นะคะทฤษฎีนี้เริ่มโดยอัลเบิร์ตเอลิสซึ่งท่านเป็นนักจิตวิทยาคลินิกชาวอเมริกันจากประสบการณ์ในช่วงวัยเด็กที่ท่านได้เรียนรู้วิธีคิดที่จะเอาชนะความยากลำบากในวัยเด็กซึ่งประสบกับความเจ็บป่วยแล้วก็ต้องพึ่งพาตัวเองทำให้เอลิสได้พัฒนารูปแบบการดูแลตัวเองแล้วก็ยังคงรักษาความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับคุณค่าในตัวเองไว้ได้ประกอบกับการได้มีโอกาสที่ได้ฝึกฝนเป็นนักจิตวิเคราะห์ซึ่งเอลิสสังเกตพบว่าผู้รับบริการปรึกษาจะฟื้นตัวเร็วขึ้นเมื่อพวกเขาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดที่มีต่อตัวเองแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเอลิสจึงเริ่มพัฒนาวิธีการช่วยเหลือนะคะโดยมุ่งความสนใจไปที่ความคิดทั้งนี้เอลิสยังได้รับอิทธิพลทางความคิดนะคะจากนักปรัชญาชาวเอเชียกรีกแล้วก็โรมันทำให้เอลิสมีความเชื่อว่าความคิดอารมณ์และพฤติกรรมมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นแบบองค์รวมนะคะนำมาสู่แนวคิดสำคัญของทฤษฎีนี้ค่ะทฤษฎีนี้เชื่อว่าปัญหาทางอารมณ์ของคนเกิดจากความเชื่อนะคะของบุคคลที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตมากกว่ามาจากตัวเหตุการณ์โดยตรงดังนั้นเป้าหมายของทฤษฎีนี้นะคะจึงมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ไร้เหตุผลหรือทำร้ายตัวเองซึ่งจะส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและก็วิธีการแสดงออกที่คนเรามีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยทฤษฎีนี้นะคะจะเน้นการแทนที่ความเชื่อที่ไร้เหตุผลซึ่งเข้มงวดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็เป็นด้วยความเชื่อชุดใหม่นะคะที่มีเหตุผลยืดหยุ่นแล้วก็ไม่สุดโต่งจนเกินไปซึ่งจะช่วยให้บุคคลเนี่ยค่ะมีอารมณ์ความรู้สึกที่เหมาะสมมากขึ้นแล้วก็มีพฤติกรรมการแสดงออกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจุดสำคัญซึ่งถือว่าเป็นหัวใจเลยนะคะก็คือการแสดงให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยเห็นว่าพวกเขามีความสามารถที่จะเปลี่ยนความเชื่อที่ไร้เหตุผลซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่สร้างผลกระทบทางอารมณ์และพฤติกรรมที่ตามมาได้ค่ะขั้นตอนของการดำเนินการให้การปรึกษาตามทฤษฎีนี้นะคะประกอบไปด้วย3ขั้นค่ะขั้นเริ่มแรกจะเน้นการสร้างสายสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการให้การปรึกษาแล้วก็ทักษะการโต้แย้งกับความเชื่อที่ไร้เหตุผลขั้นกลางนะคะผู้ให้บริการปรึกษาจะใช้เทคนิคที่หลากหลายเพื่อระบุปัญหาแล้วก็โต้แย้งกับความเชื่อที่ไร้เหตุผลและในขั้นยุติการปรึกษาค่ะจะดำเนินการเมื่อผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะสามารถใช้กระบวนการโต้แย้งตามแนวคิดทฤษฎีนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้โดยตลอดกระบวนการนะคะผู้ให้บริการปรึกษาจะใช้โมเดล ABC เพื่อระบุเหตุการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นความเชื่อของบุคคลที่มีต่อเหตุการณ์ผลที่ตามมาแล้วก็จะชวนโต้แย้งกับความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อที่มีเหตุผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมค่ะสำหรับตัวอย่างการสนทนาของตามแนวทฤษฎีนี้นะคะปรายเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มาพบผู้ให้บริการปรึกษาต่อเนื่องเป็นสัปดาห์เป็นครั้งที่2ด้วยความไม่สบายใจเกี่ยวกับเหตุการณ์สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งผู้ให้บริการปรึกษาก็จะใช้โมเดล ABC ในการดำเนินการให้บริการปรึกษาโดยเริ่มจากการระบุเหตุการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นหรือตัว A นะคะจากนั้นก็จะระบุความเชื่อของปลายที่มีต่อเหตุการณ์ก็คือ belief หรือตัว B แล้วก็ระบุสิ่งผลที่ตามมาทางอารมณ์และพฤติกรรมซึ่งก็คือ consequence หรือตัว C จากนั้นจะชวนปลายได้โต้แย้งกับความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลนะคะและแทนที่ความเชื่อเหล่านั้นด้วยความเชื่อที่มีเหตุผลแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ความรู้สึกใหม่และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรมตามมาเชิญรับชมค่ะ
1: โอเคครับสวัสดีครับปลายสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดินทางมายากไหมวันนี
2: ้สบายสบายอยู่ค่ะ
1: รถติดว่าฮะรถติดนอก
2: ไม่ค่อยติดค่ะวันนี
1: ้นอกสบายสบายนะครับมาอย่างไรขับรถมาเองหรือว่านั่งแกร็บอะไรมา
2: วันนี้นั่งเป็นแกร็บค่ะ
1: โอเคของพี่นี่ขับรถมาก็เจอผ่านรถติดเหมือนกันเนาะวันนี้ดีใจที่ได้เจอครับดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งนึงเนาะคราวก่อนที่เราคุยกันนะครับเราคุยเรื่องเกี่ยวกับ ABC โมเดลเราพอจำได้ไหมว่า ABC คืออะไร
2: พอจำได้ค่ะ
1: เนาะ A มันคือสถานการณ์ถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: activating ไอตัวสถานการณ์ขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วก็ตัว B ก็คือตัว belief หรือความเชื่อของเราแล้วก็ตัว C คือ consequence ที่เป็นผลที่ตามมา
2: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์มุมมองที่เราเชื่อต่อสถานการณ์นั้นเรามันจะนำมาสู่การความรู้สึกต่างๆอาจจะเป็นสถานการณ์อาจจะเป็นความรู้สึกก็อาจจะเป็นความคิดหรือเป็นพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เราตอบสนองต่อสิ่งนั้นเนาะอันนี้ก็เราทบทวนกันสั้นๆสักนิดหนึ่งนะครับได้ลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตเป็นยังไงบ้างครับยากไหมยากไหมในการเอาไปใช้เรารู้ทันมันไหม
2: อาจจะไม่แน่ใจค่ะว่าใช้แบบได้คล่องไหมแต่ก็พยายามใช้อยู่ค่ะแต่ว่าอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไปรู้สึกแย่ๆอยู่เหมือนกัน
1: โอเคครับตรงนี้น่าสนใจบางทีเหตุการณ์แย่ๆตรงนี้อาจจะทำให้เราได้เรียนรู้ ABC ซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าไอ้ ABC โมเดลคืออะไรเนาะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปลายคืออะไรครับเพราะฟังดูเหมือนกับมันมีความรู้สึกแย่ๆอยู่เหมือนกันมันน่าจะสำคัญเหมือนกันเนาะ
2: ค่ะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะปลายมีสัมมนาโครงงานวิทยานิพนธ์แล้วเหมือนทุกคนก็ต้องมานำเสนอเนื้อหาหรือว่าหัวข้อไงคะอย่างตัวปลายเองก็ต้องนำเสนอแต่ว่าเหมือนตอนอาจารย์เขาถามมาหรือว่าตอนนำเสนอค่ะปลายรู้สึกว่าปลายไม่สามารถที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้
1: ที่นำเสนอให้ไม่สามารถนำเสนอให้เข้าใจได้คือเราตื่นเต้นหรือมันคือเรารู้สึกเราไม่ได้แม่นทฤษฎีมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
2: มันคือเหมือนทุกอย่างมันมวนอยู่ในหัวเราเรารู้นะคะว่าเราอ่านอะไรมา1 2 3แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เราพยายามที่จะสื่อได้อะค่ะแบบมันก็ยังเป็นก้อน
1: เออแล้วฟังดูเหมือนกับตอนนำเสนอน่าจะตื่นเต้นด้วยหรือเกรงด้วยมั้ยแล้วยิ่งพอเห็นว่าตัวเองแบบเรียกอะไรนะเราพูดได้ไม่ดีเท่าไหร
2: ่
1: มันยิ่งแบบไปกันใหญ่เลยป่ะ
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นเหตุการณ์หน้าห้องเป็นยังไงครับ
2: เหตุการณ์หน้าห้องมันก็จะเป็นโทนแบบว่าทุกคนเขาก็นำเสนอกัน
1: ก็มีเพื่อนๆเราที่นำเสนอไปก่อนนะ
2: ใช่ค่ะแต่ก็เหมือนคนที่นำเสนอก่อนเราค่ะเขาทำได้ดีกันหมดเลยแต่เหมือนมาพอถึงเราปุ๊บกับกลายเป็นว่าโอเคอาจารย์ก็ถามแบบได้ไหมหรือไม่ได้แล้วเราเองก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอธิบายให้เพื่อนฟังให้อาจารย์ฟังไม่ได้
1: จะถามเป็นจุดๆว่าตรงนี้คืออะไรให้ตอบเพิ่มอย่างนี
2: ้ค่ะ
1: แล้วปรากฏว่าเราเหมือนแบงค์ตรงนั้นซึ่งตรงนั้นเรายังไงต่อครับพอตอบไม่ได้ปุ๊บ
2: ตอนที่ไปแบบตอบคำถามไม่ได้เรารู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราโง่อะแบบเหมือนไม่รู้ว่าเราควรจะอยู่ตรงนี้ไหมควรเรียนสาขานี้จริงไหมทั้งที่เหมือนเพื่อนที่เข้ามาด้วยกันเขาก็ดูไปได้ไวแต่ก็รู้สึกว่าเราทำไม่ได้เหมือนคนอื่น
1: เราทำไม่ได้เหมือนคนอื่นเนาะตรงนี้มันน่าจะทำให้ปลายรู้สึกเสียความมั่นใจเยอะเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: มันดูขนาดถึงที่บอกว่าแบบหรือเราไม่ควรอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่แค่สะดุดว่าแบบเอ้ยฉันทำได้ไม่ดีแล้วฉันจะพยายามเพิ่มแต่ไม่ใช่เนาะมันกลายเป็นว่าปลายรู้สึกถึงขนาดว่าฉันอาจจะแบบไม่เหมาะหรือเปล่าเราอยู่ตรงนี้แป๊บนึงเนาะปลายเห็นอะไรในความเป็น ABC โมเดลในเหตุการณ์นี้บ้างครับ
2: ก็ปลายเจอเหตุการณ์ที่ปลายตอบคำถามไม่ได้อธิบายไม่ได้
1: เป็นเหตุการณ์ที่เราต้องนำเสนอเนาะแล้วกลายเป็นว่าเรานำเสนอรู้สึกได้นำเสนอได้ไม่ดีเท่าไหร่จากที่เรามองครับนั่นคือ A
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมแล้วยังไงต่อครับ
2: เราปลายก็คิดว่าตัวเองโง่แบบไม่ควรอยู่ตรงนี
1: ้ซึ่งอันนี้คือตัว B ถูกไหมครับการที่เรามองว่าถ้าฉันเสนอไม่ได้ฉันเชื่อว่าการนำเสนอไม่ได้คือคนโง่เท่านั้นแหละหรือคนที่ไม่มีศักยภาพพี่ใช้คำนี้ตรงไหมฮะเหมือนเราแบบไม่มีความสามารถเราไม่เก่งเลยเราดีไม่พออะไรเงี้ยเนาะแล้วพอ

0: เนาะมันรู้สึกก็แบบไม่อยากมาเรียนต่อแล้วเนาะทีนี้มันก็เป็น ABC ที่เราเห็นแต่เราจะเปลี่ยนความเชื่อตรงนี้ยังไงเนาะให้เรารู้สึกว่ามีแรงจะไปต่อเพราะว่าฟังดูเหมือนงานวิจัยตรงนี้ครับก็มีความสำคัญกับปลายเหมือนกันทีนี้อยากจะลองชวนให้ปลายมองนี้ครับว่างานวิจัยหรือโครงร่างอันนี้ครับมันเป็นครั้งแรกของปลายในการได้เรียนรู้ทฤษฎีนี้โครงร่างนี้หรือมันคือปลายได้ผ่านสิ่งนี้มาแล้วหลายๆครั้งสำหรับปลายแล้วเล่มนี้มันคือเล่มแรกหรือมันคือผ่านมากี่เล่มแล้วฮะ
1: เป็นเล่มแรกของปลายค่ะ
0: เล่มแรกเลยเนาะฟังดูเหมือนจริงๆเราก็ยังขาดประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำวิจัยหรือแม้กระทั่งการนำเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยด้วยซ้ำจริงๆเราก็ชอบศึกษาพวกนี้ไหมฮะหรือจริงๆแล้วสิ่งนี้มันแปลกใหม่มากปกติเราไม่ได้ทำกัน
1: มันแปลกใหม่มาก
0: มันแปลกมากเนาะเนาะในขณะเดียวกันที่อาจารย์ที่อยู่ในห้องอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะผ่านเล่มพวกเนี้ยมาเป็นอาจจะเป็นร้อยเล่
1: ม
0: สมมติถ้าลองนึกภาพว่านักศึกษาในร่วมรุ่นของเราอาจจะแบบ10คนต่อรุ่น20คนต่อรุ่นถ้าอาจารย์สอนมามากกว่า5ปีคิดว่าอาจารย์น่าจะผ่านมากี่เล่มละเป็นร้อยเนาะใช่ไหมครับทีนี้ปลายมองว่าตัวเองเป็นคนโง่จริงๆเรียนรู้ไม่ได้หรือปลายคิดว่าถ้าปลายมีเวลากับมันมากกว่านี้และปลายเป็นนักศึกษาที่กำลังพยายามจะเรียนรู้สิ่งนี้ปลายจะดีขึ้นได้ไหมครับ
1: ค่ะก็คิดว่าคงดีขึ้นได
0: ้ซึ่งตรงนี้ที่เราคุยกันมันคือการเข้าไปดูเรื่องเกี่ยวกับ belief หรือความเชื่อของเราต่อเหตุการณ์การที่ปลายเชื่อว่าเราดีไม่พอที่จะเรียนรู้มันก็เหมือนส่งผลให้ปลายรู้สึกท้อแท้แล้วคิดว่าจะถอดใจไม่ทำดีกว่าถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเรามีความเชื่อว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้ใช่แหละเราอาจจะรู้สึกเฟลเราอาจจะรู้สึกผิดหวังแต่จริงแล้วเรามีความเชื่อมั่นลึกๆว่าเราสามารถเรียนรู้สิ่งนี้ได้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในฐานะนักศึกษาหรือแม้กระทั่งในฐานะนักวิจัยคนหนึ่งที่กำลังจะพยายามทำหัวข้อวิจัยที่มีความสำคัญบางอย่างถ้าเรามองแบบนี้คิดว่าปลายผลที่ตามมาในเรื่องเชิงอารมณ์หรือความรู้สึกนะครับปลายจะเป็นยังไงต่อถ้าเกิดเรามองว่าเราเรียนรู้ได้
1: ก็คือถ้าวางความคิดที่แบบไร้เหตุผลที่บอกว่าตัวเองโง่เป็นอีกมุมนึงที
0: ่เราเรียนรู้ได้
1: ว่าเราเรียนรู้ได้ก็รู้สึกว่าเราสามารถเติบโตได้ค่ะมันทำให้เราเปิดใจมากขึ้นไม่ได้จมกับความรู้สึกเหล่านี้
0: ใช่ครับเพราะความเชื่อชุดแรกที่มันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันเป็นการเหมือนการปิดประตูเลยว่าฉันไม่มีความสามารถหรอกมันคือการปิดประตูไปเลยเนา
1: ะ
0: แต่พอเราเปลี่ยนความเชื่อมาอีกแบบนึงว่าจริงๆแล้วตัวเราใช่แหละเราอาจจะยังไม่ได้เก่งพอแต่เรายังคงสามารถเรียนรู้ได้ตรงนี้มันเป็นเหมือนการเปิดประตูให้เราสามารถไปต่อได้แล้วมันจะทำให้เรามีกำลังใจในการไปต่อให้จะรู้สึกว่าตอนนี้เฟลหรือรู้สึกท้อแท้ก็ตามนะแต่อย่างน้อยมันมีความเชื่อมั่นบางอย่างซึ่งมาจากความเชื่อว่าตัวเองไม่ได้แบบเป็นคนเรียนรู้ไม่ได้ก็อยากเป็นกำลังใจให้ปลายเพราะว่าการทำวิจัยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็แม้กระทั่งพี่เองก็ผ่านการวิจัยพวกนี้มาไม่ง่ายเนาะก็อยากเป็นกำลังใจให้กับปลาย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดได้ผลยังไงเนาะก็มาเล่าให้ฟังได้นะครับ
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับโชคดีนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดีนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบปรับความคิดค่ะทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบปรับความคิดหรือที่ภาษาเราเรียกว่า cognitive therapy ซึ่งเราจะใช้ตัวย่อว่า CT กันนะคะทฤษฎีนี้เริ่มโดยแอรอนเทมคินเบกนะคะจิตแพทย์ชาวอเมริกันจากประสบการณ์ในช่วงวัยเด็กค่ะที่เบกสามารถเอาชนะความยากลำบากจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและมันดาที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทำให้เบกเนี่ยค่ะได้ฝึกฝนการใช้เหตุผลที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตค่ะประกอบกับการมีโอกาสได้ฝึกฝนด้านจิตวิเคราะห์และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอาการซึมเศร้าทำให้เบกค้นพบนะคะว่าปัญหาของบุคคลเนี่ยเกิดจากการประมวลผลข้อมูลทางความคิดแล้วก็การกล่าวโทษตนเองการคาดการณ์สิ่งต่างๆในเชิงลบที่เกินความเป็นจริงทั้งนี้เบกยังได้รับมุมมองความคิดจากนักปรัชญาชาวกรีกแล้วก็สมัยโรมด้วยนะคะนำมาสู่ความเชื่อของทฤษฎีนี้ค่ะว่าวิธีการที่คนรู้สึกและกระทำขึ้นอยู่กับวิธีการที่พวกเขารับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะแนวคิดสำคัญของทฤษฎีนี้นะคะเชื่อว่าปัญหาทางอารมณ์ของบุคคลเนี่ยค่ะเกิดจากการรู้คิดที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงโดยการสร้างการอ้างอิงแบบผิดๆจากข้อมูลที่ไม่เพียงพอไม่ถูกต้องแล้วก็บั่นทอนตัวเองนะคะจากการรู้คิดที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงนั้นดังนั้นเป้าหมายของทฤษฎีนี้นะคะจึงเน้นการปรับเปลี่ยนการรู้คิดที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงให้ถูกต้องโดยการช่วยให้

0: รับบริการปรึกษาเห็นถึงความสัมพันธ์ของความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมรวมทั้งพิจารณาหลักฐานต่างๆที่สนับสนุนหรือต่อต้านความคิดอัตโนมัติเชิงลบที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาเกิดความรู้สึกเกิดพฤติกรรมแล้วก็เกิดความคิดเชิงบวกมากขึ้นค่ะสำหรับกระบวนการดำเนินการให้บริการปรึกษาตามแนวคิดทฤษฎีแบบปรับความคิดแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงต้นนะคะจะเน้นการกำหนดหัวข้อตรวจสอบอารมณ์ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแล้วก็มีการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อในการให้การปรึกษาสำหรับช่วงกลางนะคะก็จะเน้นการระบุปัญหาและตั้งเป้าหมายให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการคิดอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหามีการสอนทักษะแล้วก็การติดตามผลและช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดนะคะก็จะเน้นการสรุปข้อมูลการทบทวนการบ้านแล้วก็การให้ผลสะท้อนกลับค่ะตลอดระยะเวลาของการดำเนินการให้บริการปรึกษาก็จะมีการประเมินปัญหาและการรู้คิดของผู้รับบริการปรึกษามีการใช้เทคนิคที่หลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับปัญหาแล้วก็เป้าหมายเฉพาะของการให้บริการปรึกษาแต่ละครั้งค่ะตัวอย่างของการให้บริการปรึกษาตามทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบปรับความคิดนะคะกรณีศึกษาก็คือปลายมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับแฟนซึ่งเธอรับรู้ว่าเขาดูห่างเหินแล้วก็ปฏิเสธที่จะใช้เวลาร่วมกันทำให้ปลายรู้สึกเศร้าใจผู้ให้บริการปรึกษาก็จะใช้การตรวจสอบอารมณ์และตั้งความคำถามกับความคิดอัตโนมัติที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกที่ปลายมีต่อเหตุการณ์แล้วก็จะช่วยให้ปลายเนี่ยค่ะได้พิจารณาหลักฐานที่สนับสนุนหรือต่อต้านความคิดอัตโนมัติที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงรวมทั้งพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเชิญรับชมค่ะ
1: โอเคครับสวัสดีครับปลาย
2: สวัสดีค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับวันนี
2: ้มาด้วยความรู้สึกเชิงลบนิดนึงค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นครับเพราะจากที่แล้วเขาที่เราคุยกันเนาะปลายก็ออกไปยิ้มแย้มแจ่มใสจากที่เราคุยแต่ไม่แน่ใจว่าช่วงที่ผ่านมาปลายผ่านอะไรมาบ้างเนาะถึงทำให้แบบมาถึงอยู่ในจุดนี้ครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ
2: ช่วงนี้รู้สึกมีอารมณ์น้อยใจแล้วก็เศร้าค่ะประมาณนึง
1: เศร้าจากอะไรครับเราไปโดนอะไรมาถึงรู้สึกเศร้า
2: ก็ถ้าให้เราเลยก็คือเรื่องความสัมพันธ์ค่ะ
1: ครับความสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวหรือแฟนหรือใครนะครับ
2: แฟนค่ะ
1: กับแฟนโอเคกับแฟนเราอายุเท่ากันไหม
2: พอๆกันค่ะ
1: พอๆกัน
2: อายุกัน
1: ครับแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงนะมาถึงแบบไปน้อยใจเขาได้ฮะเขาหรือเขาทำอะไรอ่ะ
2: คือเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ค่ะที่เป็นวันหยุดยาวคือหนูกับแฟนอ่ะก็เหมือนมีแพลนว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันแต่เหมือนพอถึงวันนะคะเขาก็แบบไม่สะดวกแล้วก็เหมือนแบบก็ไปทำงานเลยก็ร้อนรนออกไปโดยที่แบบโอเคไม่ได้คุยกัน
1: มันเลยกลายเป็นว่าเหมือนเราตกลงนัดกันเนาะแล้วตัวปลายเองก็มีความแบบคาดหวังอะว่าเราเฮ้ยมันแบบมันหยุดทั้งทีอะแล้วแบบเราต่างคนต่างเรียนต่างทำงานอะไรกันมายุ่งเนาะเราก็เฝ้าหวังว่าไอ้วันหยุดนี้แหละจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้เวลาด้วยกันแต่กลายเป็นว่าพอเราตั้งตารอเอ้าไม่เป็นตามที่สัญญาไม่เป็นตามที่คุยกันไว
2: ้
1: เขากลายเป็นว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็กลายเป็นแบบเหมือนเขาก็ไปโดยที่เรารู้สึกเราไม่เข้าใจอ
2: ะ
1: พี่เข้าใจเหตุการณ์อย่างนี้ถูกต้องไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะ
1: เออแล้วมันเป็นยังไงต่อพอแบบแฟนไปปุ๊บแล้วปลายทำยังไงกับเรื่องนี้ต่อ
2: ร้องไห้ค่ะนั่งร้องไห้กับตัวเองแบบคือเหมือนเราก็ไม่รู้ว่าเออทำไมอยู่ดีๆเขาถึงแบบเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยคือถ้าสำหรับปลายก็มองว่าโอเคก่อนหน้านี้เรามีอะไรแล้วก็แบบไปไหนไปกันแต่อยู่ดีๆตอนนี้เขาก็แบบอ่ะไปเลยไม่บอกกันเนี่ยค่ะเราก็แบบเสียใจหน่อยใจ
1: ขึ้นเราก็เสียใจเนาะแล้วเรื่องนี้มันเป็นการที่แบบทำให้ปลายรู้สึกว่าเขาแบบไม่สนใจเราคิดว่าเราดีไม่พอสำหรับเขาหรือเราไม่สำคัญหรือเปล่ามันเราคิดยังไงอ่ะ
2: หนูรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาอาจจะเปลี่ยนไปหรือแบบไม่รักเราแล้วเหมือนเดิมเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เราตีความว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับทีนี้ได้มีโอกาสคุยกับแฟนหรือยังนะเรื่องนี้ว่าแบบเราแบบฉันรู้สึกเหมือนฉันดีไม่พอฉันแบบเธอไม่รักฉันแล้วอันนี้มันสิ่งที่เราคิดอยู่กับตัวเองหรือยังไม่ได้คุยกับเขาอะฮะ
2: ค่ะคิดอยู่กับตัวเองแล้วยังไม่ได้
1: ยังไม่ได้คุยเนาะยังไม่ได้คุยมันเลยกลายเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะเหมือนกับเรายังไม่ได้เช็คเรายังไม่ได้ตรวจสอบว่าตกลงแล้วเป็นเพราะเราเค้าเรียกว่าไม่น่ารักกับเขาเหมือนเดิม เขาไม่ได้เห็นเราเป็นที่รักเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่เรารู้สึกเหมือนคิดไปแล้วว่าแบบเราต้องไม่เป็นที่รักแน่ๆเลยเป็นอย่างนั้นไหม
2: ค่ะเป็น
1: แบบแล้วอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจยังไม่ได้ไปเช็คตรงนี้ครับหรือไปคุยเพราะแบบมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรที่ทำให้เราตัดสินใจว่ายังไม่ไปคุยอะ
2: ยังไม่ได้มีช่วงว่างตรงกันด้วยค่ะคือก่อนหน้านี้ก็ไม่แค่ไม่กี่วันใช่ค่ะแล้วก็ทำให้ยังไม่ได้มีแก๊ปว่างคุยกันเพราะเราก็ทำงานเขาก็ทำงาน
1: กลายเป็นต่างคนต่างทำงานไม่ได้ว่างเนาะมันมีความรู้สึกอย่างนี้ด้วยไหมว่าจริงๆลึกๆฉันก็อยากให้เธอรู้ใจอ่ะฉันงอนอยู่อ่ะ
2: ใช่
1: แกต้องเข้ามาสิอย่างเงี้ย
2: อย่างน้อยก็แบบเขาไม่รู้ตัวเลยเหรอว่า
1: ฉันโกรธอยู่นะแล้วแบบเราสัญญาไว้ด้วยแล้วมันเป็นสัญญาที่เราต่างก็แบบตกลงร่วมกันงี้ป่ะ
2: ค่ะ
1: มีไหมเช่นระวังแพลนทริปคิดว่าน่าจะมีนะแบบแพลนทริปว่าเราน่าจะไปตรงไหนกันอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ก็จริงมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโอเคชัดเจนว่าจะต้องไปนะแต่เราก็คือเหมือนคุยกันคร่าวๆว่าเฮ้ยวันหยุดนี้ไปเที่ยวกัน
1: เหมือนตกลงคร่าวๆ
2: ตกลงไว้คร่าว
1: ๆไม่ถึงขนาดแพลนแต่ว่ารู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์เนี้ยต้องเกิดขึ้นช่วงนี้แล้วเราก็งอนรู้สึกงอนงี้ป่ะ
2: เราไม่ค่อยแสดงออกว่างอนแต่ในความรู้สึกเราคือเราน้อยใจกับตัวเองเราจะไม่ค่อยแสดงออกกับเขาแต่เราชอบเก็บมารู้สึกกับตัวเอง
1: แล้วเขาก็ยังไม่ได้เข้ามาหาเราเท่าไหร่ด้วยป่ะแล้วพอไม่เข้าหาปั๊บมันก็เหมือนยิ่งคอนเฟิร์มหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าแบบเที่ยวแกก็เทฉันแล้วพอฉันงอนมีท่าทีไม่คุยด้วยแกก็ยังดูไม่ได้ใ
2: จใช่ไหมไม่ใส่ใจกัน
1: มันยิ่งดูคอนเฟิร์มพวกนี้ยิ่งไปอีกเนาะทีนี้อยากถามนิดนึงครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแฟนเรามีพฤติกรรมแบบนี้เรื่อยๆไหมที่แบบว่าเดี๋ยวเทเราเดี๋ยวไม่สนใจตลอดหรือจริงๆแล้วตัวเขาเป็นแค่ช่วงเนี้ยแต่ช่วงอื่นเขาไม่ได้เป็นสำหรับตัวปลายมองว่าเขาเป็นอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วแหละที่ชอบเทหรือจริงที่ผ่านมาที่คบกันมาเนี่ยครับเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้คบมากี่ปีแล้วนะ
2: คบมา2ปีกว่า
1: จาก2ปีที่มีประสบการณ์กับเขามาครับเรารู้สึกว่าเขาเป็นยังไงระหว่างเป็นแค่ช่วงนี้กับเขาเป็นอย่างนี้แหละตลอด
2: อาจจะแค่ช่วงนี้ค่ะ
1: มันแค่ช่วงนี้ฟังดูเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกับที่ผ่านมาเนาะสำหรับตัวปลายเองที่อยู่ใกล้ชิดเขาอะครับคิดว่าช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันถึงทำให้ตัวเขาแบบเหมือนเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนึงอะ
2: คือ
1: เขาทำงานอะไรนะครับจะถามก่อน
2: เขาทำงานเป็นแบบว่าเหมือนนักแสดงหรือแบบว่าคนทำงานหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเปลี่ยนงานมาณตรงนี้ด้วยคือเหมือนก่อนหน้านี้เขาก็แบบทำงานในพาร์ทอื่นมาก่อนแล้วเหมือนตอนนี้ได้โอกาสมาในการที่แบบโอเคทำงานหน้ากล้องมากขึ้นใช่
1: ซึ่งธรรมชาติงานนักแสดงเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าอย่างพี่เองพี่จะเคยได้ยินว่างานนักแสดงจะไม่ค่อยเป็นเวลาแล้วเวลาออกกองทีคือบางทีข้ามวันข้ามคืนนอนไม่พอไม่แน่ใจว่าของแฟนปลายเจอแบบเหตุการณ์นี้ในการทำงานไหม
2: เท่าที่สังเกตก็มีค่ะก็คือเหมือนแบบอยู่ดีๆเพื่อนในกองก็โทรมาว่าแบบมีซีนเสียนะอยากให้ชวนแบบมาซ่อมเลย
1: ต้องมาซ่อมซีนต้องมาถ่าย
2: ใช่ใช่ค่ะต้องทำใหม่นะตอนนี้เลยไม่งั้นแสงไม่ทันเดี๋ยวหมดนู่นนี่ซีนหมดเนี่ยค่ะ
1: ซึ่งพี่เข้าใจถูกไหมว่าตั้งแต่เขาเปลี่ยนงานมาเป็นนักแสดงตรงนี้ครับชีวิตดูเขาเปลี่ยนไปด้วย
2: ค่ะ
1: แล้วเราวิธีการปฏิบัติตัวของเขากับเราหรือแม้กระทั่งในความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเราที่เป็นแฟนเนี่ยครับมันดูเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาฟังดูเหมือนถ้าเราเทียบกันตามเส้นเวลาไทม์ไลน์เนี่ยเนาะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เขาเริ่มเปลี่ยนงานบริบทไม่เหมือนเดิมอย่างนี้แสดงว่าก่อนที่เขาจะเปลี่ยนงานนะครับเขาอยู่กับเรายังไงอ่ะ
2: ก็เหมือนแบบกินมื้อเย็นด้วยกันเนี่ยค่ะแบบส่วนใหญ่ก็กินข้าวด้วยกันบ่อยแต่ว่าพอเปลี่ยนงานปุ๊บก็มีเวลาว่างไม่ตรงกันใช่แล้วก็อย่างนัดล่าสุดก็เหมือนแบบเราก็ไม่สามารถที่จะไปพร้อมกันได้เพราะเวลาว่างเราไม่ตรงกันแล้วเนี่ยค่ะ
1: ฟังดูเหมือนกับว่าตัวเขาที่แบบมีการวางตัวกับเราเปลี่ยนไปอาจจะมีการให้เวลากับเราน้อยลงมันเหมือนกับมันอาจจะไม่สามารถตีความได้ว่าเพราะเขารักเราน้อยลงแต่เหมือนกับมันดูมีเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามาแทรกและทำให้เขาจะต้องจัดการอะไรบางอย่างกับเหตุการณ์ที่เป็นการงานเขาอะไม่แน่ใจว่าตรงนี้ปลายมองยังไงครับ
2: ค่ะคือปลายก็เพิ่งนึกได้ มันก็สามารถมองอีกมุมนึงได้ว่างานเขาเปลี่ยนแล้วก็มันก็คงจะเอฟเฟกต์ให้เขาตัดสินใจหรือว่าแบบมีพาร์ทของการกระทำบางอย่างที่เปลี่ยนไปได้คือเราก็มองแต่มุมที่เราคุ้นชินว่าโอเคปกติเราจะได้ไปนะ
1: ซึ่งที่ผ่านมามันเป็นเหตุการณ์ที่คอนเฟิร์มว่าเรายังมีคุณค่าสำหรับเขาเนาะถูกไหม
2: ค่ะ
1: แล้วเราก็มีความสุขดีกับการที่เขาแบ่งเวลาให้เรามากินข้าวเจอเราทุกเย็นได้แต่กลายเป็นว่าตั้งแต่เขาเริ่มเปลี่ยนงานมาทำงานนี้มันเหมือนทุกอย่างมันเปลี่ยนบริบทไปเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: เราก็อดเผลอน้อยใจไม่ได้เพราะว่าเราเคยได้เวลาจู่ๆเวลาเราหายไปอย่างเงี้ยครับทีนี้ตัวเขาที่ต้องทำงานนี้ครับทำไมเขาถึงเลือกทำงานเนี้ย จริงๆเขาจะแบบเปลี่ยนงานก็ได้นะเขาแบบเอ้ยผมไปหางานอื่นก็ได้ทำไมก็ถึงต้องทำงานเนี้ย
2: ความชอบของเขาแหละค่ะคือเขาวางตั้งต้นมาอยู่แล้วว่าเขาชอบงานประมาณนี
1: ้
2: ใช่ค่ะก็เหมือนเขาก็คอยบอกมาตลอดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีโอกาสเขาก็แบบก็คงทำมันอย่างเต็มที่
1: ครับแล้วการทำงานนี้มันมีเป้าหมายที่เกี่ยวกับชีวิตคู่หรือว่าครอบครัวเราด้วยไหมฮะหรือเพื่อเงินหรืออะไรเงี้ย
2: จริงๆก็ด้วยค่ะเขาก็เคยคุยว่าแบบเหมือนมันก็เป็นขั้นหนึ่งในการที่ทำให้เขามีความมั่นคงได้ทั้งแบบหลายๆด้านแล้วก็เขาก็แบบอยากดูแลทั้งเราแล้วก็ครอบครัว
1: ฟังดูเหมือนกับว่าการทำงานของเขามันมีเราในนั้นด้วยเนาะเขาไม่ได้ทำงานแค่เพื่อแบบใช้เงินให้ตัวเองอะแต
2: ่
1: เหมือนกับฟังดูงานของเขาเขาอยากจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อจะแบบมีเป้าหมายส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเราแต่ว่าแล้วก็เนื้องานนะครับเท่าที่ฟังดูเหมือนเนื้องานมีความต้องการให้ตัวเขาอยู่ตรงนั้นแล้วตารางงานมันค่อนข้างจะวุ่นวายซึ่งตรงนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้สะท้อนนะว่าตัวเราไม่ได้สำคัญเพราะฟังดูตะกี้เหมือนกับการทำงานของเขามันมีเราเป็นเป้าหมายในการทำงานของเขาด้วย
2: ค่ะ
1: ไม่รู้ตรงนี้ปลายคิดยังไงครับ
2: ก็จริงๆก็เหมือนรู้สึกดีขึ้นค่ะคือเราอาจจะมองข้ามผ่านนี้ไปว่าจริงๆเขาก็ทำไปเพื่อความสัมพันธ์ของเราแต่ในบริบทที่เปลี่ยนไป
1: ครับซึ่งตรงนี้มันเป็นการคุยของเราโดยที่แฟนเราไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เน
2: า
1: ะเพราะงั้นพี่เลยคิดว่าจะดีมากครับถ้าเกิดปลายมีโอกาสได้ลองแบบชวนแฟนคุยเรื่องนี้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาบ้างบางทีแฟนของเราอาจจะกำลังรอให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้เราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเขาทั้งหมดเนาะแล้วมันอาจจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าจะคอนเฟิร์มหรือว่าอาจจะแบบคล้ายๆยิ่งทำให้สิ่งที่เราคุยกันวันนี้ชัดเจนขึ้นก็ได
2: ้
1: ว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าตัวเขามีความจำเป็นบางอย่างที่เขาจะต้องทำงานตัวเนื้องานก็มีความยากบางอย่างที่เขาต้องบริหารเวลาแต่ขนาดเดียวกันตัวเขาไม่ได้ลืมนะว่าเส้นทางชีวิตเขาเนี่ยครับก็มีปลายอยู่ในนั้นนะอันนี้ก็อยากจะชวนให้ปลายลองมีโอกาสได้เรียกว่าทดสอบสิ่งที่เราคุยกันว่าแบบมันเป็นตามนี้ไหมนะครับและถ้าเกิดได้ผลยังไงก็มาอัปเดตกันได้เน
2: า
1: ะ
2: ค่ะก็หลังนี้ก็คงหาช่วงเวลาคุยกับเขาแล้วก็ยังไงจะกลับมาอัปเดตนะคะ
1: ได้ครับพี่เอาใจช่วยนะครับให้ทุกอย่างราบรื่น
2: ขอบคุณค่ะวันนี้สบายใจขึ้นมากเลยขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมพัฒน์สมิตานนท์นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องประเภทการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ครับตอนการวิจัยเชิงพรรณนาครับสำหรับการวิจัยเชิงพรรณนานั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นประเภทหนึ่งของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับที่เราจะให้ความสำคัญและเราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับสำหรับการวิจัยเชิงพรรณนานั้นอาจจะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะหรือ3การวิจัยสำคัญเริ่มตั้งแต่การวิจัยเชิงสำรวจนะครับการวิจัยแบบย้อนรอยและการวิจัยเชิงพัฒนาการนะครับซึ่งทั้ง3ประเภทนี้ก็เราถือว่าจัดอยู่ในประเภทของการวิจัยเชิงพรรณนาซึ่งเป็นการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับประเด็นสำคัญคือความหมายของการวิจัยเชิงพรรณนาครับการวิจัยเชิงพรรณนานั้นหมายถึงการวิจัยตามธรรมชาตินะครับหรือการวิจัยที่ไม่ใช้การทดลองโดยเป็นการศึกษาตัวแปรในสภาพที่เป็นอยู่จริงหมายความว่าไม่มีการปรับแต่งไม่มีการสร้างตัวแปรขึ้นมาแต่เราศึกษาตัวแปรในสภาพที่มีอยู่จริงครับเพื่อที่จะบรรยายตลอดจนเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เราศึกษานะครับโดยสรุปง่ายๆก็คือว่าการวิจัยเชิงพรรณนานั้นนะครับเป็นการวิจัยตามธรรมชาติตามสิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับตามสภาพความเป็นจริงเพื่อเราที่จะสามารถอธิบายพรรณนาถึงความสัมพันธ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนั้นได้ครับเรามาพูดคุยกันเรื่องของลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนานั้นสามารถแบ่งได้ออกได้หลายประการครับเราจะมาพูดคุยกันแต่ละข้อกันแล้วกันนะครับสำหรับลักษณะสำคัญประการแรกของการวิจัยเชิงพรรณนานั้นนะครับก็จะต้องเป็นการวิจัยที่ไม่ใช้การทดลองการทดลองนั้นจะต้องมีการกำหนดตัวแปรต้องมีการกำหนดลักษณะต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆตลอดจนสภาพของตัวแปรเพราะฉะนั้นลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนาประการแรกครับก็คือการวิจัยที่ไม่ใช้การทดลองครับประเด็นที่สองที่เราพูดถึงลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับคือเป็นการวิจัยที่ศึกษาตัวแปรที่เกิดขึ้นนะครับหรือที่มีอยู่ก่อนการศึกษาหมายความว่าสอดรับกับประเภทแรกนะครับเราไม่ได้มีการเตรียมไว้ก่อนไม่ได้มีการจัดหรือว่าเซตไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการศึกษาตัวแปรที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อนปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วลักษณะสำคัญประการที่3ครับเป็นตัวแปรตามธรรมชาติที่ไม่สามารถจะดำเนินการหรือว่าจัดทำหรือว่าทำในรูปแบบของการทดลองได้นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นความสำคัญก็คือว่ามันต้องเป็นตัวแปรที่อยู่ทั่วไปเป็นตัวของมันเองเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ตัวแปรเหล่านี้นะครับไม่สามารถที่จะจัดทำคือจัดเซตติ้งหรือนำไปสู่การทำรูปแบบของการทดลองหรือในห้องทดลองได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะสำคัญประการนี้นะครับประการต่อมาลักษณะสำคัญอีกประการนึงก็คือว่าจะต้องมีการตั้งสมมติฐานครับสมมติฐานคือการคาดเดาอย่างมีหลักการหรือการคาดเดาอย่างเป็นระบบนั่นเองเพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงพรรณนาลักษณะสำคัญประการนึงก็คือต้องมีการตั้งสมมติฐานซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า hypothesis นะครับก็จะต้องมีการตั้งสมมติฐานหรือต้องมีการคาดเดาไปนะครับว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับสำหรับลักษณะสำคัญประการต่อมาของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับก็คือต้องมีการสืบเสาะเชิงประจักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อันนี้เนี่ยจะเป็นหลักพื้นฐานของการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวิจัยทางสายสังคมศาสตร์แล้วก็ทางสายวิทยาศาสตร์คือจะต้องมีการกระบวนการในการค้นหาข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์หมายความว่าต้องมีหลักฐานให้เห็นอย่างชัดเจนไม่ได้เป็นการคาดเดาไม่ได้เป็นการคาดคะเนแต่หลักฐานนั้นจะต้องเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นำไปสู่ความรู้ซึ่งต้องคิดอย่างเป็นระบบดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบนะครับในการที่จะสืบเสาะหาข้อเท็จจริงเหล่านั้นนะครับประเด็นต่อมานะครับที่เป็นเรื่องของลักษณะสำคัญก็คือว่าจะต้องเป็นการค้นหานะครับข้อเท็จจริงว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นปรากฏการเหล่านั้นนะครับหรือตัวแปรหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรอย่างนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วนอกจากเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วจะต้องดูว่ามีความถี่ในการเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับนะครับแล้วก็ดูว่าตัวแปรนั้นน่ะมันมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางใดมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่เขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ต่อการหรือว่าไปในทิศทางบวกหรือทิศทางลบอันนี้ก็เป็นลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับและประการสุดท้ายครับถ้าพูดเรื่องของลักษณะความสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนาก็คือมีการควบคุมผลของตัวแปรที่ไม่ต้องการนะครับในการศึกษาหลังจากที่เก็บข้อมูลแล้วโดยใช้วิธีการทางสถิตินะครับหมายความว่าเราควบคุมผลของตัวแปรนั้นเนี่ยโดยที่จะต้องไม่ต้องมีการทำอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องมีการควบคุมแต่ควบคุมผลให้เกิดขึ้นโดยใช้วิธีการวิเคราะห์นะครับทางสถิติเข้ามานะครับ
สำหรับขั้นตอนของการวิจัยเชิงพรรณานั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น6ขั้นตอนใหญ่ๆครับเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหาการวิจัยนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนขั้นพื้นฐานในการทำวิจัยนะครับและนำมาสู่การกำหนดกรอบประชากรนะครับแล้วก็ออกแบบในการสุ่มตัวอย่างหรือสุ่มกลุ่มประชากรนะครับจากนั้นก็มีการพัฒนาเครื่องมือตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็หลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลครับข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนะครับจากกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างเขานี่แหละครับเอามาวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนั้นก็นำไปสู่การแปรผลสรุปผลและก็อภิปรายผลครับอันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆของการวิจัยเชิงพรรณานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการวิจัยเชิงพรรณาอาจจะแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับอย่างที่เราพูดคุยกันในช่วงแรกแล้วนะครับก็คือการวิจัยเชิงสำรวจครับซึ่งการวิจัยเชิงสำรวจเป็นการวิจัยที่ใช้กันมากในทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับเพื่อที่จะค้นหาข้อเท็จจริงกับเรื่องราวหรือปรากฏการณ์ต่างๆนอกจากนี้แล้วประเภทที่2คือการวิจัยย้อนรอยครับซึ่งจะเป็นการศึกษาที่ย้อนกลับไปหาสาเหตุที่มีอยู่ก่อนตามธรรมชาติว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นบ้างและประเภทที่3ของการวิจัยเชิงพรรณานานะครับคือการวิจัยเชิงพัฒนาการครับซึ่งแบ่งได้ออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆนะครับคือการศึกษาระยะยาวการศึกษาภาคตัดขวางการศึกษาแนวโน้มหรือการศึกษาเชิงทำนายนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของประเภทการวิจัยเชิงพรรณานานะครับโดยสรุปการวิจัยเชิงพรรณานานั้นคือการวิจัยตามปรากฏการณ์หรือตัวแปรตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นครับโดยเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือทำการทดลองมันได้แล้วก็แบ่งได้ออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมพัฒน์สมิตานนท์นะครับตอนนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจครับการวิจัยเชิงสำรวจนั้นนะครับความหมายลักษณะกว้างๆของมันนะครับหรือเราใช้คำว่า survey research นะครับจะเป็นการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับสภาพการและความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือปรากฏการณ์ต่างๆในสภาพที่มันเป็นอยู่ในขณะที่ทำการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกลักษณะของการดำเนินการอย่างนี้ว่าเป็นการวิจัยเชิงสำรวจนะครับเราจะหาข้อเท็จจริงนะตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามสิ่งที่มีอยู่จริงในขณะนั้นในขณะที่เราจะดำเนินการสำรวจนะครับนี่คือการวิจัยเชิงสำรวจนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจหรือว่า survey research นี่นะครับจะเป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมดโดยตรงหรือว่าเป็นการสำรวจประชากรก็ได้นะบางครั้งเราจะเห็นออกมาในรูปของการศึกษาสัมมโนประชากรหรือ population census ก็คือเป็นการสำรวจจากประชากรทุกคนนะครับที่มีอยู่นะครับอาจจะเรียกว่าสัมมโนประชากรเป็นการสำรวจทั้งประเทศหมายความว่าเราต้องการข้อมูลระดับครัวเรือนเป็นรายบุคคลเลยเพื่อจะเอามาใช้ในการสำรวจหรือหาข้อเท็จจริงเหล่านั้นนะครับหรือเราอาจจะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างก็ได้ครับซึ่งการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเราจะเรียกว่าการสำรวจตัวอย่างหรือว่า sample survey นะครับหมายความว่าเราจะต้องเลือกกลุ่มซึ่งมาเป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้จะต้องมีลักษณะสำคัญคือเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมดซึ่งวิธีการสุ่มตัวอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็มีวิธีการทางสถิติมากมายที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นจะต้องเป็นตัวแทนหรือสามารถตอบโจทย์หรือตอบแทนให้กับกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่นั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงสำรวจอาจจะทำได้ทั้งดูประชากรทั้งหมดหรือว่าดูกลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกมาก็ได้นะครับตัวอย่างในการวิจัยเชิงสำรวจนะครับเช่นการศึกษาพฤติกรรมประชาชนผู้ใช้บริการในยุค 4.0 นะครับจะเห็นว่าหัวข้อเนี่ยเป็นหัวข้อที่กว้างมากเมื่อเราดูตัวอย่างจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาพฤติกรรมของประชาชนหมายความว่าเราศึกษาจากประชาชนหรือประชากรทั้งหมดนะครับที่มาเป็นผู้ใช้บริการนะครับในยุค 4.0 เพราะนั้นการวิจัยเชิงสำรวจในลักษณะนี้เมื่อเราเห็นหัวข้อแบบนี้เราก็จะว่าเป็นการสำรวจจากประชากรทั้งหมดศึกษาในเรื่องอะไรในเรื่องของการที่เป็นผู้ใช้บริการในยุค 4.0 ว่ามีอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาหรือการวิจัยเชิงสำรวจนั้นก็คือเป็นการดูภาพรวมดูปรากฏการณ์ทั้งหมดจากกลุ่มทั้งหมดนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูครับแยกย่อยลงมาดูในรายละเอียดแต่ละเรื่องนะครับตั้งแต่ขั้นตอนของการวิจัยนะครับซึ่งถ้าเราดูเราสามารถแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกได้เป็น7ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกคือเรื่องของการวางแผนการวางแผนเนี่ยนะครับเริ่มแต่การวางแผนในการระบุปัญหาในเชิงวิจัยนะครับกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนะครับตลอดจนศึกษานะครับวรรณคดีหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนออกแบบการวิจัยอยู่ในขั้นตอนแรกของการวางแผนขั้นต่อมาคือการพัฒนาแผนการสุ่มตัวอย่างนะครับทีนี้แปลว่าเราไม่ใช้ประชากรทั้งหมดเราใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างก็ต้องมีการวางกรอบประชากรระบุประชากรที่เราต้องการจะใช้เป็นกลุ่มย่อยๆนะครับจากนั้นก็ออกแบบการสุ่มตลอดจนนำไปสู่การสุ่มตัวอย่างนี่คือขั้นตอนที่2นะครับขั้นต่อมาคือการวางแผนและเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูลอันนี้จะเริ่มตั้งแต่การตั้งข้อคำถามนะครับเลือกเครื่องมือในการวัดคำถามเหล่านั้นเตรียมการวิเคราะห์ตลอดจนทดลองใช้เครื่องมือที่เราจะใช้เก็บข้อมูลเนี่ยแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพได้ขั้นต่อมาเมื่อเรามีเครื่องมือแล้วนำไปสู่การเก็บข้อมูลครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ผู้ที่เก็บข้อมูลเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจต้องอาจจะต้องพาไปอบรมเพื่อให้รู้ว่าการเก็บข้อมูลนั้นทำได้ลักษณะไหนบ้างจากนั้นก็นำไปสู่การวางแผนเพื่อที่จะวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ตัวข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับมันเริ่มตั้งแต่การกำหนดนะหรือการวัดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลว่าเราจะใช้ข้อมูลแบบไหนถึงจะเหมาะในลักษณะข้อมูลที่เราได้มาข้อมูลที่เราได้มานั้นอาจจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นลักษณะของข้อมูลก็นำไปสู่การวางแผนในการวิเคราะห์แล้วก็การประมวลผลข้อมูลด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเมื่อเราได้ตัวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเนี่ยก็นำไปสู่การเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเทคนิคซึ่งตัวนี้แหละครับวิธีการเราก็ต้องรู้ว่าข้อมูลแต่ละประเภทนั้นต้องใช้เทคนิควิธีการอย่างไรในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเมื่อเรามีการเตรียมวางแผนแล้วก็นำมาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลจริงการวิเคราะห์ข้อมูลจริงเนี่ยนะครับทำได้หลายรูปแบบมากบางประเภทจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสมัยรูปทางสถิติหรือบางครั้งใช้วิเคราะห์โดยการเขาเรียกการวิเคราะห์เนื้อหาหรือ content analysis แล้วแต่รูปแบบประเภทของการวิจัยเมื่อเราได้ข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำไปสู่การสังเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การแปลความหมายจากข้อมูลต่างๆจากการวิเคราะห์นั้นการสังเคราะห์เนี่ยครับต่างจากการวิเคราะห์ครับการวิเคราะห์ข้อมูลคือการที่เราแยกส่วนต่างๆที่เราได้เจอนะครับที่เราได้ค้นพบจากข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยครับออกเป็นส่วนๆเป็นเรื่องๆหรือเป็นประเด็นนะครับส่วนการสังเคราะห์เราก็เอาประเด็นย่อยๆอยู่นั้นเอามาประกบร่างกันใหม่เอามารวบรวมกันใหม่จนได้สิ่งใหม่ๆขึ้นมาหรือได้ข้อค้นพบใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่6นั่นเองส่วนขั้นตอนสุดท้ายครับเมื่อผ่านการวางแผนนะครับพัฒนาหรือว่าวางแผนการเก็บกลุ่มตัวอย่างแล้วเตรียมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนะครับวางแผนในการวิเคราะห์ประมวลผลนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็นำมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการสรุปผลและรายงานผลนั่นเองนะครับพอนี้หลักๆนี่คือ7ขั้นตอนของการวิจัยเชิงสำรวจครับทีนี้การวิจัยเชิงสำรวจนั้นก็มีข้อจำกัดครับที่เราจะต้องบอกว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างนะครับเพราะนั้นการวิจัยเชิงสำรวจจึงมีข้อจำกัดหากว้างๆนะครับอยู่ประมาณ3ข้อใหญ่ๆนะครับเริ่มแต่ว่าเราสามารถได้เห็นภาพกว้างในการศึกษาแต่จะไม่ลงลึกไปในรายละเอียดนะครับถ้าเราไปดูจริงๆเราเห็นว่าการสำรวจจากประชากรทั้งหมดนั้นอาจจะทำให้เห็นภาพรวมแต่เราไม่เห็นเจาะลึกไปในรายบุคคลหรือรายกลุ่มว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนอกจากนี้แล้วการวิจัยเชิงสำรวจเนื่องจากเป็นเขาเรียกการวิจัยที่กว้างมากเพราะนั้นก็อาจต้องใช้เวลาและงบประมาณมากเช่นเดียวกันในการเก็บข้อมูลหรือการสรุปข้อมูลนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามีการสุ่มตัวอย่างปัญหาหนึ่งที่อาจจะเกิดก็คืออาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับโดยภาพรวมนะครับการวิจัยเชิงสำรวจคือการวิจัยในภาพกว้างนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นโดยมีขั้นตอนอยู่7ขั้นตอนโดยประมาณครับและนี่คือเรื่องของการวิจัยสำรวจครับ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมพัฒน์สมิตอนนท์นะครับสำหรับตอนนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการวิจัยแบบย้อนรอยครับการวิจัยแบบย้อนรอยนั้นถ้าโดยความหมายของมันแล้วนะครับเป็นการวิจัยที่เริ่มศึกษาจากการสังเกตนะครับจากผลย้อนไปหาเหตุนั่นคือเป็นการวิจัยย้อนจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับจากเราดูผลก่อนแล้วก็ไปหาสาเหตุของมันว่าเกิดขึ้นได้เพราะอย่างไรนะครับลักษณะของการวิจัยแบบย้อนรอยเนี่ยจะเป็นลักษณะในทิศทางที่ตรงข้ามกับการวิจัยเชิงทดลองเพราะการวิจัยเชิงทดลองเนี่ยเราจะทำในสภาพปัจจุบันเพื่อดูต่อไปว่าเมื่อเราทดลองสิ่งต่างแล้วเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะการวิจัยแบบย้อนรอยจึงค่อนข้างที่จะสวนทางกับการวิจัยเชิงทดลองนะครับซึ่งจะเริ่มจากการจัดทำตัวแปรแล้วก็ค่อยหาเหตุของมันนะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยแบบย้อนรอยเนี่ยนะครับจะใช้เพื่อต้องการดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างนะครับในเชิงสาเหตุและผลนะครับแต่เราจะไม่สามารถนำตัวแปรเหตุผลเนี่ยมาเคลียร์ตัวแปรสารนั้นเอามาจัดลำดับก่อนหลังได้นะครับเพราะนั้นเราจะดูจากปัจจุบันและย้อนไป

อดีตนั่นคือการวิจัยแบบย้อนรอยนะครับสำหรับการวิจัยแบบย้อนรอยนั้นเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างให้ได้เห็นภาพอยู่ประมาณ2ลักษณะนะครับอย่างแรกถ้าเรามาดูเรื่องของการวิจัยแบบวิทยาศาสตร์หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สมมุติว่าเราต้องการจะศึกษาว่าประวัติการผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยมีผลต่อการเป็นมะเร็งปอดหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งนะครับจะแบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดอยู่2กลุ่มนะครับแล้วเราก็มาศึกษาย้อนกลับไปว่าผู้ป่วยเหล่านั้นเนี่ยนะครับนะมีการมีประวัติพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือไม่หรือว่าไม่ได้สูบจากนั้นก็สรุปผลเพื่อจะได้ดูสาเหตุว่าการสูบบุหรี่การเป็นมะเร็งปอดเนี่ยมันเนี่ยมันเกิดจากการสูบบุหรี่ในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่ถ้าดูเรื่องของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับเราอาจจะดูเรื่องของผลจากองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์มากดูว่าองค์กรเหล่านั้นเนี่ยมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างไรได้บ้างนะครับลักษณะก็เป็นแบบเดียวกันครับจะต้องการศึกษาย้อนรอยก็คือว่าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับดูผลก่อนว่าหน่วยงานไหนองค์กรไหนองค์การไหนนะครับมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมากและน้อยหลังจากนั้นศึกษาย้อนกลับไปว่าหน่วยงานเหล่านั้นองค์กรเหล่านั้นเนี่ยมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้มากน้อยขนาดไหนเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าศึกษาผลในปัจจุบันก่อนและนำไปสู่เหตุที่เกิดขึ้นข้างหน้ากันละกันนะครับประเภทของการวิจัยแบบย้อนรอยครับการวิจัยแบบย้อนรอยนั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็นหลายประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งจะพูดถึงคือการศึกษาแบบย้อนหลังนะครับหรือว่า retrospective studies นะครับเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเหตุในอดีตอย่างไรบ้างเช่นเราต้องการจะดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ผลสัมฤทธิ์ในองค์การภาครัฐที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่ามันเริ่มจากปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปในอดีตว่าที่เข้ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับองค์กรประสบความสำเร็จได้เป็นเพราะนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือการศึกษาแบบย้อนหลังนะครับประเภทต่อมาครับหรือประเภทที่2นะครับเป็นการศึกษาแบบเชิงรุกครับเป็นการศึกษาเชิงรุกซึ่งหมายถึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ต้องใช้การติดตามผลนะครับหมายความว่าเมื่อศึกษาแล้วไม่หยุดแค่นั้นนะครับจะต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้อะไรเพื่อให้ได้คำตอบว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นน่ะมันจะส่งผลไปในอนาคตอย่างไรบ้างอันนี้คือศึกษาจากจุดที่เรายืนอยู่มองไปในอนาคตข้างหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งการศึกษาแบบนี้เรียกว่าการศึกษาเชิงรุกตัวอย่างของการศึกษาแบบเชิงรุกเช่นนะครับการศึกษาประสิทธิผลของการนำนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัตินะครับหมายความว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีสวัสดิการนี้แต่เมื่อมีการประกาศใช้นโยบายสวัสดิการแห่งรัฐดูซิว่าผลข้างหน้านั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลจากการใช้นโยบายเนี้ยไปในอนาคตเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้คือการศึกษาจากสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับเพื่อจะดูว่าในอนาคตเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับประเภทที่3ของการวิจัยแบบย้อนรอยครับเป็นการศึกษาแบบผสมครับหมายความว่าเรานำแบบย้อนหลังกับแบบเชิงรุกเอามาผสมผสานกันเป็นการศึกษาวิจัยที่เราจะเห็นลักษณะของการติดตามผลโดยดูข้อมูลในปัจจุบันและตามผลไปอนาคตตลอดจนมองย้อนกลับไปในอดีตด้วยว่าไอ้ข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตนั้นนำมาสู่ปัจจุบันได้อย่างไรแล้วปัจจุบันนั้นจะนำไปสู่อนาคตได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือลักษณะของการวิจัยแบบผสมซึ่งเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างแบบย้อนรอยนะครับกับแบบเชิงรุกเอามารวมกันซึ่งแบบนี้จะเห็นภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการหรือว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือประเภทที่3ของการวิจัยแบบย้อนรอยนะครับตัวอย่างที่ยกให้เห็นเนี่ยครับก็คือการศึกษาการนำนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัติเริ่มต้นจากการศึกษาว่าคนยากจนที่มีอยู่แล้วนั้นเป็นอย่างไรบ้างและดูผลซิว่าเมื่อคนยากจนเหล่านั้นเนี่ยได้รับนโยบายนี้นำไปปฏิบัติในอนาคตเกิดอะไรขึ้นบ้างใน1ปีหรือ2ปีข้างหน้าแล้วแต่เราจะกำหนดระยะเวลานะครับขั้นตอนของการวิจัยนั้นแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหาหรือคำถามวิจัยนะครับเมื่อระบุปัญหาแล้วก็นำไปสู่การตั้งสมมติฐานหรือการคาดเดาอย่างมีหลักการนะครับและเมื่อตั้งสมมติฐานแล้วก็นำไปสู่การดำเนินการวิจัยซึ่งลักษณะการวิจัยแบบย้อนรอยเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเราจะมี2กลุ่มเพื่อเปรียบเทียบครับว่าผลที่เกิดขึ้นกลุ่มที่แตกต่างกันมีอย่างไรบ้างจากนั้นเมื่อเราดำเนินการวิจัยแล้วก็นำไปสู่การสรุปผลอภิปรายผลตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและนำไปสู่การนำเสนอหรือเขียนรายงานงานวิจัยในที่สุดอันนี้คือขั้นตอนของการวิจัยแบบย้อนรอยนะครับสำหรับข้อจำกัดครับสำหรับข้อจำกัดของการวิจัยแบบย้อนรอยนั้นอาจจะแบ่งได้หลักๆอยู่3ประการใหญ่ๆนะครับเริ่มแต่ประการที่1นะครับการวิจัยแบบย้อนรอยนะบางครั้งเนี่ยไม่มีการจัดกระทำกับตัวแปรหมายความว่าปล่อยตัวแปรให้มันเป็นลักษณะของมันเป็นนะครับให้มันเป็นไปเรื่อยๆไม่มีการไปกำหนดไม่มีการควบคุมไม่มีการหาอะไรไปสอดแทรกนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้คือเรียกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ยุ่งกับตัวแปรนั่นเอง

เองนะครับข้อจำกัดข้อที่2นะครับเนื่องจากการศึกษาแบบย่อยๆนั้นเราดูในกลุ่มใหญ่ๆบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อไม่มีการสุ่มนะครับทำให้การสรุปอ้างอิงผลเนี่ยมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าแบบทดลองการที่ไม่มีการสุ่มเพราะบางทีเราเอาประชากรทั้งหมดหรือเอาประชากรที่มีอยู่นะครับข้อดีของการสุ่มคือว่าเราให้เห็นความเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรเหล่านั้นกับของกลุ่มตัวอย่างนั้นกับกลุ่มประชากรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการศึกษาแบบย้อนรอยไม่มีการสุ่มนะก็ทำให้บางทีผลการศึกษาที่ปรากฏเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนหรืออาจจะไม่เป็นไปตามข้อที่จริงได้นะครับและข้อสุดท้ายคือเมื่อเราไม่มีการจัดกระทำกับตัวแปรไม่มีการสุ่มก็จะนำไปสู่การแปลผลวิจัยที่ผิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยแบบย้อนรอยนะครับเป็นการวิจัยที่ดูในปัจจุบันย้อนรอยไปในอดีตหรือถ้าทำในเชิงรุกคือการดูจากอดีตเพื่อนำไปสู่อนาคตได้ด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้คือภาพรวมของการวิจัยย้อนรอยครับ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมพัฒน์ ชมิตานนท์นะครับสำหรับตอนนี้เราจะพูดเรื่องของการวิจัยเชิงพัฒนาการครับสำหรับการวิจัยเชิงพัฒนาการนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์อยู่2ลักษณะครับอย่างแรกคือเป็นเรื่องของการบรรยายความสัมพันธ์ในปัจจุบันระหว่างตัวแปรต่างๆในสภาพที่เรากำหนดได้นะครับอันที่2คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของความสัมพันธ์นั้นๆเนี่ยในระยะเวลาที่ผ่านไปว่าเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงการวิจัยเชิงพัฒนาการก็คือมอง2ลักษณะนะครับคือบรรยายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตามสถานการณ์ตามสภาพการที่เรากำหนดไว้แล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดูความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านั้นในระยะเวลาเมื่อผ่านไปเรื่อยๆก็คือถ้าดูตัวความหมายของมันนะครับพัฒนาการคือมีการขยับไปเรื่อยๆนั่นคือเราดูแต่ละช่วงแต่ละระยะเวลานั่นเองนะครับนี่คือการวิจัยเชิงพัฒนาการนะครับสำหรับประเภทของการวิจัยเชิงพัฒนาการนะครับสามารถแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับเราจะมาดูกันในแต่ละประเภทนะครับประเภทแรกของการวิจัยเชิงพัฒนาการเป็นการวิจัยเรียกว่าการศึกษาระยะยาวหมายความว่าเราดูจากระยะปัจจุบันเนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรเป็นการศึกษาระยะยาวเป็นงานศึกษาที่เราจะต้องติดตามครับติดตามกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดิมๆนะครับโดยใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยนะครับทีละ3ปีทุกๆ3ปีทุกๆ3ปี5ปีก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นงานศึกษาโดยเราจะศึกษากลุ่มเดิมๆนะครับหรือดูพัฒนาการของกลุ่มที่มันเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มเนี้ยเมื่อระยะเวลาช่วงหนึ่งปีหนึ่งสองปีเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นนะครับเช่นเราต้องการที่จะศึกษาเรื่องของผลกระทบของการนำนโยบายไปใช้เมื่อนโยบายนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วในปีแรกเป็นอย่างไรในปีที่2เป็นอย่างไรปีที่3ปีที่4ปีที่5เป็นอย่างไรผลการใช้นโยบายแบบนี้เป็นอย่างไรเพราะนั้นการศึกษานี้เป็นการระยะยาวก็จริงครับแต่จุดสำคัญจริงๆคือเราจะศึกษากลุ่มเดิมเท่านั้นเราจะติดตามกลุ่มเดิมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการศึกษาประเภทแรกของการวิจัยเชิงพัฒนาการคือการศึกษาระยะยาวครับประเภทที่2ประเภทต่อมาที่เราจะพูดถึงคือการศึกษาภาคตัดขวางนะครับสำหรับการศึกษาภาคตัดขวางเนี่ยเป็นการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลหรือการรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียวนะครับซึ่งจะต่างกับอันแรกอย่างแรกเนี่ยการศึกษาระยะยาวเราจะดูกลุ่มเดียวกันต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นการศึกษาภาคตัดขวางนั้นเราจะดูแค่ครั้งเดียวนะครับเลือกระยะเวลามา1ระยะเวลานะครับเหมือนเราขีดเส้นไทม์ไลน์นะครับเราเลือกเจาะจงจะศึกษาปีนี้ปีพ.ศ.นี้เดือนนี้วันนี้ช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเราจะเลือกการศึกษาเพียงครั้งเดียวเช่นในปัจจุบันสมมุตินะครับในอนาคตจะมีการทำแผนยุทธศาสตร์20ปีเราต้องการจะรู้เลยว่าตอนนี้คนคิดอย่างไรบ้างกับแผนยุทธศาสตร์20ปีนะครับเราจะดูในช่วงเดียวจะไม่มีการติดตามต่อไปเพราะอะไรครับเพราะไม่มีการประกาศแผนแล้วเนี่ยเราดูไม่ได้เรารู้สึกอย่างไรนี่คือการศึกษาภาคตัดขวางนะครับประเภทที่3ครับคือการศึกษาแนวโน้มหรือการศึกษาเชิงทำนายการศึกษาแนวโน้มหรือเชิงทำนายก็บอกในตัวของมันเองอยู่แล้วว่าเราศึกษาแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะเราสามารถทำนายคาดเดาคาดคะเนได้หรือไม่ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการศึกษาดูจากข้างหลังจนถึงปัจจุบันเพื่อทำนายอนาคตนะครับเราดูที่มาที่ไปก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็หยุดที่ตรงนี้เราก็เรียกว่าอธิบายว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเช่นการศึกษาแนวโน้มของหนี้ภาคครัวเรือนจากการกำหนดนโยบายการคลังเพราะที่ผ่านมาเราเห็นนะครับว่ามันเกิดประเด็นอะไรขึ้นบ้างเกิดหนี้ครัวเรือนอะไรขึ้นบ้างไล่มาจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วเราก็มองว่าถ้ายังคงดำเนินการแบบนี้ต่อไปในอนาคตหนี้ครัวเรือนจะเป็นอย่างไรได้บ้างดังนั้นลักษณะที่3เนี่ยเป็นการศึกษาถึงแนวโน้มครับแนวโน้มของปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยศึกษาจากอดีตล่ามไปถึงปัจจุบันและเพื่อที่จะทำนาย

หรือพยากรณ์ไปเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะกำหนดนโยบายกำหนดแผนเพื่อจะรองรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับอันนี้คือประเภทที่3ของการวิจัยเชิงพัฒนาการนะครับขั้นตอนของการวิจัยเชิงพัฒนาการครับขั้นตอนของการวิจัยเชิงพัฒนาการนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆนะครับเหมือนการวิจัยเชิงสำรวจนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น6ขั้นใหญ่ๆแต่สำหรับการวิจัยเชิงพัฒนาการนี้เราจะเน้นสำคัญในกรณีของการที่เราจะกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้นะครับว่ากลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นกลุ่มไหนการเก็บข้อมูลต้องเป็นการเก็บลักษณะแบบใดโดยจะอธิบายในแต่ละประเภทนะครับประเภทที่1ครับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาระยะยาวลักษณะของประเภทนี้นะครับขั้นตอนการวิจัยเราจะเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องเป็นกลุ่มเดิมแต่ถูกวัดเป็นระยะเพื่อดูพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลามันเปลี่ยนไปนะครับเช่นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรในการนำเทคโนโลยี 4.0 มาใช้สมมุตินะฮะเราก็จะรู้ว่ากลุ่มเนี้ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างปีต่อไปเขาเป็นยังไงบ้างปีต่อไปเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือการศึกษาแบบเขาเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาระยะยาวนะครับกลุ่มต่อมาหรือขั้นตอนต่อมาในการวิจัยถ้าเราพูดนาถึงกลุ่มตัวอย่างนะครับคือการศึกษาในภาคตัดขวางครับภาคตัดขวางอย่างที่ได้อธิบายไปในเบื้องต้นนะครับว่าคือการเลือกศึกษาแบบจุดเดียวครั้งเดียวเวลระยะเวลาเดียวในการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อศึกษาแล้วอาจจะศึกษาได้หลายจุดนะครับนะอาจจะหลายกลุ่มหลายจุดก็ได้แต่เลือกทีละจุดมาซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันก็ได้หรือไม่ได้ต่อเนื่องกันก็ได้แต่เราศึกษาว่าเลือกว่ากลุ่มที่ถูกวัดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นอันนี้คือคำสำคัญที่อาจจะต้องจำไว้นะครับว่าการศึกษาแบบตัดขวางนั้นคือเหมือนเราตัดนะครับตัดปั๊บตรงไหนเราก็เลือกตรงนั้นเลยนะครับในการวิเคราะห์ผลนะครับส่วนสุดท้ายนะครับคือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเรื่องของแนวโน้มครับการศึกษาแบบแนวโน้มนั้นจะเป็นลักษณะเดียวกับการศึกษาระยะยาวคือเราจะศึกษากลุ่มเดิมๆนะครับกลุ่มเดิมๆเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องไปในอนาคตเราจะดูว่ากลุ่มเนี้ยที่ผ่านมาอดีตเป็นอย่างไรบ้างไล่เรียงมาจนถึงปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นก็ดูว่าไอ้ที่ผ่านมาน่ะเป็นอะไรบ้างจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็นำไปสู่การคาดเดาไปในอนาคตว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปกลุ่มนี้จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่เราจะพูดถึงกลุ่มตัวอย่างนั่นเองนะครับทีนี้ข้อจำกัดครับข้อจำกัดของการวิจัยแบบพัฒนาการนั้นอาจจะแบ่งออกตามประเภทใหญ่ๆที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเริ่มแต่การศึกษาที่ทำในระยะยาวเนี่ยบางครั้งเนี่ยกลุ่มประชากรมันสูญหายไปครับปีนี้ยังคงตอบอยู่ปีต่อไปเริ่มหายไปแล้วย้ายถิ่นฐานหายไปไหนหรือมีการเสียชีวิตเราก็ติดตามไปไม่ได้สำหรับการศึกษาแบบตัดขวางข้อจำกัดคือใช้ระยะเวลาสั้นกว่าก็จริงแต่ยุ่งยากในการสุ่มตัวอย่างครับเพราะนั้นจะใช้การสุ่มอย่างแบบหลายกลุ่มทีนี้เมื่อใช้หลายกลุ่มก็มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการที่เราใช้หลายกลุ่มหรือว่าเราใช้การคว้าเรียกข้อมูลระหว่างกลุ่มนะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันจะเป็นข้อจำกัดทำให้เกิดประสิทธิภาพน้อยกว่าการศึกษาระยะยาวนะครับข้อจำกัดสุดท้ายนะครับคือการที่เราต้องวัดซ้ำหลายๆครั้งเนี่ยบางทีทำให้กลุ่มเป้าหมายนั้นเขาเรียกว่าเกิดความเบื่อหน่ายจนไม่อยากจะตอบคำถามครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมนะครับการวิจัยเชิงพัฒนาหรือเชิงพัฒนาการเนี่ยนะครับก็สามารถแบ่งได้เป็น3เรื่องใหญ่ๆตั้งแต่การวิจัยศึกษาระยะยาวการวิจัยตัดขวางและการศึกษาถึงแนวโน้มนั่นเองครับขอบคุณครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ต่อไปก็จะเป็นตอนที่2นะครับจะพูดถึงการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลครับในเรื่องนี้นะครับเราจะใช้โมดูลตัวหนึ่งเรียกว่า Pandas นะครับซึ่งเป็นที่นิยมนะครับนะโดยการที่เราจะต้องเอาข้อมูลขึ้นมาก่อนก็คือเป็นการโหลดหรือว่าอ่านข้อมูลขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นพอเอาข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องจัดการก็คือว่านะครับเราต้องสามารถนะครับนะสไลด์ข้อมูลได้นะครับแล้วก็อินเด็กซ์ข้อมูลได้อย่างที่บอกนะครับแล้วก็สามารถทำความสะอาดข้อมูลได้ความหมายคือข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับอาจจะมีขาดไปบ้างนะครับนะข้อมูลอาจจะนะครับมีค่าที่มันนะไม่คาดคิดนะครับอย่างเช่นว่าค่าที่ไม่ควรจะติดลบมันดันติดลบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับค่าที่นะครับมันควรจะไม่ถึง10มันดันเกิน10ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเอาค่าพวกนี้นะครับจัดการกับค่าพวกนี้ก่อนแล้วจึงค่อยไปประมวลผลหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลไม่งั้นถ้าเกิดว่าเอาค่าเหล่านี้เข้าไปด้วยเนี่ยวิเคราะห์ก็คือจบเลยครับนะก็คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คืออาจจะผิดพลาดได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือมีการสรุปแล้วก็เลือกกลุ่มข้อมูลตรงนี้เป็นการกรุ๊ปปิ้งนะครับเวลาเราเลือกข้อมูลประเภทไหนมาแสดงบางทีเลือกตามเงื่อนไขอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปได้ถูกไหมครับต่อไปตัวแรกก่อนนะครับก็คือว่าเราจะดูพื้นฐานของ Pandas ก่อนนะครับไอ้ตัว Pandas เนี่ยตัวมันเนี่ยให้มองอย่างงี้ครับ Pandas หน้าที่มันก็คือเป็นตัวจัดการนะครับจัดการนะครับข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ Data Frame นะ Data Frame ความหมายก็คือถ้าเกิดว่าให้มองนะครับมันก็จะมีแถวคอลัมน์นะให้เรามองภาพคือ Excel เลยครับ Excel นั่นแหละคือตัวนั้นแหละก็เรียกว่าเป็น Data Frame โอเคนะครับแล้วเราใช้ Tool นะครับชื่อว่า Pandas นะครับมาจัดการตัวนี้นะครับการจัดการของมันไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงนะครับไม่ว่าจะการเป็นการดูข้อมูลแต่ละส่วนมีอะไรบ้างนะครับนะไปทำยังไงกับข้อมูลที่มันหายไปนะครับไปทำยังไงกับข้อมูลที่นะครับมันไม่ได้หายหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดอยู่นะครับหรือต้องการจะกลับจับกลุ่มของข้อมูลนะครับอย่างเช่นว่าให้เรียงนะครับตามชื่อประเทศนะครับจากมากไปน้อยหรือจากตัวอักษรนะครับจาก A ไปถึง Z นะครับหรือเรียงอายุนะครับจากมากไปน้อยหรือหาอายุที่มันมากกว่า30เป็นต้นไปอย่างเงี้ยครับนี่คือเป็นหน้าที่ของ Pandas เลย Pandas เนี่ยนะครับนะคือขาดไม่ได้ใครเรียนพวกตัว Machine Learning นะครับหรือออกมาทางการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับPandas นี่คือต้องรู้เลยไม่รู้ไม่ได้นะครับต่อไปนะครับตัวแรกเลยนะครับเมื่อเราต้องการจะใช้ Pandas ตัวแรกที่มันจะเป็นข้อมูลนะครับที่เอามาวิเคราะห์ใน Pandas ก็มี2ตัวคือ Series ครับแล้วก็ Data Frameนะ data frame ก็คือ excel โอเคไหมครับมีแถวละคอลัมน์ส่วน series มันก็คือ excel เหมือนกันแต่มีแค่คอลัมน์เดียวเรามองนะตัวเนี้ย series มี series นะครับมีแค่คอลัมน์เดียวแต่ถ้าเกิดเป็น data frame เนี่ยคือการเอา series มารวมๆกันความหมายก็คือว่ามีมากกว่า1คอลัมน์นั่นเองโอเคไหมครับสุดท้ายเรามาจบที่ไหนครับเรามาจบที่ data frame นะครับโอเคไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาโฟกัสที่ data frame เท่านั้นโอเคนะครับนะฉะนั้นต่อไปนะครับจะนี่คือเป็นส่วนของการสร้างซีรีส์สร้างยังไงนะครับโอเคไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็สร้างจากลิสต์ปกตินี่แหละนะแล้วก็ใช้ฟังก์ชันชื่อว่าซีรีส์เห็นไหมครับแปลงนะครับจากลิสต์ปกติมีอะไรครับเห็นไหมครับมันมีแถวเดียวเห็นไหมครับมีแถวเดียวเราเรียกมันว่าเวกเตอร์นะแถวเดียวฉะนั้นเนี่ยเราแปลงไอ้ตัวนี้นะครับไปเป็นซีรีส์นะครับซีรีส์ทำไมต้องแปลงเป็นซีรีส์เพราะว่าการที่เราแปลงเป็นซีรีส์เนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับมันจะพอแปลงร่างไปเป็นซีรีส์เนี่ยตัวซีรีส์เองเนี่ยมันมีทูลนะครับที่มาทำงานกับซีรีส์เนี่ยเยอะมากเลยนะครับฉะนั้นเหมือนกับต้องการจะแปลงไปอีกฟอร์มหนึ่งนะครับนะเพื่อจะให้เข้ากับนะสิ่งที่ทูลมันมีอยู่โอเคไหมครับนะมันทำให้ง่ายๆต่อการที่เราจะประมวลผลแค่นั้นเองนะครับนะวิธีการก็คืออย่างที่บอกนะครับนะมันมีวิธีการแปลงนะครับโดยใช้ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นนะครับคือเข้ามาเนี่ยเป็นลิสต์เมื่อกี้เห็นไหมครับเป็นลิสต์หรือเข้ามาเป็นดิกชันนารีเห็นไหมครับมันก็สามารถแปลงเป็นซีรีส์ได้โอเคไหมครับดิกชันนารีลืมนะครับมีคีย์กับแวลูโอเคไหมครับนะครับเราใช้ฟังก์ชันซีรีส์นะครับต่อไปนะครับ data frame นะเมื่อกี้ซีรีส์ไปแล้ว data frame เนี่ยนะครับหลักการส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าคือเนื่องจากมันมีคอลัมน์หลายๆคอลัมน์ถูกไหมครับและแต่ละคอลัมน์นะครับหนามันก็จะมีแถวหลายแถวฉะนั้นอย่างเช่น

ว่าเนมเห็นไหมครับเรามองให้มองอย่างนี้นะให้มองเป็น Excel แล้วกัน Excel เรามีชื่อคอลัมน์ว่าอะไรครับเก็บชื่อถูกไหมครับเก็บชื่อนะคอลัมน์ที่1เก็บชื่อคอลัมน์ที่2เก็บอะไรครับเก็บอายุคอลัมน์ที่3เก็บซิตี้นะเห็นไหมครับแถวที่1ของชื่อเห็นไหมครับมันมี3คนด้วยกันมี3แถวนะนะชื่อมี3คนเห็นไหมครับมีอลิสมีบ๊อบนะครับแล้วก็มีชาลีนะครับอายุก็เหมือนกันนะครับบ๊อบเนี่ยนะครับอายุ25นะโทษทีอลิสอายุ25นะบ๊อบอายุ30นะครับแล้วก็ชาลีเนี่ยอายุ35นะบ๊อบนะครับเกิดที่ซานฟรานซิสโกนะส่วนอลิสนะครับเกิดที่นิวยอร์กนะแล้วก็ไอตัวชาลีก็ลอสแองเจลิสนะครับเห็นไหมครับนะมองเป็นภาพ Excel นะโอเคไหมครับนะจากนั้นนะครับนี่คือเป็นข้อมูลที่เข้ามาเราจะแปลงจากข้อมูลตัวนี้ครับไปเป็น Data Frame วิธีการก็คือเมื่อกี้ซีรีส์เนี่ยเราใช้คำว่าอะไรครับซีรีส์ถูกไหมครับ PD ก็คือตัว Pandas นั่นเองเป็นชื่อย่อของ Pandas นะก่อนทำนิดหนึ่งก่อนทำนะครับเราต้อง Import Pandas นะครับแล้วก็ตัวย่อ As นะครับ As เป็น PD นะครับจากครับเราก็ใช้คำสั่งว่า Data Frame ความหมายคือเราแปลง Dictionary ตัวนี้ครับนะตัวนี้นะให้เป็น Data Frame เพื่ออะไรครับเช่นเดียวกันเพื่อเราจะใช้ Tool นะครับนะ Tool ที่ Data Frame มันมีให้โอเคไหมครับถ้าเกิดมีแค่นี้ Tool มันน้อยนะโอเคไหมครับไปเข้ากล่องใหม่ไปเข้าบ้านใหม่แล้วกันนะครับมันจะได้มี Tool เยอะๆโอเคไหมครับไอ้บ้านนั้นชื่อว่า Data Frame นะครับโอเคนะฉะนั้นตัวนี้เห็นไหมครับเราสามารถนะครับนอกจากว่าไอ้ตัว data เข้ามานี่เป็น dictionary แล้วเนี่ยเราสามารถทำเป็น list ได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับ list เข้ามาเราสามารถทำเป็น data frame ได้ด้วยเห็นไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเข้ามานะครับอาจจะเป็น dictionary ก็ได้หรือเป็น list ก็ได้แต่ list เนี่ยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็สามารถแปลงไปเป็น data frame ได้ด้วยนะครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มันเข้ามาว่าอยู่ในรูปแบบไหนโอเคไหมครับนะเราก็สามารถทำเป็น data frame ได้หมดเลยต่อไปนะครับก่อนหน้านี้เราเห็นโครงสร้างของข้อมูลแล้วนะครับมันมีซีรีส์ Data Frame หลักๆคือเน้นที่ Data Frame นะครับนะนี่คือเป็นโครงสร้างข้อมูลนะครับที่เราจะใช้เป็นส่วนใหญ่ใน Pandas ต่อไปนะครับถามว่า Data Frame เนี่ยมันอยู่ไหนบ้างนะหน้าตามันก็คือว่าอันดับที่1คือนะครับเราต้องอ่านข้อมูลถูกมั้ยครับเราต้องอ่านข้อมูลเข้ามาใน RAM ก่อนแล้วจึง process ใน RAM นะครับฉะนั้นเนี่ยความหมายก็คือว่านะครับข้อมูลเหล่านั้นที่อ่านมาเนี่ยอยู่ในรูปแบบไหนได้บ้างอันดับที่1ก็คือ CSV ก็คือ text file ปกติเลยครับ text file นะซึ่ง text file ปกติก็คือส่วนใหญ่เราจะสร้างโดย Notepad ปกตินั่นแหละนะถามว่าคำสั่งในการอ่าน text file เหล่านั้นก็คือคำสั่งอะไรนะครับอันนี้คือคำสั่ง read เห็นไหมครับ read ก็คืออ่านไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบของ CSV นะครับ CSV ก็คือว่าเป็น text file ปกติที่ขั้นด้วยคอมม่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนสาธิตนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนนะครับCSV นะครับถ้าเกิดจะเซฟไฟล์ครับสมมติว่าเราประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเซฟนะครับไฟล์ที่เราประมวลผลนะครับเข้าอยู่ในฟอร์แมตของ CSV ก็ใช้คำสั่ง to CSV นะครับ Excel เหมือนกันเราอ่าน Excel ได้นะครับอ่าน Excel ออกมาได้นะครับสามารถเซฟเข้าไปยังใน Excel ไฟล์ได้นะนอกจากนั้นนะครับอยู่ในรูปของ SQL database นะครับเราก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็น database รูปแบบไหนนะครับมันก็จะมีนะครับไอตัวฟังก์ชันในการแปลงให้เป็นลักษณะของไอตัวรูปแบบของไอตัว SQL database ตัวนี้นะครับ JSON ก็เหมือนกันนะครับนะ JSON เราก็สามารถทำได้อ่านจาก JSON มาแล้วก็ไรเข้าไปใน JSON นะครับต่อไปวิธีการอ่านแล้วก็เขียนไฟล์ CSV ครับตัวนี้เห็นไหมครับสมมตินี่คือเป็นหน้าตาของ CSV ครับ text file ปกติเลยแต่มันขั้นด้วยคอมม่าเห็นไหมครับขั้นด้วยคอมม่านะก็คือชื่อคะแนนคณิตศาสตร์คะแนนวิทยาศาสตร์คะแนนประวัติศาสตร์เห็นไหมครับชื่ออลิสนะครับคะแนนคณิตศาสตร์ได้85เห็นไหมครับวิทยาศาสตร์90นะครับแล้วก็ไอตัวประวัติศาสตร์ได้78เห็นไหมครับคนแรกนะครับคนที่2คนที่3เห็นไหมครับนี่คือเป็น text file ปกตินะครับเราสร้างด้วย Notepad ปกตินี่แหละนะขั้นด้วยคอมม่าโอเคไหมครับนะขั้นด้วยคอมม่าเป็นการแบ่งว่านี่คือข้อมูลกลุ่มนึงนะชุดนึงข้อมูลเซลล์นึงนะเซลล์ที่2เซลล์ที่3เซลล์ที่4นะครับจากนั้นนะครับก็คือวิธีการก็คือว่าเราจะอ่านข้อมูลนี้นะเข้ามาใน Data Frame โอเคไหมครับนะวิธีการก็คือว่าคำสั่งก็คือว่านะครับ read CSV นะครับตามด้วยชื่อไฟล์เห็นไหมครับชื่อไฟล์แล้วแต่ว่าเราตั้งชื่อไฟล์นี้ว่ายังไงสมมติชื่อไฟล์นี้คือ input นะครับ data.csv เห็นไหมครับนะพออ่านเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ df ตัวนี้แหละมันจะเก็บอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ data frame โอเคไหมครับเหมือน excel อย่างที่บอกนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับเราก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะทำอะไรกับมันนะตัวนี้เราจะหาค่า average นะครับก็คือค่าเฉลี่ย

นะค่าเฉลี่ยนะครับของไอ้ตัวคะแนนของแต่ละคนเห็นไหมครับตัวนี้เห็นไหมครับคะแนนของแต่ละคนนะครับมันเอาอะไรครับเอาคะแนนมาเห็นไหมครับเอาคะแนนมาของแต่ละตัวนะครับเอามาหาค่า

ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ถูกไหมครับก็เป็นแนวแกนตั้งถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าแนวแกนขวางหรือแนวนอนอย่างเงี้ยความหมายคือแต่ละคนได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่โอเคไหมครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเรานะครับในที่นี้ x เท่ากับ1ความหมายคือในแนวแกนนอนก็คือคอลัมน์นะความสำคัญเนี่ยเราจะให้แถวก่อนคอลัมน์เห็นไหมครับถ้าเป็นแถวเนี่ย x จะเป็น0แต่ถ้าเป็นคอลัมน์เนี่ย x จะเป็น1โอเคไหมครับนะครับแสดงว่าเราเป็นการหาค่ามีนตามคอลัมน์โอเคไหมครับก็คือความหมายคือมีนของแต่ละคนนั่นเองนะครับจากนั้นพอได้เสร็จแล้วนะครับนะเราใส่ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยเก็บไว้อีกหนึ่งคอลัมน์คอลัมน์นั้นชื่อว่า average ฉะนั้นเนี่ยพอข้อมูลตรงนี้ที่เราเอาออกไปนะครับที่เราเซฟกลับเข้าไปในตัวไฟล์นะครับมันจะมีคอลัมน์เพิ่มขึ้นมาหนึ่งคอลัมน์นะครับคอลัมน์ที่ว่านั้นคือ average ครับโอเคนะครับนะต่อไปนะครับการทำความสะอาดข้อมูลนะคือทำความสะอาดข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าจะดึงมาแค่บางส่วนนะก็คือ1ก็คือการลบข้อมูลที่มีค่าว่างเป็นเคสที่นะครับข้อมูลบางตัวเนี่ยเป็นค่าว่างหรือไม่มีการใส่ค่าเข้ามานะครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับเห็นไหมครับเรามีข้อมูลตัวนี้นะคำสั่งก็คืออะไรครับ drop na ความหมายก็คือว่าเราต้องการจะลบครับข้อมูลที่มีค่าว่างนั้นออกไปโอเคไหมครับมันจะมี drop แล้วก็ fill นะครับ fill ความหมายคือถ้าเราเจอค่าว่างเนี่ยเราจะแทนค่าว่างด้วยค่าอะไรนั่นคือคำสั่ง fill แต่ถ้าเกิด drop ความหมายคือจะลบค่าว่างทิ้งไปนะครับเราจะไม่เอามาประมวลผลนะครับความหมายคืออย่างนั้นฉะนั้นสมมติเรามีข้อมูลนะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับจะเห็นว่า np.ana ถ้าเกิดพวกเราจำได้เมื่อกี้จำได้ไหมครับ ana ก็คืออะไรครับนั่นนั่นเองความหมายคือไม่มีค่าอยู่นั่นเองนะครับมันจะตีความว่า np.ana นะครับเวลาเราแปลงไปเป็น data frame โอเคไหมครับฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ไม่มีค่านะถามว่าเราต้องทำยังไงกับมันสมมุติว่าเคสก็คือเราจะดรอปไปเลยทิ้งไปเลยเอาแบบว่าเราตัดปัญหาไปเลยนะแต่จริงแล้วไม่ควรทำนะตัดปัญหาเนี่ยเราควรจะใช้วิธีการแก้ปัญหาก็คือฟิลแต่ว่าฟิลด้วยค่าอะไรนี่คือก็เป็นเรื่องยากอีกฟิลด้วยค่าเฉลี่ยดีไหมฟิลด้วยค่า0ฟิลด้วยค่าแม็กอะไรก็ว่ากันไปฟิลด้วยแล้วแต่นะครับอาจจะเป็นความน่าจะเป็นในการฟิลเข้าไปซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงฉะนั้นออกแบบง่ายๆก่อนความหมายก็คือตอนนี้ก็คือว่าลบข้อมูลที่เป็นค่าว่างออกไปนะครับแบบง่ายๆเลยคำสั่งที่ใช้ก็คือว่า drop na นะครับ drop na ก็คือว่าค่าไหนเป็นค่าว่างก็คือ drop ไปเลยครับนะส่วนตัวนี้ความหมายคือ drop na ก็คือ x เท่ากับ1ความหมายคือแกนไหนครับก็คือคอลัมน์ครับนะคอลัมน์นะอันที่2ก็คือว่า drop na นะครับ subset เท่ากับ a ความหมายคือตรงนี้นะ subset เท่ากับ a ความหมายคือเฉพาะนะครับคีย์ที่เป็น a นะตัวอื่นไม่เกี่ยวเห็นไหมครับตัวอื่นไม่เกี่ยวนะนะครับก็คือลบเฉพาะบางส่วน subset ความหมายคือลบเฉพาะบางส่วนส่วนไหนล่ะเราก็กำหนดให้มันก็คือตัวเฉพาะแถวนี้นะเฉพาะแถวแรกก็คือ a นะครับที่เป็นคีย์ก็คือตัว a นะอย่าลืมนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นสังเกตนิดนึงนะตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบของ dictionary นะเห็นไหมครับตัวนี้ตัว A เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นคีย์ตัวนี้เป็นอะไรครับเป็น value นะครับทั้ง list ตัวนี้นะครับเป็น value กลุ่มนี้เป็น value นะครับต่อไปนะครับอย่างที่บอกนะครับ fill na ก็เหมือนกันนะครับเรา fill ไอตัวค่าว่างด้วยค่าอะไรเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นการ fill ด้วยศูนย์เห็นไหมครับเนี่ย fill ด้วยค่า0นะหรือ fill ด้วยค่า99เห็นไหมครับเฉพาะ subset ความหมายคือเฉพาะแถวนี้นะแถวแรกนะครับนะเฉพาะแถวนี้นะเราฟิลค่านี้ครับ np. ana ด้วยค่า99โอเคมั้ยครับนะเราเลือกได้ว่าจะฟิลยังไงนะครับด้วยค่าไหนโอเคมั้ยครับต่อไปนะครับการทำ index นะครับแล้วก็การทำ index แล้วก็การ selection นะครับ index ก็คือว่าเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราจะเอาข้อมูลไหนอยากรู้ข้อมูลไหนนะครับวิธีการก็คือว่านี่เห็นมั้ยครับง่ายนิดเดียวตรงนี้เห็นมั้ยครับจะคล้ายๆกับไอ้ตัว array นะarray ที่เราเรียนมาเมื่อตอนที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วตัว pandas เนี่ยพื้นฐานมันก็คือทำจาก array นี่แหละแค่มันทำให้มันง่ายแค่นั้นเองนะครับนะทำให้มันง่ายเหมือนถึงว่าเราสามารถนะครับเวลาเราบอกว่าแถวที่เท่าไหร่นะครับเราสามารถใช้คีย์เป็นตัวบ่งบอกได้นะครับถ้าเป็น array เนี่ยเราใช้ครับจำนวนคอลัมน์ถูกไหมครับคอลัมน์ที่เท่าไหร่ถูกไหมครับซึ่งมันจะจำยากนะครับถ้าเกิดเราบอกอ๋อนี่คอลัมน์นี้เป็น name เนี่ยมันจะง่ายแล้วนะครับมันก็จะแบบว่ามีความหมายหรือว่าคนเขียนเนี่ยอ๋อนี่คือคอลัมน์เนมแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าคอลัมน์ที่0เราไม่รู้ว่าคอลัมน์ที่0มันคือคอลัมน์อะไรถูกไหมครับนะ
ฉะนั้นเนี่ยนะครับ

ัวนี้มันจะทำให้มันง่ายขึ้นโอเคไหมครับนะฉะนั้นวิธีการจะคล้ายกันเลยไหมครับ DF เราต้องการจะเอาข้อมูลนะครับนะของทุกคนนะนะครับข้อมูลของชื่อของทุกคนเลยนะครับก็คืออลิสบ๊อบกับชาลีออกมาเห็นไหมครับเราบอกเลยจะเอาคอลัมน์เนมไอ้ตัวนี้จะบอกเลยจะเอาคอลัมน์เนมแล้วก็เราจะเอาคอลัมน์ชื่อซิตี้มาโชว์โอเคไหมครับนะตรงนี้นะก็คือระบุไปเลยครับระบุไปนะนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับนอกจากว่าเราจะใช้วิธีการดูจากเมื่อกี้เราใช้คำสั่งก็คือ LOC ก็ได้หรือ ILOC ก็ได้2อย่างนะครับ LOC นะครับเวลาระบุนะครับเห็นไหมครับเรามีการระบุไอ้ตัวคอลัมน์เนี่ยเห็นไหมครับเป็นชื่อของคอลัมน์ส่วนแถวเนี่ยนะครับแถวตรงนี้เป็นอินเด็กซ์นะครับปกติถ้าเกิดว่าเราไม่กำหนดอินเด็กซ์มันนะครับนี้เป็นในเคสนี้เรากำหนดอินเด็กซ์นะครับถ้าเราไม่กำหนดอินเด็กซ์เนี่ยมันจะให้แถวแรกเป็น0แถวที่1นะครับเป็น1แถวที่แถวต่อไปก็เป็น2แต่ถ้าเกิดบางครั้งเรากำหนดอินเด็กซ์นะครับก็แสดงว่าแถวแรกเนี่ยอินเด็กซ์ก็คือ A แถวที่2ก็คือแถวต่อไปก็คือ B แล้วก็แถวต่อไปก็คือ C โอเคมั้ยครับนะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเวลาเอาข้อมูลออกมานะครับเราสามารถจะบอกว่าเอาแถวไหนบ้างก็คือเอาอินเด็กซ์ค่าไหนบ้างและแต่ละแถวเนี่ยครับเอาคอลัมน์ไหนมาแสดงบ้างเห็นไหมครับอย่างเคสนี้สุดท้ายเลยนะครับเคสสุดท้ายตัวนี้นะ AC ความหมายคือเอานะครับแถวนะครับแถว A นี่แหละแถว A นะครับความหมายก็คือเอาอะไรครับเอาเนมมากับเอาตัวซิตี้มาโอเคไหมครับเอาเนมกับซิตี้มานะแถว A นะครับแล้วก็นะแถว A แล้วก็ C นะครับ A แล้วก็ C ความหมายคือเอาคนที่1มาครับนะครับเอาคนที่1มากับคนที่3นั่นเองโอเคไหมครับแต่เอาเฉพาะชื่อกับอะไรครับกับไอ้ตัวซิตี้นะไม่เอาไอ้ตัวอายุออกมาโอเคไหมครับต่อไป ILOC นะครับจะคล้ายๆกันแต่ว่าแค่เวลามันเอาออกมาเนี่ยเห็นไหมครับมันออกมาเป็นอะไรครับเป็นตำแหน่งของคอลัมน์ไอ้ตัวเนี้ยจะยากนิดนึงตรงที่แบบว่าเราต้องรู้นะว่าตำแหน่งคอลัมน์เนี่ย1หมายถึงคอลัมน์อะไร3หมายถึงคอลัมน์อะไรเราต้องรู้นะครับมันก็จะยากนิดนึงตรงนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วมันก็ใช้ผสมผสานกันนะครับแล้วแต่ว่าข้อมูลที่เข้ามามันเป็นยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เราคือมันมีทูให้ใช้โอเคไหมครับ LOC กับ ILOC นะอันไหนข้อมูลแบบไหนมันเหมาะกับนะครับการอ้างแบบไหนหรือว่าการเข้าถึงแบบไหนนะครับก็คือเราก็ต้องใช้แบบนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องรู้วิธีการใช้เช่นเดียวกันตัวนี้เห็นไหมครับก่อนคอมม่าเนี่ยนะครับตัวมันจะแยกกันด้วยคอมม่านะตัวแรกเนี่ยเป็นแถวสังเกตนิดนึงว่าแถวเนี่ยให้ความสำคัญหรือให้มาก่อนคอลัมน์ฉะนั้นเนี่ยครับหน้าคอมม่านะครับหน้าคอมม่าจะเป็นแถวที่เท่าไหร่หลังคอมม่าจะเป็นคอลัมน์ที่เท่าไหร่ถ้าเราต้องการนะครับหลายๆคอลัมน์อย่างเช่นเคสนี้ความหมายคือคอลัมน์ที่1จนถึงคอลัมน์ที่3แต่อย่าลืมนะ3ไม่เอาฉะนั้นจะเป็นแค่2คอลัมน์คือ1กับ2อย่าลืมนะครับนะตัวสุดท้ายเนี่ยต้องมาลบด้วย1โอเคไหมครับต่อไป selection นะครับคำว่า selection นะครับก็คือว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับจริงๆแล้วความหมายมันก็คือว่านะครับเราจะมีการเอาข้อมูลออกมานะครับโดยที่ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยเราจะเอาออกมาตามแบบเงื่อนไขที่เราอยากได้อย่างเช่นว่าเคสนี้เราเอาเฉพาะอายุที่มากกว่าหรือเท่ากับ30ก็คือคนไหนที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขนี้เราก็จะไม่เอามาโชว์โอเคไหมครับนะหรือเห็นไหมครับตัวนี้นะครับมากกว่า28นะครับนะและก็นะครับมากกว่า28นะแล้วก็เวลาโชว์นะเอาโชว์เฉพาะเนมกับซิตี้นะครับอายุไม่โชว์ไม่ต้องโชว์อายุนะโชว์แค่ชื่อกับตัวซิตี้หรืออย่างเช่นเคสนี้ถ้าเกิดเรามีหลายเงื่อนไขนะครับอายุต้องมากกว่า28นะครับและอยู่เมืองนะครับนิวยอร์กเท่านั้นนะคนที่มากกว่า28แล้วก็อยู่เมืองอื่นหรือคนที่มากกว่า28นะครับมากกว่า28นะแต่ว่าไม่ได้อยู่นิวยอร์กเนี่ยไม่เอามาโชว์โอเคมั้ยครับนะนี่คือหน้าตาของการที่เราจะใช้นะครับคอนดิชันพวกนี้นะครับมาช่วยในการฟิลเตอร์หรือว่ากรองนะครับข้อมูลที่ต้องการออกมานะครับตรงนี้นิดนึงนะครับคำว่า is in ความหมายก็คือว่าสมมติว่าเราบอกว่าเราต้องการจะกรองข้อมูลนะครับนะที่เป็นซิตี้นะซิตี้ที่เราอยากได้ก็คือมี2ซิตี้เท่านี้นะครับเราบอกว่าเราต้องการจะเอาคนนะครับนะคนที่อยู่ในเมืองนิวยอร์กแล้วก็ลอสแองเจลิสขึ้นมานะครับคนที่ไม่ได้อยู่ใน2เมืองนี้เราก็ไม่เอามาโชว์เราก็สามารถทำได้อย่างนี้ is in ความหมายคือต้องอยู่ในซิตี้2ซิตี้เท่านั้น

นั้นโอเคไหมครับต่อไปการแปลงประเภทของข้อมูลนะครับนะการแปลงก็คือคำสั่งก็คือ as type ตัวนี้นะบางทีก็อาจจะต้องมีการแปลงกลับไปกลับมาได้เป็น string เป็น integer นะครับนะหรือเป็น float อะไรก็แล้วแต่นะครับคำสั่งก็คือคำสั่งเดียวเลยครับ as type ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตอนที่2นะครับเป็นการใช้นะครับโมดูลชื่อว่า pandas ในการจัดการกับข้อมูลรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: วันนี้เสนอตอนเทศกาลไหว้ขนมจ้าง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสีสันภาษาจีนครับรายการของเราแบ่งเป็น3ช่วงครับช่วงสีสันคำศัพท์เกร็ดวัฒนธรรมและนำไปใช้ได้ประโยชน์ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ช่วงแรกกันเลยดีกว่าครับสีสับวันนี้พี่เหมียวมีคำศัพท์อะไรมาแนะนำเราครับ
1: ต้วนอู่เจี๋ย
0: ต้วนอู่เจี๋ย
1: ต้วนอู่เจี๋ยเป็นคำนามชื่อเฉพาะแปลว่าเทศกาลไหว้ขนมจ้างคนไทยเรามักจะเรียกขนมจ้างว่าบ้าจ่างค่ะยกตัวอย่างวลีนะคะต้วนอู่เจี๋ยเตยโยหลายที่มาของเทศกาลไหว้ขนมจ้างต้วนอู่เจี๋ยเตสีสูประเพณีนิยมในเทศกาลไหว้ขนมจ้างค่ะ
0: ในช่วงหน้าครับเกร็ดวัฒนธรรมมีอะไรให้น่าติดตามครับเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับ
2: และสำหรับสวนสวยๆที่อยู่บริเวณสถานที่แห่งนี้นะคะมีชื่อว่าสวนคุณธรรมพันปี24กตัญญูค่ะและที่มาของชื่อแห่งนี้นะคะก็คือคุณธรรมพันปีมาจากท่านมหาปราชญ์ท่านหนึ่งค่ะคือท่านขงจื้อหรือว่าชาวไทยนิยมเรียกกันชื่อว่าท่านขงจื้อนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องคำสอนและปรัชญาที่เป็นที่รู้จักแล้วก็เชื่อได้ว่าหลายท่านเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีนะคะคือท่านมหาปราชญ์ขงจื้อสำหรับที่นี่นะคะเราก็มีจัดแสดงเรื่องราวของปรัชญาคำสอนเป็นที่น่าสนใจมากมีหนึ่งเรื่องค่ะเรียกได้ว่าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะคะท่านขงจื้อสอนว่าเมื่ออายุ15เราตั้งใจมั่นกับการร่ำเรียนเมื่ออายุ30เราต้องตั้งหลักให้มั่นคงเมื่ออายุ40เราจะไม่พะวงสงสัยเมื่ออายุ50เราเริ่มรับรู้บัญญัติของสวรรค์เมื่ออายุ60หูของเราจะฟังโดยไม่หวั่นไหวและเมื่ออายุ70เราจะทำตามใจปรารถนาโดยไม่ละเมิดคันลองท่านขงจื้อนะคะท่านเสียชีวิตในอายุ74ปีค่ะแต่ไม่ใช่เพียงแค่หลักในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนะคะท่านยังมีหลักคำสอนในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคุณธรรมจริยธรรมหลักการปกครองหลักความกตัญญูและอีกมากมายในเรื่องราวของคำสอนของท่านและที่สำคัญเรามีจัดแสดงและประวัติความเป็นมาอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีค่ะ
1: คำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ไปคือคำว่าต้วนอู่เจี๋ยแปลว่าเทศกาลไหว้ขนมจ้างค่ะถ้าเราจะพูดว่าเทศกาลไหว้ขนมจ้างตรงกับวันที่5เดือน5ของทุกปีตามปฏิทินจันทรคติจีนภาษาจีนคือต้วนอู่เจี๋ย是每年农历五月初五อีกครั้งนึงนะคะต้วนอู่เจี๋ย是每年农历五月初五อีกตัวอย่างนึงนะคะถ้าเราพูดว่าเทศกาลไหว้ขนมจ้างมีประเพณีนิยมในการกินขนมจ้างดื่มเหล้าสวงขวางแข่งเรือมังกรเป็นต้นภาษาจีนพูดว่าต้วนอู่เจี๋ย有吃粽子喝雄黄酒赛龙舟等习俗อีกครั้งนะคะต้วนอู่เจี๋ย有吃粽子喝雄黄酒赛龙舟等习俗
0: หวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะนำคำศัพท์คำนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเลยทีเดียวครับก่อนจากกันไปมีคำคมสอนใจดีๆจากพี่เหมียวมาฝากอีกแล้วครับ
1: ค่ะต้วนอู่เจี๋ย拜年不是时候หมายถึงว่าอวยพรตรุษจีนในเทศกาลวันไหว้ขนมจ้างไม่ถูกเวลา
0: เหรอฮะแต่ว่าจริงๆก็คือทำอะไรไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลานั่นเองเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ใส่ชุดดำไปงานแต่งงานก็ไม่เหมาะ
1: ใช่ค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี4หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504-8191-3หรือที่ www.sgou.ac.gh เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
4: ฮะแม่รู้ได้ไง
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์ STOU Channel

วัสดีค่ะในการจัดรายการวิทยุโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการเพลงนะคะเราต้องรู้ว่าเพลงเป็นเพื่อนของผู้ฟังผู้ฟังเนี่ยฟังเพลงเพราะเขาอยากจะมีความสุขแล้วเขาฟังเพลงเป็นเพื่อนดังนั้นเวลาที่เราจัดรายการค่ะเราจะต้องเป็นอะไรล่ะคะแน่นอนเลยเราจะต้องเป็นเพื่อน

ผู้ฟังถ้าเราใช้คำว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคเราจะต้องมีการติดต่อหรือว่าจะต้องมีการสื่อสารกับผู้ฟังถูกไหมคะแล้วเราจะติดต่อสื่อสารกับผู้ฟังอย่างไรอย่างแรกเลยค่ะเราต้องตั้งตัวเองก่อนนะคะว่าเราจะเป็นเพื่อนของคุณผู้ฟังได้อย่างไรนะคะมันเป็นเรื่องยากนะในการที่จะพูดอยู่คนเดียวนะเวลาที่คุณจัดรายการวิทยุนะคะคุณจะอยู่ในห้องในสตูดิโอนะคะแล้วก็ไม่มีผู้ฟังตัวจริงมานั่งหรอกค่ะนะคะเราจะพูดกับอะไรเราจะพูดกับไมโครโฟนนะคะแล้วคนที่ได้ฟังเราจริงๆในตอนนั้นที่เราคิดว่าเขาได้ยินก็คือช่างเทคนิคค่ะเราจะอยู่กับช่างเทคนิคอยู่แค่นั้นเองแต่ผู้ฟังของเราจริงๆเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่ในที่ไกลๆแล้วเขาฟังเราผ่านวิทยุแต่เราเองเนี่ยจำเป็นจะต้องมีจินตนาการในการที่เราจะคิดว่าเวลาที่เราพูดออกไปเรากำลังพูดให้คนที่เรารู้จักสนิทสนมรู้พูดให้เพื่อนของเราฟังนะคะทีนี้คุณต้องตั้งให้ดีค่ะว่าผู้ฟังของคุณเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้จัดรายการกับผู้ฟังมักจะอายุใกล้ๆกันนะคะทำไมจะต้องอายุใกล้ๆกันมันคือเพื่อนกันค่ะนะคะเพื่อนของคุณมักจะอายุใกล้คุณใช่ไหมเพื่อนของคุณมักจะทำในบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนคุณมีความชอบเหมือนกันนะคะเจอประสบการณ์อะไรต่างๆเหมือนกันมีชีวิตที่ดำเนินมาคล้ายๆกันนั่นแหละค่ะให้คุณคิดว่าคุณกำลังเป็นเพื่อนกับผู้ฟังของคุณแล้วคุณจะต้องเข้าใจผู้ฟังของคุณอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณจะต้องยืนอยู่ข้างเดียวกันกับผู้ฟังของคุณเสมอการอยู่ข้างเดียวกันคืออะไรนะคะเช่นผู้ฟังของคุณเป็นวัยรุ่นคุณต้องเข้าใจเลยว่าอ๋อช่วงนี้กำลังสอบใช่ไหมเพื่อนๆกำลังเครียดกันอยู่คุณผู้ฟังกำลังเครียดกันอยู่กับการท่องหนังสือใช่ไหมไม่เป็นไรใจเย็นๆนะค่อยๆไปเพราะว่าเราทำดีที่สุดแล้วค่อยๆอ่านหนังสือไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องเข้าใจว่าเขากำลังเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาแล้วตัวเราเป็นเหมือนเพื่อนคนนึงที่จะคอยพูดปลอบโยนปลอบใจพูดด้วยความเข้าใจนะคะนี่คือการเป็นเพื่อนค่ะสมมุติว่าเราจัดรายการเพลงเพื่อคนสูงวัยนะคะคนสูงวัยผู้ฟังของเราจะอาจจะอายุประมาณ50คนอายุ50มีความห่วงใยเรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็เรื่องของสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ต้องเข้าใจเขานะคะแล้วก็พูดให้ฟังนะคะด้วยน้ำเสียงที่เป็นเพื่อนกับคนอายุ50นะคะเช่นช่วงต่างๆเหล่านี้เป็นช่วงที่เรากำลังห่วงใยเรื่องของสุขภาพใช่ไหมคะคุณผู้ฟังไปฉีดวัคซีนกันแล้วหรือยังนะคะหรือคุณผู้ฟังมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหรือเปล่านะคะไม่เป็นไรค่ะค่อยๆไปนะเราออกกำลังกายทุกวันค่ะเพื่อให้เรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเห็นไหมคะเวลาที่เราพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราพูดเหมือนเราเข้าใจเขาอะเหมือนเรารู้ว่าเขากำลังคิดอะไรนะคะนี่คือการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังของเราด้วยความเข้าใจก่อนแล้วเราก็พูดไปทางเดียวนะคะพูดไปโดยคิดว่าเขาคงจะคิดเรื่องนี้เขาคงจะทุกเรื่องนี้แล้วเราก็พูดไปเพื่อให้เขาฟังแล้วก็เกิดความสบายใจขึ้นนะคะอันนี้คือเราคิดไปก่อนเลยนะคะว่าผู้ฟังของเราเป็นอย่างไรแล้วเราก็พูดแบบนั้นแต่ในปัจจุบันนี้นะคะมันง่ายขึ้นนิดนึงคือเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้ฟังของเราได้นะคะโดยอะไรคะ 1. สามารถโทรศัพท์เข้ามาคุยออนไลน์ในรายการได้เหมือนกันนะคะเราก็คุยสามารถเอาเสียงเข้ามาแล้วก็คุยผ่านแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็ได้ยินไปด้วยนะคะมันก็ทำให้รู้สึกว่าเกิดความใกล้ชิดผู้จัดรายการคนนี้มีการพูดคุยกับผู้ฟังทางบ้านได้ด้วยนะคะหรือบางทีเราอ่านจาก SMS หรืออ่านจาก LINE นะคะเดี๋ยวนี้มันง่ายนะคะคุณมีมือถือหรือมีเครื่องอะไรก็ตามแล้วคุณก็เปิดนะคะถ้าเผื่อว่าคุณสามารถที่จะพูดชื่อเขาได้ผู้ฟังเดี๋ยวนี้ชอบอ๋อคุณวิจิตราเขียนมาบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้นะคะเอาละวันนี้จะเปิดให้ฟังเป็นพิเศษเลยสำหรับคุณที่ขอมาโอ้คุณวิจิตราอันนี้สมมตินะคะคุณวิจิตราฟังอยู่ทางบ้านจะรู้สึกโอ้ดีจังเลยผู้จัดรายการเขาเห็นสิ่งที่ฉันเขียนไปด้วยเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังคุยกับเขาเรากำลังมีบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อมต่อกับเขานะคะนี่คือสิ่งที่ผู้จัดรายการสมัยนี้มีความจำเป็นที่จะต้องทำ

นะคะหรือบางทีเราอาจจะมีเกมหรือมีของรางวัลต่างๆเพื่อที่จะมามอบให้กับผู้ชมผู้ฟังของเราก็ได้นะคะเราก็จะต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ใช่ว่าเราจะพูดไปฝ่ายเดียวเหมือนสมัยก่อนนะคะคือพูดไปเรื่อยๆผู้ฟังก็ฟังแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะคะเราสามารถดึงผู้ฟังของเราให้เข้ามาฟังให้เข้ามาร่วมการจัดรายการได้ให้เข้ามาร่วมมีความเห็นต่างๆแล้วเราก็อ่านความเห็นของเขาได้เขาอยากจะฟังเพลงอะไรเราก็พูดคุยว่าคุณคนนี้นะคะขอเพลงนั้นเพลงนี้ผู้ฟังจะรู้สึกดีมากในการที่เรามีการติดต่อสื่อสารกับเขานะคะเขาจะรู้สึกใกล้ชิดแล้วจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้จัดรายการที่ไม่ได้ทิ้งผู้ฟังเลยนะคะนี่ก็คือปฏิสัมพันธ์ที่การเป็นผู้จัดรายการควรต้องมีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการจัดรายการเพลงนะคะแล้วก็การเลือกเพลงรวมไปถึงข้อมูลที่จะนำเรื่องราวข้อมูลของเพลงมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเวลาที่เราจะเลือกเพลงนะคะเราต้องรู้จักเพลงนั้นเป็นอย่างดีนะคะต้องถามเลยว่าคุณซึ่งเป็นผู้จัดรายการฟังเพลงนั้นมาเป็นอย่างดีแล้วหรือเปล่านะคะรู้ไหมว่าเพลงนั้นใครแต่งใครร้องนะคะหรือมีเรื่องราวมีข้อมูลที่มากไปกว่าแค่นี้นะคือสมัยนี้ต้องบอกเลยว่าผู้จัดรายการหลายๆคนนะคะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหมดเลยแล้วมันจบได้แค่นั้นแต่จริงๆแค่นั้นมันไม่เพียงพอค่ะนะคะเวลาที่เราจะเอาอะไรมาพูดนะคะให้ผู้ชมผู้ฟังของเราได้ฟังกันเนี่ยมันต้องมากกว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าใครร้องใครแต่งเมื่อไหร่แล้วก็หาข้อมูลมามันไม่ใช่แค่นั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถพูดได้จากข้อมูลนั้นก็จริงแต่มันจะต้องมาบวกนะคะกับสิ่งที่คุณเคยรู้มาในอดีตนะคะคุณจะได้พูดได้หรือบวกกับข้อมูลที่คุณไปค้นคว้ามาด้วยตัวของคุณเองอันนี้ถ้าเผื่อเป็นไปได้นะคะอยากบอกเลยว่าผู้จัดรายการทั้งหลายนะคะถ้าคุณหาข้อมูลจากคนเป็นจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้ข้อมูลที่มันเขาเรียกว่าข้อมูล emotional มากมายทีเดียวสมมุติว่าคุณไปงานแล้วคุณไปเจอนักร้องคนนี้ซึ่งคุณต้องเปิดเพลงของเขาในรายการคุณเข้าไปพูดคุยเลยค่ะเขาเป็นยังไงเขานิสัยยังไงเขาอะไรยังไงแล้วเก็บข้อมูลมาตลอดเวลานะคะแล้วเวลาที่คุณเอามาจัดรายการปั๊บนะคะคุณเอาสิ่งนั้นเนี่ยที่คุณได้รับเป็นข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ด้วยตัวของคุณเองเอามาผนวกกับข้อมูลในเชิงของข้อมูลที่มันเป็นประวัติที่คุณค้นหามาพอเอาสองตัวนี้มาเจอกันเวลาที่คุณพูดมันจะทำให้เกิดความน่าฟังมากยิ่งขึ้นสมมุติว่าเอาละค่ะวันนี้อยากจะเปิดเพลงของนักร้องคนหนึ่งให้คุณฟังโอ้แต่วันก่อนนะคะดิฉันได้มีโอกาสไปพบกับนักร้องท่านนี้ด้วยตัวของตัวเองเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อเลยขนาดตอนนี้เธออายุ60แล้วแต่ว่ายังสวยพริ้งอยู่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีน้ำเสียงที่ไม่ต่างไปจากที่เราเคยฟังที่เธอร้องเพลงในสมัยก่อนเลยเห็นไหมคะอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเอาสิ่งที่คุณรู้สึกเอาสิ่งที่คุณได้เป็นข้อมูลจริงที่คุณสัมผัสที่คุณค้นมานะคะมาบวกกันกับข้อมูลเดิมๆมันจะทำให้คุณคนที่ฟังอะค่ะรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เพิ่มเติมมากขึ้นเพราะสิ่งนี้คือจะทำให้ผู้จัดรายการแต่ละคนมีความแตกต่างเพราะทุกคนมีข้อมูลเดิมๆเหมือนกันหมดถูกไหมคะข้อมูลสิ่งเหล่านี้คุณค้นมาจากที่ไหนมันเหมือนกันแต่ข้อมูลประสบการณ์ข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้มาด้วยตัวของคุณเองตรงนี้ต่างหากที่จะทำให้ผู้จัดรายการแต่ละคนมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเอาสิ่งนี้มาแล้วมาบวกเข้าไปแล้วพูดออกไปมันก็จะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยมีอะไรที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเสน่ห์ค่ะอยากจะบอกว่าการทำรายการวิทยุเสน่ห์มันสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่ว่าแค่จัดรายการแล้วก็พูดไปเรื่อยๆแต่ละวันนะคะอย่างนั้นมันแค่เป็นคนเรียงเพลงไหมนะคะมันก็ไม่ใช่แต่คุณกว่าที่คุณจะเลือกเพลงแต่ละเพลงออกมาให้คุณผู้ฟังของคุณได้ฟังคุณต้องรู้ว่าคุณทำไมถึงเลือกเพลงนี้ให้เขาฟังนะคะอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเหตุผลในการที่เราจะเลือกเพลงให้เขาฟังเลือกเพลงนี้ให้คุณฟังเพราะว่าช่วงเวลาตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่บรรยากาศดีมากเราเลือกเพลงนี้ซึ่งมันเหมาะมากเนื้อหามันพูดถึงบรรยากาศที่เหมาะกับช่วงเวลานี้เลยทีเดียวนะคะเราเลือกเพลงนี้มาให้ฟังอะไรแบบนี้ค่ะเลือกให้มันเหมาะกับบรรยากาศให้มันเหมาะกับเทศกาลนะคะเทศกาลก็สำคัญเทศกาลหมายถึงช่วงเวลาตอนนี้เป็นช่วงเวลาอะไรนะคะเช่นตอนนี้มันเป็นเทศกาลบ๊ะจ่างสมมุตินะนะคะบ๊ะจ่างแล้วเพลงที่มันเกี่ยวข้องกับบ๊ะจ่างมีไหมเพลงที่มันเกี่ยวข้องกับอาหารการกินมีไหมนะคะหรือช่วงนี้เป็นช่วงของพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์กำลังสวยมากเลยมีฟูลมูน
คุณเลือกเพลงที่เกี่ยวข้องกับพระจันทร์เพราะๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังได้หรือไม่อะไรแบบนี้นะคะนี่คือการดึงสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับปฏิทินเกี่ยวข้องกับเทศกาลเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวของเรานะคะวันเวลาแล้วเอามาเลือกเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะนี่คือจะทำให้การที่เราจัดเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันมีเนื้อหานะคะแล้วมันมีที่มาที่ไปนะคะแล้วยิ่งคุณสามารถเรียงเพลงให้มันต่อเนื่องกันได้นะคะจากเพลงนี้แล้วต่อเพลงนี้แล้วต่อเพลงนี้ให้มันสอดคล้องโดยอารมณ์หรือสอดคล้องโดยท่วงทํานองของมันหรือสอดคล้องโดยศิลปินนะคะมันก็จะยิ่งทำให้การจัดรายการของคุณดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าฟังมากยิ่งขึ้นค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องราวของการเป็นผู้จัดรายการวิทยุนะคะจัดรายการวิทยุสนุกค่ะนะคะแม้ว่าคุณจะจัดมาแล้วเป็น10ปีคุณก็ยังสนุกอยู่เชื่อไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมีมากมายก็คือคุณจะต้องทำตัวของคุณให้มีเรื่องราวใหม่ๆอยู่เสมอนะคะวันนี้เราจะคุยกันว่าแล้วเราจะทำให้ตัวของเรามีอะไรอะไรอะไรเพื่อที่จะมาพูดได้อย่างไรนะคะอย่างแรกเลยคุณจะต้องเป็นคนที่ทันสมัยคอยอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าคุณไม่สนใจข่าวสารเลยไม่อ่านหนังสือเลยไม่ฟังอะไรเลยไม่ไปไหนเลยแบบนี้บางทีมันก็ตันมันก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะคะการอัปเดตข้อมูลนะคะการติดตามข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารของวงการเพลงเรื่องราวต่างๆของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาจะทำให้คุณมีข้อมูลใหม่ๆนะคะให้คุณสามารถเอามาเล่าเอามาบอกให้คุณผู้ฟังของคุณได้รู้สึกว่าอันนี้คุณมีอะไรให้มาเล่าใหม่ๆให้เขาฟังอยู่ตลอดเวลานะคะคุณจะต้องเป็นคนทันสมัยค่ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสมมุติว่าตอนนี้มันมีเราจัดรายการเพลงใช่ไหมคะถ้าช่วงนี้มีเรื่องราวของศิลปินคนไหนคุณก็ไปตามเรื่องราวของเขาเลยนะคะเขากำลังมีความรักเขาแต่งงานเขามีครอบครัวหรือตอนนี้เขาลงFacebook ว่าเขากำลังกินไม่เลิกหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเอาเรื่องนั้นมาอ่านนะคะอ่านให้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาสิ่งเหล่านี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังของคุณได้ฟังเป็นการอัปเดตข้อมูลเพราะว่าผู้ฟังอะค่ะจะว่าไปแล้วการที่เข้ามาฟังรายการเพลงนอกเหนือจากเพลงแล้วเขาก็อยากได้ฟังอะไรใหม่ๆนะคะให้เขารู้สึกอ๋อดีจังเลยผู้จัดรายการคนนี้เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังอะไรแบบนี้นะคะบางครั้งอาจจะมีการจัดคอนเสิร์ตนะคะก็อยากให้คุณหมั่นไปชมไปฟังไปหาประสบการณ์ไปดูด้วยตาของคุณเองนะคะแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาเล่าให้คุณผู้ฟังของคุณฟังเพราะบางทีผู้ฟังของคุณไม่ได้ไปด้วยเช่นนะคะคุณอาจจะเล่าว่าเมื่อวานไปฟังคอนเสิร์ตการแสดงของพี่คนนั้นพี่คนนี้ศิลปินคนโปรดนะคะสนุกมากเลยคนดูกันเยอะมากร้องเพลงนั้นร้องเพลงนี้แต่งตัวอย่างไรนะคะพูดอะไรบนเวทีหรือเกิดอะไรขึ้นบนเวทีคุณเอาสิ่งละอันพันละน้อยแบบนี้มาเล่าสลับกันกับเปิดเพลงของศิลปินคนนั้นมันจะทำให้นะคะรายการของคุณดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือจากนั้นคุณจะต้องเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตคืออะไรนะคะเวลาที่เราไปไหนค่ะตาดูหูฟังคอยมองคอยเห็นนะคะเก็บเรื่องราวต่างๆข้างทางเก็บเรื่องราวต่างๆที่คุณเดินไปบนถนนเก็บเรื่องราวที่คุณคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้นะคะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เก็บมาแล้วมาประมวลดูว่าเรื่องนี้น่าสนใจแล้วเอามาเล่านะคะคือมันไม่จำเป็นจะต้องมีเรื่องราวสาระอะไรมากมายแล้วค่ะแต่ว่าบางทีการเก็บเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มาเล่าให้ฟังนะคะก็จะทำให้ผู้ฟังของคุณได้รู้สึกเห็นภาพไปด้วยเช่นนะคะเมื่อวานได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดค่ะนะคะได้มองเห็นว่าข้างทางต้นไม้เขียวขจีมากๆเลยก็คงจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกต้นไม้ก็เลยได้น้ำนะคะได้ปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็เขียวขจีถ้าเผื่อคุณผู้ฟังจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะอย่ามองไปแต่ข้างให้มองไปที่ข้างถนนแล้วก็มองต้นไม้ด้วยจะทำให้คุณสดชื่นมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนมาจากสายตาของคุณในการที่คุณจะมองแล้วคุณเก็บข้อมูลมานะคะอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องท่องเที่ยวอาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณเดินทางก็ได้นะคะวันนี้ผ่านถนนเส้นนี้โหเขากำลังทำถนนกันอยู่นะคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังเลยอย่าเพิ่งผ่านนะเพราะว่าเขากำลังทำถนนฝุ่นเยอะมากเห็นไหมมันก็จะเป็นสิ่งละอันพันละน้อยที่เป็นประโยชน์ที่คุณผู้ฟังฟังแล้วนะคะได้ประโยชน์ในการที่เขาจะได้รู้ว่าโอเคถนนเส้นนี้เขาจะต้องไปหรือเปล่านะคะหรือบางทีคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปพบใครนะคะได้พูดคุยกับใครคุณก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเล่าได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่คุณไปพบเป็นศิลปินนะคะเพราะว่าเราเปิดเพลงใช่ไหมคะหรือเป็นนักแต่งเพลงนะคะหรืออาจจะเป็นโปรดิวเซอร์หรือเป็นนักดนตรี
นะคะถ้าคุณไปข้างนอกแล้วเจอคนเหล่านี้ขอให้กระโจนเข้าไปหาข้อมูลเลยนะคะไปคุยกับเขานะคะเพื่อเราจะได้มีข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะคือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากๆเพราะว่าการที่เราเป็นผู้จัดรายการวิทยุไม่ใช่ว่าเอาแต่เพลงมาเปิดอยู่ตลอดเวลาจำได้ใช่ไหมคะว่าเราพูดว่าเราจะต้องบวกเรื่องราวที่เราจะต้องพูดนะคะแน่นอนเรื่องราวที่เราจะต้องพูดถ้าเป็นเรื่องราวของเพลงนักแต่งเพลงศิลปินพูดไปเถอะค่ะพูดไปยังไงผู้ฟังก็ชอบที่จะฟังนะคะแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่เราจะต้องเก็บมาระหว่างทางนะคะแล้วเอามาบวกกันนี่จะทำให้คุณสามารถที่จัดรายการได้ยังครูจัดรายการมานะคะหลายปีมากๆก็ยังไม่หมดเรื่องราวที่จะเล่าเลยเชื่อไหมเพราะอะไรเพราะว่าเราก็จะรู้สึกแต่สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะแล้วก็เก็บเรื่องราวต่างๆเอามาเล่าได้อยู่เสมอแล้วผู้ฟังก็จะชอบที่จะฟังเรื่องราวที่เราเล่าให้เขาฟังค่ะ

0: สวัสดีค่ะเราได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดรายการวิทยุรายการเพลงมาก็หลายตอนแล้วนะคะมาถึงตอนนี้ครูก็อยากจะเรียกว่าแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันนะคะว่าเราควรจะทำอะไรหรือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรนะคะครูอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองจะต้องตั้งธงอย่างหนึ่งค่ะนะคะว่าเราควรจะต้องมีความคิดเป็นบวกนะความคิดเป็นบวกคือความรู้สึกเป็นสุขนะคะเราอย่าคิดอะไรที่เป็นลบที่เป็นลบมันทำให้เกิดลบใช่ไหมมันทำให้เกิดความทุกข์ค่ะนะคะเพราะว่าครูเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าผู้ฟังอยากมีความสุขเขาอยากฟังเราแล้วสบายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพูดให้เขาฟังก็คือความเป็นบวกอยู่เสมอนะคะความเป็นบวกมันจะทำให้เราคิดดีแล้วก็พูดดีนะคะขอให้เราคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราพูดอย่าทำร้ายใครนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นบวกนะคะเราอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีของบางสิ่งบางอย่างเช่นอย่าพูดอะไรที่มันเป็นลบนะคะอย่าทำให้สิ่งต่างๆที่เราพูดนั้นรู้สึกไม่ดีอย่าด่าใครนะคะโอ้เพลงนี้ไม่ดีเลยโอ้สถานการณ์นี้ไม่ดีเลยนะคะคืออย่าพูดในเชิงที่ว่าเราวิจารณ์แล้วทำให้เขาเสียหายนะคะอันนี้คือเป็นลบนะคะไม่ว่าจะเป็นคนอื่นหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็ดีนะคะอย่าทำให้ตัวเราเองรู้สึกไม่ดีเช่นบางทีวันนี้ไม่ค่อยสบายนะคะก็อาจจะจัดรายการได้ไม่ดีเท่าที่ควรไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องพูดเลยค่ะผู้ฟังไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าเราสบายหรือไม่สบายนะคะเราควรจะสบายเอาอย่างนี้ดีกว่าเราควรจะต้องมีความสุขนะคะเราก็ควรจะต้องพูดเรื่องดีๆให้เขาฟังอยู่ตลอดเวลาพูดด้วยรอยยิ้มอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะถ้าเผื่อว่าเรามีความสุขและถ่ายทอดทุกสิ่งอย่างมีความสุขผู้ฟังก็จะมีความสุขไปด้วยนะคะอย่าตื่นเต้นตกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะถ้าเผื่อว่ามีปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะหน้านะคะปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้าระหว่างที่เราจัดรายการเกิดขึ้นได้เสมอนะคะถ้าคุณจัดรายการสดนะคะคุณเองคุณจะต้องมีสติสมาธิมากพอสมควรที่จะไม่ตกใจกับมันนะคะแล้วก็ใช้ความคิดเชิงบวกความคิดเชิงบวกมันจะต้องมีอยู่เสมอความคิดเชิงบวกจะทำให้คุณสามารถมีไหวพริบในการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้สมมติเราเปิดเพลงมานะคะแล้วเพลงมันเกิดกระตุกนะคะแผ่นเสียงตกร่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ให้ใช้สติสมาธิในการที่จะพูดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะอย่าไปด่าใครเช่นอย่าไปด่าช่างเทคนิคคุณเอาเพลงอะไรมาเปิดในวันนี้ไม่ต้องนะคะหรือด่าตัวเองโอ้วันนี้ผมแย่มากเลยผมเอาเพลงอะไรมาไม่ต้องนะคะใช้ความคิดเชิงบวกค่ะเช่นสมมุติมันกระตุกปั๊บความคิดเชิงบวกของคุณจะพูดว่าอะไรเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ล่ะคะนะลองคิดดูค่ะก็อาจจะพูดได้ว่าโอ้วันนี้เพลงหยุดหายไปไม่เป็นไรเพลงอาจจะเหนื่อยไปเดี๋ยวจะหาเพลงอื่นที่มันสามารถที่จะเปิดได้ยาวได้ตลอดทั้งเพลงให้เพลงที่เปิดเมื่อสักครู่นี้พักไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะหาเพลงใหม่มาให้คุณฟังคือไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจกับมันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเกิดสถานการณ์ได้อยู่ตลอดเวลานะคะเราสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือบางทีนะคะมีการออนไลน์นะคะหรือว่ามีโฟนอินเข้ามาโฟนอินจะมีปัญหาเยอะค่ะเช่นเสียงครืดคลาดเสียงหายไปก็ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจสมมติกำลังคุยอยู่เสียงหายไปนะคะก็บอกว่าเอาล่ะไม่เป็นไรนะคะเสียงช่วงนี้ก็อาจจะระบบอาจจะไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะต่อสายใหม่นะคะแต่ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจแล้วมีเสียงตกใจไปด้วยไม่ใช่นะคะทำเสียงให้มันเป็นธรรมชาติสบายๆไปเรื่อยเพื่อไม่ให้ผู้ฟังของเรารู้สึกตื่นเต้นตกใจไปกับสิ่งนั้นด้วยนะคะให้มันคลือๆไปค่ะนะใช้วิธีนี้ให้มันแบบเนียนๆไปใช้คำนี้ก็ได้ให้มันเนียนๆไปนะคะนอกเหนือจากนั้นตัวเราเองนะคะอย่าได้จิตตกจะเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนค่ะเวลาที่เราเจอสถานการณ์อะไรต่างๆเพราะเราเป็นคนใช่มั้ยนะคะบางทีเราอาจจะเจอเรื่องอะไรต่างๆมาวันนี้ไม่อยากจัดรายการเลยนะคะหรือบางทีโอ้วันนี้มีเรื่องปวดหัววันนี้ได้รับข่าวโน้นข่าวนี้มานะคะไม่ได้ค่ะนะคะเมื่อจัดรายการแล้วตั้งสติสมาธินิดนึงนะคะก่อนจัดรายการทุกครั้ง ให้ตั้งสติโดยกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพื่อดึงสมาธิของคุณดึงสติของคุณมานะคะแล้วก็นึกถึงผู้ฟังของคุณเป็นหลักว่าผู้ฟังของคุณนับพันนับหมื่นกำลังตั้งใจเพื่อที่จะฟังเพลงเพื่อที่จะฟังสิ่งดีๆจากคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมีความทุกข์เรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีในหัวความคิดอะไรต่างๆที่มันไม่ดียกมันออกไปเลยค่ะนะคะแล้วก็สูดลมหายใจแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเอาละเดี๋ยวเราจะจัดรายการอย่างมีความสุขนะคะมันก็จะทำให้คุณสามารถที่จะทำให้รายการของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนะคะแล้วผู้ฟังของคุณก็จะชื่นชอบนะคะชื่นชอบที่จะฟังของคุณรายการของคุณต่อไปเรื่อยๆนะคะอยากให้คุณทุกๆคนนะคะมีความสุขกับการจัดรายการแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับการเป็นสื่อนะคะวิทยุเป็นสื่อที่รวดเร็วเป็นสื่อที่ทันสมัยและเป็นสื่อที่ไม่ตกยุคแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนช่องทางไปอาจจะเป็นช่องทางของคลื่นวิทยุอาจจะเป็นช่องทางของออนไลน์หรือจะเป็นช่องทางใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการสื่อสารด้วยตัวของคุณเองนะคะกับเพลงที่คุณตั้งใจจะเอามาให้เขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ขอให้คุณเติมสิ่งใหม่ๆให้กับตัวคุณเองอยู่เสมอขอให้คุณนะคะมีความสุขอยู่เสมอกับการจัดรายการกับการทำงานนั่นจึงจะทำให้คุณสามารถทำรายการได้อย่างราบรื่นนะคะคุณอาจจะจัดรายการ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่คุณไม่เคยเหนื่อยเลยถึงแม้3ชั่วโมงแล้วแต่คุณก็ยังมีความสุขกับการจัดรายการไปจนตั้งแต่ต้นไปจนจบรายการในแต่ละวันนะคะแล้วเมื่อขึ้นรายการใหม่ในวันใหม่นะคะคุณก็ยังมีพลังนี่คือสิ่งที่นักจัดรายการวิทยุต้องมีค่ะนะคะเราจะต้องมีพลังเราจะต้องมีความสุขเราจะต้องมีความคิดเชิงบวกแล้วเราจะต้องมีความอยากที่จะจัดรายการแล้วภาคภูมิใจกับหน้าที่ของเรานะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่อยากจะมาเป็นผู้จัดรายการวิทยุลองประมวลดูนะคะว่าคุณเป็นคนแบบไหนแล้วก็นะคะอยากจะขอให้ทุกคนมีพลังในการที่จะทำให้ตนเองเป็นผู้จัดรายการที่ดีที่มีความสุขแล้วก็เป็นสื่อที่ดีขออวยพรให้ทุกท่านเป็นผู้จัดรายการที่ดีและมีความสุขและประสบความสำเร็จทุกท่านเลยนะคะ
1: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504-7777
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะสำหรับหน่วยนี้เนี่ยเป็นหน่วยที่5ค่ะชื่อหลักการและเทคนิคการผลิตรายการพูดคุยบทความสนทนาสัมภาษณ์และอภิปรายนะคะจะเป็นหน่วยที่รวบรวมหลักการและเทคนิคในการผลิตรายการหลายประเภททั้งหมด5ประเภทนะคะเข้าไว้ด้วยกันนะทีนี้ในหน่วยนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ตอนหลักๆนะตอนแรกเนี่ยก็คือกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการพูดคุยและบทความทางวิทยุกระจายเสียงนะคะในตอนนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2เรื่องนะคะก็คือกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการพูดคุยและอีกเรื่องนึงก็คือกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการบทความนะคะสำหรับตอนที่2นะคะก็คือกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการสนทนาสัมภาษณ์และอภิปรายทางวิทยุกระจายเสียงนะคะในตอนที่2เนี่ยจะแบ่งเป็น3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการสนทนาเรื่องที่2คือกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการสัมภาษณ์นะและเรื่องที่3เป็นเรื่องสุดท้ายก็คือกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการอภิปรายวิทยุกระจายเสียงนะก็จะมีทั้งหมด3เรื่องหลักนะในตอนที่2นะถ้ารวมทั้งหน่วยแล้วเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการผลิตรายการทั้ง5ประเภทนะทีนี้เรามาดูแต่ละเรื่องกันค่ะในเรื่องแรกนะคะกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการพูดคุยทางวิทยุกระจายเสียงนะรายการพูดคุยทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเป็นรายการที่ผู้ฟังและนักศึกษาเองเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันมากที่สุดนะเป็นรูปแบบการผลิตรายการที่ค่อนข้างง่ายที่สุดนะก็คือเป็นการพูดคุยกับผู้ฟังโดยตรงคนที่พูดเนี่ยอาจจะเป็นรายการเพลงประเภทต่างๆที่เป็นลักษณะของดีเจซึ่งเราจะคุ้นเคยกันเนี่ยก็เป็นลักษณะของรายการพูดคุยนะคือผู้ดำเนินรายการเนี่ยพูดคุยกับผู้ฟังโดยตรงนะจุดเด่นและความน่าสนใจของรายการประเภทนี้เนี่ยก็คือตัวผู้ดำเนินรายการเองนะคะถ้าเกิดว่าผู้ดำเนินรายการเนี่ยดำเนินรายการได้น่าสนใจนะเป็นคนที่มีความรู้มีข้อมูลรวมทั้งมีลีลาการพูดมีน้ำเสียงที่น่าสนใจเนี่ยก็จะทำให้รายการเนี่ยชวนฟังนะแล้วก็จะเป็นรายการที่ผู้ฟังเนี่ยจะต้องติดตามเพราะว่าติดใจผู้ดำเนินรายการนะคะรายการประเภทพูดคุยเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลนะให้สาระให้ความรู้ไปพร้อมๆกับความบันเทิงนะคะทีนี้การรายการพูดคุยทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำเสนอได้2แบบนะคะแบบแรกคือการนำเสนอแบบเดี่ยวนะก็คือนำเสนอเป็นตัวรายการเอง

นะรายการประเภทนี้เนี่ยอาจจะมีความยาวได้ตั้งแต่10ถึง30นาทีนะกับอีกแบบหนึ่งก็คือนำเสนอโดยเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่นๆเช่นอาจจะนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของรายการสารคดีนะหรืออาจจะนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของรายการวาไรตี้หรือรายการปกิณกะก็ได้นะคะหากจะนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีความยาวของรายการที่หลากหลายไปนะคะขึ้นอยู่กับตัวรายการนั้นๆนะคะทีนี้เรามาดูกระบวนการในการผลิตรายการพูดคุยทางวิทยุกระจายเสียงกันนะคะในกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะแบ่งเป็นจริงๆแล้วแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะคะก็คือขั้นของการเตรียมการหรือการวางแผนขั้นที่2ก็คือขั้นของการผลิตและขั้นที่3นะคะเป็นขั้นของการตัดต่อแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึง2ขั้นตอนหลักนะเพราะว่าเราเน้นเรื่องของขั้นตอนการเตรียมการและการผลิตนะส่วนการตัดต่อเนี่ยก็จะไปพูดถึงในอีกหน่วยนึงนะคะทีนี้มาดูกระบวนการผลิตรายการพูดคุยทางวิทยุกระจายเสียงนะคะในขั้นของการวางแผนหรือการเตรียมการเนี่ยก็ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ4ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการวางแผนการผลิตนะในขั้นตอนของการวางแผนการผลิตรายการเนี่ยผู้ผลิตก็จะต้องกำหนดแนวคิดหลักนะหรือคอนเซปต์ของรายการนะกำหนดวัตถุประสงค์ของรายการว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะแล้วก็กำหนดกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายของรายการนั้นๆนะคะ เราจะพูดโดยภาพรวมว่ากระบวนการในการผลิตรายการไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามเนี่ยนักศึกษาจะต้องกำหนดกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะไม่ใช่การกำหนดว่ากลุ่มผู้ฟังคือผู้ฟังทั่วไปหรือว่าผู้ฟังทั้งประเทศนะคะอันนั้นไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายต้องมีลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงคือคนที่เราออกแบบตัวรายการของเราเนี่ยเพื่อจะสื่อสารไปยังกลุ่มนั้นๆนะเราอาจจะใช้เรื่องของเกณฑ์ทางประชากรมาแบ่งเช่นจะแบ่งโดยอายุจะแบ่งโดยเพศนะหรือจะแบ่งโดยการศึกษาหรือจะแบ่งโดยพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทต่างๆก็ได้นะแต่ว่านักศึกษาต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนส่วนกลุ่มผู้ฟังทั่วไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มเป้าหมายรองนะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องกำหนดวิธีการนำเสนอนะคะว่าถ้าเราตัดสินใจว่าจะเป็นรายการพูดคุยแล้วเนี่ยวิธีการนำเสนอในนั้นเนี่ยอาจจะมีองค์ประกอบอย่างอื่นอีกหรือไม่ก็ตามนะคะขั้นตอนที่2หลังจากวางแผนการผลิตแล้วนะคะก็จะต้องมากำหนดหัวข้อหรือประเด็นสำหรับตอนนั้นๆว่ารายการนั้นๆที่ออกอากาศในครั้งนั้นๆเนี่ยมีหัวข้ออะไรประเด็นที่นำเสนอหลักเนี่ยคือประเด็นอะไรนะคะหลังจากกำหนดหัวข้อหรือประเด็นหลักรวมถึงประเด็นย่อยแล้วเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยก็จะต้องมาค้นคว้าข้อมูลนะประเด็นที่ต้องการจะนำเสนอนะเพื่อที่จะนำไปเขียนบทนะคะบทของรายการพูดคุยทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นบทแบบกึ่งสมบูรณ์นะคะก็คือไม่ใช่บทที่กำหนดคำพูดทุกคำพูดลงไปในบทนะคะสำหรับผู้ดำเนินรายการบางท่านนะคะที่เป็นผู้ดำเนินรายการที่มีประสบการณ์สูงนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมากเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะใช้วิธีของการเขียนบทแบบเขาโครงหรือว่าโครงร่างนะคะก็คือว่าผู้ดำเนินรายการท่านนั้นอาจจะกำหนดเพียงว่าจะพูดเนื้อหาอะไรบ้างนะแล้วท่านก็สามารถที่จะพูดคุยหรือเล่าออกมาจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์หรือเป็นความรู้ของตัวเองนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องเขียนมาเป็นบทอย่างละเอียดก็ได้นะคะนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ดำเนินรายการเองนะคะนี้ในขั้นตอนของการเตรียมการและวางแผนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนของการผลิตการผลิตรายการพูดคุยทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะคะหลักๆก็คือ1ต้องเปิดเรื่องนะคะก็คือเริ่มต้นเนี่ยควรจะต้องน่าสนใจนะต้องดึงดูดใจผู้ฟังเพื่อที่จะเป็นลักษณะของการใช้คำว่าฮุกนะคะฮุกในที่นี้หมายถึงตะขอที่จะเกี่ยวตัวผู้ฟังไว้กับรายการนะคะเพราะนั้นการเปิดเรื่องให้น่าสนใจนะอันที่2นะคะก็คือต้องแจ้งจุดเด่นนะคะก็ต้องแจ้งว่ารายการพูดคุยของตอนนั้นๆเนี่ยจะมีจุดเด่นหรือมีประเด็นใดที่จะนำเสนอนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการพูดคุยนะคะการพูดคุยเนี่ยควรจะเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่ารายการพูดคุยเนี่ยจุดเด่นอยู่ที่การฟังแบบสบายๆเป็นธรรมชาติ

ผู้ฟังควรจะรู้สึกเหมือนกับนั่งฟังเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเล่าอะไรสักเรื่องหนึ่งให้ฟังเพราะนั้นจะต้องมีความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ชวนฟังก็จะทำให้เขาติดตามฟังรายการไปเรื่อยๆนะคะส่วนที่สี่การใช้ภาษาในรายการพูดคุยนะจะใช้ภาษาที่ค่อนข้างไม่เป็นทางการหรือจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาพูดนะคะแต่เป็นภาษาพูดที่ต้องมีความสุภาพนะคะไม่มีการใช้คำหยาบคายอะไรทั้งหลายนะเป็นภาษาพูดแบบสุภาพนะคะส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือการปิดรายการนะคะคือการปิดรายการของการพูดคุยเนี่ยควรจะปิดรายการอย่างประทับใจอาจจะแจ้งอาจจะสรุปสิ่งที่พูดมานะคะหรือว่าจะแจ้งว่าตอนต่อไปเนี่ยรายการจะนำเสนออะไรเพื่อจะให้ผู้ฟังเนี่ยกลับมาฟังรายการของเราอีกก็ได้นะคะนั่นคือกระบวนการในการผลิตนะคะ

ีนี้มาดูเทคนิคในการผลิตรายการพูดคุยทางวิทยุกระจายเสียงนะคะเทคนิคหลักๆมี4เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือว่าควรจะต้องมีเอกลักษณ์ของรายการนะคะการคุยทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะก็คือผู้ดำเนินรายการเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้ดำเนินรายการเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของรายการได้นะคะก็เอกลักษณ์ก็คือเป็นจุดเด่นที่มันแตกต่างจากรายการประเภทอื่นๆที่ทำให้คนติดตามฟังนะคะส่วนที่สองเนี่ยก็คือเนื้อหาของรายการพูดคุยทางวิทยุเนี่ยควรจะหลากหลายแต่มีเอกภาพนะคะก็คือไม่ใช่ว่าจะนำทุกเรื่องมาพูดคุยได้นะคะแต่ว่าจะต้องมีการเลือกเรื่องนะคะมาร้อยเรียงกันอย่างมีเอกภาพและชวนฟังนะคะอันที่สามซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเลือกสรรผู้ดำเนินรายการอย่างที่กล่าวไปนะคะรายการพูดคุยจะมีเสน่ห์หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินรายการเป็นหลักเลยนะผู้ดำเนินรายการที่ดีเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติที่รู้กว้างนะมีความรอบรู้ที่รอบด้านรวมทั้งมีประสบการณ์มีลีลาการพูดที่น่าสนใจนะรวมทั้งมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะนอกจากนี้เนี่ยเทคนิคที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเนื่องจากการพูดคุยเนี่ยคือการพูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนคนฟังกำลังนั่งฟังเพื่อนเล่าเรื่องให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีการพูดคุยอาจจะมีการสอดแทรกเกร็ดต่างๆนะคะให้เป็นลักษณะของการพูดคุยที่เป็นธรรมชาติเหมือนในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอดแทรกเกร็ดก็จะช่วยให้รายการเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

ลังจากกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการพูดคุยไปแล้วนะคะคราวนี้มาถึงเรื่องที่2นะกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการบทความทางวิทยุกระจายเสียงนะคะรายการบทความเนี่ยจะมุ่งให้เนื้อหาสาระในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้เสียงเพียงเสียงเดียวนะก็คือเสียงผู้พูดหรือผู้ดำเนินรายการโดยที่ไม่มีเสียงดนตรีหรือว่าเสียงประกอบอื่นๆนะรายการบทความเนี่ยอาจแบ่งเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือเป็นรายการบทความแบบให้ความรู้นะแบบที่2ก็คือให้ข้อคิดเห็นนะแบบที่2เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะนำเสนอประเด็นทางสังคมที่กำลังเป็นที่สนใจนะแบบที่3เนี่ยก็คือรายการบทความประเภทโน้มน้าวใจนะเป็นรายการส่วนใหญ่จะสะดุดีคุณงามความดีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะที่มาดูกระบวนการในการผลิตรายการบทความทางวิทยุกระจายเสียงนะคะใน2ขั้นตอนหลักขั้นตอนแรกคือการเตรียมการนะก็จะเป็นคล้ายๆกับรายการพูดคุยนะคะก็คือมีการวางแผนกำหนดแนวคิดวัตถุประสงค์กำหนดกลุ่มผู้ฟังและกำหนดวิธีการนำเสนอที่ชัดเจนนะอันที่2ในการวางแผนก็คือต้องกำหนดหัวข้อหรือประเด็นในการนำเสนอนะโดยคำนึงถึงความสนใจของผู้ฟังนะรวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับเป็นหลักหลังจากนั้นก็เป็นการค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาเขียนบทนะบทของรายการบทความทางวิทยุกระจายเสียงจะเป็นบทสมบูรณ์นะคะซึ่งแตกต่างจากรายการพูดคุยนะที่เป็นบทแบบกึ่งสมบูรณ์นะคะเนื่องจากว่ารายการบทความเนี่ยจะเน้นเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารและสาระนะคะเพราะฉะนั้นบทที่สมบูรณ์จึงจำเป็นนะในขั้นตอนการผลิต

รายการบทความนะคะก็คือควรจะเปิดเรื่องอย่างน่าสนใจนะคะอาจใช้วิธีการตั้งคำถามนะหรือว่าหยิบยกข่าวสำคัญมานะหรือว่ายกคำพูดหรือสุภาษิตของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะนำเสนอนะคะอันที่สองก็คือจะต้องมีเนื้อหาที่เข้า

รวมทั้งการปิดรายการเนี่ยควรจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังนะคะทีนี้มาถึงเทคนิคของการผลิตรายการบทความทางวิทยุกระจายเสียงนะคะข้อแรกก็คือจะต้องคัดสรรผู้นำเสนอหรือผู้ดำเนินการหรือผู้ใช้เสียงในรายการบทความนั้นๆเนี่ยอย่างใดความงามของดอกไม้เนี่ยเสียงที่ใช้อาจจะควรเป็นเสียงผู้หญิงมากกว่าที่จะเป็นเสียงผู้ชายนะนี่คือลักษณะของบุคลิกภาพทางเสียงที่เหมาะกับเนื้อหานะมีลีลาการอ่านและจังหวะที่เหมาะสมกับเนื้อหานะคะถ้าหากว่ารายการเนี่ยมีความยาวมากนะคะอาจจะใช้เสียง2คนได้นะคะก็คือเพื่อที่จะไม่ให้รายการเนี่ยน่าเบื่อนะคะเพราะนั้นก็อาจจะใช้เสียงสลับ2เสียงนะอันนี้คือเทคนิคในการผลิตรายการบทความทางวิทยุกระจายเสียงค่ะ

ค่ะเราได้เรียนรู้เรื่องของกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการพูดคุยนะเทคนิคและกระบวนการผลิตรายการบทความทางวิทยุกระจายเสียงไปแล้วนะคะมาถึงในเรื่องที่3นะกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงนะรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงจะแตกต่างจากรายการพูดคุยและรายการบทความนะเพราะว่าจะเป็นการพูดคุยระหว่างผู้ดำเนินรายการ2คนนะในประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรืออาจจะเป็นหลายประเด็นนะคะในการพูดคุยระหว่างกันนะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องของกระบวนการและเทคนิคการผลิตเนี่ยเรามาดูประเภทของรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงกันนะสามารถจะแบ่งเป็นหลักๆ ก็คือ3ประเภทนะประเภทแรกเนี่ยเป็นรายการสนทนาข่าวนะก็จะเน้นการนำข่าวสารจากอาจจะเป็นจากสื่ออื่นๆนะคะมาสนทนากันนะคะผู้ฟังก็จะได้ประโยชน์ก็คือจะได้เรื่องของข่าวสารต่างๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปอ่านด้วยตนเองนะสามารถจะฟังเพลินๆนะคะก็จะสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารของแต่ละวันได้นะคะประเภทที่2นะคะคือรายการสนทนาประเภทความรู้นะคะรายการสนทนาประเภทนี้เนี่ยเน้นการให้ความรู้ต่างๆอาจจะเป็นความรู้ด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านการเงินด้านการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์หรืออื่นๆนะก็คือจะเน้นเรื่องของความรู้ประเภทต่างๆนะคะรายการสนทนาประเภทที่3นะก็คือรายการสนทนาที่เน้นความบันเทิงนะอาจจะพูดคุยกันถึงเรื่องของภาพยนตร์เรื่องของดนตรีเรื่องของวรรณกรรมต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของละครซีรีส์ต่างๆนำมาพูดคุยก็ได้นะคะแต่ว่าเน้นเรื่องของความบันเทิงเป็นหลักนะอันนี้ก็คือประเภทของรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงทั้ง3ประเภทนะคะหลังจากเรารู้จักลักษณะของรายการรวมถึงรู้จักประเภทของรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงแล้วเนี่ย เรามาดูกระบวนการในการผลิตรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงกันนะคะกระบวนการผลิตรายการสนทนาก็อย่างเช่นเดียวกับรายการทั้ง2ประเภทที่เราพูดไปนะคะก็คือจะมาพูดถึงขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการเตรียมการนะคะการเตรียมการขั้นตอนแรกคือการวางแผนการผลิตเนี่ยจะคล้ายคลึงกันหมดสำหรับรายการทุกๆประเภทนะคะก็คือต้องกำหนดแนวคิดหลักของรายการหรือคอนเซปต์ของรายการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กำหนดวัตถุประสงค์ของรายการกำหนดกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายและกำหนดวิธีการในการนำเสนอรายการนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นะในการเตรียมการก็คือการคัดเลือกประเด็นหลังจากเราทราบหรือกำหนดแล้วนะคะว่าแนวคิดวัตถุประสงค์ผู้ฟังของเราเป็นใครเนี่ยเราก็มาคัดเลือกประเด็นประเด็นที่เราจะนำเสนอเนี่ยควรจะต้องสอดคล้องกับแนวคิดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายที่เราวางแผนไว้นะคะนอกจากนี้เนี่ยประเด็นที่เรามานำเสนอในรายการสนทนาเนี่ยควรจะเป็นประเด็นที่ทันสมัยมีความน่าสนใจนะคะมีความเหมาะสมและมีประโยชน์กับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายของเรานะคะเมื่อเลือกประเด็นได้แล้วเนี่ยก็ต้องค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นเนี่ยเพิ่มเติมเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเขียนบทซึ่งบทของรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียง

เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้บทประเภทโครงร่างนะหรือว่าบทแบบเค้าโครงนะซึ่งเป็นแบบเดียวกันนะคะหรืออาจจะใช้บทประเภทบทกึ่งสมบูรณ์ก็ได้นะคะก็คือว่ากำหนดเนื้อหาอย่างละเอียดเป็นบางส่วนนะคะบางส่วนเนี่ยก็อาจจะนำมาพูดคุยกันเพื่อให้มีรสชาติของการพูดคุยที่เป็นธรรมชาติทีนี้หลังจากมีการเตรียมการแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนของการผลิตนะคะในขั้นตอนการผลิตเนี่ยก็จะเป็นการเริ่มต้นด้วยการเปิดรายการนะคะในการเปิดรายการสนทนาเนี่ยเนื่องจากมีผู้ดำเนินรายการ2คนก็คือคู่สนทนาของรายการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องเริ่มต้นด้วยการแนะนำคู่สนทนานะคะหลังจากแนะนำแล้วเนี่ยก็เป็นการแจ้งประเด็นนะคะว่าในรายการวันนั้นๆเนี่ยจะนำเสนอประเด็นหรือหัวข้อเรื่องอะไรบ้างนะเพื่อให้ผู้ฟังได้ทราบว่าสิ่งที่จะฟังต่อไปเนี่ยคือเรื่องอะไรนะคะในการผลิตรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยจะเน้นเรื่องของการพูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติระหว่างผู้ดำเนินรายการ2คนหรือ2ท่านนะคะโดยการพูดคุยนั้นๆเนี่ยต้องเป็นการพูดคุยเพื่อผู้ฟังนะคะไม่ใช่ว่าผู้ดำเนินรายการ2ท่านจะมาพูดคุยแบบสนุกสนานกันอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่เป็นการพูดคุยเพื่อผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ดำเนินรายการจะต้องมีภาพของผู้ฟังนั่งฟังอยู่ในใจเสมอนะคะระหว่างที่พูดคุยนะคะในการผลิตเนี่ยนะคะผู้พูดหรือผู้ดำเนินรายการสนทนาทั้ง2ท่านเนี่ยจะต้องมีบทบาทที่เท่าเทียมกันนะคะก็คือว่าไม่ใช่คนใดคนหนึ่งพูดมากอีกคนหนึ่งพูดน้อยหรืออีกคนหนึ่งเป็นคนตั้งคำถามนะคะแต่รายการสนทนาเนี่ยผู้พูดทั้งคู่จะมีบทบาทเท่าเทียมกันหรือคล้ายคลึงกันก็มีการสลับกันพูดอย่างเหมาะสมนะคะนอกจากนี้เนี่ยการพูดคุยในรายการสนทนาเนี่ยควรจะพูดให้ช้ากว่าปกติเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเป็นการพูดเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยฟังติดตามเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดด้วยลักษณะลีลาของการสนทนาที่เป็นธรรมชาติมากนักแต่ว่าจะช้าลงนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ช้าจนกระทั่งไม่เป็นธรรมชาติของการสนทนานะคะการใช้ภาษาก็ใช้ภาษาพูดแบบกึ่งทางการนะคะสำหรับการปิดรายการเนี่ยก็จะปิดด้วยการสรุปประเด็นที่พูดคุยนะแล้วก็แจ้งว่าออกอากาศในครั้งต่อไปเนี่ยจะมีหัวข้อหรือประเด็นใดที่จะนำมาพูดคุยนะคะสำหรับเทคนิคการผลิตรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงนะคะสิ่งสำคัญคือขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของคู่สนทนานะคู่สนทนาทั้งสองท่านเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ในประเด็นนั้นๆมีความรู้รอบตัวมีความช่างสังเกตนะคะติดตามข่าวสารรวมทั้งมีดีลาน้ำเสียงที่ฉังและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยอีกเทคนิคนึงก็คือเรื่องของความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างคู่สนทนานะเนื่องจากรายการสนทนาเนี่ยความน่าสนใจอยู่ที่การพูดคุยและความเป็นธรรมชาติของการพูดคุยระหว่างผู้ดำเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านมีความสนิทสนมกันดีเนี่ยก็จะทำให้รายการชวนฟังมากขึ้นนะคะต้องหลีกเลี่ยงการแย่งกันพูดนะการพูดในรายการสนทนาต้องคิดไว้เสมอว่าเป็นการพูดเพื่อผู้ฟังนะคะไม่ใช่การพูดเพื่อคุยกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงการแย่งกันพูดไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้ฟังอาจจะฟังไม่ทันนะคะเทคนิคอีกข้อหนึ่งก็คือรายการสนทนาจะไม่ใช้การซักซ้อมเสมือนจริงระหว่างผู้ดำเนินรายการทั้งสองนะคะเพราะว่าหากว่ามีการซักซ้อมเสมือนจริงเนี่ยจะทำให้เวลาผลิตรายการจริงเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะคะรวมทั้งผู้สนทนาควรมีการใช้อวัจนภาษาระหว่างกันในระหว่างดำเนินรายการนะคะควรจะต้องมีท่าทางสบตากันเพื่อที่จะเป็นการสื่อสารอีกด้านหนึ่งนอกเหนือจากการใช้เสียงนะคะ

เราได้ศึกษาเรื่องของกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการพูดคุยรายการบทความนะคะและรายการสนทนาไปแล้วนะคะมาเรื่องที่4นะกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการสัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงนะคะรายการสัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเป็นรายการพูดคุยระหว่างผู้ดำเนินรายการและผู้ให้สัมภาษณ์นะแต่เป็นการพูดคุยในลักษณะของผู้ดำเนินรายการเนี่ยเป็นผู้ถามคำถามและผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นผู้ตอบคำถามซึ่งจะแตกต่างจากรายการสนทนานะคะรายการสัมภาษณ์เนี่ยจะเน้นการให้ข้อมูลความรู้หรืออาจจะให้ข้อคิดเห็นหรือความคิดเห็นในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดเด่นของรายการเนี่ยจะอยู่ที่ความน่าเชื่อถือเพราะเป็นการให้สัมภาษณ์จากคนที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆจริงๆนะคะมาดูประเภทของรายการสัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงอาจจะแบ่งได้5ประเภทค่ะประเภทแรกเป็นการสัมภาษณ์ผู้รู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะประเภทที่2เป็นการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญนะอาจจะเป็นบุคคลสำคัญในด้านใดด้านหนึ่งหรือมีตำแหน่งที่สำคัญในด้านใดด้านหนึ่งนะคะอันที่3เป็นรายการสัมภาษณ์บุคคลธรรมดาที่น่าสนใจนะอาจจะสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นบุคคลทั่วๆไปเพียงแต่เขาอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตบางอย่างหรือเจอเหตุการณ์บางอย่างที่น่าสนใจสำหรับผู้ฟังนะคะอันที่4คือการสัมภาษณ์กลุ่มอันนี้ก็จะสัมภาษณ์มากกว่า1คนขึ้นไปนะคะประเภทที่5คือรายการสัมภาษณ์คนเดินถนนทั่วไปซึ่งภาษาอังกฤษเรามักจะเรียกทับศัพท์ว่า Vox Pop นะก็เป็นการสัมภาษณ์คนทั่วๆไปในประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญของสังคมอย่างเช่นเรื่องของผลกระทบจากการขึ้นค่ารถเมล์เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์บุคคลทั่วๆไปหลายๆคนแล้วมาร้อยเรียงในรายการนะคะทีนี้มาดูกระบวนการในการผลิตรายการสัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงกันค่ะขั้นตอนแรกนะขั้นตอนการเตรียมการมีการวางแผนผลิตเหมือนรายการประเภทอื่นๆเลยค่ะขั้นตอนที่สองที่แตกต่างก็คือการคัดเลือกประเด็นนะคะประเด็นในการนำเสนอรายการสัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยจะต้องเป็นประเด็นที่ทันสมัยน่าสนใจนะแล้วก็เหมาะสมมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังนะคะขั้นตอนที่3คือการเลือกเฟ้นบุคคลที่มาเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ทีมงานจะต้องเลือกเฟ้นบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆจริงๆนะรวมทั้งอาจจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในเรื่องนั้นนะหรือมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือควรจะเป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารพอสมควรนะการเลือกบุคคลที่อาจจะมีความรู้ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆแต่ไม่มีทักษะการสื่อสารเนี่ยก็อาจจะทำให้รายการเนี่ยผลิตได้ค่อนข้างจะลำบากแล้วก็ทำให้รายการอาจจะไม่ชวนฟังนะคะหลังจากที่เลือกบุคคลที่จะให้สัมภาษณ์ได้แล้วเนี่ยทีมงานจะต้องค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นและเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์นั้นๆด้วยนะคะเพื่อนำมาเขียนบทส่วนใหญ่แล้วจะใช้บทโครงร่างหรือว่าบทแบบกึ่งสมบูรณ์นะคะหลังจากขั้นตอนของการเตรียมการแล้วค่ะก็มาถึงขั้นตอนของการผลิตนะคะในการผลิตก็เป็นการเปิดรายการนะคะโดยผู้ดำเนินรายการเนี่ยจะต้องแนะนำผู้ให้สัมภาษณ์นะคะคือแนะนำทั้งชื่อนามสกุลตำแหน่งรวมทั้งอาจจะ เล่าสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านนั้นๆด้วยนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้รู้จักกับผู้ให้สัมภาษณ์จากนั้นจึงแจ้งประเด็นนะคะว่าในวันนั้นๆเนี่ยจะพูดคุยกันในประเด็นใดในการดำเนินรายการสัมภาษณ์เนี่ยผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ควรจะต้องสัมภาษณ์หรือถามคำถามทีละประเด็นนะรวมทั้งมีการสรุปเป็นช่วงๆเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยติดตามได้ทันนะคะผู้ดำเนินรายการควรจะควบคุมประเด็นนะคะถ้าเกิดว่าผู้ให้สัมภาษณ์พูดนอกประเด็นอาจจะต้องมีวิธีการหรือเทคนิคในการดึงกลับมานะและใส่ใจคำตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะการถามคำถามเป็นการถามแทนผู้ฟังนะโดยใช้ภาษาพูดที่กึ่งสุภาพนะในการปิดรายการสัมภาษณ์ค่ะต้องมีการสรุปประเด็นเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ทันว่าเนื้อหาที่สัมภาษณ์ไปเนี่ยมีบทสรุปอย่างไรมาดูเทคนิคในการผลิตรายการสัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงนะคะ
สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือผู้ดำเนินรายการนะคะเป็นองค์ประกอบสำคัญผู้ดำเนินรายการเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ทั้งลึกและกว้างในประเด็นที่ต้องการจะสัมภาษณ์มีความช่างสังเกตมีการติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะมีลีลาการพูดที่น่าสนใจสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังจะต้องเลือกประเด็นเนื้อหาที่มีประโยชน์มีประเด็นในการสัมภาษณ์ที่ชัดเจนนะคะ

นี้เนี่ยผู้ดำเนินรายการยังจะต้องมีเทคนิคการตั้งคำถามนะคะก็คือต้องตั้งคำถามแทนผู้ฟังโดยเป็นคำถามปลายเปิดนะคะแล้วก็คำถามควรจะสั้นกระชับเพื่อที่จะให้ผู้ตอบหรือว่าผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยตอบได้อย่างชัดเจนนะคะทั้งนี้เนี่ยผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ควรจะระมัดระวังนะคะหากมีการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยผู้ให้สัมภาษณ์เหล่านั้นอาจจะควบคุมการสัมภาษณ์แทนตัวผู้ดำเนินรายการซึ่งเป็นสิ่งที่หากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผู้ดำเนินรายการจะต้องพยายามควบคุมให้ได้นะคะ

0: ค่ะเราได้เรียนรู้เรื่องของกระบวนการและเทคนิคในการผลิตรายการพูดคุยรายการบทความรายการสนทนานะรายการสัมภาษณ์ไปแล้วนะคะ4รายการมาถึงรายการประเภทสุดท้ายนะก็คือกระบวนการและเทคนิคการผลิตรายการอภิปรายทางวิทยุกระจายเสียงซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆรายการอภิปรายเนี่ยอาจจะทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยอาจจะค่อนข้างมีค่อนข้างน้อยนะนักศึกษาอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยมากนักเพียงแต่ว่าเราอาจจะเห็นการอภิปรายในลักษณะของรายการทางโทรทัศน์นะคะนี่ลักษณะของรายการอภิปรายเนี่ยเป็นการพูดคุยเป็นกลุ่มบุคคลนะส่วนใหญ่เนี่ยจะประมาณ3คนนะคะโดยนำประเด็นสังคมซึ่งมีผลกระทบกับผู้ฟังในวงกว้างนะแล้วก็ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจนหรือยังไม่มีคำตอบหรือบทสรุปที่ชัดเจนเนี่ยมาพูดคุยหรืออภิปรายกันนะโดยตัวผู้อภิปรายเองเนี่ยส่วนใหญ่จะคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการอภิปรายนะคะทีนี้มาดูประเภทของรายการอภิปรายทางวิทยุกระจายเสียงกันนะสามารถจะแบ่งได้เป็น4ประเภทหลักๆประเภทแรกเป็นการอภิปรายโต๊ะกลมนะคะการอภิปรายแบบโต๊ะกลมเนี่ยส่วนใหญ่จะให้บรรยากาศที่ค่อนข้างไม่เป็นทางการนะบรรยากาศแบบสบายๆเหมือนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะประเภทที่2เป็นการอภิปรายโดยผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยอยู่คนละที่กันนะคะอย่างเช่นว่าบางคนอยู่ในสตูดิโอบางคนอาจจะอยู่ต่างประเทศนะมันก็ใช้วิธีการเรื่องของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามาอภิปรายกันนะหรือว่าอีกคนนึงอาจจะอยู่อีกประเทศนึงนะแต่ก็สามารถจะร่วมอภิปรายกันได้โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารนะคะประเภทที่3เป็นการอภิปรายแบบพาเนลอันนี้แตกต่างจากแบบโต๊ะกลมนะการอภิปรายแบบแพนเนลก็คือผู้ร่วมอภิปรายจะนั่งเป็นแผงนะคะเป็นรายการประเภทที่มุ่งให้ความรู้และแนวคิดที่หลากหลายมากกว่าที่จะให้ความคิดเห็นนะถ้าเกิดเน้นเรื่องของข้อคิดเห็นเนี่ยจะอภิปรายแบบโต๊ะกลมนะอีกแบบหนึ่งนะก็คือรูปแบบการอภิปรายแบบฟอรัมนะการอภิปรายแบบฟอรัมเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดให้ผู้ฟังเนี่ยตั้งคำถามเพื่อถามผู้อภิปรายหรือผู้ร่วมอภิปรายได้โดยตรงนะอันนี้ก็เป็นประเภทของรายการอภิปราย4ประเภทค่ะเรามาดูกระบวนการแล้วก็เทคนิคของการอภิปรายนะคะเริ่มต้นจากกระบวนการผลิตรายการก่อนนะกระบวนการผลิตเนี่ยขั้นต้นนะคะก็คือขั้นที่1ก็คือเรื่องของการเตรียมการนะคะก็มีการวางแผนที่คล้ายคลึงกับรายการทุกประเภทที่กล่าวไปแล้วนะคะจากนั้นก็มาถึงการคัดเลือกประเด็นค่ะรายการอภิปรายจะน่าสนใจหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับการคัดเลือกประเด็นของทีมงานนะคะประเด็นที่จะได้รับความสนใจฟังก็คือประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนนะมีความมีผลกระทบในวงกว้างนะคะได้รับความกำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วไปหลังจากนั้นก็จะมาถึงขั้นตอนของการคัดเลือกผู้ร่วมอภิปรายนะผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยควรจะต้องมีความรู้จริงมีความรับผิดชอบในประเด็นนั้นๆหรือในเรื่องนั้นๆที่จะนำมาพูดคุยกันนะควรจะต้องเป็นผู้ร่วมอภิปรายควรจะมีความหลากหลายนะคะคือต้องมีความสมดุลถ้าหากว่าเป็นประเด็นที่มีสมมติเป็นประเด็นที่มีความขัดแย้งอยู่ทั้งหมด3ฝ่ายก็จะต้องเชิญทั้ง3ฝ่ายมาเพื่อให้สมดุลนะคะหลังจากที่คัดเลือกประเด็นคัดเลือกผู้ร่วมอภิปรายแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนของการค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นนั้นๆ นะเพื่อเตรียมการเพื่อนำมาเขียนบทแบบเค้าโครงหรือโครงร่างนะคะเนื่องจากการรายการอภิปรายเนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมหลายคนนะคะนั้นการนัดหมายการอภิปรายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในขั้นตอนของการเตรียมการผลิต เมื่อมาถึงขั้นตอนของการผลิตนะคะการผลิตรายการอภิปรายเนี่ยผู้ดำเนินรายการและทีมงานเนี่ยควรจะต้องมีการเตรียมการก่อนก็คือต้องมาถึงสถานที่ในการอภิปรายเนี่ยก่อนเวลานะและมีการทำความรู้จักกันระหว่างผู้ร่วมอภิปรายแล้วก็ตกลงกติกาในการอภิปรายนะคะเมื่อเปิดรายการเนี่ยก็ต้องดำเนินรายการโดยการแนะนำผู้เข้าร่วมอภิปรายแต่ละท่านและประวัติโดยย่อนะแล้วก็แจ้งประเด็นที่จะพูดคุยนะคะเมื่อดำเนินการอภิปรายเนี่ยการดำเนินการอภิปรายเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือผู้ดำเนินการเนี่ยจะต้องพยายามควบคุมเวลาและกติกาให้ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราตกลงกันตอนแรกว่าผู้ร่วมอภิปรายพูดได้ท่านละ 1ครั้งต่อ1รอบนะคะแต่ละท่านพูดได้ไม่เกิน5นาทีนะผู้ดำเนินรายการก็ต้องควบคุมกติกาเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านที่เป็นผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยได้พูดเท่าๆกันนะคะหลังจากพูดแต่ละคนแล้วเนี่ยต้องมีการสรุปและแบ่งเนื้อหาเป็นช่วงๆเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ทันนะคะภาษาที่ใช้ในการอภิปรายก็ควรจะต้องเป็นภาษาพูดที่สุภาพนะต้องมีการควบคุมบรรยากาศของการอภิปรายให้ราบรื่นนะทีนี้มาถึงเทคนิคในการผลิตรายการอภิปรายทางวิทยุกระจายเสียงนะสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือผู้ดำเนินรายการนะก็คือต้องมีความรู้มีความช่างสังเกตมีการติดตามข่าวสารมีลีลาการพูดและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะข้อที่2ก็คือรายการอภิปรายที่ดีเนี่ยผู้ดำเนินรายการจะต้องงดเว้นการนำเสนอความคิดเห็นของตัวเองนะแต่ต้องเป็นคนที่กระตุ้นให้ผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยเสนอความคิดเห็นหรือแสดงความรู้ความประสบการณ์ของแต่ละท่านออกมานะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้ดำเนินรายการควรจะต้องใส่ใจในประเด็นที่กำลังพูดคุยนะมีการย้ำหัวข้อรวมทั้งเอ่ยชื่อผู้ร่วมอภิปรายเป็นระยะเนื่องจากว่ารายการอภิปรายทางวิทยุเนี่ยผู้ฟังเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นหน้าของผู้พูดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ดำเนินรายการเนี่ยจะต้องเอ่ยชื่อผู้ร่วมอภิปรายเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยติดตามได้ทันนะนอกจากนี้สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือต้องเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายอย่างเท่าเทียมกันระหว่างผู้ร่วมอภิปรายแต่ละท่านนะและรักษากติกาซึ่งได้แจ้งไว้อย่างข้างต้นแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยต้องระลึกไว้เสมอว่ารายการอภิปรายเนี่ยเป็นรายการที่ทำเพื่อให้ผู้ฟังทางบ้านได้ฟังและติดตามประเด็นนั้นๆนะคะไม่ใช่เป็นการพูดคุยระหว่างผู้ร่วมอภิปรายเพื่อแสดงภูมิรู้หรือแสดงข้อถกเถียงระหว่างกันนะแต่เป็นการพูดเพื่อให้ผู้ฟังทางบ้านได้ติดตามได้ทัน
1: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิธีการจัดรายการวิทยุนะคะค่ะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในคลาสนี้ก็คือเรื่องราวของการจัดรายการวิทยุโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการเพลงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเทคนิคในการจัดรายการเพลงหรือวิธีที่เราจะสื่อสารกับผู้ชมอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้ว่าอะไรคือรายการวิทยุนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีสื่อมากมายหลายอย่างมากๆนะคะแต่ว่าสื่อวิทยุเป็นสื่อหนึ่งซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสื่อเก่านะคะเป็นสื่อโบราณนะอย่างนั้นเลยทีเดียวสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์อันนี้เป็น3ตัวที่เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยุเนี่ยจะเป็นสื่อที่คนจะนิยมเพราะว่าง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะฟังได้ตลอดทั้งวันทีเดียวทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะต้องเป็นผู้จัดรายการวิทยุเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าแล้วรายการวิทยุมันแตกต่างจากสื่อต่างๆอย่างไรแล้วมันมีเอกลักษณ์แล้วมันมีเสน่ห์อย่างไรนะคะวิทยุคือสื่อที่มาแต่เสียงนะคะอันนี้คือเรื่องสำคัญเลยคือถ้าเป็นโทรทัศน์เสียงและภาพถูกไหมคะเรื่องสำคัญแต่วิทยุคือเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราจะถ่ายทอดออกไปเรื่องของเสียงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมันคือคุณภาพของเสียงเรื่องแรกเลยนะคะคุณภาพของเสียงคือหมายถึงว่าสมมุติว่าคนฟังจากวิทยุมีทรานซิสเตอร์หรือมีวิทยุในบ้านหรือมีวิทยุในรถนะคะเสียงที่เขาได้รับนะก็คือเสียงที่จะต้องมีคุณภาพนะคะถ้าเสียงมันคลอกแคลกคลอกแคลกคลอกแคลกนะคะหรือมีคลื่นอื่นแทรกนะคะเขาก็จะเริ่มหงุดหงิดแล้วนะคะนั่นคือข้อที่หนึ่งนะเสียงคือเรื่องข้อที่สำคัญเรื่องที่สองนะคะเสียงที่ได้ยินคือเสียงอะไรถ้าสำหรับเราแล้วเรากำลังทำรายการเพลงใช่ไหมคะเสียงของเพลงต้องชัดเจนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเสียงของผู้ดำเนินรายการนะคะเราจะเป็นผู้ดำเนินรายการใช่ไหมนะคะเราก็ต้องมาดูว่าเสียงของเราเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูจะพูดเรื่องนี้ต่อไปในพาร์ทอื่นๆนะคะแต่สำหรับตรงนี้เราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการทำรายการวิทยุสิ่งหนึ่งก็คือว่าสมมติถ้าเราทำรายการนะคะก่อนที่เราจะทำรายการของเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนนะคะคำว่าอยู่ที่ไหนหมายถึงในหน้าปัดของวิทยุค่ะจะมีคลื่นเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ละคลื่นก็เป็นแต่ละสถานีนะคะแล้วแต่ละสถานีก็จะออนรายการของตนเองไปเรื่อยๆนะคะขึ้นอยู่กับว่าจะตั้งแต่เช้าถึงเย็นหรือ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อคุณไปอยู่ที่สถานีไหนคุณต้องรู้ว่าเขาถ่ายทอดกี่ชั่วโมงทำไมเราต้องรู้ขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะคนฟังค่ะเวลาที่เขาฟังเขาจะฟังไปเรื่อยๆเลยนะคะเขาจะฟังไปเรื่อยๆทีนี้การกี่ชั่วโมงนั้นเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าแล้วตัวเราเนี่ยนะคะอยู่ช่วงไหนของ24ชั่วโมงนั้นนะคะแล้วมันจะมาถึงสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าแล้วเราจะจัดรายการอย่างไรให้มันเหมาะสมกับเวลาที่เราจะต้องไปอยู่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของสถานีแล้วนะคะว่าโอเคเราอยู่ตรงนี้คลื่นนี้นะเราอยู่คลื่นนี้นะข้อต่อไปก็คือเราต้องรู้ค่ะว่าคลื่นนั้นมีคอนเซปต์อย่างไรคอนเซปต์คืออะไรคอนเซปต์คือภาพรวมของสถานีวิทยุนั้นๆ นะคะบางคลื่นเป็นสถานีข่าวนะคะข่าวหมายถึงเขาก็จะมีข่าวต่างๆไปเรื่อยๆเลยแต่อาจจะไม่ใช่ข่าวตลอด24ชั่วโมงอาจจะมีบางช่วงเป็นรายการเพลงแทรกเข้ามาก็ได้ซึ่งเราก็สามารถที่จะไปจัดได้นะคะหรือบางคลื่นอาจจะเป็นคลื่นเพลงโดยเฉพาะก็ได้อันนี้เราไปอยู่ตรงไหนก็จะง่ายเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันเกาะกันเพลงก็เกาะกันไปเรื่อยๆนะคะหรือบางคลื่นอาจจะเป็นคลื่นขายของเดี๋ยวนี้มีเยอะเหมือนกันนะคะเป็นคลื่นขายของแล้วส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าคลื่นที่เราไปอยู่นะคะคอนเซปต์โดยรวมของคลื่นเขาเป็นอย่างไรเวลาที่เราจัดมันก็จะได้กลืนกันไปเพราะว่าเวลาผู้ฟังนะคะเวลาที่เขาชื่นชอบคลื่นไหนเนี่ยเขาจะชอบเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเนื่องจากว่าเวลาที่เขาฟังเขาจะฟังไปเรื่อยตลอดทั้งวันส่วนใหญ่นะคะคือเปิดเป็นเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดให้มันกลมกลืนกับสิ่งที่ผู้ฟังของแต่ละสถานีเขาชื่นชอบ
นะคะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะเอาล่ะเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราสถานีเป็นอย่างไรขึ้นกี่โมงอะไรอย่างไรเราก็จะต้องมาเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของฟอร์แมตคืออะไรในสถานีวิทยุค่ะแต่ละชั่วโมงจะมีฟอร์แมตเกิดขึ้นฟอร์แมตนี้จะเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้รู้ว่าผู้ที่เป็นช่างเทคนิคเขาจะต้องเอาอะไรใส่ลงไปบ้างฟอร์แมตส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย3อย่างนะคะอย่างที่1ข่าวต้นชั่วโมงถ้าเราถือเป็นคล็อกแบบนี้นะคะข่าวต้นชั่วโมงนะข่าวต้นชั่วโมงอาจจะ5หรือ10นาทีสุดแท้แต่นี่คือข่าวต้นชั่วโมงเสร็จแล้วมีอะไรคะมีเนื้อรายการนะคะเนื้อรายการกี่ช่วงเราต้องรู้ช่วงละกี่นาทีบางทีเขาจะแบ่งเป็นพาร์ททั้งหมด4ช่วงนะคะ4ช่วงนะคะแล้วแต่ละช่วงจะถูกเบรกด้วยอะไรคะเบรกด้วยโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นจะมีโฆษณาทั้งหมดกี่ช่วงเพื่อที่จะขั้นตัวเราเพราะเราอยู่ตรงช่วงของเนื้อรายการใช่ไหมคะเราก็จะอยู่ตรงช่วงนี้4ช่วงนะคะ

ถูกเบรกด้วยโฆษณาทั้งหมด4ช่วงเหมือนกันหรือบางฟอร์แมตนะคะอาจจะเป็น2-2คือแบ่งพาร์ทครึ่งชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงแรกกับพาร์ทครึ่งชั่วโมงหลังแบบนี้ก็ได้ถามว่าทำไมเราจะต้องรู้เรื่องของฟอร์แมตเพราะเราเป็นคนจัดรายการไงคะเราจะได้รู้ว่าช่วงที่เราจะต้องพูดจริงๆนั้นกี่นาทีนะคะสมมติถ้าเราแบ่ง60นาทีก่อนนะคะ60นาทีเป็นข่าวต้นชั่วโมงสัก10นาทีใช่ไหมคะสมมติอันนี้เป็นแบบ2ช่วงก่อนนะ10นาทีเพราะฉะนั้นจะเหลือตรงนี้อีกเท่าไหร่คะ50ใช่ไหมคะเป็นโฆษณาอีก10ค่ะโดยประมาณเพราะฉะนั้นโฆษณาอาจจะแบ่ง5กับ5นะเพราะฉะนั้นเราเหลือเนื้อรายการของเราที่จะแบ่งจริงๆคือ40ใช่ไหมคะถ้าเราทำ2ช่วงก็คือช่วงละ20แล้วก็20มันจะครบ60พอดีนี่คือฟอร์แมตค่ะแต่ถ้าเผื่อเป็น4นะคะมันก็จะซอยย่อยออกไปเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้จัดเราต้องรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเข้าไปจัดรายการวิทยุนะคะเราต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาสู่การจัดรายการวิทยุซึ่งเป็นรายการเพลงนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการรู้จักนะคะว่าสถานีหรือว่าการทำรายการวิทยุคืออะไรนะคะครูขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของการออกอากาศนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีสื่อมากมายเกิดขึ้นนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าเผื่อเราจะฟังวิทยุเราก็จะต้องมีเครื่องรับวิทยุใช่ไหมเครื่องรับวิทยุซึ่งเครื่องรับวิทยุจะเป็นทั้งวิทยุหูหิ้วนะคะหรือว่าจะฟังจากในรถยนต์ก็ได้แต่สมัยนี้มันมีเพิ่มเติมแล้วค่ะนะคะเพราะว่าสมัยนี้เป็นโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ฟังวิทยุได้เหรอฟังได้ค่ะฟังได้จากอะไรนะคะอย่างแรกนะคะฟังวิทยุที่เขาจัดแต่ฟังผ่านแอปแน่ก็เรื่องเดียวกันเนื้อหาเดียวกันนะคะแต่ฟังผ่านแอปนี่คือข้อที่หนึ่งนะคะหรือบางทีก็มีการจัดรายการโดยเป็นสถานีด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีสถานีออนไลน์อยู่ค่อนข้างมากนะคะคุณจะฟังผ่านอะไรล่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีจุก Spotifyนะคะหรือแม้กระทั่งการฟังย้อนหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราสามารถที่จะจัดรายการแพร่ออกไปได้มากขึ้นนะคะเวลาอาจจะมากขึ้นแล้วก็ถึงผู้ชมผู้ฟังของเราได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเป็นผู้จัดนะคะจึงมากมายเหลือเกินสุดแท้แต่ว่าคุณจะเข้าไปสู่วิธีการจัดอย่างไรนะคะเอาละค่ะเรารู้จักกับวิธีการแพร่ภาพแล้วใช่ไหมนะคะข้อต่อไปที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้ก็คือถ้าเผื่อว่าเราจะเป็นผู้จัดรายการวิทยุเราจะเป็นผู้จัดรายการวิทยุได้อย่างไรนะคะฟอร์แมตง่ายๆนะคะข้อแรกเลยเราเป็นผู้รับจ้างนะคะคือสถานีวิทยุเป็นนายทุนเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาจ้างให้เราเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วเราก็คิดรูปแบบรายการนี้แล้วเราก็ไปรับจ้างเขานะคะรับจ้างเขาก็อาจจะจ้างเรานะคะเป็นรายชั่วโมงเช่นชั่วโมงละ500 600 700 800สุดแท้แต่นะคะอันนี้สุดแท้แต่เนื้อหาหรือว่าสุดแท้แต่ความโด่งดังของเราเองหรือความสามารถของผู้จัดเองนะคะอันนี้คือเรารับจ้างเขาจัดนะคะอย่างที่2คือเราเป็นผู้ผลิตรายการแล้วเราไปขอเวลาจากทางสถานีเพื่อที่จะเป็นผู้จัดได้เช่นเดียวกันนะคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องรับผิดชอบในการผลิตเองทุกอย่างนะคะหมายความว่าอะไรคุณจะต้องคิดเองนะคะคุณจะต้องหาโฆษณาเองนะคะเสร็จแล้วก็อาจจะไปจัดรายการที่สถานีโดยมีช่างเทคนิคให้นะคะแต่เรารับผิดชอบเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตัวของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะดำเนินรายการอย่างเดียวนะสำหรับกรณีนี้นะคะแต่คุณต้องหาโฆษณาด้วยนะคะหลายคนจะชอบวิธีนี้เพราะว่าจะทำให้เราสามารถที่จะได้เงินนะคะเป็นกอบเป็นกำมากกว่าที่จะแค่รับจ้างจัดเป็นรายชั่วโมงเพียงอย่างเดียวนะคะถ้าเราเป็นผู้จัดนะคะก็มีได้อีกกรณีหนึ่งแยกไปค่ะนะคะคือจะเป็นผู้จัดแบบทั้งหมดเลยหรือเปล่า

นะคะก็คือรับค่าโฆษณาทั้งหมด10นาทีของเราเองเลยนะคะหรือว่าไม่ไหวนะคะขอแบ่งกันกับทางสถานีได้ไหมนะคะเขาก็เรียกว่า time sharing นะคะถ้าเป็น time sharing เราจะแบ่งเวลานะคะเช่นการโฆษณาเนี่ยมีทั้งหมด10นาทีเราแบ่งมา5นาทีสถานีแบ่งหาเองอีก5นาทีนะคะเรารับผิดชอบเฉพาะส่วนของเราสถานีก็ไปหาแล้วสถานีก็รับผิดชอบเรื่องของทุนในเรื่องของการจัดการไปแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปจัดรายการได้นะคะนี่ก็คือส่วนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับมาร์เก็ตติ้งอาจจะแลดูปวดหัวสักหน่อยแม้อยากจัดรายการอย่างเดียวแต่ไม่ได้ค่ะเราต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะคะอย่างต่อไปที่ครูอยากจะสอนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องสำคัญนั่นก็คือใครคือกลุ่มผู้ฟังของคุณกลุ่มผู้ฟังคืออะไรก็คือเป้าหมายนะคะกลุ่มผู้ฟังเนี่ยจะมีทั้งกลุ่มผู้ฟังภาพรวมของสถานีกลุ่มผู้ฟังของตัวเราเองนะคะเป็น core target จริงๆแล้วก็กลุ่มผู้ฟังรวมๆนะคะกลุ่มผู้ฟังของสถานีคืออะไรอย่างที่เราเคยบอกไว้แล้วว่าสถานีของเราเป็นสถานีประเภทไหนเช่นถ้าเป็นสถานีข่าวกลุ่มผู้ฟังจะเป็นยังไงคะก็ต้องเป็นกลุ่มผู้ฟังที่เขาสนใจเนื้อหาสาระใช่ไหมคะแล้วก็ต้องการความทันสมัยต้องมีข่าวสารใหม่ๆอยู่เสมอนะคะกลุ่มผู้ฟังของเรากลุ่มนี้เราต้องรู้ว่าผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหรือผู้ชายจำนวนเท่าไหร่นะคะกลุ่มผู้ฟังของเราอายุเท่าไหร่นะคะอายุเท่าไหร่ล่ะที่เขาฟังข่าวนะคะแล้วกลุ่มผู้ฟังของเราชอบอะไรเป็นพิเศษแล้วชอบฟังช่วงไหนเป็นพิเศษเราจะต้องรู้รายละเอียดของผู้ฟังนะคะแม้กระทั่งสมมติว่าถ้าเผื่อว่าเป็นคลื่นอะไรคะเช่นคลื่นเพลงกลุ่มผู้ฟังเป็นยังไงคะกลุ่มผู้ฟังเป็นคนนิสัยชอบความบันเทิงถูกไหมคะชอบความสนุกร่าเริงนะคะแล้วอายุเป็นยังไงน่าจะเป็นอายุตั้งแต่ประมาณ10หรือ20หรือ30หรือ40นะคะมันจะแบ่งอายุผู้ฟังไปเลยทีเดียวนะคะแล้วผู้ฟังส่วนใหญ่ฟังที่ไหนฟังที่ทำงานฟังในห้องทำงานหรือฟังในขณะทำการบ้านนี่แหละค่ะคือพฤติกรรมของผู้ฟังที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนที่เราจะต้องไปจัดรายการวิทยุถ้าเราเรียนรู้ว่าผู้ฟังเขาต้องการอะไรวิทยุคือตัวเสริมตัวหนึ่งกับกิจกรรมของผู้ฟังซึ่งเราจะต้องรู้ว่าผู้ฟังของเรากำลังทำอะไรสิ่งที่เราจะต้องเสริมให้เขามันจึงไปกันได้กับสิ่งที่ผู้ฟังกำลังทำอยู่นะคะ

มาสำหรับคลิปนี้เราจะเข้าสู่การจัดรายการของเราแล้วล่ะค่ะนะคะก่อนที่เราจะไปจัดรายการเพลงเราต้องคิดก่อนนะคะว่ารูปแบบรายการเฉพาะของตัวเราเองจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะพบว่าในคลื่นวิทยุมีรายการเพลงเยอะมากมายทีเดียวแล้วเราจะจัดแบบไหนล่ะคะนะคะแล้วทำไมต้องคิดสิคะเพราะว่ามันมีเยอะมากถ้าเผื่อว่าเราจะเข้าไปจัดนะคะเราจะทำให้รายการของเราเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังได้อย่างไรนะคะอย่างแรกเลยคือรูปแบบรายการของเราต้องมีความชัดเจนนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะจัดรายการเพลงก็แค่เพลงไปเรื่อยๆไม่ได้ค่ะนะคะถ้าแค่เพลงอย่างเดียววันนึงมันก็หมดนะคะแล้วมันก็ไม่มีความโดดเด่นอะไรมากมายนะคะเราก็ต้องคิดว่ารูปแบบรายการของเราจะมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมหรือเปล่าเช่นเราเป็นรายการเพลงก็จริงแต่เราเพลงแบบไหนล่ะคะเราต้องมีความชัดเจนไม่งั้นรายการของเราจะแกว่งเดี๋ยวก็เพลงไอ้นั่นเดี๋ยวก็เพลงไอ้นี่ไม่ได้เพลงของเราต้องมีสโคปของมันที่ชัดเจนเลยนะคะเช่นเราเป็นรายการเพลงไทยนี่อย่างหนึ่งแล้วค่ะสองหรือเราจะเป็นรายการเพลงสากลนะฮะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราทำรายการเพลงไทยสมมติบอกได้ไหมคะว่าเพลงไทยยุคไหนนะทำไมต้องโฟกัสขนาดนั้นเพราะผู้ฟังอีกนั่นแหละค่ะผู้ฟังจะเป็นผู้เลือกเพราะผู้ฟังมีหลากหลายอายุให้เราคิดอายุของผู้ฟังทีละ10ทีละ10หมายถึงอะไร10 10 10ก็คือ10ขวบนะคะ20ปี

30ปี40ปี50ปี60ปีคิดประมาณแบบนี้นะคะอายุของผู้ฟังแต่ละ10 10 10นั้นมีความชื่นชอบบทเพลงต่างกันนะคะถ้ายังเป็นวัยรุ่นนะคะอยู่ในวัยทีนนะคะก็คือ10ไม่เกิน20คนเหล่านี้ชอบเพลงประมาณไหนคะเพลงทันสมัยใช่ไหมโจ๊ะโจ๊ะสนุกสนานถูกไหมคะเราก็ต้องถ้าเผื่อเราเปิดให้วัยรุ่นฟังเราต้องวัยรุ่นนะวัยรุ่นชอบฟังเพลงใหม่ๆเพลงสนุกสนานทันสมัยนะคะเราก็ต้องเลือกเพลงให้มันเข้ากับผู้ฟังของเราถ้าเราเลือกขึ้นมาเป็นอายุ20ถึง30 20ถึง30คือเรียนจบแล้วใช่ไหมคะโดยประมาณนะคะเรียนจบแล้วแล้วก็เริ่มต้นทำงานคนกลุ่มนี้กำลังเริ่มเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาจะฟังเพลงสนุกไหมฟังเพลงสนุกแต่ไม่มากไม่ถึงกับฮาร์ดร็อกไม่ใช่ขนาดนั้นเขาจะเบาลงมานิดนึงมีเพลงทำให้เกิดมีอารมณ์สุนทรีแล้วคนกลุ่มนี้จะชอบเพลงรักเพราะอะไรชีวิตกำลังเริ่มต้นนะคะเขาจะมีความเพ้อฝันมีจินตนาการถ้าเผื่อวันไหนเปิดเพลงรักเขาจะรู้สึกโอ้ฉันได้มโนไปโน่นไปนี่ได้มโนถึงชายคนนั้นได้มโนถึงหญิงคนนี้ที่ฉันชอบอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีเพลงที่ความเร็วของมันลดลงมาจากวัยรุ่นนิดนึงแล้วก็มีแบบประทับใจหวานประทับใจนะคะถ้าเผื่อว่าเราจัดรายการสำหรับคน30ถึง40คนกลุ่มนี้เป็นยังไงเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วถูกไหมคะกำลังทำอะไรกำลังใช้ความคิดมากคนกลุ่มนี้เครียดที่สุดสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรต้องการเพลงที่ผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะของเพลงที่เราเลือกนะคะจะช้าลงไปอีกนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังต้องการความสนุกสนานอยู่บ้างนะคะก็เลือกเพลงสนุกสนานสนุกสนานแบบพอโยกตามนะแต่ไม่ถึงกับเต้นนะฮะโยกตามให้เขาได้รู้สึกโอ้ฉันกำลังทำงานอยู่นะแล้วเพลงมันแบบทำให้ฉันแบบรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาเห็นไหมคะเพลงมันก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกันกับผู้ชมแต่ผู้ฟังนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็น40ขึ้นไป50 60คนกลุ่มนี้นิ่งมากนะฮะนิ่งมากคือชีวิตเขาลงตัวแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องการเพลงที่ประทับใจตัวเขาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกว่าแล้วเพลงที่ประทับใจของเขาคือเพลงไหนครูจะย้อนมาตรงนี้เพลงประทับใจของคนแต่ละวัยไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะจัดรายการเพลงเราต้องรู้เลยว่าเราต้องย้อนหลังลงไปเลยค่ะนะคะถ้าวันนี้เราอยู่ในปี2021เราพูดถึงฝรั่งนะ2021นะคะเราถอยไป10ปีก็คือเพลงสำหรับวัยรุ่นก็คือเพลงของยุคปี10ถึง20คือเพลงวัยรุ่นถ้าถอยไปปี20ถึง10ก็จะเป็นพวกเพลงของคนทำงานนะคะถอยไปอีกปี19ถึงปี20จะเริ่มต้นเป็นของคนที่เริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจละถอยไปอีกเราจะเจอคำว่าปี70นะคะเห็นไหมปี80นะคะคนกลุ่มนี้คือคนที่เป็นผู้สูงวัยละนะคะลักษณะของเพลงมันก็จะแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้จัดรายการเพลงเราต้องรู้จักยุคของเพลงแต่ละ10เป็นอย่างดีนะคะทั้งเพลงไทยและเพลงสากลเพราะแต่ละ10นั้นลักษณะของเพลงต่างกันเนื้อหาต่างกันแล้วจะโดนใจผู้ชมแต่ละวัยของตนเองนะคะเราต้องรู้จักที่จะเลือกให้ดีค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาสู่การจัดรายการวิทยุกันก่อนนะคะยังไม่ไปไหนเพราะว่าเราอยู่ที่รูปแบบของรายการอยู่นะคะเราทำรูปแบบรายการเองเราก็ต้องมาดูว่าแล้วเราจะพูดเรื่องเพลงอย่างเดียวเหรอเราต้องพูดหลายเรื่องค่ะนะคะแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะคะเราต้องมาสร้างรูปแบบของรายการของเราก่อนสมมติว่าเราจะมีเพลงถูกไหมฮะแล้วเราจะประกอบไปด้วยอะไรเพลงอย่างเดียวเลยไหมน่าเบื่อไหมล่ะบางทีมันต้องมีเรื่องอื่นเอามาพูดเสริมแต่ทีนี้ในการที่เราจะต้องบวกครูใช้คำว่าบวกแล้วกันนะ

ว่าเพลงบวกกับอะไรนะคะสิ่งที่เราจะต้องเอามาบวกนั้นนะคะเราต้องวางรูปแบบของมันชัดเจนสมมุติเพลงกับข่าวเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข่าวอะไรปั๊บนะคะพอเพลงปั๊บหรือมีข่าวอะไรเราก็จะพูดวันนี้เรามีฝนตกนะวันนี้มีข่าวโน้นเรามีข่าวนี้แทรกเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้คนฟังได้อัปเดตกับเรื่องราวต่างๆนะคะหรือเราอาจจะเป็นเพลงกับการท่องเที่ยวนะคะคนชอบนะนะคะการท่องเที่ยวหมายถึงอะไรวันนี้เราอาจจะแนะนำนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเช่นไปจังหวัดเชียงใหม่มีอะไรเที่ยวบ้างนะคะหรือไปลำพูนหรือลงไปทางใต้ไปภูเก็ตเราไปเที่ยวทะเลเราไปเที่ยวแบบแบ็คแพ็คสิ่งเหล่านี้ค่ะเราต้องรู้จักที่จะเอามาเล่าผสมกับเพลงนะคะหรือเราอาจจะเป็นเพลงกับการทำกิจกรรมเช่นงานอดิเรกนะคะงานอดิเรกมีเยอะมากค่ะอันอดิเรกเช่นอะไรทำกับข้าวก็ถือเป็นงานอดิเรกนะคะเราก็เล่าเรื่องราวโอ้โหวันนี้ไปกินร้านนี้อาหารอร่อยมากมันมีวิธีการนะคะที่จะผัดกระเพราแบบใหม่มาบอกคุณผู้ฟังเห็นไหมคะเราพูดอะไรไปมันเป็นเรื่องใหม่ๆที่ผู้ฟังฟังแล้วแปลกดีนะคะเราต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาบวกกันนะคะเพลงกับสิ่งที่เราจะบวกนะคะสองอย่างเมื่อรวมกันมันจะเกิดเป็นรูปแบบนะคะซึ่งรูปแบบนี้จะทำให้เกิดเอกลักษณ์และเกิดความจำว่าฉันฟังรายการนี้เพราะฉันได้สองอย่างนี้นะคะย้อนกลับมาที่ผู้จัดรายการนะคะผู้จัดรายการจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นทั้งสองสิ่งถ้าจัดรายการเพลงคุณต้องมีความรู้เรื่องเพลงอยู่แล้วถูกไหมคะนะคะความรู้เรื่องเพลงหมายถึงคุณต้องเป็นนักฟังเพลงมาก่อนคุณต้องรู้เลยว่าเพลงยุค 70s มันประกอบไปด้วยเพลงแบบไหนแนวไหนศิลปินเป็นใครอะไรดังอะไรไม่ดังนะคะเพลงยุคนั้นอะไรมันเกิดขึ้นก่อนอะไรมันเกิดขึ้นหลังคุณต้องมีข้อมูลอันนี้สำคัญมากๆคุณต้องเป็นคนชอบเที่ยวนะคะไม่ใช่การเที่ยวโดยการเปิด Google แล้วก็อ่านมาแล้วก็มาเล่าจากสิ่งที่คุณไม่เคยสัมผัสบางทีมันไม่ได้คุณต้องมีประสบการณ์ต้องมีการสัมผัสการท่องเที่ยวแบบนั้นด้วยตัวของคุณเองถ้าคุณมีประสบการณ์ด้วยตัวคุณเองเวลาที่คุณเล่ามันจะมันกว่านะคะมันไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันไม่เคยไปที่นี่เลยแต่ฉันอ่านๆให้เขาฟังมันจะสนุกไหมคะไม่สนุกแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเสริมเรื่องอะไรเข้าไปคุณต้องเป็นคนชอบเรื่องนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องมาถามตัวคุณเองก่อนเลยว่าแล้วคุณเป็นคนแบบไหนนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้จัดรายการจะพูดออกไปมันต้องพูดจากความรู้สึกของตัวเราเองจริงๆพูดจากความรู้ที่เรามีพูดจากประสบการณ์ทุกอย่างที่เรามีผู้จัดรายการวิทยุคือคุณจะต้องจัดด้วยจิตวิญญาณของตัวคุณเองแล้วเอาตัวคุณเองออกมาจัดหรือบางทีเราอาจจะเป็นศิราณีรู้จักศิราณีไหมคะศิราณีก็คือเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนะคะบางทีในการเล่าเรื่องราวชีวิตเนี่ยก็จะทำให้ผู้ฟังชอบเหมือนกันโหเล่าเรื่องราวความรักของคนนั้นคนนี้แล้วเราก็เปิดเพลงรักเอามาประกอบกันนะมันจะฟังแล้วแบบมันดูเป็นเรื่องเป็นราวไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจัดรายการนะคะเราก็ต้องมีความเข้าใจแล้วก็ชัดเจนกับรูปแบบรายการที่เราสร้างขึ้นมานะคะเวลาที่เราเป็นผู้จัดทุกๆครั้งที่เราจัดรายการแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราต้องไม่หลุดเนื้อหาแล้วก็คอนเซ็ปต์ที่เราตั้งเอาไว้นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องเซตรูปแบบรายการของเราให้มีความชัดเจนว่าฉันจะเป็นผู้ดำเนินรายการที่จัดรายการแบบนี้แบบนี้แล้วก็จะต้องมีข้อมูลในสิ่งที่ฉันจะต้องนำเสนอผู้ฟังในแต่ละครั้งเป็นอย่างดีด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของวิธีการเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุนะคะทีนี้อย่างแรกเลยที่ครูจะต้องบอกว่าถ้าเผื่อว่าคุณจะจัดรายการวิทยุนะคะสิ่งที่คุณจะต้องมีอย่างแรกเลยนะคะก็คือใบผู้ประกาศค่ะใบผู้ประกาศคืออะไรใบผู้ประกาศก็คือมันจำเป็นเหมือนประกาศนียบัตรเพื่อที่จะบอกว่าคุณสามารถใช้ภาษาพูดภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนะคะเนื่องจากเราเป็นสื่อค่ะถ้าเผื่อว่าเราเป็นผู้จัดรายการวิทยุแต่ว่าเราใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องหรือว่าพูดจาไม่ชัดถ้อยชัดคำรอเรือพูดไม่ได้ลอลิงพูดไม่ชัดอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกที่จะเป็นคนที่จะต้องพูดภาษาไทยให้ชัดเจนนะคะแล้วเมื่อฝึกแล้วก็จะต้องไปสอบให้มีบัตรผู้ประกาศนะคะเพราะถ้าเผื่อคุณไม่มีบัตรผู้ประกาศนะเวลาไปทำงานกับทางสถานีก็อาจจะไม่ให้คุณทำงานก็ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือเราจะต้องมีตัวตนของเรานะคะตัวตนของเราคืออะไรนี่คือเอกลักษณ์เลยสำหรับเป็นผู้จัดรายการวิทยุนะคะคำว่าธรรมชาติสำคัญมากมากนะเพราะจัดรายการวิทยุไม่ใช่การอ่านคุณจะเขียนอะไรมานะคะแล้วก็มาอ่านให้ผู้ฟังของคุณฟังไม่ได้นะคะคุณเขียนมาเป็นแค่ตัวช็อตโน้ตเพื่อที่ให้คุณจำได้แต่เวลาที่คุณพูดคุณต้องพูดด้วยความเข้าใจของตัวคุณเองพูดด้วยอารมณ์ของตัวคุณเองนะคะให้นึกเลยค่ะว่าผู้ฟังรายการนะคะเขาได้ยินแต่เสียงของคุณเขาไม่เห็นหน้าคุณนะอันนี้สำคัญนะเขาได้ยินแต่เสียงของคุณเขาไม่เห็นหน้าคุณเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคุณยิ้มไปเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าคุณยิ้มนะคะเสียงของคุณจะต้องบ่งบอกอารมณ์เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ฟังรายการเพลงเพราะเพลงคือเพื่อนของผู้ฟังนี่คืออย่างที่สำคัญมากๆเลยเขาฟังเพลงเพราะเขาต้องการความสุขเขาต้องการที่จะดื่มด่ำไปกับเนื้อหาของเพลงไปกับความไพเราะของท่วงทำนองไปกับเสียงของนักร้องไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเพลงในเมื่อฟังเพลงเป็นแบบนี้แล้วผู้จัดรายการที่จะต้องเสียบเข้ามาหลังจากเพลงจบก็คือตัวเราใช่ไหมคะเสียงของเราเป็นอย่างไรอารมณ์ของเราเป็นไรนะคะต้องมีทั้งเสียงต้องมีทั้งอารมณ์ต้องมีทั้งเรื่องราวคุณมี3ตัวนี้ไหมเวลาที่คุณจัดรายการวิทยุนะคะพูดถึงเสียงก่อนเสียงต้องไพเราะไหมนะคะเสียงไพเราะก็ดีแต่ถ้าเสียงไม่ไพเราะเช่นเสียงอาจจะแบบแข็งๆห้าวๆก็ไม่เป็นไรมันขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีที่คุณจะจัดนะคะเลือกโทนเสียงให้ดีค่ะเสียงแหลมเกินไปเวลาจัดมันก็ให้หลับตานะเสียงแหลมเกินไปมันก็แบบแทงหูใช่ไหมมาฟังแล้วมันไม่สบายอกสบายใจนะคะเสียงกลางๆจะเป็นเสียงที่ดีที่สุดก็คือเสียงพูดในระดับปกตินะคะมันจะฟังได้เรื่อยๆแต่ถ้าเสียงต่ำเกินไปนะคะก็จะเหมาะสำหรับเวลาที่คุณจัดรายการตอนดึกๆนะคะเพราะว่าเสียงของคุณก็จะค่อยๆทำให้ผู้ฟังเคลิ้มหลับไปได้เห็นไหมคะคุณจะต้องเลือกให้ดีว่าคุณจัดรายการกี่โมงแล้วคุณจัดรายการประเภทไหนนะคะโทนเสียงมันจะช่วยนะคะเพื่อที่จะเอื้อแล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สอดคล้องไปกับบทเพลงของคุณนะคะอารมณ์ของคุณก็สำคัญค่ะนะคะอารมณ์คืออะไรคุณต้องมีความสุขก่อนนะเวลาที่คุณจัดรายการวิทยุเวลาพูดถึงแม้ว่าผู้ฟังจะไม่ได้เห็นหน้าคุณแต่ถ้าเผื่อคุณพูดไปยิ้มไปนะคะพูดไปยิ้มไปเสียงของคุณจะสดใสขึ้นมานะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการเพลงพาเพลินเห็นไหมพอเราพูดด้วยรอยยิ้มเสียงมันจะมีความใสขึ้นมาแต่คุณลองใหม่คุณเครียดทะเลาะกับแฟนมาสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเพลงพาเพลินมันจะสนุกไหมล่ะเนี่ยไม่สนุกแล้วเห็นไหมคะเพราะว่าอารมณ์ของผู้จัดไม่ได้ไง
ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจัดรายการวิทยุค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้วางอารมณ์ขุ่นมัววางความเครียดของคุณออกไปข้างนอกเลยนะคะออกไปเลยเหลือไว้แต่ความสุข

0: นะคะเหลือไว้แต่ความสดใสเหลือไว้แต่ความอยากจัดรายการวิทยุเหลือไว้แต่ความร่าเริงนะคะสิ่งที่คุณเหลือไว้แบบนั้นมันจะทำให้น้ำเสียงของคุณน่าฟังนะคะนะเสียงของคุณต้องมีแบบมีน้ำเสียงที่บีดพอๆกันคือจังหวะของมันพอๆกันกับเพลงที่คุณกำลังจะเปิดนะคะหรือถ้าเผื่อคุณกำลังจะเปิดเพลงช้าๆสักนิดหนึ่งเพลงต่อไปที่ฉันเลือกมาเป็นพิเศษให้คุณได้ฟังกันวันนี้นะคะน่าจะเหมาะสำหรับกับช่วงเวลาที่ฝนกำลังจะตกพรำๆขณะนี้เลยทีเดียวเดี๋ยวฉันเลือกเพลงนี้มาให้คุณฟังค่ะเห็นไหมคะโทนกับการเปล่งเสียงออกไปมันจะสอดคล้องไปกับเพลงที่เราจะเปิดนะคะเอาล่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่ครูบอกไว้ว่าเสียงของตัวเราอารมณ์ของตัวเรานะคะกับเนื้อหาที่เรากำลังจะพูดมันจะต้องมีเพื่อเราจะต้องพูดให้สอดคล้องไปกับเพลงที่เรากำลังจะเปิดแล้วจะทำให้การจัดรายการของเราน่าฟังค่ะ
1: ทำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสททุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

ชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะแบ่งการประเมินออกเป็น2ส่วนค่ะก็คือการประเมินด้วยการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะตรงนี้เนี่ย 50% ของคะแนน 100% นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ไปทำมาเนี่ยนะคะแล้วมาส่งในช่วงของการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเนี่ยอีก 10% ส่วนนี้ก็จะเป็นคะแนน 60% นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสอบไล่สอบไล่นี่ก็จะเป็นการประเมินทั้งหมดเนี่ยจะเป็น 40% แต่ก็มีข้อสอบ120ข้อใน120ข้อนั้นแต่ละหน่วยนะคะทั้งหมด15หน่วยก็จะแบ่งเป็นหน่วยละ8ข้อสำหรับสอบไล่ซึ่งมีเวลา3ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเป็นการสอบซ่อมก็จะถ้ามีเวลา2ชั่วโมงครึ่งข้อสอบก็จะมี100ข้อนะคะซึ่งตรงนี้ในการประเมินในสอบไล่นั้นเมื่อมีหน่วยละ8ข้อเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาได้ดูภาพรวมของหน่วยภาพรวมของหน่วยเนี่ยก็จะเห็นวัตถุประสงค์ของหน่วยนะคะถ้ามี3ตอนก็จะมีวัตถุประสงค์3ข้อนะคะ3ข้อเนี่ยก็คือเขาต้องการให้เรารู้อะไรนะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างจากนั้นก็แบ่งเป็นตอนนะคะเมื่อลงเป็นตอนแล้วเนี่ยแต่ละตอนก็จะแบ่งเป็นเรื่องถ้าเกิดมี3เรื่องก็อาจจะมี3วัตถุประสงค์หรือ4 5วัตถุประสงค์ก็ได้นะคะในแต่ละวัตถุประสงค์อาจจะมีวัตถุประสงค์อีกวัตถุประสงค์นึงแทรกก็ได้อย่างเช่นเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการสารคดีก็อาจจะมีวัตถุประสงค์ว่าสามารถอธิบายความหมายนะคะความสำคัญวัตถุประสงค์ของรายการสารคดีได้ตรงนี้ก็จะออกข้อสอบได้ถึง3ข้ออันนี้ยกตัวอย่างนะคะเช่นเดียวกันในหน่วยที่4นี้วัตถุประสงค์ของแต่ละตอนนะคะก็จะเป็นกรอบในการออกข้อสอบในที่นี้ขอยกตัวอย่างนะคะในวัตถุประสงค์หน้ากิจกรรมนะคะกิจกรรมที่ 4.1.3กิจกรรมนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ เป็นกรอบในการออกข้อสอบได้เพราะกิจกรรมเนี่ยล้อมาจากวัตถุประสงค์นะคะในวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาทราบถึงปัจจัยที่เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ผู้ฟังรายการนะคะในส่วนนี้เราก็สามารถที่จะออกข้อสอบได้ว่าข้อใดเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการ

สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังรายการของเรานะคะคำตอบนะคะก็จะมีทั้งการพัฒนาการทางเทคโนโลยีสภาวะทางสังคมและลักษณะของผู้ฟังรายการซึ่งอาจารย์สามารถที่จะคัดแยกนะคะคัดแยกหรือยกตัวอย่างนะคะคำตอบตามที่ท่านผู้เขียนได้เขียนไว้ว่าคำตอบก็อาจจะเป็น1

ทุกข้อนะคะอันนี้สามารถออกข้อสอบได้แบบนี้ซึ่งในการออกข้อสอบนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะถามตรงๆแล้วก็นักศึกษาสามารถตอบได้ตรงเป๊ะเลยถ้านักศึกษาเข้าใจนะคะจำได้

ึงแนวข้อสอบหรือแนวคำถามเพื่อทดสอบตนเองนะคะสำหรับหน่วยที่5นะคะก็จะมีคำถามทั้งหมด5ข้อมาให้นักศึกษาได้ลองตอบคำถามดูเป็นการทดสอบตัวท่านเองนะคะข้อที่1คำถามก็คือว่าข้อใดเนี่ยเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของรายการบทความทางวิทยุกระจายเสียงมาดูข้อเลือกกันนะคะข้อเลือกที่1ไม่นิยมแทรกเสียงประกอบเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีข้อเลือกที่2พูดคุยลื่นไหลอย่างเป็นกันเองข้อเลือกที่3การเปิดเรื่องอย่างน่าสนใจนะข้อเลือกที่4ใช้ภาษาพูดที่สุภาพนะและข้อเลือกข้อสุดท้ายนะคะปิดรายการโดยฝากข้อคิดนะจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของรายการบทความทางวิทยุนะคะคำตอบก็คือข้อที่1นะไม่นิยมแทรกเสียงประกอบเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีนะคะเนื่องจากว่าข้อเลือกทั้งข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เนี่ยทั้ง4ข้อเนี่ยไม่ใช่จุดเด่นเฉพาะรายการบทความนะคะแต่ว่ารายการพูดคุยนะหรือรายการประเภทอื่นๆเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะทั้ง4ข้อนี้นะแต่ว่ารายการบทความเนี่ยจะเป็นรายการที่จุดเด่นก็คือจะไม่มีเสียงอื่นๆเลยจะใช้เสียงเพียงเสียงเดียวนะโดยไม่มีเสียงประกอบเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีนะอันนี้ข้อที่1ก็เลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะมาถึงข้อที่2ค่ะคำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการผลิตรายการพูดคุยทางวิทยุกระจายเสียงนักศึกษาจะต้องปรับสมองแล้วนะคะเมื่อกี้รายการบทความคราวนี้เรามาถึงรายการพูดคุยแล้วค่ะนะคะข้อใดที่ไม่ใช่ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการผลิตเรามาดูตัวเลือกนะคะตัวเลือกข้อที่1การกำหนดแนวคิดของรายการนะตัวเลือกข้อที่2การศึกษากลุ่มผู้ฟังเป้าหมายตัวเลือกข้อที่3การกำหนดวัตถุประสงค์ของรายการตัวเลือกข้อที่4การเปิดเรื่องให้น่าสนใจนะตัวเลือกข้อที่5การเลือกสรรผู้ดำเนินรายการที่เหมาะสมนะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้เนี่ยคือคำตอบข้อที่4ทำไมถึงเป็นคำตอบข้อที่4นะคะก็เพราะว่าขั้นตอนในข้อที่4การเปิดเรื่องให้น่าสนใจเนี่ยไม่ใช่ขั้นตอนของการวางแผนนะแต่เป็นขั้นตอนของการผลิตนะแต่โจทย์เนี่ยถามถึงขั้นตอนของการวางแผนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตเนี่ยไม่ใช่การวางแผนเพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้นะคะมาดูข้อที่3นะคะคำถามถามว่าข้อใดคือลักษณะเด่นที่สำคัญที่สุดของรายการสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงนะคะตัวเลือก5ข้อก็มีก็คือข้อ1นะคะความสนุกเพลิดเพลินนะคะข้อที่2คู่สนทนามีบทบาทในการนำเสนอเนื้อหาอย่างเท่าเทียมกันข้อที่3สนทนาอย่างกระฉับกระเฉงข้อที่4การพูดคุยหลายประเด็นนะคะและข้อที่5การสร้างบรรยากาศให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมนะคะนักศึกษาลองดูนะคะว่าข้อไหนคือคำตอบที่ถูกต้องนะคะจากโจทย์ที่ถามถึงลักษณะเด่นที่สำคัญที่สุดของรายการสนทนานะคะลองมาดูช้อยส์ทีละข้อกันนะคะข้อแรกสนุกเพลิดเพลินอันนี้ก็ไม่ใช่ลักษณะเด่นที่สำคัญที่สุดของรายการสนทนานะคะเพราะว่ารายการประเภทอื่นๆเนี่ยก็ควรจะมีความสนุกความเพลิดเพลินเช่นเดียวกันนะคะข้อที่2คู่สนทนามีบทบาทในการนำเสนอเนื้อหาอย่างเท่าเทียมกันนะดูจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้นะคะเพราะว่าข้อที่คำตอบข้อที่3สนทนาอย่างกระฉับกระเฉงหรือพูดคุยหลายประเด็นเนี่ยหรือการสร้างบรรยากาศให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมเนี่ยก็ไม่ใช่ลักษณะเด่นที่สำคัญที่สุดของรายการสนทนารายการประเภทอื่นๆเนี่ยก็ต้องมีลักษณะเหล่านี้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นข้ออื่นจริงไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นะคะมาถึงคำถามข้อที่4นะคะข้อที่4ถามว่าข้อใดเป็นคุณสมบัติที่

มีความสำคัญน้อยที่สุดในการเป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ทางวิทยุที่ดีนะคะมีความสำคัญน้อยที่สุดนะโจทย์ถามนะคะคำตอบข้อ1ให้เลือกว่าน้ำเสียงไพเราะนะข้อ2มีความรู้ในประเด็นที่นำเสนอข้อ3มีความรู้รอบตัวข้อ4มีการติดตามข่าวสารสม่ำเสมอและข้อ5เป็นคนช่างสังเกตนะนักศึกษาลองดูตัวเลือกนะคะจากโจทย์ที่ถามถึงคุณสมบัติที่สำคัญน้อยที่สุดในการเป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ทางวิทยุที่ดีนะคะคำตอบก็คือข้อ1นะก็คือน้ำเสียงไพเราะน้ำเสียงไพเราะเนี่ยจริงๆไม่ใช่คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินรายการนะคะอาจจะมีน้ำเสียงแค่ชวนฟังนะไม่จำเป็นต้องมีน้ำเสียงไพเราะบางคนอาจจะมีน้ำเสียงแหบแห้งด้วยซ้ำแต่มีลีลาการพูดที่น่าสนใจก็สามารถที่จะเป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ที่ดีได้นะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1ค่ะมาถึงคำถามข้อที่5ซึ่งเป็นแนวคำถามข้อสุดท้ายนะคะของหน่วยที่5นี้นะคะคำถามถามว่าข้อควรคำนึงในการคัดเลือกผู้ร่วมอภิปรายทางวิทยุกระจายเสียงในข้อใดที่สำคัญที่สุดนะคะคำตอบมีทั้งหมด5ข้อให้นักศึกษาลองเลือกดูนะคะว่าคำตอบใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะข้อ1ควรเชิญผู้ร่วมอภิปรายที่ผู้ผลิตรายการคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะข้อเลือกข้อที่2ควรเชิญผู้ร่วมอภิปรายอย่างน้อย4คนข้อเลือกข้อที่3ควรเชิญผู้ร่วมอภิปรายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักข้อเลือกข้อที่4ควรเชิญผู้ร่วมอภิปรายที่มีเวลาว่างตรงกับผู้ดำเนินรายการนะและข้อเลือกข้อสุดท้ายควรเชิญผู้ร่วมอภิปรายจากหลากหลายสาขาอย่างสมดุลกันนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือคำตอบข้อ5นะมาดูว่าทำไมคำตอบข้อ5ถึงถูกนะการเชิญผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยเราควรจะเชิญอย่างหลากหลายนะคะจากมีความสมดุลกันถ้าหากว่าประเด็นนั้นเนี่ยมีข้อขัดแย้งหรือว่ามีข้อมูลจากหลายด้านนะคะก็ต้องเชิญให้ครบทั้ง3หรือ4ด้านนะคะแต่ข้อ1ที่บอกว่าเชิญผู้ร่วมอภิปรายที่ผู้ผลิตรายการคุ้นเคยดีเนี่ยข้อนี้มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ควรจะเชิญเฉพาะคนที่ผู้ผลิตคุ้นเคยแล้วก็เชิญได้นะคะสำหรับข้อที่2เนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยต้องมีไม่เกิน3คนนะคะเพราะว่าถ้าเกิด4คนเนี่ยรวมกับผู้ดำเนินการอีกเนี่ยก็จะเป็น5คนนะซึ่งจะมีจำนวนมากเกินไปสำหรับการอภิปรายทางวิทยุกระจายเสียงนะคะจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยไม่สามารถที่จะติดตามฟังได้ทันนะคะเพราะว่าจำนวนเสียงมีมากเกินนะคะข้อที่3ไม่ถูกต้องเพราะว่าผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้ใจนะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในประเด็นที่จะนำมาอภิปรายกันนะคะสำหรับคำตอบข้อที่4ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคือการเชิญผู้ร่วมอภิปรายที่มีเวลาว่างตรงกับผู้ดำเนินรายการเนี่ยไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะเพราะว่าการเชิญผู้ร่วมอภิปรายไม่ใช่เชิญเพราะว่าผู้ดำเนินรายการสะดวกนะหรือว่ามีเวลาตรงกันแล้วก็เชิญท่านนั้นมานะแต่ว่าต้องเป็นคนที่เป็นตัวแทนและมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะนำมาร่วมอภิปรายค่ะ

การประเมินผลหน่วยที่6หลักและเทคนิคการผลิตรายการเพลงนะคะก็จะเหมือนกับการประเมินผลของหน่วยอื่นๆก็คือว่าเราจะต้องดูภาพรวมของหน่วยนะคะว่าเขาตั้งวัตถุประสงค์ว่าต้องการให้เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรทีนี้ในส่วนของหลักและเทคนิคการผลิตรายการเพลงนะคะก็มีวัตถุประสงค์นะคะของแต่ละตอนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่ครบ8ข้อแต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์จะออกข้อสอบให้ได้ไม่ครบ8ข้อใน1วัตถุประสงค์อาจารย์อาจจะออกได้1 2ข้อ3ข้อก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วในภาพรวมเนี่ยอาจารย์จะออกทุกวัตถุประสงค์นะคะยกเว้นในหน่วยใดที่มีวัตถุประสงค์มากกว่า8ข้ออาจารย์ก็จะเลือกที่จะออกข้อสอบให้สอดคล้องนะคะ

อเรื่องชื่อตอนแล้วก็ชื่อหน่วยด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของการออกข้อสอบของหลักและเทคนิคการผลิตรายการเพลงนะคะก็จะขอยกตัวอย่างดังนี้ค่ะตัวอย่างของวัตถุประสงค์นะคะต้องการให้นักศึกษาทราบว่าในการที่จะดำเนินรายการเพลงเนี่ยนะคะจะต้องหาข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งการหาข้อมูลที่ถูกต้องนั้นมีอะไรบ้างข้อมูลที่นักศึกษาจะต้องหาก็คือข้อมูลการผลิตรายการนะคะอย่างเช่นนโยบายของสถานีกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายวันเวลาออกอากาศความยาวของรายการนะคะในส่วนคำตอบตรงนี้ล่ะค่ะอาจารย์สามารถที่จะไปตั้งโจทย์ได้ว่าเราควรจะรู้อะไรเมื่อเราจะต้องดำเนินรายการเพลงนะคะในข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็มีตัวเลือก1 2 3 4 5ให้นักศึกษาเลือกค่ะในตัวอย่างของเรื่องที่ 6.2.2 นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะอธิบายการดำเนินรายการเพลงได้อย่างถูกต้องซึ่งในนั้นก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะคะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่ Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิตอลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาหน้าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
2: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: โรคนี้รักษาหาย
6: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
8: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
6: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
9: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับเมื่อพูดถึงต้นแคคตัสนะครับหรือว่าต้นกระบองเพชรจิ๋วนะครับก็เป็นไม้ประดอกไม้ประดับที่ใครๆหลายคนนะครับนิยมปลูกกันครับวันนี้ครับรายการสมาร์ทกรีนของเรานะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะฮะไปที่สวนแคคตัสลุงชาติครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับสวนนี้นะครับเป็นสวนแคคขนาดเล็กครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้และที่สําคัญครับผู้ปลูกและครอบครัวมีความสุขเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมเริ่มสนใจแล้วใช่มั้ยครับตอนนี้ครับอาจารย์หนูนารอเราอยู่ที่สวนแล้วครับไปรับชมได้เลยครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันสำคัญอันหนึ่งนะคะแต่เสียดายมากเลยค่ะวันนี้อาจารย์ใหญ่นะคะติดภารกิจนะคะไม่สามารถพาทุกท่านมาเที่ยวชมสวนลุงชาติได้นะคะก็ให้ดิฉันนะคะมาเที่ยวชมสวนแคคตัสของคุณลุงชาตินะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณลุงชาตินะคะสวัสดีค่ะคุณลุงชาติ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะอาจารย์ใหญ่ไม่ได้มานะคะก็เลยพาให้มาเที่ยวชมดูจากพื้นที่นะคะลุงชาติเป็นพื้นที่เล็กๆมากเลยแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้เยอะมากไม่ทราบว่าที่นี่มีพื้นที่เท่าไหร่คะส่วนคุณลุง
1: ก็ประมาณ50ตารางวา

0: 50 ตารางวา
1: ครับ
0: ทำยังไงทำไมถึงได้เป็นสวนลุงชาติปลูกสวนแคคตัสที่สวยงามแบบนี้คะ
1: มันก็เริ่มมาจากหนึ่งอะเรามีใจรักเราชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้ว
0: ค
1: ่ะชอบเห็นแคคตัสที่ไหนก็ชอบมากเลยแล้วจนกระทั่งมาตอนก็มาค้าขายเกี่ยวกับต้นไม้กล้วยไม้อะไรเงี้ยแล้วพอมาปี54ครับปี54น้ำท่วมหมดเลยวงการกล้วยไม้นี่ถือว่าล้มละลายหมดก็เลยเริ่มว่าเราจะเอาอะไรดีที่จะมาขายก็มาเริ่มจากไม้เล็กๆนะพวกไม้เล็กๆถูกๆต้นละ10 บาทแล้วก็ตะบองเพชรนะครับก็เริ่มขายมาเรื่อยๆแล้วขายแล้วก็ด้วยใจที่เรารักตะบองเพชรอยู่ก็เก็บสะสมไม้ที่เหลือกลับมาแล้วก็เลี้ยงสะสมจนกระทั่งมันขยายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะแล้วว่าจังหวะพอดีที่ว่ากระแสของตะบองเพชรมันแรงขึ้นมาขึ้นก็เลยทำให้ตัวนี้รู้สึกว่าทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำดี
0: เรามีวิธีการดูแลรักษายังไงนะคะปลูกยังไงคะ
1: ก็การปลูกตะบองเพชรก็ไม่ถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกยากนะมันที่ปลูกง่ายเพียงเราเข้าใจเขานิดนึงอย่างเช่นตระกูลตะบองเพชรนี่เกือบทั้งหมดเนี่ยเกือบ 100% เลยอ่ะต้องการแดดเยอะต้องการแดดเยอะไม่ต้องการน้ำที่แฉะมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเอาแสงให้พอให้เหมาะสมแล้วก็การรดน้ำให้เหมาะกับตระกูลแต่ละตระกูลนะบางอย่างก็ชอบน้ำเยอะบางอย่างก็ชอบน้ำน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยชอบเยอะ
0: คุณลุงชาติคะดูพันธุ์เยอะแยะมากมายเลยค่ะในที่ตรงนี้ค่ะตรงไหนที่เป็นพันธุ์เด่นที่สุดคะในแถวนี้ค่ะ
1: จริงๆแล้วสำหรับตัวผมว่ามันเด่นทุกตัวนะฮะ
0: อันนี้สวย
1: เด่นท
0: ุ
1: กตัวแต่อยากจะแนะนำอ๋ออันนั้นเป็นแมมมิลาเรียคาร์มิเน่นะคาร์มิเน่นะครับนั่นก็ถือว่าเด่นนะครับอย่างตรงนี้เหล่าอ้ายตัวนี้ก็สวยนะอันนี้สวยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเด่นนะครับนะครับแอตโรไฟตัมแอเรียสตัวนี้5ภูสวยเลยนะครับ
0: เมื่อกี้ที่บอกว่าเด่นมันเด่นตรงไหนคะมีกระจุกนี้ใช่ไหมคะหรือไง
1: อันนี้เป็นฝักเขาครับเป็นฝักที่ได้การผสมพันธุ์แล้วอันนี้ข้างในก็จะมีเมล็ดเอาไปเพาะได้ที่เด่นก็คือลักษณะรูปร่างเขาเนี่ยมี5ภูซึ่งหายากนะ5ภูแล้วก็ลายเขาสวยนะครับ
0: ค่ะต่อเลยค่ะเมื่อกี้บอกว่าต้นนี้เด่นถามว่าต้นนี้มีวิธีการดูแลรักษายังไงคะ
1: ก็ต้องการแสงประมาณสัก 50% ขึ้นไป
0: ค่ะ
1: ถึงแดดจัด 50-70 นะครับกำลังสวยแล้วก็รดน้ำก็ประมาณ 3-4 วันครั้งหนึ่งนะแค่นี้ก็ถือว่าพอกับเขาแล้ว
0: มีอีกไหมคะเราพาชมนิดนึงค่ะ
1: เจอเลยครับ
0: โอ้สวยงาม
1: ถ้าหากว่าคนที่มีแสงในพื้นที่มีแสงน้อยก็จะเป็นพวกตระกูลฮาวเวอร์เทียครับ
0: ฮาวเวอร์เทีย
1: พวกฮาวเวอร์เทียนี่ต้องการแสงน้อยสัก 20% พอนะครับ
0: แล้วลดน้ำนะคะ
1: น้อยประมาณอาทิตย์ละครั้ง
0: ฮาวเวอร์เทียนะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะ
1: อาทิตย์ละครั้งพอ
0: จริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่ามือใหม่อย่างดิฉันก็สามารถไปปลูกได้เพราะว่าเขาต้องอยู่ในห้องขนาดเล็กได้ใช่ไหมคะตั้งโต๊ะอะไรโต๊ะทำงานอะไรงี้ได้ไหมแสงน้อย
1: ได้แต่ว่าในโต๊ะถ้าในห้องแสงจะน้อยเกิน
0: เ
1: นี่
0: ยน้อยเกิน
1: น้อยเกินต้องออกมาให้เขาได้รับแสงข้างนอกหรือว่าผมว่าถ้าวางในที่ที่แสงเหมาะสมสำหรับเขาเขาจะสวยกว่า
0: ค่ะ
1: ยกไปย้ายมาบางทีคว่ำ
0: อันนี้ต้องถามกระซิบถามราคานะคะอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่คะเนี่ย
1: ฮาวเวอร์เทียต้นนี้ก็ไม่แพงนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่เกิน80 บาทอ่ะ
0: ได้อยู่นะคะมือใหม่เมื่อกี้50
1: ครับอาจจะ50ก็ได้แต่บังเอิญว่าต้นนี้มันด่างอ่ะมันด่างก็เลยแพงหน่อย
0: มีด่างไม่ได้เป็นโรคนะคะเนี่ย เป็นมีด่างนะคะ
1: ครับ
0: มือใหม่นี่คือแบบอะไรก็ใหม่ไปหมดเลยฮะแต่ราคานี้แบบราคาน่ารักค่ะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะ
1: คือถ้าฮาวเวอร์เทียธรรมดาอาจจะ30-40ก็มี
0: ขอธรรมดาค่ะแบบไหนคะมีไหมคะธรรมดา
1: เราไม่ค่อยได้ทำ
0: มือใหม่เนาะถ้าเกิดแบบนะคะถ้าเกิดไม่แพงมากมือใหม่ก็เริ่มจะ
1: อย่างนี้ก็แล้วกันนี
0: ่โอ้ยมือใหม่นี่ค่ะนะคะมือสั่นนะคะอันนี้เท่าไหร่นะคะ
1: 30 บาท
0: คุยเยอะๆซื้อเยอะอาจจะลดได้ใช่ไหมคะคุณลุงชาติคะ
1: แม้แต่ถ้าเหนื่อยมากก็เพิ่มราคา

0: ่อนที่จะเข้ามาสวนเห็นคุณลุงจัดมุมเล็กๆน่ารักพอจะพาไปชมได้ไหมคะ
1: ได้สิครับ
0: ค่ะไปค่ะถึงแล้วค่ะนี่ค่ะพอเดินเข้ามาเห็นสวยงามมากเลย

0: ไม่ทราบว่านี่พันธุ์อะไรคะคุณลุง
1: อันนี้เฟโลอ่ะ
0: เฟโล
1: ครับเฟโลแคคตัสส่วนอันนี้ก็เป็นถังทองหรืออิชิโน
0: โ
1: อ้นะอิชิโน
0: เฟโลกับถังทองชื่อนี้แบบสุดยอดเลยค่ะคุณลุงคะ
1: เป็นไม้ยอดฮิตนะ
0: อันนี้ยอดฮิตเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: ถังทอง
1: ฮิตกันมานานหลายสิบปีนานมากแล้วพวกนี้
0: อันนี้ต้นนี้นานหรือยังคะคุณลุงเนี่ย
1: นี่ก็ถ้าพูดถึงจากเพาะเมล็ดมาก็อยู่ร่วมๆ10ปี
0: 10ปีแล้วนะคะถังทอง
1: ครับแต่ว่าถังทองเป็นไม้ใหญ่นะ
0: ค่ะ
1: ผมเคยเจอเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เมตร
0: โอ้ใหญ่มากเลยนะ
1: ใช่อายุเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่ามันนานมากนะครับอย่างนี้ก็มีหลายอย่าง
0: อันนี้ล่ะคะอันนี้ล่ะคะกี่ปีแล้วคะเนี่ย
1: อันนี้ก็อายุประมาณใกล้ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเกือบ10ปีเหมือนกัน
0: เกือบ10ปีนะคะ
1: ครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมนะคะคุณลุงพาเรานะคะมาเที่ยวชมนะคะสวนนะคะซึ่งมีพื้นที่ขนาดเล็กแต่คุณลุงชาติใช้ประโยชน์ในพื้นที่ขนาดเล็กได้อย่างดีมากเลยในการที่มาปลูกนะคะไม้นะคะส่วนเคคตัสที่มีขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีพื้นที่อยู่อย่างจำกัดได้อย่างดีมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณลุงชาติค่ะสวัสดีค่ะ
1: ยินดีครับ
2: เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่รับชมสวนแคคตัสลุงชาติกันแล้วครับเริ่มหลงรักแคคตัสกันบ้างหรือยังครับเห็นไหมครับว่าแคคตัสเนี่ยจิ๋วแต่แจ๋วนะครับและที่สำคัญครับแค่พื้นที่เล็กๆนะครับก็สามารถจะสร้างงานและสร้างรายได้ให้เราได้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับอาจารย์หนูนานะครับก็ยังอยู่ที่สวนแคคตัสครับผมได้ฝากอาจารย์หนูนานะครับไปถามเคล็ดลับนะครับการปลูกแคคตัสสำหรับคนที่เริ่มสนใจจะปลูกใหม่ๆครับว่าต้องมีเทคนิคการปลูกยังไงบ้างนะครับก็เราไปรับชมได้เลยนะครับ
0: วันนี้นะคะจะรบกวนไหมคะคุณลุงชาติจะให้มาสอนนะคะเทคนิควิธีการปลูกแคคตัสสำหรับมือใหม่ที่จะมาปลูกค่ะ
1: โอ้ยินดีเลยครับ
0: ค่ะ
1: เราต้องการจะให้คนที่เลี้ยงใหม่ๆทุกคนน่ะเลี้ยงแคคตัสได้แบบถูกวิธี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เลี้ยงแล้วจะได้รอดถ้าเลี้ยงตายเลี้ยงตายเดี๋ยวก็เบื่อใช่ไหมฮะถ้าเลี้ยงรอดแล้วเดี๋ยวก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะนั้นยินดีเลยครับที่จะให้ความรู
0: ้นะคะดิฉันนี่แหละค่ะมือใหม่จริงๆค่ะไม่เคยเลี้ยงนะคะจะให้เราจะมีวิธีการยังไงคะมีขั้นตอนยังไงเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างคะคุณลุงชาติ
1: การขยายพันธุ์มันมีด้วยกันหลายวิธีนะการขยายด้วยการเพาะเมล็ด
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะเมล็ดหรือว่าทำหน่อ
0: ค่ะทำหน่อครับ
1: ครับทำหน่ออันนี้จะแนะนำวิธีการทำหน่อนะครับทำหน่อให้ดูเพราะว่าพวกมือใหม่ที่ซื้อไม้มาตั้งแต่ต้นเล็กๆพอเลี้ยงมันเกิดมีหน่อขึ้นมาจะทำยังไงเป็นการขยายพันธุ์ได้นะครับครับก็เลือกอันนี้ผมเลือกแมมมิราเรียเข็มเงินเพราะว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายทำง่ายนะครับทำง่ายอันนี้คือวิธีการจะเริ่มมาตั้งแต่เราจะเลือกหน่อก่อนนะอันนี้หน่อมันรอบเนี่ยเราสามารถที่จะเด็ดออกมาได้เลยนะครับเด็ดออกมาได้เลยนะครับถ้าหากว่าเงี้ยถ้าเด็ดเงี้ยเด็ดไม่ออก
0: แป๊บนึงค่ะลุงชาติ
1: ครับผม
0: อันนี้นะคะบอกว่าเลือกหน่อเราจะมีวิธีการสำหรับมือใหม่อย่างดิฉันหน่อมันเต็มไปหมดเลยค่ะไม่รู้ว่าจะเลือกหน่อไหนเน
1: า
0: ะ
1: หน่อจริงๆแล้วมันได้หมดทุกหน่อ
0: ได้หมดทุกหน่อ
1: หมดทุกหน่อแต่เราเลือกหน่อที่ใหญ่ๆสมบูรณ์หน่อยนะครับที่มันสมบูรณ์หน่อยดูแล้วเปอร์เซ็นต์รอดจะสูงกว่าส่วนหน่อเล็กก็เก็บไว้เดี๋ยวไว้ตอนโตค่อยแยกมาอีกทีนึงนะครับถ้าเด็ดออกง่ายก็เด็ดเลยนะครับถ้าเด็ดไม่ออกก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเนี่ยผมหยิบใกล้ๆมือนะครับคัตเตอร์นะครับเดี๋ยวอาจจะไม่เห็นนะนิดนึง
0: เริ่มกันเลยค่ะตอนนี้มือใหม่จะตั้งใจฟังนะคะเพื่อจะไปปลูก
1: เด็ดออกมาเลยนะครับ
0: โอ้ค่ะ
1: วางไว้ก่อนนะครับวางไว้ก่อนนะครับถ้าเด็ดได้ก็เด็ดเลยอย่างเงี้ยนี่เด็ดไม่ออกอีกแม่อุตส่าห์จะโชว์สักหน่อยเด็ดง่ายนะครับอย่างนี้ครับเด็ดออกมาเลยครับ
0: แบบนี้ก็ไปปลูกได้ใช่ไหมคะ
1: ครับเด็ดออกมาเลยครับครับแล้วก็เอาไปทิ้งไว้อาจจะใส่ตะกร้าอย่างนี้นะครับวางไว้ในที่ร่มสมมติเราเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณอย่างน้อย7วัน7ถึง15วันหรือจะเดือนนึงเลยก็ได้แต่ถ้าหากว่าหลังจาก7วันไปแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่มีเวลาปลูกรดน้ำให้เขาบ้างที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยรดน้ำเดี๋ยวค่อยเหี่ยวเกินไปนะครับแล้วคราวนี้เราก็เอาที่เด็ดไว้15วันแล้วเนี่ยเอามาปลูก
0: ค่ะ
1: นะครับจะแนะนำวิธีการปลูกเลย
0: ค่ะมีขั้นตอนวิธีการยังไงคะ
1: อันแรกเราก็ต้องมีดินสำหรับปลูกนะครับดินสำหรับปลูกอันนี้คือหินภูเขาไฟนะครับเนี่ยหินภูเขาไฟอันนี้เป็นเบอร์สองที่ต้องมีหินภูเขาไฟเพราะว่าเอาไว้รองก้นกระถางดินนี้เรา พร้อมแล้ว

0: นะครับเราก็เอาดินที่ใส่ลงไปนะครับแล้วอันนี้เอามาทำไมนี่ปุ๋ยละลายช้านะครับ
1: โอ้ให้ดูนะคะปุ๋ยละลายช้าเป็นเม็ดอย่างนี้ค่ะ
0: อ
1: ่
0: าน
1: ี่นะคะ
0: ครับใส่ลงไปเล็กน้อยใส่ไปแล้วก็เอาดินกลบลงไปกลบปุ๋ยนะครับกลบปุ๋ยลงไป
1: ใส่แล้วกลบนะคะเอาปุ๋ยที่เราเตรียมไว้นะกลบไปอย่างนี้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้นะคะ
0: ไปแล้วก็เจาะรูสักนิดนึงถ้าเรามีอุปกรณ์เจาะนะครับไม่มีอันนิ้วก็ได้นี่ครับแล้วก็เอาหน่อที่เราเตรียมไว้เนี่ย
1: จริงๆคือมือใหม่เนาะเอานิ้วนะคะแบบนี
0: ้ครับแต่
1: เป็นช้อน
0: เดี๋ยวนี้เขามีอุปกรณ์เจาะขายนะนะแต่เราไม่ค่อยได้ใช้เอาหน่อวางลงไปเลยนะครับวางลงไปเลยแล้วก็ใช้กรวดนี
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: กรวดเนี่ยโรยนะครับโรย
1: แล้วก็ใช้ช้อน
0: ครับ
1: ที่เราเห็นสวยงามเนี่ยใช้ก
0: ร
1: วด
0: รอบครับกดลงไปจริงๆแล้วถ้าจะให้ลงหน่อยก็อาจจะเคาะๆนิดๆนึงเป็นอันว่าจบ
1: นี่ได้ไหมคะคุณลุงนี
0: ้ได้ครับแต่เดี๋ยวถ้าให้มันสวยกว่านี้หน่อยก็ดีอ่ะ
1: มือใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะนะคะ
0: แต่ไม่เป็นไรต้นไม้ขึ้นก็ใช้ได
1: ้ค่ะก็ดูนะคะว่าเราจะรอดหรือเปล่านะคะแล้วปลูกเสร็จแล
0: ้
1: ว
0: ก็อย่างนี้แหละแค่นี้ครับทำถ้ามีเวลาก็ทำให้หมด
1: นั่งทำเพลินไปเน
0: า
1: ะ
0: ทำให้หมดเลย
1: คุณลุงแล้วทีนี้พอปลูกเสร็จแล้วมันจะดูแลรักษายังไงคะหมูจะตายมันจะรอดไหมคะเนี่ย
0: เราก็เอาไปใส่แผ่นอะไรแล้วไปเก็บไว้ในที่ค่อนข้างแสงน้อยหน่อย
1: แสงน้อยหน่อย
0: แสงน้อยหน่อยร่มหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไม้ที่เราเด็ดใหม่ๆนะครับเด็ดใหม่แล้วปลูกเลยเนี่ยห้ามรดน้ำโดยเด็ดขาดอย่างน้อย7วัน
1: อ๋ออย่างน้อย7วัน
0: แต่ไม้ที่เราเด็ดมานานแล้วอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันออกรากแล้วเนี่ยสามารถรดน้ำได้เลยแต่อย่ารดมากนะช่วงใหม่ๆรดแค่โชยผ่านๆนะครับทุกวันวันนี้หน่อยๆนะครับวันนี้หน่อยแล้วก็สังเกตดูว่าถ้าหากว่ามันมากไปอ่ะมันแฉะเกินไปเราก็ต้องหยุดนะแล้วสังเกตดูตรงยอดนะครับตรงยอดเนี่ยพอยอดมันเริ่มเดินขาวๆนี้จริงเราก็ย้ายออกมาที่แสงมากหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รากเริ่มเดินแล้วพอรากเริ่มเดินก็ต้องออกมารับแสงมากขึ้นผมลืมไป
1: ลืมอะไรคะคุณลุง
0: นี่ครับหน่อที่แกะออกไปที่เด็ดออกไปเนี่ยมันจะเป็นแผลอยู
1: ่โอ้ยเป็นแผลค่ะ
0: ครับเป็นแผลถ้าเราทิ้งไว้งี้บางทีเวลารดน้ำเข้าไปมันจะทำให้เน่าทำเกิดเน่าได้
1: ทำไงคะ
0: นี่ครับเอาปูนแดงเนี่ยครับ
1: โอ้ปูนแดง
0: ปูนที่กินกับหมากเนี่ย
1: ค่ะ
0: ครับเนี่ยทาเข้าไปเลยครับทาเข้าไปที่รอยเนี่ยแล้วก็ปล่อยมันจะกันเน่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเน่าครับ
1: เป็นไงบ้างคะนะคะมือใหม่ที่จะปลูกแคคตัสเรารู้วิธีการกระบวนการนะคะคุณลุงคะอย่าเพิ่งว่าเลยนะคะเพลินเหลือบมาเห็นต้นนี้ค่ะ
0: อ
1: ันนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะปลูกได้ต้นนี้ค่ะคุณลุง
0: ต้นนี้เหรอถ้าโดยประมาณเวลาถ้าหากว่าจากนี่นะจากเล็กๆแล้วก็ปลูกมาเนี้ยผมคิดว่าอยู่ไม่เกิน2ปีครับ
1: 2ปีเห็นไหมคะ
0: ต้นนี้โตค่อนข้างเร็ว
1: ได้หน่อเยอะมากเลยเราก็จะไปปลูกนะคะนะคะเป็นแคคตัสมือใหม่นะคะจากต้นเล็กๆนะคะจากต้นเล็กที่เราเอามาจากนี่นะคะมาเป็นหน่อนี่นะคะเริ่มจากนี้นะคะย้ำนะคะมือใหม่ค่ะมือใหม่นะคะเมื่อกี้ที่ดิฉันปลูกเนี่ยค่ะอันนี้นะคะอันนี้นะมือใหม่นะคะจะได้แฮปปี้นะคะมีกำลังใจในการปลูกพอปลูกจากหน่อหนึ่งนะคะเราก็จะได้ต้นนี้ตะแรงใช่ไหมคะคุณลุง
0: ใช่ใช
1: ่ภายใน2ปีนะ2ปีแล้วก็เราก็มาแยกนี่สังเกตนะคะเราได้หน่อใหญ่ๆนี่ก็ราคาขึ้นอีกใช่ไหมคะคุณลุง
0: ก็เพิ่มขึ้นตามขนาด
1: เพิ่มขึ้นตามขนาด2ปีเราก็ได้หลายตังค์แล้วค่ะนะคะอีกอย่างหนึ่งทำให้เรามีความสุขในการปลูกแคคตัสด้วยนะคะสำหรับมือใหม่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคุณลุงชาติมากเลยนะคะที่ให้ความรู้เทคนิควิธีการสำหรับมือใหม่ที่จะปลูกแคคตัสค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงชาติมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้รับชมเทคนิคการปลูกต้นแคคตัสดีๆจากลุงชาติแล้วนะครับเริ่มหลงรักต้นแคคตัสกันหรือยังครับผมแนะนำนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับไปซื้อต้นแคคตัสมาปลูกกันได้เลยครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่เรื่องของแคคตัสนะครับผมมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงดูแคคตัสนะครับจากทาง

0: บ้านนะครับผมก็เลยฝากจตุนาครับไปถามวิทยากรของเรานะครับอาจารย์ปุ้ยนะครับว่าการจัดการโรคหรือการจัดการเลี้ยงดูแคคตัสเนี่ยให้ประสบความสำเร็จทำได้ยังไงครับไปรับชมกันได้เลยครับ
1: ค่ะเรามาพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติดิษฐกิจสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ้ย
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะเรานะคะมีท่านผู้ชมนะคะมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแคคตัสนะคะคำถามอยู่ในมือของดิฉันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีคำถามแรกค่ะอาจารย์พร้อมนะคะอาจารย์
2: ค่ะ
1: คำถามแรกนะคะเขาบอกว่าเขาบอกชื่อน้องกุ๊กไก่ค่ะชื่อน้องกุ๊กไก่นะคะมีคำถามแรกบอกว่าหนูอะค่ะซื้อแคคตัสมาเลี้ยงนะคะตอนแรกๆดูมันเจริญเติบโตได้ดีแต่พอหลังๆมันไม่ออกดอกเลยค่ะอาจารย์อยากจะทราบว่าเป็นเพราะอะไรอาจารย์ปุ้ยลองเล่าให้ฟังหน่อยนะคะคำถามจากน้องกุ๊กไก่นั่นแหละค่ะคำถามแรกค่ะ
2: ค่ะส่วนใหญ่ที่มือใหม่นะคะจะเจอก็คือว่าซื้อมาแล้วก็วางในบ้านใช่ไหมคะไว้ดูชื่นชมนะคะก็จะมีเรื่องของแสงน
1: ะคะ
2: ที่อาจจะไม่เพียงพอกับการเจริญเติบโตของแคคตัสนะคะก็จริงๆแล้วแคคตัสเนี่ยจะต้องได้รับแสงอย่างเพียงพอด้วยนะจะทำให้ต้นเขาเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ดอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่เอาไว้ในบ้านเราก็อาจจะต้องเอาออกวางข้างนอกบ้างนะคะเพื่อให้เขาได้รับแสงแดดนะคะอย่างถ้าอยู่ในคอนโดก็วางหลังห้องก็ได้นะคะให้เขาได้รับแสงบ้างนะคะอันนี้สำคัญนะคะอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการให้น้ำค่ะบางครั้งเนี่ย เราก็ให้น้ำน้อยเกินไปหรือมากเกินไปแบบโหเรารู้สึกว่าโอ้ยอยากเนาะพอเราเลี้ยงต้นไม้สักต้นแบบดูแลอย่างดีให้น้ำบ่อยนะให้น้ำบ่อยก็เกิดปัญหานะอย่างเช่นเน่านะก็เกิดขึ้นได้นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าให้น้ำน้อยเกินไปเพราะบางคนก็คิดว่าเอ้ยแคคตัสเนี่ยเป็นพืชทะเลทรายพืชที่ทนแห้งแล้งได้ก็เลยแบบปล่อยไปเลยไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้ใส่ใจก็กลายเป็นว่าต้นแคคตัสเนี่ยก็ขาดน้ำนะคะก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ปัญหาแรกๆเลยที่เกิดขึ้นกับมือใหม่นะคะ
1: น้องกุ๊กไก่คะปัญหาที่สำคัญนะคะคือปัญหาเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องแสงนะมีคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ปุ้ยนะคะเขาบอกว่าเป็นคำถามจากเด็กเมื่อวันซืนนะถามว่าอาจารย์ครับคิดว่าแคคตัสเป็นไม้หนามตั้งแต่เด็กๆ เลยแต่มีคนบอกว่าแคคตัสเป็นแคคตัสมีทั้งพันธุ์ที่มีหนามแล้วไม่มีหนามอันนี้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์รบกวนไขข้อข้องใจกับปัญหาของเด็กเมื่อวานซืนด้วยค่ะ
2: ค่ะก็คือแคคตัสเนี่ยถ้าจะบอกจริงก็คือมีโหเยอะมากนะเป็นพันกว่าชนิดนะคะแล้วก็อยู่หลายสกุลด้วยกันนะคะเรียกว่าหลากหลายชนิดมากมายนะคะที่บอกว่าบางชนิดต้องบอกบางชนิดเนาะที่จะไม่มีหนามก็มีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าทุกชนิดจะต้องมีหนามทั้งหมดนะคะอย่างเช่นเนี่ยอาจารย์หยิบมาอันนี้มีหนามมั้ยคะ
1: อันนี
2: ้
1: ไม่มีหนามค่ะอาจารย์ลองเอามือถูแล้วไม่มีนะคะ
2: จับเบาๆนะแพงพูดเล่นนะอันนี้เป็นโลโฟนะคะเป็นโลโฟเป็นพันแคคตัสที่ไม่มีหนามนะคะอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันที่เห็นเป็นตุ่มๆอาจจะเหมือนตุ่มหนามแต่จริงๆแล้ว
1: พอ
2: จ
1: ับ
2: มันนิ่มนะ
1: เพราะหนามอย่างที่บอกว่ากดไปนี่ต้องเจ็บนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็นแอสโตนะคะอันนี้ก็เป็นแอสโตตัวหนึ่งนะคะแต่เป็นลักษณะของแอสโตมาริโออ
1: ันนี้ต้องมีหนามนะคะอาจารย์
2: มีหนามนะคะ
1: มีหนามนะคะเนี่ย
2: บางอันหนีหนามหนามมีนะ
1: หนามสวยจังเลยเนี่ย
2: ตุ่มเนี้ยบางคนเรียกขนด้วยซ้ำไม่ใช่หนาม
1: ไม่ใช่หนามเพราะมันไม่เจ็บ
2: คือตุ่มหนามนั่นแหละค่ะ
1: อันนี้ตุ่มหนามนะคะ
2: ก็คือจับแล้วไม่เจ็บมือไม่ตำมือนะพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นขนนกขาวนะคะก็จะมีอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่อาจจะมีหนามแต่จับแล้วอาจจะนุ่มมือไม่ตำมือนะคะก็มีเช่นกัน
1: ค่ะมีคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ปุ้ยบอกว่าอาจารย์คะหนูเป็นเด็กหอนะคะเด็กที่เด็กมหาลัยนี่ค่ะอยู่ในห้องเล็กๆอยากจะเลี้ยงแคคตัสตกแต่งให้ดูสวยงามให้ห้องดูสวยงามควรจะเลี้ยงยังไงดีคะพันธุ์อะไรอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
2: ค่ะถ้าเป็นเด็กหอนะอยู่ตามห้องพักใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะนิยมพวกพันธุ์เล็กนะคะพันเล็กๆขนาดไซส์เล็กๆพวกนี้นะคะก็จะทำให้มีพื้นที่ใช่ไหมคะเพราะว่าในส่วนของหอพักนะคะหรือคอนโดต่างๆเนี่ยพื้นที่เขาจะน้อยเพราะฉะนั้นก็จะเน้นเป็นไม้เล็กๆนะคะจะจริงๆแล้วในแคคตัสนอกจากพันไม้เล็กเนี่ยเขาจะมีไม้ลำไม้ใหญ่ด้วยนะคะอย่างที่ต่างประเทศเนาะต้นเบอร์เริ่มเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กหอนะคะแนะนำว่าเป็นไม้เล็กๆนะคะแต่ว่าก็ต้องดูแลด้วยอย่างที่บอกไปแล้วว่าต้องให้ได้แสงให้ได้น้ำอย่างเต็มที่ด้วยนะคะอย่างบางทีเอามาชื่นชมในห้องปั๊บเนาะแสงไม่พอใช่ไหมคะ
1: แสงไม่
2: พอเนี่ยค่ะอาการนี้เขาเรียกแสงไม่พอก็คือต้นยืดนะคะต้นยืดยาวเลยนะคะเนาะเราก็ต้องเอาไปให้แดดบางคนเรียกอัดแดดเนาะเนี่ยอันนี้ก็เคยยืดมาก่อนนะคะแต่พอเราเอาไปให้แดดปั๊บต ้นเขาจะอ้วนขึ้นมากลับมาเหมือนเดิมได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่กลุ่มที่อยู่หออยู่คอนโดอาจจะต้องดูแลเรื่องของแสงเรื่องของน้ำด้วยค่ะ
1: คำถามสุดท้ายเลยค่ะอาจารย์ตรงใจมากเลยค่ะบอกว่าคำถามจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับผมท้อใจมากเลยครับว่าปัญหาต้นแคคตัสของผมมีรากเน่านะครับต้นเหี่ยวเฉาโคนต้นเป็นสีน้ำตาลอาจารย์ครับช่วยแนะนำหน่อยต้องทำยังไงบ้างครับ
2: ค่ะก็จริงๆปัญหาของแคคตัสเนาะเหมือนว่าแคคตัสเนี่ยจะเลี้ยงง่ายใช่ไหมคะอาจารย์ทนแดดทนฝนได้แต่ว่าเขาก็มีปัญหาของเขาเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นเรื่องของเมื่อกี้ที่บอกว่ารากเน่าโคนเน่าต้นเน่านะคะส่วนมากเนี่ยจะเจอมากในช่วงฤดูฝนนะคะเพราะว่าอากาศชื้นความชื้นสัมพันธ์ในอากาศสูงนะคะบางทีเราไปก็ยิ่งทำให้น้ำเนี่ยมันเยอะเกินไปต้นก็จะเน่าได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากโรคที่เกิดขึ้นนะคะอย่างโรคที่เกิดจากเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะอันนี้เราก็จะต้องมีการใช้สารในเรื่องของป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะให้ถูกต้องด้วยนะคะหรือจะใช้พวกเชื้อปฏิปักษ์นะเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์กับเชื้อโรคก็ได้อย่างเช่นไทโคเดอร์มานะคะก็สามารถใช้ได้นะในการที่เอามาฉีดพ่นนะลดต้นให้เขาเนี่ยไปกำจัดพวกเชื้อโรคที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนะคะเราได้สาระดีๆนะคะจากคำถามต่างๆจากผู้นะคะสงสัยนะคะเกี่ยวกับปัญหาแคคตัสนะคะซึ่งเราได้ผู้เชี่ยวชาญมาตอบข้องใจไขข้อปัญหาต่างๆแล้วนะคะนะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติดิษฐกิจเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้คำแนะนำนะคะต้องบอกอาจารย์ใหญ่เลยนะคะภารกิจของดิฉันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะจากคำถามทุกอย่างนะคะถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้รับชมเนื้อหาสาระของรายการนะครับเรื่องของแคคตัสนะครับผมหวังว่านะครับรายการในวันนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้เราสามารถจะสร้างสุขสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับแล้วก็ปลูกต้นแคคตัสอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการสมาร์ทกินของเรานะครับได้ใหม่นะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่างๆนะครับก็สามารถคุยกับเราได้นะครับทางFacebook นะครับ STU Channel ครับแล้วก็ติดตามชมรายการย้อนหลังทาง Facebook ครับและที่สำคัญครับเราสามารถรับชมได้ทาง YouTube ครับกด Subscribe STU Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับชมรายการดีๆของเราครับและในวันนี้ครับรายการของเราได้หมดลงแล้วครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาส

0: ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: จะเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมพบกับรายการเพื่อการศึกษาของชุดวิชา82329การทูตและนโยบายต่างประเทศหน่วยที่5สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศหัวข้อในการบรรยายในวันนี้มีดังต่อไปหัวข้อแรกสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศหัวข้อที่2ระบบขั้วอำนาจกับสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศในการกำหนดนโยบายต่างประเทศหัวข้อที่3สถาบันระหว่างประเทศกับสภาวะแวดล้อมในการกำหนดนโยบายต่างประเทศและหัวข้อสุดท้ายความคิดและประทับสถานระหว่างประเทศกับสภาวะแวดล้อมในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเรามาเข้าหัวข้อแรกกันครับหัวข้อแรกสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศจะมีหัวข้อย่อยอยู่3หัวข้อความหมายและความสำคัญของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในระดับระบบระหว่างประเทศและทฤษฎีทางเลือกอย่างสมเหตุสมผลกับสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศครับเข้าสู่หัวข้อแรกกันครับหัวข้อแรกความหมายและความสำคัญของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศก่อนอื่นต้องมาดูความหมายของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศกันก่อนว่าคืออะไรครับสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศหมายถึงบริบททางสังคมการเมืองที่อยู่ภายนอกรัฐซึ่งเกิดจากการที่รัฐต่างๆเนี่ยมีความสัมพันธ์หรือมีปฏิสัมพันธ์กันในทางสังคมระหว่างประเทศคราวนี้สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเนี่ยเรียกได้2แบบครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองจากทฤษฎีอะไรถ้าหากเรามองจากทฤษฎีของสำนักอังกฤษเราจะเรียกสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศว่าสังคมระหว่างประเทศแต่ถ้าหากเรามองจากทฤษฎีของสำนักสัจจานิยมใหม่เราจะเรียกว่าระบบระหว่างประเทศสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดผลประโยชน์ของรัฐเพราะว่ารัฐเนี่ยดำเนินนโยบายต่างประเทศใดๆก็เพื่อให้ตนเองเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยและเมื่ออยู่รอดปลอดภัยแล้วรัฐต่างๆก็จะเสริมสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนในรัฐของตนเองดังนั้นผลประโยชน์ของรัฐเนี่ยจึงเป็นเป้าหมายปลายทางในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของทุกๆรัฐตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีของสยามในสมัยรัชกาลที่4ที่5เนี่ยเราต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจยุโรปสภาวะแวดล้อมในเวลานั้นคือสภาวะแวดล้อมในแบบจักรวรรดินิยมความอยู่รอดของเราเนี่ยหรือผลประโยชน์ที่เราหมายถึงเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมโยงกับสภาวะแวดล้อมนั้นก็คือการที่เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจยุโรปนั่นคืออังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแต่เมื่อเข้าสู่สงครามเย็นสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเปลี่ยนไปครับเราต้องเผชิญกับภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งมาจากจีนไทยจึงเลือกที่จะเข้าร่วมเป็นฝ่ายเดียวกับประเทศโลกประชาธิปไตยซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาเพื่อค้ำประกันรับประกันให้เราเนี่ยยังคงอยู่รอดปลอดภัยไม่ถูกคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์นั่นเองดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าความสำคัญของสภาวะแวดล้อมจึงเป็นตัวกำหนดผลประโยชน์ของรัฐเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองครับคราวนี้เรามาสู่หัวข้อต่อไปครับหัวข้อที่2คือการวิเคราะห์ระดับระบบระหว่างประเทศถ้านักศึกษาศึกษาหน่วยก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือหน่วยที่5หน่วยที่3และหน่วยที่4จะเป็นการวิเคราะห์ระดับบุคคลและเคราะห์ระดับรัฐหน่วยนี้จะเป็นการวิเคราะห์ในระดับระบบระหว่างประเทศข้อความที่ว่าสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเนี่ยเป็นตัวกำหนดผลประโยชน์ของรัฐจะเป็นข้อเสนอในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในระดับระบบระหว่างประเทศหรือ third image คำว่า third image เนี่ยหมายถึงการมองภาพของระบบระหว่างประเทศโดยรวมครับซึ่งจะแตกต่างจากการวิเคราะ
ในระดับมนุษย์และการวิเคราะห์ในระดับรัฐให้นักศึกษาย้อนกลับไปทบทวนหน่วยที่3และหน่วยที่4ก่อนหน้านี้ครับหัวข้อต่อมาฐานความคิดของการวิเคราะห์ระดับระบบระหว่างประเทศเนี่ยก็คือการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมีรัฐเป็นตัวแสดงหลักซึ่งมีลักษณะเป็นหนึ่งเดียว unitary ครับภายใต้โครงสร้างที่เป็นอนาธิปไตยที่รัฐต่างๆเนี่ยต้องทำหน้าที่เหมือนๆกันคือเอาตัวรอดอันนี้คือฐานความคิดของการวิเคราะห์ในระดับระบบระหว่างประเทศหัวข้อต่อไปครับเราจะว่าด้วยทฤษฎีทางเลือกอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวะอนาธิปไตยเนี่ยรัฐต่างๆอาจจะมีผลประโยชน์ได้มากมายหลากหลายตั้งแต่การอยู่รอดไปจนถึงการต้องการความเป็นเจ้าในระดับภูมิภาคแต่ที่สำคัญที่สุดที่รัฐทุกรัฐจะต้องมีเหมือนกันก็คือการอยู่รอดเมื่อการอยู่รอดเป็นเป้าหมายปลายทางเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดของรัฐเนี่ยรัฐต่างๆก็ต้องคิดคำนวณถึงผลได้ผลเสียในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเสมอคิดคำนวณทางเลือกนะครับทางเลือกในการดำเนินนโยบายต่างประเทศวิธีคิดของรัฐเนี่ยก็จะเป็นไปตามทฤษฎีการคิดอย่างสมเหตุสมผลหรือทางเลือกอย่างสมเหตุสมผลภาษาอังกฤษเรียก rational choice theoryนั่นหมายความว่ารัฐทุกรัฐจะต้องเลือกหนทางที่ตนเองเนี่ยได้รับผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็สูญเสียน้อยที่สุดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่และผลประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของรัฐคือความอยู่รอดยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่4และก็รัชกาลที่5การดำเนินนโยบายใดๆก็ตามของสยามในเวลานั้นจะต้องไม่ทำให้สยามสุ่มเสี่ยงต่อการกลายเป็นประเทศอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจยุโรปแต่พอมาช่วงสงครามเย็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดก็คือการเลือกเข้าข้างฝ่ายประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาเพื่อรับประกันความอยู่รอดของสยามจากภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์ครับมาสู่หัวข้อ 5.2 ครับคือระบบคู่อำนาจระหว่างประเทศกับสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศมีประเด็นที่สำคัญอยู่3ประเด็นครับประเด็นแรกข้อตกลงเบื้องต้นและข้อถกเถียงภายในสำนักสัจจนิยมหัวข้อที่2คู่อำนาจระหว่างประเทศในฐานะสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและหัวข้อสุดท้ายนโยบายต่างประเทศของมหาอำนาจระดับกลางครับข้อตกลงเบื้องต้นสำนักสัจจนิยมใหม่เนี่ย สมมุติครับว่ารัฐเป็นตัวแสดงหลักในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัฐเป็นตัวแสดงที่เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็รัฐมีวิธีคิดตามหลักทฤษฎีทางเลือกอย่างสมเหตุสมผลซึ่ง อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้ครับและสุดท้ายรัฐดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้สภาวะที่เรียกว่าสภาวะอนาธิปไตยสภาวะนี้หมายถึงสภาวะซึ่งไม่มีรัฐบาลกลางของโลกในการควบคุมพฤติกรรมของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศครับสำนักสัจจนิยมจะตั้งสมมติฐาน4ประการเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับต่อมาในสำนักสัจจนิยมใหม่เนี่ยจะมีข้อถกเถียงกันระหว่างสัจจนิยมเชิงรับของเคนเนธวอลซ์แล้วก็สัจจนิยมเชิงรุกของจอห์นเมียร์ไชเมอร์ความแตกต่างก็มีอยู่ประเด็นเดียวระหว่าง2ท่านนี้ครับคือประเทศมหาอำนาจเนี่ยสำหรับวอลซ์เนี่ยจะพึงพอใจในการดำรงสถานะเดิมแต่สำหรับเมียร์ไชเมอร์เนี่ยมองว่าในความเป็นจริงเนี่ยมหาอำนาจไม่เคยพึงพอใจในสถานะเดิมของตนเองต้องการที่จะกลายเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเสมอเพราะว่าการเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยจะรับประกันความอยู่รอดของตนเองได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นข้อถกเถียงในสำนักสัจจนิยมใหม่ซึ่งมีอยู่สองท่านครับคือวอลซ์และเมียร์ไชเมอร์หัวข้อต่อมาครับขั้วอำนาจระหว่างประเทศ
ลักษณะของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเนี่ยในแบบขั้วอำนาจจะมีลักษณะสำคัญอยู่3ประการประการแรกคือการจัดระเบียบที่เป็นอนาธิปไตยนำมาสู่การที่รัฐต่างๆเนี่ยจะต้องพึ่งตนเองนะครับเพื่อให้ตนเองเนี่ยอยู่รอดนั่นคือผลประโยชน์สูงสุดของรัฐประการที่สองลักษณะเฉพาะของรัฐที่มีลักษณะเหมือนๆกันคือรัฐทุกรัฐต้องเอาตัวรอดด้วยขีดความสามารถของตนเองหรือเรียกง่ายๆก็คืออำนาจของตนเองมีมากขนาดไหนประการสุดท้ายระบบระหว่างประเทศจะมีลักษณะของการกระจายขีดความสามารถในการทำหน้าที่นำมาซึ่งระบบระหว่างประเทศที่มีความแตกต่างกันระหว่างประเทศมหาอำนาจของโลกเช่นสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศมหาอำนาจระดับกลางเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาเป็นต้นแล้วก็ประเทศขนาดเล็กครับลักษณะทั้ง3ประการเนี่ยนำมาซึ่งความแตกต่างระหว่างสภาวะแวดล้อมทางการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศรวมทั้งการจับคู่อำนาจและพฤติกรรมของรัฐในการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันเวลาเราพิจารณาคู่อำนาจระหว่างประเทศเราจะต้องแรงค์อย่างที่ขึ้นในส

ายให้เห็นนะครับมหาอำนาจอันดับหนึ่งเช่นสหรัฐอเมริกาอันดับสองคือจีนอันดับสามคือรัสเซียนะครับอันดับสี่คือเยอรมนีสังเกตว่าไทยเราจะอยู่ประมาณอันดับที่24ถ้าพิจารณาจากกำลังอำนาจในทางการทหาร

โดยอาศัยหลักการเรื่องของอำนาจในการดำเนินนโยบายต่างประเทศแล้วก็จะเป็นมหาอำนาจของระดับโลกมหาอำนาจระดับกลางแล้วก็ประเทศขนาดเล็กส่วนใหญ่ของโลกมีกลุ่มประเทศหนึ่งเราเรียกว่ากลุ่มประเทศมหาอำนาจระดับกลางกลุ่มประเทศเหล่านี้มีลักษณะพื้นฐานซึ่งสามารถชี้วัดได้จากอำนาจในเชิงสัมพัทธ์หรือในเชิงเปรียบเทียบหลักการดำเนินนโยบายต่างประเทศและก็ทางเลือกในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจระดับกลางเนี่ยมีลักษณะของการทูตเพื่อลดความเสี่ยงสังกฤษเรียก hedging diplomacy ครับเป็นวิธีการสำคัญของมหาอำนาจระดับกลางในกรณีติมอร์ตะวันออกนะครับจะเป็นภาพสะท้อนของการทูตของมหาอำนาจระดับกลางได้เป็นอย่างดีจังขยายความตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ hedging แล้วก็การทูตของมหาอำนาจระดับกลางในที่นี้หมายถึงมหาอำนาจระดับกลางเนี่ยมีอำนาจไม่ได้มากถึงขนาดระดับประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาหรือจีนหรือรัสเซียอย่างที่ขึ้นในชาร์ตให้เห็นแต่ว่าก็ไม่ได้อ่อนแอมากถึงขนาดไม่มีทางเลือกในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเลยจะต้องดำเนินนโยบายเหมือนไผ่ลู่ลมหรือสนลู่ลมอย่างกรณีในของไทยที่เคยเป็นมาในอดีตครับเพราะฉะนั้นการทูตที่ลดความเสี่ยงมหาอำนาจระดับกลางจึงมีทางเลือกในการดำเนินนโยบายต่างประเทศซึ่งมีได้มากนะครับแล้วก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ถึงระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะลดความเสี่ยงไม่ให้ตัวเองไปผูกติดอยู่กับประเทศมหาอำนาจหรือขั้วอำนาจใดมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นปฏิบัติการรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออกเนี่ยจึงเป็นภาพสะท้อนของการที่มหาอำนาจระดับกลางเนี่ยสามารถอย่างออสเตรเลียเนี่ยสามารถดำเนินนโยบายต่างประเทศของตนเองได้อย่างค่อนข้างเป็นอิสระครับและเป็นผู้นำของนานาชาติในการเข้าช่วยติมอร์ตะวันออกในการป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับในติมอร์ตะวันออกได้หัวข้อต่อไปครับสถาบันระหว่างประเทศจะมีหัวข้อย่อยอยู่3หัวข้อหัวข้อแรกครับข้อวิจารณ์สัจจนิยมใหม่และฐานความคิดของทฤษฎีเสรีนิยมใหม่อิทธิพลของระบอบระหว่างประเทศต่อสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือในการปราบปรามโจรสลัดในช่องแคบมะละกาครับหัวข้อแรกข้อวิจารณ์สัจจนิยมใหม่จากที่นักศึกษาศึกษามาแล้วนะครับใน 5.1 และ 5.2 จะพูดถึงเนื้อหาของสัจจนิยมใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับสัจจนิยมใหม่ฉายภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่เน้นเรื่องของอำนาจและก็ขีดความสามารถทางทหารมากจนเกินไปหมกมุ่นอยู่กับประเทศมหาอำนาจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของขั้วอำนาจมากจนเกินไปจนกระทั่งละเลยสภาวะแวดล้อมอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นในโลกในยุคโลกาภิวัตน์นะครับโลกในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยจะมีการติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดนระหว่างกันซึ่งเกิดขึ้นในช่วงประมาณทศวรรษที่1970ถึง1980ตั้งแต่โลกเรามีดาวเทียมสื่อสารกันขึ้นมานะครับทำให้สภาวะแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศในช่วงนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปสอดคล้องกับช่วงเวลาที่สงครามเย็นใกล้จะสิ้นสุดลงจึงมีนักคิดจำนวนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อท้าทายทฤษฎีสัจจนิยมใหม่และวิจารณ์ว่าสัจจนิยมใหม่เนี่ยหมกมุ่นเรื่องของอำนาจมากเกินไปทฤษฎีเสรีนิยมใหม่จึงเกิดขึ้นนะครับโดยมีฐานความคิดทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันกับสัจจนิยมใหม่เลยแต่มองเรื่องของผลประโยชน์ต่างกันแค่นั้นเองนะครับเรามาดูกันว่าต่างกันอย่างไรครับในขณะที่สัจจนิยมใหม่มองครับว่าการเมืองระหว่างประเทศเป็นเรื่องของการมีผู้แพ้ผู้ชนะครับภาษาอังกฤษเรียก win lose situation สถานการณ์ที่มีผู้แพ้และผู้ชนะเนี่ยสัจจนิยมใหม่จึงให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่เรียกว่าผลประโยชน์สัมพัทธ์หรือผลประโยชน์ที่เราเนี่ยจะคอยเปรียบเทียบกับผู้อื่นอยู่เสมอรัฐก็จะทำแบบนี้นะครับเปรียบเทียบว่าใครมีอำนาจมากกว่าฉันน้อยกว่าฉันและมีนโยบายอย่างไรแต่ในขณะที่เส

รีนิยมใหม่เนี่ยมองว่าการเมืองระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่เป็น win-win situation คือไม่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่มีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันครับจึงให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่เรียกว่าผลประโยชน์สมบูรณ์สังกฤษเรียก absolute gain ครับ relative gain นะครับผลประโยชน์สัมพัทธ์เรียก relative gain ผลประโยชน์สมบูรณ์เรียก absolute gain ผลประโยชน์สมบูรณ์เนี่ยเราจะไม่ใส่ใจหรือแคร์นะครับว่าใครจะได้มากได้น้อยแต่ขอให้เราได้เท่านั้นเพียงพอคราวนี้หัวข้อต่อมานะครับเป็นหัวใจของเสรีนิยมใหม่คืออิทธิพลของระบอบระหว่างประเทศหรือสถาบันระหว่างประเทศอาจารย์ใช้ระบอบระหว่างประเทศเพราะเป็นคำที่กว้างนะครับภาษาอังกฤษของระบอบระหว่างประเทศคือ international regimeคือคำอธิบายมีดังต่อไปนี้ครับการที่สำนักเสรีนิยมใหม่เนี่ยฉายภาพโลกที่มีแต่ผู้ได้ประโยชน์เนี่ยซึ่งเป็นผลประโยชน์แบบสมบูรณ์เนี่ยทำให้ระบอบระหว่างประเทศมีความสำคัญขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลมีความสำคัญอย่างไรระบอบระหว่างประเทศเนี่ยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะแวดล้อมของประเทศทำให้เกิดความเป็นสถาบันขึ้นมานะครับความเป็นสถาบันขึ้นในระบบระหว่างประเทศในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจะมีระบบระหว่างประเทศจะมีความสำคัญด้วยเหตุผล3ประการครับประการแรกคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันมีเพิ่มมากขึ้นรัฐต้องการข้อมูลข่าวสารและถ้ามีตัวสถาบันระหว่างประเทศระบบระหว่างประเทศเช่นอาเซียนเช่นสหประชาชาติรัฐต่างๆจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ดีขึ้นอันที่2ต่อมาก็คือค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมของรัฐในการหาข่าวในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยก็ลดลงนะครับค่าใช้จ่ายอันนี้ก็ลดลงเพราะว่าไม่ต้องไปใช้การทูตในลักษณะปิดลับนะครับในการหาข่าวแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือเมื่อรัฐต่างๆปฏิบัติต่อกันในลักษณะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแชร์ข้อมูลข่าวสารกันเนี่ยรัฐต่างๆก็จะแบ่งปันความรับผิดชอบผ่านกฎหมายระหว่างประเทศและประทับสถานระหว่างประเทศนำมาสู่ เรื่องของสภาวะแวดล้อมในหัวข้อต่อไปครับตัวอย่างการปราบปรามโจรสลัดในช่องแคบมาลากาแสดงให้เห็นถึงสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่มีลักษณะเป็นเสรีนิยมครับโดยมีสถาบันระหว่างประเทศเป็นตัวแปรสำคัญสาเหตุที่ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐต่างๆเนี่ยในการรักษาเส้นทางคมนาคมในช่องแคบมาลากาเนี่ยก็เกิดจากการที่เรือสินค้าที่วิ่งเข้าออกเนี่ยถูกปล้นจากโจรสลัดเป็นจำนวนมากทำให้ประเทศที่มีผลประโยชน์ในช่องแคบมาลากาเนี่ยมาร่วมมือกันนะครับแล้วก็สร้างสถาบันระหว่างประเทศขึ้นมาโดยสร้างขึ้นเพื่อประสานการปฏิบัติแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในทางธุรกรรมในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามของโจรสลัดในช่องแคบมาลากาหัวข้อสุดท้ายของหน่วยนี้ครับคือหัวข้อ 5.4 หัวข้อ 5.4 จะเป็นหัวข้อเรื่องความคิดและประทับสถานระหว่างประเทศจะมีประเด็นย่อยอยู่3ประเด็นครับประเด็นแรกคือข้อวิพากษ์ของทฤษฎีประกอบสร้างที่มีต่อแนวคิดเรื่องขั้วอำนาจและก็สถาบันระหว่างประเทศหัวข้อที่2คืออิทธิพลของประทับสถานระหว่างประเทศต่อสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและหัวข้อสุดท้ายคือสภาพยุโรปและนาโต้ครับหัวข้อแรกครับหัวข้อวิพากษ์ของทฤษฎีประกอบสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความคิดและประทับสถานเนี่ยจะอ้างอิงมาจากทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีประกอบสร้างหรือ constructivism โดยทฤษฎีนี้เกิดขึ้นจากบริบทของการสิ้นสุดของสงครามเย็นครับทฤษฎีประกอบสร้างวิพากษ์ทฤษฎีกระแสหลักก็คือสัจจนิยมใหม่และเสรีนิยมใหม่อย่างไรเขาวิพากษ์ทฤษฎีสัจจนิยมใหม่โดยวิพากษ์ว่าเน้นเพียงแต่เรื่องของขั้วอำนาจระหว่างประเทศเน้นแต่เรื่องอำนาจอย่างเดียว

ไม่ได้เน้นในเรื่องของความคิดเลยนะครับเน้นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากเกินไปส่วนเสรีนิยมใหม่ก็ให้ความสำคัญกับสถาบันระหว่างประเทศแชร์ข้อมูลข่าวสารกันจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความคิดหรือประทับสถานระหว่างประเทศก็มีความสำคัญนะครับในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐข้อวิพากษ์หลักๆของทฤษฎีประกอบสร้าง constructivism เนี่ยก็กลับย้อนกลับเข้าไปตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นฐานความคิดเริ่มต้นของสัจจนิยมใหม่ก็คือสภาวะอนาธิปไตยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันแน่นอนตายตัวจริงไหมประเทศต่างๆเนี่ยจะเผชิญหน้ากันในลักษณะสภาวะอนาธิปไตยตลอดไปหรือไม่นะครับหรือวันหนึ่งเราจะมีรัฐบาลโลกเกิดขึ้นอันนี้ทฤษฎีประกอบสร้าง constructivism เนี่ยก็วิพากษ์ตรงจุดนี้ครับข้อวิพากษ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในทางทฤษฎีแล้วก็วิธีการวิจัยในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างมากส่งผลต่อสาขานโยบายต่างประเทศอย่างที่ตามที่เราเรียนกันครับหัวข้อต่อมาคืออิทธิพลของประทับสถานระหว่างประเทศประทับสถานระหว่างประเทศส่งผลอย่างไรในการกำหนดนโยบายต่างประเทศและดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐครับศูนย์กลางของทฤษฎีประกอบสร้างอยู่ที่การมองว่ารัฐทั้งหลายเนี่ยมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประทัดสถานภาษาอังกฤษเรียกว่านอมนะครับระหว่างกันได้รวมทั้งกฎเกณฑ์ความคิดแล้วก็คุณค่าต่างๆที่มีอยู่ร่วมกันแล้วก็สามารถพัฒนาประเด็นเหล่านี้ให้มีลักษณะของความเป็นสถาบันระหว่างประเทศได้ครับมีคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญอีกคำหนึ่งที่อยากให้นักศึกษาและท่านผู้ชมเข้าใจก็คือคำว่าอัตวิสัยร่วมกัน intersubjective เนี่ยหมายใช้อธิบายตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลไปถึงระดับระหว่างประเทศระดับรัฐได้เลยครับความหมายก็คืออัตวิสัยร่วมกันเนี่ยหมายถึงการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกันของบุคคลและรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและเกิดเป็นความคิดที่มองว่าสิ่งเนี้ยดีเราจึงทำไปเรื่อยๆถ้ากรณีของคนไทยเราก็คือเรามองว่าการไหว้การไหว้เนี่ยไม่ได้กำหนดเอาไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีลักษณะอัตวิสัยร่วมกัน intersubjective ระหว่างคนไทยที่มองว่าการไหว้การไหว้กันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ปฏิบัติต่อมาผ่านระยะเวลาครับอันนี้ความคิดเนี่ยก็ยกระดับไปสู่ระดับระบบระหว่างประเทศได้นะครับต่อมาประทับสถานแล้วก็กฎเกณฑ์เนี่ยนำมาสู่ความคาดหวังครับว่ากลไกทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยจะทำงานอย่างไรแล้วก็จะการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐเนี่ยจะเป็นไปอย่างไรเพื่อให้มีลักษณะความชอบธรรมครับปัจจุบันเนี่ยชัดเจนว่าโลกเนี่ยประนามการกระทำของรัสเซียที่ปฏิบัติต่อยูเครนครับในกรณีสงครามก็คือริเริ่มทำสงครามแล้วก็ไปบุกเขานะครับบุกยูเครนซึ่งเป็นประเทศเล็กกว่าทั้งโลกก็ประนามสงครามเป็นเครื่องมือที่ถูกมองว่าไม่ชอบธรรมอีกต่อไปอันนี้แหละเป็นประทับสถานของโลกในยุคปัจจุบันครับต่อมาปัจจัยหรือโครงสร้างทางประทับสถานระหว่างประเทศและหรือความคิดทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างน้อยก็มีความสำคัญไม่ได้ต่างอะไรกับโครงสร้างทางวัตถุหรืออำนาจระหว่างประเทศครับประเด็นสุดท้ายครับคือตัวอย่างของการเกิดสภาวะแวดล้อมที่มีลักษณะของความคิดหรือประทับสถานระหว่างประเทศก็คือสภาพยุโรปและก็นาโต้ยุโรปเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราทราบว่าทำสงครามระหว่างกันนะครับทั้งสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทำกันอีกแล้วนะครับประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอย่างยาวนานจนกระทั่งก่อร่างแล้วก็ประกอบสร้างจนกลายเป็นจิตสำนึกของประชาชนชาวยุโรปครับชาวยุโรปก็ตระหนักถึงการสร้างสันติภาพเนี่ยฮะให้เกิดในลักษณะถาวรในยุโรปโดยผ่านกระบวนการที่เป็นทางการนะครับและก็ไม่เป็นทางการแล้วก็สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศในยุโรปก็กลายเป็นสภาวะของมิตรภาพยุโรปกลายเป็น zone of peace นะครับพื้นที่แห่งสันติภาพอย่างน้อยก็อย่างที่ปรากฏในปัจจุบัน

กรณีศึกษาความร่วมมือในสภาพยุโรปและก็นาโตจึงสะท้อนการที่ประเทศต่างๆในยุโรปแลกเปลี่ยนประทัดสถานระหว่างกันในเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับแล้วก็อาเซียนของเราก็ลอกแบบสภาพยุโรปมาครับอาจารย์ขอสรุปประเด็นที่สำคัญในหน่วยที่5นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่ว่าด้วยสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศจะมีสภาวะแวดล้อมที่เราพึงให้ความสำคัญอยู่3เรื่องนะครับก็คือทฤษฎีสัจจนิยมใหม่กับระบบคู่อำนาจนะครับเป็นเรื่องของคู่อำนาจระหว่างประเทศประเด็นที่2คือเสรีนิยมกับระบอบระหว่างประเทศก็คือเราให้ความสำคัญกับตัวระบอบระหว่างประเทศหรือรีจิมเนี่ยนะครับและสุดท้ายก็คือทฤษฎีประกอบสร้างกับประทัดสถานระหว่างประเทศอันนี้ก็คือเราจะให้ความสำคัญกับความคิดที่แลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างรัฐในการกำหนดนโยบายต่างประเทศครับขอจบการนำเสนอในหน่วยที่5ซึ่งว่าด้วยสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการกำหนดนโยบายต่างประเทศของชุดวิชา82329การทูตและนโยบายต่างประเทศครับ

การบริหารราชการส่วนกลางแนวคิดและพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนกลางมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยทางการบริหารของรัฐบาลโดยที่การบริหารราชการส่วนกลางมีลักษณะการใช้อำนาจแบบรวมอำนาจหรือ centralization และมีการแบ่งอำนาจให้กับราชการส่วนภูมิภาคในการนำนโยบายไปปฏิบัติและจัดบริการสาธารณะในพื้นที่เพื่อพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมหลักการใช้อำนาจของราชการส่วนกลางมีลักษณะการใช้อำนาจอธิปไตยทางการบริหารซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534รวมถึงฉบับที่ปรับปรุงอาศัยอำนาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการสูงสุดอยู่ที่ราชการส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินการบริหารราชการส่วนกลางนั้นมีการแบ่งส่วนราชการประกอบด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงและกรมหรือส่วนราชการอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรมเรามาดูพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนกลางในอดีตในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นกล่าวได้ว่ายุคสมัยของกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีลักษณะทางการบริหารที่สำคัญในยุคนี้นั้นการบริหารราชการอยู่ที่เมืองหลวงหรือกรุงสุโขทัยสำหรับในหัวเมืองชั้นในมีการบริหารแบ่งออกเป็นเมืองหน้าด่านเมืองลูกหลวงล้อมรอบราชธานีทั้ง4ด้านคือศรีสัชนาลัยสองแควสะหลวงและชากังลาวโดยภาพรวมในการบริหารในยุคนี้นั้นอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองซึ่งพ่อปกครองลูกหรือบิดาปกครองบุตรลักษณะรวมอำนาจอยู่ที่ราชธานีสมัยต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาลักษณะการบริหารราชการส่วนกลางลักษณะเด่นๆได้แก่สมัยพระเจ้าอู่ทองที่เรียกว่าระบบจตุสดมหรือเวียงวังคังนาพัฒนาการสมัยที่2คือสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลักษณะการแบ่งระหว่างฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารออกอย่างชัดเจนโดยมีสมุหกราโหมดูฝ่ายทหารทั่วราชอาณาจักรสุมหนายกดูฝ่ายพลเรือนสมัยที่3คือสมัยพระเพทราชามีลักษณะการคานอำนาจระหว่างสมุหนายกกับสุมหกราโหมโดยลดอำนาจกำลังทหารของสมุหกราโหมลงและให้สมุหนายกมีอำนาจทางทหารในฝ่ายเหนือเพิ่มมากขึ้นในยุคนี้อยู่ในระบบที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์เป็นดั่งสมมติเทพสมัยต่อมาคือสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะเด่นในสมัยรัชกาลที่5เริ่มแรกนั้นมี6กระทรวงคือกระทรวงมหาดไทยกลาโหมและพื้นฐานอีก4กระทรวงจากเวียงวังคังนาต่อมาได้เพิ่มเป็น12กระทรวงเมื่อวันที่1เมษายน2435ประกอบไปด้วยกระทรวงมหาดไทยกลาโหมต่างประเทศวังกระทรวงเมืองเกษตรตากระทรวงพระคลังมหาสมบัติกระทรวงยุติธรรมยุทธนาธิการธรรมการกระทรวงโยธาธิการและมุรธาธิการเหตุการณ์ที่สำคัญต่อมาคือการยกเลิกอัครเสนาบดีคือสมุหนายกกับสมุหกลาโหมลงและให้ข้าราชการในทุกกระทรวงมีฐานะเทียบเท่ากันที่เรียกว่าลูกขุนณสาราจากนั้นทำการยุบกระทรวงยุทธาธิการไปรวมกับกลาโหมและยุบกระทรวงมุราธิการทำให้ในสมัยรัชกาลที่5มีกระทรวงเพียง10กระทรวงพัฒนาการในช่วงแรกนี้อาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะเด่นที่สำคัญ2ประการนั่นก็คือการบริหารราชการส่วนกลางของไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเช้งอยู่ตลอดเวลาโดยที่มานั้นเป็นผลมาจากปัจจัยภายในอันได้แก่นโยบายของผู้ปกครองหรือพระเจ้าแผ่นดินและอิทธิพลทางการเมืองซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปัจจัยภายนอกได้แก่การคุกคามจากลัทธิอาณานิคมหรือจักรวรรดินิยมลักษณะที่สำคัญประการที่2ก็คือการบริหารราชการในส่วนกลางนั้นมีการปรับตัวเพื่อให้เกิดเอกภาพเห็นได้จากการบริหารราชการในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงวางระบบแยกกันระหว่างฝ่ายทหารกับพลเรือนมีสมุหนายกสมุหนากลาโหมดูแลการคานอำนาจที่สำคัญในสมัยพระเพทราชาเพื่อให้สมุหกลาโหมมีทหารกึ่งหนึ่งกับสมุหนายกและที่สำคัญคือการปฏิรูปการเมืองการปกครองในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็น12กระทรวงและยุบเป็น10กระทรวงในเวลาต่อมาเพื่อปรับการพัฒนาประเทศให้เกิดเอกภาพในการบริหารราชการต่อไป

การบริหารราชการส่วนกลางในสมัยประชาธิปไตยอาจกล่าวได้ว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยได้มีการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2476เพื่อกำหนดโครงสร้างทางการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่และมีการแบ่งออกเป็นราชการส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่สำคัญฉบับที่สำคัญได้แก่พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2495 2496ฉบับที่3ฉบับที่4รวมถึงประกาศคณะปฏิวัติอย่างไรก็ตามในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายที่สำคัญสำหรับการบริหารราชการส่วนกลางในสมัยประชาธิปไตยนั้นได้แก่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534รวมถึงฉบับที่ปรับปรุงอาทิฉบับที่5พ.ศ. 2545ฉบับที่6พ.ศ. 2546ฉบับที่7พ.ศ. 2550ฉบับที่8พ.ศ. 2553รวมถึงพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ. 2545เป็นต้นสำหรับฉบับหลักๆอาจกล่าวได้ว่าได้แก่ฉบับพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม2476ฉบับต่อมาก็คือพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2495ประกาศคณะปฏิวัติพ.ศ. 2515พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534และฉบับหลักใช้จนถึงปัจจุบันคือฉบับที่5ซึ่งเป็นฉบับต่อจากฉบับปรับปรุงและรวมถึงพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมในปีพ.ศ. 2545เรามาดูรายละเอียดที่สำคัญนะครับสำหรับฉบับแรกคือพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพ.ศ. 2476ได้วางหลักโดยแบ่ง

ราชการออกเป็น3ส่วนนั้นนะครับก็คือราชการส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นในสมัยนั้นนะครับจะมีเพียงรูปแบบเดียวนั่นก็คือในรูปแบบของเทศบาลนะครับและกระทรวงในสมัยนั้นนะครับมี9กระทรวงนะครับในปี2476ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2495ได้เพิ่มสำนักนายกนะครับเข้ามาเป็นพิเศษโดยสำนักนายกนั้นก็ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกรมหรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่ากรมต่อมานะครับกฎหมายฉบับหลักคือประกาศคณะปฏิวัติฉบับ218นะครับแล้วก็ฉบับ216นะครับรายละเอียดที่สำคัญนะครับสำหรับกฎหมายฉบับนี้ก็คือยกเลิกพ.ร.บ.ระเบียบราชการบริหารแผ่นดินปี2495นะครับและให้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้นะครับขึ้นมาใช้แทนนะครับส่งผลในยุคนั้นนะครับมีการปรับปรุงกระทรวงนะครับให้มีทั้งสิ้น12กระทรวงนะครับซึ่งเป็นไปตามขนาดประกาศคณะปฏิวัติฉบับ216นะครับกฎหมายสำคัญฉบับต่อมาซึ่งได้ใช้มาอย่างยาวนานนั่นก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534นะครับรายละเอียดที่สำคัญในยุคนี้นะครับนะถ้าใครจำกันได้ก็คือในสมัยท่านอดีตนายกท่านอนันต์ปัญญารชุนนะครับก็ได้แบ่งโครงสร้างของระบบราชการนะครับออกเป็น1สำนักนายกนะครับ13กระทรวงนะครับแล้วก็1ทบวงนะครับแล้วก็แบ่งกรมออกเป็นทั้งหมด125กรมนะครับโดยลดงานที่ซ้ำซ้อนแล้วก็แบ่งส่วนราชการต่างๆให้เกิดความชัดเจนแล้วก็มีเอกภาพการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงตามพ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พ.ศ.2545รวมถึงพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับผลจากการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมในช่วงนั้นนะครับก็คือส่งผลให้ราชการส่วนกลางนะครับมี19กระทรวงบวก1สำนักนายกนะครับแล้วก็ไม่มีทบวงนะครับทำให้รวมแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเทียบเท่าก็คือ20กระทรวงนะครับจังหวัดต่างๆมี76จังหวัดนะครับอำเภอมี878อำเภอและราชการส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็นกลุ่มทั่วไปก็คืออบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.นะครับส่วนรูปแบบพิเศษก็คือกทม.กับเมืองพัทยานะครับสำหรับบทบาทและอำนาจหน้าที่นะครับของราชการส่วนกลางมีตัวแสดงที่สำคัญก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับมีอำนาจกำกับสั่งการบังคับบัญชาในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับโดยหลักๆ ก็คือการมอบอำนาจให้กับรองนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการของกระทรวงนะครับสามารถแต่งตั้งข้าราชการวางระเบียบในการปฏิบัติราชการให้เกิดความเรียบร้อยหน้าที่ต่อมาหรือบทบาทต่อมาก็คือของรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีเนี่ยโดยเฉพาะรัฐมนตรีจะมีหน้าที่เกี่ยวกับการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงนะครับเป็นผู้วางนโยบายกำหนดนโยบายให้สอดคล้องตามที่ครม.และก็นายกได้แถลงไว้ต่อรัฐสภานะครับ3ก็คือปลัดกระทรวงนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำนะครับที่อยู่ในกระทรวงมีหน้าที่ในการควบคุมราชการประจำของแต่ละกระทรวงการแปลงนโยบายจากฝ่ายบริหารมาสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องนะครับกับแนวนโยบายที่รัฐมนตรีได้วางนโยบายเอาไว้นะครับ4ก็คืออธิบดีครับอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในการปฏิบัติงานในระดับกรมนะครับให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติราชการของกระทรวงนะครับ

การจัดองค์การบริหารราชการส่วนกลางแนวคิดเกี่ยวกับการจัดองค์การการจัดองค์การเป็นการตัดสินใจเลือกวิธีในการจัดแบ่งกลุ่มกิจกรรมทรัพยากรต่างๆขององค์การออกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกลุ่มกิจกรรมกลุ่มบุคคลต่างๆเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารราชการการจัดองค์การมีลักษณะเป็นหน้าที่ต่อจากการวางแผนการจัดองค์การจะมีลักษณะอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐนั้นๆความสำคัญของการจัดองค์การการจัดองค์การมีความสำคัญเพราะช่วยสนับสนุน

ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การหรือระบบราชการการจัดองค์การมีความสำคัญเพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานตามความถนัดและมีความเหมาะสมลดการทำงานที่ซับซ้อนและทำให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดรูปแบบการจัดองค์การที่เราได้พบนะครับหรือเราได้เห็นมีรูปแบบต่างๆเช่นการจัดองค์การแบบสายงานหลักสายงานสนับสนุนหรือที่เราเรียกว่า Line and Staff Organization รูปแบบที่2ครับคือมีลักษณะการจัดองค์การที่ยึดหน้าที่เป็นหลักนะครับเรียกว่า Functional Organization รวมถึงรูปแบบที่3นะครับการจัดองค์การแบบพื้นที่นะครับ Territory นะครับ Organization นะครับรูปแบบที่4คือการจัดองค์การแบบโปรเจกต์นะครับหรือการจัดองค์การที่ยึดตามโครงการเป็นหลักนะครับรูปแบบที่5เป็นการจัดองค์การแบบแมทริกซ์นะครับคือการจัดองค์การแบบแมทริกซ์นี้นะครับก็คือต้องทำงานประจำด้วยและจะต้องทำงานภายใต้ผู้บริหารของโครงการด้วยนะครับมาครอสกันเราเลยเรียกว่าการจัดองค์การแบบแมทริกซ์นะครับอื่นๆนะครับก็คือมีลักษณะการจัดองค์การแบบลูกค้าโดยเน้นผู้รับบริการเป็นหลักนะครับการจัดองค์การแบบคณะกรรมการและการจัดองค์การแบบไฮบริดนะครับหลักการจัดองค์การนะครับหลักสำคัญอาทินะครับหลักวัตถุประสงค์นะครับยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักเป็นทิศทางว่าองค์การจะดำเนินการอย่างไรควรจะจัดองค์การอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับหลักที่2นะครับยึดหลักความรู้ความสามารถ3นะครับยึดหลักการประสานงานเพื่อทำให้แต่ละงานแต่ละแผนกแต่ละกลุ่มนะครับสามารถประสานงานกันและประสบความสำเร็จ4หลักการกำหนดตำแหน่งหน้าที่นะครับการทำงานแต่ละชิ้นผู้ปฏิบัติควรจะต้องมีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ใดบ้างในเรื่องนั้นนะครับ5ก็คือหลักความรับผิดชอบนะครับ6หลักการบังคับบัญชา7หลักการติดต่อสื่อสารนะครับ8หลักการควบคุมเพื่อเป็นการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชานะครับ9หลักความสมดุลหลักความสมดุลนี้ก็จะดูปริมาณและคุณภาพของบุคลากรว่ามีความเหมาะสมกับงานหรือเปล่านะครับ10คือหลักความต่อเนื่องนะครับในการบริหารราชการควรจัดให้มีการทำงานบริหารงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจนะของหน่วยงานราชการต่อไปนะครับเรามาดูกระบวนการในการจัดองค์นะครับกระบวนการในการจัดองค์การเนี่ยหลักๆ ก็จะประกอบไปด้วยเรื่องแรกเลยครับคือการกำหนดวิสัยทัศน์นะครับการกำหนดวิสัยทัศน์หรือวางเป้าหมายในระยะยาวไว้ว่าองค์การเนี่ยต้องการบรรลุหรือมีภาพอย่างไรในอนาคตในปัจจุบันก็จะวางไว้ประมาณ5ปีนะครับหรือถ้าประเทศเราก็วางไว้20ปีเป็นต้นนะครับกระบวนการที่2เราเรียกว่าการกำหนดพันธกิจหรือว่ามิชชั่นจะเป็นการกำหนดภาระหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบนะครับว่าหน่วยงานราชการนั้นๆเนี่ยมีพันธกิจอะไรบ้างมีหน้าที่มีความรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับ3เราเรียกว่าการจัดกลุ่มพันธกิจนะครับหรือกรุ๊ปปิ้งนะครับเอางานเหมือนกันมาไว้ด้วยกันเอางานเรื่องน้ำมารวมไว้กับงานเรื่องน้ำนะครับเป็นต้น4คือการแบ่งส่วนงานที่เราเรียกว่าดีพาร์ตเมนต์นะครับแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ5คือการจัดสายการบังคับบัญชาเรียกว่า chain of command นะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับผู้ปฏิบัติงาน6เราเรียกว่าการมอบอำนาจหน้าที่นะครับและ7ก็คือลงไปในรายละเอียดกำหนดวิธีปฏิบัติงานว่าจะต้องมีการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการอย่างไรในรายละเอียดนะครับในแต่ละกิจกรรมเรามาดูในส่วนของการจัดองค์การภาครัฐนะครับที่ดีหรือที่เหมาะสมนะครับเป็นยังไงก็คือ1จะต้องจัดนะครับองค์การหรือจัดโครงสร้างโดยคำนึงถึงนโยบายแห่งรัฐนะครับหรือนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จะต้องคำนึงถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องซึ่งเป็นวาระแห่งชาติในเรื่องซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับ2จะต้องจัดองค์การให้มีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจนะครับสอดรับกับในเรื่องที่แต่ละกระทรวงทบวงกรมแล้วก็ราชการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นเนี่ยได้กำหนดไว้นะครับ3การจัดโครงสร้างองค์การจะต้องมีลักษณะแบนราบ
นะคำว่าแบนราบในที่นี้หมายถึงสายการบังคับบัญชาต้องสั้นการตัดสินใจต้องคล่องตัวรวดเร็วนะครับยึดถึงผลสัมฤทธิ์เป็นหลักนะครับ 4. การจัดโครงสร้างองค์การนะครับควรจะมีรูปแบบผสมผสานนะครับผสมผสานเน้นการทำงานเป็นทีมเน้นความยืดหยุ่นนะครับเป็นองค์กรที่ผ่อนคลายจากกฎระเบียบแล้วก็เน้นการตอบสนองประชาชนเป็นหลักและ 5. นะครับอันนี้อาจจะต้องเร่งทำแล้วก็ทำไปหลายส่วนแล้วนั่นก็คือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แต่ละส่วนราชการนะครับสามารถที่จะทำงานได้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ยิ่งขึ้นจากการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายในการบริหารราชการไทยเพื่อให้การปฏิบัติราชการประสบความสำเร็จต่อไปครับ

การจัดองค์การระดับกระทรวงการจัดองค์การระดับกระทรวงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534มาตรา7ได้กำหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1. สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 2. กระทรวงหรือทบวงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 3. ทบวงนะครับซึ่งในปัจจุบันไม่มีแล้ว 4. กรมหรือส่วนราชการอย่างอื่นนะมีฐานะเทียบเท่ากรมอาจจะสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงทั้งนี้ในการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงยุบส่วนราชการข้างต้นจะต้องตาเป็นพระราชบัญญัติและแบ่งราชการภายในกรมกำหนดให้ตาเป็นกลดกระทรวงกระทรวงและส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายสำคัญซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมอาทิฉบับที่17พ.ศ.2559ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงอำนาจหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกฎหมายปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมที่สำคัญในอดีตเช่นฉบับที่19พ.ศ.2562ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉบับที่20พ.ศ.2564กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกโดยเพิ่มสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นหน่วยงานในสังกัดภาพรวมในปัจจุบันของราชการส่วนกลางของไทยในระดับกระทรวงมี20กระทรวงได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงานกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นต้นทบวงหมายถึงส่วนราชการที่มีสภาพหรือปริมาณงานที่ยังไม่เหมาะตั้งเป็นกระทรวงกฎหมายกำหนดให้ตั้งเป็นทบวงไว้ก่อนได้อย่างไรก็ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วทบวงในปัจจุบันไม่มีแล้วกระทรวงทบวงกรมใดกรณีที่มีความจำเป็นเป็นพิเศษเพื่อต้องการปฏิบัติงานในเชิงวิชาการอาตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งออกเป็นเขตเพื่อปฏิบัติราชการในท้องที่ได้เพื่อให้ส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตเหล่านั้นปฏิบัติงานเพื่อบริการให้กับประชาชนที่เห็นได้ชัดอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นต้นการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงสามารถแบ่งออกเป็นสำนักงานรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองโดยมีเลขานุการรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรีทำหน้าที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่วนราชการที่2ได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้กำหนดให้เป็นงานของกรมใดกรมหนึ่งให้ขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงโดยมีปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด3. กรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการออกเป็นกรมกฎหมายกำหนดให้ในกรมหนึ่งมีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดในระดับกรมเพื่อให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปเรามาดูตัวอย่างโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงในที่นี้ได้ยกตัวอย่างของกระทรวงคมนาคมจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวง

ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนอกจากนี้ภายใต้กระทรวงคมนาคมยังแบ่งออกเป็น4กลุ่มภารกิจได้แก่กลุ่มภารกิจการขนส่งทางถนนอาทิกรมทางหลวงกลุ่มภารกิจขนส่งทางรางอาทิกรมขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยกลุ่มภารกิจขนส่งทางน้ำอาทิกรมเจ้าท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยและกลุ่มภารกิจขนส่งทางอากาศอาทิกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนเป็นต้น

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: พอเราได้ไปเรียน

0: าขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: ครับ
2: ท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านแต่เราสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้อาจารย์ชื่ออาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระดลศรีจันทร์นะครับอาจารย์จะมาเกริ่นนำหัวข้อในหน่วยที่5นะครับเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาเล่าเรื่องว่าในส่วนในหน่วยที่5เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็อาจารย์ก็มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้นักศึกษาด้วยครับซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะมาเรียกว่าสรุปเป็นเนื้อหาโดยสรุปที่จะมาให้ผู้เรียนคนเนี่ยได้ฟังเทปแล้วก็สามารถที่จะไปอ่านรายละเอียดทั้งหมดนะครับในหน่วยที่5ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะขอเริ่มนะครับในส่วนของความหมายก่อนนะครับในบทนี้ในหน่วยที่5นี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายและประเภทของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าถึงโรคติดต่ออาหารและน้ำเนี่ยอาจารย์จะชี้นำนะครับในส่วนของพระราชบัญญัติโรคติดต่อนะครับปีพ.ร.บ. 2558นะครับซึ่งพ.ร.บ.นี้เนี่ยถ้าเราจบแล้วเราจะเป็นนักสาธารณสุขตอนนี้สภาวิชาชีพสาธารณสุขเนี่ยก็กำหนดเรียกว่าตำแหน่งเราเป็นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่งนักสาธารณสุขแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราในหลายๆท่านก็ยังเป็นนักวิชาการสาธารณสุขอยู่เพราะนั้นเราจะใช้พ.ร.บ.นะที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติโรคติดต่อนะครับพุทธศักราช2558มาตรา4เนี่ยเขาจะกำหนดเลยนะครับว่าโรคติดต่อเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับโรคติดต่อนี้ก็จะหมายความว่าโรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคนะครับเพราะนั้นนักศึกษาลองนึกตามอาจารย์นะครับว่าเชื้อโรคกับพิษของเชื้อโรคบางครั้งนะครับบางกลุ่มลักษณะอาการเนี่ยเชื้อโรคจะก่อโรคเองได้แต่หรือในกรณีที่เรารับพิษของเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดการติดต่อของโรคได้เหมือนกันนะครับซึ่งสามารถที่จะแพร่ทั้งทางตรงและทางอ้อมมาสู่คนเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าทางตรง

อ้อมนั้นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ให้นักศึกษาลองนึกจินตนาการตามอาจารย์ว่าความหมายของโรคติดต่อนะครับก็คือว่าเราเนี่ยได้รับเชื้อนะครับหรือพิษของเชื้อเข้าไปในร่างกายนะครับทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงในหัวข้อหลักๆในหน่วยนี้เลยนะครับเราต้องเข้าใจว่าโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะนั้นความหมายนะของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเมื่อกี้เราทราบความหมายของโรคติดต่อแล้วเพราะนั้นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเนี่ยหมายถึงโรคที่เกิดจากการกินเรากินอาหารเข้าไปนะครับและเราดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคนะเข้าไปสู่ร่างกายของเรานะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดพยาธิสภาพในร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางเดินอาหารนะครับลงไปสู่ลำไส้ต่างๆที่เราได้เรียนกายวิภาคมาแล้วนะครับเพราะนั้นเชื้อโรคทำให้เกิดพยาธิสภาพและอาการนะทั้งในระบบทางเดินอาหารและก็ระบบอื่นๆนะครับซึ่งอาจารย์จะเน้นในหน่วยนี้เลยเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของโรคอหิวาตกะโรคนะครับโรคบิดแบซิลลารีนะเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปว่ากันนะครับในเนื้อหาสไลด์ต่อไปนะครับโรคบิดอะมีบิกต่างๆโรคไข้เอนเตอริกต่างๆซึ่งกลุ่มโรค5โรคนี้เป็นโรคที่สำคัญนะครับที่จะทำให้เกิดด้วยโรคสำคัญในเรื่องของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำนะครับซึ่งการเกิดพยาธิภาพทั้งในระบบทางเดินอาหารและก็อวัยวะอื่นๆเพราะนั้นนักศึกษาก็จะพอทำความเข้าใจกับเรื่องความหมายแล้วก็คือเอาง่ายๆก็คือโรคที่เกิดจากการรับเชื้อหรือพิษของเชื้อแล้วปนเปื้อนในอาหารและน้ำแล้วมนุษย์เราเนี่ยรับเชื้อเข้าไปในร่างกายและเกิดกลุ่มอาการต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้เราทราบความหมายของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำแล้วนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในหน่วยนี้อีกก็คือว่าประเภทของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำมีอะไรบ้างนะครับอาจารย์จำแนกไว้อยู่5ประเภทด้วยกันนะครับโดยกลุ่มประเภท1เนี่ยเป็นกลุ่มประเภทโรคที่สำคัญเลยนะครับก็คือเป็นกลุ่มโรคที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะก็คือมีการขับถ่ายน้ำขับถ่ายบ่อยๆนั่นเองนะครับโรคในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นโรคที่มีอาการของอุจจาระร่วงเป็นอาการเด่นนำของโรคเลยนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น 1.1 ก็คือโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะเพราะนั้นเราต้องเข้าใจว่าโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันกับอหิวาตกะโรคนั้นต่างกันอย่างไรนะอุจจาระร่วงเฉียบพลันก็จะมี definition หรือเรียกว่าความหมายคำนิยามอยู่คำนิยามของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะครับทางนักสาธารณกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็กำหนดไว้ว่ากลุ่มอาการนะครับของระบบทางเดินอาหารที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติ3ครั้งขึ้นไปภายใน1วันหรือ24ชั่วโมงนะครับหรือถ่ายอุจจาระเหลวนะครับอุจจาระเป็นน้ำนะครับ1ครั้งขึ้นไปหรืออาจจะมีการถ่ายอุจจาระที่มีมูกเลือดนะครับ1ครั้งขึ้นไปซึ่งเราไม่จำแนกว่าจะเป็นเด็กกี่ครั้งหรือผู้ใหญ่ไม่มีการจำแนกเด็กหรือผู้ใหญ่โดยกลุ่มโรคนี้อาจจะเกิดทั้งได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสซึ่งอาจารย์จะกล่าวต่อไปนะครับในกลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 1.2 เนี่ยก็จะมีกลุ่มอหิวาตกะโรคอหิวาตกะโรคเนี่ยก็จะถูกแยกออกจากกลุ่มอุจจาระร่วงเฉียบพลันถูกแยกโดยตัวเชื้อซึ่งอหิวาตกะโรคเนี่ยถ้าเรามีการตรวจเชื้อแล้วเราพบว่าเกิดจากเชื้อ VBO cholerae VBO cholerae อาการสำคัญของอหิวาตกะโรคคือถ่ายอุจจาระเป็นน้ำอย่างมากถ่ายแบบไม่หยุดนะครับหรือบางครั้งเขาเรียกว่าถ่ายอุจจาระแบบมีลักษณะของอุจจาระที่เป็นน้ำซาวข้าวนะเป็นสีขุ่นๆใสๆเลยนะครับซึ่งทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดการสูญเสียน้ำและเกลือแร่อย่างมากอันนี้เราทราบว่านิยามของโรคอุจจาระร่วงนักศึกษาต้องลองจินตนาการดูว่าถ้ามีการถ่ายอุจจาระมากๆนะครับหรือมีการสูญเสียน้ำและเกลือแร่มากๆเนี่ยเราก็ต้องในฐานะนักสาธารณสุขหรือนักวิชาการสาธารณสุขเองก็ตามเราต้องมองไปถึงเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคถูกต้องไหมครับเราจะป้องกันเรื่องโรคนี้อย่างไรเรารู้ตอนนี้ลักษณะของอาการว่ามีการถ่ายอุจจาระและมีการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำเยอะๆเพราะนั้นเราต้องวางแผนที่จะป้องกันอย่างไรลองนึกตามอาจารย์นะครับว่าเราจะป้อง

กันอย่างไรหากถ้าเราปล่อยให้มนุษย์เราเนี่ยหรือว่าเราเนี่ยมีการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำมากๆสูญเสียน้ำสูญเสียเกลือแร่มากๆนะเราเรียนเซลล์ไบโอโลจีกันมาแล้วนะวิชาเซลล์วิทยามาแล้วเพราะนั้นเซลล์สูญเสียน้ำมากเซลล์ก็อยู่ไม่ได้เซลล์ก็มีการแตกนะครับแล้วทำให้เกิดอาการช็อกต่างๆได้ถูกไหมเพราะนั้นมีกลไกปฏิกิริยาที่ซับต่างๆที่เราได้เรียนพื้นฐานมาหมดเพราะนั้นหน้าที่ของนักสาธารณสุขเราก็คือว่าต้องป้องกันอย่างไรเราก็ต้องป้องกันการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ทำอย่างไรครับเราก็พอจะได้ยินว่าเราจะต้องมีการเตรียมเกลือแร่เติมเกลือแร่เข้าไปให้ร่างกายถูกไหมครับในกลุ่มประเภทยังในกลุ่มที่1อยู่นะ 1.3 นะเป็นกลุ่มอาหารเป็นพิษนะซึ่งกลุ่มอาหารเป็นพิษเนี่ยก็จะเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ก็ได้หรือเชื้อพิษของจุลินทรีย์ที่เกิดจากตัวอาหารเองนะครับซึ่งเราจะแพ้อาหารหรือว่ามีสารเคมีบางอย่างที่ปนเปื้อนในอาหารทำให้เราเกิดอาการอาหารเป็นพิษได้นะครับถ้าหากเรารับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของตัวอย่างเช่นยาฆ่าแมลงนะครับหรือสารกำจัดศัตรูพืชต่างๆนะครับเป็นต้นในกลุ่มอาหารเป็นพิษนะครับก็กลุ่มอาการนี้ก็จะมีลักษณะของอาการปวดท้องนะครับมีลักษณะของอาการอุจจาระร่วงมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะมักจะอาเจียนมากกว่าอุจจาระเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูลักษณะของตัวเราเองถ้าเรามีอาการอาเจียนขึ้นอันนี้เราก็อยากจะสันนิษฐานได้เลยว่าเข้าข่ายของการเป็นโรคอาหารเป็นพิษนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของโรคบิดนะโรคบิดเขาก็จะจำแนกตามเชื้อจุลินทรีย์มีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคบิดขึ้นมาเนี่ยมีอยู่2จำพวกนะมี2จำพวกนะครับนักศึกษาต้องอันนี้เป็นจำพวกใหญ่ๆเลยที่นักศึกษาต้องทำความจำพวกแรกก็คือแบคทีเรียเนี่ยกลุ่มที่จะทำให้เกิดอาการโรคบิดได้ก็คือชิกเกลล่าซึ่งเราจะเรียกโรคบิดว่าโรคบิดแบซิลารีนะโรคบิดแบซิลารีเราจะเรียกว่าเกิดจากเชื้อชิกเกลาในอีกลักษณะหนึ่งโรคบิดเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากเชื้อโปรโตซัวเชื้อโปรโตซัวก็ปนเปื้อนในอาหารและน้ำได้เหมือนกันนะครับเชื้อโปรโตซัวที่สำคัญเราอาจจะเคยได้ยินแอนตามิบาฮิสโตไลติก้าซึ่งแอนตามิบาฮิสโตไลติก้าเนี่ยครับเราจะเรียกว่าบิดอะมีบิกบิดอะมีบิกเนี่ยอาการสำคัญของโรคนี้ก็คือผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องมากๆถ่ายเหลวหรือมีอาการมีถ่ายเป็นน้ำมากๆหรือในรายเนี้ยอาการสำคัญของเอนตามิบาฮิสโตไลติก้าก็คือมีอาการมีมุกเลือดปนด้วยนะครับปวดเบ่งถ่ายบ่อยๆเนี่ยมีลักษณะปริมาณไม่แต่ถ่ายบ่อยๆแต่มีปริมาณน้อยๆปวดเบ่งหรือภาษาอังกฤษว่าแคมจะมีการปวดเหมือนว่าเรานั่งแล้วเราจะงอตัวเลยอย่างนั้นตรงนั้นนะอันนี้เราเรียกว่าเป็นอาการโรคบิดอันนี้สำคัญนะนักศึกษาบางคนก็จะลองนึกตามอ๋อเราเคยมีเกิดลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็คิดว่าเราเกิดโรคบิดถ้าเป็นปกติอุจจาระเหลวเป็นน้ำปกติก็จะเป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันถูกไหมครับแต่โรคบิดเนี่ยแต่เราก็ไม่สามารถจะรู้ว่าเป็นบิดแบซิลารีหรือว่าเป็นบิดอะมีบิกเราต้องมีทำการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการต่อไปนะครับในกลุ่มที่1เมื่อกี้เป็นกลุ่มที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันไปแล้วนะครับมากลุ่มประเภทที่2ประเภทใหญ่ๆนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีอาการของไข้เอนเทอริกโรคในกลุ่มนี้แม้จะมีการเป็นโรคของระบบทางเดินอาหารเช่นกันแต่ก็มีกลุ่มอาการอื่นด้วยนะครับเช่นกลุ่มนี้ก็มีอาการระบบทางเดินอาหารมีการถ่ายอุจจาระเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีไข้สูงกลุ่มนี้นะครับจะมีไข้สูงนะครับมีเราอาจจะเคยได้ยินกลุ่มโรคไข้ไทฟอยด์ไข้พาราไทฟอยด์ต่างๆนะครับอันนี้ซึ่งอาการเด่นของในโรคนี้กลุ่มที่2กลุ่มไข้เอนเทอริกก็คือจะมีไข้สูงลอยอยู่เป็นนานสัปดาห์เลยนะครับต่อมาประเภทของโรคติดต่ออาหารและน้ำในประเภทที่3จะแบ่งออกเป็นกลุ่มโรคที่มีอาการตับอักเสบนะครับอย่าลืมนะครับตับอักเสบในที่นี้อาจารย์จะเน้นย้ำที่ตับอักเสบ A E และ D A E D จำไว้เลยครับ A E D อย่าส

สนกับโรคตับอักเสบที่เกิดจากการติดต่อทางอื่นครับอันนี้อาจารย์จะโฟกัสที่น้ำและอาหารเพราะนั้น AED AED โรคกลุ่มนี้มีพยาธิซับที่เกิดจากตับทำให้เกิดปลายเหตุก็คือจะเกิดโรคตับอักเสบที่ติดต่อกันโดยอาการโดยอาหารและน้ำได้เหมือนกัน

วัคซีนแต่ว่าเป็นวัคซีนทางเลือกยังไม่ถูกบรรจุใน EPI หรือระบบโครงสร้างวัคซีนพื้นฐานของประเทศนะครับโนโรไวรัสก็จะพบบ่อยในนักเดินทางนะครับที่อาจจะออกในพวกเรือเดินสมุทรนานๆนะครับโนโรไวรัสก็จะมีอาการแพร่กระจายของโรคชนิดนี้ได้ครับรายละเอียดต่างๆอาจารย์บรรจุไว้ในเนื้อหาทั้งหมดของหน่วยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนักศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในกลุ่มที่5นะครับก็จะเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากหนอนพยาธินะครับพยาธิไส้เดือนพยาธิแส้หมาพยาธิใบไม้ตับใบไม้ปอดนะครับเราก็จะพอนึกออกทางแถบเหนือแล้วก็แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมครับที่จะมีการรับประทานอาหารพวกที่มีอาหารหมักดองใช่ไหมครับพวกพยาธิต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นในส้มตำในสลัดต่างๆนะครับก็จะมีไข่พยาธิกลุ่มเหล่านี้นะครับปนเปื้อนในอาหารและน้ำได้นะครับเมื่อนักศึกษาเข้าใจในเรื่องของความหมายในเรื่องประเภทของอาหารและน้ำแล้วนักศึกษาจะต้องเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของการเกิดโรคติดต่อถ้าเรามองในเรื่องของทางระบาดวิทยานะครับหรือ natural history of disease หรือธรรมชาติของการเกิดโรคนะครับวิธีการติดต่อของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเมื่อกี้เราได้นิยามก็คือทุกชนิดเนี่ยมีการติดต่อโดยการกินหรือรับเชื้อโดยการกินรับเชื้อโดยการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่เป็นสาเหตุเข้าไปโดยเชื้อจะปนเปื้อนเป็นส่วนประกอบของอาหารและน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไปในชุมชนแล้วเราประเมินสถานะสุขภาพของชุมชนและเรามองในเรื่องของสุขาภิบาลอาหารและน้ำนะเราก็พอจะมองออกว่ากลุ่มอาการโรคไหนที่จะสามารถเกิดการแพร่ระบาดและเป็นปัญหาสุขภาพของชุมชนได้นะครับเมื่อเราเข้าใจความหมายเราเข้าใจนิยามเราเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของการเกิดโรคแล้วเราก็พอจะทราบว่าโรคแต่ละโรคเราต้องมาเข้าใจว่าการกระจายของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำมีการกระจายได้อย่างไรบ้างซึ่งนักศึกษาได้ศึกษามีความรู้มาบ้างในรายวิชาระบาดวิทยาหรือนักศึกษาสามารถที่จะถ้าเราเอาโครงสร้างเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมระบาดวิทยามาอธิบายนักศึกษาสูตรจะต้องใช้สามเหลี่ยมระบาดวิทยานั้นประกอบไปด้วย host agent and oneเพราะนั้นเราก็จะต้องดูว่าปัจจัยในโฮสต์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมปัจจัยในโฮสต์หรือปัจจัยในบุคคลปัจจัยในทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วก็ปัจจัยทางด้านตัวโรคเองมีอะไรบ้างที่จะสามารถทําให้เกิดการกระจายของโรคได้นะถ้าเรามองการกระจายโรคติดต่อทางอาหารและน้ำตามลักษณะบุคคลเราก็สามารถมองได้ทั้งหมด4ประเด็นประเด็นแรกก็คือเพศอย่างเช่นมีอุบัติการของโรคลักษณะของเพศเนี่ยลักษณะเพศชายเพศหญิงมีลักษณะความแตกต่างไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่จากสถิตินะครับแต่ว่าเราจะพบเพศชายมากกว่าเพศหญิงด้วยเหตุผลที่ว่าบางงานวิจัยบอกว่าเพศหญิงมีความพิถีพิถันในการเลือกรับประทานอาหารและน้ำที่สะอาดมากกว่าผู้ชายแต่ก็ไม่เสมอไปแต่ว่ามีงานวิจัยบางงานวิจัยบอกนะครับในลักษณะประการที่2ในเรื่องของการกระจายตามลักษณะบุคคลอายุเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับเด็กก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำแล้วก็ผู้สูงอายุก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าเพราะนั้นกลุ่มเด็กกับกลุ่มผู้สูงอายุก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคอาหารและน้ำโรคติดต่อทางอาหารและน้ำได้มากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆที่มีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานของโรคได้ดีเพราะนั้นเขาก็จะเน้นว่าเด็กเนี่ยต่ำกว่า5ปีจะมีอาการของโรคติดต่ออาหารและน้ำได้เยอะกว่ากลุ่มอื่นๆเชื้อชาติศาสนาเชื้อชาติศาสนาอาจารย์จะกล่าวตรงนี้ก็คือว่าอย่างบางโรคนะที่ติดต่อทางการรับประทานเนื้อที่เป็นเนื้อไก่หรือเนื้อหมูบางศาสนามีข้อจำกัดที่เราไม่สามารถรับประทานเนื้อหมูได้ก็อาจจะไม่เกิดแต่บางโรคที่สามารถที่จะติดต่อได้กับเนื้อของที่เป็นส่วนของไก่ตรงนี้ก็อาจจะมี
ีการเกี่ยวเนื่องที่จะ

ำไปสู่การกระจายของโรคได้นะครับระดับการศึกษาและเศรษฐสถานะนะเขามองว่าตรงนี้อาจารย์จะกล่าวถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของระดับการศึกษาแล้วก็ระดับการศึกษาที่สูงเรามีความรู้หรือในเทรนด์ปัจจุบันนะในสถานะภาวะแนวโน้มเราจะมองถึงเรื่องของความแตกต่างแตกฉานทางด้านสุขภาพหรือ health literacy ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่มีได้รับการศึกษาที่สูงก็จะมีวิจารณญาณในการที่จะเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดมากกว่าหรือว่าเศรษฐสถานะเองเราก็จะมองในเรื่องของคนรวยกับคนจนถูกไหมครับคนที่มีไม่อยากพูดถึงเรื่องคนรวยคนจนอาจารย์จะมองว่าคนที่มีเศรษฐสถานะเศรษฐกิจที่ดีมีโอกาสในการเลือกอาหารที่สะอาดได้ดีกว่าเช่นอาหารตามห้างสรรพสินค้าที่มีอย.แต่บางเศรษฐคนที่มีเศรษฐสถานะที่ค่อนข้างแย่เนี่ยก็ไม่มีทางเลือกที่จะสามารถที่จะรับประทานอาหารที่ถูกลักษณะที่ดีเพราะนั้นก็จะทำให้เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการกระจายของโรคได้เหมือนกันนะครับประเด็นที่สองประเด็นลักษณะของเวลาถ้าเรามองลักษณะของเวลาเราจะมองเรื่องของฤดูกาลถูกไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะพบสถิติของผู้ป่วยนะครับในฤดูแล้งหรือช่วงฤดูร้อนของบ้านเราก็ช่วงเมษาพฤษภามิถุนาของทุกๆปีนะครับซึ่งในช่วง3เดือนนี้เป็นเดือนเขาเรียกว่าเดือนที่มีอุณหภูมิสูงนะครับเราอุณหภูมิสูงนี้นะครับเหตุผลก็คือว่าไปทำให้เกิดอาหารมีการจุลินทรีย์ในอาหารที่เรากล่าวอาจารย์เกริ่นสักครู่นี้จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้ไวเมื่อจุลินทรีย์เริ่มเติบโตได้ไวก็ทำให้อาหารเกิดการเน่าเสียได้ง่ายนะครับจุลินทรีย์ก็จะผลิตพวกสารพิษต่างๆที่ปนเปื้อนในอาหารและทำให้เกิดพยาธิซ้ำในมนุษย์เมื่อมนุษย์รับประทานอาหารเข้าไปครับในประเด็นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการกระจายโรคตามลักษณะสถานที่แน่นอนล่ะครับสถานที่ก็จะพบได้ทุกภาคว่าโรคต่ออาหารและน้ำแต่ว่าบางสถานที่ก็มีความจำเป็นเช่นชุมชนแออัดก็จะพบโรคติดต่ออาหารและน้ำได้ค่อนข้างมากมีสถิติที่สูงนะครับหรือว่าชุมชนในเขตชนบทกับเขตเมืองนะที่มีการตอนเราจะบอกว่าในชนบทพบมากก็ไม่ได้เราจะบอกว่าในเขตเมืองพบมากก็มันขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องของความหนาแน่นเรื่องของสถานที่ก็กระจายทั่วทุกภาคทุกที่ต่อไปอาจารย์จะเกริ่นนำในเรื่องของเมื่อนักศึกษาเข้าใจเรื่องของความหมายนะนิยามต่างๆนักสาธารณสุขเราจะต้องมีการออกแบบแนวทางการป้องกันนะครับและควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำนะซึ่งในหน่วยนี้อาจารย์ก็จะให้แนวทางในการป้องกันโรคตามหลักสามเหลี่ยมระบาดวิทยานะครับซึ่งเรามองในเรื่องขององค์ประกอบของผู้รับเชื้อโฮสต์นะครับซึ่งเราสามารถส่งเสริมนะครับให้โฮสต์หรือคนเนี่ยผู้ป่วยมีความต้านทานโรคได้ทำได้โดยหนึ่งการสร้างภูมิต้านทานแบบไม่จำเพาะการสร้างภูมิต้านทานแบบไม่จำเพาะเช่นเราบำรุงร่างกายเรารับประทานอาหารที่มีสุขลักษณะการกระตุ้นให้คนออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอสร้างสุขลักษณะในการรับประทานอาหารที่ก็จะทำให้คนมีภูมิต้านทานที่ดีแล้วก็เลือกรู้จักที่จะมีวิธีการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายนะครับหรือนะครับการให้ภูมิคุ้มกันของโรคทั้งทางตรงและทางอ้อมอันนี้เราให้ทางตรงเช่นที่อาจารย์ได้เกริ่นนำว่าเรามีวัคซีนนะเราวัคซีนตอนนี้ก็วัคซีนอหิวาตกะโรคก็อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาการรับประทานวัคซีนการฉีดวัคซีนโรคไข้ไทฟอยด์และต่างๆการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะครับว่าเรามองแล้วว่าเด็กอายุต่ำกว่า5ปีเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่ออาหารและน้ำเพราะฉะนั้นเราในนมแม่เนี่ยเด็กจะมีการสร้างภูมิต้านทานได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็เป็นการให้ภูมิต้านทานของแม่เข้าไปช่วยลูกก็จะเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าการให้ภูมิกันทางตรงและทางอ้อมเราสามารถที่จะส่งเสริมในคนได้โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องของอันตรายการแพร่กระจายการป้องกันตัวเองในการรักษาเบื้องต้นของโรคติดต่ออาหารและน้ำให้แก่ประชาชนนะครับหรือการให้สุขศึกษาเองนะครับการส่งเสริมนะครับในองค์ประกอบของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุเราสามารถทำได้อย่างเดียวก็คือว่าเรากำจัดแหล่งโรคนะครับถ้าเรามีการรายงานผู้ป่วยเราก็ต้องค้นหาผู้ป่วยอื่นๆเดี๋ยวระบบเฝ้าระวังโรคใช่ไหมครับ

ทีมค้นหาผู้ป่วยรายใหม่นี่คือหน้าที่หลักๆของนักสาธารณสุขคือต้องเฝ้าระวังโรคเพราะนั้นเราก็ต้องค้นหาแหล่งหลังโรคแล้วก็กำจัดแหล่งหลังโรคหรือเราอาจจะพิจารณาแยกกักรักษาผู้ป่วยนะเพราะว่าการติดโรคสามารถที่จะติดโรคผ่านทางสารคัดหลั่งของผู้ป่วยได้เพราะนั้นเราแยกผู้ป่วยเราไม่ใช้สิ่งของร่วมกันไม่ใช้สิ่งของที่มีการสัมผัสกันนะครับเราก็สามารถที่จะสามารถควบคุมนะครับในตัวแหล่งหลั่งโรคได้หรือองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเราสามารถตัดการแพร่กระจายเชื้อโรคได้แล้วซึ่งเป็นวิธีซึ่งหลายสำนักพิมพ์หลายตำราเนี่ยก็จะบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดหนึ่งก็คือเราเนื่องจากเป็นโรคติดต่ออาหารและน้ำเราจะทำน้ำสะอาดน้ำดื่มน้ำใช้ให้เพียงพอกับประชาชนนะครับระบบประปาหมู่บ้านก็ต้องมีการเติมคลอรีนหรือว่ามีระบบประปาที่มีคุณภาพหรือการกำจัดของเสียและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะนะครับหรือการจัดสุขภาพอาหารนะครับและน้ำให้ถูกต้องการควบคุมสัตว์หรือแมลงนำโรคเช่นควบคุมหมูหรือแมลงสาบแมลงวันอันนี้เป็นต้นนะครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวได้เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
10: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
9: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
11: เพราะ
12: ถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
9: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
13: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
14: I returned here for just one reason. I fell in love.
15: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

สวัสดีครับนักศึกษาผมรองศาสตราจารย์ดร.ธนโชตบุญวรโชตนะครับจะมาสรุปหน่วยที่2นะครับในชุดวิชา32303การจัดการการเงินนะครับสำหรับหน่วยที่2ที่เราจะมาสรุปคุยกันวันนี้นะครับอาจจะเป็นชื่อหน่วยว่าตลาดการเงินและสถาบันการเงินนะครับนักศึกษาก็จะได้มีความรู้มีความเข้าใจนะครับถึงรายละเอียดนะครับแล้วก็การดำเนินงานของตลาดการเงินและสถาบันการเงินนะครับเพราะว่าถ้าเราฟังจากชื่อเนี่ยเราอาจจะแยกไม่ออกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่านักศึกษาอาจจะจำง่ายๆว่าสถาบันการเงินจะเป็นส่วนที่อยู่ในตลาดการเงินนะครับสำหรับนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะแบ่งกลุ่มการบรรยายนะครับเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือระบบการเงินนะครับระบบการเงินเราจะเห็นภาพรวมของระบบการเงินโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมของประเทศไทยเราด้วยหลังจากนั้นเราก็จะมารู้จักตลาดการเงินนะครับคำว่าตลาดการเงินเนี่ยมันมีความหมายกว้างมากนะครับแม้กระทั่งเราดำเนินการติดต่อนะครับกับตลาดการเงินเราจะดำเนินการอยู่ที่บ้านเราก็ได้นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านอุปกรณ์สื่อสารสมาร์ทโฟนหรือแล็ปท็อปอะไรเหล่านี้นะครับก็เป็นกิจกรรมในตลาดการเงินได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นความหมายมันก็จะค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งสำหรับในหัวข้อที่3นะครับก็คือตัวสถาบันการเงินนะครับที่อยู่ในตลาดการเงินที่จะให้บริการนะครับสำหรับทั้งผู้ออมนะครับหรือว่าผู้ออมเงินหรือผู้ที่ต้องการใช้เงินทุนนะครับทีนี้เรามาดูความหมายในแต่ละส่วนนะครับเริ่มจากระบบการเงินก่อนนะครับระบบการเงินระบบการเงินเนี่ยมันเป็นระบบนะครับที่แสดงความสัมพันธ์นะครับขององค์ประกอบนะครับที่อยู่ในระบบการเงินเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนนะครับ3อย่างได้แก่อันแรกนะครับก็คือผู้ที่นะครับระดมทุนนะครับผู้ที่ระดมทุนเนี่ยจะมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้เงินนะครับใช้เงินทุนคำว่าระดมทุนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นหน่วยธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้อย่างเช่นว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาเราอยากจะซื้อบ้านนะครับซื้อบ้านแล้วเราเงินไม่พอนะครับเราก็อยากจะใช้เงินทุนนะครับเราก็เป็นหนึ่งในผู้ระดมทุนเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับอาจจะเป็นภาครัฐบาลก็ได้นะครับภาครัฐบาลอาจจะมีความจำเป็นนะครับที่ต้องใช้นะครับเงินมาเสริมในส่วนของงบประมาณนะครับที่อาจจะยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็อาจจะเป็นผู้ระดมทุนได้เช่นเดียวกันนะครับพอมีผู้ระดมทุนก็คือผู้ที่ต้องการใช้เงินแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าของเงินนะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าผู้ออมเงินก็ได้นะครับเจ้าของเงินผู้ให้ใช้เงินทุนนั้นซึ่งเจ้าของเงินก็อาจจะเป็นบุคคลทั่วไปนะครับเราจะฝากเงินเอาไว้นะครับในสถาบันการเงินนะครับหรืออาจจะเป็นหน่วยงานราชการก็ได้นะครับที่มีเงินเหลือหรือว่าเป็นหน่วยงานของธุรกิจเอกชนก็ได้นะครับที่มีเงินเหลือออมนะครับและทั้งหมดนะครับก็จะผ่านตัวกลางทางการเงินนะครับตัวกลางทางการเงินส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ผู้ที่จะระดมทุนเนี่ยก็จะใช้ตราสารทางการเงินนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมทุนนะครับผ่านตัวกลางทางการเงินในตลาดการเงินนั้นนะครับแล้วก็เจ้าของผู้ที่ให้ใช้เงินทุนนะครับเมื่อส่งมอบเงินทุนไปแล้วเนี่ยเขาก็จะถือตราสารทางการเงินเอาไว้นะครับเป็นหลักประกันนะครับทีนี้กระบวนการทั้งหมดนะครับเราเรียกว่ากระบวนการในระบบการเงินทีนี้กระบวนการนี้นะครับทำอยู่ที่ไหนนะครับก็จะดำเนินการอยู่ในตลาดการเงินนะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์นะครับเล่าให้พวกเราฟังตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าคำว่าตลาดการเงินเนี่ยความหมายมันค่อนข้างกว้างนะครับเราก็จะมาสามารถนะครับแบ่งประเภทของตลาดการเงินได้เป็นหลายๆประเภทนะครับอย่างเช่นว่าเราอาจจะแยกตลาดการเงินตามอายุของตราสารทางการเงินก็ได้นะครับ
ถ้าเป็นตราสารระยะสั้นหน่อยนะครับคำว่าระยะสั้นอย่างเช่นว่าน้อยกว่า1ปีนะครับอายุของตราสารน้อยกว่า1ปีเราก็จะถือว่าอยู่ในตลาดเงินนะครับตลาดเงินทีนี้นักศึกษาลองสังเกตนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีศัพท์ใหม่คำว่าตลาดเงินนะครับกับตลาดการเงินตลาดการเงินจะกว้างกว่านะครับตลาดการเงินนี่ก็จะครอบคลุมทั้งหมดนะครับตลาดการเงินภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า financial market นะครับครอบคลุมทั้งหมดครอบคลุมทั้งตลาดเงินและตลาดทุนนะครับตลาดเงินเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า money market นะครับ money ในที่นี้หมายถึงว่าเงินกู้ยืมระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นที่อายุสัญญาสั้นกว่า1ปีนะครับก็จะจัดนับรวมอยู่ในตลาดเงินหมดนะครับระยะสั้นนี่บางทีแค่คืนเดียวนะครับชั่วข้ามคืนนะครับสถาบันการเงินอย่างเช่นว่าธนาคารเนี่ยมีการกู้ยืมกันชั่วข้ามคืนเท่านั้นเองนะครับหรือว่าเฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับก็อยู่ในตลาดเงินหมดและพอมาเป็นตราสารที่อายุยาวขึ้นนะครับเราเรียกว่าตราสารนั้นอยู่ในตลาดทุนนะครับตลาดทุนหรือว่า capital market นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับก็โดยสรุปก็คือว่าตราสารทางการเงินนะครับถ้าเป็นระยะสั้นที่อยู่ในตลาดเงินนะครับเราก็จะใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนในตลาดเงินนะครับสำหรับตราสารที่อายุยาวขึ้นมานะครับก็เกิน1ปีนะครับเราก็จะระดมทุนในตลาดทุนนะครับคำว่าทุนในที่นี้เนี่ยมาจากภาษาอังกฤษที่เรียกว่า capital นะครับ capital หมายถึงเงินทุนในเงินทุนระยะยาวนะครับและพอมันมีการระดมทุนแล้วนะครับและทางผู้ที่ลงทุนเนี่ยได้ถือตราสารเนี่ยกิจกรรมนี้เขาเรียกกิจกรรมในตลาดแรกนะครับมันมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารกันแล้วก็ฝั่งที่ผู้ที่ระดมทุนก็ได้เงินไปนะครับได้เงินไปใช้จ่ายแต่ขณะเดียวกันเราก็อาจจะมีการนะครับเปลี่ยนมือเจ้าตราสารตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าเราจะถือจนถึงเรียกว่าระยะเวลาที่เราพึงพอใจแล้วนะครับในฐานะผู้ออมเงินแล้วผู้ลงทุนเนี่ยเราก็จะขายตราสารนั้นออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะขายที่ไหนเราก็จะขายในตลาดรองนะครับตลาดรองเดี๋ยวเราก็จะมาดูรายละเอียดต่อไปนะครับและกระบวนการตลาดการเงินนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยเรานะครับผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นนะครับก็คือตัวสถาบันการเงินนะครับสถาบันการเงินมีรูปแบบนะครับที่หลากหลายมากนะครับหลากหลายมากถ้าเกิดเราเอาคำจำกัดความนะครับของสถาบันการเงินเนี่ยก็หมายถึงนะครับสถาบันที่ทำธุรกิจนะครับในรูปของการกู้ยืมนะครับหรือนะครับรวมไปถึงการให้กู้ยืมเงินนะครับระหว่างผู้ให้กู้นะครับกับผู้ขอกู้นะครับผู้ให้กู้เราอาจจะเรียกว่าเป็นผู้ออมก็ได้นะครับเป็นผู้ออมเงินก็ได้กับผู้ขอกู้นะครับก็คือผู้ที่ต้องใช้เงินทุนนะครับทีนี้ในการที่จะกู้เงินเนี่ยเราก็ต้องอาศัยนะครับสัญญาทางการเงินนะครับซึ่งสัญญาทางการเงินเนี่ยเราเรียกว่าเครื่องมือทางการเงินก็ได้นะครับหรือว่าตราสารทางการเงินก็ได้และเมื่อผู้ออมนะครับจะไปให้ผู้กู้หรือผู้ต้องการใช้เงินนะครับมานะครับรับเงินของเขาไปแล้วก็ทางผู้ออมเนี่ยรับตราสารมาเนี่ยทางผู้ออมหรือผู้ลงทุนนะครับก็ต้องรู้จักนะครับว่าตราสารทางการเงินแต่ละประเภทเนี่ยจะมีความเสี่ยงนะครับที่แตกต่างกันดังนั้นผู้ให้กู้นะครับก็ต้องสามารถรับนะครับภาระความเสี่ยงนะครับจากการให้กู้ยืมตรงนี้ได้นะครับทีนี้เนื่องจากว่าสถาบันการเงินเนี่ยมีมากมายหลายประเภทนะครับมากมายหลายประเภทเราก็อาจจะแบ่งนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับตามการกำกับนะครับกำกับดูแลของภาครัฐนะครับได้แก่นะครับทางสถาบันการเงินนะครับแบ่งอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือสถาบันการเงินนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับชื่อย่อว่าธปท.นะครับธปท.แล้วก็กลุ่มที่2นะครับก็คือสถาบันการเงินนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังแต่ทีนี้ก็จะมีตัวบทบาทหน้าที่อื่นนะครับ
ของสถาบันการเงินนะครับซึ่งอาจจะทำหน้าที่นะครับในลักษณะของธุรกิจร่วมลงทุนซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้ยินศัพท์คำที่เรียกว่าธุรกิจเกิดใหม่หรือว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับซึ่งกลุ่มธุรกิจเหล่านี้นะครับต้องการธุรกิจร่วมลงทุนนะครับสถาบันการเงินก็จะมีบทบาทนะครับเข้ามาดำเนินการตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนะครับแต่ก็อย่างที่ได้เรียนมาตอนแรกแล้วนะครับว่าธนาคารพาณิชย์นี้อยู่ในกลุ่มที่ถูกกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทีนี้เหล่าธนาคารพาณิชย์นะครับที่มาปัจจุบันนะครับได้ดำเนินการตัวธุรกิจร่วมลงทุนนะครับถ้ายกตัวอย่างนะครับเราก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับอย่างเช่นว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพนะครับหรือว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นนะครับจริงๆแล้วเรียกว่าแทบทุกธนาคารก็ดำเนินธุรกิจร่วมลงทุนทั้งนั้นนะครับนี่ก็เป็นยกตัวอย่างชื่อธนาคารที่เราจะคุ้นเคยนะครับรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับว่าองค์ประกอบนะครับของระบบการเงินนะครับก็จะมีอยู่3องค์ประกอบใหญ่ๆนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วเราก็สามารถนะครับสรุปออกมาให้ชัดเจนขึ้นนะครับก็คือกลุ่มแรกนะครับก็คือผู้ต้องการเงินทุนนะครับอย่างเช่นว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปก็ได้นะครับหรือว่าเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจนะครับเพราะการดำเนินชีวิตนะครับอย่างหมายถึงว่าบุคคลทั่วไปนะครับหรือการดำเนินธุรกิจนะครับในบางช่วงก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนนะครับเงินทุนยังไม่เพียงพอนะครับอย่างเช่นว่าบุคคลทั่วไปนะครับในช่วงกำลังสร้างครอบครัวก็จะต้องการเงินทุนในการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยเป็นต้นนะครับหรือธุรกิจนะครับอาจจะต้องมีการขยายตัวอย่างนี้นะครับขยายกิจการก็มีความจำเป็นนะครับที่ต้องใช้ตัวเงินทุนนะครับนี่ก็คือกลุ่มแรกนะครับผู้ที่ต้องใช้เงินทุนเรามาดูกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2ก็คือผู้มีเงินออมอันนี้ก็คือผู้ที่มีเงินเหลือนะครับก็อย่างเช่นว่าเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับเรามีเงินเหลือเงินออมนะครับจากการใช้จ่ายของเรานะครับเพราะฉะนั้นหากจะพูดเป็นภาพใหญ่ๆแล้วนะครับกลุ่มที่2นะครับผู้มีเงินออมก็คือเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเงินนี่แหละนะครับแล้วก็ยินยอมนะครับให้อาจบุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการนะครับนำเงินของตัวเองเนี่ยไปเป็นทุนนะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของเงินนี่นะครับก็เป็นบุคคลทั่วไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็มีเงินออมนะครับแล้วเราก็สามารถนะครับให้ผู้ต้องการเงินทุนเนี่ยมาไปใช้ได้นะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นนิติบุคคลนะครับเป็นอย่างเช่นว่าเป็นธุรกิจนะครับก็ได้หรือว่าเป็นภาครัฐก็ได้นะครับบางหน่วยงานของรัฐบาลอาจจะมีเงินเหลือนะครับอยู่ในฐานะของผู้มีเงินออมก็ได้นะครับและทั้งหมดนะครับการที่ผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับจะมาหยิบยืมนะครับหรือว่าระดมเงินจากผู้มีเงินออมนะครับก็เพื่อให้ทุกอย่างนะครับเป็นไปตามระบบมาตรฐานเราก็จะผ่านตัวกลางนะครับทางการเงินนะครับซึ่งตัวกลางทางการเงินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับเรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นสถาบันการเงินนะครับรวมทั้งตลาดการเงินนะครับกลไกในตลาดการเงินซึ่งสถาบันการเงินและกลไกในตลาดการเงินเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้เสนอนะครับบริการแล้วก็สนับสนุนนะครับให้บุคคลทั่วไปหรือว่านิติบุคคลนะครับอย่างเช่นบริษัทนะครับสามารถระดมเงินทุนนะครับจากแหล่งภายนอกนะครับซึ่งการระดมทุนเนี่ยนะครับผู้ที่ให้หมายถึงว่าให้เขาผู้ที่มีเงินออมนะครับอาจจะอยู่ห่างไกลนะครับออกไปซึ่งผู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการดำเนินงานให้กิจกรรมการระดมทุนเนี่ยเป็นไปได้โดยสะดวกนะครับก็คือตัวกลางทางการเงินเหล่านี้นะครับเรามาดูภาพนะครับขององค์ประกอบของระบบการเงินนะครับตัวองค์ประกอบของระบบการเงินก็จะทำให้เราเข
ข้าใจนะครับชัดขึ้นนะครับก็คือ3องค์ประกอบนะครับอย่างที่อธิบายมาตอนแรกนะครับเราจะเห็นว่านะครับเริ่มจากทางซ้ายมือก่อนนะครับทางซ้ายมือนะครับก็คือผู้ต้องการเงินทุนนะครับนี่ก็คือผู้ที่ต้องใช้เงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าเป็นรัฐบาลก็ได้นะครับและก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือผู้มีเงินออมนะครับผู้มีเงินออมถ้าเราดูนะครับก็คือว่าทีนี้การที่ทางผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับจะติดต่อกับผู้มีเงินออมนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีท่อนกลางในลำกลางที่เป็นตัวกลางนะครับที่ทำการเชื่อมโยงนะครับระหว่างผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับกับผู้มีเงินออมนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับเราเรียกว่าตลาดการเงินนะครับตลาดการเงินหรือเราอาจจะมองว่านะครับทั้งสองส่วนนะครับก็คือผู้ต้องการเงินทุนนะครับผู้มีเงินออมเนี่ยอยู่ในตลาดการเงินก็ได้นะครับโดยที่มีตัวกลางนะครับที่มาดำเนินการให้เราเนี่ยก็คือตัวสถาบันการเงินนะครับจะมองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าลองไปดูกลไกนะครับอย่างเช่นว่าผู้มีเงินออมนะครับทำการนะครับออมเงินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เอาเงินนะครับไปฝากที่สถาบันการเงินนะครับและสถาบันการเงินก็เป็นตัวกลางนะครับในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ต้องการเงินทุนนะครับและผู้ต้องการเงินทุนนะครับก็จะออกตราสารนั้นนะครับออกตราสารนะครับออกมานะครับในที่นี้สมมุติว่าเป็นกรณีของสินเชื่อก็ได้นะครับเขาก็จะออกตราสารอย่างเช่นหุ้นกู้นะครับในสมมติเป็นบริษัทมหาชนนะครับออกมาเป็นหุ้นกู้นะครับและหุ้นกู้ตัวนี้นะครับก็จะดำเนินกิจกรรมนะครับซื้อขายนะครับในตลาดการเงินและคนที่ออมนะครับเขาก็จะถือหุ้นกู้ตัวนี้นะครับซึ่งตราสารการเงินนี้ไม่จำเป็นต้องมีแต่หุ้นกู้นะครับเป็นของภาครัฐก็ได้อย่างเช่นว่าพันธบัตรรัฐบาลก็ได้นะครับก็จะมีประเภทของตราสารนะครับในรายละเอียดให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับในสไลด์ถัดๆไปทีนี้จากองค์ประกอบนะครับของระบบการเงินเราเข้าใจแล้วนะครับเราก็มาดูกระบวนการนะครับที่เราจะระดมทุนนะครับเราจะเห็นลักษณะของลูกศรนะครับการที่ลูกศรวิ่งเนี่ยมันแสดงการระดมทุนนะครับระดมทุนก็คือว่าเงินก็จะทำการไหลนะครับไหลนะครับผ่านจากผู้ออมนะครับสมมติผู้ออมมาฝากนะครับไหลมาที่สถาบันการเงินนะครับแล้วเงินก็ไหลนะครับไปยังผู้ต้องการเงินทุนนะครับผ่านในตลาดการเงินและนักศึกษาลองสังเกตดูนะครับเราจะเห็นว่ามันมีลูกศรไหลกลับทางด้วยนะครับย้อนกลับทางนั่นก็แปลว่าเมื่อถึงเวลานะครับสมมติเป็นการกู้เนี่ยนะครับทางตัวผู้ต้องการเงินทุนนะครับก็ต้องคืนเงินนะครับคืนเงินให้กับตัวตลาดการเงินเพื่อจะคืนกลับไปยังผู้ออมเงินนะครับเพราะว่าการกู้เป็นต้นนะครับมีระยะเวลานะครับอย่างเช่นว่า1ปี3ปี5ปีอะไรเป็นต้นนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นหัวลูกศรนะครับไปได้ในทั้ง2ทิศทางนะครับพอเราเห็นการไหลนะครับของตัวเงินทุนละนะครับเราก็จะมาดูนะครับวิธีการระดมเงินทุนนะครับในรายละเอียดนะครับซึ่งก็เป็นรายละเอียดของการไหลของเงินนะครับในทิศทางนะครับเริ่มต้นนะครับจากง่ายๆก่อนนะครับก็คือการระดมนะครับการระดมทุนนะครับการระดมทุนทางตรงนะครับทางตรงซึ่งในการระดมทุนทางตรงเนี่ยจะสังเกตว่าไม่มีตัวกลางนะครับไม่มีตัวกลางก็คือว่าผู้ออมนะครับติดต่อกับหน่วยธุรกิจโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ส่งมอบเงินทุนนะครับให้กับหน่วยธุรกิจและหน่วยธุรกิจนะครับก็ออกนะครับหลักทรัพย์นะครับซึ่งอาจจะเป็นหุ้นกู้ก็ได้นะครับเป็นสัญญาเงินกู้ก็ได้นะครับหรือเป็นหุ้นทุนก็ได้นะครับส่งมอบให้กับผู้ออกครับวิธีนี้ก็ดูง่ายดีนะครับดูสะดวกดีเพียงแต่ว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะดวกนักนะครับเพราะว่า
ผู้ออมนะครับก็ไม่รู้จะไปติดต่อกับหน่วยธุรกิจยังไงนะครับและหน่วยธุรกิจก็ไม่รู้ว่าผู้ออมคนไหนนะครับที่อยากจะมาซื้อหลักทรัพย์ทางการเงินของเขานะครับดังนั้นนะครับก็จะมีการระดมทุนนะครับผ่านนะครับตัวกลางทางการเงินนะครับอย่างเช่นธนาคารเพื่อการลงทุนนะครับธนาคารเพื่อการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้จักนะครับในนามของนะครับในนามของที่ปรึกษาทางการเงินนะครับที่ปรึกษาทางการเงินหรือมีอีกชื่อหนึ่งนะครับเราเรียกว่าวานิชธนกิจนะครับวานิชธนกิจหน้าที่ของเขานะครับเขาก็จะเป็นคนดำเนินการนะครับในรายละเอียดนะครับตั้งแต่อย่างเช่นนะครับทำการศึกษาวิเคราะห์ให้กับหน่วยธุรกิจนะครับว่าหน่วยธุรกิจนั้นนะครับต้องการเงินทุนนะครับน่าจะต้องการใช้เงินทุนประมาณเท่าไหร่นะครับวิเคราะห์ลักษณะความเสี่ยงนะครับของหน่วยธุรกิจนั้นๆ นะครับเพื่อจะเขียนเป็นรายงานนะครับให้แก่ทั้งหน่วยธุรกิจนะครับให้ทั้งแก่ภาครัฐบาลนะครับที่ควบคุมกำกับดูแลนะครับรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้นะครับให้กับผู้ออมเงินนะครับหรือว่านักลงทุนเพราะฉะนั้นพอมีการดำเนินการศึกษานะครับจนสำเร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทำการธนาคารเพื่อการลงทุนเหล่านี้นะครับก็จะทำการนะครับดำเนินการทางการตลาดให้ด้วยนะครับมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับมีการช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการเก็บเงินโอนเงินนะครับเพื่อจะส่งมอบนะครับให้กับทางหน่วยธุรกิจนะครับหรืออาจจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยธุรกิจนะครับอาจจะเป็นภาครัฐบาลก็ได้นะครับที่ต้องการระดมทุนอย่างเช่นว่าต้องการออกพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้นนะครับแต่ว่าเราจะสังเกตว่าตัวธนาคารเพื่อการลงทุนตัวนี้นะครับเขาจะไม่ได้เป็นตัวเก็บเงินนะครับเอาไว้กับตัวเขาเองนะครับเขาจะมีหน้าที่ในการส่งผ่านนะครับเงินทุนนะครับจากผู้ออมเงินนะครับไปยังหน่วยธุรกิจนะครับไปยังหน่วยธุรกิจและหน่วยธุรกิจนะครับก็มีหน้าที่นะครับที่จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์นะครับหลักทรัพย์ในที่นี้ก็อาจจะเป็นอย่างเช่นว่าถ้าเป็นรัฐบาลก็เป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับถ้าเป็นของเอกชนก็อาจจะเป็นหุ้นกู้นะครับหรือว่าหุ้นสามัญเนี่ยก็จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์เหล่านี้นะครับเพราะว่าธนาคารเพื่อการลงทุนเนี่ยก็จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์เหล่านี้ส่งต่อนะครับให้ผู้ออมเงินนะครับถือเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าบทบาทนะครับของธนาคารเพื่อการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนะครับของการนะครับเป็นตัวกลางจริงๆนะครับไม่ได้ถือเงินพักเอาไว้เลยแต่ว่าตัวธนาคารเพื่อการลงทุนก็จะมีรายได้นะครับจากค่าที่ปรึกษานะครับแล้วก็การถัดไปนะครับก็จะเป็นการระดมทุนทางอ้อมนะครับผ่านตัวกลางนะครับทางการเงินตัวกลางทางการเงินนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับของสถาบันการเงินนะครับที่เป็นตัวกลางจริงๆนะครับก็หมายความว่าทางผู้ออมเนี่ยนะครับก็จะส่งนะครับเงินไปฝากนะครับเอาไว้ที่ทางตัวกลางทางการเงินเหล่านี้นะครับอย่างเช่นตัวกลางทางการเงินเหล่านี้อาจจะเป็นอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์นะครับเป็นต้นและพอหน่วยงานธุรกิจนะครับต้องการเงินทุนเนี่ยนะครับหน่วยงานธุรกิจก็ออกตราสารในรูปแบบต่างๆนะครับเขาอาจจะกู้เงินโดยตรงจากตัวกลางทางการเงินอย่างเช่นสถาบันการเงินนะครับอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์นะครับกู้โดยตรงก็ได้นะครับหรือก็อาจจะออกเป็นตราสารอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นว่าหุ้นกู้หรือพันธบัตรนะครับและเมื่อเขาเบิกเงินจากตัวกลางทางการเงินนี้แล้วนะครับและส่งมอบตราสารทางการเงินนะครับทางตัวกลางทางการเงินก็จะส่งมอบหลักทรัพย์นะครับหรือตราสารทางการเงินให้แก่ผู้ออมต่อไปนะครับจุดแตกต่างนะครับระหว่างข้อ2กับข้อ3นะครับก็คือในข้อ3เนี่ยตัวกลางทางการเงินสถาบันการเงินเหล่านี้อาจจะมีการพักนะครับเป็นที่พักของเงินนะครับเงินออมจากผู้ออมนะครับเป็นที่รับฝากไว้ได้นะครับเนี่ยคือจุดต่างกันจะไม่เหมือนกับในหัวข้อที่2นะครับธนาคารเพื่อการลงทุนปกติก็จะไม่ได้พักเงินไว้อยู่ที่เขานะครับเขาก็จะมีการส่งมอบเงินไปเลยนะครับเขาก็จะหักเอาไว้แต่เพียงแต่ค่า
ค่าที่ปรึกษาของเขาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านะครับตัวระบบการเงินเนี่ยจะมีลักษณะนะครับหน้าที่ที่ค่อนข้างนะครับหลากหลายซับซ้อนนะครับหลากหลายซับซ้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะนะครับสรุปนะครับบทบาทหน้าที่นะครับของระบบการเงินนะครับออกมาเป็นภาพใหญ่ๆนะครับตามที่เราได้กล่าวมาแล้วนะครับออกมาได้ประมาณนะครับสัก7หน้าที่ใหญ่นะครับ7หน้าที่ใหญ่ของระบบการเงินนะครับได้แก่อันแรกนะครับตัวระบบการเงินจะทำหน้าที่นะครับในการส่งเสริมการออมนะครับเพราะว่าดังนั้นเราจะเห็นว่านะครับตัวสถาบันการเงินนะครับก็จะเป็นทางเลือกนะครับทางเลือกหนึ่งนะครับของผู้มีเงินเหลือนะครับที่จะออมเงินนะครับเพื่อที่จะให้เงินออมของเขาเนี่ยครับงอกเงยนะครับแล้วก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงนะครับให้แก่ผู้มีเงินออมนะครับนี่อันแรกนะครับส่งเสริมการออมสำหรับข้อที่2นะครับระบบการเงินเนี่ยก็จะช่วยนะครับในการสนับสนุนนะครับในการระดมทุนนะครับเพราะว่าสถาบันการเงินเนี่ยเป็นองค์ประกอบนะครับในระบบการเงินนะครับเป็นตัวกลางนะครับมีหน้าที่นะครับจัดหานะครับเงินทุนนะครับจากผู้ที่มีเงินออมนะครับเงินออมเหลือใช้แล้วก็ส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลก็ได้หรือเป็นบริษัทนะครับที่ขาดแคลนนะครับเงินทุนเพื่อจะไปใช้ในการทำธุรกิจหรือพัฒนาประเทศก็ได้นะครับในกรณีที่เป็นฝั่งภาครัฐบาลสำหรับข้อ3นะครับระบบการเงินเนี่ยจะทำหน้าที่นะครับในการรักษาความมั่งคั่งนะครับให้แก่ผู้ออมเงินนะครับเพราะว่าผู้ออมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก็บเงินสดเอาไว้กับตัวเองนะครับการเก็บเงินสดเอาไว้กับตัวเองก็จะเป็นอันตรายนะครับแล้วก็ยังโอกาสในการเติบโตมันก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นการออมเงินเนี่ยนะครับก็จะผ่านสถาบันการเงินนะครับก็จะช่วยดำรงมูลค่านะครับเหล่านี้นะครับแล้วก็รักษาความมั่งคั่งนะครับให้แก่ผู้มีเงินออมนะครับเพราะว่าทำให้ตัวเงินออมนะครับเติบโตนะครับและงอกเงยนะครับแล้วก็เกิดก็ผลที่การเติบโตนี้ก็จะช่วยนะครับในระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับระบบการเงินนะครับก็ยังให้บริการในการชำระราคานะครับเราจะคุ้นเคยนะครับในการอย่างเช่นว่าหักบัญชีนะครับหรือว่าในการช่วยนะครับทางผู้ออมนะครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ออมนะครับเป็นผู้ที่ต้องการนะครับจ่ายเงินนะครับหรือว่าชำระราคาต่างๆนะครับผ่านบริการนะครับในหลายๆรูปแบบนะครับรวมไปถึงการรับรองนะครับตั๋วเงินนะครับเพื่อให้ตั๋วเงินนั้นมีความน่าเชื่อถือนะครับมีการโอนเงินนะครับผ่านบัญชีจากบุคคลหนึ่งนะครับไปยังอีกบุคคลหนึ่งนะครับหรือการตัดบัญชีนะครับอันนี้เราจะคุ้นเคยนะครับกับการชำระค่าสาธารณูปโภคทั้งหลายนะครับค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์อะไรเป็นต้นนะครับตลอดนะครับจนการออกบัตรเครดิตนะครับให้แก่ผู้ถือบัตรนะครับในการนำไปซื้อสินค้าและบริการนะครับนอกจากนั้นนะครับหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนะครับที่สำคัญมากของระบบการเงินก็คือว่าเขาก็จะทำการประเมินเครดิตนะครับเพราะว่าผู้ที่ต้องการระดมทุนเนี่ยจะต้องถูกประเมินนะครับประเมินเครดิตของเขาประเมินความน่าเชื่อถือนะครับและกฎหมายก็บังคับให้เขาต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับเพื่อให้ผู้ออมเนี่ยได้พิจารณานะครับตัวเราเรียกพิจารณาระดับความเสี่ยงนะครับที่ผู้จะมาระดมเงินทุนนะครับว่าเขามีความเสี่ยงอย่างไรบ้างเพื่อที่ทางผู้ออมนะครับก็จะได้ประเมินแล้วว่าตัวเองสามารถรับระดับความเสี่ยงอันนั้นได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็คือนอกจากนั้นนะครับระบบการเงินเนี่ยก็จะเป็นช่องทางนะครับ
ในการบริหารความเสี่ยงนะครับเพราะว่าทางระบบการเงินนะครับก็จะถูกใช้นะครับในการช่วยนะครับบริหารความเสี่ยงนะครับของทั้งกิจการนะครับหมายถึงทางผู้ระดมทุนนะครับรวมทั้งบริหารความเสี่ยงนะครับให้แก่ผู้ที่ออมเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทางระบบการเงินก็จะมีประสบการณ์นะครับในการที่จะมีข้อมูลนะครับในเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้นะครับแล้วก็สำหรับข้อสุดท้ายนะครับก็คือระบบการเงินนะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับช่วยภาครัฐบาลนะครับในการดำเนินการนะครับนโยบายทางเศรษฐกิจเพราะว่ากลไกที่สำคัญนะครับก็คือรัฐบาลนะครับก็ต้องดูแลอัตราดอกเบี้ยนะครับให้มีความเหมาะสมนะครับรวมถึงพวกปริมาณเงินในระบบอย่างเช่นนะครับปริมาณสินเชื่อนะครับปริมาณเงินออมหรือปริมาณเงินหมุนเวียนนะครับในระบบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับไม่มากไม่น้อยเกินนะครับทีนี้การที่ภาครัฐจะดำเนินการแบบนี้ได้นะครับภาครัฐก็จะดำเนินงานผ่านเครื่องมือนะครับในระบบการเงินเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นละกันนะครับว่าระบบการเงินก็จะมีหน้าที่ที่หลากหลายนะครับเพราะว่ากลไกของระบบการเงินจะค่อนข้างซับซ้อนพอเราเห็นภาพของระบบการเงินเป็นภาพใหญ่แล้วนะครับเราก็มาดูภาพของตลาดการเงินบ้างนะครับว่าเพราะฉะนั้นนะครับตลาดการเงินนะครับก็เลยเป็นตัวกลางนะครับเป็นตัวกลางที่จะทำให้ผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับอาจจะเป็นบุคคลธรรมดานะครับหรือว่าบริษัทหรือรัฐบาลนะครับและก็ผู้ที่มีเงินออมนะครับหรือผู้ลงทุนเนี่ยมาเจอกันนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นช่องทางนะครับในการจัดหาเงินทุนนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับทีนี้ผู้ที่ต้องการเงินทุนก็จะออกสินทรัพย์ต่างๆนะครับทางการเงินเป็นเครื่องมือนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสนะครับเพิ่มช่องทางนะครับให้กับทางผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับหรือว่ากิจการเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าตลาดการเงินนะครับมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเราจึงแบ่งประเภทของตลาดการเงินนะครับได้ออกเป็นหลายๆประเภทนะครับหลายๆประเภทอย่างเช่นนะครับเราอาจจะแบ่งตลาดการเงินนะครับตามลักษณะ

ณะของสินทรัพย์ก็ได้นะครับก็คือสินทรัพย์นะครับที่มีตัวตนนะครับกับสินทรัพย์ทางการเงินนะครับสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะครับเราอาจจะเช่นนะครับอย่างเช่นสมมติเราไปดูตัวสัญญานะครับสัญญาซื้อขายนะครับพวกสินค้าเกษตรล่วงหน้าเราเห็นว่าสินค้าเกษตรล่วงหน้าก็จะมีตัวตนเราจับต้องได้ถูกไหมครับแต่ว่าตัวตราสารที่ซื้อขายนะครับก็เป็นตัวตราสารทางการเงินนะครับนี่ตัวนี่ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับนี่แยกตามสินทรัพย์ก็ได้นะครับสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะครับกับสินทรัพย์ทางการเงินบางทีเราก็อาจจะเรียกว่าสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่พูดในความหมายนั้นเพราะว่ามันอยู่ในรูปลักษณะของตัวสัญญานะครับตัวสัญญาแต่ความจริงมันก็จะมีตัวสินทรัพย์เข้ามาอ้างอิงอยู่ดีนะครับแต่เราก็เลยเรียกมันว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินนะครับก็จะเข้าใจง่ายกว่าหรือทางตลาดการเงินนะครับอาจจะแบ่งเป็นตลาดที่ส่งมอบทันทีเลยกับตลาดที่หรือที่ตลาดมีการซื้อขายล่วงหน้านะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่านักศึกษานะครับเดินไปที่บูธนะครับแลกเงินนะครับแลกเงินนักศึกษาอยากจะแลกเงินสมมติว่าเป็นเงิน US ดอลลาร์นะครับของสหรัฐอเมริกาเราก็สมมติอยากจะไปซื้อนะครับ1เหรียญสหรัฐนะครับเราก็ถือเงินไปก็อัตราแลกเปลี่ยนนั้นสมมติว่าเป็น31บาทนะครับเราก็เทียบเงินไป31บาทแลกมาได้1ดอลลาร์เราเห็นว่ามันมีการส่งมอบทันทีเลยนะครับอันนี้เขาเรียกตลาดส่งมอบทันทีนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกตลาดสปอตนะครับสปอตมาร์เก็ตแต่ทีนี้ในกระบวนการนะครับเราอาจจะไม่ได้ต้องการเงินดอลลาร์วันนี้เราก็จะไปติดต่อสถาบันการเงินนะครับบอกว่าเนี่ยต้องการ1ดอลลาร์นะครับในอีก1เดือนข้างหน้านะครับขอทำสัญญาไว้ก่อนได้ไหมนะครับว่า1ดอลลาร์31บาทนะครับทางธนาคารพอทำสัญญาให้เราแล้วนะครับเราเรียกกิจกรรมตรงนี้นะครับเรียกว่ากิจกรรมซื้อขายในตลาดล่วงหน้านะครับตลาดล่วงหน้าเพราะเราจะเห็นว่าเรายังไม่ได้รับมอบเงินวันนี้นะครับหรือนะครับอาจจะแยกเป็นนะครับตราสารตามอายุของตราสารนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับนะครับกล่าวมาแล้วเช่นนะครับถ้าเป็นตราสารที่อายุนะครับน้อยกว่า1ปีนะครับเราเรียกตลาดเงินนะครับเรียกตลาดเงินนะครับซึ่งอันนี้เราแยกตามอายุของตราสารนะครับหรือถ้าเป็นตราสารนะครับที่อายุ1ปีอันนี้เราเรียกตลาดทุนนะครับตลาดทุนหรือเราอาจจะแบ่งตลาดการเงินนะครับตามลักษณะการไหลเวียนของหลักทรัพย์นะครับถ้ามันมีการซื้อขายหลักทรัพย์กันนะครับครั้งแรกทางผู้ออมเงินนะครับก็นำเงินมาชำระนะครับแล้วก็รับหลักทรัพย์ไปอันนั้นเราเรียกกิจกรรมในตลาดแรกนะครับพอจบกิจกรรมในตลาดแรกเนี่ยทางผู้ออมนะครับก็จะได้หลักทรัพย์ทางการเงินไปส่วนผู้ออกตราสารนะครับก็จะได้เงินทุนไปแต่พอผู้ออมนะครับพอได้หลักทรัพย์ไปแล้วก็จะถือหลักทรัพย์อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะขายหลักทรัพย์ตรงนั้นออกไปนะครับเมื่อมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับหลักทรัพย์อันนั้นเราเรียกว่ากิจกรรมในตลาดรองนะครับตลาดรองที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับหรือเราอาจจะแบ่งนะครับลักษณะของหลักทรัพย์นะครับที่ซื้อขายในตลาดนะครับตลาดการเงินนะครับว่าจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างเช่นว่ากลุ่มนะครับตราสารหนี้นะครับก็คือผู้ลงทุนนะครับที่ไปซื้อเนี่ยก็อยู่ในฐานะเจ้าหนี้นะครับอย่างเช่นเราไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับเราไปซื้อหุ้นกู้นะครับเราก็จะอยู่ในฐานะของเจ้าหนี้นะครับแล้วผู้ที่ออกตราสารนะครับก็จะอยู่ในฐานะลูกหนี้ของเราหรืออาจจะเป็นตราสารประเภทหนึ่งเรียกว่าตราสารทุนนะครับตราสารทุนเนี่ยทางผู้ที่ออมเงินจะอยู่ในลักษณะของความเป็นเจ้าของนะครับความเป็นเจ้าของ
ความเป็นเจ้าของในหน่วยงานที่มาออกตราสารนะครับตราสารทุนที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นหุ้นสามัญนะครับหรือเราอาจจะแบ่งตามลักษณะของการขายก็ได้นะครับก็คือตลาดการเงินอาจจะขายแก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะครับในที่นี้นะครับเฉพาะกลุ่มยกตัวอย่างเช่นหุ้นกู้อย่างนี้นะครับทางบริษัทนะครับเนื่องจากหุ้นกู้เนี่ยผู้ที่จะซื้อนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถาบันการเงินนะครับอย่างเช่นบริษัทประกันชีวิตนะครับหรือนะครับหรือว่าพวกกองทุนรวมนะครับเราจะเรียกพวกนี้ว่านักลงทุนสถาบันนะครับเขาจะซื้อในปริมาณเยอะๆนะครับเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มนะครับหรือเป็นตลาดสาธารณะนะครับตลาดสาธารณะนี่คือมีการซื้อขายนะครับให้กับนักลงทุนนะครับทั่วๆไปหรือเราอาจจะแบ่งตามวิธีการซื้อขายก็ได้นะครับก็คือเราจะเปิดเป็นตลาดประมูลนะครับก็คือให้ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุดนะครับได้รับตราสารนั้นไปนะครับหรือเปิดเป็นตลาดที่มีการซื้อขายนะครับตรงนะครับระหว่างผู้ซื้อนะครับตราสารกับผู้ที่ออกตราสารก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าวิธีการนะครับแบ่งตลาดการเงินนะครับแบ่งได้หลากหลายจริงๆนะครับแล้วแต่ว่าเราจะมองในมุมไหนนะครับถ้ามามองของบ้านเราบ้างนะครับบ้านเราบ้างตลาดการเงินนะครับเมื่อกี้อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับจริงๆตลาดการเงินมันมีอยู่3ตลาดสำคัญนะครับเราพูดไป2ตลาดละอันแรกก็คือตลาดเงินนะครับซึ่งเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับเช่นตัวเงินคลังนะครับก็ตัวเงินคลังนี่คือรัฐบาลกู้เรานี่แหละนะครับแต่ว่าอายุสัญญาจะสั้นหน่อย1เดือน3เดือน6เดือนเป็นต้นนะครับหรืออาจจะเป็นนะครับเป็นสถาบันการเงินพวกธนาคารพาณิชย์ออกก็ได้นะครับสัญญาเงินกู้ระยะสั้นเราเรียกตัวแลกเงินนะครับตัวแลกเงินแล้วก็หรืออาจจะเป็นตลาดทุนนะครับที่เรารู้จักไปแล้วนะครับถ้าเป็นรูปของเจ้าหนี้นะครับก็คือพันธบัตรนะครับหรือหุ้นกู้นะครับแล้วก็หรือถ้าเป็นเจ้าของนะครับก็คือหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นบริมสิทธิ์นะครับทีนี้ในตลาดการเงินนะครับยังมีตลาดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญมากเช่นเดียวกันนะครับก็คือตลาดอนุพันธ์นะครับตลาดอนุพันธ์เนี่ยจะทำการซื้อขายนะครับพวกหลักทรัพย์อื่นๆนะครับอย่างเช่นว่าเป็นหลักทรัพย์ทางการเงินนะครับอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือดัชนีหรือราคาหุ้นก็ได้นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะมาสรุปนะครับประโยชน์ของตลาดการเงินละนะครับว่าเราก็เห็นว่าตลาดการเงินเนี่ยมีประโยชน์นะครับค่อนข้างมากและกว้างอย่างหลากหลายนะครับเราก็จะมาสรุปแต่ละองค์ประกอบนะครับในตลาดการเงินด้วยนะครับอย่างเช่นตลาดเงินนะครับตลาดเงินซึ่งอาจารย์ก็ได้กล่าวตอนต้นไปแล้วนะครับว่าตลาดเงินเนี่ยเป็นตลาดของการกู้ยืมนะครับหรือจัดหาเงินทุนนะครับในระยะสั้นนะครับซึ่งระยะเวลานะครับจะไม่เกิน1ปีนะครับทีนี้ตลาดเงินนะครับก็เลยมีบทบาทนะครับหลายประการนะครับอย่างเช่นการช่วยหน่วยธุรกิจนะครับหรือว่ารัฐบาลหรือว่าสถาบันต่างๆนะครับให้มีสภาพคล่องนะครับมีเงินหมุนเวียนนะครับหรือตลาดเงินอาจจะทำหน้าที่นะครับจัดหาเงินทุนระยะยาวก็ได้นะครับแต่เป็นระยะยาวในลักษณะของการทำสัญญาระยะสั้นนี่นะครับต่อออกไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่า rollover นะครับก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะครับและตลาดเงินนะครับก็จะเป็นแหล่งให้ผู้ออมนะครับเชี่ยวคราวเนี่ยได้นำเงินของตัวเองนะครับมาลงทุนนะครับหรือมาหาประโยชน์นะครับในตลาดเงินนอกจากนั้นนะครับตัวตลาดเงินนะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับของธนาคารกลางนะครับหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยในการควบคุมนะครับปริมาณเงินทุนหมุนเวียนในระบบนะครับเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพนะครับ
ป็นเครื่องมือนะครับในการช่วยควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับให้เป็นไปตาม

กลไกนะครับที่รัฐบาลวางแผนไว้เรามาดูตราสารทางการเงินนะครับที่อยู่ในตลาดนะครับตลาดเงินบ้างนะครับจะมีหลายประเภทนะครับอย่างเช่นนะครับตัวเงินคลัง

ระหว่างกันแล้วก็มีการคือขายนี่ก็คือไม่ได้ขายแล้วแบบส่งมอบนะครับขายเพื่อซื้อคืนกลับนะครับนี่ก็ทำได้นะครับหรืออาจจะเป็นตัวเอกสารสั่งจ่ายเงินนะครับที่เรียกว่าเช็คนะครับการฝากเงินนะครับลักษณะของตัวแลกเงินนะครับหรือสัญญาเงินกู้ประเภทตัวสัญญาใช้เงินนะครับหรือว่าตราสารพาณิชย์อื่นๆนะครับรวมไปทั้งพวกตัวเงินฝากบัตรเงินฝากนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับรวมทั้งบัญชีกู้ยืมนะครับระหว่างธนาคารเราก็จะเห็นว่าเครื่องมือในตลาดการเงินนะครับมีความหลากหลายนะครับจากตลาดเงินนะครับมาสู่เครื่องมือนะครับทางการเงินในตลาดที่อายุยาวขึ้นนะครับก็คือตลาดทุนนะครับตลาดทุนก็เริ่มจากนะครับตลาดตราสารหนี้นะครับตลาดตราสารหนี้เนี่ยตลาดตราสารหนี้เป็นตลาดนะครับในการนะครับซื้อขายเปลี่ยนมือนะครับตราสารนะครับที่แสดงความเป็นเจ้าหนี้นะครับเป็นหนี้นะครับที่มีอายุครบกำหนดนะครับในระยะปานกลางนะครับอย่างเช่นว่า 3-5 ปีนะครับแต่จะมีระยะยาวก็ได้นะครับก็คือว่าเกินกว่า5ปีขึ้นไปนะครับซึ่งผู้ที่ออกตราสารหนี้เหล่านี้นะครับก็ได้แก่รัฐบาลนะครับหรือว่าบริษัทเอกชนก็ได้นะครับทีนี้บริษัทเอกชนนะครับที่ออกตราสารหนี้เนี่ยก็จะเป็นบริษัทมหาชนนะครับบริษัทมหาชนเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าตราสารนะครับก็ได้แก่พันธบัตรรัฐบาลนะครับพันธบัตรรัฐวิสาหกิจนะครับหรือหุ้นกู้นะครับของบริษัทเอกชนนะครับซึ่งจะเป็นบริษัทมหาชนนะครับและตลาดนะครับในการจำหน่ายนะครับตราสารหนี้นี้นะครับถ้ามีการระดมทุนในครั้งแรกนะครับในครั้งแรกก็คือผู้ออมนะครับได้หลักทรัพย์ไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าตลาดแรกนะครับแต่ถ้าจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันนะครับเพราะว่าผู้ออมเนี่ยไม่ได้ก็คืออยากจะเปลี่ยนมือนะครับอยากต้องการใช้เงินละเขาก็จะขายก็จะไปทำกิจกรรมนะครับซื้อขายกันในตลาดรองนะครับและถัดไปนะครับตลาดทุนนะครับซึ่งเราจะค่อนข้างคุ้นเคยกันมากนะครับคุ้นเคยกันมากของตราสารทุนนะครับอย่างเช่นหุ้นสามัญเป็นต้นนะครับตราสารส่วนนี้นะครับที่ออกมาเนี่ยจะแสดงลักษณะความเป็นเจ้าของนะครับความเป็นเจ้าของในกิจการนะครับที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นหุ้นสามัญนะครับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับจะอยู่ในฐานะลูกครึ่งนะครับจะก็คือคล้ายๆเจ้าหนี้นะครับก็คือว่าฐานะเนี่ยก็จะฐานะทางกฎหมายนะครับก็จะสูงกว่าหุ้นสามัญนะครับแต่ว่าไม่มีอำนาจไปในการบริหารนะครับแต่ว่าได้เงินปันผลนะครับนี่เรียกว่าหุ้นบุริมสิทธิ์หรืออาจจะเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับในการซื้อหุ้นสามัญนะครับหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์นะครับอันนี้ก็ใช้ในการซื้อหุ้นสามัญได้เหมือนกันนะครับออกโดยบริษัทหลักทรัพย์นะครับหรืออาจจะอยู่ในรูปนะครับของหน่วยลงทุนที่เราคุ้นเคยในนามของกองทุนรวมนะครับและตลาดนะครับของตลาดในการจำหน่ายตราสารทุนนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับถ้าออกตราสารเป็นครั้งแรกนะครับก็จะเราก็จะเรียกว่าตลาดแรกนะครับและถ้ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันนะครับเราก็จะเรียกตลาดรองนะครับทีนี้ในตัวตลาดรองเนี่ยก็อาจจะมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นต้นนะครับเรียกจะเป็นการซื้อขายนอกตลาดก็ได้นะครับเราเรียกว่าเป็นการซื้อขายระหว่างนักลงทุนสถาบันด้วยกันนะครับเขาเรียก OTC หรือ Over the Counter นะครับและก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มตลาดอนุพันธ์นะครับที่อาจารย์ได้เล่าไปแล้วนะครับก็คือมันเป็นลักษณะนะครับของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับซึ่งกำหนดการซื้อขายราคานะครับเอาไว้นะครับในล่วงหน้าแล้วก็มีจะมีการส่งมอบนะครับหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ประเภทนะครับของอนุพันธ์นั้นนะครับซึ่งในการส่งมอบนี่นะครับก็จะถ้าเกิดจะมีการส่งมอบจริงนะครับ

0: ก็จะเป็นพวกตราสารอนุพันธ์นะครับประเภทสินค้าโภคภัณฑ์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นข้าวข้าวโพดนะครับกาแฟสำหรับบ้านเราอย่างเช่นว่ายางแผ่นนะครับยางแผ่นลมควันเป็นต้นนะครับอาจจะรวมเป็นพวกสินค้าพลังงานอะไรเหล่านี้ก็ได้นะครับพวกน้ํามันอะไรเหล่านี้นะครับและอนุพันธ์ตัวที่2นะครับอันนี้ไม่ได้ส่งมอบจริงนะครับเป็นอนุพันธ์ทางการเงินนะครับอ้างอิงกับหลักทรัพย์ทางการเงินนะครับราคาของหลักทรัพย์เหล่านั้นนะครับอย่างเช่นราคาหุ้นนะครับหรือว่าดัชนีราคาหุ้นเป็นต้นนะครับสัญญาอนุพันธ์เหล่านี้ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับอย่างเช่นสัญญา forward นะครับสัญญา future หรือสัญญา option นะครับหรืออาจจะมีสัญญาประเภทหนึ่งเราเรียกว่าสัญญา swap นะครับเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนนะครับมีการแลกเปลี่ยนกระแสเงินกันในอนาคตนะครับเช่นมีการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยคงที่กับดอกเบี้ยลอยตัวนะครับหรือแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินก็ได้นะครับเงิน2สกุลเราจะ swap นะครับระหว่าง US ดอลลาร์กับยูโรอะไรเงี้ยนะครับเราก็มีการแลกเปลี่ยนได้นะครับจากทั้งหมดนะครับเราก็เห็นภาพใหญ่ของสถาบันการเงินละนะครับเพราะฉะนั้นจากภาพนี้เราก็ฉายกลับมาที่ตัวสถาบันการเงินในประเทศของเรานะครับก็อย่างที่นะครับได้อธิบายไปตอนต้นนะครับว่าสถาบันการเงินของเราแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือถูกกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเราก็จะรู้จักนะครับในนามของธนาคารพาณิชย์นะครับบริษัทเงินทุนบริษัทเครดิตฟองซีเอนะครับหรือว่าสำนักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์แล้วก็ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอย่างเช่นว่าการให้ผู้ให้บริการทางด้านบัตรเครดิตเป็นต้นนะครับกับกลุ่มที่2นะครับกับก็คือสถาบันการเงินนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังนะครับเช่นธนาคารออมสินนะครับเราคุ้นเคยกันดีนะครับธนาคารการสงเคราะห์นะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เราเรียกธกส.นะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจนะครับขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแต่ละกลุ่มก็จะมีการดำเนินการนะครับในรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างไปนะครับและสุดท้ายก็คือกลุ่มนะครับธุรกิจร่วมทุนนะครับเพราะปัจจุบันมีธุรกิจใหม่นะครับที่เรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเกิดขึ้นมากนะครับก็จึงเกิดลักษณะของธุรกิจร่วมทุนนะครับซึ่งอาจเงินทุนอาจจะมาจากนักลงทุนนะครับหรือว่ากองทุนต่างๆนะครับเพื่อไปร่วมลงทุนนะครับในกิจกรรมที่มีศักยภาพสูงนะครับเพราะว่ากิจการเหล่านี้เพิ่งเกิดนะครับก็เลยยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดการเงินทั่วไปเพราะว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงนะครับยังมีความเสี่ยงอยู่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นจากภาพรวมทั้งหมดนะครับก็จะทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพนะครับตลาดการเงินทั้งหมดนะครับออกมานะครับว่าตลาดการเงินนะครับและสถาบันการเงินนะครับเป็นอย่างไรและได้เห็นความเชื่อมโยงนะครับระหว่างระบบการเงินตลาดการเงินและสถาบันการเงินนะครับก็หวังว่านะครับในการบรรยายของหน่วยนี้นะครับก็จะให้ทางนักศึกษานะครับได้เข้าใจภาพใหญ่นะครับของตลาดการเงินและสถาบันการเงินต่อไปนะครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
5: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
6: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
7: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
10: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
11: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
12: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
4: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
14: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
15: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
16: เอ้า
15: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
16: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
17: อาจารย์สวัสดีครับ
16: จบยากไหมเนี่ย
17: เรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะ
16: เรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
18: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
19: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
20: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
19: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
20: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
21: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
22: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึก งานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิ ถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
0: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
1: น้องก็พูดถูกครับ
2: ไม่โกงด้วยหรอ
23: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
24: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
25: รองศาสตราจารย์ดร.ธนโชติบุญวรโชตนะครับก็จะมาสรุปนะครับในหน่วยที่4นะครับหน่วยที่4ความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับสำหรับชุดวิชา32303การจัดการการเงินนะครับเพื่อจะให้นักศึกษาเห็นภาพรวมนะครับของแนวคิดความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือลองสังเกตดูนะครับชื่อบทนิดหนึ่งนะครับเราจะสังเกตว่าเราพูดถึงความเสี่ยงก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาพูดถึงตัวผลตอบแทนนะครับข้อสังเกตตรงนี้นะครับก็คือทั้งที่นักลงทุนนะครับต้องการผลตอบแทนนะครับแต่เราจะสังเกตว่าเราจะพูดถึงความเสี่ยงก่อนเพราะว่าเรากำลังจะสื่อสารนะครับว่านักลงทุนนะครับจะต้องยอมรับนะครับระดับความเสี่ยงว่าตัวเองเนี่ยนะครับสามารถรับความเสี่ยงในระดับไหนได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นตัวสะท้อนผลตอบแทนนะครับโดยเฉพาะผลตอบแทนจากการลงทุนดังนั้นเราจึงมาดูนิยามของความเสี่ยงก่อนนะครับสำหรับความหมายนะครับสำหรับทั้งความเสี่ยงนะครับและผลตอบแทนนะครับถามว่าความเสี่ยงคืออะไรนะครับความเสี่ยงก็คือโอกาสนะครับหรือว่าเหตุการณ์นะครับที่โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับที่จะส่งผลกระทบนะครับต่อความสำเร็จนะครับหรือว่ากระทบนะครับต่ออัตราผลตอบแทนนะครับเราอาจจะมองนะครับว่าผลตอบแทนกับความเสี่ยงนะครับอาจจะมองว่าเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้นะครับเหมือนกับมองเหรียญนะครับมองเหรียญมันก็จะมีด้านหัวด้านก้อยถูกไหมครับคำถามคือว่าแล้วเหรียญนั้นนะครับเหรียญนั้นก็เหรียญเดียวกันนะครับว่ามันจะเวลาเราสมมติเราโยนเหรียญทอยเหรียญเนี่ยนะครับก็ขึ้นกับว่าด้านไหนจะขึ้นนะครับด้านขึ้นดังนั้นจริงๆเพราะมันเป็นเหรียญเดียวกันนะครับดังนั้นผลตอบแทนกับความเสี่ยงนะครับมันก็เลยไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมองอีกด้านหนึ่งนะครับของความเสี่ยงนะครับว่ามันก็นะครับเป็นโอกาสนะครับที่จะกระทบนะครับต่อปัจจัยนะครับที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จนะครับในธุรกิจนะครับเพราะว่าเราลงทุนในธุรกิจเราก็คาดหวังผลตอบแทนนะครับจากธุรกิจนะครับหรือว่าการลงทุนนั้นๆ นะครับทั้งนี้ตัวลักษณะของความเสี่ยงนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับตามลักษณะนะครับตามประเภทหรือว่าวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ของการลงทุนนั้นๆ นะครับเรามาดูประเภทของความเสี่ยงจริงๆแล้วความเสี่ยงมีความหมายค่อนข้างกว้างมากนะครับค่อนข้างกว้างมากเราก็จะนิยามนะครับความเสี่ยงออกมาเป็น2ประเภทใหญ่นะครับได้แก่ความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับและความเสี่ยงจากการลงทุนสำหรับความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับความเสี่ยงทางธุรกิจนั้นนะครับก็ยังแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆนะครับได้อีกหลายประเภทนะครับอย่างเช่นนะครับความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจนะครับหรือว่าแผนงานธุรกิจนะครับความเสี่ยงตรงนี้นะครับวิธีสังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกิดจากปัจจัยภายนอกนะครับอย่างเช่นว่าสภาวะการทางเศรษฐกิจนะครับส่งผลกระทบนะครับต่อการดำเนินงานทางธุรกิจนะครับของบริษัทนะครับหรือว่าข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่ารัฐบาลมีการเก็บภาษีตามระดับความหวานของเครื่องดื่มนะครับก็จะกระทบต่อผู้ประกอบการนะครับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนะครับสินค้าตัวไหนที่ มีระดับน้ำตาลเยอะนะครับก็คือหวานมากนะครับก็จะโดนภาษีนะครับสูงขึ้นนะครับก็จะต้องขายในราคาที่แพงขึ้นแน่นอนถ้าราคามันสูงขึ้นนะครับผู้บริโภคก็จะต้องลังเลนะครับในการที่จะซื้อหานะครับสินค้าตัวนั้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นความเสี่ยงจากข้อกฎหมายนะครับระเบียบต่างๆนะครับหรือสภาวะตลาดโลกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับจากการสูญเสียชื่อเสียงนะครับความน่าเชื่อถือนะครับของบริษัทหรือว่าความน่าเชื่อถือของตราสินค้านะครับหรือว่าเครื่องหมายการค้านะครับเราจะพบเห็นว่าสมมติว่าสินค้านั้นมันมีความบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นก็จะกระทบนะครับต่อความน่าเชื่อถือนะครับหรือว่าชื่อเสียงนะครับของแบรนด์นั้นหรืออาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนะครับในความนิยมนะครับหรือความต้องการของลูกค้าเป็นต้นนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนกับพวกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะครับว่าหรือสินค้าแฟชั่นก็ได้นะครับลูกค้าก็จะมีการเปลี่ยนนะครับความชอบนะครับไปตามกระแสของแฟชั่นนะครับก็จะเป็นปัจจัยภายนอกบริษัทนะครับที่มากระทบต่อตัวบริษัทเองนะครับและเป็นความเสี่ยงประเภทแรกเราเรียกความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับประเภทด้านกลยุทธ์นะครับหรือว่าแผนงานธุรกิจถัดไปก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับในการดำเนินงานนะครับหรือว่าการปฏิบัติงานอันนี้จะเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในตัวบริษัทเองนะครับตัวบริษัทเองจะเป็นความเสี่ยงนะครับหรือว่าภัยที่เกิดจากการดำเนินงานนี่แหละนะครับหรือว่าการบริหารจัดการของธุรกิจนั้นๆเองนะครับเช่นภัยนะครับที่เกิดจากระบบงานของกิจการนะครับกระบวนการทำงานนะครับการปฏิบัติงานนะครับหรือว่าทางด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งในการดำเนินงานอย่างเช่นอาจจะถูกโจมตีนะครับโดยนะครับโปรแกรมนะครับหรือว่าไวรัสอะไรเป็นต้นนะครับหรือบุคลากรหรือว่าความเสี่ยงนะครับจากบุคลากรของกิจการนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะเช่นว่าการทุจริตอะไรเป็นต้นนะครับนี่เขาเรียกเป็นความเสี่ยงที่เกิดในตัวองค์กรธุรกิจเองนะครับเรียกว่าความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงานนะครับแล้วก็การปฏิบัติงานถัดไปเป็นความเสี่ยงทางการเงินนะครับเพราะว่าธุรกิจก็ทำธุรกิจนะครับแล้วก็ต้องมีการบริหารเงินและที่สำคัญก็คืออยู่ในโลกการเงินนะครับอยู่ในตลาดการเงินซึ่งสภาวะการนะครับในตลาดการเงินเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปด้วยปัจจัยต่างๆนะครับซึ่งอาจจะมากระทบต่อกิจการอย่างเช่นนะครับกิจการอาจจะส่งสินค้าออกไปต่างประเทศนะครับไปขายนะครับแล้วขายเป็นเงินสกุลต่างประเทศแล้วต้องแปลงกลับมาเป็นเงินบาทนะครับซึ่งก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากการผันผวนนะครับของค่าเงินนะครับค่าเงินอย่างเช่นว่าเงินบาทอาจจะแข็งค่าขึ้นหรืออ่อนลงนะครับถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเราขายเป็นเงินตราต่างประเทศเราก็ได้เงินบาทน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับในความผันผวนของอัตราเงินตรานะครับหรือว่าเป็นการความเสี่ยงนะครับของตัวอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปหรืออาจจะเป็นความเสี่ยงในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็ได้นะครับเรากู้ตอนนี้เราบริษัทนะครับกู้เงินตอนนั้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะยังต่ำเราก็บริษัทอาจจะกู้นะครับในอัตราลอยตัวตอนนั้นนะครับแต่พอวันเวลาผ่านไปนะครับอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะสูงขึ้นนะครับเป็นอัตราลอยตัวที่สูงขึ้นก็อาจจะทำให้นะครับตัวบริษัทนะครับก็ต้องจ่ายตัวดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่าความเสี่ยงนะครับทางด้านการเงินแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือความเสี่ยงทางด้านภัยนะครับภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับภัยพิบัตินะครับลึกซึ่งส่งผลกระทบนะครับต่อรายได้นะครับหรือว่าทรัพย์สินของกิจการนะครับซึ่งความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นว่าเกิดไฟไหม้หรือว่าอัคคีภัยอย่างนี้นะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับกระทบเกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะครับแผ่นดินไหวอะไรเป็นต้นนะครับสำหรับปี2020นี่ก็อย่างเช่นภัยพิบัติอย่างเช่นว่าตัวการแพร่ระบาดของนะครับ ตัวเจ้าอะไรนะครับโควิดนะครับ2019เป็นต้นนะ

ครับนี่ก็เป็นความเสี่ยงจากภัยพิบัติเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับความเสี่ยงจากภัยพิบัติเหล่านี้นะครับเราก็จะสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยนะครับด้วยการทำประกันวินาศภัยนะครับเพื่อให้มีตัวกลางก็คือบริษัทประกันภัยเนี่ยเข้ามาจ่ายนะครับค่าสินไหมทดแทนหากเกิดตัวความเสียหายนะครับจากภัยพิบัตินั้นๆ นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างเช่นประกันอัคคีภัยนะครับก็บริษัทจะจ่ายเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นนะครับหรือประกันน้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือประกันอุบัติเหตุก็ได้นะครับจาก4หัวข้อนะครับที่เล่าให้นักศึกษาฟังเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับทางด้านธุรกิจนะครับเรามาดูความเสี่ยงอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับพอเป็นความเสี่ยงจากการลงทุนเนี่ยก็จะมีตัวเลขทางการเงินนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอย่างเช่นนะครับเราลงทุนนะครับในพวกตราสารหนี้เราก็จะพบความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันก็จะขึ้นลงนะครับขึ้นลงอาจจะไม่ไปในทิศทางนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อเรานะครับก็ก่อให้เกิดผลกระทบนะครับก็คือความเสี่ยงนะครับต่อเงินลงทุนของเรานะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยมันเปลี่ยนแปลงหรือนะครับความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากอำนาจซื้อนะครับที่ลดลงนะครับหรือว่ามูลค่าลดลงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะเข้าใจง่ายๆว่าเขาเรียกความเสี่ยงจากเงินเฟ้อนะครับก็คือว่าสินค้ามันมีราคาแพงขึ้นนะครับราคาแพงขึ้นทำให้เรามีอำนาจซื้อที่ลดลงก็เพราะว่าสมมติเรามีเงินอยู่เท่าเดิมแต่ว่าสินค้าแพงขึ้นนะครับเราก็อาจจะไม่พอนะครับที่จะไปซื้อตัวนั้นนะครับเพราะว่าสินค้ามันแพงขึ้นไปนะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับของมูลค่าสินค้านะครับหรือว่าบริการนะครับในระบบเศรษฐกิจหรืออาจจะเกิดนะครับจากความเสี่ยงนะครับในการลงทุนนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับหรือนะครับความเสี่ยงทางด้านการจัดการนะครับเพราะว่าเราไปลงทุนในบริษัทนั้นนะครับบริษัทนั้นอาจจะมีนะครับความล้มเหลวในการบริหารธุรกิจนะครับของกิจการซึ่งเป็นผู้ออกหลักทรัพย์นะครับแล้วเราถืออยู่แล้วพอผู้ลงทุนถืออยู่นะครับบริษัทนั้นนะครับล้มเหลวนะครับในการดำเนินกิจการเนี่ยนะครับก็จะทำให้หลักทรัพย์เนี่ยมีมูลค่าลดลงนะครับอันนี้เรียกว่าความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับคือความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับแต่ว่าเกิดจากความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับหรือว่าการจัดการของบริษัทที่เราไปลงทุนนั้นถัดไปก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับจากการผิดนัดชำระหนี้นะครับอย่างเช่นเราไปลงทุนนะครับในตราสารหนี้นะครับแล้วทางลูกหนี้ของเราเนี่ยไม่สามารถนะครับชำระคืนนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงครับเนื่องมาจากการดำเนินการนะครับที่ล้มเหลวนะครับของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นะครับตราสารหนี้นั้นนะครับเราพอเขาประสบความล้มเหลวนะครับในธุรกิจก็เลยทำให้ฐานะทางการเงินของเขานะครับมีความอ่อนแอนะครับแล้วก็จนไม่อยู่นะครับในฐานะที่จะชำระหนี้นะครับต่อเจ้าหนี้ได้ถัดไปก็เป็นความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่เราไปลงทุนนะครับซึ่งก็คือพอเราไปลงทุนแล้วนะครับเราอยากจะสมมติเรามีความต้องการใช้เงินนะครับเราอยากจะขายหลักทรัพย์ตรงนั้นออกไปเราก็ไม่สามารถขายไปได้ในราคาตามที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราขาดทุนนะครับขาดทุนเพราะว่าเราไม่สามารถขายนะครับไปในราคาที่เหมาะสมนะครับเรียกว่าเป็นความเสี่ยงจากสภาพคล่องนะครับของหลักทรัพย์นั้นเพราะฉะนั้นจากภาพรวมนะครับที่ผ่านมาเราก็จะเห็นประเภทความเสี่ยงของการลงทุนนะครับโดยที่ว่าเราโอเคเราเริ่มต้นตอนแรกเราก็คุยกันถึงความเสี่ยงนะครับทางนะครับความเสี่ยงของธุรกิจก่อนนะครับแล้วก็มา

ความเสี่ยงทางด้านการลงทุนพอเรารู้จักความเสี่ยงทั้งหมดละนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูความหมายนะครับของผลตอบแทนนะครับสำหรับผลตอบแทนนะครับหมายถึงนะครับบรรดาดอกผลนะครับทั้งหลายนะครับที่ผู้ลงทุนนะครับได้รับนะครับระหว่างการครอบครองนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของนะครับหรือว่าลงทุนนะครับในสิ่งที่ลงทุนนั้นๆ นะครับประเภทนะครับของผลตอบแทนเนี่ยอาจจะแยกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับได้แก่ผลตอบแทนนะครับที่กำหนดเป็นตัวค่าเงินได้นะครับอย่างเช่นเขาอาจจะจ่ายเราคืนมาในรูปของดอกเบี้ยเงินปันผลเป็นต้นนะครับและผลตอบแทนนะครับที่ไม่สามารถกำหนดเป็นตัวเงินนะครับแล้วก็ไม่มีตัวตนนะครับผลตอบแทนประเภทนี้นะครับเราไม่อาจจะกำหนดมูลค่านะครับที่เราไปลงทุนนะครับได้เพราะว่ามันเป็นผลตอบแทนในลักษณะอื่นนะครับแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะตอบสนองความพึงพอใจส่วนบุคคลนะครับของนักลงทุนอย่างเช่นว่านักลงทุนอาจจะมีความชื่นชอบนะครับบริษัทเหล่านี้เป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษก็เลยไปลงทุนในบริษัทเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีความพึงพอใจนะครับพึงพอใจในการลงทุนนะครับถัดไปนะครับเราก็จะวัดผลตอบแทนทางธุรกิจบ้างนะครับผลตอบแทนของธุรกิจนะครับก็จะวัดจากผลตอบแทนนะครับเช่นเราวัดผลตอบแทนนะครับจากการใช้นะครับหรือการลงทุนในทรัพย์สินนะครับก็จะเป็นการวัดนะครับเพื่อประเมินความสัมพันธ์นะครับระหว่างกำไรนะครับก่อนหักดอกเบี้ยแล้วก็ภาษีของบริษัทนะครับต่อทรัพย์สินนะครับที่เราไปลงทุนนะครับนั้นๆ นะครับเจ้ากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีตัวนี้นะครับเราก็จะมีชื่อย่อทางภาษาอังกฤษเรียกว่า EBIT นะครับ EBIT หรือว่า Earning Before Interest and Tax เนี่ยนะครับที่เราสนใจตัววัดกำไรตัวนี้นะครับก่อนดอกเบี้ยและภาษีเนี่ยเพราะว่าเราต้องการกำไรขั้นต้นจริงๆนะครับที่เรายังไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยออกไปนะครับยังไม่ได้จ่ายภาษีออกไปเราก็จะเห็นตัวภาพรวมของกำไรนะครับว่ากำไรทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาคืนกับเจ้าของได้ทุกๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของในรูปเงินปันผลนะครับหรือแม้กระทั่งในรูปของภาษีนะครับที่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเราวัดจากการลงทุนนะครับในทรัพย์สินนะครับไปแล้วเราก็อาจจะวัดผลตอบแทนนะจากการใช้ประโยชน์นะครับในเงินทุนของบริษัทนะครับก็จะเป็นการวัดนะครับแล้วก็ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างกำไรสุทธินะครับคราวนี้เป็นกำไรสุทธิละนะครับกับเงินทุนระยะยาวของบริษัทนะครับที่นิยมมากเช่นเราดูอัตราส่วนนะครับของกำไรสุทธินะครับต่อเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับหรือพวกเงินกู้เงินลงทุนระยะยาวก็ได้นะครับเพื่อจะดูว่าผลตอบแทนเนี่ยนะครับเป็นไปตามนะครับที่เราคาดหวังที่เราพึงพอใจหรือเปล่านะครับและถัดไปนะครับก็จะเป็นการวัดผลตอบแทนนะครับจากการดำเนินงานของธุรกิจนะครับจะเป็นการวัดนะครับแล้วก็ประเมินความสามารถนะครับของธุรกิจนะครับเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะครับเช่นการวัดนะครับความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนนะครับหรือว่ากำไรสุทธินะครับกำไรสุทธินะครับเทียบกับยอดขายเพราะฉะนั้นความสามารถในการทำกำไรนะครับที่สูงกว่าก็แสดงว่ามีความสามารถในการดำเนินธุรกิจนะครับที่เก่งกว่านะครับหรือว่าเหนือกว่าคู่แข่งขันนะครับถัดไปเราจะลองทดลองพยายามวัดนะครับความเสี่ยงของธุรกิจดูนะครับความเสี่ยงของธุรกิจเนี่ยนะครับเราก็คือเราพยายามจะวัดดูขนาดนะครับจำนวนขนาดนะครับของปริมาณความเสี่ยงนะครับที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับในธุรกิจนั้นๆซึ่งในการที่จะวัดความเสี่ยงนะครับเราจะพยายามประเมินความเสี่ยงในลักษณะที่ว่าเรากำหนดนะเราพยายามที่จะกำหนดนะครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น
พอเราเห็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเราก็จะได้กำหนดแนวทางนะครับในการบริหารแล้วก็จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อไปนะครับสำหรับรูปแบบนะครับหรือลักษณะของการวัดหรือประเมินความเสี่ยงนะครับจะมี2ลักษณะใหญ่ๆนะครับอันแรกนะครับเป็นการวัดนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงนะครับที่ปรากฏแล้วนะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในอดีตเราอาจจะจับช่วงระยะเวลาเช่นว่าถอยหลังไป1ปี3ปี5ปีอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะวิเคราะห์ว่ามีความเสี่ยงอะไรนะครับที่เกิดขึ้นได้แล้วเอามาเป็นกรณีศึกษาว่าเราได้ดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงตรงนั้นอย่างไรนะครับและเราก็จะได้นำมาวางแผนสำหรับอนาคตในกรณีที่ความเสี่ยงประเภทนั้นจะมีโอกาสนะครับที่จะเกิดขึ้นได้อีกหรือนะครับอาจจะเป็นการวัดนะครับและประเมินความเสี่ยงที่ยังไม่ปรากฏนะครับยังไม่ปรากฏก็จะเป็นการประเมินความเสี่ยงนะครับโดยการคาดการณ์นะครับโอกาสนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับเรื่องจะเกิดความเสี่ยงนะครับเหล่านั้นขึ้นก็เป็นการเหมือนกับเป็นการวางแผนล่วงหน้านะครับว่าถ้าเกิดความเสี่ยงประเภทเหล่านั้นขึ้นนะครับมันจะกระทบนะครับต่อการบรรลุเป้าหมายนะครับต่อการดำเนินงานของกิจการของเราอย่างไรจะได้วางแผนเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้านะครับในการแก้ไขปัญหาในการวัดนะครับความเสี่ยงทางธุรกิจเนี่ยก็อาจจะวัดได้หลายๆแบบนะครับเช่นเราจะวัดด้วยอัตราส่วนทางการเงินนะครับเพื่อจะให้เห็นความมั่นคงทางการเงินนะครับและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกิจการเราก็จะถ้าเราไปดูตัวประเภทนะครับของอัตราส่วนทางการเงินก็จะมีหลากหลายนะครับเราก็มาให้เหมาะนะครับในการวัดความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับของบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่เราเกี่ยวข้องนะครับหรือเราอาจจะวัดความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับด้วยระดับความเสี่ยงนะครับในการดำเนินงานลักษณะของการดำเนินงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับที่ธุรกิจนะครับจะใช้ประโยชน์นะครับจากทรัพย์สินนะครับที่มีต้นทุนคงที่นะครับต้นทุนคงที่อย่างเช่นว่าเราอาจจะต้องเช่ามาอย่างนี้นะครับมีต้นทุนคงที่แล้วเราก็มีความคาดหวังนะครับว่าตัวหน่วยงานธุรกิจนะครับก็จะมีรายได้จากทรัพย์สินนั้นนะครับมากกว่าต้นทุนคงที่หรือว่าค่าเช่านะครับหรือว่าต้นทุนผันแปรนะครับในการที่เราจะผลิตสินค้าหรือว่าบริการขึ้นแล้วก็ถัดไปนะครับเป็นการวัดความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับโดยการด้วยระดับความเสี่ยงทางการเงินนะครับหลักการนี้นะครับก็จะพิจารณาต้นทุนคงที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นทุนคงที่ในที่นี้จะเป็นต้นทุนนะครับดอกเบี้ยนะครับเช่นดอกเบี้ยที่เราไปกู้มานะครับก็คือดอกเบี้ยจ่ายนี่แหละนะครับเราก็จะดูว่าโครงการของเราเนี่ยให้ผลตอบแทนนะครับแก่ผู้ถือหุ้นนะครับเป็นจำนวนนะครับที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเมื่อเราไปใช้เจ้าต้นทุนคงที่ทางการเงินหรือมีการกู้เงินเหล่านี้นะครับเรามาดูวิธีการคำนวณผลตอบแทนบ้างนะครับนะครับหลักการของการคำนวณผลตอบแทนนะครับเลือกตราผลตอบแทนเนี่ยเราจะคิดนะครับจำนวนเงินที่เราได้รับนะครับก่อนและหลังลงทุนนะครับก่อนและหลังลงทุนเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าเราก็จะใช้ตัวฐานที่เป็นตัวหารนะครับก็คือตัวจำนวนเงินที่เราลงทุนนะครับเราลงทุนไปละนะครับนี่คือจำนวนเงินที่เราลงทุนอย่างเช่นว่า100บาทนะครับแล้วเราได้จำนวนเงินรับนะครับคืนกลับมาเท่าไหร่นะครับเราได้คืนมาสมมุติได้คืนกลับมา110บาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผลต่างนะครับ10บาทนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลตอบแทนนะครับในรูปตัวเงินนะครับและหารด้วยจำนวนเงินที่เราลงทุนนะครับออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์สมมตินะครับว่านักลงทุนนะครับก็ได้ซื้อหุ้นสามัญนะครับตอนต้นปีนะครับในราคา100บาทต่อหุ้นนะครับ100บาทต่อหุ้นเราก็ดูนี่นะครับ100บาทต่อหุ้นแล้วก็ระหว่างที่เขาถืออยู่นะครับเขาก็ได้เงินปันผลด้วยนะครับได้เงินปันผลมา5บาท
นะครับ5บาทแล้วก็เขียนเงินปันผลแล้วเขาก็ขายหุ้นออกไปนะครับเมื่อตอนสิ้นปีนะครับที่ราคา105บาทเพราะฉะนั้นพอเราใส่ตัวเลขเข้าไปรวมกันหมดนะครับแล้วก็เราก็เห็นว่าตัวเลขที่อยู่บนวงเล็บข้างบนนะครับ110นะครับลบด้วย100เราก็จะได้เงินมา10บาทนะครับจากการลงทุนนะครับเราลงทุนไป100เอา100ไปหารเราก็จะได้ผลตอบแทนเท่ากับ 10% นะครับทีนี้ตัวผลตอบแทนนะครับตัวผลตอบแทนครับจากการลงทุนเมื่อกี้นะครับที่เราคำนวณออกมาเท่ากับ 10% มันมีความไม่แน่นอนนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะเก็บข้อมูลอดีตนะครับหรือเราอาจจะคาดการนะครับคาดการตัวความน่าจะเป็นนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นนะครับอย่างเช่นมาคาดการนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจอาจจะตกต่ำนะครับหรือว่าเศรษฐกิจนะครับสภาวะปกติหรือว่าสภาวะเศรษฐกิจนะครับดีขึ้นทั่วไปและสมมติว่าเรากำหนดให้ความน่าจะเป็นเท่าๆกันนะครับมีโอกาสเกิดเท่าๆกันความน่าจะเป็นก็เท่ากับ1ส่วน3นะครับ1ส่วน3อันนี้ผมเขียน 0.34 นะครับความจริงก็คือตั้งใจให้ความน่าจะเป็นมันเท่ากันนะครับ 0.33 เพื่อจะให้ที่เขียนเป็น 0.34 เพื่อจะให้ผลรวมของความน่าจะเป็นมันออกมาเท่ากับ1พอดีนะครับก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเราก็คาดการณ์ว่านะครับในแต่ละสภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ละสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยผลตอบแทนก็จะได้ออกมาต่างกันนะครับอย่างเช่นว่าได้ลบ 10% นะครับในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับถ้าเศรษฐกิจเป็นปกตินะครับก็ได้ผลตอบแทน 15% หรือว่าเศรษฐกิจดีนะครับก็ผลตอบแทนอาจจะได้ถึง 30% นะครับด้วยเหตุการณ์นะครับที่เราเกิดมีโอกาสเกิดขึ้นได้3เหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็มีผลตอบแทนแตกต่างกันไปนะครับเราก็จะเอาความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับมาคูณนะครับกับผลตอบแทนแต่ละตัวนะครับเราจะเห็นเป็นคู่ๆเนี่ยนะครับเป็นคู่ๆเราก็จับคูณกันนะครับหรือเอาตัวเลขในคอลัมน์ที่2เนี่ยนะครับคูณกับตัวเลขในคอลัมน์ที่3นะครับทีละคู่ผลคูณนะครับก็ไว้ในคอลัมน์ที่4นะครับอย่างเช่นนะครับความน่าจะเป็น 0.33 นะครับคูณด้วยผลตอบแทนลบ 10% นะครับก็มาได้ลบ 3.30% นะครับเราก็คูณอย่างนี้ให้ครบนะครับทั้ง3บรรทัดแล้วก็จับบวกกันนะครับอันนี้เราเรียกว่าผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับที่ว่าจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเท่ากับ 11.85 นะครับถ้าเราเขียนในรูปของสมการคณิตศาสตร์นะครับเราจะเห็นว่าผลตอบแทนนะครับที่คาดหวังนี่นะครับก็เกิดจากความน่าจะเป็นนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นนะครับแล้วคูณกับผลตอบแทนนะครับในแต่ละเหตุการณ์นะครับคูณกันให้ครบแล้วก็จับบวกกันนะครับหรืออาจจะเขียนเป็นตัวสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับผลรวมแล้วก็แสดงด้วยตัวสัญลักษณ์ที่คล้ายๆตัว e ใหญ่ตัวนี้นะครับเราเรียกว่าตัว summation นะครับตัวผลบวกนะครับเหตุการณ์ก็มีทั้งหมด n เหตุการณ์นะครับเอาความน่าจะเป็นนะครับคูณกับผลตอบแทนออกมาซึ่งจากตัวอย่างแรกนะครับเราก็ทำการคูณออกมาแล้วก็จับบวกกันได้ผลตอบแทนเท่ากับ 11.85 11.85 ตัวนี้นะครับคือผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับที่เราคำนวณนะครับจากหลักการของผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับแต่เราจะเห็นว่าในเหตุการณ์จริงนะครับเราได้สมมุตินะครับว่าโอกาสเกิดผลตอบแทนนะครับจะมีอยู่3เหตุการณ์นะครับก็คือลบ 10% 15% นะครับแล้วก็ 30% ซึ่งถ้าเราเขียนออกมาเป็นรูปของกราฟแท่งนะครับหรือที่เรียกว่าฮิสโตแกรมนะครับโดยที่ความสูงของกราฟนี่นะครับก็คือตัวความน่าจะเป็นนะครับเราจะเห็นว่าความสูงของกราฟเท่ากันนะครับก็คือความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นเท่ากันเราจะเห็นผลตอบแทนนะครับที่มีโอกาสเกิดขึ้น3ค่าก็คือลบ 10% นะครับ 15% แล้วก็ 30% ในขณะที่เราคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังได้ 11.85

5นะครับผมแสดงจุดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยในขณะที่ผลตอบแทนจริงนะครับจะเกิดตามแท่งฟ้านะครับแท่งสีฟ้านี้อยู่3เหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องระมัดระวังความสับสนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้นะครับก็แสดงอัตราผลตอบแทนนะครับที่คาดหวังนะครับก็คือตรงนี้นะครับ 11.85 รวมทั้งผลตอบแทนต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับมีอยู่3เหตุการณ์ก็เลยมีตัวแทนอยู่3ผลตอบแทนพอเรารู้จักผลตอบแทนแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทดลองวัดความเสี่ยงหรือคำนวณความเสี่ยงจากการลงทุนดูบ้างความเสี่ยงนะครับที่เราจะวัดเช่นเราจะวัดความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์นะครับในหลักทรัพย์ซึ่งก็พอเราจะลงทุนในหลักทรัพย์นะครับเราก็จะแยกความเสี่ยงนะครับออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เดียวนะครับหรือลงทุนในหุ้นตัวเดียวนะครับในหุ้นตัวเดียวก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อนักลงทุนนะครับได้ลงทุนในหลักทรัพย์นะครับเรียกว่าหุ้นตัวเดียวนะครับซึ่งก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับของเฉพาะหุ้นนั้นๆนะครับหรือว่าของหลักทรัพย์นั้นๆและถัดไปนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากการลงทุนนะครับในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับเป็นความเสี่ยงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อนักลงทุนได้ลงทุนในหลายๆหลักทรัพย์นะครับหรือว่าลงทุนในหุ้นหลายๆตัวนะครับเราก็จะดูความเสี่ยงรวมนะครับทั้งหมดจากการลงทุนทั้งหมดเราจึงเรียกว่าความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับคราวนี้เราจะพยายามวัดนะครับตัวความเสี่ยงนะครับของหลักทรัพย์เดี่ยวออกมานะครับเราก็จะวัดด้วยซูมเรนเบงมาตรฐานก็จะเป็นโอกาสนะครับที่ผลตอบแทนนะครับที่จะได้รับจริงนะครับจะเบี่ยงเบนนะครับไปจากอัตราผลตอบแทนนะครับที่คาดไว้ถ้าเราถอยกลับไปดูนะครับตัวผลตอบแทนนะครับจากการลงทุนเนี่ยการพยายามวัดนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือเรากำลังจะดูว่าความเสี่ยงที่ผลตอบแทนนะครับมันจะแกว่งนะครับออกไปนะครับจากตัวผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้รับนะครับแกว่งออกไปเท่าไหร่นะครับมันแกว่งได้ไปทางด้านน้อยกว่าก็ได้นะครับหรือแกว่งไปทางที่มากขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพอมันมีการแกว่งออกไปนะครับก็แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้นะครับก็จะไม่ได้แค่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะมันมีช่วงของความเสี่ยงนะครับช่วงของความเสี่ยงเราจะวัดขนาดนะครับของการเบี่ยงเบนตรงนี้ออกไปซึ่งเราก็จะวัดด้วยตัวส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเราก็จะก่อนจะคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราต้องคำนวณความแปรปรวนให้ได้ก่อนนะครับหลักการของความแปรปรวนนะครับก็จะคำนวณในลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับกับการคำนวณผลตอบแทนนะครับเราจะเห็นว่าผลตอบแทนเนี่ยเราก็เอาความน่าจะเป็นนะครับไปคูณกับผลตอบแทนแต่ละตัวแต่คราวนี้เรากำลังเคลียร์คำนวณส่วนเบี่ยงเบนนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเบี่ยงเบนจากอะไรนะครับก็เบี่ยงเบนจากค่าผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับที่เราคำนวณเมื่อกี้นะครับ R แล้วก็มีขีดขมุกเขาเรียก R hat นะครับตัวนี้ซึ่งตอนนี้ผลตอบแทนที่เราคาดหวังก็คือ 11.85% เราก็จะดูซิว่าแล้วผลตอบแทนนะครับมันแกว่งออกไปจาก 11.85 สักเท่าไหร่นะครับเราก็จะคำนวณนะครับโดยการเอาผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนะครับที่มีโอกาสเกิดขึ้นในแต่ละค่าเนี่ยนะครับแล้วก็ไปลบด้วย 11.85 นะครับทุกตัวเลยนะครับลบด้วย 11.85 แล้วเราก็คูณกับความน่าจะเป็นแต่ก่อนที่เราจะคูณกับความน่าจะเป็นนะครับเราก็ต้องจัดการให้เครื่องหมายนะครับมันเป็นบวกหมดนะครับด้วยการทำการยกกำลัง2นะครับยกกำลัง2เพราะว่าถ้าเราไม่ยกกำลัง2นะครับผลคูณมันผลที่มันลบกันอาจจะมาติดลบก็ได้นะครับพอเรายกกำลัง2เราคูณความน่าจะเป็นเรียบร้อยนะครับก็จะได้ความแปรปรวนออกมานะครับภาษาอังกฤษความแปรปรวนตัวนี้เราเรียกว่า variance นะครับ variance

หลังจากนั้นเราก็ทำการถอด square root variance นะครับถอด square root variance เราก็จะได้ความเสี่ยงออกมานะครับหรือที่ความเสี่ยงที่เราวัดด้วยตัว standard deviation และจากทั้งหมดนะครับเมื่อเรารู้จักความเสี่ยงและเรารู้จักผลตอบแทนแล้วนะครับเราก็ทำการพัฒนานะครับแบบจำลองนะครับเพื่อจะวิเคราะห์และผลตอบแทนนะครับและความเสี่ยงแบบจำลองหนึ่งนะครับที่มีความนิยมนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับกันอย่างแพร่หลายเนี่ยก็ชื่อแบบจำลองนี้นะครับว่า Capital Asset Pricing Model นะครับหรือ CAPM นะครับ CAPM จะเป็นแบบจำลองนะครับทางการเงินนะครับที่กล่าวถึงอัตราผลตอบแทนนะครับที่คาดหวังนะครับกับความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนกับความเสี่ยงนะครับหรือว่าผลตอบแทนของตลาดนะครับเพราะว่าเราต้องการคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับซึ่งเราจะทราบความเสี่ยงของหลักทรัพย์นะครับที่เราลงทุนอยู่ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ตัวนี้เราเรียกค่าเบต้านี่นะครับค่าเบต้าเพราะฉะนั้นเรากำลังจะคำนวณนะครับผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับของหลักทรัพย์ตัวนั้นนะครับซึ่งก็จะมีองค์ประกอบอยู่ข้างในนี้นะครับอย่างเช่นว่าตัว R ละห้อย DF ตัวนี้นะครับก็คือตัวดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลนะครับแล้วก็ตัวผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์นะครับเราก็ลบกันนะครับแล้วก็คูณกับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ตัวนี้นะครับเรียกว่าเบต้าอันนี้เป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย์นะครับของหลักทรัพย์ที่เราอธิบายด้วยแบบจำลองนะครับแบบจำลองราคาสินทรัพย์ตลาดทุนหรือว่า Capital Asset Pricing Model นะครับแต่ถ้าเรามองหลักทรัพย์เข้าไปนะครับแล้วมองกลุ่มหลักทรัพย์นะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยหลักทรัพย์หลายๆตัวนะครับและหลักทรัพย์หลายๆตัวนั้นก็จะมีน้ำหนักการลงทุนที่อาจจะมีความแตกต่างกันซึ่งเราแสดงด้วยสัญลักษณ์นะครับตัว R คือผลตอบแทนนะครับเฉลี่ยหรือผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์นั้นๆ นะครับส่วน W นะครับย่อมาจากภาษาอังกฤษที่เรียก weight นะครับ weighted แปลว่ามีการกำหนดน้ำหนักนะครับในการลงทุนในหลักทรัพย์นั้นนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายอย่างเช่นว่าเรามีหุ้นอยู่2ตัวนะครับเราซื้ออย่างละเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อแต่ละตัวนะครับอย่างละ 50% หรือว่าอย่างละ 0.5 นะครับในที่นี้ W ก็จะเท่ากับ 0.5 ทั้งคู่เลยนะครับ W 1ก็คือหุ้นตัวที่1แล้วก็ลงทุน 50% นะครับและ W 2นะครับก็เท่ากับ 0.5 เหมือนกันเราก็สามารถคำนวณนะครับผลตอบแทนนะครับของกลุ่มหลักทรัพย์ได้นะครับโดยการเอาผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับของแต่ละหลักทรัพย์นั่นแหละครับคูณกับน้ำหนักการลงทุนนะครับก็และหลังจากนั้นเราก็จับรวมกันนะครับก็จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังดูจากกราฟรูปนี้นะครับการกระจายตัวของผลตอบแทนเราก็จะเห็นว่าหลักทรัพย์นะครับเส้นสีแดงนะครับคือการแจกแจงนะครับของผลตอบแทนนะครับของตัวหุ้นสามัญในขณะที่หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าอย่างเช่นหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยก็จะแสดงโดยเส้นสีน้ำเงินนะครับความเสี่ยงน้อยกว่าโอกาสได้ผลตอบแทนมันก็จะน้อยกว่านะครับอันนี้เป็นธรรมดาแล้วพอเราจัดการลงทุนนะครับในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เราลงอย่างละครึ่งนะครับในหุ้นกู้และหุ้นสามัญเราก็จะเห็นว่าผลตอบแทนนะครับมันก็จะออกมาอยู่ระหว่างนะครับแสดงด้วยเส้นสีชมพูนะครับที่อยู่ระหว่างและพอเราเห็นการลงทุนนะครับและผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับในที่นี้มีหุ้นอยู่2ตัวอย่างละเท่าๆกันนะครับเราก็จะมาคำนวณความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับในกลุ่มหลักทรัพย์ด้วยนะครับเพราะว่าเราสามารถนะครับคำนวณความเสี่ยงนะครับจากอัตราผลตอบแทนนะครับของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับเราก็ต้องคำนวณผลตอบแทนนะครับในแต่ละเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับของแต่ละหลักทรัพย์ขึ้นมาก่อนของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับขึ้นมา
และหลังจากนั้นเราก็คำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับผลตอบแทนที่เฉลี่ยซึ่งก็โดยสมการนี้นะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับเฉลี่ย RP hat ตัวนี้นะครับมาเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวกำหนดนะครับว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนะครับมันเบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยหรือว่าค่าที่คาดหวังตัวนี้เท่าไหร่แล้วเราก็จัดการนะครับตัวเครื่องหมายบวกลบนะครับโดยเฉพาะเครื่องหมายลบนะครับให้มันกลายเป็นบวกซะนะครับด้วยการยกกำลังสองแล้วก็พอเราทำการนะครับยกกำลังสองวงเล็บนี้เรียบร้อยนะครับเราก็คูณด้วยความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็จับบวกกันออกมาก็จะได้ความแปรปรวนนะครับแล้วเมื่อเราถอดรากที่2นะครับของความแปรปรวนเราก็จะได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเราจะสังเกตตรงนี้ว่ามันเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกำลัง2อยู่นะครับถ้าเรามาดูการแจกแจงนะครับของผลตอบแทนนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับคือการแจกแจงของหุ้นกู้เราก็จะเห็นว่าหุ้นกู้นะครับลักษณะของกราฟเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับสูงกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นสามัญนะครับในเส้นสีชมพูหรือว่าเป็นจุดสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวหุ้นสามัญเนี่ยฐานมันจะกว้างกว่านะครับก็แสดงว่ามันมีการเบี่ยงเบนนะครับออกจากค่ากลางของมันเนี่ยเยอะกว่าหรือมีความเสี่ยงมากกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เราก็จะเห็นว่าผลตอบแทนมันน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าความเสี่ยงหรือการเบี่ยงเบนออกไปนะครับก็น้อยกว่าเช่นกันส่วนความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอที่แสดงการกระจายนะครับตามเส้นสีแดงนะครับตามเส้นสีแดงซึ่งในเส้นสีแดงนี้นะครับเราก็สามารถวัดความเบี่ยงเบนออกไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้ในประเด็นของความเสี่ยงนะครับการที่เบี่ยงเบนออกนะครับของเส้นสีแดงเนี่ยมันไม่สมมติเราลงทุนอย่างละเท่ากันครึ่งๆนะครับมันไม่ใช่จะสามารถเอาความเสี่ยงนะครับของหุ้นกู้นะครับมาบวกนะครับกับความเสี่ยงของหุ้นสามัญบวกกันละหาร2นะครับหรือว่าคูณด้วยน้ำหนักการลงทุน 0.5 แต่ละตัวเนี่ยมันเอามาทำตรงๆอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าลักษณะของตัวการลงทุนความเสี่ยงในการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับมันจะอยู่ในรูปของพอร์ตกำลัง2นะครับมันไม่เหมือนกับการคำนวณผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับมันจะอยู่ในรูปของกำลัง1หรือมีความเป็นเชิงเส้นนะครับมีความเป็นเชิงเส้นก็ทำให้เราสามารถเอาน้ำหนักการลงทุนเนี่ยมาคูณกับผลตอบแทนที่คาดหวังตรงๆได้เลยแต่ลักษณะนะครับของความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของตัวความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับก็จะมีความซับซ้อนกว่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากสูตรของความเสี่ยงมันอยู่ในรูปของกำลัง2นะครับพอรูปของกำลัง2เนี่ยมันจะมีรูปหลายเทอมนะครับหลายพจน์ซึ่งไม่ใช่ลักษณะนะครับของเชิงเส้นนะครับมันจะเป็นไม่เชิงเส้นละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถวัดได้นะครับว่าถ้าเรามีหุ้นนะครับอยู่2หลักทรัพย์นะครับมีการลงทุนนะครับในหลักทรัพย์แรกนะครับก็คือสมมติว่าเป็นหลักทรัพย์ B นะครับลงทุนจํานวน A นะครับ Aเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีงบเหลือนะครับเท่ากับ1ลบ A นะครับเพราะผลรวมต้องเป็น1เราก็จะสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ S ได้นะครับเราก็จะแสดงด้วยการคำนวณนะครับด้วยสมการดังนี้นะครับก็คือตัวความแปรปรวนนะครับก็จะเท่ากับน้ำหนักกำลัง2นะครับแล้วคูณกับความแปรปรวนของ B บวก1ลบ A เป็นน้ำหนักของ S นะครับยกกำลัง2คูณกับความแปรปรวนของ S นะครับแล้วก็บวก 2A คูณ1ลบ A นะครับแล้วก็มีพจน์นี้นะครับพจน์นี้เนี่ยประกอบด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับของทั้ง2หุ้นนะครับคูณกันแล้วคูณกับความสัมพันธ์นะครับระหว่างผลตอบแทนนะครับของหุ้น2ตัวนี้นะครับในที่นี้เราแสดงด้วยตัว correlation และ
จากผลลัพธ์นะครับ

จากรูปนะครับรูปที่เราจากสมการคณิตศาสตร์นะครับที่เราคำนวณให้เห็นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับตัวความเสี่ยงเนี่ยจะมีองค์ประกอบย่อยๆอยู่ในนั้นนะครับอยู่หลายองค์ประกอบนะครับโดยที่มีองค์ประกอบหนึ่งนะครับ

กอบที่3เนี่ยเราเรียกว่านะครับโคแวเลียนนะครับโคแวเลียนหรือความแปรปรวนร่วมนะครับความแปรปรวนร่วมระหว่าง2หุ้นดังนั้นด้วยลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้นนะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่านอนลิเนียอันนี้นะครับก็เลยทำให้ตัวความเสี่ยงนะครับจะไม่ได้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ง่ายๆแบบเอาน้ำหนักการลงทุนมาคูณแค่นั้นนะครับจะอยู่ในรูปของน้ำหนักกำลังสองนะครับในการที่เราจะคำนวณตัวความเสี่ยงออกมาแต่ถ้าเกิดหลังจากที่เราได้ทำการนะครับทำการแยกนะครับองค์ประกอบของความเสี่ยงออกไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าความเสี่ยง2ตัวแรกนะครับเป็นความเสี่ยงนะครับที่แสดงด้วยตัวความแปรปรวนนะครับและความเสี่ยงตัวที่3เนี่ยแสดงด้วยตัวความแปรปรวนร่วมนะครับหรือโคไวเลียนเนี่ยนะครับซึ่งพอเรามีการเพิ่มจำนวนหุ้นเข้าไปนะครับเพิ่มจำนวนหุ้นเข้าไปเป็น3ตัวนะครับก็จะมีพจน์ของไวเลียนนะครับเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็มีพจน์ของโคไวเลียนนะครับเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วพอเราเพิ่มจำนวนหุ้นเข้าไปนะครับจำนวนพจน์ไวเลียนกับโคไวเลียนก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ที่น่าสังเกตนะครับก็คือว่าพจน์ของจำนวนไวเลียนตัวนี้นะครับมันจะค่อยๆลดลงนะครับผลรวมทั้งหมดนะครับมันจะค่อยๆลดลงแต่ขณะที่ตัวผลลัพธ์นะครับของโคไวเลียนเนี่ยจะนิ่งนะครับแล้ววิ่งเข้าหาค่าหนึ่งตามรูปนี้นะครับรูปนี้แสดงความเสี่ยงนะครับ2ประเภทความเสี่ยงประเภทที่ไม่มีระบบนะครับที่กำจัดได้กับความเสี่ยงที่เป็นระบบนะครับกับความเสี่ยงที่กำจัดไม่ได้ซึ่งเราได้แสดงโดยสมการคณิตศาสตร์ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าความเสี่ยงที่กำจัดได้เนี่ยนะครับจะเป็นอยู่ในรูปของแวเลียนเนี่ยนะครับหรือความแปรปรวนส่วนความเสี่ยงที่กำจัดไม่ได้นะครับก็อยู่ในรูปของโคไวเลียนนะครับหรือว่าความแปรปรวนร่วมเพราะฉะนั้นเราอาจจะแปลตัวนี้เป็นภาคปฏิบัติได้นะครับว่าเมื่อเรามีการลงทุนนะครับในหุ้นมากขึ้นนะครับความเสี่ยงโดยรวมจะลดลงนะครับและความเสี่ยงที่หายไปก็คือตัวความเสี่ยงที่กำจัดได้ตัวนั้นครับที่หายไปแต่สุดท้ายแล้วนะครับแม้ว่าเราจะลงทุนนะครับในหุ้นจำนวนกี่ตัวก็ตามนะครับเราก็จะนะครับไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงนะครับหมายเลข2ออกไปได้นะครับเพราะความเสี่ยงหมายเลข2เป็นความเสี่ยงที่กำจัดไม่ได้นะครับหรือว่าเป็นความเสี่ยงที่มีระบบและเมื่อเราได้รู้จักนะครับผลตอบแทนและความเสี่ยงทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะมาหานะครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างผลตอบแทนนะครับและความเสี่ยงนะครับโดยหลักการนะครับเมื่อนักลงทุนนะครับยอมรับความเสี่ยงที่มากขึ้นนะครับยอมรับความเสี่ยงที่มากขึ้นเนี่ยเราจะคาดหวังผลตอบแทนนะครับที่มากขึ้นดังนั้นเราจึงคาดการว่านะครับความเสี่ยงและผลตอบแทนเนี่ยจะควรจะมีความสัมพันธ์ไปในทางบวกนะครับทางบวกหมายความว่าถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับนักลงทุนก็ควรจะได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นเพราะนักลงทุนจะต้องชั่งน้ำหนักนะครับว่าชั่งน้ำหนักในการที่เขาจะต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับยอมรับความเสี่ยงแล้วก็ในการที่จะคาดหวังผลตอบแทนนะครับที่มากขึ้นนะครับนั่นแปลว่านักลงทุนนะครับจะยอมนะครับลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้นเนี่ยเขาจะต้องคาดหวังผลตอบแทนนะครับที่มากขึ้นก็สามารถแสดงได้ในแผนภาพนะครับที่ 4.5 แผนภาพนี้นะครับได้แสดงนะครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างผลตอบแทนก็คือแกนตั้งนี่นะครับกับความเสี่ยงก็คือแกนนอนนะครับแกนนอนเราก็เห็นว่าลักษณะนะครับของเส้นกราฟเนี่ยก็จะมีความชันเป็นบวกนะครับสะท้อนว่าถ้าความเสี่ยงมากขึ้นนะครับนักลงทุนนะครับจะคาดหวังผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับโดยมีจุดตัดแกนนะครับตัดแกนตั้งนะครับอยู่ที่ตัว RF นะครับหรือว่าผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงนะครับซึ่งตัวแทนของผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงที่เราใช้อย่างเช่นว่าตัวผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้นนะครับนี่ก็แสดงความสัมพันธ์นะครับในเชิงบวกระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับ

ซึ่งแบบจำลองนะครับ Capital Asset Pricing Model หรือแบบจำลองนะครับราคาสินทรัพย์ตลาดทุนนะครับก็จะเป็นแบบจำลองที่สะท้อนลักษณะกราฟแบบนี้นะครับก็คือหมายความว่าถ้ามีความเสี่ยงนะครับที่มากขึ้นนักลงทุนก็จะคาดหวังผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับเราลองดูในกราฟถัดไปนี่เป็นหน้าตานะครับของแบบจำลอง CAPM นะครับซึ่งเราก็จะวัดความเสี่ยงนะครับของแต่ละหลักทรัพย์นะครับด้วยค่าความเสี่ยงที่เราเรียกว่าเบต้านะครับเบต้าและจุดตัดนะครับแกนดิ่งก็จะเป็นตัวผลตอบแทนนะครับที่เราเรียกว่าผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงนะครับ risk free นะครับและความสัมพันธ์นะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวกเช่นเดียวกันนะครับก็คือเมื่อค่าเบต้าหรือความเสี่ยงของหุ้นสูงขึ้นนะครับนักลงทุนก็จะคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นดังที่นะครับเราแสดงในกราฟซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวสมการคณิตศาสตร์ตัวนี้นะครับก็คือผลตอบแทนนะครับก็เท่ากับจุดตัดแกนตัวนี้นะครับผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงนะครับระบวกกับเบต้าคูณด้วยผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์นะครับลบด้วยผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมของตัวบทครับของหน่วยที่4นะครับที่แสดงความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับและคำถามที่อาจจะถูกถามได้นะครับซึ่งนักลงทุนอาจจะถามได้นะครับว่าในประเด็นความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับอย่างเช่นนะครับว่าเราจะวัดนะครับหรือว่าประเมินผลตอบแทนยังไงนะครับหรือความเสี่ยงมีกี่ประเภทจะวัดได้ยังไงบ้างนะครับและเมื่อรู้ความเสี่ยงแล้วเราจะมีนโยบายในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมได้อย่างไรนะครับรวมไปถึงการวัดผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงนะครับของหลักทรัพย์เดียวๆนะครับก็คือหลักทรัพย์ตัวเดียวหรือของกลุ่มหลักทรัพย์ก็ได้นะครับซึ่งก็คาดหวังว่านักศึกษาก็จะเห็นภาพรวมนะครับของหน่วยที่4ความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับมาในณที่นี้นะครับแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีนักศึกษานะครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรง

0: นะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวเด็ก
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำการ

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ทราบหรือไม่ว่าผู้ที่สามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 2. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้3. มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 4. ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้โดยใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1รูปและสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ใบสมัครได้ที่ฝ่ายอบรมและประสานงานสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยหรือโทร02-252-6913
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
6: ัน ไกลไกลไกล
7: เอาอะไร
8: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
9: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
10: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
12: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
13: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
12: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
14: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
12: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
15: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
16: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
17: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
18: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
19: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
17: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
19: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
15: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
12: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSTOU Channel

พราะชีวิตคือเทคโนโลยีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Life is Technology เทคโนโลยีกับชีวิตครับคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าทุกเทคโนโลยีที่มีคุณค่าล้วนเกิดจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อจะลงโลกทั้งนั้นครับวันนี้ผมพามาที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าที่ CDC ครับนี่นะครับนอกจากเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ด้านการออกแบบแล้วยังนำพาเราไปสู่อุตสาหกรรมการออกแบบซึ่งตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยทีเดียวแต่ที่นี่มีจัดแสดงอะไรบ้างนะครับและจะให้ความรู้อะไรกับเราบ้างเรื่องการออกแบบและการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพีชพนมวรรณณ์อยุธยาครับผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและการตลาดของ TCDC ครับสวัสดีครับคุณ
1: ครับทางการครับ
0: อยากทราบแนวคิดของการสร้าง TCDC ขึ้นมาครับแต่เดิมเนี่ยอยู่ที่เอ็มโพเรียมแล้วปัจจุบันมาอยู่ที่ไปรษณีย์กลางมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ
1: ก็เรียนอาจารย์อย่างนี้ครับจริงๆ TCDC เรานะครับก็10กว่าปีแล้วประมาณ14ปีนะครับเราเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเราครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเราขับเคลื่อนทางด้านเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์นะครับในแง่ของศิลปะวิทยาการต่างๆหรือธุรกิจออกแบบต่างๆนะครับมาตลอด10กว่าปีแต่เดิมนะครับอยู่ที่เอ็มโพเรียมก็จะมีความสะดวกสบายแบบนึงนะครับความสะดวกในแง่ของการเดินทางความอยู่ใจกลางเมืองนะครับการติดต่อธุรกิจต่างๆอาจจะสะดวกกับหลายๆท่านแต่ในมุมนึงพอเราย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่นี่ครับปัจจุบันที่อาคารไปรษณีย์กลางถนนเจริญกรุงบางรักเนี่ยครับก็จะได้มุมมองที่น่าสนใจแล้วก็อรรถประโยชน์แตกต่างที่น่าสนใจเช่นพื้นที่ใหญ่ขึ้นแน่นอนครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับพื้นที่เราใหญ่ขึ้นประมาณเกือบ2เท่าตัวนะครับแต่อีกอันนึงนัยยะอีกอันนึงที่สำคัญที่จะได้คือในแง่ของคุณค่าทางประวัติศาสตร
0: ์ว้าว
1: อาคารที่นี่ครับอาคารไปรษณีย์กลางเนี่ยก่อสร้างแต่พ.ศ.2483ก็เกือบ100ปีแล้วนะครับมองจากข้างนอกก็จะเห็นว่ามีคุณค่าสถาปัตยกรรมมากมายนะครับองค์ครุฑ2องค์ที่ประดับของอาคารเนี่ยที่เห็นนะฮะก็จะเป็นการปั้นและการออกแบบของท่านอาจารย์ศิลป์พีรศรีนะครับเรียกว่าคุณค่าประวัติศาสตร์เยอะมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญเนี่ยเทรนด์โลกยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกศูนย์ทางด้านวัฒนธรรมอาร์ตมิวเซียมต่างๆนะครับหรือว่าในแง่ของนักเขตที่เป็นศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยเขามักจะอยู่ในย่านถิ่นเก่านะครับก็ถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกที่นี่เหมือนกันครับถนนเจริญกรุงนี่เป็นถนนที่ประวัติศาสตร์มากๆนะครับของประเทศไทยแหล่งรวมที่เป็นแง่ของอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่ว่าถนนเส้นแรกประเทศไทยโรงแรมแห่งแรกประเทศไทยสารทูตแรกประเทศไทยหรือแม้แต่หลายๆคนไม่ทราบบ้านเลขที่หนึ่งของประเทศไทยอยู่ที่นี
0: ่โอ้อยู่ที่นี่เลยอ
1: ยู่ที่ถนนเจริญกรุง
0: ฮะ
1: แต่ว่าด้วยความเจริญนะครับอาจารย์มันก็เป็นกับปีพลวัตไปตามปีพ.ศ.เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรนะครับ
0: ครับผม
1: เทรนด์ก็ตามหรือในแง่ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็ตามมันต้องหมุนเวียนและสุดท้ายต้องกลับมาอยู่ที่เดิมทุกอย่างเป็นวัฏจักรเสมอเพราะฉะนั้นในโลกยุคปัจจุบันทางผู้ใหญ่เขาก็เล็งเห็นแล้วว่างั้นเรามาช่วยกันพัฒนาย่านนี้ดีกว่านะครับก็เลยตั้งต้นด้วยคีย์คอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจคือการพัฒนาย่านครีเอทีฟดิสทริก
0: ครับผม
1: นะครับทำเป็นย่านแห่งความสร้างสรรค์เหล่านี้แหละครับทาง TCDC เราก็เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเป็นแกนนำ
0: เท่าที่ฟังนี้ดูความคิดสร้างสรรค์ที่ดีในปัจจุบันก็คือของเก่าและของใหม่เข้ากันได
1: ้ถูกต้องครับ
0: แล้วก็เขาเรียกว่าเติบโตแล้วก็สร้างสรรค์ไปอย่างพร้อมๆกันได้ด้วย
1: ถูกต้องเลยอาจารย์คือผมชอบคำนี้มากที่อาจารย์นำเรียนเนี่ยฮะของเก่าและของใหม่และที่สำคัญที่น่าสนใจนะครับและเป็นสินทรัพย์อันมีค่าที่สุดของคนไทยเลยก็คือวัฒนธรรม
0: โอ้ใช่
1: เพราะวัฒนธรรมและองค์ความคิดของคนไทย
0: ครับผม
1: เป็นคุณค่าหรือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับต่างชาติเขาวิ่งหากันมากมายเหล่านี้แต่ต่างชาติก็เต็มที่ได้คือพัฒนาเครื่องจักรพัฒนาการศึกษาพัฒนานู่นนี่นั่นใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: แต่ในแง่คุณค่าทางวัฒนธรรมหรือว่ารากเหง้าที่มีคุณค่าแบบคนไทยเนี่ยเขาไม่มี
0: ครับผม
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ TCC เราต้องการจะเบรนทุกอย่างเข้าด้วยกันเอาเก่าใหม่ผสมวัฒนธรรมเดิมนั่งเดิมวัฒนธรรมใหม่วิ่งเข้าหากันแล้วนำกันต่อยอดแล้วไปสู่ข้างหน้าไปด้วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ TCC เราทำมาตลอดนะครับแล้วก็ยังมุ่งเน้นทำต่อไป
0: ใน TCC แห่งนี้เนี่ยแบ่งพื้นที่ใช้สอยยังไงบ้างอ่ะครับ
1: พื้นที่ใช้สอยหลักๆเราจะมีประมาณ5ส่วนนะครับอาจารย
0: ์ครับผม
1: ส่วนนะที่เราเห็นอยู่นี้ครับเป็นส่วนที่ Creative Spaceเวิร์กช็อปนะครับเป็นส่วนที่เป็นโคสกิ้งสเปซส่วนที่เป็นห้องสมุดนะครับส่วนที่เป็นพื้นที่เช่าต่างๆที่เป็นใช้สำหรับห้องประชุมห้องจัดงานได้มีส่วนนิทรรศการคนจะรู้จัก TCDC จากในมุมของการจัดนิทรรศการ
0: ครับผม
1: ซึ่งพอเราย้ายมาอยู่ที่ใหม่เราก็ยังคงมีอยู่นะครับนิทรรศการหมุนเวียนทุก3เดือนก็ยังมีอยู่แล้วก็พื้นที่อย่างเช่นBusiness Consultที่ทุกท่านไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้นะครับสามารถ Walk in เข้ามาขอคำปรึกษาทางด้านการต่อยอดธุรกิจการทำธุรกิจได้หมดนะครับมีมุมร้านกาแฟมีร้านขายของที่ลึกมีพื้นที่เยอะมากเลยนะครับ
0: ฟังซะขนาดนี้แล้วเนี่ยที่นี่ดูเป็นนอกจากเป็นที่แห่งการให้คอนเซปต์แนวคิดแล้วยังเป็นที่ของแรงบันดาลใจต่างๆต้องให้คุณพิชพาชมแล้วครับ
1: ยินดีมากๆ
0: ไปกันครับ

0: นี้คือคร
1: ับอันนี้คือพื้นที่แรกที่คุณพีจะแนะนำผม
2: ที่แรกก็คือเป็นโคกิ้งสเปซครับ
3: เขาโคกิ้งสเปซของเราเราก็มีพื้นที่ในหลากหลายขนาดหลากหลายคาแรคเตอร์ตั้งแต่พื้นที่โล่งขนาดนี้สามารถทำงานเป็นส่วนบุคคลได้พื้นที่ที่เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ที่เป็นห้องประชุมซึ่งห้องประชุมเรามีหลากหลายขนาดมากตั้งแต่ประชุมได้ตั้งแต่ระดับ4คนจนถึงห้องประชุมขนาดใหญ่ระดับออดิทอเรียมจุได้ถึง500คนแล้วก็มีให้เช่าใช้ได้นะครับให้ทุกคนสามารถเช่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็พื้นที่อย่างเช่นที่เป็น
1: ร
3: ีฟิชชิ่งเอเรียที่มีโต๊ะเกมบอลมีพื้นที่และที่นี่ที่แตกต่างจากภาพจำของห้องสมุดดั้งเดิมของไทยคือที่นี่สามารถเอาน้ำดื่มอาหารขนมที่มีฝาปิดเอามาเข้ามาได้ทุกส่วนของห้องสมุดได้เลย
1: แต่จริงๆก็ต้องไม่ทำเลอะเทอะเนาะ
3: ใช่ครับ
1: เป็นจิตสำนึกของเราเอง
3: ใช่ครับมันก็มีอย่างแผงด้านซ้ายก็เป็นแผงแอคริลิกนี่เป็นแผงแมกกาซีนนะครับที
1: ่
3: มีหัวแมกกาซีนทางด้านความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบเดี๋ยวทั่วโลกกว่า250หัวบางแมกกาซีนบางเล่มที่อยู่ที่นี่ของเราก็อยู่ที่นี่ที่เดียวประเทศไทยก็มี
1: ว้าวสุดยอดเลยครับ
3: แล้วตรงนู้นก็เป็นพื้นที่วิเศษคอนซัลท์ให้คำปรึกษาเบื้องต้นธุรกิจฟรีอาจารย์หรือว่าท่านไหนมามีปัญหาธุรกิจหรืออยากจะต่อยอดธุรกิจจะรูปแบบใดการออกแบบโลโก้แพคเกจจิ้งแบรนดิ้งการต่อยอดในแง่ของพื้นที่การขายตลาดทุกอย่างมาขอคำปรึกษาได้เลยฟรี
1: คือจริงๆคือครบวงจร
3: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับตั้งแต่คิดยันขายเลย
3: เรียกว่าเรามียุทธศาสตร์หนึ่งครับอาจารย์ที่น่าสนใจคือคิดผลิตขายครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย
1: ว้าว
3: คิดก็คือว่าเรามีพื้นที่ห้องสมุดนะครับอย่างที่เห็นมีองค์ความรู้มากมายกว่า 57,000 รายการนะครับผลิตเราเมื่อกี้ชมแล้วเดี๋ยวผมพาชมคือห้องที่ทำเป็นเรื่องแมทเทอเรียลดีไซน์อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ห้องเมกเกอร์สเปซก็เรียกว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราพาทุกคนไปถึงฝั่ง
1: โอ้ไปถึงช่องทางการขายเลย
3: ถูกต้องครับ
1: โอ้ต้องให้คุณพีทพาชมหน่อยครับ

0: แต่ทุกคนเราก็ไปชมแล้วนะครับตัวแง่ co-working space แล้วก็พื้นที่บริการต่างๆที่สำคัญเผื่ออาจารย์สนใจก็business consult ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในแง่ต่อยอดธุรกิจฟรีทุกอย่างเลยยินดีเลย walk in ได้เลยครับเป็น public ก็มาใช้บริการได
1: ้ดีจังเลยคร
0: ับ แต่พอมาดูพื้นที่นี้ก็เป็นห้องสมุดครับอาจารย์จะเห็นว่าคาแรคเตอร์ห้องสมุดตรงนี้ชั้น4ห้องสมุดเนี่ยจะคาแรคเตอร์แตกต่างจากข้างบนที่เป็น co-working space
1: ครับผม
0: จะมีความซีลิ่งราคาสูงมีความโปร่งในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์วัสดุที่ใช้เนี่ยก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราสั่งตรงจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องสมุดระดับโลกโดยเฉพาะนะครับซึ่งจะเห็นว่าพอเราให้บริษัทที่ดีไซน์เฟอร์นิเจอร์หรือบริษัทดีไซเนอร์ระดับโลกเขาออกแบบครับการใช้งานมันมีความคงทนถาวรเยอะกว่าการซื้อเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนกันทุกปีจะเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องสมุดเนี่ยนะฮะตัวนี้เราใช้ตั้งแต่14ปีก่อนที่อยู่เอพิเรียมตั้งแต่วันแรกของเรา
1: ครับผม
0: พออยู่ที่ใหม่ก็ยังใช้ได้อยู่เนี่ยครับก็เห็นว่าคุณค่าของการออกแบบของดีเนี่ยมันมีอยู่การใช้งานที่ถาวรยาวนานกว่าเรามีความพยายามที่จะตอบรับแล้วก็สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์หรือในแง่ของเรียกว่า UX ครับ User Experience ประสบการณ์ผู้ใช้อยู่ตรงไหนประสบการณ์ผู้ใช้นิยมชมชอบแบบไหนอะไรสอดคล้องกับชีวิตเขา TCC เราพยายามทำไปนั้น
1: ก็คือมีการรีเสิร์ชมาตลอด
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคเดี๋ยวให้คุณวิทย์พาไปชมจุดอื่นต่อครับ
0: ใช่ครับ
1: ตรงนี้คือห้องอะไรครับคุณดู
0: ชื่อห้องว่า Maker

0: Space ครับจะเราทำงานร่วมกับ Fab Cafe ซึ่งเขาเป็น Worldwide Brand ทางด้านเรื่องพื้นที่ความคิดสร้างสรรค์พื้นที่ความคิดสร้างสรรค์คือการที่เรามีความคิดสร้างสรรค์นะครับแต่มันจะ develop หรือมันจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมันลำบากนะฮะแต่ตรงนี้มันพูดง่ายก็เหมือนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมในห้องนี้ครับทั้งเครื่องพิมพ์ที่ดีเครื่องพิมพ์ผ้าที่เป็นฟาบริกต่างๆเครื่องพิมพ์เลเซอร์คัตต่างๆเครื่องพิมพ์ที่ดีครับอาจารย์พอดีเขาเครื่องพิมพ์ที่ดีปัจจุบันอ่ะเมืองไทยก่อนจะเข้าการจะเข้าถึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ใช่แพงด้วย
0: ใช่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรามีไอเดียเราไปวิ่งไปที่โรงงานให้โรงงานเขาช่วยผลิตเขาจะตามมาด้วยบอกว่าวอลุ่มหรือจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: เป็นหลักหมื่นชิ้นแสนชิ้นแต่พอที่นี่ผลิตได้พอเป็นสมาชิกที่ CDC ครับมาใช้บริการที่นี่เครื่องพิมพ์ที่ดีนะฮะมีค่าบริการชั่วโมงละไม่กี่ร้อยบาทนักเรียกว่านักเรียนนักศึกษาสามารถมาพิมพ์ออกมาแล้วก็ทำเป็นรูปเป็นร่างออกมาไปส่งงานครูหรือว่าน้องนักศึกษาจบใหม่เป็นสตาร์ทอัพอยากได้โปรเจกต์โปรโตไทป์เพื่อไปขอทุนก็ยินดีเลยมาที่นี่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอนซัลท์ผู้เชี่ยวชาญในคำปรึกษาด้วย
1: ก็แสดงว่าใครก็ตามที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติก็เข้ามาที่นี่ได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นห้องเรียนเหรอผมเห็นมีน้องๆมาเรียนด้วยนี
0: ่คืออ๋อปัจจุบันพอดีครับเป็นโอกาสดีเลยน้องๆกลุ่มนี้ครับจากโครงการที่ชื่อว่ายังดีไซเนอร์คลับเขาจะ
1: ครับผม
0: เป็นโครงการใหม่ที่เราเพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อพฤษภาที่ผ่านมาเองนะครับเราก็จะไปพูดคุยกับปัจจุบันอาจารย์เหมือนกับชีวิตเราตอนมัธยมครับมันจะมีชมรมเยอะมากเลยชมรมดาเมเยอร์ชมรมบาสเกตบอลชมรมปิงปองหรือว่าชมรมถ่ายภาพอะไรอย่างเง
1: ี้ยใช่ใช
0: ่แต่มันไม่มีชมรมนักสร้างสรรค์
1: ครับ
0: ทีซีเราก็เลยผุดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คุยกับสถาบันการศึกษาทั่วไปนะครับเรียนเริ่มแล้วโรงเรียนในกรุงเทพเป็นประมาณ20โรงเรียนแล้วมีนักเรียนประมาณ 1,500 คนแล้วร่วมเป็นสมาชิกโครงการนี้พอน้องอยู่ในเป็นสมาชิกชมรมยังดีไซเนอร์คลับครับเราก็จะมีภารกิจมีมิชชั่นให้ทำสนุกๆเช่นออกแบบโลโก้ออกแบบหนังสือรุ่นออกแบบเสื้อกีฬาสีในแบบของตัวเอง
1: ครับผม
0: นะครับหรือแม้แต่ออกแบบโต๊ะไม้หิน
1: ว้าว
0: ชมรมนี้จะตอบโจทย์ให้ขอให้แค่น้องๆคิดเสร็จรวมตัวแล้วถ้าเกิดขาดพี่เลี้ยงหรือว่าคนที่อยู่เคียงข้าง TCC เราพร้อมไปตรงนั้นให
1: ้โอ้เจ๋งจังเลยอยากเกิดเป็นเด็กรุ่นนี
0: ้นี่ครับก็เลยเป็นช่วงเวลานี้ครับนอกเวลาเรียนของน้องครับเขาก็รวมตัวจากชมรมยังดีไซเนอร์คลับเนี่ยแล้วก็มาอบรมกันมาเวิร์กช็อปกันที่นี่ซึ่งเวิร์กช็อปในโอกาสนี้ก็โอกาสดีเวิร์กช็อปกับผู้เชี่ยวชาญนะครับ
1: โอ้สุดยอดเลย
0: ครับ
1: นี่ถ้าผมกลับมาเกิดใหม่นี่น่าจะดีนะนี่ เกิดเร็วไปนิดนึง

0: แล้วอย่างในโซนนี้ผมก็เห็นมีน้องๆนักศึกษาแล้วก็คนทั่วไปเยอะเลยตรงนี้คือโซนอะไรครับ
1: ที่นี่คือ Material and Design Innovation Center ครับเพื่อนั่นคือห้องสมุดวัสดุเราก็รวบรวมวัสดุนะครับจากทั่วโลกและของในไทยเนี่ยประมาณสัก 30,000 รายการนะครับวัสดุนี้มีเพื่ออะไรครับก็คือจะเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษานักออกแบบทั้งไทยและทั่วโลกนะครับสมมุตินักออกแบบทั่วโลกเนี่ยเค้ามาถึงในเมืองไทยปุ๊บเค้าจะมาที่นี่แหละเพื่อดูว่าสิ่งที่เค้าคิดที่เค้าสร้างสรรค์ไว้หรือว่าทําโปรโตไทป์ไว้เนี่ยมันจะมีวัสดุอะไรในพื้นถิ่นที่รองรับเข้าไปนะครับนอกจากฐานข้อมูลในเชิงวัสดุเชิงดาต้าเบสไม่พอเรายังมีผู้เชี่ยวชาญในคำปรึกษาด้วย
0: wow.
1: ว่าจะต่อยอดยังไงรวมถึงลึกไปกว่านั้นเนี่ยในแง่ของความเป็นเครือข่ายของเราเนี่ยเรามี MCS Material Connection เนี่ยคือเป็นห้องสมุดวัสดุระดับโลก
0: ครับผม
1: มีเครือข่ายสาขาอยู่ทั้งโรมอิตาลีมิลานนิวยอร์กอยู่ที่และรวมถึงก็อยู่ที่เมืองไทยที่กรุงเทพคือที่เรานะครับก็ถ้าอาจารย์เห็นแผง MCS Spotlight เนี่ยครับ
0: ครับผม
1: จะเป็นแผงที่รวมวัสดุดังๆจากทั่วโลกในเครือข่ายของห้องสมุดวัสดุระดับโลก MCSซึ่งเท่ากับแผงนี้ก็จะมีโอกาสที่วัสดุของไทยผู้ประกอบการไทยไปอยู่ในแผงนี้ทั่วโลกด้วย
0: โอ้โหจริงๆแล้วคนทั่วไปบางทีรู้จักแค่คำว่าเหล็กกับไม้เนาะแต่จริงๆมันมีอะไรมากมายกว่าน
1: ั้นมากกว่านั้นครับ
0: ใช่ไหม
1: มากกว่านั้นแล้วก็มีความสรุปมากกว่านั้นอีกอย่างเช่นพอเราย้ายอยู่ที่เจริญกรุงใช่ไหมครับ2 ปีเราทำอีกคอนเทนต์นึงน่าสนใจคือเราทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นแหล่งรวมย่านวัสดุใช่ไหมฮะบางพวงงานไม้ที่นั่นงานเหล็กเจริญรัตน์งานจิวเวลรี่อะไรอย่างนี้ไหมครับเราก็ทำแหล่งรวมมา15ย่านวัสดุเดี๋ยวผมพาอาจารย์นำชมด้วย
0: ให้เราไปติดต่อได้ด้วยใช่ไหม
1: ก็คือเรารวบรวมมาทั้งหมดแล้วอาจารย
0: ์
1: รวบรวมมาทั้งเป็นคอนเทนต์ที่เป็นฟิสิกอลให้ด้วยให้หยิบจับได
0: ้ครับผม
1: เป็นพื้นที่ในเชิงแบบแมปปิ้งแล้วก็มีอยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ด้วยพอเราทำนี้ก็ง่ายแต่การเขานั่งตุ๊กๆไปถึงย่านนั้นดูได้เลยต้องไปร้านไหน
0: ครับผม
1: เรามีเบอร์ติดต่อมีให้หมดแล้วนะคร
0: ับ
1: แล้วก็รวมถึงโชว์เคสที่เราส่งเสริมผู้ประกอบการวัสดุเนี่ยช่วยต่อยอดสู่เขาด้วย
0: ว้าว
1: อย่างเช่นสำลีอยู่อันไม่ใช่สำลีครับคุณหมอท่านนึงที่เชียงใหม่เขาทำเรื่องน้ำนมข้าวเราก็ไปช่วยเขาพัฒนาโปรเจกต์จนเขาเดี๋ยวหลอกให้น้ำนมข้าวกลายเป็นสำลีปิดแผลทำจากน้ำนมข้าว
0: โอ้สุดยอดเลย
1: ก็เริ่มต้นจากวัสดุในพื้นถิ่นเริ่มต้นจากไอเดียที่เป็นรากเหง้าแท้ในแต่ละพื้นถิ่นเราไปช่วยต่อยอดด้วยกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดด้วยกระบวนการทางนวัตกรรมที่ถูกต้องและเชิงวิทยาศาสตร์เข้าไปบวกมันก็ต่อยอดได้ไกล
0: ทำให้ผมนึกถึงเดี๋ยวนี้นะแม้กระทั่งอย่าง

0: แปรงสีฟันขนแปรงอ่ะยังมีชาโคยังมีชาเขียวได้เลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้พวกนี้เป็นวัสดุที่ต่อยอดได้เยอะมากเลยนะ
1: ถ้าเรามีความคิดแรกเลยอาจารย์ที่เราพูดคุยกันแต่แรกเนาะว่าความคิดสร้างสรรค์มันคือการแก้ปัญหา
0: สุดยอด
1: ความคิดสร้างสรรค์มันเปลี่ยนแปลงโลกทุกอย่างเลยแค่เราพลิกวิธีการคิดแล้วก็มันมีมุมคิดบางอย่างนิดเดียวอ่ะเราพลิกชีวิตได้ทั้งชีวิตเลย
0: เพราะว่าสร้างสรรค์ก็คือต้องทำให้ดีขึ้นนะ
1: ใช่ครับอาจารย์
0: ไม่ใช่ว่าอะไรที่ทางไม่ไปทำในทางไม่ถูกนี่ก็ไม่เรียกว่าสร้างสรรค
1: ์ก็อาจารย์
0: ในนี้มีวัสดุอยู่ประมาณกี่ชิ้นครับ
1: ประมาณ 20,000 รายการครับ
0: โห 20,000 กว่ารายการเลย
1: ใช่ครับ
0: เยอะมาก
1: จากทั่วโลกครับแล้วก็รวมถึงเราก็เทรนไหนที่เป็นเทรนของโลกเราก็เอามาโชว์ด้วย อย่างเช่นหมึกกาฟินเนี่ยกำลังเป็นเทรนของโลกในอนาคตเราใช้กันก็คือหมึกกาฟินมาแทนอะไรเมื่อก่อนพวกป้ายไฟไลท์บอกอาจารย์มันจะต้องมาเป็นขวดโลดทองแดงใช่มั้ยฮะ
0: ครับผม
1: ต่อไปนี้ไอ้หมึกกาฟินเนี่ยมันจะแทนพวกขวดโลดทองแดงทั้งหมดพวกไอ้หมึกนี้ฉาบมันสามารถเป็นตัวนำไฟฟ้าได้
0: ผมต้องบอกว่านี่คือเทคโนโลยีด้านการออกแบบอย่างแท้จริงเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เซนของโลกที่กำลังจะมา TC แล้วก็นำมาโชว์ด้วย
0: แล้วอะไรที่ของไทยเราที่แบบทางโลกยอมรับมากที่สุดมากครับ
1: เยอะเลยครับอาจารย์นี่อันนี้ครับของหมึกที่ทำผมมะครามอย่างเงี้ยที่ไปย้อมผ้าครามอย่างเงี้ยครับ
0: ของหมึกครามครับ
1: หมึกครามกับกล้วยย้อมครามนี่ก็ทำจากกากกล้วยหรือไม่แต่ตัวนี้ฮะแผ่นกระเบื้องนะครับอาจารย์แต่ว่าทำจากเมคคาเดเมียกดอัด
0: โอ้
1: แล้วทำเป็นแผ่นกระเบื้อง
0: นี่ของไทยเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: นี่เป็นเทคโนโลยีวัสดุ
1: ใช่ครับนี่โคมไฟทำจากเปลือกไข
0: ่
1: ผสมอัดแน่นกลายเป็นนิลได
0: ้เปลือกไข่และนี่เป็นผลงานของบ้านเราหรือเปล่า
1: บ้านเราครับของคนไทยครับ
0: ของคนไทยเองเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ต้องบอกคนไทยเรานี่สุดยอด
1: เก่งมากครับ
0: มีกระดาษด้วยโอ้มีหลายอย่างเลย
1: มีเยอะเลยครับแล้วก็หนังสือแหล่งความรู้ต่างๆนะแล้วก็มีนิสการเป็นหมุนเวียนขนาดย่อมด้วยเล็กๆ
0: อันนี้หมุนเวียนขนาดไหนครับหมายถึงว่า
1: อันนี้ถ้านี้ก็ปกติก็ประมาณ 2-3 เดือนครับแต่นี้จะคนละสเกลกับที่เป็นนิสการประจำทุกไตรมาสของเรานะครับอันนี้เป็นนิสการใหญ่ที่ทุกคนรู้จักเราอันนี้จะเป็นแค่นิสการประจำห้องนี้เฉยอย่างนี้ก็เป็นอันที่เราทำร่วมกับทั้งกระทรวงคมนาคมแล้วก็ผู้ประกอบการแท็กซี่ถามเรื่องนวัตกรรมไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันนะครับไม่ได้ไปแข่งกับแกร็บหรืออะไรแต่เป็นนวัตกรรมแล้วก็เหมือนกับโซลูชันทางออกที่มาจากมุมมองของคนขับแท็กซี่จริง
0: ๆครับ
1: ใช่ครับเพราะเวิร์กช็อปเนี่ยเราเกิดจาก UX โดยที่เราเอาเวิร์กช็อปสัมมนานี้ที่เอาตัวแทนผู้ประกอบการแท็กซี่ครับจาก30สากลแท็กซี่ทั่วประเทศมาอยู่ในเวิร์กช็อปด้วยกัน1อาทิตย์เข้าห้องเลยทำกันบ้านร่วมกันว่าอยากให้อนาคตแท็กซี่ไทยเป็นแบบไหนแล้วก็ออกมาเป็นนวัตกรรมอันนี
0: ้แต่เดิมน่ะเขาเรียกว่าผู้บริโภคมองยังไงคราวนี้มามองคนขับแท็กซี่เอง
1: ต้องครับก็ทำออกมาเป็นโปรโตไทป์มันเป็นในเชิงนิสการขนาดย่อม
0: โอ้
1: แล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราไปให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็แพ็คทั้งหมดผลของมันผลการรีเสิร์ชผลการสำรวจความคิดเห็นนู่นนี่ทั้งหมดแพ็คองค์ความรู้นี่ทั้งหมดแล้วก็ให้กระทรวงคมนาคมแต่ทางกระทรวงเขาจะไปหน้าต่อยอดยังไงแล้วแต่สุดแล้วแต่เขา
0: แล้วได้เวิร์กช็อปนี้ไฮไลท์สำหรับอยากได้คืออะไรครับในอนาคต
1: รถยนต์ในอนาคตรถยนต์ที่มันเป็นมิตรกับทั้งพูดง่ายปลอดภัยในแง่ของรีเสิร์ชแท็กซี่ร้อยทั้งร้อยสิ่งที่เขากลัวถูกปล้นถูกทำลายไม่ใช่ว่าเรากลัวเขาอย่างเดียวนะที่เรารู้สึกกันว่าขึ้นแท็กซี่จะน่ากลัวไหมแท็กซี่คนไทยเลยกลัวแท็กซี่เขากลัวผู้โดยสารเหมือนกัน สิ่งที่เขาคิดเขาอยากได้รถยนต์ที่มันตอบโจทย์หนึ่งคือเขาไม่ได้ว่าเขาคัดค้านพวกแกร็บหรืออะไรพวกนี้นะ เขาแค่มองว่ามุมของแท็กซี่เขามองว่าอนุตกรรมเหล่านั้นมันมาอยู่ในรถเขาได้ไห
0: ม
1: คือรถเขามันสามารถปรับวิธีคิดบางอย่างหรือศิลปกรรมบางอย่างแล้วรถเขาไปต่อยอดถึงจุดนั้นได้ไหมแล้วก็มีจุดตรงกลางมาเชื่อมกันระหว่างไอ้พวกนวัตกรรมของต่างชาติแต่คนไทยคิดได้ไหม แล้วก็ความปลอดภัยแท็กซี่เขาต้องการแค่นั้นเองนะครับ
0: เรียกว่าจากหลากหลายความคิดเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: สู่นวัตกรรมของแท็กซี่ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: นี่ก็เป็นเทคโนโลยีอย่างนึงที่เอามาใช้ในแบบเริ่มมีใช้ในปัจจุบันแล้วแหละ
1: ยังไม่ได้เริ่มครับอันนี้เป็นแค่โปรโตไทป์อย
0: ู่อ๋อที่เป็นโปรโตไทป์
1: เราแท็กซี่เราทำเวิร์กช็อปกับแท็กซี่ทุกท่านเสร็จทำกระบวนการ US คือ User Experience ทดสอบในเชิงประสบการณ์สอบถามในเชิงประสบการณ์ความต้องการจริงแล้วเราแพ็คทั้งหมดเป็นโปรโตไทป์เสร็จแล้วก็นำเรียนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐกระทรวงคมนาคมอะไรเงี้ยครับ
0: บางอย่างที่ผมเห็นนะเรื่องของการชำระเงินเดี๋ยวนี้ตัดบัตรเครดิตได้
1: ใช่ครับ
0: เรียบร้อยเรียกว่าสะดวกมากเลยทีเดียวครับ

0: เป็นโซนหนึ่งงานที่ไฮไลท์แล้วก็จะมีน้องๆเด็กรุ่นใหม่เขาถ่ายตรงนี้แชร์โซเชียลกันเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นรูฟท็อปการ์เด้นที่เห็นวิวของกรุงครุฑนะครับ
1: คือสวนบนดาดฟ้า
0: ถูกต้องครับแล้วก็ความน่าสนใจของที่นี่ปกติอย่างที่ผมนำเรียนอาคารไปชินีกลางแต่เดิมมีแค่4ชั้นเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่สร้างพศ2483จะไม่ค่อยจะน้อยคนมากที่มีโอกาสขึ้นมาถึงดาดฟ้าข้างบนนี
1: ้ครับผม
0: ที่ผ่านมาก็จะมีแต่เจ้าที่ของไปชินีเขาที่มาสักการะองคุฑเป็นประจำนะครับแต่พอเราสร้างรูฟท็อปเนี่ยให้มาถึงใกล้กับตรงบริเวณองคุดเนี่ยก็จะทำให้คนโอกาสใกล้ชิดกับวิวตรงนี้ซึ่งมากด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็ศิลปกรรมเพราะว่าองคุดเนี่ยปั้นและออกแบบโดยท่านอาจารย์สินพีรศรีนะครับแล้วรูฟท็อปการ์เด้นเนี้ยก็จะเห็นว่าอาจารย์ก็จะเห็นว่าเป็นวิวรูฟท็อปการ์เด้นที่แตกต่างจากรูฟท็อปการ์เด้นอื่นของกรุงเทพมหานครเพราะมองไปเนี่ยยังมีความเก่าผสมใหม่ความเป็นชุมชนใหม่ผสมกับชุมชนคอนโดนะครับผสมผสานกันน่าสนใจทีเดียว
1: จริงๆก็คือชุมชนเมืองที่แท้จริงของกรุงเทพแหละ
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าผมอยู่ใน TCDC แห่งนี้เนี่ยนะวันเดียวก็ไม่พอ
0: ครับจัน
1: เพราะเป็นศูนย์เรียกว่าเป็นศูนย์นอกจากสร้างสรรค์แล้วยังให้เราเรียนรู้อะไรอีกต้องมาก
0: ครับจัน
1: ในช่วงท้ายของรายการนี้ผมอยากให้คุณพีชนะครับช่วยฝากให้เราฟังกันหน่อยว่าหรืออธิบายเราฟังกันหน่อยว่าแนวโน้มการออกแบบต่อไปจากวันนี้และอนาคตนี่จะเป็นยังไงต่อไปครับ
0: จริงๆแนวโน้มหรือเทรนด์การออกแบบนะจะมีหลักการง่ายๆแค่ 2-3 เรื่องเองซึ่งเป็นหลักที่ทุกคนผมว่าเข้าถึงง่ายและเข้าใจง่ายคือUniversal Design คือดีไซน์อย่างไรให้ทุกคนได้เกิดใช้การใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่กระทบกับชีวิตของทุกคนนะครับ UX คือเรื่องอีกเรื่องนึงนะสนใจเรื่องใหม่ที่เป็นเทรนด์โลกคือ User Experience Design
1: ครับผม
0: นะครับยกตัวอย่างเช่น Facebook เมื่อก่อนเราอยู่ในโลกทันที่ Facebook ใช้แค่ปุ่มทำเนล
1: ใช่ๆ
0: แต่ยุคนี้ Facebook มีกลุ่ม Emoticon Emoji แสดงอารมณ์ด้วยนั่นคือหลักคิดของ UX คือ UX คืออะไรครับคือการดีไซน์อะไรโดยที่ลองไปข้างหน้าก่อนแล้วค่อยกลับมาทำ develop product คือไปข้างหน้าเพื่ออะไรเพื่อไปรีเสิร์ชประสบการณ์ของผู้ใช้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรแล้วค่อยกลับมาทำโปรดักต์ล้นสู่ตลาดนั่นคือ UX เพราะฉะนั้นหลักของการเทรนด์ของการดีไซน์หรือความคิดสร้างสรรค์นะครับง่ายมากครับคือคิดสร้างสรรค์อย่าลืมรากเหง้าที่แท้จริงของตัวเราความถนัดนั่นเองนะครับแล้วก็ไปขับเคลื่อนไปพร้อมกับความคิดถึงเรื่องของ Universal Design และ UX
1: ว้าวครับแต่ก็มีคำหนึ่งที่เป็นกระแสในปัจจุบันเลยก็คือคัดลอกกับแรงบันดาลใจซึ่งเป็นที่มาของจริยธรรมของการออกแบบครับคุณพีชมีคำแนะนำให้กับผู้ชมอย่างไรบ้างครับ
0: โดยส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าประเด็นนี้จริงๆมันละเอียดอ่อนมากนะครับอาจารย์แล้วก็มีความก้ำกึ่งที่จะข้ามไปเพียงเสี้ยวนาทีเดียวเสี้ยววิบางเส้นการออกแบบมันเป็นการคัดลอกถอยมานิดเดียวแค่1เซนหรือ2เซนมันเป็นการที่ได้แรงบันดาลใจเหล่านี้ไม่มีคนบอกได้หรอกครับว่าข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนแต่ที่สำคัญสุดก่อนที่จะข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องบอกตัวเองได้ก่อนว่าเราไม่คัดลอกใครสำคัญก็คือในความละเอียดอ่อนนั้นเพื่อไม่อยากให้เกิดไปถึงความกระทบจิตใจใครเนี่ยการรับผิดชอบต่อสังคมครับเท่านั้นไม่พอสิ่งสำคัญที่ตั้งต้นคือรับผิดชอบต่อวิชาชีพตัวเองผมไม่ใช่นักออกแบบเดียวนะครับคือการรับผิดชอบต่อทุกวิชาชีพอ่ะคุณจะเป็นชาวนาชาวไร่คุณก็ต้องรับผิดชอบต่อวิชาชีพตัวเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะเป็นวิชาชีพไหนคุณต้องมีศรัทธาในวิชาชีพตัวเองแล้วก็ที่สำคัญสุดคือไม่ทำให้ศักดิ์ศรีของวิชาชีพตัวเองลดน้อยลงนะครับ
1: จริงครับคำถามสุดท้ายครับแนวโน้มของ TCDC จากวันนี้แล้วต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไป
0: ครับอาจารย์ก็เราขับเคลื่อนมาในแง่ของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการฟันเฟืองในการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับมาตลอด14ปีสิ่งที่เราทำก็เริ่มสัมฤทธิ์ผลเริ่มเห็นผลนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเชียงใหม่ดีไซน์วีคก่อนดีไซน์วีคอย่างก่อนดีไซน์วีคที่ผ่านมาต้นปีเนี่ยมีคนมาร่วม งาน9วันก็คือของเราเนี่ยประมาณ 400,000 คน
1: ว้าวเยอะ
0: ก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยเริ่มเข้าใจเรื่องความคิดสร้างสรรค์เริ่มเปิดรับมากขึ้นอีกส่วนนึงที่จากการผลักดันจากภาครัฐที่เห็นผลแล้วเพิ่งมีประกาศนะครับก็คือว่าเราตั้งหน่วยงานใหม่ชื่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนนะครับ Creative Economy Agency เรียกง่ายคือ CEA นะครับ CEA นี้จะมีหน้าที่อะไรครับมากำกับดูแลหน่วยงานเรื่องความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่น TCDC แห่งนี้และต่อไปในเงี้ยอีเวนต์ที่เป็นเรื่องระดมเรื่องของคิดสร้างสรรค์เช่นชิงมาดิเซวิบอร์ดิเซวินิสการต่างๆหรือแม้แต่ก็จะเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐที่จะเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเรื่องความคิดสร้างสรรค์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยยังไงฝากไว้ด้วยครับการขับเคลื่อนหรือการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากหน่วยงานใหม่ที่ชื่อ CEA คงกำลังเริ่มเข้าถึงทุกคนใกล้ๆเร็วๆนี
1: ้ครับในวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณพีชมากครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: จะเห็นได้ว่านะครับทุกเทคโนโลยีที่มีคุณค่าขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์เสมอครับ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับการได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีด้านต่างๆของ Cisco Networking Academy Program ได้มีการนำร่องเปิดระบบการเรียนของ Cisco Networking Academy Program ร่วมกับการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนโมดูลต่างๆได้รับใบรับรองและดิจิทัลแบจรับรองความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในเช่น 1. ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปิดโมดูล PCAP Programming Essential in Python ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Network Automation and Programming 2. ชุดวิชาระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบจจากโมดูลการเรียนต่างๆเช่นโมดูล CCNA Introduction to Network โมดูล CCNA Switching Routing and Wireless Essential โมดูล CCNA Enterprise Networking Security and Automationโมดูล Introduction to Cyber Security ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Networking และ Cyber Security ใบรับรองที่นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับภายหลังเข้าเรียนในโมดูลของ Cisco Networking Academy Program นอกจากนี้มีแผนการเปิดโมดูลเพิ่มเติมของโปรแกรมต่างๆของ Cisco Networking Academy Program สำหรับชุดวิชาอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง2กลุ่มวิชานอกจากจะได้รับปริญญาตามมาตรฐานระดับปริญญาบัณฑิตยังได้รับใบรับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานดิจิทัลโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นด้าน IoT ด้าน Networking Automation and Programming ด้าน Cyber Securityด้าน Networking สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code LINE Official @ict@stou หรือ QR Code เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
2: จัดแถว1
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลไกลไกล
3: เอาอะไร
2: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
0: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาและผู้ชมทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบปรับความคิดและพฤติกรรมหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Cognitive Behavior Therapy ตัวย่อว่า CBT นะคะประกอบไปด้วย2ทฤษฎีด้วยกันค่ะ1คือทฤษฎีการปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมและทฤษฎีที่2ทฤษฎีการปรึกษาแบบปรับความคิดค่ะมาเริ่มต้นที่ทฤษฎีที่1กันก่อนเลยนะคะสำหรับทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Rational Emotive Behavior Therapy เรียกตัวย่อว่า REBT นะคะทฤษฎีนี้ริเริ่มโดยอัลเบิร์ตเอลิสซึ่งท่านเป็นนักจิตวิทยาคลินิกชาวอเมริกันจากประสบการณ์ในช่วงวัยเด็กที่ท่านได้เรียนรู้วิธีคิดที่จะเอาชนะความยากลำบากในวัยเด็กซึ่งประสบกับความเจ็บป่วยแล้วก็ต้องพึ่งพาตัวเองทำให้เอลิสได้พัฒนารูปแบบการดูแลตัวเองแล้วก็ยังคงรักษาความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับคุณค่าในตัวเองไว้ได้ประกอบกับการได้มีโอกาสที่ได้ฝึกฝนเป็นนักจิตวิเคราะห์ซึ่งเอลิสสังเกตพบว่าผู้รับบริการปรึกษาจะฟื้นตัวเร็วขึ้นเมื่อพวกเขาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดที่มีต่อตัวเองแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเอลิสจึงเริ่มพัฒนาวิธีการช่วยเหลือนะคะโดยมุ่งความสนใจไปที่ความคิดทั้งนี้เอลิสยังได้รับอิทธิพลทางความคิดนะคะจากนักปรัชญาชาวเอเชียกรีกแล้วก็โรมันทำให้เอลิสมีความเชื่อว่าความคิดอารมณ์และพฤติกรรมมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นแบบองค์รวมนะคะนำมาสู่แนวคิดสำคัญของทฤษฎีนี้ค่ะทฤษฎีนี้เชื่อว่าปัญหาทางอารมณ์ของคนเกิดจากความเชื่อนะคะของบุคคลที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตมากกว่ามาจากตัวเหตุการณ์โดยตรงดังนั้นเป้าหมายของทฤษฎีนี้นะคะจึงมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ไร้เหตุผลหรือทำร้ายตัวเองซึ่งจะส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและก็วิธีการแสดงออกที่คนเรามีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยทฤษฎีนี้นะคะจะเน้นการแทนที่ความเชื่อที่ไร้เหตุผลซึ่งเข้มงวดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็เป็นด้วยความเชื่อชุดใหม่นะคะที่มีเหตุผลยืดหยุ่นแล้วก็ไม่สุดโต่งจนเกินไปซึ่งจะช่วยให้บุคคลเนี่ยค่ะมีอารมณ์ความรู้สึกที่เหมาะสมมากขึ้นแล้วก็มีพฤติกรรมการแสดงออกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจุดสำคัญซึ่งถือว่าเป็นหัวใจเลยนะคะก็คือการแสดงให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยเห็นว่าพวกเขามีความสามารถที่จะเปลี่ยนความเชื่อที่ไร้เหตุผลซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงของที่สร้างผลกระทบทั้งอารมณ์และพฤติกรรมที่ตามมาได้ค่ะขั้นตอนของการดำเนินการให้การปรึกษาตามทฤษฎีนี้นะคะประกอบไปด้วย3ขั้นค่ะขั้นเริ่มแรกจะเน้นการสร้างสายสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการให้การปรึกษาแล้วก็ทักษะการโต้แย้งกับความเชื่อที่ไร้เหตุผลขั้นกลางนะคะผู้ให้บริการปรึกษาจะใช้เทคนิคที่หลากหลายเพื่อระบุปัญหาแล้วก็โต้แย้งกับความเชื่อที่ไร้เหตุผลและในขั้นยุติการปรึกษาค่ะจะดำเนินการเมื่อผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยค่ะสามารถใช้กระบวนการโต้แย้งตามแนวคิดทฤษฎีนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้โดยตลอดกระบวนการนะคะผู้ให้บริการปรึกษาจะใช้โมเดล ABC เพื่อระบุเหตุการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นความของบุคคลที่มีต่อเหตุการณ์ผลที่ตามมาแล้วก็จะชวนโต้แย้งกับความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อที่มีเหตุผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมสำหรับตัวอย่างการสนทนาของตามแนวทฤษฎีนี้นะคะปรายเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มาพบผู้ให้บริการปรึกษาต่อเนื่องเป็นสัปดา

0: เป็นครั้งที่สองด้วยความไม่สบายใจเกี่ยวกับเหตุการณ์สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งผู้ให้บริการปรึกษาก็จะใช้โมเดล ABC ในการดำเนินการให้บริการปรึกษาโดยเริ่มจากการระบุเหตุการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นหรือตัว A นะคะจากนั้นก็จะระบุความเชื่อของปลายที่มีต่อเหตุการณ์ก็คือ belief หรือตัว B แล้วก็ระบุสิ่งผลที่ตามมาทางอารมณ์และพฤติกรรมซึ่งก็คือ consequence หรือตัว C จากนั้นจะชวนปลายได้โต้แย้งกับความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลนะคะและแทนที่ความเชื่อเหล่านั้นด้วยความเชื่อที่มีเหตุผลแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ความรู้สึกใหม่และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรมตามมาเชิญรับชมค่ะ
1: โอเคครับสวัสดีครับปลายสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดินทางมายากไหมวันนี
2: ้สบายสบายอยู่ค่ะ
1: รถติดป่ะฮะรถติดนอก
2: ไม่ค่อยติดค่ะวันนี
1: ้นั่งสบายสบายนะครับมาอย่างไรขับรถมาเองหรือว่านั่งแกร็บอะไรมา
2: วันนี้นั่งเป็นแกร็บแท็กซี่ค่ะ
1: โอเคของพี่นี่ขับรถมาก็เจอผ่านรถติดเหมือนกันเนาะวันนี้ดีใจที่ได้เจอครับดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะคราวก่อนที่เราคุยกันนะครับเราคุยเรื่องเกี่ยวกับ ABC โมเดลเราพอจำได้ไหมว่า ABC คืออะไร
2: พอจำได้ค่ะ
1: เนาะ A มันคือสถานการณ์ถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: activating ไอตัวสถานการณ์ขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วก็ตัว B ก็คือตัว belief หรือความเชื่อของเราแล้วก็ตัว C คือ consequence ที่เป็นผลที่ตามมา
2: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์มุมมองที่เราเชื่อต่อสถานการณ์นั้นเรามันจะทำมาสนมันนำมาสู่การความรู้สึกต่างๆอาจจะเป็นสถานการณ์อาจจะเป็นความรู้สึกก็อาจจะเป็นความคิดหรือเป็นพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เราตอบสนองต่อสิ่งนั้นเนาะอันนี้ก็เราทบทวนกันสั้นๆสักนิดนึงนะครับได้ลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตเป็นยังไงบ้างครับยากไหมยากไหมในการเอาไปใช้เรารู้ทันมันไหม
2: อาจจะไม่แน่ใจค่ะว่าใช้แบบได้คล่องไหมแต่ก็พยายามใช้อยู่ค่ะแต่ว่าอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีเหตุการณ์ที่ทำให้ปลายรู้สึกแย่ๆอยู่เหมือนกัน
1: โอเคครับตรงนี้น่าสนใจบางทีเหตุการณ์แย่ๆตรงนี้อาจจะทำให้เราได้เรียนรู้ ABC ซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าไอ้ ABC โมเดลคืออะไรเนาะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปลายคืออะไรครับก็ฟังดูเหมือนกับมันมีความรู้สึกแย่ๆอยู่เหมือนกันมันน่าจะสำคัญเหมือนกันเนาะ
2: ค่ะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะปลายมีสัมมนาโครงงานวิทยานิพนธ์แล้วเหมือนทุกคนก็ต้องมานำเสนอเนื้อหาหรือว่าหัวข้อไงค่ะอย่างตัวปลายเองก็ต้องนำเสนอแต่ว่าเหมือนตอนอาจารย์เขาถามมาหรือว่าตอนนำเสนอค่ะปลายรู้สึกว่าปลายไม่สามารถที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้
1: ที่นำเสนอให้ไม่สามารถนำเสนอให้เข้าใจได้คือเราตื่นเต้นหรือมันคือเรารู้สึกเราไม่ได้แม่นทฤษฎีมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
2: มันคือเหมือนทุกอย่างมันมวนอยู่ในหัวเรารู้นะคะว่าเราอ่านอะไรมา1 2 3แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เราพยายามที่จะสื่อได้อะค่ะแบบมันก็ยังเป็นก้อน
1: แล้วฟังดูเหมือนกับตอนนำเสนอน่าจะตื่นเต้นด้วยหรือเกรงด้วยมั้ยแล้วยิ่งพอเห็นว่าตัวเองแบบเรียกอะไรนะเราพูดได้ไม่ดีเท่าไหร
2: ่
1: มันยิ่งแบบไปกันใหญ่เลยป่ะ
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นเหตุการณ์หน้าห้องเป็นยังไงครับ
2: เหตุการณ์หน้าห้องมันก็จะเป็นโทนแบบว่าทุกคนเขาก็นำเสนอกัน
1: ก็มีเพื่อนๆเราที่นำเสนอไปก่อนนะ
2: ใช่ค่ะแต่ก็เหมือนคนที่นำเสนอก่อนเราค่ะเขาทำได้ดีกันหมดเลยแต่เหมือนมาพอถึงเราปุ๊บกับกลายเป็นว่าโอเคอาจารย์ก็ถามแบบได้ไหมหรือไม่ได้แล้วเราเองก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอธิบายให้เพื่อนฟังให้อาจารย์ฟังไม่ได้
1: จะถามเป็นจุดๆว่าตรงนี้คืออะไรให้ตอบเพิ่มอย่างนี
2: ้ค่ะ
1: แล้วปรากฏว่าเราเหมือนแบงค์ตรงนั้นซึ่งตรงนั้นเรายังไงต่อครับพอตอบไม่ได้ปุ๊บ
2: ตอนที่ไปแบบตอบคำถามไม่ได้เรารู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราโง่อะแบบเหมือนไม่รู้ว่าเราควรจะอยู่ตรงนี้ไหมควรเรียนสาขานี้จริงไหมทั้งที่เหมือนเพื่อนที่เข้ามาด้วยกันเขาก็ดูไปได้ไวแต่ก็รู้สึกว่าเราทำไม่ได้เหมือนคนอื่น
1: เราทำไม่ได้เหมือนคนอื่นเนาะตรงนี้มันน่าจะทำให้ปลายรู้สึกเสียความมั่นใจเยอะเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: มันดูขนาดถึงที่บอกว่าแบบหรือเราไม่ควรอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่แค่สะดุดว่าแบบเอ้ยฉันทำได้ไม่ดีแล้วฉันจะพยายามเพิ่มแต่ไม่ใช่เนาะมันกลายเป็นว่าปลายรู้สึกถึงขนาดว่าฉันอาจจะแบบไม่เหมาะหรือเปล่าเราอยู่ตรงนี้แป๊บนึงเนาะปลายเห็นอะไรในความเป็น ABC โมเดลในเหตุการณ์นี้บ้างครับ
2: ก็ปลายเจอเหตุการณ์ที่ปลายตอบคำถามไม่ได้อธิบายไม่ได้
1: เป็นเหตุการณ์ที่เราต้องนำเสนอเนาะแล้วกลายเป็นว่าเรานำเสนอรู้สึกได้นำเสนอได้ไม่ดีเท่าไหร่จากที่เรามองครับนั่นคือ A
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมแล้วยังไงต่อครับ
2: แล้วปลายก็คิดว่าตัวเองโง่

0: บไม่ควรอยู่ตรงนี
1: ้ซึ่งอันนี้คือตัว B ถูกไหมครับการที่เรามองว่าถ้าฉันนำเสนอไม่ได้ฉันเชื่อว่าการนำเสนอไม่ได้คือคนโง่เท่านั้นแหละหรือคนที่ไม่มีศักยภาพพี่ใช้คำนี้ตรงไหมฮะเหมือนเราแบบไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ความสามารถเราไม่เก่งเลยเราดีไม่พออะไรเงี้ยเนาะแล้วพอปลายเชื่อว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วมันนำมาสู่ตัว C สิ่งที่มันตามมาหลังจากที่ปลายมองเหตุการณ์นี้ด้วยวิธีมองด้วยความเชื่อเนี้ยครับมันนำมาสู่ตัว C คือ
0: ท้อค่ะ
1: ท
0: ้อแท้ไม่อยากทำอะไรเลยใช
1: ่
0: จนตอนนี้ก็ไม่ไปเรียนค่ะแบบมันรู้สึกว่าไม่มีแรงแล้ว
1: เออเนาะมันรู้สึกก็แบบไม่อยากไปเรียนต่อแล้วเนาะทีนี้มันก็เป็น ABC ที่เราเห็นแต่เราจะเปลี่ยนความเชื่อตรงนี้ยังไงเนาะให้เรารู้สึกว่ามีแรงจะไปต่อเพราะว่าฟังดูเหมือนงานวิจัยตรงนี้ครับก็มีความสำคัญกับปลายเหมือนกันทีนี้อยากจะลองชวนให้ปลายมองนี้ครับว่างานวิจัยหรือโครงร่างอันนี้ครับมันเป็นครั้งแรกของปลายในการได้เรียนรู้ทฤษฎีนี้โครงร่างนี้หรือมันคือปลายได้ผ่านสิ่งนี้มาแล้วหลายๆครั้งสำหรับปลายแล้วเล่มนี้มันคือเล่มแรกหรือมันคือผ่านมากี่เล่มแล้วฮะ
0: เป็นเล่มแรกของปลายค่ะ
1: เล่มแรกเลยเนาะฟังดูเหมือนจริงๆเราก็ยังขาดประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำวิจัยหรือแม้กระทั่งการนำเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยด้วยซ้ำจริงๆเราก็ชอบศึกษาพวกนี้ไหมฮะหรือจริงๆแล้วสิ่งนี้มันแปลกใหม่มากปกติเราไม่ได้ทำกัน
0: มันแปลกใหม่มาก
1: มันแปลกมากเนาะเนาะในขณะเดียวกันที่อาจารย์ที่อยู่ในห้องนี้ครับเขาอาจจะผ่านเล่มพวกนี้มาเป็นอาจจะเป็นร้อยเล่
0: ม
1: สมมติถ้าลองนึกภาพว่านักศึกษาในร่วมรุ่นของเราอาจจะแบบ10คนต่อรุ่น20คนต่อรุ่นถ้าอาจารย์สอนมามากกว่า5ปีคิดว่าอาจารย์น่าจะผ่านมากี่เล่มละเป็นร้อยเนาะใช่ไหมครับทีนี้ปลายมองว่าตัวเองเป็นคนโง่จริงๆเรียนรู้ไม่ได้หรือปลายคิดว่าถ้าปลายมีเวลากับมันมากกว่านี้และปลายเป็นนักศึกษาที่กำลังพยายามเรียนรู้สิ่งนี้ปลายจะดีขึ้นได้ไหมครับ
0: ค่ะก็คิดว่าคงดีขึ้นได
1: ้ซึ่งตรงนี้ที่เราคุยกันมันคือการเข้าไปดูเรื่องเกี่ยวกับ belief หรือความเชื่อของเราต่อเหตุการณ์การที่ปลายเชื่อว่าเราดีไม่พอที่จะเรียนรู้มันก็เหมือนส่งผลให้ปลายรู้สึกท้อแท้แล้วคิดว่าจะถอดใจไม่ทำดีกว่าถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเรามีความเชื่อว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้ใช่แหละเราอาจจะรู้สึกเฟลเราอาจจะรู้สึกผิดหวังแต่จริงๆแล้วเรามีความเชื่อมั่นลึกๆว่าเราสามารถเรียนรู้สิ่งนี้ได้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในฐานะนักศึกษาหรือแม้กระทั่งในฐานะนักวิจัยคนหนึ่งที่กำลังจะพยายามทำหัวข้อวิจัยที่มีความสำคัญบางอย่าง ถ้าเรามองแบบนี้คิดว่าปลายผลที่ตามมาในเรื่องเชิงอารมณ์หรือความรู้สึกนะครับลายจะเป็นยังไงต่อถ้าเกิดเรามองว่าเราเรียนรู้ได
0: ้ก็คือถ้าวางความคิดที่แบบลายเหตุผลที่บอกว่าตัวเองโง่เป็นอีกมุมหนึ่งที
1: ่เราเรียนรู้ได้
0: ว่าเราเรียนรู้ได้ก็รู้สึกว่าเราสามารถเติบโตได้ค่ะมันทำให้เราเปิดใจมากขึ้นไม่ได้จมกับความรู้สึกเหล่านี้
1: ใช่ครับเพราะความเชื่อชุดแรกที่มันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันเป็นการเหมือนการปิดประตูเลยว่าฉันไม่มีความสามารถหรอก
0: ม
1: ันคือการปิดประตูไปเลยเนา
0: ะ
1: แต่พอเราเปลี่ยนความเชื่อมาอีกแบบหนึ่งว่าจริงๆแล้วตัวเราใช่แหละเราอาจจะยังไม่ได้เก่งพอแต่เรายังคงสามารถเรียนรู้ได้ตรงนี้มันเป็นเหมือนการเปิดประตูให้เราสามารถไปต่อได้แล้วมันจะทำให้เรามีกำลังใจในการไปต่อให้รู้สึกว่าตอนนี้เฟลหรือรู้สึกท้อแท้ก็ตามนะแต่อย่างน้อยมันมีความเชื่อมั่นบางอย่างซึ่งมาจากความเชื่อว่าตัวเองไม่ได้แบบเป็นคนเรียนรู้ไม่ได
0: ้
1: ก็อยากเป็นกำลังใจให้ปลายเพราะว่าการทำวิจัยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็แม้กระทั่งพี่เองก็ผ่านการวิจัยพวกนี้มาไม่ง่ายเนาะก็อยากเป็นกำลังใจให้กับปลาย
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดได้ผลยังไงเนาะก็มาเล่าให้ฟังได้นะครับ
0: ได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับโชคดีนะครับ
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
2: สวัสดีนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบปรับความคิดค่ะทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบปรับความคิดหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า cognitive therapy ซึ่งเราจะใช้ตัวย่อว่า CT กันนะคะทฤษฎีนี้เริ่มโดยแอรอนเทมคินเบกนะคะจิตแพทย์ชาวอเมริกันจากประสบการณ์ในช่วงวัยเด็กค่ะที่เบกสามารถเอาชนะความยากลำบากจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและมันดาที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทำให้เบกเนี่ยค่ะได้ฝึกฝนการใช้เหตุผลที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตค่ะ ค่ะประกอบกับการมีโอกาสได้ฝึกฝนด้านจิตวิเคราะห์และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอาการซึมเศร้าทำให้เบคค้นพบนะคะว่าปัญหาของบุคคลเนี่ยเกิดจากการประมวลผลข้อมูลทางความคิดแล้วก็การกล่าวโทษตนเองการคาดการณ์สิ่งต่างๆในเชิงลบที่เกินความเป็นจริงทั้งนี้เบคยังได้รับมุมมองความคิดจากนักปรัชญาชาวกรีกแล้วก็สมัยโรมด้วยนะคะนำมาสู่ความเชื่อของทฤษฎีนี้ค่ะว่าวิธีการที่คนรู้สึกและกระทำขึ้นอยู่กับวิธีการที่พวกเขารับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะแนวคิดสำคัญของทฤษฎีนี้นะคะเชื่อว่าปัญหาทางอารมณ์ของบุคคลเนี่ยค่ะเกิดจากการรู้คิดที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงโดยการสร้างการอ้างอิงแบบผิดๆจากข้อมูลที่ไม่เพียงพอไม่ถูกต้องแล้วก็บั่นทอนตัวเองนะคะจาก

0: บริการปรึกษาเห็นถึงความสัมพันธ์ของความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมรวมทั้งพิจารณาหลักฐานต่างๆที่สนับสนุนหรือต่อต้านความคิดอัตโนมัติเชิงลบที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาเกิดความรู้สึกเกิดพฤติกรรมแล้วก็เกิดความคิดเชิงบวกมากขึ้นค่ะสำหรับกระบวนการดำเนินการให้บริการปรึกษาตามแนวคิดทฤษฎีแบบปรับความคิดแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงต้นนะคะจะเน้นการกำหนดหัวข้อตรวจสอบอารมณ์ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแล้วก็มีการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อในการให้การปรึกษาสำหรับช่วงกลางนะคะก็จะเน้นการระบุปัญหาและตั้งเป้าหมายให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการคิดอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหามีการสอนทักษะแล้วก็การติดตามผลและช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดนะคะก็จะเน้นการสรุปข้อมูลการทบทวนการบ้านและก็การให้ผลสรุปค่ะตลอดระยะเวลาของการดำเนินการให้บริการปรึกษาก็จะมีการประเมินปัญหาและการรู้คิดของผู้รับบริการปรึกษามีการใช้เทคนิคที่หลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับปัญหาแล้วก็เป้าหมายเฉพาะของการให้บริการปรึกษาแต่ละครั้งค่ะตัวอย่างของการให้บริการปรึกษาตามทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบปรับความคิดนะคะกรณีศึกษาก็คือปลายมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับแฟนซึ่งเธอรับรู้ว่าเขาดูห่างเหินแล้วก็ปฏิเสธที่จะใช้เวลาร่วมกันทำให้ปลายรู้สึกเศร้าใจผู้ให้บริการปรึกษาก็จะใช้การตรวจสอบอารมณ์และตั้งความคำถามกับความคิดอัตโนมัติที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกที่ปลายมีต่อเหตุการณ์แล้วก็จะช่วยให้ปลายเนี่ยค่ะได้พิจารณาหลักฐานที่สนับสนุนหรือต่อต้านความคิดอัตโนมัติที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงรวมทั้งพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเชิญรับชมค่ะ
1: โอเคครับสวัสดีครับปลาย
2: สวัสดีค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับวันนี
2: ้มาด้วยความรู้สึกเชิงลบนิดนึงค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นครับเพราะจากที่แล้วเขาที่เราคุยกันเนาะปลายก็ออกมายิ้มแย้มแจ่มใสจากที่เราคุยแต่ไม่แน่ใจว่าช่วงที่ผ่านมาปลายผ่านอะไรมาบ้างเนาะถึงทำให้แบบมาถึงอยู่ในจุดนี้ครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ
2: ช่วงนี้รู้สึกมีอารมณ์น้อยใจแล้วก็เศร้าค่ะประมาณนึง
1: เศร้าจากอะไรครับเราไปโดนอะไรมาถึงรู้สึกเศร้า
2: ก็ถ้าให้เราเลยก็คือเรื่องความสัมพันธ์ค่ะ
1: ครับความสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวหรือแฟนหรือใครนะครับ
2: แฟนค่ะ
1: กับแฟนโอเคกับแฟนเราอายุเท่ากันไหม
2: พอๆกันค่ะ
1: พอๆกัน
2: อายุกัน
1: ครับแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงนะมาถึงแบบไปน้อยใจเขาได้ฮะเขาหรือเขาทำอะไรอ่ะ
2: คือเหมือนช่วงก่อนหน้าเนี้ยค่ะที่เป็นวันหยุดยาวคือหนูกับแฟนอ่ะก็เหมือนมีแผนว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันแต่เหมือนพอถึงวันนะคะเขาก็แบบไม่สะดวกแล้วก็เหมือนแบบก็ไปทำงานเลยก็ร้อนรนออกไปโดยที่แบบโอเคไม่ได้คุยกัน
1: มันเลยกลายเป็นว่าเหมือนเราตกลงนัดกันเนาะแล้วตัวปลายเองก็มีความแบบคาดหวังอะว่าเราเฮ้ยมันแบบมันหยุดทั้งทีอะแล้วแบบเราต่างคนต่างเรียนต่างทำงานอะไรกันมายุ่งเนาะเราก็เฝ้าหวังว่าไอ้วันหยุดนี้แหละจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้เวลาด้วยกันแต่กลายเป็นว่าพอเราตั้งตารอเอ้าไม่เป็นตามที่สัญญาไม่เป็นตามที่คุยกันไว
2: ้
1: เขากลายเป็นว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็กลายเป็นแบบเหมือนเขาก็ไปโดยที่เรารู้สึกเราไม่เข้าใจอะ
2: ค่ะ
1: พี่เข้าใจเหตุการณ์อย่างนี้ถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะ
1: เออแล้วมันเป็นยังไงต่อพอแบบแฟนไปปุ๊บแล้วปลายทำยังไงกับเรื่องนี้ต่อ
2: ร้องไห้ค่ะนั่งร้องไห้กับตัวเองแบบคือเหมือนเราก็ไม่รู้ว่าเออทำไมอยู่ดีๆเขาถึงแบบเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยคือถ้าสำหรับปลายก็มองว่าโอเคก่อนหน้านี้เรามีอะไรแล้วก็แบบไปไหนไปกันแต่อยู่ดีๆตอนนี้เขาก็แบบอ่ะไปเลยไม่บอกกันเนี่ยค่ะเราก็แบบเสียใจหน่อยใจ
1: ซึ่งเราก็เสียใจเนาะแล้วเรื่องนี้มันเป็นการที่แบบทำให้ปลายรู้สึกว่าเขาแบบไม่สนใจเราเราคิดว่าเราดีไม่พอสำหรับเขาหรือเราไม่สำคัญหรือเปล่ามันเราคิดยังไงอ่ะ
2: หนูรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาอาจจะเปลี่ยนไปหรือแบบไม่รักเราแล้วเหมือนเดิมเ
1: น
2: ี่ยค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เราตีความว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับทีนี้ได้มีโอกาสคุยกับแฟนหรือยังนะเรื่องนี้ว่าแบบเราแบบฉันรู้สึกเหมือนฉันดีไม่พอฉันแบบเธอไม่รักฉันแล้วอันนี้มันสิ่งที่เราคิดอยู่กับตัวเองหรือยังไม่ได้คุยกับเขาอะฮะ
2: ค่ะคิดอยู่กับตัวเองแล้วยังไม่ได้
1: ยังไม่ได้คุยเนาะยังไม่ได้คุยมันเลยกลายเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นอะเหมือนกับเรายังไม่ได้เช็คเรายังไม่ได้ตรวจสอบว่าตกลงแล้วเป็นเพราะเราเรียกว่าไม่น่ารักกับเขาเหมือนเดิ
2: ม
1: เขาไม่ได้เห็นเราเป็นที่รักเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่เรารู้

0: เหมือนคิดไปแล้วว่าแบบเราต้องไม่เป็นที่รักแน่ๆเลยเป็นอย่างนั้นไหม
1: ค่ะเป็น
0: แบบแล้วอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจยังไม่ได้ไปเช็คตรงนี้ครับคุยเพราะแบบมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรที่ทำให้เราตัดสินใจว่ายังไม่ไปคุยอะ
1: ยังไม่ได้มีช่วงว่างตรงกันด้วยค่ะคือก่อนหน้านี้ก็ไม่แค่ไม่กี่วันใช่ค่ะแล้วก็ทำให้ยังไม่ได้มีแกลบว่างคุยกันเพราะเราก็ทำงานเขาก็ทำงาน
0: กลายเป็นต่างคนต่างทำงานไม่ได้ว่างเนาะมันมีความรู้สึกอย่างนี้ด้วยไหมว่าจริงๆลึกๆฉันก็อยากให้เธอรู้ใจอ่ะฉันงอนอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: แกต้องเข้ามาสิอย่างเงี้ย
1: อย่างน้อยก็แบบเขาไม่รู้ตัวเลยเหรอว่า
0: ฉันโกรธอยู่นะแล้วแบบเราสัญญาไว้ด้วยแล้วมันเป็นสัญญาที่เราต่างก็แบบตกลงร่วมกันงี้ป่ะ
1: ค่ะ
0: มีไหมเส้นระวังแพลนทริปคิดว่าน่าจะมีนะแบบแพลนทริปว่าเราน่าจะไปตรงไหนกันอะไรเง
1: ี้ยใช่ก็จริงมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโอเคชัดเจนว่าจะต้องไปนะแต่เราก็คือเหมือนคุยกันคร่าวๆว่าเฮ้ยวันหยุดนี้ไปเที่ยวกัน
0: เหมือนตกลงคร่าวๆ
1: ตกลงไว้คร่าว
0: ๆไม่ถึงขนาดแพลนแต่ว่ารู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์เนี้ยต้องเกิดขึ้นช่วงนี้แล้วเราก็งอนรู้สึกงอนอย่างงี้ป่ะ
1: เราไม่ค่อยแสดงออกว่างอนแต่ในความรู้สึกเราคือเราน้อยใจกับตัวเองเราจะไม่ค่อยแสดงออกกับเขาแต่เราชอบเก็บมารู้สึกกับตัวเอง
0: แล้วเขาก็ยังไม่ได้เข้ามาหาเราเท่าไหร่ด้วยป่ะแล้วพอไม่เข้าหาปั๊บมันก็เหมือนยิ่งคอนเฟิร์มหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าแบบเที่ยวแกก็เทฉันแล้วพอฉันงอนมีท่าทีไม่คุยด้วยแกก็ยังดูไม่ได้ใจ
1: ใช่ไหมไม่ใส่ใจกัน
0: มันยิ่งดูคอนเฟิร์มพวกนี้ยิ่งไปอีกเนาะทีนี้อยากถามนิดนึงครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแฟนเราดูมีพฤติกรรมแบบนี้เรื่อยๆไหมที่แบบว่าเดี๋ยวเทเราเดี๋ยวไม่สนใจตลอดหรือจริงๆแล้วตัวเขาเป็นแค่ช่วงเนี้ยแต่ช่วงอื่นเขาไม่ได้เป็นสำหรับตัวปลายมองว่าเขาเป็นอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วแหละที่ชอบเทหรือจริงที่ผ่านมาที่คบกันมาเนี่ยครับเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้คบมากี่ปีแล้วนะ
1: คบมา2ปีกว่า
0: จาก2ปีที่มีประสบการณ์กับเขามาครับเรารู้สึกว่าเขาเป็นยังไงระหว่างเป็นแค่ช่วงนี้กับเขาเป็นอย่างนี้แหละตลอด
1: อาจจะแค่ช่วงนี้ค่ะ
0: มันแค่ช่วงนี้ฟังดูเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกับที่ผ่านมาเนาะสำหรับตัวปลายเองที่อยู่ใกล้ชิดเขาอะครับคิดว่าช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรอมันถึงทำให้ตัวเขาแบบเหมือนเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนึงอะ
1: คือ
0: เขาทำงานอะไรนะครับจะถามก่อน
1: เขาทำงานเป็นแบบว่าเหมือนนักแสดงหรือแบบว่าคนทำงานหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเปลี่ยนงานมาณตรงนี้ด้วยคือเหมือนก่อนหน้านี้เขาก็แบบทำงานในพาร์ทอื่นมาก่อนแล้วเหมือนตอนนี้ได้โอกาสมาในการที่แบบโอเคทำงานหน้ากล้องมากขึ้นใช่
0: ซึ่งธรรมชาติงานนักแสดงเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าอย่างพี่เองพี่จะเคยได้ยินว่างานนักแสดงจะไม่ค่อยเป็นเวลาแล้วเวลาออกกองทีคือบางทีข้ามวันข้ามคืนนอนไม่พอไม่แน่ใจว่าของแฟนปลายเจอแบบเหตุการณ์นี้ในการทำงานไหม
1: เท่าที่สังเกตก็มีค่ะก็คือเหมือนแบบอยู่ดีๆเพื่อนในกองก็โทรมาว่าแบบมีซีนเสียนะอยากให้ชวนแบบมาซ่อมเลย
0: ต้องมาซ่อมซีนต้องมาถ่าย
1: ใช่ใช่ค่ะต้องทำใหม่นะตอนนี้เลยไม่งั้นแสงไม่ทันเดี๋ยวหมดนู่นนี่ซีนหมดเนี่ยค่ะ
0: ซึ่งพี่เข้าใจถูกไหมว่าตั้งแต่เขาเปลี่ยนงานมาเป็นนักแสดงตรงนี้ครับชีวิตดูเขาเปลี่ยนไปด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วเราวิธีการปฏิบัติตัวของเขากับเราหรือแม้กระทั่งในความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเราที่เป็นแฟนเนี่ยครับมันดูเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาฟังดูเหมือนถ้าเราเทียบกันตามเส้นเวลาไทม์ไลน์เนี่ยเนาะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เขาเริ่มเปลี่ยนงานบริบทไม่เหมือนเดิมอย่างนี้แสดงว่าก่อนที่เขาจะเปลี่ยนงานนะครับเขาอยู่กับเรายังไงอ่ะ
1: ก็เหมือนแบบกินมื้อเย็นด้วยกันค่ะแบบส่วนใหญ่ก็กินข้าวด้วยกันบ่อยแต่ว่าพอเปลี่ยนงานปุ๊บก็มีเวลาว่างไม่ตรงกันใช่แล้วก็อย่างนัดล่าสุดก็เหมือนแบบเราก็ไม่สามารถที่จะไปพร้อมกันได้เพราะเวลาว่างเราไม่ตรงกันแล้วเนี่ยค่ะ
0: ฟังดูเหมือนกับว่าตัวเขาที่แบบมีการวางตัวกับเราเปลี่ยนไปอาจจะมีการให้เวลากับเราน้อยลงมันเหมือนกับมันอาจจะไม่สามารถตีความได้ว่าเพราะเขารักเราน้อยลงแต่เหมือนกับมันดูมีเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามาแทรกและทำให้เขาจะต้องจัดการอะไรบางอย่างกับเหตุการณ์ที่เป็นการงานเขาอะไม่แน่ใจว่าตรงนี้ปลายมองยังไงครับ
1: ค่ะคือปลายก็พึ่งนึกได้มันก็สามารถมองอีกมุมหนึ่งได้ว่างานเขาเปลี่ยนแล้วก็มันก็คงจะเอฟเฟกต์ให้เขาตัดสินใจหรือว่าแบบมีพาร์ทของการกระทำบางอย่างที่เปลี่ยนไปได้คือเราก็มองแต่มุมที่เราคุ้นชินว่าโอเคปกติเราจะได้ไปนะ
0: ซึ่งที่ผ่านมามันเป็นเหตุการณ์ที่คอนเฟิร์มว่าเรายังมีคุณค่าสำหรับเขาเนาะถูกไหม
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็มีความสุขดีกับการที่เขาแบ่งเวลาให้เรามากินข้าวเจอเราทุกเย็นได้แต่กลายเป็นว่าตั้งแต่เขาเริ่มเปลี่ยนงานมาทำงานนี้มันเหมือนทุกอย่างมันเปลี่ยนบริบทไปเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: เราก็อดเผลอน้อยใจไม่ได้เพราะว่าเราเคยได้เวลาจู่ๆเวลาเราหายไปอย่างเงี้ยครับทีนี้ตัวเขาที่ต้องทำงานนี้ครับทำไมเขาถึงเลือกทำงานนี้จริงๆเขาจะแบบเปลี่ยนงานก็ได้นะเขาแบบเอ้ยผมไปหางานอื่นก็ได้ทำไมเขาถึงต้องทำงานนี้
1: ความชอบของเขาแหละค่ะคือเขาวางตั้งต้นมาอยู่แล้วว่าเขาว่าชอบงานประมาณนี้ใช่ค่ะก็เหมือนเขาก็คอยบอกมาตลอดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีโอกาสเขาก็แบบก็คงทำมันอย่างเต็มที่
0: ครับแล้วการทำงานนี้มันมีเป้าหมายที่เกี่ยวกับชีวิตคู่หรือว่าครอบครัวเราเองด้วยไหมฮะหรือเพื่อเงินหรืออะไรเงี้ย
1: จริงๆก็ด้วยค่ะเขาก็เคยคุยว่าแบบเหมือนมันก็เป็นขั้นหนึ่งในการที่ทำให้เขามีความมั่นคงได้ทั้งแบบหลายๆด้านแล้วก็เขาก็แบบอยากดูแลทั้งเราแล้วก็ครอบครัว
0: ฟังดูเหมือนกับว่าการทำงานของเขามันมีเราในนั้นด้วยเนาะเขาไม่ได้ทำงานแค่เพื่อแบบใช้เงินให้ตัวเองอะแต่เหมือนกับฟังดูการทำงานของเขาเขาอยากจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อจะแบบมีเป้าหมายส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรา
1: ค่ะ
0: แต่ว่าแล้วก็เนื้องานนะครับเท่าที่ฟังดูเหมือนเนื้องานเนื้องานมีความต้องการให้ตัวเขาอยู่ตรงนั้นแล้วตารางงานมันค่อนข้างจะวุ่นวายซึ่งตรงนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้สะท้อนนะว่าตัวเราไม่ได้สำคัญเพราะฟังดูตะกี้เหมือนกับการทำงานของเขามันมีเราเป็นเป้าหมายในการทำงานของเขาด้วย
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ตรงนี้ปลายคิดยังไงครับ
1: ก็จริงๆก็เหมือนรู้สึกดีขึ้นค่ะคือเราอาจจะมองข้ามผ่านนี้ไปว่าจริงๆเขาก็ทำไปเพื่อความสัมพันธ์ของเราแต่ในบริบทที่เปลี่ยนไป
0: ครับซึ่งตรงนี้มันเป็นการคุยของเราโดยที่แฟนเราไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เนาะเพราะงั้นพี่เลยคิดว่าจะดีมากครับถ้าเกิดปลายมีโอกาสได้ลองแบบชวนแฟนคุยเรื่องนี้ดูว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาบ้างบางทีแฟนของเราอาจจะกำลังรอให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้เราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเขาทั้งหมดเนาะแล้วมันอาจจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าจะคอนเฟิร์มหรือว่าอาจจะแบบคล้ายๆยิ่งทำให้สิ่งที่เราคุยกันวันนี้ชัดเจนขึ้นก็ได้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าตัวเขามีความจำเป็นบางอย่างที่เขาจะต้องทำงานตัวเนื้องานก็มีความยากบางอย่างที่เขาต้องบริหารเวลาแต่ขนาดเดียวกันตัวเขาไม่ได้ลืมนะว่าเส้นทางชีวิตเขาเนี่ยครับก็มีปลายอยู่ในนั้นนะอันนี้ก็อยากจะชวนให้ปลายลองมีโอกาสได้เรียกว่าทดสอบสิ่งที่เราคุยกันว่าแบบมันเป็นตามนี้ไหมนะครับแล้วถ้าเกิดได้ผลยังไงก็มาอัปเดตกันได้เน
1: า
0: ะ
1: นะคะก็หลังนี้ก็คงหาช่วงเวลาคุยกับเขาแล้วก็ยังไงจะกลับมาอัปเดตนะคะ
0: ได้ครับพี่เอาใจช่วยนะครับทุกอย่างรับลื่น
1: วันนี้สบายใจขึ้นมากเลยขอบคุณค่ะ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมพัฒน์สมิตานนท์นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องประเภทการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ครับตอนการวิจัยเชิงพรรณนาครับสำหรับการวิจัยเชิงพรรณนานั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นประเภทหนึ่งของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับที่เราจะให้ความสําคัญและเราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับสําหรับการวิจัยเชิงพรรณนานั้นอาจจะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะหรือ3การวิจัยสำคัญเริ่มตั้งแต่การวิจัยเชิงสำรวจนะครับการวิจัยแบบย้อนรอยและการวิจัยเชิงพัฒนาการนะครับซึ่งทั้ง3ประเภทนี้ก็เราถือว่าจัดอยู่ในประเภทของการวิจัยเชิงพรรณนาซึ่งเป็นการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับประเด็นสำคัญคือความหมายของการวิจัยเชิงพรรณนาครับการวิจัยเชิงพรรณนานั้นหมายถึงการวิจัยตามธรรมชาตินะครับหรือการวิจัยที่ไม่ใช้การทดลองโดยเป็นการศึกษาตัวแปรในสภาพที่เป็นอยู่จริงหมายความว่าไม่มีการปรับแต่งไม่มีการสร้างตัวแปรขึ้นมาแต่เราศึกษาตัวแปรในสภาพที่มีอยู่จริงครับเพื่อที่จะบรรยายตลอดจนเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เราศึกษานะครับโดยสรุปง่ายๆก็คือว่าการวิจัยเชิงพรรณนานั้นนะครับเป็นการวิจัยตามธรรมชาติตามสิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับตามสภาพความเป็นจริงเพื่อเราที่จะสามารถอธิบายพรรณนาถึงความสัมพันธ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนั้นได้ครับเรามาพูดคุยกันเรื่องของลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนานั้นสามารถแบ่งได้ออกได้หลายประการครับเราจะมาพูดคุยกันแต่ละข้อกันแล้วกันนะครับสำหรับลักษณะสำคัญประการแรกของการวิจัยเชิงพรรณนานั้นนะครับก็จะต้องเป็นการวิจัยที่ไม่ใช้การทดลองการทดลองนั้นจะต้องมีการกำหนดตัวแปรต้องมีการกำหนดลักษณะต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆตลอดจนสภาพของตัวแปรเพราะฉะนั้นลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนาประการแรกครับก็คือการวิจัยที่ไม่การทดลองครับประเด็นที่2ที่เราพูดถึงลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับคือเป็นการวิจัยที่ศึกษาตัวแปรที่เกิดขึ้นนะครับหรือที่มีอยู่ก่อนการศึกษาหมายความว่าสอดรับกับประเภทแรกนะครับเราไม่ได้มีการเตรียมไว้ก่อนไม่ได้มีการจัดหรือว่าเซตไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการศึกษาตัวแปรที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อนปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วลักษณะสำคัญประการที่3ครับเป็นตัวแปรตามธรรมชาติที่ไม่สามารถจะดำเนินการหรือว่าจัดทำหรือว่าทำในรูปแบบของการทดลองได้นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นความสำคัญก็คือว่ามันต้องเป็นตัวแปรที่อยู่ทั่วไปเป็นตัวของมันเองเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ตัวแปรเหล่านี้นะครับไม่สามารถที่จะจัดทำคือจัดเซตติ้งหรือนำไปสู่การทำรูปแบบของการทดลองหรือในห้องทดลองได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะสำคัญประการนึงนะครับประการต่อมาลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าจะต้องมีการตั้งสมมติฐานครับสมมติฐานคือการคาดเดาอย่างมีหลักการหรือการคาดเดาอย่างเป็นระบบนั่นเองเพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงพรรณนาลักษณะสำคัญประการหนึ่งก็คือต้องมีการตั้งสมมติฐานซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า hypothesis นะครับก็จะต้องมีการตั้งสมมติฐานหรือต้องมีการคาดเดาไปนะครับว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับสำหรับลักษณะสำคัญประการต่อมาของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับก็คือต้องมีการสืบเสาะความรู้เชิงประจักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อันนี้เนี่ยจะเป็นหลักพื้นฐานของการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวิจัยทางสายสังคมศาสตร์แล้วก็ทางสายวิทยาศาสตร์คือจะต้องมีการกระบวนการในการค้นหาข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์หมายความว่าต้องมีหลักฐานให้เห็นอย่างชัดเจนไม่ได้เป็นการคาดเดาไม่ได้เป็นการคาดคะเนแต่หลักฐานนั้นจะต้องเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นำไปสู่ความรู้ซึ่งต้องคิดอย่างเป็นระบบดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบนะครับในการที่จะสืบเสาะหาข้อเท็จจริงเหล่านั้นนะครับประเด็นต่อมานะครับที่เป็นเรื่องของลักษณะสำคัญก็คือว่าจะต้องเป็นการค้นหานะครับข้อเท็จจริงว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นปรากฏการเหล่านั้นนะครับหรือตัวแปรหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรอย่างนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วนอกจากเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วจะต้องดูว่ามีความถี่ในการเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับนะครับแล้วก็ดูว่าตัวแปรนั้นน่ะมันมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางใดมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่เขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันหรือว่าไปในทิศทางบวกหรือทิศทางลบอันนี้ก็เป็นลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับและประการสุดท้ายครับถ้าพูดเรื่องของลักษณะความสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนาก็คือมีการควบคุมผลของตัวแปรที่ไม่ต้องการนะครับในการศึกษาหลังจากที่เก็บข้อมูลแล้วโดยใช้วิธีการทางสถิตินะครับหมายความว่าเราควบคุมผลของตัวแปรนั้นเนี่ยโดยที่จะต้องไม่ต้องมีการทำอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องมีการควบคุมแต่ควบคุมผลให้เกิดขึ้นโดยใช้วิธีการวิเคราะห์นะครับทางสถิติเข้ามานะครับ
สำหรับขั้นตอนของการวิจัยเชิงพัฒนานั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น6ขั้นตอนใหญ่ๆครับเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหาการวิจัยนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนขั้นพื้นฐานในการทำวิจัยนะครับและนำมาสู่การกำหนดกรอบประชากรนะครับแล้วก็ออกแบบในการสุ่มตัวอย่างหรือสุ่มกลุ่มประชากรนะครับจากนั้นก็มีการพัฒนาเครื่องมือตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็หลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลครับข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนะครับจากกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างเขานี่แหละครับเอามาวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนั้นก็นำไปสู่การแปรผลสรุปผลและก็อภิปรายผลครับอันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆของการวิจัยเชิงพัฒนานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการวิจัยเชิงพัฒนาอาจจะแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับอย่างที่เราพูดคุยกันในช่วงแรกแล้วนะครับก็คือการวิจัยเชิงสำรวจครับซึ่งการวิจัยเชิงสำรวจเป็นการวิจัยที่ใช้กันมากในทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับเพื่อที่จะค้นหาข้อเท็จจริงของเรื่องราวหรือปรากฏการณ์ต่างๆนอกจากนี้แล้วประเภทที่2คือการวิจัยย้อนรอยครับซึ่งจะเป็นการศึกษาที่ย้อนกลับไปหาสาเหตุที่มีอยู่ก่อนตามธรรมชาติว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นบ้างและประเภทที่3ของการวิจัยเชิงนะครับคือการวิจัยเชิงพัฒนาการครับซึ่งแบ่งได้ออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆนะครับคือการศึกษาระยะยาวการศึกษาภาคตัดขวางการศึกษาแนวโน้มหรือการศึกษาเชิงทำนายนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของประเภทการวิจัยเชิงพัฒนานะครับโดยสรุปการวิจัยเชิงพัฒนานั้นคือการวิจัยตามปรากฏการณ์หรือตัวแปรตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นครับโดยเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือทำการทดลองมันได้แล้วก็แบ่งได้ออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมพัฒน์สมิตานนท์นะครับตอนนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจครับการวิจัยเชิงสำรวจนั้นนะครับความหมายลักษณะกว้างๆของมันนะครับหรือเราใช้คำว่า survey research นะครับจะเป็นการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับสภาพการและความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือปรากฏการณ์ต่างๆในสภาพที่มันเป็นอยู่ในขณะที่ทำการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกลักษณะของการดำเนินการอย่างนี้ว่าเป็นการวิจัยเชิงสำรวจนะครับเราจะหาข้อเท็จจริงนะตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามสิ่งที่มีอยู่จริงในขณะนั้นในขณะที่เราจะดำเนินการสำรวจนะครับนี่คือการวิจัยเชิงสำรวจนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจหรือว่า survey research เนี่ยนะครับอาจจะเป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมดโดยตรงหรือว่าเป็นการสำรวจประชากรก็ได้นะบางครั้งเราจะเห็นออกมาในรูปของการศึกษาสัมมโนประชากรหรือ population census ก็คือเป็นการสำรวจจากประชากรทุกคนนะครับที่มีอยู่นะครับอาจจะเรียกว่าสัมมโนประชากรเนี่ยเป็นการสำรวจทั้งประเทศหมายความว่าเราต้องการข้อมูลระดับครัวเรือนเป็นรายบุคคลเลยเพื่อจะเอามาใช้ในการสำรวจหรือหาข้อเท็จจริงเหล่านั้นนะครับหรือเราอาจจะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างก็ได้ครับซึ่งการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเราจะเรียกว่าการสำรวจตัวอย่างหรือว่า sample survey นะครับหมายความว่าเราจะต้องเลือกกลุ่มซึ่งมาเป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้จะต้องมีลักษณะสำคัญคือเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมดซึ่งวิธีการสุ่มตัวอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็มีวิธีการทางสถิติมากมายที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นจะต้องเป็นตัวแทนหรือสามารถตอบโจทย์หรือตอบแทนให้กับกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่นั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงสำรวจอาจจะทำได้ทั้งดูประชากรทั้งหมดหรือว่าดูกลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกมาก็ได้นะครับตัวอย่างในการวิจัยเชิงสำรวจนะครับเช่นการศึกษาพฤติกรรมประชาชนผู้ใช้บริการในยุค 4.0 นะครับจะเห็นว่าหัวข้อเนี่ยเป็นหัวข้อที่กว้างมากเมื่อเราดูตัวอย่างจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาพฤติกรรมของประชาชนหมายความว่าเราศึกษาจากประชาชนหรือประชากรทั้งหมดนะครับที่มาเป็นผู้ใช้บริการนะครับในยุค 4.0 เพราะนั้นการวิจัยเชิงสำรวจในลักษณะนี้เมื่อเราเห็นหัวข้อแบบนี้เราก็แสดงว่าเป็นการสำรวจจากประชากรทั้งหมดศึกษาในเรื่องอะไรในเรื่องของการที่เป็นผู้ใช้บริการในยุค 4.0 ว่ามีอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาหรือการวิจัยเชิงสำรวจนั้นก็คือเป็นการดูภาพรวมดูปรากฏการณ์ทั้งหมดจากกลุ่มทั้งหมดนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูครับแยกย่อยลงมาดูในรายละเอียดแต่ละเรื่องนะครับตั้งแต่ขั้นตอนของการวิจัยนะครับซึ่งถ้าเราดูเราสามารถแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกได้เป็น7ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกคือเรื่องของการวางแผนการวางแผนเนี่ยนะครับเริ่มแต่การวางแผนในการระบุปัญหาในเชิงวิจัยนะครับกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนะครับตลอดจนศึกษานะครับวรรณคดีหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ลอดจนออกแบบการวิจัยอยู่ในขั้นตอนแรกของการวางแผนขั้นต่อมาคือการพัฒนาแผนการสุ่มตัวอย่างนะครับทีนี้แปลว่าเราไม่ใช้ประชากรทั้งหมดเราใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างก็ต้องมีการวางกรอบประชากรระบุประชากรที่เราต้องการจะใช้เป็นกลุ่มย่อยๆนะครับจากนั้นก็ออกแบบการสุ่มตลอดจนนำไปสู่การสุ่มตัวอย่างนี่คือขั้นตอนที่2นะครับขั้นต่อมาคือการวางแผนและเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูลนี่จะเริ่มตั้งแต่การตั้งข้อคำถามนะครับเลือกเครื่องมือในการวัดคำถามเหล่านั้นเตรียมการวิเคราะห์ตลอดจนทดลองใช้เครื่องมือที่เราจะใช้เก็บข้อมูลเนี่ยแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพได้ขั้นต่อมาเมื่อเรามีเครื่องมือแล้วนำไปสู่การเก็บข้อมูลครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ผู้เก็บข้อมูลเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจต้องอาจจะต้องพาไปอบรมเพื่อให้รู้ว่าการเก็บข้อมูลนั้นทำได้ลักษณะไหนบ้างจากนั้นก็นำไปสู่การวางแผนเพื่อที่จะวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ตัวข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับมันเริ่มตั้งแต่การกำหนดนะหรือการวัดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลว่าเราจะใช้ข้อมูลแบบไหนถึงจะเหมาะในลักษณะข้อมูลที่เราได้มาข้อมูลที่เราได้มานั้นอาจจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นลักษณะของข้อมูลก็นำไปสู่การวางแผนในการวิเคราะห์แล้วก็การประมวลผลข้อมูลด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเมื่อเราได้ตัวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเนี่ยก็นำไปสู่การเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเทคนิคซึ่งตัวนี้แหละครับวิธีการเราก็ต้องรู้ว่าข้อมูลแต่ละประเภทนั้นต้องใช้เทคนิควิธีการอย่างไรในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเมื่อเรามีการเตรียมวางแผนแล้วก็นำมาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลจริงการวิเคราะห์ข้อมูลจริงเนี่ยนะครับทำได้หลายรูปแบบมากบางประเภทจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสมัยรูปทางสถิติหรือบางครั้งใช้วิเคราะห์ในการเขาเรียกการวิเคราะห์เนื้อหาหรือ content analysis แล้วแต่รูปแบบประเภทของการวิจัยนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำไปสู่การสังเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การแปลความหมายจากข้อมูลต่างๆจากการวิเคราะห์นั้นการสังเคราะห์เนี่ยครับต่างจากการวิเคราะห์ครับการวิเคราะห์ข้อมูลคือการที่เราแยกส่วนต่างๆที่เราได้เจอนะครับที่เราได้ค้นพบจากข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยครับออกเป็นส่วนๆเป็นเรื่องๆหรือเป็นประเด็นนะครับส่วนการสังเคราะห์เราก็เอาประเด็นย่อยๆอยู่นั้นเอามาประกบร่างกันใหม่เอามารวบรวมกันใหม่จนได้สิ่งใหม่ๆขึ้นมาหรือได้ข้อค้นพบใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่6นั่นเองส่วนขั้นตอนสุดท้ายครับเมื่อผ่านการวางแผนนะครับพัฒนาหรือว่าวางแผนการเก็บกลุ่มตัวอย่างแล้วเตรียมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนะครับวางแผนในการวิเคราะห์ประมวลผลนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็นำมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการสรุปผลและรายงานผลนั่นเองนะครับพอนี้หลักๆนี่คือ7ขั้นตอนของการวิจัยเชิงสำรวจครับทีนี้การวิจัยเชิงสำรวจนั้นก็มีข้อจำกัดครับที่เราจะต้องบอกว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างนะครับเพราะนั้นการวิจัยเชิงสำรวจจึงมีข้อจำกัดกว้างๆนะครับอยู่ประมาณ3ข้อใหญ่ๆนะครับเริ่มแต่ว่าเราสามารถได้เห็นภาพกว้างในการศึกษาแต่จะไม่ลงลึกไปในรายละเอียดนะครับถ้าเราไปดูจริงๆเราเห็นว่าการสำรวจจากประชากรทั้งหมดนั้นอาจจะทำให้เห็นภาพรวมแต่เราไม่เห็นเจาะลึกไปในรายบุคคลหรือรายกลุ่มว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนอกจากนี้แล้วการวิจัยเชิงสำรวจเนื่องจากเป็นเขาเรียกการวิจัยที่กว้างมากเพราะนั้นก็อาจต้องใช้เวลาและงบประมาณมากเช่นเดียวกันในการเก็บข้อมูลหรือการสรุปข้อมูลนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามีการสุ่มตัวอย่างปัญหาหนึ่งที่อาจจะเกิดก็คืออาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับโดยภาพรวมนะครับการวิจัยเชิงสำรวจคือการวิจัยในภาพกว้างนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นโดยมีขั้นตอนอยู่7ขั้นตอนโดยประมาณครับและนี่คือเรื่องของการวิจัย

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมพัฒน์สมิทอานนท์นะครับสำหรับตอนนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการวิจัยแบบย้อนรอยครับการวิจัยแบบย้อนรอยนั้นถ้าโดยความหมายของมันแล้วนะครับเป็นการวิจัยที่เริ่มศึกษาจากการสังเกตนะครับจากผลย้อนไปหาเหตุนั่นคือเป็นการวิจัยย้อนจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับจากเราดูผลก่อนแล้วก็ไปหาสาเหตุของมันว่าเกิดขึ้นได้เพราะอย่างไรนะครับลักษณะของการวิจัยแบบย้อนรอยเนี่ยจะเป็นลักษณะในทิศทางที่ตรงข้ามกับการวิจัยเชิงทดลองเพราะการวิจัยเชิงทดลองเนี่ยเราจะทำปัจจุบันเพื่อดูต่อไปว่าเมื่อเราทดลองสิ่งต่างแล้วเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะการวิจัยแบบย้อนรอยจึงค่อนข้างที่จะสวนทางกับการวิจัยเชิงทดลองนะครับซึ่งจะเริ่มจากการจัดทำตัวแปรแล้วก็ค่อยหาเหตุของมันนะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยแบบย้อนรอยเนี่ยนะครับจะใช้เพื่อต้องการดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างนะครับในเชิงสาเหตุและผลนะครับแต่เราจะไม่สามารถนำตัวแปรเหตุผลเนี่ยมาเคลียร์ตัวแปรสารนั้นเอามาจัดลำดับก่อนหลังได้นะครับเพราะนั้นเราจะดูจากปัจจุบันและย้อนไปในอดีต

นี่คือการวิจัยแบบย้อนรอยนะครับสำหรับการวิจัยแบบย้อนรอยนั้นเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างให้ได้เห็นภาพอยู่ประมาณ2ลักษณะนะครับอย่างแรกถ้าเรามาดูเรื่องของการวิจัยแบบวิทยาศาสตร์หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สมมุติว่าเราต้องการจะศึกษาว่าประวัติการผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยมีผลต่อการเป็นมะเร็งปอดหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งนะครับจะแบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดอยู่2กลุ่มนะครับแล้วเราก็มาศึกษาย้อนกลับไปว่าผู้ป่วยเหล่านั้นเนี่ยนะครับนะมีการมีประวัติพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือไม่หรือว่าไม่ได้สูบจากนั้นก็สรุปผลเพื่อจะได้ดูสาเหตุว่าการสูบบุหรี่การเป็นมะเร็งปอดเนี่ยมันเนี่ยมันเกิดจากการสูบบุหรี่ในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่ถ้าดูเรื่องของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับเราอาจจะดูเรื่องของผลจากองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์มากดูว่าองค์กรเหล่านั้นเนี่ยมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างไรได้บ้างนะครับลักษณะก็เป็นแบบเดียวกันครับถ้าเราจะต้องการศึกษาย้อนรอยก็คือว่าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับดูผลก่อนว่าหน่วยงานไหนองค์กรไหนองค์การไหนนะครับมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมากและน้อยหลังจากนั้นศึกษาย้อนกลับไปว่าหน่วยงานเหล่านั้นองค์กรเหล่านั้นเนี่ยมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้มากน้อยขนาดไหนเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าศึกษาผลในปัจจุบันก่อนและนำไปสู่เหตุที่เกิดขึ้นข้างหน้ากันละกันนะครับประเภทของการวิจัยแบบย้อนรอยครับการวิจัยแบบย้อนรอยนั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็นหลายประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งจะพูดถึงคือการศึกษาแบบย้อนหลังนะครับหรือว่า retrospective studies นะครับเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเหตุในอดีตอย่างไรบ้างเช่นเราต้องการจะดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการนำหลักธรรมภิบาลมาใช้ผลสัมฤทธิ์ในองค์การภาครัฐที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่ามันเริ่มจากปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปในอดีตว่าที่เข้ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับองค์กรประสบความสำเร็จได้เป็นเพราะนำหลักธรรมภิบาลมาใช้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือการศึกษาแบบย้อนหลังนะครับประเภทต่อมาครับหรือประเภทที่2นะครับเป็นการศึกษาแบบเชิงรุกครับเป็นการศึกษาเชิงรุกซึ่งหมายถึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ต้องใช้การติดตามผลนะครับหมายความว่าเมื่อศึกษาแล้วไม่หยุดแค่นั้นนะครับจะต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้อะไรเพื่อให้ได้คำตอบว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นน่ะมันจะส่งผลไปในอนาคตอย่างไรบ้างอันนี้คือศึกษาจากจุดที่เราเรียนอยู่มองไปในอนาคตข้างหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งการศึกษาแบบนี้เรียกว่าการศึกษาเชิงรุกตัวอย่างของการศึกษาแบบเชิงรุกเช่นนะครับการศึกษาประสิทธิผลของการนำนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัตินะครับหมายความว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีสวัสดิการนี้แต่เมื่อมีการประกาศใช้นโยบายสวัสดิการแห่งรัฐดูซิว่าผลข้างหน้านั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลจากการใช้นโยบายเนี้ยไปในอนาคตเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้คือการศึกษาจากสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับเพื่อจะดูว่าในอนาคตเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับประเภทที่3ของการวิจัยแบบย้อนรอยครับเป็นการศึกษาแบบผสมครับหมายความว่าเรานำแบบย้อนหลังกับแบบเชิงรุกเอามาผสมผสานกันเป็นการศึกษาวิจัยที่เราจะเห็นลักษณะของการติดตามผลโดยดูข้อมูลในปัจจุบันและตามผลไปในอนาคตตลอดจนมองย้อนกลับไปในอดีตด้วยว่าไอ้ข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตนั้นนำมาสู่ปัจจุบันได้อย่างไรแล้วปัจจุบันนั้นจะนำไปสู่อนาคตได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือลักษณะของการวิจัยแบบผสมซึ่งเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างแบบย้อนรอยนะครับกับเชิงรุกเอามารวมกันซึ่งแบบนี้จะเห็นภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการหรือว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือประเภทที่3ของการวิจัยแบบย้อนรอยนะครับตัวอย่างที่ยกให้เห็นเนี่ยครับก็คือการศึกษาการนำนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัติเริ่มต้นจากการศึกษาว่าคนยากจนที่มีอยู่แล้วนั้นเป็นอย่างไรบ้างและดูผลซิว่าเมื่อคนยากจนเหล่านั้นเนี่ยได้รับนโยบายนี้นำไปปฏิบัติแน่นอนคตเกิดอะไรขึ้นบ้างใน1ปีหรือ2ปีข้างหน้าแล้วแต่เราจะกำหนดระยะเวลานะครับขั้นตอนของการวิจัยนั้นแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหาหรือคำถามวิจัยนะครับเมื่อระบุปัญหาแล้วก็นำไปสู่การตั้งสมมติฐานหรือการคาดเดาอย่างมีหลักการนะครับและเมื่อตั้งสมมติฐานแล้วก็นำไปสู่การดำเนินการวิจัยซึ่งลักษณะการวิจัยแบบย้อนรอยเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเราจะมี2กลุ่มเพื่อเปรียบเทียบครับว่าผลที่เกิดขึ้นกลุ่มที่แตกต่างกันมีอย่างไรบ้างจากนั้นเมื่อเราดำเนินการวิจัยแล้วก็นำไปสู่การสรุปผลอภิปรายผลตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและนำไปสู่การนำเสนอหรือเขียนรายงานงานวิจัยในที่สุดอันนี้คือขั้นตอนของการวิจัยแบบย้อนรอยนะครับสำหรับข้อจำกัดครับสำหรับข้อจำกัดของการวิจัยแบบย้อนรอยนั้นอาจจะแบ่งได้หลักๆอยู่3ประการใหญ่ๆนะครับเริ่มแต่ประการที่1นะครับการวิจัยแบบย้อนรอยนะบางครั้งเนี่ยไม่มีการจัดกระทำกับตัวแปรหมายความว่าปล่อยตัวแปรให้มันเป็นลักษณะของมันเป็นนะครับให้มันเป็นไปเรื่อยๆไม่มีการไปกำหนดไม่มีการควบคุมไม่มีการหาอะไรไปสอดแทรกนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้คื
เรียกว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีการไปยุ่งกับตัวแปรนั่นเองนะครับข้อจำกัดข้อที่2นะครับเนื่องจากการศึกษาแบบย่อยรอยนั้นเราดูในกลุ่มใหญ่ๆบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อไม่มีการสุ่มนะครับทำให้การสรุปอ้างอิงผลเนี่ยมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าแบบทดลองการที่ไม่มีการสุ่มเพราะบางทีเราเอาประชากรทั้งหมดหรือเอาประชากรที่มีอยู่นะครับข้อดีของการสุ่มคือว่าเราให้เห็นความเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรเหล่านั้นกับของกลุ่มตัวอย่างนั้นกับกลุ่มประชากรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการศึกษาแบบย้อนรอยไม่มีการสุ่มนะก็ทำให้บางทีผลการศึกษาที่ปรากฏเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนหรืออาจจะไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงได้นะครับและข้อสุดท้ายคือเมื่อเราไม่มีการจัดกระทำกับตัวแปรไม่มีการสุ่มก็จะนำไปสู่การแปลผลวิจัยที่ผิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยแบบย้อนรอยนะครับเป็นการวิจัยที่ดูในปัจจุบันย้อนรอยไปในอดีตหรือถ้าทำในเชิงรุกคือการดูจากอดีตเพื่อนำไปสู่อนาคตได้ด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้คือภาพรวมของการวิจัยย้อนรอยครับ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมพัฒน์สมิตานนท์นะครับสำหรับตอนนี้เราจะพูดเรื่องของการวิจัยเชิงพัฒนาการครับสำหรับการวิจัยเชิงพัฒนาการนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์อยู่2ลักษณะครับอย่างแรกคือเป็นเรื่องของการบรรยายความสัมพันธ์ในปัจจุบันระหว่างตัวแปรต่างๆในสภาพที่เรากำหนดได้นะครับอันที่2คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของความสัมพันธ์นั้นๆเนี่ยในระยะเวลาที่ผ่านไปว่าเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงการวิจัยเชิงพัฒนาการก็คือมอง2ลักษณะนะครับคือบรรยายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตามสถานการณ์ตามสภาพการที่เรากำหนดไว้แล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดูความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านั้นในระยะเวลาเมื่อผ่านไปเรื่อยๆก็คือถ้าดูตัวความหมายของมันนะครับพัฒนาการคือมีการขยับไปเรื่อยๆนั่นคือเราดูแต่ละช่วงแต่ละระยะเวลานั่นเองนะครับนี่คือการวิจัยเชิงพัฒนาการนะครับสำหรับประเภทของการวิจัยเชิงพัฒนาการนะครับสามารถแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับเราจะมาดูกันในแต่ละประเภทนะครับประเภทแรกของการวิจัยเชิงพัฒนาการเป็นการวิจัยเรียกว่าการศึกษาระยะยาวหมายความว่าเราดูจากระยะปัจจุบันเนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรเป็นการศึกษาระยะยาวเป็นงานศึกษาที่เราจะต้องติดตามครับติดตามกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดิมๆนะครับโดยใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยนะครับทีละ3ปีทุกๆ3ปีทุกๆ3ปี5ปีก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นงานศึกษาโดยเราจะศึกษากลุ่มเดิมนะครับหรือดูพัฒนาการของกลุ่มที่มันเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มเนี้ยเมื่อระยะเวลาช่วงหนึ่งปีหนึ่งสองปีเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นนะครับเช่นเราต้องการที่จะศึกษาเรื่องของผลกระทบของการนำนโยบายไปใช้เมื่อวันนโยบายเนี้ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วในปีแรกเป็นอย่างไรในปีที่2เป็นอย่างไรปีที่3ปีที่4ปีที่5เป็นอย่างไรผลการใช้นโยบายแบบนี้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการศึกษานี้เป็นการศึกษาระยะยาวก็จริงครับแต่จุดสำคัญจริงๆคือเราจะศึกษากลุ่มเดิมเท่านั้นเราจะติดตามกลุ่มเดิมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการศึกษาประเภทแรกของการวิจัยเชิงพัฒนาการคือการศึกษาระยะยาวครับประเภทที่2ประเภทต่อมาที่เราจะพูดถึงคือการศึกษาภาคตัดขวางนะครับสำหรับการศึกษาภาคตัดขวางเนี่ยเป็นการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลหรือการรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียวนะครับซึ่งจะต่างกับอันแรกอย่างแรกเนี่ยการศึกษาระยะยาวเราจะดูกลุ่มเดียวกันต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นการศึกษาภาคตัดขวางนั้นเราจะดูแค่ครั้งเดียวนะครับเลือกระยะเวลามา1ระยะเวลานะครับเหมือนเราขีดเส้นไทม์ไลน์นะครับเราเลือกเจาะจงจะศึกษาปีนี้ปีพ.ศ.นี้เดือนนี้วันนี้ช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเราจะเลือกการศึกษาเพียงครั้งเดียวเช่นในปัจจุบันสมมุตินะครับในอนาคตจะมีการทำแผนยุทธศาสตร์20ปีเราต้องการจะรู้เลยว่าตอนนี้คนคิดอย่างไรบ้างกับแผนยุทธศาสตร์20ปีนะครับเราจะดูในช่วงเดียวจะไม่มีการติดตามต่อไปเพราะอะไรครับเพราะไม่มีการประกาศแผนแล้วเนี่ยเราดูไม่ได้แล้วว่าคนจะรู้สึกอย่างไรนี่คือการศึกษาภาคตัดขวางนะครับประเภทที่3ครับคือการศึกษาแนวโน้มหรือการศึกษาเชิงทำนายการศึกษาแนวโน้มหรือเชิงทำนายก็บอกในตัวของมันเองอยู่แล้วว่าเราศึกษาแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะเราสามารถทำนายคาดเดาคาดคะเนได้หรือไม่ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการศึกษาดูจากข้างหลังจนถึงปัจจุบันเพื่อทำนายอนาคตนะครับเราดูที่มาที่ไปก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็หยุดที่ตรงนี้เราก็เรียกว่าอธิบายว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเช่นการศึกษาแนวโน้มของหนี้ภาคครัวเรือนจากการกำหนดนโยบายการคลังเพราะที่ผ่านมาเราเห็นนะครับว่ามันเกิดประเด็นอะไรขึ้นบ้างเกิดหนี้ครัวเรือนอะไรขึ้นบ้างไล่มาจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วเราก็มองว่าถ้ายังคงดำเนินการแบบนี้ต่อไปในอนาคตหนี้ครัวเรือนจะเป็นอย่างไรได้บ้างดังนั้นลักษณะที่3เนี่ยเป็นการศึกษาถึงแนวโน้มครับแนวโน้มของปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยศึกษาจากอดีตล่ามไปถึงปัจจุบันและเพื่อที่จะทำนายหรือพยากรณ์ไปเพื่ออะไรครับเพื่อเดี๋ยวจะกำหนดนโยบายกำหนดแผนเพื่อจะรองรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับอันนี้คือประเภทที่3ของการวิจัยเชิงพัฒนาการนะครับขั้นตอนของการวิจัยเชิงพัฒนาการครับขั้นตอนของการวิจัยเชิงพัฒนาการนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆนะครับเหมือนการวิจัยเชิงสำรวจนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น6ขั้นใหญ่ๆแต่สำหรับการวิจัยเชิงพัฒนาการนี้เราจะเน้นสำคัญในกรณีของการที่เราจะกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้นะครับว่ากลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นกลุ่มไหนการเก็บข้อมูลต้องเป็นการเก็บลักษณะแบบใดโดยจะอธิบายในแต่ละประเภทนะครับประเภทที่1ครับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาระยะยาวลักษณะของประเภทนี้นะครับขั้นตอนการวิจัยเราจะเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องเป็นกลุ่มเดิมแต่ถูกวัดเป็นระยะเพื่อดูพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลามันเปลี่ยนไปนะครับเช่นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรในการนำเทคโนโลยี 4.0 มาใช้สมมุตินะฮะเราก็จะดูว่ากลุ่มเนี้ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างปีต่อไปเขาเป็นยังไงบ้างปีต่อไปเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือการศึกษาแบบเขาเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาระยะยาวนะครับ
กลุ่มต่อมาหรือขั้นตอนต่อมาในการวิจัยถ้าเราพูดนาถึงกลุ่มตัวอย่างนะครับคือการศึกษาในภาคตัดขวางครับภาคตัดขวางอย่างที่ได้อธิบายไปในเบื้องต้นนะครับว่าคือการเลือกศึกษาแบบจุดเดียวครั้งเดียวเว้นระยะเวลาเดียวในการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อศึกษาแล้วอาจจะศึกษาได้หลายจุดนะครับนะอาจจะหลายกลุ่มหลายจุดก็ได้แต่เลือกทีละจุดทีละจุดทีละจุดมาซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันก็ได้หรือไม่ได้ต่อเนื่องกันก็ได้แต่เราศึกษาว่าเลือกว่ากลุ่มที่ถูกวัดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นอันนี้คือคำสำคัญที่อาจจะต้องจำไว้นะครับว่าการศึกษาแบบตัดนั้นคือเหมือนเราตัดนะครับตัดปั๊บตรงไหนเราก็เลือกตรงนั้นเลยนะครับในการวิเคราะห์ผลนะครับส่วนสุดท้ายนะครับคือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเรื่องของแนวโน้มครับการศึกษาแบบแนวโน้มนั้นจะเป็นลักษณะเดียวกับการศึกษาระยะยาวคือเราจะศึกษากลุ่มเดิมๆนะครับกลุ่มเดิมๆเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องไปในอนาคตเราจะดูว่ากลุ่มเนี้ยที่ผ่านมาอดีตเป็นอย่างไรบ้างไล่เรียงมาจนถึงปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นก็ดูว่าไอ้ที่ผ่านมาน่ะเป็นอะไรบ้างจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็นำไปสู่การคาดเดาไปในอนาคตว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปกลุ่มนี้จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่เราจะพูดถึงกลุ่มตัวอย่างนั่นเองนะครับทีนี้ข้อจำกัดครับข้อจำกัดของการวิจัยแบบพัฒนาการนั้นอาจจะแบ่งออกตามประเภทใหญ่ๆที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเริ่มแต่การศึกษาที่ทำในระยะยาวเนี่ยบางครั้งเนี่ยกลุ่มประชากรมันสูญหายไปครับปีนี้ยังคงตอบอยู่ปีต่อไปเริ่มหายไปแล้วย้ายถิ่นฐานหายไปไหนหรือมีการเสียชีวิตเราก็ติดตามไปไม่ได้สำหรับการศึกษาแบบตัดขวางข้อจำกัดคือใช้ระยะเวลาสั้นกว่าก็จริงแต่ยุ่งยากในการสุ่มตัวอย่างครับเพราะนั้นจะใช้การสุ่มอย่างแบบหลายกลุ่มทีนี้เมื่อใช้หลายกลุ่มก็มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการที่เราใช้หลายกลุ่มหรือว่าเราใช้การเรียกข้อมูลระหว่างกลุ่มนะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันจะเป็นข้อจำกัดทำให้เกิดประสิทธิภาพน้อยกว่าการศึกษาระยะยาวนะครับข้อจำกัดสุดท้ายนะครับคือการที่เราต้องวัดซ้ำหลายๆครั้งเนี่ยบางทีทำให้กลุ่มเป้าหมายนั้นเขาเรียกว่าเกิดความเบื่อหน่ายจนไม่อยากจะตอบคำถามครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมนะครับการวิจัยเชิงพัฒนาหรือเชิงพัฒนาการเนี่ยนะครับก็สามารถแบ่งได้เป็น3เรื่องใหญ่ๆตั้งแต่การวิจัยศึกษาระยะยาวการวิจัยตัดขวางและการศึกษาถึงแนวโน้มนั่นเองครับขอบคุณครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

่อไปก็จะเป็นตอนที่2นะครับจะพูดถึงการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลครับในเรื่องนี้นะครับเราจะใช้โมดูลตัวหนึ่งเรียกว่า Pandas นะครับซึ่งเป็นที่นิยมนะครับนะโดยการที่เราจะต้องเอาข้อมูลขึ้นมาก่อนก็คือเป็นการโหลดหรือว่าอ่านข้อมูลขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นพอเอาข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องจัดการก็คือว่านะครับเราต้องสามารถนะครับนะสไลด์ข้อมูลได้นะครับแล้วก็อินเด็กซ์ข้อมูลได้อย่างที่บอกแล้วก็สามารถทำความสะอาดข้อมูลได้ความหมายคือข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับอาจจะมีขาดไปบ้างนะครับนะข้อมูลอาจจะนะครับมีค่าที่มันนะไม่คาดคิดนะครับอย่างเช่นว่าค่าที่ไม่ควรจะติดลบมันดันติดลบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับค่าที่นะครับมันควรจะไม่ถึง10มันดันเกิน10ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเอาค่าพวกนี้นะครับจัดการกับค่าพวกนี้ก่อนแล้วจึงค่อยไปประมวลผลหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลไม่งั้นถ้าเกิดว่าเอาค่าเหล่านี้เข้าไปด้วยเนี่ยวิเคราะห์ก็คือจบเลยครับนะก็คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คืออาจจะผิดพลาดได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือมีการสรุปแล้วก็เลือกกลุ่มข้อมูลตรงนี้เป็นการกรุ๊ปปิ้งนะครับเวลาเราเลือกข้อมูลประเภทไหนมาแสดงบางทีเลือกตามเงื่อนไขอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปได้ถูกไหมครับต่อไปตัวแรกก่อนนะครับก็คือว่าเราจะดูพื้นฐานของ Pandas ก่อนนะครับไอ้ตัว Pandas เนี่ยตัวมันเนี่ยให้มองอย่างงี้ครับ Pandas หน้าที่มันก็คือเป็นตัวจัดการนะครับจัดการนะครับข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ Data Frameนะ data frame ความหมายก็คือถ้าเกิดว่าให้มองนะครับมันก็จะมีแถวคอลัมน์นะให้เรามองภาพคือ Excel เลยครับ Excel นั่นแหละคือตัวนั้นแหละก็เรียกว่าเป็น data frame โอเคนะครับแล้วเราใช้ tool นะครับชื่อว่า Pandas นะครับมาจัดการตัวนี้นะครับการจัดการของมันไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงนะครับไม่ว่าจะการเป็นการดูว่าข้อมูลแต่ละส่วนมีอะไรบ้างนะครับนะไปทำยังไงกับข้อมูลที่มันหายไปนะครับไปทำยังไงกับข้อมูลที่นะครับมันไม่ได้หายหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดอยู่นะครับหรือต้องการจะกลับจับกลุ่มของข้อมูลนะครับอย่างเช่นว่าให้เรียงนะครับตามชื่อประเทศนะครับจากมากไปน้อยหรือจากตัวอักษรนะครับจาก A ไปถึง Z นะครับหรือเรียงอายุนะครับจากมากไปน้อยหรือหาอายุที่มันมากกว่า30เป็นต้นไปอย่างเงี้ยครับนี่คือเป็นหน้าที่ของ Pandas เลย Pandas เนี่ยนะครับนะคือขาดไม่ได้ใครเรียนพวกตัว Machine Learning นะครับหรือออกมาทางการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับPandas นี่คือต้องรู้เลยไม่รู้ไม่ได้นะครับต่อไปนะครับตัวแรกเลยนะครับเมื่อเราต้องการจะใช้ Pandas ตัวแรกที่มันจะเป็นข้อมูลนะครับที่เอามาวิเคราะห์ใน Pandas ก็มี2ตัวคือ Series ครับและก็ Data Frameนะ data frame ก็คือ excel โอเคไหมครับมีแถวและคอลัมน์ส่วน series มันก็คือ excel เหมือนกันแต่มีแค่คอลัมน์เดียวเรามองนะตัวเนี้ย series นะครับมีแค่คอลัมน์เดียวแต่ถ้าเกิดเป็น data frame เนี่ยคือการเอา series มารวมๆกันความหมายก็คือว่ามีมากกว่า1คอลัมน์นั่นเองโอเคไหมครับสุดท้ายเรามาจบที่ไหนครับเรามาจบที่ data frame นะครับโอเคไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาโฟกัสที่ data frame เท่านั้นโอเคนะครับนะฉะนั้นต่อไปนะครับจะนี่คือเป็นส่วนของการสร้างซีรีส์สร้างยังไงนะครับโอเคไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็สร้างจากลิสต์ปกตินี่แหละนะแล้วก็ใช้ฟังก์ชันชื่อว่าซีรีส์เห็นไหมครับแปลงนะครับจากลิสต์ปกติลิสต์ปกติมีอะไรครับเห็นไหมครับมันมีแถวเดียวเห็นไหมครับมีแถวเดียวเราเรียกมันว่าเวกเตอร์นะแถวเดียวฉะนั้นเนี่ยเราแปลงไอ้ตัวนี้นะครับไปเป็นซีรีส์นะครับซีรีส์ทำไมต้องแปลงเป็นซีรีส์เพราะว่าการที่เราแปลงเป็นซีรีส์เนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยครับมันจะพอแปลงร่างไปเป็นซีรีส์เนี่ยตัวซีรีส์เองเนี่ยมันมีทูลนะครับที่มาทำงานกับซีรีส์เนี่ยเยอะมากเลยนะครับฉะนั้นเหมือนกับต้องการจะแปลงไปอีกฟอร์มหนึ่งนะครับนะเพื่อจะให้เข้ากับนะสิ่งที่ทูลมันมีอยู่โอเคไหมครับนะมันทำให้ง่ายๆต่อการที่เราจะประมวลผลแค่นั้นเองนะครับนะวิธีการก็คืออย่างที่บอกนะครับนะมันมีวิธีการแปลงนะครับโดยใช้ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นนะครับคือเข้ามาเนี่ยเป็นลิสต์เมื่อกี้เห็นไหมครับเป็นลิสต์หรือเข้ามาเป็นดิกชันนารีเห็นไหมครับมันก็สามารถแปลงเป็นซีรีส์ได้โอเคไหมครับดิกชันนารีลืมนะครับมีคีย์กับแวลูโอเคไหมครับนะครับแล้วใช้ฟังก์ชันซีรีส์นะครับต่อไปนะครับ data frame นะเมื่อกี้ซีรีส์ไปแล้ว data frame เนี่ยนะครับหลักการส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าคือเนื่องจากมันมีคอลัมน์หลายๆคอลัมน์ถูกไหมครับและแต่ละคอลัมน์นะครับหนามันก็จะมีแถวหลายแถวฉะนั้นอย่างเช่นว่าเนมเห็นไหมครับเรามอง

ให้มองอย่างนี้นะให้มองเป็น Excel แล้วกัน Excel เรามีชื่อคอลัมน์ว่าอะไรครับเก็บชื่อถูกไหมครับเก็บชื่อนะคอลัมน์ที่1เก็บชื่อคอลัมน์ที่2เก็บอะไรครับเก็บอายุคอลัมน์ที่3เก็บซิตี้นะเห็นไหมครับแถวที่1ของชื่อเห็นไหมครับมันมี3คนด้วยกันมี3แถวนะนะชื่อมี3คนเห็นไหมครับมีอลิสมีบ๊อบนะครับแล้วก็มีชาลีนะครับอายุก็เหมือนกันนะครับบ๊อบเนี่ยนะครับอายุ25นะโทษทีอลิสอายุ25นะบ๊อบอายุ30นะครับแล้วก็ชาลีเนี่ยอายุ35นะบ๊อบนะครับเกิดที่ซานฟรานซิสโกนะส่วนอลิสนะครับเกิดที่นิวยอร์กนะแล้วก็ไอตัวชาลีก็ลอสแองเจลิสนะครับเห็นไหมครับนะมองเป็นภาพ Excel นะโอเคไหมครับนะจากนั้นนะครับนี่คือเป็นข้อมูลที่เข้ามาเราจะแปลงจากข้อมูลตัวนี้ครับไปเป็น Data Frame วิธีการก็คือเมื่อกี้ซีรีส์เนี่ยเราใช้คำว่าอะไรครับซีรีส์ถูกไหมครับ PD ก็คือตัว Pandas นั่นเองเป็นชื่อย่อของ Pandas นะก่อนทำนิดหนึ่งก่อนทำนะครับเราต้อง Import Pandas นะครับแล้วก็ตัวย่อ As นะครับ As เป็น PD นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้คำสั่งว่า Data Frame ความหมายคือเราแปลง Dictionary ตัวนี้ครับนะตัวนี้นะให้เป็น Data Frame เพื่ออะไรครับเช่นเดียวกันเพื่อเราจะใช้ Tool นะครับนะ Tool ที่ Data Frame มันมีให้โอเคไหมครับถ้าเกิดมีแค่นี้ Tool มันน้อยนะโอเคไหมครับไปเข้ากล่องใหม่ไปเข้าบ้านใหม่แล้วกันนะครับมันจะได้มี Tool เยอะๆโอเคไหมครับไอ้บ้านนั้นชื่อว่า Data Frame นะครับโอเคนะฉะนั้นตัวนี้เห็นไหมครับเราสามารถนะครับนอกจากว่าไอ้ตัว data เข้ามานี่เป็น dictionary แล้วเนี่ยเราสามารถทำเป็น list ได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับ list เข้ามาเราสามารถทำเป็น data frame ได้ด้วยเห็นไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเข้ามานะครับอาจจะเป็น dictionary ก็ได้หรือเป็น list ก็ได้แต่ list เนี่ยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็สามารถแปลงไปเป็น data frame ได้ด้วยนะครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มันเข้ามาว่าอยู่ในรูปแบบไหนโอเคไหมครับนะเราก็สามารถทำเป็น data frame ได้หมดเลยต่อไปนะครับก่อนหน้านี้เราเห็นโครงสร้างของข้อมูลแล้วนะครับมันมีซีรีส์ Data Frame หลักๆคือเน้นที่ Data Frame นะครับนะนี่คือเป็นโครงสร้างข้อมูลนะครับที่เราจะใช้เป็นส่วนใหญ่ใน Pandas ต่อไปนะครับถามว่า Data Frame เนี่ยมันอยู่ในไหนบ้างนะหน้าตามันก็คือว่าอันดับที่1คือนะครับเราต้องอ่านข้อมูลถูกมั้ยครับเราต้องอ่านข้อมูลเข้ามาใน RAM ก่อนแล้วจึง process ใน RAM นะครับฉะนั้นเนี่ยความหมายก็คือว่านะครับข้อมูลเหล่านั้นที่อ่านมาเนี่ยอยู่ในรูปแบบไหนได้บ้างอันดับที่1ก็คือ CSV ก็คือ text file ปกติเลยครับ text file นะซึ่ง text file ปกติก็คือส่วนใหญ่เราจะสร้างด้วย Notepad ปกตินี่แหละนะถามว่าคำสั่งในการอ่าน text file เหล่านั้นก็คือคำสั่งอะไรนะครับอันนี้คือคำสั่ง read เห็นไหมครับ read ก็คืออ่านไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบของ CSV นะครับ CSV ก็คือว่าเป็น text file ปกติที่ขั้นด้วยคอมม่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนสาธิตนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนนะครับCSV นะครับถ้าเกิดจะเซฟไฟล์ครับสมมติว่าเราประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเซฟนะครับไฟล์ที่เราประมวลผลนะครับเข้าอยู่ในฟอร์แมตของ CSV ก็ใช้คำสั่ง to CSV นะครับ Excel เหมือนกันเราอ่าน Excel ได้นะครับอ่าน Excel ออกมาได้นะครับสามารถเซฟเข้าไปยังใน Excel ไฟล์ได้นะนอกจากนั้นนะครับอยู่ในรูปของ SQL database นะครับเราก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็น database รูปแบบไหนนะครับมันก็จะมีนะครับไอตัวฟังก์ชันในการแปลงให้เป็นลักษณะของไอตัวรูปแบบของไอตัว SQL database ตัวนี้นะครับ JSON ก็เหมือนกันนะครับนะ JSON เราก็สามารถทำได้อ่านจาก JSON มาแล้วก็ไรเข้าไปใน JSON นะครับต่อไปวิธีการอ่านแล้วก็เขียนไฟล์ CSV ครับตัวนี้เห็นไหมครับสมมตินี่คือเป็นหน้าตา query ครับ text file ปกติเลยแต่มันขั้นด้วยคอมม่าเห็นไหมครับขั้นด้วยคอมม่านะก็คือชื่อคะแนนคณิตศาสตร์คะแนนวิทยาศาสตร์คะแนนประวัติศาสตร์เห็นไหมครับชื่ออลิสนะครับคะแนนคณิตศาสตร์ได้85เห็นไหมครับวิทยาศาสตร์90นะครับแล้วก็ไอตัวประวัติศาสตร์ได้78เห็นไหมครับคนแรกนะครับคนที่2คนที่3เห็นไหมครับนี่คือเป็น text file ปกตินะครับเราสร้างด้วย Notepad ปกตินี่แหละนะขั้นด้วยคอมม่าโอเคไหมครับนะขั้นด้วยคอมม่าเป็นการแบ่งว่านี่คือข้อมูลกลุ่มนึงนะชุดนึงไอข้อมูลเซลล์นึงนะเซลล์ที่2เซลล์ที่3เซลล์ที่4นะครับจากนั้นนะครับก็คือวิธีการก็คือว่าเราจะอ่านข้อมูลนี้นะเข้ามาใน Data Frame โอเคไหมครับนะวิธีการก็คือว่าคำสั่งก็คือว่านะครับ read csv นะครับตามด้วยชื่อไฟล์เห็นไหมครับชื่อไฟล์แล้วแต่ว่าเราตั้งชื่อไฟล์นี้ว่ายังไงสมมติชื่อไฟล์นี้คือ input นะครับ data.csv เห็นไหมครับนะพออ่านเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ df ตัวนี้แหละมันจะเก็บอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ data frame โอเคไหมครับเหมือน excel อย่างที่บอกนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับเราก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะทำอะไรกับมันนะตัวนี้เราจะหาค่า average นะครับก็คือค่าเฉลี่ยนะ

เฉลี่ยนะครับของไอ้ตัวคะแนนของแต่ละคนเห็นไหมครับตัวนี้เห็นไหมครับคะแนนของแต่ละคนนะครับมันเอาอะไรครับเอาคะแนนมาเห็นไหมครับเอาคะแนนมาของแต่ละตัวนะครับเอามาหาค่าเฉลี่ยนะครับค่ามีนเห็นไหมครับนะครับ x is เท่ากับ1ความหมายคือคอลัมน์ครับเนี่ยเอาคอลัมน์มาบวกกันหาร3เนี่ยครับ85 90 78มาบวกกันหาร3ก็คือว่าเวลาเราซัมหรือหาค่ามีนเนี่ยเราจะซัมหรือว่ามีนเนี่ยตามแกนไหนได้ถ้าตามแกนถ้าเกิดตามแกนตั้งนะครับแกนตั้งนะถ้าตามแกนตั้งนะครับมันก็เป็นความหมายอีกแบบหนึ่งถูกไหมครับก็คือความหมายคือคณิตศาสตร์เนี่ยเฉพาะคณิตศาสตร์เนี่ยค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ถูกไหมครับถ้าเป็นแนวแกนตั้งถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าแนวแกนขวางหรือแนวนอนอย่างเงี้ยความหมายคือแต่ละคนได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่โอเคไหมครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเรานะครับในที่นี้ x เท่ากับ1ความหมายคือในแนวแกนนอนก็คือคอลัมน์นะความสำคัญเนี่ยเราจะให้แถวก่อนคอลัมน์เห็นไหมครับถ้าเป็นแถวเนี่ย exit จะเป็น0แต่ถ้าเป็นคอลัมน์เนี่ย exit จะเป็น1โอเคไหมครับนะครับแสดงว่าเราเป็นการหาค่ามีนตามคอลัมน์โอเคไหมครับก็คือความหมายคือมีนของแต่ละคนนั่นเองนะครับจากนั้นพอได้เสร็จแล้วนะครับนะเราใส่ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยเก็บไว้อีก1คอลัมน์คอลัมน์นั้นชื่อว่า average ฉะนั้นเนี่ยพอข้อมูลตรงนี้ที่เราเอาออกไปนะครับที่เราเซฟกลับเข้าไปในตัวไฟล์นะครับมันจะมีคอลัมน์เพิ่มขึ้นมา1คอลัมน์นะครับคอลัมน์ที่ว่านั้นคือ average ครับโอเคนะครับนะต่อไปนะครับการทำความสะอาดข้อมูลนะคือทำความสะอาดข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าจะดึงไม่แค่บางส่วนนะก็คือ1ก็คือการลบข้อมูลที่มีค่าว่างเป็นเคสที่นะครับข้อมูลบางตัวเนี่ยเป็นค่าว่างหรือไม่มีการใส่ค่าเข้ามานะครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับเห็นไหมครับเรามีข้อมูลตัวนี้นะคำสั่งก็คืออะไรครับ drop na ความหมายก็คือว่าเราต้องการจะลบครับข้อมูลที่มีค่าว่างนั้นออกไปโอเคไหมครับมันจะมี drop แล้วก็ fill นะครับ fill ความหมายคือถ้าเราเจอค่าว่างเนี่ยเราจะแทนค่าว่างด้วยค่าอะไรนั่นคือคำสั่ง fill แต่ถ้าเกิด drop ความหมายคือจะลบค่าว่างทิ้งไปนะครับเราจะไม่เอามาประมวลผลนะครับความหมายคืออย่างนั้นฉะนั้นสมมติเรามีข้อมูลนะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับจะเห็นว่า np.ana ถ้าเกิดพวกเราจำได้เมื่อกี้จำได้ไหมครับ ana ก็คืออะไรครับนันนั่นเองความหมายคือไม่มีค่าอยู่นั่นเองนะครับมันจะตีความว่า np.ana นะครับเวลาเราแปลงไปเป็น data frame โอเคไหมครับฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ไม่มีค่านะถามว่าเราต้องทำยังไงกับมันสมมติว่าเคสก็คือเราจะดรอปไปเลยทิ้งไปเลยเอาแบบว่าเราตัดปัญหาไปเลยนะแต่จริงแล้วไม่ควรนะตัดปัญหาเนี่ยเราควรจะใช้วิธีการแก้ปัญหาก็คือฟิลแต่ว่าฟิลด้วยค่าอะไรนี่คือก็เป็นเรื่องยากอีกฟิลด้วยค่าเฉลี่ยดีไหมฟิลด้วยค่า0ฟิลด้วยค่าแม็กอะไรก็ว่ากันไปฟิลด้วยแล้วแต่นะครับอาจจะเป็นความน่าจะเป็นในการฟิลเข้าไปซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงฉะนั้นออกแบบง่ายๆก่อนความหมายก็คือตอนนี้ก็คือว่าลบข้อมูลที่เป็นค่าว่างออกไปนะครับแบบง่ายๆเลยคำสั่งที่ใช้ก็คือว่า drop na นะครับ drop na ก็คือว่าค่าไหนเป็นค่าว่างก็คือ drop ไปเลยครับนะส่วนตัวนี้ความหมายคือ drop na ก็คือ x เท่ากับ1ความหมายคือแกนไหนครับก็คือคอลัมน์ครับนะคอลัมน์นะอันที่2ก็คือว่า drop na นะครับ subset เท่ากับ a ความหมายคือตรงนี้นะ subset เท่ากับ a ความหมายคือเฉพาะนะครับคีย์ที่เป็น a นะตัวอื่นไม่เกี่ยวเห็นไหมครับตัวอื่นไม่เกี่ยวนะนะครับก็คือลบเฉพาะบางส่วน subset ความหมายคือลบเฉพาะบางส่วนส่วนไหนล่ะเราก็กำหนดให้มันก็คือตัวเฉพาะแถวนี้นะเฉพาะแถวแรกก็คือ a นะครับที่เป็นคีย์ก็คือตัว a นะอย่าลืมนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นสังเกตนิดนึงนะตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบของดิกชันนารีนะเห็นไหมครับตัวนี้ตัว a เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นคีย์ตัวนี้เป็นอะไรครับเป็น value นะครับทั้ง list ตัวนี้นะครับเป็น value กลุ่มนี้เป็น value นะครับต่อไปนะครับอย่างที่บอกนะครับ fill na ก็เหมือนกันนะครับเรา fill ไอตัวค่าว่างด้วยค่าอะไรเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นการ fill ด้วยค่า0เห็นไหมครับเนี่ย fill ด้วยค่า0นะหรือ fill ด้วยค่า99เห็นไหมครับเฉพาะ a นะเฉพาะ subset ความหมายคือเฉพาะแถวนี้นะแถวแรกนะครับนะเฉพาะแถวนี้นะเรา fill ค่านี้ครับ np. เนี่ย a ด้วยค่า99โอเคมั้ยครับนะเราเลือกได้ว่าจะ fill ยังไงนะครับด้วยค่าไหนโอเคมั้ยครับต่อไปนะครับการทำ index นะครับแล้วก็การทำ index แล้วก็การ selection นะครับ index ก็คือว่าเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราจะเอาข้อมูลไหนอยากรู้ข้อมูลไหนนะครับวิธีการก็คือว่านี่เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับจะคล้ายๆกับไอ้ตัว array นะ array ที่เราเรียนมาเมื่อเมื่อ
เมื่อตอนที่ผ่า

มานะครับจริงๆแล้วตัว Pandas เนี่ยพื้นฐานมันก็คือทำจากอารีนี่แหละแค่มันทำให้มันง่ายแค่นั้นเองนะครับนะทำให้มันง่ายเหมือนถึงว่าเราสามารถนะครับเวลาเราบอกว่าแถวที่เท่าไหร่นะครับเราสามารถใช้คีย์เป็นตัวบ่งบอกได้นะครับถ้าเป็นอาร์เรย์เนี่ยเราใช้ครับจำนวนคอลัมน์ถูกไหมครับคอลัมน์ที่เท่าไหร่ถูกไหมครับซึ่งมันจะจำยากนะครับถ้าเกิดเราบอกอ๋อนี่คอลัมน์นี้เป็นเนมเนี่ยมันจะง่ายแล้วนะครับมันก็จะแบบว่ามีความหมายหรือว่า

ง่ายขึ้นโอเคไหมครับนะฉะนั้นวิธีการจะคล้ายกันเลยไหมครับ DF เราต้องการจะเอาข้อมูลนะครับนะของทุกคนนะนะครับข้อมูลของชื่อของทุกคนเลยนะครับก็คืออลิซบ๊อบกับชาลีออกมาเห็นไหมครับเราบอกเลยจะเอาคอลัมน์เนมไอ้ตัวนี้จะบอกเลยจะเอาคอลัมน์เนมแล้วก็เราจะเอาคอลัมน์ชื่อซิตี้มาโชว์โอเคไหมครับนะตรงนี้นะก็คือระบุไปเลยครับระบุไปนะนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับนอกจากว่าเราจะใช้วิธีการดูจากเมื่อกี้เราใช้คำสั่งก็คือ LOC ก็ได้หรือ ILOC ก็ได้2 อย่างนะครับ LOC นะครับเวลาระบุนะครับเห็นไหมครับเรามีการระบุไอ้ตัวคอลัมน์เนี่ยเห็นไหมครับเป็นชื่อของคอลัมน์ส่วนแถวเนี่ยนะครับแถวตรงนี้เป็นอินเด็กซ์นะครับปกติถ้าเกิดว่าเราไม่กำหนดอินเด็กซ์มันนะครับนี้เป็นในเคสนี้เรากำหนดอินเด็กซ์นะครับถ้าเราไม่กำหนดอินเด็กซ์เนี่ยมันจะให้แถวแรกเป็น0แถวที่1นะครับเป็น1แถวที่แถวต่อไปก็เป็น2แต่ถ้าเกิดบางครั้งเรากำหนดอินเด็กซ์นะครับก็แสดงว่าแถวแรกเนี่ยอินเด็กซ์ก็คือ A แถวที่2ก็คือแถวต่อไปก็คือ B แล้วก็แถวต่อไปก็คือ C โอเคไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเวลาเอาข้อมูลออกมานะครับเราสามารถจะบอกว่าเอาแถวไหนบ้างก็คือเอาเด็กค่าไหนบ้างและแต่ละแถวเนี่ยครับเอาคอลัมน์ไหนมาแสดงบ้างเห็นไหมครับอย่างเคสนี้สุดท้ายเลยนะครับเคสสุดท้ายตัวนี้นะ AC ความหมายคือเอานะครับแถวนะครับแถว A นี่แหละแถว A นะครับความหมายก็คือเอาอะไรครับเอาเนมมากับเอาตัวซิตี้มาโอเคไหมครับเอาเนมกับซิตี้มานะแถว A นะครับแล้วก็นะแถว A แล้วก็ C นะครับ A แล้วก็ C ความหมายคือเอาคนที่1มาครับนะครับเอาคนที่1มากับคนที่3นั่นเองโอเคไหมครับแต่เอาเฉพาะชื่อกับอะไรครับกับไอตัวซิตี้นะไม่เอาไอตัวอายุออกมาโอเคไหมครับต่อไป ILOC นะครับจะคล้ายๆกันแต่ว่าแค่เวลามันเอาออกมาเนี่ยเห็นไหมครับมันออกมาเป็นอะไรครับเป็นตำแหน่งของคอลัมน์ไอตัวเนี้ยจะยากนิดนึงตรงที่แบบว่าเราต้องรู้นะว่าตำแหน่งคอลัมน์เนี่ย1หมายถึงคอลัมน์อะไร3หมายถึงคอลัมน์อะไรเราต้องรู้นะครับมันก็จะยากนิดนึงตรงนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วมันก็ใช้ผสมผสานกันนะครับแล้วแต่ว่าข้อมูลที่เข้ามามันเป็นยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เราคือมันมี tool ให้ใช้โอเคไหมครับ LOC กับ ILOC นะอันไหนข้อมูลแบบไหนมันเหมาะกับนะครับการอ้างแบบไหนหรือว่าการเข้าถึงแบบไหนนะครับก็คือเราก็ต้องใช้แบบนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องรู้วิธีการใช้นะครับเช่นเดียวกันตัวนี้เห็นไหมครับก่อนคอมม่าเนี่ยนะครับตัวมันจะแยกกันด้วยคอมม่านะตัวแรกเนี่ยเป็นแถวสังเกตนิดนึงว่าแถวเนี่ยให้ความสำคัญหรือให้มาก่อนคอลัมน์ฉะนั้นเนี่ยครับหน้าคอมม่านะครับหน้าคอมม่าจะเป็นแถวที่เท่าไหร่หลังคอมม่าจะเป็นคอลัมน์ที่เท่าไหร่ถ้าเราต้องการนะครับหลายๆคอลัมน์อย่างเช่นเคสนี้ความหมายคือคอลัมน์ที่1จนถึงคอลัมน์ที่3แต่อย่าลืมนะ3ไม่เอาฉะนั้นเนี่ยจะมีแค่2คอลัมน์คือ1กับ2อย่าลืมนะครับนะตัวสุดท้ายเนี่ยต้องมาลบด้วย1โอเคไหมครับต่อไป selection นะครับคำว่า selection นะครับก็คือว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับจริงๆแล้วความหมายมันก็คือว่านะครับเราจะมีการเอาข้อมูลออกมานะครับโดยที่ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยเราจะเอาออกมาตามแบบเงื่อนไขที่เราอยากได้อย่างเช่นว่าเคสนี้เราเอาเฉพาะอายุที่มากกว่าหรือเท่ากับ30ก็คือคนไหนที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขนี้เราก็จะไม่เอามาโชว์เข้าไหมครับนะหรือเห็นไหมครับตัวนี้นะครับมากกว่า28นะครับนะและก็นะครับมากกว่า28นะแล้วก็เวลาโชว์อ่ะนะเอาโชว์เฉพาะเนมกับซิตี้นะครับอายุไม่โชว์ไม่ต้องโชว์อายุนะโชว์แค่ชื่อกับตัวซิตี้หรืออย่างเช่นเคสนี้ถ้าเกิดเรามีหลายเงื่อนไขนะครับอายุต้องมากกว่า28นะครับและอยู่เมืองนะครับนิวยอร์กเท่านั้นนะคนที่มากกว่า28แล้วก็อยู่เมืองอื่นหรือคนที่มากกว่า28นะครับมากกว่า28นะแต่ว่าไม่ได้อยู่นิวยอร์กเนี่ยไม่เอามาโชว์โอเคไหมครับนะนี่คือหน้าตาของการที่เราจะใช้นะครับคอนดิชันพวกนี้นะครับมาช่วยในการฟิลเตอร์หรือว่ากรองนะครับข้อมูลที่ต้องการออกมานะครับตรงนี้นิดนึงนะครับคำว่า is in ความหมายก็คือว่าสมมติว่าเราบอกว่าเราต้องการจะกรองข้อมูลนะครับนะที่เป็นซิตี้นะซิตี้ที่เราอยากได้ก็คือมี2ซิตี้เท่านี้นะครับเราบอกว่าเราต้องการจะเอาคนนะครับนะคนที่อยู่ในเมืองนิวยอร์กแล้วก็ลอสแองเจลิสขึ้นมานะครับคนที่ไม่ได้อยู่ใน2เมืองนี้เราก็ไม่เอามาโชว์เราก็สามารถทำได้อย่างนี้ is in ความหมายคือต้องอยู่ในซิตี้2ซิตี้เท่านั้นเข้าใจมั้ยครับ

ต่อไปการแปลงประเภทของข้อมูลนะครับนะการแปลงก็คือคำสั่งก็คือ add type ตัวนี้นะบางทีก็อาจจะต้องมีการแปลงกลับไปกลับมาได้เป็น string เป็น integer นะครับนะหรือเป็น float อะไรก็แล้วแต่นะครับคำสั่งก็คือคำสั่งเดียวเลยครับ add type ตัวนี้นะครับตอนที่2นะครับเป็นการใช้นะครับโมดูลชื่อว่า Pandas ในการจัดการกับข้อมูลรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสีสันภาษาจีนครับรายการของเราแบ่งเป็น3ช่วงครับช่วงสีสันคำศัพท์เกร็ดวัฒนธรรมและนำไปใช้ได้ประโยชน์ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ช่วงแรกกันเลยดีกว่าครับสีสันคำศัพท์วันนี้พี่เหมียวมีคำศัพท์อะไรมาแนะนำเราครับ
1: ต้วนอู่เจี๋ย
0: ต้วนอู่เจี๋ย
1: ต้วนอู่เจี๋ยเป็นคำนามชื่อเฉพาะแปลว่าเทศกาลไหว้ขนมจ้างคนไทยเรามักจะเรียกขนมจ้างว่าบ้าจ่างค่ะยกตัวอย่างวลีนะคะต้วนอู่เจี๋ยเตยโยหลายที่มาของเทศกาลไหว้ขนมจ้างต้วนอู่เจี๋ยเตสีสูประเพณีนิยมในเทศกาลไหว้ขนมจ้างค่ะ
0: ในช่วงหน้าครับเกร็ดวัฒนธรรมมีอะไรให้น่าติดตามครับเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับ
2: และสำหรับสวนสวยๆที่อยู่บริเวณสถานที่แห่งนี้นะคะมีชื่อว่าสวนคุณธรรมพันปี24กตัญญูค่ะและที่มาของชื่อแห่งนี้นะคะก็คือคุณธรรมพันปีมาจากท่านมหาปราชญ์ท่านหนึ่งค่ะคือท่านขงจื๋อหรือว่าชาวไทยนิยมเรียกกันชื่อว่าท่านขงจื๋อนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องคำสอนและปรัชญาที่เป็นที่รู้จักแล้วก็เชื่อได้ว่าหลายท่านเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีนะคะคือท่านมหาปราชญ์ขงจื๋อสำหรับที่นี่นะคะเราก็มีจัดแสดงเรื่องราวของปรัชญาคำสอนเป็นที่น่าสนใจมากมีหนึ่งเรื่องค่ะเรียกได้ว่าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะคะท่านขงจื๋อสอนว่าเมื่ออายุ15เราตั้งใจมั่นกับการร่ำเรียนเมื่ออายุ30เราต้องตั้งหลักให้มั่นคงเมื่ออายุ40เราจะไม่พะวงสงสัยเมื่ออายุ50เราเริ่มรับรู้บัญญัติของสวรรค์เมื่ออายุ60หูของเราจะฟังโดยไม่หวั่นไหวและเมื่ออายุ70เราจะทำตามใจปรารถนาโดยไม่ละเมิดคันลองท่านขงจื๋อนะคะท่านเสียชีวิตในอายุ74ปีค่ะแต่ไม่ใช่เพียงแค่หลักในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนะคะท่านยังมีหลักคำสอนในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคุณธรรมจริยธรรมหลักการปกครองหลักความกตัญญูและอีกมากมายในเรื่องราวของคำสอนของท่านและที่สำคัญเรามีจัดแสดงและประวัติความเป็นมาอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีค่ะ
1: คำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ไปคือคำว่าต้วนอู่เจี๋ยแปลว่าเทศกาลไหว้ขนมจ้างค่ะถ้าเราจะพูดว่าเทศกาลไหว้ขนมจ้างตรงกับวันที่5เดือน5ของทุกปีตามปฏิทินจันทรคติจีนภาษาจีนคือต้วนอู่เจี๋ยชื่อเหมยเหนียนหนงลี่เย่ชู่อู่อีกครั้งนึงนะคะต้วนอู่เจี๋ยชื่อเหมยเหนียนหนงลี่อู่เย่ชู่อู่อีกตัวอย่างนึงนะคะถ้าเราพูดว่าเทศกาลไหว้ขนมจ้างมีประเพณีนิยมในการกินขนมจ้างดื่มเหล้าสวงขวางแข่งเรือมังกรเป็นต้นภาษาจีนพูดว่าต้วนอู่เจี๋ย有吃粽子喝雄黄酒赛龙舟等习俗อีกครั้งนะคะต้วนอู่เจี๋ย有吃粽子喝雄黄酒

0: 赛龙舟等习俗。
1: หวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะนำคำศัพท์คำนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเลยทีเดียวครับก่อนจากกันไปมีคำคมสอนใจดีๆจากพี่เหมียวมาฝากอีกแล้วครับ
0: ค่ะ端午节拜年不是时候หมายถึงว่าอวยพรตรุษจีนในเทศกาลวันไหว้ขนมจ้างไม่ถูกเวลา
1: เหรอฮะแต่ว่าจริงๆก็คือทำอะไรไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลานั่นเองเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ใส่ชุดดำไปงานแต่งงานก็ไม่เหมาะ
0: ใช่ค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมมุ่งเน้นการศึกษาในรูปแบบออนไลน์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานไปด้วยเรียนปริญญาเอกไปด้วยนักศึกษาสามารถดำเนินการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมได้จากทุกที่ทุกเวลาเพื่อต่อยอดความรู้ในการทำงานและความก้าวหน้าทางอาชีพ
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับเมื่อพูดถึงต้นแคคตัสนะครับหรือว่าต้นกระบองเพชรจิ๋วนะครับก็เป็นไม้ประดอกไม้ประดับที่ใครๆหลายคนนะครับนิยมปลูกกันครับวันนี้ครับรายการสมาร์ทกรีนของเรานะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะฮะไปที่สวนแคคตัสลุงชาติครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับสวนนี้นะครับเป็นสวนแคคขนาดเล็กครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้และที่สําคัญครับผู้ปลูกและครอบครัวมีความสุขเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมเริ่มสนใจแล้วใช่มั้ยครับตอนนี้ครับอาจารย์หนูนารอเราอยู่ที่สวนแล้วครับไปรับชมได้เลยครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันสำคัญอันหนึ่งนะคะแต่เสียดายมากเลยค่ะวันนี้อาจารย์ใหญ่นะคะติดภารกิจนะคะไม่สามารถพาทุกท่านมาเที่ยวชมสวนลุงชาติได้นะคะก็ให้ดิฉันนะคะมาพามาเที่ยวชมสวนแคคตัสของคุณลุงชาตินะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณลุงชาตินะคะสวัสดีค่ะคุณลุงชาติ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะอาจารย์ใหญ่ไม่ได้มานะคะก็เลยพาให้มาเที่ยวชมดูจากพื้นที่นะคะลุงชาติเป็นพื้นที่เล็กๆมากเลยแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้เยอะมากไม่ทราบว่าที่นี่มีพื้นที่เท่าไหร่คะส่วนคุณลุง
1: ก็ประมาณ50ตารางวา
0: 50ตารางวาทำยังไงทำไมถึงได้เป็นสวนลุงชาติปลูกสวนแคคตัสที่สวยงามแบบนี้คะ
1: เริ่มมาจาก1อ่ะเรามีใจรักเราชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ชอบเห็นแคคตัสที่ไหนก็ชอบมากเลยแล้วจนกระทั่งมาตอนหลังเนี่ยเราก็มาค้าขายเกี่ยวกับต้นไม้ครับกล้วยไม้อะไรเงี้ยแล้วพอมาปี54ครับปี54น้ำท่วมหมดเลยวงการกล้วยไม้นี่ถือว่าล้มละลายหมดก็เลยเริ่มว่าเราจะเอาอะไรดีที่จะมาขายก็มาเริ่มจากไม้เล็กๆนะพวกไม้เล็กๆถูกๆต้องละ10บาทแล้วก็ตะบองเพชรนะครับก็เริ่มขายมาเรื่อยๆแล้วขายแล้วก็ด้วยใจที่เรารักตะบองเพชรอยู่ก็เก็บสะสมไม้ที่เหลือกลับมาแล้วก็เลี้ยงสะสมจนกระทั่งมันขยายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะแล้วว่าจังหวะพอดีที่ว่ากระแสของตะบองเพชรมันแรงขึ้นมาขึ้นก็เลยทำให้ตัวนี้รู้สึกว่าทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำดี
0: เรามีวิธีการดูแลรักษายังไงนะคะปลูกยังไงคะ
1: ก็การปลูกตะบองเพชรก็ไม่ถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกยากนะมันที่ปลูกง่ายเพียงเราเข้าใจเขานิดนึงอย่างเช่นตระกูลตะบองเพชรนี่เกือบทั้งหมดเนี่ยเกือบ 100% เลยอ่ะต้องการแดดเยอะต้องการแดดเยอะไม่ต้องการน้ำที่แฉะมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเอาแสงให้พอให้เหมาะสมแล้วก็การรดน้ำให้เหมาะกับตระกูลแต่ละตระกูลนะบางอย่างก็ชอบน้ำเยอะบางอย่างก็ชอบน้ำน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยชอบเยอะ
0: คุณลุงชาติคะดูพันธุ์เยอะแยะมากมายเลยค่ะในที่ตรงนี้ค่ะตรงไหนที่เป็นพันธุ์เด่นที่สุดคะในแถวนี้ค่ะ
1: จริงๆแล้วสำหรับตัวผมว่ามันเด่นทุกตัวนะ
0: ฮะอันนี้สวย
1: เด่นท
0: ุ
1: กตัวแต่อยากจะแนะนำอ๋ออันนั้นเป็นแมมมิลาเรียคามิเน่นะคามิเน่นะครับนั่นก็ถือว่าเด่นนะครับอย่างตรงนี้เหล่าอ้ายตัวนี้ก็สวยนะอันนี้สวยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเด่นนะครับนะครับแอตโรไฟตัมแอเรียสตัวนี้5ภูสวยเลยนะครับ
0: เมื่อกี้ที่บอกว่าเด่นมันเด่นตรงไหนคะมีกระจุกนี้ใช่ไหมคะหรือไงเลย
1: อันนี้เป็นฝักเขาครับเป็นฝักที่ได้การผสมพันธุ์แล้วอันนี้ข้างในก็จะมีเมล็ดเอาไปเพาะได้ที่เด่นก็คือลักษณะรูปร่างเขาเนี่ยมี5ภูซึ่งหายากนะ5ภูแล้วก็ลายเขาสวยนะครับ
0: ค่ะต่อเลยค่ะเมื่อกี้บอกว่าต้นนี้เด่นถามว่าต้นนี้มีวิธีการดูแลรักษายังไงคะ
1: ก็ต้องการแสงประมาณสัก 50% ขึ้นไป
0: ค่ะ
1: ถึงแดดจัด 50-70 นะครับกำลังสวยแล้วก็รดน้ำก็ประมาณ 3-4 วันครั้งหนึ่ง

0: แค่นี้ก็ถือว่าพอกับเขาแล้ว
1: มีอีกไหมคะเราพาชมนิดนึงค่ะ
0: เชิญเลยครับ
1: โอ้สวยงาม
0: ถ้าหากว่าคนที่มีแสงในพื้นที่มีแสงน้อยก็จะเป็นพวกตระกูลฮาวเวอร์เทียนะครับ
1: ฮาวเวอร์เทีย
0: พวกฮาวเวอร์เทียนี้ต้องการแสงน้อยสัก 20% พอนะครับ
1: แล้วลดน้ำนะคะ
0: น้อยประมาณอาทิตย์ละครั้ง
1: ฮาวเวอร์เทียนะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะ
0: อาทิตย์ละครั้งพอ
1: จริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่ามือใหม่อย่างดิฉันก็สามารถไปปลูกได้เพราะว่าเขาต้องอยู่ในห้องขนาดเล็กได้ใช่ไหมคะตั้งโต๊ะอะไรโต๊ะทำงานอะไรงี้ได้ไหมแสงน้อย
0: ได้แต่ว่าในโต๊ะภายในห้องแสงจะน้อยเกินเนี่ย
1: น้อยเกิน
0: น้อยเกินต้องออกมาให้เขาได้รับแสงข้างนอกหรือว่าผมว่าถ้าวางในที่ที่แสงเหมาะสมสำหรับเขาเขาจะสวยกว่า
1: ค่ะ
0: ยกไปย้ายมาบางทีคว่ำ
1: อันนี้ต้องถามกระซิบถามราคานะคะอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่คะเนี่ย
0: ฮาวเวอร์เทียต้นนี้ก็ไม่แพงนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่เกิน80บาทอ่ะ
1: ได้อยู่นะคะมือใหม่เมื่อกี้50
0: ครับอาจจะ50ก็ได้แต่บังเอิญว่าต้นนี้มันด่างอ่ะมันด่างก็เลยแพงหน่อย
1: มีด่างไม่ได้เป็นโรคนะคะเนี่ย เป็นมีด่างนะคะ
0: ครับ
1: มือใหม่นี่คือแบบอะไรก็ใหม่ไปหมดเลยฮะแต่ราคานี้แบบราคาน่ารักค่ะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะ
0: คือถ้าฮาวเวอร์เทียธรรมดาอาจจะ30 40ก็มี
1: ขอธรรมดาค่ะแบบไหนคะมีไหมคะธรรมดา
0: เราไม
1: ่ใหม่เนาะถ้าเกิดแบบนะคะถ้าเกิดไม่แพงมากมือใหม่ก็เริ่มจะ
0: อย่างนี้ก็แล้วกันนี
1: ่โอ้ยมือใหม่นี่ค่ะนะคะมือสั่นเลยค่ะนะคะอันนี้เท่าไหร่นะคะ
0: 30บาท
1: 30บาทคุยเยอะๆซื้อเยอะอาจจะลดได้ใช่ไหมคะคุณลุงชาติคะ
0: แม้แต่ถ้าเหนื่อยมากก็เพิ่มราคา

0: ก่อนที่จะเข้ามาสวนเห็นคุณลุงจัดมุมเล็กๆน่ารักพอจะพาไปชมได้ไหมคะ
1: ได้สิครับ
0: ค่ะไปค่ะถึงแล้วค่ะนี่ค่ะพอเดินเข้ามาเห็นสวยงามมากเลยไม่ทราบว่านี่พันธุ์อะไรคะคุณลุง
1: อ๋ออันนี้เฟโลอะ
0: เฟโล
1: ครับเฟโลแคคตัสส่วนอันนี้ก็เป็นถังทองหรืออิชิโน
0: โ
1: อ้นะอิชิโน
0: เฟโลกับถังทองชื่อนี้แบบสุดยอดเลยค่ะคุณลุงคะ
1: เป็นไม้ยอดฮิตนะ
0: อันนี้ยอดฮิตเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: ถังทอง
1: ฮิตกันมานานหลายสิบปีนานมากแล้วพวกนี้
0: อันนี้ต้นนี้นานหรือยังคะคุณลุงเนี่ย
1: นี่ก็ถ้าพูดถึงจากเพาะเมล็ดมาก็อยู่ร่วมๆ10 ปี
0: แล้วนะคะถังทอง
1: ครับแต่ว่าถังทองเป็นไม้ใหญ่นะ
0: ค่ะ
1: ผมเคยเจอเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2 เมตร
0: โอ้ใหญ่มากเลยนะ
1: ใช่อายุเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่ามันนานมากนะครับอย่างนี้ก็มีหลายอย่าง
0: อันนี้ล่ะคะอันนี้ล่ะคะกี่ปีแล้วคะเนี่ย
1: อันนี้ก็อายุประมาณใกล้ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเกือบ10 ปีเหมือนกัน
0: เกือบ10 ปีนะคะ
1: นะครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมนะคะคุณลุงพาเรานะคะมาเที่ยวชมนะคะสวนนะคะซึ่งมีพื้นที่ขนาดเล็กแต่คุณลุงชาติใช้ประโยชน์ในพื้นที่ขนาดเล็กได้อย่างดีมากเลยในการที่มาปลูกนะคะไม้นะคะส่วนเค้กตัสที่มีขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีพื้นที่อยู่อย่างจำกัดได้อย่างดีมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณลุงชาติค่ะสวัสดีค่ะ
1: ยินดีครับ
2: เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่รับชมสวนแคคตัสลุงชาติกันแล้วครับเริ่มหลงรักแคคตัสกันบ้างหรือยังครับเห็นไหมครับว่าแคคตัสเนี่ยจิ๋วแต่แจ๋วเลยครับและที่สำคัญครับแค่พื้นที่เล็กๆนะครับก็สามารถจะสร้างงานและสร้างรายได้ให้เราได้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับอาจารย์หนูนานะครับก็ยังอยู่ที่สวนแคคตัสครับผมได้ฝากอาจารย์หนูนานะครับไปถามเคล็ดลับนะครับการปลูกแคคตัสสำหรับคนที่เริ่มสนใจจะปลูกใหม่ๆครับว่าต้องมีเทคนิคการปลูกยังไงบ้างนะครับก็เราไปรับชมได้เลยนะครับ
0: วันนี้นะคะจะรบกวนไหมคะคุณลุงชาติจะให้มาสอนนะคะเทคนิควิธีการปลูกแคคตัสสำหรับมือใหม่ที่จะมาปลูกค่ะ
1: โอ้ยินดีเลยครับเราต้องการจะให้คนที่เลี้ยงใหม่ๆทุกคนน่ะเลี้ยงแคคตัสได้แบบถูกวิธี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เลี้ยงแล้วจะได้รอดถ้าเลี้ยงตายเลี้ยงตายเดี๋ยวก็เบื่อใช่ไหมฮะถ้าเลี้ยงรอดแล้วเดี๋ยวก็จะเพิ่มขึ้นเพราะนั้นยินดีเลยครับที่จะให้ความรู
0: ้นะคะดิฉันนี่แหละค่ะมือใหม่จริงๆค่ะไม่เคยเลี้ยงนะคะจะให้เราจะมีวิธีการยังไงคะมีขั้นตอนยังไงเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างคะคุณลุงชาติ
1: การขยายพันธุ์นะมันมีด้วยกันหลายวิธีนะการขยายด้วยการเพาะเมล็ดนะครับเพาะเมล็ดหรือว่าทำหน่อ
0: ค่ะทำหน่อ
1: ครับทำหน่ออันนี้จะแนะนำ

0: วิธีการทำหน่อนะครับทำหน่อให้ดูเพราะว่าพวกมือใหม่ที่ซื้อไม้มาตั้งแต่ต้นเล็กๆพอเลี้ยงมันเกิดมีหน่อขึ้นมาจะทำยังไงเป็นการขยายพันธุ์ได้นะครับครับก็เลือกอันนี้ผมเลือกแมมมีลาเรียเข็มเงินเพราะว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายทำง่ายนะครับทำง่ายอันนี้คือวิธีการจะเริ่มมาตั้งแต่เราจะเลือกหน่อก่อนนะอันนี้หน่อมันรอบเนี่ยเราสามารถที่จะเด็ดออกมาได้เลยนะครับเด็ดออกมาได้เลยนะครับถ้าหากว่าเงี้ยถ้าเด็ดเงี้ยเด็ดไม่ออก
1: แป๊บนึงค่ะลุงชาติ
0: ครับผม
1: อันนี้นะคะบอกว่าเลือกหน่อเราจะมีวิธีการสําหรับมือใหม่อย่างดิฉันหน่อมันเต็มไปหมดเลยค่ะไม่รู้ว่าจะเลือกหน่อไหนเน
0: า
1: ะ
0: หน่อจริงๆแล้วมันได้หมดทุกหน่อ
1: ได้หมดทุกหน่อเลย
0: ได้หมดทุกหน่อแต่เราเลือกหน่อที่ใหญ่ๆสมบูรณ์หน่อยนะครับที่มันสมบูรณ์หน่อยดูแล้วเปอร์เซ็นต์รอดจะสูงกว่าส่วนหน่อเล็กก็เก็บไว้เดี๋ยวไว้ตอนโตค่อยแยกมาอีกทีนึงนะครับถ้าเด็ดออกง่ายก็เด็ดเลยนะครับถ้าเด็ดไม่ออกก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเนี่ยผมหยิบใกล้ๆมือนะครับคัตเตอร์นะครับเดี๋ยวอาจจะไม่เห็นนะนิดนึง
1: เริ่มกันเลยค่ะตอนนี้มือใหม่ฉันจะตั้งใจฟังนะคะเพื่อจะไปปลูก
0: เด็ดออกมาเลยนะครับ
1: โอ้ค่ะ
0: วางไว้ก่อนนะครับวางไว้ก่อนนะครับถ้าเด็ดได้ก็เด็ดเลยอย่างเงี้ยนี่เด็ดไม่ออกอีกแหมอุตส่าห์จะโชว์สักหน่อยเด็ดง่ายนะครับอย่างเงี้ยครับเด็ดออกมาเลยครับ
1: แบบนี้ก็ไปปลูกได้ใช่ไหมคะ
0: ครับเด็ดออกมาเลยครับครับแล้วก็เอาไปทิ้งไว้อาจจะใส่ตะกร้าอย่างนี้นะครับวางไว้ในที่ร่มสมมติเราเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณอย่างน้อย7วัน7ถึง15วันนี่จะเดือนนึงเลยก็ได้แต่ถ้าหากว่าหลังจาก7วันไปแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่มีเวลาปลูกรดน้ำให้เขาบ้างที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยรดน้ำเดี๋ยวเขาเหี่ยวเกินไปนะครับแล้วคราวนี้เราก็เอาที่เด็ดไว้15วันแล้วเนี่ยเอามาปลูก
1: ค่ะ
0: นะครับจะแนะนำวิธีการปลูกเลย
1: ค่ะมีขั้นตอนวิธีการยังไงคะ
0: ขั้นแรกเราก็ต้องมีดินสำหรับปลูกนะครับดินสำหรับปลูกอันนี้คือหินภูเขาไฟนะครับเนี่ยหินภูเขาไฟอันนี้เป็นเบอร์สองที่ต้องมีหินภูเขาไฟเพราะว่าเอาไว้รองก้นกระถางดินนี้เราพร้อมแล้วนะครับเราก็เอาดินที่ใส่ลงไปนะครับแล้วอันนี้เอามาทำไมนี่ปุ๋ยละลายช้านะครับ
1: เดี๋ยวให้ดูนะคะปุ๋ยละลายช้าเป็นเม็ดอย่างนี้ค่ะนี่นะคะ
0: ครับใส่ลงไปเล็กน้อยใส่ไปแล้วก็เอาดินกลบลงไปกลบปุ๋ยนะครับกลบปุ๋ยลงไป
1: ใส่แล้วกลบนะคะเอาปุ๋ยที่เราเตรียมไว้นะคะกลบไปอย่างนี้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะนี่อย่างนี้นะคะ
0: ไปแล้วก็เจาะรูสักนิดนึงถ้าเรามีอุปกรณ์เจาะนะครับไม่มีอันนิ้วก็ได้นี่ครับแล้วก็เอาหน่อที่เราเตรียมไว้เนี่ย
1: จริงๆคือมือใหม่เนาะเอานิ้วนะคะแบบนี้
0: ครับแต่
1: เป็นช้อน
0: เดี๋ยวนี้เขามีอุปกรณ์เจาะขายนะนะแต่เราไม่ค่อยได้ใช้เอาหน่อวางลงไปเลยนะครับวางลงไปเลยแล้วก็ใช้กรวดนี
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: กรวดเนี่ยโรยนะครับโรย
1: แล้วก็ใช้ช้อน
0: ครับ
1: ที่เราเห็นสวยงามเนี่ยใช้กด
0: ล
1: ง
0: รอบครับกดลงไปจริงๆแล้วถ้าจะให้ลงหน่อยก็อาจจะเคาะๆนิดๆนึงเป็นอันว่าจบ
1: นี่ได้ไหมคะคุณลุงนี
0: ้ได้ครับแต่เดี๋ยวถ้าให้มันสวยกว่านี้หน่อยก็ดีอ่ะ
1: มือใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะนะคะ
0: แต่ไม่เป็นไรครับต้นไม้ขึ้นก็ใช้ได้
1: ค่ะก็ดูนะคะว่าเราจะรอดหรือเปล่านะคะเราปลูกเสร็จละ
0: ก็อย่างนี้แหละแค่นี้ครับทำถ้ามีเวลาก็ทำให้หมด
1: นั่งทำเพลินไปเนาะ
0: ทำให้หมดเลย
1: คุณลุงแล้วทีนี้พอปลูกเสร็จแล้วมันจะดูแลรักษายังไงคะหมูจะตายมันจะรอดไหมคะเนี่ย
0: เราก็เอาไปใส่แผ่นอะไรแล้วไปเก็บไว้ในที่ค่อนข้างแสงน้อยหน่อย
1: แสงน้อยหน่อย
0: แสงน้อยหน่อยร่มหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไม้ที่เราเด็ดใหม่ๆนะครับเด็ดใหม่แล้วปลูกเลยเนี่ยห้ามรดน้ำโดยเด็ดขาดอย่างน้อย7วัน
1: อ๋ออย่างน้อย7วัน
0: แต่ไม้ที่เราเด็ดมานานแล้วอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันออกรากแล้วเนี่ยสามารถรดน้ำได้เลยแต่อย่ารดมากนะช่วงใหม่ๆรดแค่โชยผ่านๆนะครับทุกวันวันละนิดหน่อยๆนะครับวันนี้หน่อยแล้วก็สังเกตดูว่าถ้าหากว่ามันมากไปอ่ะมันแฉะเกินไปเราก็นะแล้วสังเกตดูตรงยอดนะครับตรงยอดเนี่ยพอยอดมันเริ่มเดินขาวๆนี้จริงเราก็ย้ายออกมาที่แสงมากหน่อย
1: ค่ะ
0: แสดงว่ารากเขาเริ่มเดินแล้วพอรากเริ่มเดินก็ต้องออกมารับแสงมากขึ้นผมลืมไป
1: ลืมอะไรคะคุณลุง
0: นี่ครับหน่อที่แกะออกไปที่เด็ดออกไปเนี่ยมันจะเป็นแผลอยู
1: ่โอ้ยเป็นแผลค่ะ

0: เป็นแผลถ้าเราทิ้งไว้อย่างนี้บางทีเวลารดน้ำเข้าไปมันจะทำให้เน่าทำเกิดเน่าได
1: ้ทำไงคะ
0: นี่ครับเอาปูนแดงเนี่ยครับ
1: โอ้ปูนแดง
0: ปูนที่กินกับหมากเนี่ย
1: ครับ
0: ครับเนี่ยทาเข้าไปเลยครับทาเข้าไปที่รอยเนี่ยแล้วก็ปล่อยมันจะกันเน่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเน่าครับ
1: เป็นไงบ้างคะนะคะมือใหม่ที่จะปลูกแคคตัสเรารู้วิธีการกระบวนการนะคะคุณลุงคะอย่าเพิ่งว่าเลยนะคะเพิ่นเหลือบมาเห็นต้นนี้ค่ะ
0: อัน
1: นี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะปลูกได้ต้นนี้ค่ะคุณลุง
0: ต้นนี้เหรอถ้าโดยประมาณเวลาถ้าหากว่าจากนี่นะจากเล็กๆแล้วก็ปลูกมาเนี้ยผมคิดว่าอยู่ไม่เกิน2ปีครับ
1: 2ปีเห็นไหมคะ
0: ต้นนี้โตค่อนข้างเร็ว
1: ได้หน่อเยอะมากเลยเราก็จะไปปลูกนะคะเป็นแคคตัสมือใหม่นะคะจากต้นเล็กๆนะคะจากต้นเล็กที่เราเอามาจากนี่นะคะมาเป็นหน่อนี่นะคะเริ่มจากนี้นะคะย้ำนะคะมือใหม่ค่ะมือใหม่นะคะเมื่อกี้ที่ดิฉันปลูกเนี่ยค่ะอันนี้นะคะอันนี้นะมือใหม่นะคะจะได้แฮปปี้นะคะมีกำลังใจในการปลูกพอปลูกจากหน่อหนึ่งนะคะเราก็จะได้ต้นนี้ตะแรงใช่ไหมคะคุณลุง
0: ใช่ใช
1: ่ภายใน2ปีนะ2ปีเราก็มาแยกนี่สังเกตนะคะเราได้หน่อใหญ่ๆนี่ก็ราคาขึ้นอีกใช่ไหมคะคุณลุง
0: ก็เพิ่มขึ้นตามขนาด
1: เพิ่มขึ้นตามขนาด2ปีเราก็ได้หลายตังค์แล้วค่ะนะคะอีกอย่างหนึ่งทำให้เรามีความสุขในการปลูกแคคตัสด้วยนะคะสำหรับมือใหม่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคุณลุงชาติมากเลยนะคะที่ให้ความรู้เทคนิควิธีการสำหรับมือใหม่ที่จะปลูกแคคตัสค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงชาติมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้รับชมเทคนิคการปลูกต้นแคคตัสดีๆจากลุงชาแล้วนะครับเริ่มหลงรักต้นแคคตัสกันหรือยังครับผมแนะนำนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับไปซื้อต้นแคคตัสมาปลูกกันได้เลยครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่เรื่องของแคคตัสนะครับผมมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงดูแคคตัสนะครับในทางบ้านนะครับผมก็เลยฝากจะเดี๋ยวนาครับไปถามวิทยากรของเรานะครับอาจารย์ปุ้ยนะครับว่าการจัดการโรคหรือการจัดการเลี้ยงดูแคคตัสเนี่ยให้ประสบความสำเร็จทำได้ยังไงครับไปรับชมกันได้เลยครับ
1: ค่ะเรามาพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาริชาติดิษฐกิจสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ้ย
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะเรานะคะมีท่านผู้ชมนะคะมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแคคตัสนะคะคำถามอยู่ในมือของดิฉันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีคำถามแรกค่ะอาจารย์พร้อมนะคะอาจารย์
3: ค่ะ
1: คำถามแรกนะคะเขาบอกว่าเขาบอกชื่อน้องกุ๊กไก่ค่ะชื่อน้องกุ๊กไก่นะคะมีคำถามแรกบอกว่าหนูอะค่ะซื้อแคคตัสมาเลี้ยงนะคะตอนแรกๆดูมันเจริญเติบโตได้ดีแต่พอหลังๆมันไม่ออกดอกเลยค่ะอาจารย์อยากจะทราบว่าเป็นเพราะอะไรอาจารย์ปุ้ยลองเล่าให้ฟังหน่อยนะคะคำถามจากน้องกุ๊กไก่นั่นแหละค่ะคำถามแรกค่ะ
3: ค่ะส่วนใหญ่ที่มือใหม่นะคะจะเจอก็คือว่าซื้อมาแล้วก็วางในบ้านใช่ไหมคะไว้ดูชื่นชมนะคะก็จะมีเรื่องของแสงน
1: ะคะ
3: ที่อาจจะไม่เพียงพอกับการเจริญเติบโตของแคคตัสนะคะก็จริงๆแล้วแคคตัสเนี่ยจะต้องได้รับแสงอย่างเพียงพอด้วยนะจะทำให้ต้นเขาเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ดอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่เอาไว้ในบ้านเราก็อาจจะต้องเอาออกวางข้างนอกบ้างนะคะเพื่อให้เขาได้รับแสงแดดนะคะอย่างถ้าอยู่ในคอนโดก็วางหลังห้องก็ได้นะคะให้เขาได้รับแสงบ้างนะคะอันนี้สำคัญอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการให้น้ำค่ะบางครั้งเนี่ย เราก็ให้น้ำน้อยเกินไปหรือมากเกินไปแบบโหเรารู้สึกว่าโอ๊ยอยากเนาะพอเราเลี้ยงต้นไม้สักต้นนึงเราก็อยากแบบดูแลอย่างดีให้น้ำบ่อยนะให้น้ำบ่อยก็เกิดปัญหานะอย่างเช่นเน่านะคะก็เกิดขึ้นได้นะอันนี้ก็เป็นส่วนนึงแล้วก็ถ้าให้น้ำน้อยเกินไปเพราะบางคนก็คิดว่าเอ้ยแคคตัสเนี่ยเป็นพืชทะเลทรายพืชที่ทนแห้งแล้งได้ก็เลยแบบปล่อยไปเลยไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้ใส่ใจก็กลายเป็นว่าต้นแคคตัสเนี่ยก็ขาดน้ำนะคะก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่ปัญหาแรกๆเลยที่เกิดขึ้นกับมือใหม่นะคะ
1: น้องกุ๊กไก่คะปัญหาที่สำคัญนะคะคือปัญหาเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องแสงนะมีคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ปุ้ยนะคะเขาบอกว่าเป็นคำถามจากเด็กเมื่อวันซืนนะถามว่าอาจารย์ครับคิดว่าแคคตัสเป็นไม้หนามตั้งแต่เด็กๆเลยแต่มีคนบอกว่าแคคตัสเป็นแคคตัสมีทั้งพันธุ์ที่มีหนามแล้วไม่มีหนามอันนี้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์รบกวนไขข้อข้องใจกับปัญหาของเด็กเมื่อวานซืนด้วยค่ะ
3: ค่ะก็คือแคคตัสเนี่ยถ้าจะบอกจริงก็คือมีหูเยอะมากนะเป็นพันกว่าชนิดนะคะแล้วก็อยู่หลายสกุลด้วยกันนะคะเรียกว่าหลากหลายชนิดมากมายนะคะที่บอกว่าบางชนิด

0: ออกบางชนิดเนาะที่จะไม่มีหนามก็มีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าทุกชนิดจะต้องมีหนามทั้งหมดนะคะอย่างเช่นเนี่ยอาจารย์หยิบมาอันนี้มีหนามไหมคะ
1: อันนี้ไม่มีหนามค่ะอันนี้ลองเอามือถูแล้วไม่มีนะคะ
0: จับเบาๆนะแพงพูดเล่นนะอันนี้เป็นโลโฟนะคะเป็นโลโฟเป็นพันแคคตัสที่ไม่มีหนามนะคะอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันที่เห็นเป็นตุ่มๆอาจจะเหมือนตุ่มหนามแต่จริงๆแล้ว
1: พอ
0: จ
1: ับ
0: มันนิ่มนะ
1: เพราะหนามอย่างที่บอกว่ากดไปนี่ต้องเจ็บนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นแอสโตนะคะอันนี้ก็เป็นแอสโตตัวหนึ่งนะคะแต่เป็นลักษณะของแอสโตมาริโออ
1: ันนี้ต้องมีหนามนะคะอาจารย์
0: มีหนามนะ
1: คะมีหนามนะเนี่ย
0: บางอันหนีหนามหนามมีนะ
1: หนามสวยจังเลยเนี่ย
0: ตุ่มเนี้ยบางคนเรียกขนด้วยซ้ำไม่ใช่หนาม
1: ไม่ใช่หนามเพราะมันไม่เจ็บ
0: มันคือตุ่มหนามนั่นแหละค่ะ
1: อันนี้ตุ่มหนามนะคะ
0: ก็คือจับแล้วไม่เจ็บมือไม่ตำมือนะพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นขนนกขาวนะคะก็จะมีอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่อาจจะมีหนามแต่จับแล้วอาจจะนุ่มมือไม่ตำมือนะคะก็มีเช่นกัน
1: ค่ะมีคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ปุ้ยบอกว่าอาจารย์คะหนูเป็นเด็กหอนะคะเด็กที่เด็กมหาลัยเนี่ยอยู่ในห้องเล็กๆอยากจะเลี้ยงแคคตัสตกแต่งให้ดูสวยงามให้ห้องดูสวยงามควรจะเลี้ยงยังไงดีคะพันอะไรอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
0: ค่ะถ้าเป็นเด็กหอนะอยู่ตามห้องพักใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะนิยมพวกพันเล็กๆนะคะพันเล็กๆขนาดไซส์เล็กๆพวกนี้นะคะก็จะทำให้มีพื้นที่ใช่ไหมคะเพราะว่าในส่วนของหอพักนะคะหรือคอนโดต่างๆเนี่ยพื้นที่เขาจะน้อยเพราะฉะนั้นก็จะเน้นเป็นไม้เล็กๆนะคะจะจริงๆแล้วในแคคตัสนอกจากพันไม้เล็กเนี่ยเขาจะมีไม้ลำไม้ใหญ่ด้วยนะคะอย่างที่ต่างประเทศเนาะต้นมาเริ่มเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กหอนะคะแนะนำว่าเป็นไม้เล็กๆนะคะแต่ว่าก็ต้องดูแลด้วยอย่างที่บอกไปแล้วว่าต้องให้ได้แสงให้ได้น้ำอย่างเต็มที่ด้วยนะคะอย่างบางทีเอามาชื่นชมในห้องปั๊บเนาะแสงไม่พอใช่ไหมคะ
1: แสงไม่
0: พอนี่ค่ะอาการนี้เขาเรียกแสงไม่พอก็คือต้นยืดนะคะต้นยืดยาวเลยนะคะเนาะเราก็ต้องเอาไปให้แดดบางคนเรียกอัดแดดเนาะเนี่ยอันนี้ก็เคยยืดมาก่อนนะคะแต่พอเราเอาไปให้แดดปั๊บต้นเขาจะอ้วนขึ้นมากลับมาเหมือนเดิมได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่กลุ่มที่อยู่หออยู่คอนโดอาจจะต้องดูแลเรื่องของแสงเรื่องของน้ำด้วยค่ะ
1: คำถามสุดท้ายเลยค่ะอาจารย์ตรงใจมากเลยค่ะบอกว่าคำถามจากผู้ไม่ประสงค์จะออกน้ำค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับผมท้อใจมากเลยครับว่าปัญหาต้นแคคตัสของผมมีรากเน่านะครับต้นเหี่ยวเฉาโคนต้นเป็นสีน้ำตาลอาจารย์ครับช่วยแนะนำหน่อยต้องทำยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็จริงๆปัญหาของแคคตัสเนาะเหมือนว่าแคคตัสเนี่ยจะเลี้ยงง่ายใช่ไหมคะอาจารย์ทนแดดทนฝนได้แต่ว่าเขาก็มีปัญหาของเขาเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นเรื่องของเมื่อกี้ที่บอกว่ารากเน่าโคนเน่าต้นเน่านะคะส่วนมากเนี่ยจะเจอมากในช่วงฤดูฝนนะคะเพราะว่าอากาศชื้นความชื้นสัมพันธ์ในอากาศสูงนะคะบางทีเราลดน้ำไปก็ยิ่งทำใหน้ำเนี่ยมันเยอะเกินไปต้นก็จะเน่าได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากโรคที่เกิดขึ้นนะคะอย่างโรคที่เกิดจากเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะอันนี้เราก็จะต้องมีการใช้สารในเรื่องของป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะให้ถูกต้องด้วยนะคะหรือจะใช้พวกเชื้อปฏิปักษ์นะเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์กับเชื้อโรคก็ได้อย่างเช่นไทโคเดอร์มานะคะก็สามารถใช้ได้นะในการที่เอามาฉีดพ่นนะลดต้นให้เขาเนี่ยไปกำจัดพวกเชื้อโรคที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนะคะเราได้สาระดีๆนะคะจากคำถามต่างๆจากผู้นะคะสงสัยนะคะเกี่ยวกับปัญหาแคคตัสนะคะซึ่งเราได้ผู้เชี่ยวชาญมาตอบข้องใจไขข้อปัญหาต่างๆแล้วนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติดิษฐกิจเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้คำแนะนำนะคะต้องบอกอาจารย์ใหญ่เลยนะคะภารกิจของดิฉันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะจากคำถามทุกอย่างนะคะถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้รับชมเนื้อหาสาระของรายการนะครับเรื่องของแคคตัสนะครับผมหวังว่านะครับรายการในวันนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้เราสามารถจะสร้างสุขสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับแล้วก็ปลูกต้นแคคตัสอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการสมาร์ทกินของเรานะครับได้ใหม่นะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่างๆนะครับก็สามารถคุยกับเราได้นะครับทางFacebook นะครับ STU Channel ครับแล้วก็ติดตามชมรายการย้อนหลังทาง Facebook ครับและที่สำคัญครับเราสามารถรับชมได้ทาง YouTube ครับกด Subscribe STU Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับชมรายการดีๆของเราครับและในวันนี้ครับรายการของเราได้หมดลงแล้วครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมพบกับรายการเพื่อการศึกษาของชุดวิชา82329การทูตและนโยบายต่างประเทศหน่วยที่5สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศหัวข้อในการบรรยายในวันนี้มีดังต่อไปนี้ครับหัวข้อแรกสภาวะแวดล้อม

ระหว่างประเทศหัวข้อที่2ระบบขั้วอำนาจกับสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศในการกำหนดนโยบายต่างประเทศหัวข้อที่3สถาบันระหว่างประเทศกับสภาวะแวดล้อมในการกำหนดนโยบายต่างประเทศและหัวข้อสุดท้ายความคิดและประทัดสถานระหว่างประเทศกับสภาวะแวดล้อมในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเรามาเข้าหัวข้อแรกกันครับหัวข้อแรกสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศจะมีหัวข้อย่อยอยู่3หัวข้อความหมายและความสำคัญของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในระดับระบบระหว่างประเทศและทฤษฎีทางเลือกอย่างสมเหตุสมผลกับสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศครับเข้าสู่หัวข้อแรกกันครับหัวข้อแรกความหมายและความสำคัญของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศก่อนอื่นต้องมาดูความหมายของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศกันก่อนว่าคืออะไรครับสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศหมายถึงบริบททางสังคมการเมืองที่อยู่ภายนอกรัฐซึ่งเกิดจากการที่รัฐต่างๆเนี่ยมีความสัมพันธ์หรือมีปฏิสัมพันธ์กันในทางสังคมระหว่างประเทศคราวนี้สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเนี่ยเรียกได้2แบบครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองจากทฤษฎีอะไรถ้าหากเรามองจากทฤษฎีของสำนักอังกฤษเราจะเรียกสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศว่าสังคมระหว่างประเทศแต่ถ้าหากเรามองจากทฤษฎีของสำนักสัจจานิยมใหม่เราจะเรียกว่าระบบระหว่างประเทศสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดผลประโยชน์ของรัฐเพราะว่ารัฐเนี่ยดำเนินนโยบายต่างประเทศใดๆก็เพื่อให้ตนเองเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยและเมื่ออยู่รอดปลอดภัยแล้วรัฐต่างๆก็จะเสริมสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนในรัฐของตนเองดังนั้นผลประโยชน์ของรัฐเนี่ยจึงเป็นเป้าหมายปลายทางในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของทุกๆรัฐตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีของสยามในสมัยรัชกาลที่4ที่5เนี่ยเราต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจยุโรปสภาวะแวดล้อมในเวลานั้นคือสภาวะแวดล้อมในแบบจักรวรรดินิยมความอยู่รอดของเราเนี่ยหรือผลประโยชน์ที่เราหมายถึงเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมโยงกับสภาวะแวดล้อมนั้นก็คือการที่เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจยุโรปนั่นคืออังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแต่เมื่อเข้าสู่สงครามเย็นสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเปลี่ยนไปครับ เราต้องเผชิญกับภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งมาจากจีนไทยจึงเลือกที่จะเข้าร่วมเป็นฝ่ายเดียวกับประเทศโลกประชาธิปไตยซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาเพื่อค้ำประกันรับประกันให้เราเนี่ยยังคงอยู่รอดปลอดภัยไม่ถูกคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์นั่นเองดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าความสำคัญของสภาวะแวดล้อมจึงเป็นตัวกำหนดผลประโยชน์ของรัฐเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองครับคราวนี้เรามาสู่หัวข้อต่อไปครับหัวข้อที่2คือการวิเคราะห์ระดับระบบระหว่างประเทศถ้านักศึกษาศึกษาหน่วยก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือหน่วยที่5หน่วยที่3และหน่วยที่4จะเป็นการวิเคราะห์ระดับบุคคลและการวิเคราะห์ระดับรัฐหน่วยนี้จะเป็นการวิเคราะห์ในระดับระบบระหว่างประเทศข้อความที่ว่าสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเนี่ยเป็นตัวกำหนดผลประโยชน์ของรัฐจะเป็นข้อเสนอในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในระดับระบบระหว่างประเทศหรือ third imageคำว่า third image เนี่ยหมายถึงการมองภาพของระบบระหว่างประเทศโดยรวมครับซึ่งจะแตกต่างจากการวิเคราะห์ในระดับมนุษย์และการวิเคราะห์ในระดับรัฐให้นักศึกษาย้อนกลับไปทบทวนหน่วยที่3และหน่วยที่4ก่อนหน้านี้ครับหัวข้อต่อมาฐานความคิดของการวิเคราะห์ระดับระบบระหว่างประเทศเนี่ยก็คือการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมีรัฐเป็นตัวแสดงหลักซึ่งมีลักษณะเป็นหนึ่งเดียว unitary ครับ
ภายใต้โครงสร้างที่เป็นอนาธิปไตยที่รัฐต่างๆเนี่ยต้องทำหน้าที่เหมือนๆกันคือเอาตัวรอดอันนี้คือฐานความคิดของการวิเคราะห์ในระดับระบบระหว่างประเทศหัวข้อต่อไปครับเราจะว่าด้วยทฤษฎีทางเลือกอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวะอนาธิปไตยเนี่ยรัฐต่างๆอาจจะมีผลประโยชน์ได้มากมายหลากหลายตั้งแต่การอยู่รอดไปจนถึงการต้องการความเป็นเจ้าในระดับภูมิภาคแต่ที่สำคัญที่สุดที่รัฐทุกรัฐจะต้องมีเหมือนกันก็คือการอยู่รอดเมื่อการอยู่รอดเป็นเป้าหมายปลายทางเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดของรัฐเนี่ยรัฐต่างๆก็ต้องคิดคำนวณถึงผลได้ผลเสียในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเสมอคิดคำนวณทางเลือกนะครับทางเลือกในการดำเนินนโยบายต่างประเทศวิธีคิดของรัฐเนี่ยก็จะเป็นไปตามทฤษฎีการคิดอย่างสมเหตุสมผลหรือทางเลือกอย่างสมเหตุสมผลภาษาอังกฤษเรียก rational choice theoryนั่นหมายความว่ารัฐทุกรัฐจะต้องเลือกหนทางที่ตนเองเนี่ยได้รับผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็สูญเสียน้อยที่สุดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่และผลประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของรัฐคือความอยู่รอดยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่4และก็รัชกาลที่5การดำเนินนโยบายใดๆก็ตามของสยามในเวลานั้นจะต้องไม่ทำให้สยามสุ่มเสี่ยงต่อการกลายเป็นประเทศอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจยุโรปแต่พอมาช่วงสงครามเย็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดก็คือการเลือกเข้าข้างฝ่ายประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาเพื่อรับประกันความอยู่รอดของสยามจากภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์ครับมาสู่หัวข้อ 5.2 ครับคือระบบคู่อำนาจระหว่างประเทศกับสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศมีประเด็นที่สำคัญอยู่3ประเด็นครับประเด็นแรกข้อตกลงเบื้องต้นและข้อถกเถียงภายในสำนักสัจจนิยมหัวข้อที่2คู่อำนาจระหว่างประเทศในฐานะสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและหัวข้อสุดท้ายนโยบายต่างประเทศของมหาอำนาจระดับกลางครับข้อตกลงเบื้องต้นสำนักสัจจนิยมใหม่เนี่ย สมมุติครับว่ารัฐเป็นตัวแสดงหลักในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัฐเป็นตัวแสดงที่เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็รัฐมีวิธีคิดตามหลักทฤษฎีทางเลือกอย่างสมเหตุสมผลซึ่ง อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้ครับและสุดท้ายรัฐดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้สภาวะที่เรียกว่าสภาวะอนาธิปไตยสภาวะนี้หมายถึงสภาวะซึ่งไม่มีรัฐบาลกลางของโลกในการควบคุมพฤติกรรมของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศครับสำนักสัจจนิยมจะตั้งสมมติฐาน4ประการเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับต่อมาในสำนักสัจจนิยมใหม่เนี่ยจะมีข้อถกเถียงกันระหว่างสัจจนิยมเชิงรับของเคนเนธวอลส์แล้วก็สัจจนิยมเชิงรุกของจอห์นเมียร์ไชเมอร์ความแตกต่างก็มีอยู่ประเด็นเดียวระหว่าง2ท่านนี้ครับคือประเทศมหาอำนาจเนี่ยสำหรับวอลส์เนี่ยจะพึงพอใจในการดำรงสถานะเดิมแต่สำหรับเมียร์ไชเมอร์เนี่ยมองว่าในความเป็นจริงเนี่ยมหาอำนาจไม่เคยพึงพอใจในสถานะเดิมของตนเองต้องการที่จะกลายเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเสมอเพราะว่าการเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยจะรับประกันความอยู่รอดของตนเองได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นข้อถกเถียงในสำนักสัจจนิยมใหม่ซึ่งมีอยู่สองท่านครับคือวอลส์และเมียร์ไชเมอร์หัวข้อต่อมาครับคู่อำนาจระหว่างประเทศลักษณะของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเนี่ยในแบบคู่อำนาจจะมีลักษณะสำคัญอยู่3ประการประการแรกคือการจัดระเบียบที่เป็นอนาธิปไตยนำมาสู่การที่รัฐต่างๆเนี่ยจะต้องพึ่งตนเองนะครับเพื่อให้ตนเองเนี่ยอยู่รอดนั่นคือผลประโยชน์สูงสุดของรัฐประการที่2
ลักษณะเฉพาะของรัฐที่

ที่มีลักษณะเหมือนกันคือรัฐทุกรัฐต้องเอาตัวรอดด้วยขีดความสามารถของตนเองหรือเรียกง่ายๆก็คืออำนาจของตนเองมีมากขนาดไหนประการสุดท้ายระบบระหว่างประเทศจะมีลักษณะของการกระจายขีดความสามารถในการทำหน้าที่นำมาซึ่งระบบระหว่างประเทศที่มีความแตกต่างกันระหว่างประเทศมหาอำนาจของโลกเช่นสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศมหาอำนาจระดับกลางเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาเป็นต้นแล้วก็ประเทศขนาดเล็กครับลักษณะทั้ง3ประการเนี่ยนำมาซึ่งความแตกต่างระหว่างสภาวะแวดล้อมทางการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศรวมทั้งการจับคู่อำนาจและพฤติกรรมของรัฐในการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันเวลาเราพิจารณาคู่อำนาจระหว่างประเทศเราจะต้องแร้งอย่างที่ขึ้นในสไลด์ให้เห็นนะครับมหาอำนาจอันดับ1เช่นสหรัฐอเมริกาอันดับ2คือจีนอันดับ3คือรัสเซียนะครับอันดับ4คือเยอรมนีสังเกตว่าไทยเราจะอยู่ประมาณอันดับที่24ถ้าพิจารณาจากกำลังอำนาจในทางการทหารนะครับสุดท้ายครับใน 5.2 จะพูดถึงนโยบายต่างประเทศของมหาอำนาจระดับกลางการที่สภาวะแวดล้อมมีลักษณะคู่อำนาจเนี่ยทำให้ผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยสามารถจัดแบ่งประเทศต่างๆออกเป็นกลุ่มๆได้โดยอาศัยหลักการเรื่องของอำนาจในการดำเนินนโยบายต่างประเทศแล้วก็จะเป็นมหาอำนาจของระดับโลกมหาอำนาจระดับกลางแล้วก็ประเทศขนาดเล็กส่วนใหญ่ของโลกมีกลุ่มประเทศนึงเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มประเทศมหาอำนาจระดับกลางกลุ่มประเทศเหล่านี้มีลักษณะพื้นฐานซึ่งสามารถชี้วัดได้จากอำนาจในเชิงสัมพัทธ์หรือในเชิงเปรียบเทียบหลักการดำเนินนโยบายต่างประเทศและก็ทางเลือกในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจระดับกลางเนี่ยมีลักษณะของการทูตเพื่อลดความเสี่ยงสังกฤษเรียก hedging diplomacy ครับเป็นวิธีการสำคัญของมหาอำนาจระดับกลางในกรณีติมอร์ตะวันออกนะครับจะเป็นภาพสะท้อนของการทูตของมหาอำนาจระดับกลางได้เป็นอย่างดีจังขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับ hedging แล้วก็การทูตของมหาอำนาจระดับกลางในที่นี้หมายถึงมหาอำนาจระดับกลางเนี่ยมีอำนาจไม่ได้มากถึงขนาดระดับประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาหรือจีนหรือรัสเซียอย่างที่ขึ้นในชาร์ตให้เห็นแต่ว่าก็ไม่ได้อ่อนแอมากถึงขนาดไม่มีทางเลือกในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเลยจะต้องดำเนินนโยบายเหมือนไผ่ลู่ลมหรือสนลู่ลมอย่างกรณีในของไทยที่เคยเป็นมาในอดีตครับเพราะฉะนั้นการทูตที่ลดความเสี่ยงมหาอำนาจระดับกลางจึงมีทางเลือกในการดำเนินนโยบายต่างประเทศซึ่งมีได้มากนะครับแล้วก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ถึงระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะลดความเสี่ยงไม่ให้ตัวเองไปผูกติดอยู่กับประเทศมหาอำนาจหรือขั้วอำนาจใดมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นปฏิบัติการรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออกเนี่ยจึงเป็นภาพสะท้อนของการที่มหาอำนาจระดับกลางเนี่ยสามารถอย่างออสเตรเลียเนี่ยสามารถดำเนินนโยบายต่างประเทศของตนเองได้อย่างค่อนข้างเป็นอิสระครับและเป็นผู้นำของนานาชาติในการเข้าช่วยติมอร์ตะวันออกในการป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับในติมอร์ตะวันออกได้หัวข้อต่อไปครับสถาบันระหว่างประเทศจะมีหัวข้อย่อยอยู่3หัวข้อหัวข้อแรกครับข้อวิจารณ์สัจนิยมใหม่และฐานความคิดของทฤษฎีเสรีนิยมใหม่อิทธิพลของระบอบระหว่างประเทศต่อสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือในการปราบปรามโจรสลัดในช่องแคบมะละกาครับหัวข้อแรกข้อวิจารณ์สัจนิยมใหม่จากที่นักศึกษาศึกษามาแล้วนะครับใน5.1 และ 5.2 จะพูดถึงเนื้อหาของสัจนิยมใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับ
สัจจ

นิยมใหม่ฉายภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่เน้นเรื่องของอำนาจและก็ขีดความสามารถทางทหารมากจนเกินไปหมกมุ่นอยู่กับประเทศมหาอำนาจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของขั้วอำนาจมากจนเกินไปจนกระทั่งละเลยสภาวะแวดล้อมอีกแบบหนึ่งนะครับ

ในช่วงประมาณทศวรรษที่1970ถึง1980ตั้งแต่โลกเรามีดาวเทียมสื่อสารกันขึ้นมานะครับทำให้สภาวะแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศในช่วงนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปสอดคล้องกับช่วงเวลาที่สงครามเย็นใกล้จะสิ้นสุดลงจึงมีนักคิดจำนวนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อท้าทายทฤษฎีสัจจนิยมใหม่และวิจารณ์ว่าสัจจนิยมใหม่เนี่ยหมกมุ่นเรื่องของอำนาจมากเกินไปทฤษฎีเสรีนิยมใหม่จึงเกิดขึ้นนะครับโดยมีฐานความคิดทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันกับสัจจนิยมใหม่เลยเพียงแต่มองเรื่องของผลประโยชน์ต่างกันแค่นั้นเองนะครับเรามาดูกันว่าต่างกันอย่างไรครับในขณะที่สัจจนิยมใหม่มองครับว่าการเมืองระหว่างประเทศเป็นเรื่องของการมีผู้แพ้ผู้ชนะครับภาษาอังกฤษเรียก win lose situation สถานการณ์ที่มีผู้แพ้และผู้ชนะเนี่ยสัจจนิยมใหม่จึงให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่เรียกว่าผลประโยชน์สัมพัทธ์หรือผลประโยชน์ที่เราเนี่ยจะคอยเปรียบเทียบกับผู้อื่นอยู่เสมอรัฐก็จะทำแบบนี้นะครับเปรียบเทียบว่าใครมีอำนาจมากกว่าฉันน้อยกว่าฉันและมีนโยบายอย่างไรแต่ในขณะที่เสรีนิยมใหม่เนี่ยมองว่าการเมืองระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่เป็น win-win situation คือไม่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่มีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันครับจึงให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่เรียกว่าผลประโยชน์สมบูรณ์สังเกตเรียก absolute gain ครับ relative gain นะครับผลประโยชน์สัมพัทธ์เรียก relative gain ผลประโยชน์สมบูรณ์เรียก absolute gain ผลประโยชน์สมบูรณ์เนี่ยเราจะไม่ใส่ใจหรือแคร์นะครับว่าใครจะได้มากได้น้อยแต่ขอให้เราได้เท่านั้นเพียงพอคราวนี้หัวข้อต่อมานะครับเป็นหัวใจของเสรีนิยมใหม่คืออิทธิพลของระบอบระหว่างประเทศหรือสถาบันระหว่างประเทศอาจารย์ใช้ระบอบระหว่างประเทศเพราะเป็นคำที่กว้างนะครับภาษาอังกฤษของระบอบระหว่างประเทศคือ international regime คือคำอธิบายมีดังต่อไปนี้ครับการที่สำนักเสรีนิยมใหม่เนี่ยฉายภาพโลกที่มีแต่ผู้ได้ประโยชน์เนี่ยซึ่งเป็นผลประโยชน์แบบสมบูรณ์เนี่ยทำให้ระบอบระหว่างประเทศมีความสำคัญขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลมีความสำคัญอย่างไรระบอบระหว่างประเทศเนี่ยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศทำให้เกิดความเป็นสถาบันขึ้นมานะครับความเป็นสถาบันขึ้นในระบบระหว่างประเทศในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจะมีระบบระหว่างประเทศจะมีความสำคัญด้วยเหตุผล3ประการครับประการแรกคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันมีเพิ่มมากขึ้นรัฐต้องการข้อมูลข่าวสารและถ้ามีตัวสถาบันระหว่างประเทศระบบระหว่างประเทศเช่นอาเซียนเช่นสหประชาชาติรัฐต่างๆจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ดีขึ้นอันที่2ต่อมาก็คือค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมของรัฐในการหาข่าวในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยก็ลดลงนะครับค่าใช้จ่ายอันนี้ก็ลดลงเพราะว่าไม่ต้องไปใช้การทูตในลักษณะปิดลับนะครับในการหาข่าวแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือเมื่อรัฐต่างๆปฏิบัติต่อกันในลักษณะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแชร์ข้อมูลข่าวสารกันเนี่ยรัฐต่างๆก็จะแบ่งปันความรับผิดชอบผ่านกฎหมายระหว่างประเทศและประทับสถานระหว่างประเทศนำมาสู่ เรื่องของสภาวะแวดล้อมในหัวข้อต่อไปครับตัวอย่างการปราบปรามโจรสลัดในช่องแคบมะละกาแสดงให้เห็นถึงสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่มีลักษณะเป็นเสรีนิยมครับโดยมีสถาบันระหว่างประเทศเป็นตัวแปรสำคัญสาเหตุที่ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐต่างๆเนี่ยในการรักษาเส้นทางคมนาคมในช่องแคบมะละกาเนี่ยก็เกิดจากการที่เรือสินค้าที่วิ่งเข้าออกเนี่ยถูกปล้นจากโจรสลัดเป็นจำนวนมากทำให้ประเทศที่มีผลประโยชน์ในช่องแคบมะละกาเนี่ยมาร่วมมือกันนะครับแล้วก็สร้างสถาบันระหว่างประเทศขึ้นมาโดยสร้างขึ้นเพื่อประสานการปฏิบัติและก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในทางธุรกรรมในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามของโจรสลัดในช่องแคบมะละกา

ัวข้อสุดท้ายของหน่วยนี้ครับคือหัวข้อ 5.4 หัวข้อ 5.4 จะเป็นหัวข้อเรื่องความคิดและประทับสถานระหว่างประเทศจะมีประเด็นย่อยอยู่3ประเด็นครับประเด็นแรกคือข้อวิพากษ์ของทฤษฎีประกอบสร้างที่มีต่อแนวคิดเรื่องขั้วอำนาจและก็สถาบันระหว่างประเทศหัวข้อที่2คืออิทธิพลของประทับสถานระหว่างประเทศต่อสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและหัวข้อสุดท้ายคือสภาพยุโรปและนาโต้ครับหัวข้อแรกครับหัวข้อวิพากษ์ของทฤษฎีประกอบสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความคิดและประทับสถานเนี่ยจะอ้างอิงมาจากทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีประกอบสร้างหรือ constructivism โดยทฤษฎีนี้เกิดขึ้นจากบริบทของการสิ้นสุดของสงครามเย็นทฤษฎีประกอบสร้างวิพากษ์ทฤษฎีกระแสหลักก็คือสัจจนิยมใหม่และเสรีนิยมใหม่อย่างไรเขาวิพากษ์ทฤษฎีสัจจนิยมใหม่โดยวิพากษ์ว่าเน้นเพียงแต่เรื่องของขั้วอำนาจระหว่างประเทศเน้นแต่เรื่องอำนาจอย่างเดียวไม่ได้เน้นในเรื่องของความคิดเลยนะครับเน้นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากเกินไปส่วนเสรีนิยมใหม่ก็ให้ความสำคัญกับสถาบันระหว่างประเทศแชร์ข้อมูลข่าวสารกันจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความคิดหรือประทับสถานระหว่างประเทศก็มีความสำคัญนะครับในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐข้อวิพากษ์หลักๆของทฤษฎีประกอบสร้าง constructivism เนี่ยก็กลับย้อนกลับเข้าไปตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นฐานความคิดเริ่มต้นของสัจจนิยมใหม่ก็คือสภาวะอนาธิปไตยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันแน่นอนตายตัวจริงไหมประเทศต่างๆเนี่ยจะเผชิญหน้ากันในลักษณะสภาวะอนาธิปไตยตลอดไปหรือไม่นะครับหรือวันหนึ่งเราจะมีรัฐบาลโลกเกิดขึ้นอันนี้ทฤษฎีประกอบสร้าง constructivism เนี่ยก็วิพากษ์ตรงจุดนี้ครับข้อวิพากษ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในทางทฤษฎีแล้วก็วิธีการวิจัยในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างมากส่งผลต่อสาขานโยบายต่างประเทศอย่างที่ตามที่เราเรียนกันครับหัวข้อต่อมาคืออิทธิพลของประทับสถานระหว่างประเทศประทับสถานระหว่างประเทศส่งผลอย่างไรในการกำหนดนโยบายต่างประเทศและดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐครับศูนย์กลางของทฤษฎีประกอบสร้างอยู่ที่การมองว่ารัฐทั้งหลายเนี่ยมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประทัดสถานภาษาอังกฤษเรียกว่านอมนะครับระหว่างกันได้รวมทั้งกฎเกณฑ์ความคิดแล้วก็คุณค่าต่างๆที่มีอยู่ร่วมกันแล้วก็สามารถพัฒนาประเด็นเหล่านี้ให้มีลักษณะของความเป็นสถาบันระหว่างประเทศได้ครับมีคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญอีกคำหนึ่งที่อยากให้นักศึกษาและท่านผู้ชมเข้าใจก็คือคำว่าอัตตาวิสัยร่วมกัน intersubjective เนี่ยหมายใช้อธิบายตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลไปถึงระดับระหว่างประเทศระดับรัฐได้เลยนะครับความหมายก็คืออัตตาวิสัยร่วมกันเนี่ยหมายถึงการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกันของบุคคลและรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและเกิดเป็นความคิดที่มองว่าสิ่งนี้ดีเราจึงทำไปเรื่อยๆถ้ากรณีของคนไทยเราก็คือเรามองว่าการไหว้การไหว้เนี่ยไม่ได้กำหนดเอาไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีลักษณะอัตวิสัยร่วมกัน intersubjective ระหว่างคนไทยที่มองว่าการไหว้กันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและก็ปฏิบัติต่อมาผ่านระยะเวลาครับอันนี้ความคิดเนี้ยก็ยกระดับไปสู่ระดับระบบระหว่างประเทศได้นะครับต่อมาประทับสถานแล้วก็กฎเกณฑ์เนี่ยนำมาสู่ความคาดหวังครับว่ากลไกทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยจะทำงานอย่างไรแล้วก็จะการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐเนี่ยจะเป็นไปอย่างไรเพื่อให้มีลักษณะความชอบธรรมครับอันนี้ชัดเจนว่าโลกเนี่ยประนามการกระทำของรัสเซียที่ปฏิบัติต่อยูเครนครับในกรณีสงครามก็คือริเริ่มทำสงครามแล้วก็ไปบุกเขานะครับบุกยูเครนซึ่งเป็นประเทศเล็กกว่าทั้งโลกก็ประนามสงครามเป็นเครื่องมือที่ถูกมองว่าไม่ชอบทำอีกต่อไปอันนี้แหละเป็นประทับสถานของโลกในยุคปัจจุบันครับ
ต่อมาปัจจัยหรือโครงสร้างทางประทับสถานระหว่างประเทศและหรือความคิดทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างน้อยก็มีความสำคัญไม่ได้ต่างอะไรกับโครงสร้างทางวัตถุหรืออำนาจระหว่างประเทศครับประเด็นสุดท้ายครับคือตัวอย่างของการเกิดสภาวะแวดล้อมที่มีลักษณะของความคิดหรือประทับสถานระหว่างประเทศก็คือสภาพยุโรปและก็นาโต้ยุโรปเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราทราบว่าทำสงครามระหว่างกันนะครับทั้งสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทำกันอีกแล้วนะครับประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอย่างยาวนานจนกระทั่งก่อร่างแล้วก็ประกอบสร้างจนกลายเป็นจิตสำนึกของประชาชนชาวยุโรปครับชาวยุโรปก็ตระหนักถึงการสร้างสันติภาพเนี่ยฮะให้เกิดในลักษณะถาวรในยุโรปโดยผ่านกระบวนการที่เป็นทางการนะครับและก็ไม่เป็นทางการแล้วก็สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศในยุโรปก็กลายเป็นสภาวะของมิตรภาพยุโรปกลายเป็น zone of peace นะครับพื้นที่แห่งสันติภาพอย่างน้อยก็อย่างที่ปรากฏในปัจจุบันกรณีศึกษาความร่วมมือในสภาพยุโรปและก็นาโต้จึงสะท้อนการที่ประเทศต่างๆในยุโรปแลกเปลี่ยนประทับสถานระหว่างกันในเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับแล้วก็อาเซียนของเราก็ลอกแบบสภาพยุโรปมาครับอาจารย์ขอสรุปประเด็นที่สำคัญในหน่วยที่5นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่ว่าด้วยสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศจะมีสภาวะแวดล้อมที่เราพึงให้ความสำคัญอยู่3เรื่องนะครับก็คือทฤษฎีสัจจนิยมใหม่กับระบบคู่อำนาจนะครับเป็นเรื่องของคู่อำนาจระหว่างประเทศประเด็นที่2คือเสรีนิยมกับระบอบระหว่างประเทศก็คือเราให้ความสำคัญกับตัวระบอบระหว่างประเทศหรือรีจิมเนี่ยนะครับและสุดท้ายก็คือทฤษฎีประกอบสร้างกับประทับสถานระหว่างประเทศอันนี้ก็คือเราจะให้ความสำคัญกับความคิดที่แลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างรัฐในการกำหนดนโยบายต่างประเทศครับขอจบการนำเสนอในหน่วยที่5ซึ่งว่าด้วยสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการกำหนดนโยบายต่างประเทศของชุดวิชา82329การทูตและนโยบายต่างประเทศครับ

การบริหารราชการส่วนกลางแนวคิดและพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนกลางมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยทางการบริหารของรัฐบาลโดยที่การบริหารราชการส่วนกลางมีลักษณะการใช้อำนาจแบบรวมอำนาจหรือ centralization และมีการแบ่งอำนาจให้กับราชการส่วนภูมิภาคในการนำนโยบายไปปฏิบัติและจัดบริการสาธารณะในพื้นที่เพื่อพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมหลักการใช้อำนาจของราชการส่วนกลางมีลักษณะการใช้อำนาจอธิปไตยทางการบริหารซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534รวมถึงฉบับที่ปรับปรุงอาศัยอำนาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการสูงสุดอยู่ที่ราชการส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินการบริหารราชการส่วนกลางนั้นมีการแบ่งส่วนราชการประกอบด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงและกรมหรือส่วนราชการอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรมเรามาดูพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนกลางในอดีตในสมัยสมบูรณาสิทธิราชนั้นกล่าวได้ว่ายุคสมัยของกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีลักษณะทางการบริหารที่สำคัญในยุคนี้นั้นการบริหารราชการอยู่ที่เมืองหลวงหรือกรุงสุโขทัยสำหรับในหัวเมืองชั้นในมีการบริหารแบ่งออกเป็นเมืองหน้าด่านเมืองลูกหลวงล้อมรอบราชธานีทั้ง4ด้านคือศรีสัชนาลัยสองแควสะหลวงและชากังลาวโดยภาพรวมในการบริหารในยุคนี้นั้นอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองซึ่งพ่อปกครองลูกหรือบิดาปกครองบุตรลักษณะรวมอำนาจอยู่ที่ราชธานีสมัยต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาลักษณะการบริหารราชการส่วนกลางลักษณะเด่นๆได้แก่สมัยพระเจ้าอู่ทองที่เรียกว่าระบบจตุสดมหรือเวียงวังคังนาพัฒนาการสมัยที่2คือสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลักษณะการแบ่งระหว่างฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารออกอย่างชัดเจนโดยมีสมุหกลาโหมดูฝ่ายทหารทั่วราชอาณาจักรสุมหนายกดูฝ่ายพลเรือนสมัยที่3คือสมัยพระเพทราชามีลักษณะการคานอำนาจระหว่างสมุหนายกกับสุมหกลาโหมโดยลดอำนาจกำลังทหารของสมุหกลาโหมลงและให้สมุหนายกมีอำนาจทางทหารในฝ่ายเหนือเพิ่มมากขึ้นในยุคนี้อยู่ในระบบที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์เป็นดั่งสมมติเทพสมัยต่อมาคือสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะเด่นในสมัยรัชกาลที่5เริ่มแรกนั้นมี6กระทรวงคือกระทรวงมหาดไทยกลาโหมและพื้นฐานอีก4กระทรวงจากเวียงวังคังนาต่อมาได้เพิ่มเป็น12กระทรวงเมื่อวันที่1เมษายน2435ประกอบไปด้วยกระทรวงมหาดไทยกลาโหมต่างประเทศวังกระทรวงเมืองเกษตรตากระทรวงพระคลังมหาสมบัติกระทรวงยุติธรรมยุทธนาธิการธรรมการกระทรวงโยธาธิการและมุรธาธิการเหตุการณ์ที่สำคัญต่อมาคือการยกเลิกอัครเสนาบดีคือสมุหนายกกับสมุหกลาโหมลงและให้ข้าราชการในทุกกระทรวงมีฐานะเทียบเท่ากันที่เรียกว่าลูกขุนณสาราจากนั้นทำการยุบกระทรวงยุทธาธิการไปรวมกับกลาโหมและยุบกระทรวงมุราธิการทำให้ในสมัยรัชกาลที่5มีกระทรวงเพียง10กระทรวงพัฒนาการในช่วงแรกนี้อาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะเด่นที่สำคัญ2ประการนั่นก็คือการบริหารราชการส่วนกลางของไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเช้งอยู่ตลอดเวลาโดยที่มานั้นเป็นผลมาจากปัจจัยภายในอันได้แก่นโยบายของผู้ปกครองหรือพระเจ้าแผ่นดินและอิทธิพลทางการเมืองซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปัจจัยภายนอกได้แก่การคุกคามจากลัทธิอาณานิคมหรือจักรวรรดินิยมลักษณะที่สำคัญประการที่2ก็คือการบริหารราชการในส่วนกลางนั้นมีการปรับตัวเพื่อให้เกิดเอกภาพเห็นได้จากการบริหารราชการในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงวางระบบแยกกันระหว่างฝ่ายทหารกับพลเรือนมีสมุหนายกสมุหนากลาโหมดูแลการคานอำนาจที่สำคัญในสมัยพระเพทราชาเพื่อให้สมุหกลาโหมมีทหารกึ่งหนึ่งกับสมุหนายกและที่สำคัญคือการปฏิรูปการเมืองการปกครองในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็น12กระทรวงและยุบเป็น10กระทรวงในเวลาต่อมาเพื่อปรับการพัฒนาประเทศให้เกิดเอกภาพในการบริหารราชการต่อไป

การบริหารราชการส่วนกลางในสมัยประชาธิปไตยอาจกล่าวได้ว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยได้มีการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2476เพื่อกำหนดโครงสร้างทางการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่และมีการแบ่งออกเป็นราชการส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่สำคัญฉบับที่สำคัญได้แก่พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2495 2496ฉบับที่3ฉบับที่4รวมถึงประกาศคณะปฏิวัติอย่างไรก็ตาม

ในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายที่สำคัญสำหรับการบริหารราชการส่วนกลางในสมัยประชาธิปไตยนั้นได้แก่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534รวมถึงฉบับที่ปรับปรุงอาทิฉบับที่5พ.ศ. 2545ฉบับที่6พ.ศ. 2546ฉบับที่7พ.ศ. 2550ฉบับที่8พ.ศ. 2553รวมถึงพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ. 2545เป็นต้นสำหรับฉบับหลักๆอาจกล่าวได้ว่าได้แก่ฉบับพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม2476ฉบับต่อมาก็คือพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2495ประกาศคณะปฏิวัติพ.ศ. 2515พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534และฉบับหลักที่ใช้จนถึงปัจจุบันคือฉบับที่5ซึ่งเป็นฉบับต่อจากฉบับปรับปรุงและรวมถึงพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมในปีพ.ศ. 2545เรามาดูรายละเอียดที่สำคัญนะครับสำหรับฉบับแรกคือพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพ.ศ. 2476ได้วางหลักโดยแบ่งราชการออกเป็น3ส่วนนั้นนะครับก็คือราชการส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นในสมัยนั้นนะครับจะมีเพียงรูปแบบเดียวนั่นก็คือในรูปแบบของเทศบาลนะครับและกระทรวงในสมัยนั้นนะครับมี9กระทรวงนะครับในปี2476ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2495ได้เพิ่มสำนักนายกนะครับเข้ามาเป็นพิเศษโดยสำนักนายกนั้นก็ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักงานเลขานายกรัฐมนตรีกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกรมหรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่ากรมต่อมานะครับกฎหมายฉบับหลักคือประกาศคณะปฏิวัติฉบับ218นะครับแล้วก็ฉบับ216นะครับรายละเอียดที่สำคัญนะครับสำหรับกฎหมายฉบับนี้ก็คือยกเลิกพ.ร.บ.ระเบียบราชการบริหารแผ่นดินปี2495นะครับและให้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้นะครับขึ้นมาใช้แทนนะครับส่งผลในยุคนั้นนะครับมีการปรับปรุงกระทรวงนะครับให้มีทั้งสิ้น12กระทรวงนะครับซึ่งเป็นไปตามขนาดประกาศคณะปฏิวัติฉบับ216นะครับกฎหมายสำคัญฉบับต่อมาซึ่งได้ใช้มาอย่างยาวนานนั่นก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534นะครับรายละเอียดที่สำคัญในยุคนี้นะครับนะถ้าใครจำกันได้ก็คือในสมัยท่านอดีตนายกท่านอนันต์ปัญญารชุนนะครับก็ได้แบ่งโครงสร้างของระบบราชการนะครับออกเป็น1สำนักนายกนะครับ13กระทรวงนะครับแล้วก็1ทบวงนะครับแล้วก็แบ่งกรมออกเป็นทั้งหมด125กรมนะครับโดยลดงานที่ซ้ำซ้อนแล้วก็แบ่งส่วนราชการต่างๆให้เกิดความชัดเจนแล้วก็มีเอกภาพการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงตามพ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พ.ศ. 2545รวมถึงพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับผลจากการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมในช่วงนั้นนะครับก็คือส่งผลให้ราชการส่วนกลางนะครับมี19กระทรวงบวก1สำนักนายกนะครับแล้วก็ไม่มีทบวงนะครับทำให้รวมแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเทียบเท่าก็คือ20กระทรวงนะครับจังหวัดต่างๆมี76จังหวัดนะครับอำเภอมี878อำเภอและราชการส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็นกลุ่มทั่วไปก็คืออบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.นะครับส่วนรูปแบบพิเศษก็คือกทม.กับเมืองพัทยานะครับสำหรับบทบาทและอำนาจหน้าที่นะครับของราชการส่วนกลางมีตัวแสดงที่สำคัญก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับมีอำนาจกำกับสั่งการบังคับบัญชาในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับโดยหลักๆ ก็คือการมอบอำนาจให้กับรองนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการของกระทรวงนะครับสามารถแต่งตั้งข้าราชการวางระเบียบในการปฏิบัติราชการให้เกิดความเรียบร้อยหน้าที่ต่อมาหรือบทบาทต่อมาก็คือของรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีเนี่ยโดยเฉพาะรัฐมนตรีจะมีหน้าที่เกี่ยวกับการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงนะครับเป็นผู้วางนโยบายกำหนดนโยบายให้สอดคล้องตามที่ครม.และก็นายกได้แถลงไว้ต่อรัฐสภานะครับ3ก็คือปลัดกระทรวงนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำนะครับที่อยู่ในกระทรวงมีหน้าที่ในการควบคุมราชการประจำของแต่ละกระทรวง
ทำการแปลงนโยบายจากฝ่ายบริหารมาสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องนะครับกับแนวนโยบายที่รัฐมนตรีได้วางนโยบายเอาไว้นะครับ4ก็คืออธิบดีครับอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในการปฏิบัติงานในระดับกรมนะครับให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติราชการของส่วนนะครับ

การจัดองค์การบริหารราชการส่วนกลางแนวคิดเกี่ยวกับการจัดองค์การการจัดองค์การเป็นการตัดสินใจเลือกวิธีในการจัดแบ่งกลุ่มกิจกรรมทรัพยากรต่างๆขององค์การออกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกลุ่มกิจกรรมกลุ่มบุคคลต่างๆเพื่อให้เป็นมีประสิทธิภาพดังนั้นหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารราชการการจัดองค์การมีลักษณะเป็นหน้าที่ต่อจากการวางแผนการจัดองค์การจะมีลักษณะอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐนั้นๆความสำคัญของการจัดองค์การการจัดองค์การมีความสำคัญเพราะช่วยสนับสนุนความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การหรือระบบราชการการจัดองค์การมีความสำคัญเพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานตามความถนัดและมีความเหมาะสมลดการทำงานที่ซับซ้อนและทำให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดรูปแบบการจัดองค์การที่เราได้พบนะครับหรือเราได้เห็นมีรูปแบบต่างๆเช่นการจัดองค์การแบบสายงานหลักสายงานสนับสนุนหรือที่เราเรียกว่า Line and Staff Organizationรูปแบบที่2ครับคือมีลักษณะการจัดองค์การที่ยึดหน้าที่เป็นหลักนะครับเรียกว่า functional organization รวมถึงรูปแบบที่3นะครับการจัดองค์การแบบพื้นที่นะครับ territory นะครับ organization นะครับรูปแบบที่4คือการจัดองค์การแบบ project นะครับหรือการจัดองค์การที่ยึดตามโครงการเป็นหลักนะครับรูปแบบที่5เป็นการจัดองค์การแบบ matrix นะครับคือการจัดองค์การแบบแมทริกซ์นี้นะครับก็คือต้องทำงานประจำด้วยและจะต้องทำงานภายใต้ผู้บริหารของโครงการด้วยนะครับมาครอสกันเราเลยเรียกว่าการจัดองค์การแบบแมทริกซ์นะครับอื่นๆนะครับก็คือมีลักษณะการจัดองค์การแบบลูกค้าโดยเน้นผู้รับบริการเป็นหลักนะครับการจัดองค์การแบบคณะกรรมการและการจัดองค์การแบบไฮบริดนะครับหลักการจัดองค์การนะครับหลักสำคัญอาทินะครับหลักวัตถุประสงค์นะครับยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักเป็นทิศทางว่าองค์การจะดำเนินการอย่างไรควรจะจัดองค์การอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับหลักที่2นะครับยึดหลักความรู้ความสามารถ3นะครับยึดหลักการประสานงานเพื่อทำให้แต่ละงานแต่ละแผนกแต่ละกลุ่มนะครับสามารถประสานงานกันและประสบความสำเร็จ4หลักการกำหนดตำแหน่งหน้าที่นะครับการทำงานแต่ละชิ้นผู้ปฏิบัติควรจะต้องมีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ใดบ้างในเรื่องนั้นนะครับ5ก็คือหลักความรับผิดชอบนะครับ6หลักการบังคับบัญชา7หลักการติดต่อสื่อสารนะครับ8หลักการควบคุมเพื่อเป็นการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชานะครับ9หลักความสมดุลหลักความสมดุลนี่ก็จะดูปริมาณและคุณภาพของบุคลากรว่ามีความเหมาะสมกับงานหรือเปล่านะครับ10คือหลักความต่อเนื่องนะครับในการบริหารราชการควรจัดให้มีการทำงานบริหารงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจนะของหน่วยงานราชการต่อไปนะครับเรามาดูกระบวนการในการจัดองค์การนะครับกระบวนการในการจัดองค์การเนี่ยหลักๆ ก็จะประกอบไปด้วยเรื่องแรกเลยครับคือการกำหนดวิสัยทัศน์นะครับการกำหนดวิสัยทัศน์หรือวางเป้าหมายในระยะยาวไว้ว่าองค์การเนี่ยต้องการบรรลุหรือมีภาพอย่างไรในอนาคตในปัจจุบันก็จะวางไว้ประมาณ5ปีนะครับหรือถ้าประเทศเราก็วางไว้20ปีเป็นต้นนะครับกระบวนการที่2เราเรียกว่าการกำหนดพันธกิจหรือว่ามิชชั่นจะเป็นการกำหนดภาระหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบนะครับว่าหน่วยงานราชการนั้นๆเนี่ยมีพันธกิจอะไรบ้างมีหน้าที่มีความรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับ3เราเรียกว่าการจัดกลุ่มพันธกิจนะครับหรือกรุ๊ปปิ้งนะครับเอางานเหมือนกันมาไว้ด้วยกันเอางานเรื่องน้ำมารวมไว้กับงานเรื่องน้ำนะครับเป็นต้น4คือการแบ่งส่วนงานที่เราเรียกว่าดีพาร์ตเมนต์นะครับแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ5คือการจัดสายการชาเรียกว่า

chain of command นะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับผู้ปฏิบัติงาน6เราเรียกว่าการมอบอำนาจหน้าที่นะครับและ7ก็คือลงไปในรายละเอียดกำหนดวิธีปฏิบัติงานว่าจะต้องมีการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการอย่างไรในรายละเอียดนะครับในแต่ละกิจกรรมเรามาดูในส่วนของการจัดองค์การภาครัฐนะครับที่ดีหรือที่เหมาะสมนะครับเป็นยังไงก็คือ1จะต้องจัดนะครับองค์การหรือจัดโครงสร้างโดยคำนึงถึงนโยบายแห่งรัฐนะครับหรือนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จะต้องคำนึงถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องซึ่งเป็นวาระแห่งชาติในเรื่องซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับ2จะต้องจัดองค์การให้มีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจนะครับสอดรับกับในเรื่องที่แต่ละกระทรวงทบวงกรมแล้วก็ราชการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นเนี่ยได้กำหนดไว้นะครับ3การจัดโครงสร้างองค์การจะต้องมีลักษณะแบนราบนะคำว่าแบนราบในที่นี้หมายถึงสายการบังคับบัญชาต้องสั้นการตัดสินใจต้องคล่องตัวรวดเร็วนะครับยึดถึงผลสัมฤทธิ์เป็นหลักนะครับ4การจัดโครงสร้างองค์การนะครับควรจะมีรูปแบบผสมผสานนะครับผสมผสานเน้นการทำงานเป็นทีมเน้นความยืดหยุ่นนะครับเป็นองค์กรที่ผ่อนคลายจากกฎระเบียบแล้วก็เน้นการตอบสนองประชาชนเป็นหลักและ5นะครับอันนี้อาจจะต้องเร่งทำแล้วก็ทำไปหลายส่วนแล้วนั่นก็คือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แต่ละส่วนราชการนะครับสามารถที่จะทำงานได้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ยิ่งขึ้นจากการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายในการบริหารราชการไทยเพื่อให้การปฏิบัติราชการประสบความสำเร็จต่อไปครับ

การจัดองค์การระดับกระทรวงการจัดองค์การระดับกระทรวงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534มาตรา7ได้กำหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น1สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง2กระทรวงหรือทบวงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง3ทบวงนะครับซึ่งในปัจจุบันไม่มีแล้ว4กรมหรือส่วนราชการอย่างอื่นนะมีฐานะเทียบเท่ากรมอาจจะสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงทั้งนี้ในการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงยุบส่วนราชการข้างต้นจะต้องตาเป็นพระราชบัญญัติและแบ่งส่วนราชการภายในกรมกำหนดให้ตาเป็นกฎกระทรวงกระทรวงและส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายสำคัญซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมอาทิฉบับที่17พ.ศ.2559ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงอำนาจหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกฎหมายปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมที่สำคัญในอดีตเช่นฉบับที่19พ.ศ.2562ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉบับที่20พ.ศ.2564กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกโดยเพิ่มสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นหน่วยงานในสังกัดภาพรวมในปัจจุบันของราชการส่วนกลางของไทยในระดับกระทรวงมี20กระทรวงได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงานกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นต้นทบวงหมายถึงส่วนราชการที่มีสภาพหรือปริมาณงานที่ยังไม่เหมาะตั้งเป็นกระทรวงกฎหมายกำหนดให้ตั้งเป็นทบวงไว้ก่อนได้อย่างไรก็ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วทบวงในปัจจุบันไม่มีแล้วกระทรวงทบวงกรมใดกรณีที่มีความจำเป็นเป็นพิเศษเพื่อต้องการปฏิบัติงานในเชิงวิชาการอาตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งออกเป็นเขตเพื่อปฏิบัติราชการในท้องที่ได้เพื่อให้ส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตเหล่านั้นปฏิบัติงานเพื่อบริการให้กับประชาชนที่เห็นได้ชัดอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นต้นการแบ่งส่วนราชการภายใน

ในกระทรวงสามารถแบ่งออกเป็นสำนักงานรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองโดยมีเลขานุการรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรีทำหน้าที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่วนราชการที่2ได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้กำหนดให้เป็นงานของกรมใดกรมหนึ่งให้ขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงโดยมีปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 3. กรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการออกเป็นกรมกฎหมายกำหนดให้ในกรมหนึ่งมีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดในระดับกรมเพื่อให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปเรามาดูตัวอย่างโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงในที่นี้ได้ยกตัวอย่างของกระทรวงคมนาคมจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนอกจากนี้ภายใต้กระทรวงคมนาคมยังแบ่งออกเป็น4กลุ่มภารกิจได้แก่กลุ่มภารกิจการขนส่งทางถนนอาทิกรมทางหลวงกลุ่มภารกิจขนส่งทางรางอาทิกรมขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยกลุ่มภารกิจขนส่งทางน้ำอาทิกรมเจ้าท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยและกลุ่มภารกิจขนส่งทางอากาศอาทิกรมท่าอากาศยานสถาบันการพินพลเรือนเป็นต้น

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยไทยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์

0: การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับท่านโทรมาพอดี
5: ครับท่านได้รับสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
8: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

วัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้อาจารย์ชื่ออาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระดลศรีจันทร์นะครับอาจารย์จะมาเกริ่นนำหัวข้อในหน่วยที่5นะครับเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาเล่าเรื่องว่าในส่วนในหน่วยที่5เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็อาจารย์ก็มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้นักศึกษาด้วยนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะมาเรียกว่าสรุปเป็นเนื้อหาโดยสรุปที่จะมาให้ผู้เรียนคนเนี่ยได้ฟังเทปแล้วก็สามารถที่จะไปอ่านรายละเอียดทั้งหมดนะครับในหน่วยที่5ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะขอเริ่มนะครับในส่วนของความหมายก่อนนะครับในบทนี้ในหน่วยที่5นี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายและประเภทของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าถึง

รคติดต่ออาหารและน้ำเนี่ยอาจารย์จะชี้นำนะครับในส่วนของพระราชบัญญัติโรคติดต่อนะครับปีพ.ศ. 2558นะครับซึ่งพ.ร.บ.นี้เนี่ยถ้าเราจบแล้วเราจะเป็นนักสาธารณสุขนะครับตอนนี้สภาวิชาชีพสาธารณสุขเนี่ยก็กำหนดเรียกว่าตำแหน่งเราเป็นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่งนักสาธารณสุขแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราในหลายๆท่านก็ยังเป็นนักวิชาการสาธารณสุขอยู่เพราะนั้นเราจะใช้พ.ร.บ.ที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติโรคติดต่อนะครับพุทธศักราช2558มาตรา4เนี่ยเขาจะกำหนดเลยนะครับว่าโรคติดต่อเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับโรคติดต่อนี้ก็จะหมายความว่าโรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคเพราะนั้นนักศึกษาลองนึกตามอาจารย์นะครับว่าเชื้อโรคกับพิษของเชื้อโรคบางครั้งนะครับบางกลุ่มลักษณะอาการเนี่ยเชื้อโรคจะก่อโรคเองได้แต่หรือในกรณีที่เรารับพิษของเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดการติดต่อของโรคได้นะครับซึ่งสามารถที่จะแพร่ทั้งทางตรงและทางอ้อมมาสู่คนเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าทางตรงทางอ้อมนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ให้นักศึกษาลองนึกจินตนาการตามอาจารย์ว่าความหมายของโรคติดต่อนะครับก็คือว่าเราเนี่ยได้รับเชื้อนะครับหรือพิษของเชื้อเข้าไปในร่างกายนะครับทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงในหัวข้อหลักๆในหน่วยนี้เลยเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจว่าโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะนั้นความหมายนะครับของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเมื่อกี้เราทราบความหมายของโรคติดต่อแล้วเพราะนั้นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเนี่ยหมายถึงโรคที่เกิดจากการกินเรากินอาหารเข้าไปนะครับและเราดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคนะเข้าไปสู่ร่างกายของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดพยาธิสภาพในร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางเดินอาหารนะครับลงไปสู่ลำไส้ต่างๆที่เราได้เรียนกายวิภาคมาแล้วนะครับเพราะนั้นเชื้อโรคทำให้เกิดพยาธิสภาพและอาการทั้งในระบบทางเดินอาหารและก็ระบบอื่นๆนะครับซึ่งอาจารย์จะเน้นในหน่วยนี้เลยเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของโรคอหิวาตกะโรคนะครับโรคบิดแบซิลลารีนะเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปว่ากันนะครับในเนื้อหาสไลด์ต่อไปนะครับโรคบิดอะมีบิกต่างๆโรคไข้เอนเตอริกต่างๆซึ่งกลุ่มโรค5โรคนี้เป็นโรคที่สำคัญนะครับที่จะทำให้เกิดด้วยโรคสำคัญในเรื่องของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำนะครับซึ่งการเกิดพยาธิภาพทั้งในระบบทางเดินอาหารและก็อวัยวะอื่นๆเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะพอทำความเข้าใจกับเรื่องความหมายแล้วก็คือเอาง่ายๆก็คือโรคที่เกิดจากการรับเชื้อหรือพิษของเชื้อแล้วปนเปื้อนในอาหารและน้ำแล้วมนุษย์เราเนี่ยรับเชื้อเข้าไปในร่างกายและเกิดกลุ่มอาการต่างๆนั่นเองทีนี้เราทราบความหมายของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำแล้วนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในหน่วยนี้อีกก็คือว่าประเภทของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำมีอะไรบ้างนะครับอาจารย์จำแนกไว้อยู่5ประเภทด้วยกันนะครับโดยกลุ่มประเภท1เนี่ยเป็นกลุ่มประเภทโรคที่สำคัญเลยนะครับก็คือเป็นกลุ่มโรคที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะก็คือมีการขับถ่ายน้ำขับถ่ายบ่อยๆนั่นเองนะครับโรคในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นโรคที่มีอาการของอุจจาระร่วงเป็นอาการเด่นนำของโรคเลยนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น 1.1 ก็คือโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะเพราะนั้นเราต้องเข้าใจว่าโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันกับอหิวาตกโรคนั้นต่างกันอย่างไรนะอุจจาระร่วงเฉียบพลันก็จะมี definition หรือเรียกว่าความหมายคำนิยามอยู่คำนิยามของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะครับทางนักสาธารณสุขเองกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็กำหนดไว้ว่ากลุ่มอาการนะครับของระบบทางเดินอาหารที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติ3ครั้งขึ้นไปภายใน1วันหรือ24ชั่วโมงนะครับหรือถ่ายอุจจาระเหลวนะครับอุจจาระเป็นน้ำนะครับ1ครั้งขึ้นไปหรืออาจจะมีการถ่ายอุจจาระที่มีมูกเลือดนะครับ1ครั้งขึ้นไปซึ่งเราไม่จำแนกว่าจะเป็นเด็กกี่ครั้งหรือผู้ใหญ่ไม่มีการจำแนกเด็กหรือผู้ใหญ่โดยกลุ่มโรคนี้อาจจะเกิดทั้งได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสซึ่งอาจารย์จะกล่าวต่อไปนะครับในกลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 1.2

2เนี่ยก็จะมีกลุ่มอหิวาตกะโรคอหิวาตกะโรคเนี่ยก็จะถูกแยกออกจากกลุ่มอุจจาระร่วงเฉียบพลันถูกแยกโดยตัวเชื้อซึ่งอหิวาตกะโรคเนี่ยถ้าเรามีการตรวจเชื้อแล้วเราพบว่าเกิดจากเชื้อ VBO cholerae VBO cholerae อาการสำคัญของอหิวาตกะโรคคือถ่ายอุจจาระเป็นน้ำอย่างมากถ่ายแบบไม่หยุดนะครับหรือบางครั้งก็เรียกว่าถ่ายอุจจาระแบบมีลักษณะของอุจจาระที่เป็นเหมือนน้ำสาวข้าวนะเป็นสีขุ่นๆใสๆเลยนะครับซึ่งทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดการสูญเสียน้ำและเกลือแร่อย่างมากอันนี้เราทราบว่านิยามของโรคอุจจาระร่วงนักศึกษาต้องลองจินตนาการดูว่าถ้ามีการถ่ายอุจจาระมากๆนะครับหรือมีการสูญเสียน้ำและเกลือแร่มากๆเนี่ยเราก็ต้องในฐานะนักสาธารณสุขหรือนักวิชาการสาธารณสุขเองก็ตามเราต้องมองไปถึงเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคถูกต้องไหมครับเราจะป้องกันเรื่องโรคนี้อย่างไรเรารู้ตอนนี้ลักษณะของอาการว่ามีการถ่ายอุจจาระและมีการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำเยอะๆเพราะนั้นเราต้องวางแผนที่จะป้องกันอย่างไรลองนึกตามอาจารย์นะครับว่าเราจะป้องกันอย่างไรหากถ้าเราปล่อยให้มนุษย์เราเนี่ยหรือว่าเราเนี่ยมีการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำมากๆสูญเสียน้ำสูญเสียเกลือแร่มากๆนะเราเรียนเซลล์ไบโอโลจีกันมาแล้วนะวิชาเซลล์วิทยามาแล้วเพราะนั้นเซลล์สูญเสียน้ำมากเซลล์ก็อยู่ไม่ได้เซลล์ก็มีการแตกนะครับแล้วทำให้เกิดอาการช็อกต่างๆได้ถูกไหมเพราะนั้นมีกลไกปฏิกิริยาที่ซับต่างๆที่เราได้เรียนพื้นฐานมาหมดเพราะนั้นหน้าที่ของนักสาธารณสุขเราก็คือว่าต้องป้องกันอย่างไรเราก็ต้องป้องกันการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ทำอย่างไรครับเราก็พอจะได้ยินว่าเราจะต้องมีการเตรียมเกลือแร่เติมเกลือแร่เข้าไปให้ร่างกายถูกไหมครับในกลุ่มประเภทยังในกลุ่มประเภทที่1อยู่นะ 1.3 นะเป็นกลุ่มอาหารเป็นพิษนะซึ่งกลุ่มอาหารเป็นพิษเนี่ยก็จะเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ก็ได้นะครับหรือเชื้อพิษของจุลินทรีย์ที่เกิดจากตัวอาหารเองนะครับซึ่งเราจะแพ้อาหารหรือว่ามีสารเคมีบางอย่างที่ปนเปื้อนในอาหารทำให้เราเกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ถ้าหากเรารับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของตัวอย่างเช่นยาฆ่าแมลงนะหรือสารกำจัดศัตรูพืชต่างๆนะครับเป็นต้นในกลุ่มอาหารพิษนะครับก็กลุ่มอาการนี้ก็จะมีลักษณะของอาการปวดท้องนะครับมีลักษณะของการอุจจาระร่วงมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะมักจะอาเจียนมากกว่าอุจจาระเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูลักษณะของตัวเราเองถ้าเรามีอาการอาเจียนขึ้นอันนี้เราก็อยากจะสันนิษฐานได้เลยว่าเข้าข่ายของการเป็นโรคอาหารเป็นพิษนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของโรคบิดนะโรคบิดเขาก็จะจำแนกตามเชื้อจุลินทรีย์มีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคบิดขึ้นมาเนี่ยมีอยู่2จำพวกนะมี2จำพวกนะครับนักศึกษาต้องอันนี้เป็นจำพวกใหญ่ๆเลยที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจจำพวกแรกก็คือแบคทีเรียแบคทีเรียเนี่ยกลุ่มที่จะทำให้เกิดอาการโรคบิดได้ก็คือชิกเกลล่าชิกเกลล่าซึ่งเราจะเรียกโรคบิดว่าโรคบิดแบซิลารีนะโรคบิดแบซิลารีนะเราจะเรียกว่าเกิดจากเชื้อชิกเกลล่าในอีกลักษณะหนึ่งโรคบิดเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากเชื้อโปรโตซัวเชื้อโปรโตซัวก็ปนเปื้อนในอาหารและน้ำได้เหมือนกันนะครับเชื้อโปรโตซัวที่สำคัญนะเราอาจจะเคยได้ยินแอนตามีบาฮิสโตไลติก้าซึ่งแอนตามีบาฮิสโตไลติก้าเนี่ยครับเราจะเรียกว่าบิดอะมีบิกบิดอะมีบิกเนี่ยอาการสำคัญของโรคนี้ก็คือผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องมากๆถ่ายเหลวหรือมีอาการมีเป็นน้ำมากๆหรือในรายเนี้ยอาการสำคัญของเอนตามีบาฮิสโตไลติก้าก็คือมีอาการมีมุกเลือดปนด้วยนะครับปวดเบ่งทายบ่อยๆเนี่ยมีลักษณะปริมาณนิดแต่ทายบ่อยๆแต่มีปริมาณน้อยๆปวดเบ่งหรือภาษาอังกฤษว่าแคมจะมีการปวดเหมือนว่าเรานั่งแล้วเราจะงอตัวเลยอย่างนั้นตรงนั้นนะอันนี้เราเรียกว่าเป็นอาการโรคบิดอันนี้สำคัญนะนักศึกษาบางคนก็จะลองนึกตามอ๋อเราเคยมีเกิดลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็คิดว่าเราเกิดโรคบิดถ้าเป็นปกติอุจจาระเหลวเป็นน้ำปกติก็จะเป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันถูกไหมครับแต่โรคบิดเนี่ย
แต่เรา

ก็ไม่สามารถจะรู้ว่าเป็นบิดแบซิลลี่หรือว่าเป็นบิดอะมีบิดเราต้องมีทำการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการต่อไปนะครับในกลุ่มที่1เมื่อกี้เป็นกลุ่มที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันไปแล้วนะครับมากลุ่มประเภทที่2ประเภทใหญ่ๆนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีอาการของไข้เอนเทอริกโรคในกลุ่มนี้แม้จะมีการเป็นโรคของระบบทางเดินอาหารเช่นกันแต่ก็มีกลุ่มอาการอื่นด้วยนะครับเช่นกลุ่มนี้ก็มีอาการระบบทางเดินอาหารมีการถ่ายอุจจาระเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีไข้สูงกลุ่มนี้นะครับจะมีไข้สูงนะครับมีเราอาจจะเคยได้ยินกลุ่มโรคไข้ไทฟอยด์ไข้พาราไทฟอยด์ต่างๆนะครับอันนี้ซึ่งอาการเด่นของในโรคนี้กลุ่มที่2กลุ่มไข้เอนเทอริกก็คือจะมีไข้สูงลอยอยู่เป็นนานสัปดาห์เลยนะครับต่อมาประเภทของโรคติดต่ออาหารและน้ำในประเภทที่3จะแบ่งออกเป็นกลุ่มโรคที่มีการตับอักเสบนะครับอย่าลืมนะครับตับอักเสบในที่นี้อาจารย์จะเน้นย้ำที่ตับอักเสบ A E และ D A E D จำไว้เลยครับ A E D อย่าสับสนกับโรคตับอักเสบที่เกิดจากการติดต่อทางอื่นนะครับอันนี้อาจารย์จะโฟกัสที่น้ำและอาหารเพราะฉะนั้น A E D A E D โรคกลุ่มนี้มีพยาธิสักที่เกิดจากตับทำให้เกิดปลายเหตุก็คือจะเกิดโรคตับอักเสบที่ติดต่อกันโดยอาการโดยอาหารและน้ำได้เหมือนกัน A E และ D นะครับประเภทที่4นะก็จะเป็นกลุ่มโรคอุจจาระร่วงที่มีสาเหตุมาจากไวรัสนะครับเชื้อสำคัญก็คือโรตาไวรัสและโนโรไวรัสอันนี้ก็สำหรับเด็กนะครับก็จะมีกลุ่มเกิดกลุ่มอาการนี้ทำให้โรตาไวรัสตอนนี้เราก็มีวัคซีนแต่ว่าเป็นวัคซีนทางเลือกยังไม่ถูกบรรจุใน EPI หรือระบบโครงสร้างวัคซีนพื้นฐานของประเทศนะครับโนโรไวรัสก็จะพบบ่อยในนักเดินทางนะครับที่อาจจะออกในพวกเรือเดินสมุทรนานๆนะครับโนโรไวรัสก็จะมีอาการแพร่กระจายของโรคชนิดนี้ได้นะครับรายละเอียดต่างๆอาจารย์บรรจุไว้ในเนื้อหาทั้งหมดของหน่วยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนักศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในกลุ่มที่5นะครับก็จะเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากหนอนพยาธินะครับพยาธิไส้เดือนพยาธิแส้หมาพยาธิใบไม้ตับใบไม้ปอดนะครับเราก็จะพอนึกออกทางแถบเหนือแล้วก็แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมครับที่จะมีการรับประทานอาหารพวกที่มีอาหารหมักดองใช่ไหมครับพวกพยาธิพยาธิต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นในส้มตำในสลัดต่างๆนะครับก็จะมีไข่พยาธิกลุ่มเหล่านี้นะครับปนเปื้อนอาหารและน้ำได้นะครับเมื่อนักศึกษาเข้าใจในเรื่องของความหมายในเรื่องประเภทของอาหารและน้ำแล้วนักศึกษาจะต้องเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของการเกิดโรคติดต่อถ้าเรามองในเรื่องของทางระบาดวิทยานะครับหรือ natural history of disease หรือธรรมชาติของการเกิดโรคนะครับวิธีการติดต่อของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเมื่อกี้เราได้นิยามก็คือทุกชนิดมีการติดต่อโดยการกินหรือรับเชื้อโดยการกินรับเชื้อโดยการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่เป็นสาเหตุเข้าไปโดยเชื้อจะปนเปื้อนเป็นส่วนประกอบของอาหารและน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไปในชุมชนแล้วเราประเมินสถานะสุขภาพของชุมชนและเรามองในเรื่องของสุขาภิบาลอาหารและน้ำนะครับเราก็พอจะมองออกว่ากลุ่มอาการโรคไหนที่จะสามารถเกิดการแพร่ระบาดและเป็นปัญหาสุขภาพของชุมชนได้นะครับเมื่อเราเข้าใจความหมายเราเข้าใจนิยามเราเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของการเกิดโรคแล้วเราก็พอจะทราบว่าโรคแต่ละโรคเราต้องมาเข้าใจว่าการกระจายของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำมีการกระจายได้อย่างไรบ้างซึ่งนักศึกษาได้ศึกษามีความรู้มาบ้างในรายวิชาระบาดวิทยาหรือนักศึกษาสามารถที่จะถ้าเราเอาโครงสร้างเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมระบาดวิทยามาอธิบายนักศึกษาสูตรจะต้องใช้สามเหลี่ยมระบาดวิทยานั้นประกอบไปด้วย host agent and one นะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องดูว่าปัจจัยใน host ปัจจัยสิ่งแวดล้อมปัจจัยใน host หรือปัจจัยในบุคคลปัจจัยในทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ย

แล้วก็ปัจจัยทางด้านตัวโรคเองมีอะไรบ้างที่จะสามารถทำให้เกิดการกระจายของโรคได้นะถ้าเรามองการกระจายโรคติดต่อทางอาหารได้เนี่ยตามลักษณะบุคคลเราก็สามารถมองได้ทั้งหมด4ประเด็นประเด็นแรกก็คือเพศอย่างเช่นมีอุบัติการณ์ของโรคลักษณะของเพศเนี่ยลักษณะเพศชายเพศหญิงมีลักษณะความแตก

เล่นน้ำที่สะอาดมากกว่าผู้ชายแต่ก็ไม่เสมอไปแต่ว่ามีงานวิจัยบางงานจะบอกนะครับในลักษณะประการที่2ในเรื่องของการกระจายตามลักษณะบุคคลอายุเนี่ยแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับเด็กก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำแล้วก็ผู้สูงอายุก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าเพราะนั้นกลุ่มเด็กกับกลุ่มผู้สูงอายุก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคอาหารและน้ำโรคติดต่อทางอาหารและน้ำได้มากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆที่มีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานของโรคได้ดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นว่าเด็กเนี่ยต่ำกว่า5ปีจะมีอาการของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำได้เยอะกว่ากลุ่มอื่นๆเชื้อชาติศาสนาเชื้อชาติศาสนาอาจารย์จะกล่าวตรงนี้ก็คือว่าอย่างบางโรคนะครับที่ติดต่อทางการรับประทานเนื้อที่เป็นเนื้อไก่หรือเนื้อหมูนะครับบางศาสนามีข้อจำกัดที่เราไม่สามารถรับประทานเนื้อหมูได้ก็อาจจะไม่เกิดแต่บางโรคที่สามารถที่จะติดต่อได้กับเนื้อของที่เป็นส่วนของไก่นะครับตรงนี้ก็อาจจะมีการเกี่ยวเนื่องที่จะนำไปสู่การกระจายของโรคได้นะครับระดับการศึกษาและเศรษฐสถานะนะเขามองว่าตรงนี้อาจารย์จะกล่าวถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของระดับการศึกษาแล้วก็ระดับการศึกษาที่สูงเรามีความรู้หรือในเทรนด์ปัจจุบันนะในสถานะภาวะแนวโน้มเราจะมองถึงเรื่องของความแตกต่างแตกฉานทางด้านสุขภาพหรือ health literacy ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่มีได้รับการศึกษาที่สูงก็จะมีวิจารณญาณในการที่จะเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดมากกว่าหรือว่าเศรษฐสถานะเองเราก็จะมองในเรื่องของคนรวยกับคนจนนะครับคนที่มีไม่อยากพูดถึงเรื่องคนรวยคนจนอาจารย์มองว่าคนที่มีเศรษฐฐานะเศรษฐกิจที่ดีมีโอกาสในการเลือกอาหารที่สะอาดได้ดีกว่าเช่นอาหารตามห้างสรรพสินค้าที่มีอย.แต่บางเศรษฐคนที่มีเศรษฐฐานะที่ค่อนข้างแย่เนี่ยก็ไม่มีทางเลือกที่จะสามารถที่จะรับประทานอาหารที่ถูกลักษณะที่ดีเพราะนั้นก็จะทำให้เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการกระจายของโรคได้เหมือนกันนะครับประเด็นที่2ประเด็นลักษณะของเวลาถ้าเรามองลักษณะของเวลาเราจะมองเรื่องของฤดูกาลถูกไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะพบสถิติของผู้ป่วยนะครับในฤดูแล้งหรือช่วงฤดูร้อนของบ้านเราก็ช่วงเมษาพฤษภามิถุนาของทุกๆปีนะครับซึ่งในช่วง3เดือนนี้เป็นเดือนเขาเรียกว่าเดือนที่มีอุณหภูมิสูงนะครับเราอุณหภูมิสูงนี้นะครับเหตุผลก็คือว่าไปทำให้เกิดอาหารมีการจุลินทรีย์ในอาหารที่เรากล่าวอาจารย์เกริ่นสักครู่นี้จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้ไวเมื่อจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ไวก็ทำให้อาหารเกิดการเน่าเสียได้ง่ายนะครับจุลินทรีย์ก็จะผลิตพวกสารพิษต่างๆที่ปนเปื้อนในอาหารและทำให้เกิดพยาธิซ้ำในมนุษย์เมื่อมนุษย์รับประทานอาหารเข้าไปครับในประเด็นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการกระจายโรคตามลักษณะสถานที่แน่นอนแหละครับสถานที่ก็จะพบได้ทุกภาคว่าโรคติดต่ออาหารและน้ําแต่ว่าบางสถานที่ก็มีความจําเป็นเช่นชุมชนแออัดก็จะพบโรคติดต่ออาหารและน้ําได้ค่อนข้างมากมีสถิติที่สูงนะครับหรือว่าชุมชนในเขตชนบทกับเขตเมืองนะที่มีการตอนเราจะบอกว่าในชนบทพบมากก็ไม่ได้เราจะบอกว่าในเขตเมืองพบมากก็มันขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องของความหนาแน่นเรื่องของสถานที่ก็กระจายทั่วทุกภาคทุกที่ต่อไปอาจารย์จะเกริ่นนําในเรื่องของเมื่อนักศึกษาเข้าใจเรื่องของความหมายนะนิยามต่างๆนักสาธารณสุขเราจะต้องมีการออกแบบแนวทางการป้องกันนะและควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำนะครับซึ่งในหน่วยนี้อาจารย์ก็จะให้แนวทางในการป้องกันโรคตามหลักสามเหลี่ยมระบาดวิทยานะครับซึ่งเรามองในเรื่องขององค์ประกอบของผู้รับเชื้อโฮสต์นะครับซึ่งเราสามารถส่งเสริมนะครับให้โฮสต์หรือคนเนี่ยผู้ป่วยมีความต้านทานโรคได้ทำได้โดยหนึ่งการสร้างภูมิต้านทานแบบไม่จำเพาะการสร้างภูมิต้านทานแบบไม่จำเพาะเช่นเราบำรุงร่างกายเรารับประทานอาหารที่มีสุขาลักษณะการกระตุ้นให้คนออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอสร้างสุขภาพในการรับประทานอาหารที่ดีก็จะทำให้คนมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับแล้วก็เลือกรู้จักที่จะมีวิธีการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย

หรือนะครับการให้ภูมิคุ้มกันของโรคทั้งทางตรงและทางอ้อมอันนี้เราให้ทางตรงเช่นที่อาจารย์ได้เกริ่นนำว่าเรามีวัคซีนเราวัคซีนตอนนี้ก็วัคซีนอหิวาตกโรคก็อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาการรับประทานวัคซีนการฉีดวัคซีนโรคไข้ไทฟอยด์และต่างๆการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะครับว่าเรามองแล้วว่าเด็กอายุต่ำกว่า5ปีเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่ออาหารและน้ำเพราะนั้นเราในนมแม่เนี่ยเด็กจะมีการสร้างภูมิต้านทานได้ไม่ค่อยดีเพราะนั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็เป็นการให้ภูมิต้านทานของแม่เข้าไปช่วยลูกก็จะเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าการให้ภูมิกันทางตรงและทางอ้อมเราสามารถที่จะส่งเสริมในคนได้โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องของอันตรายการแพร่กระจายการป้องกันตัวเองในการรักษาเบื้องต้นของโรคติดต่ออาหารและน้ำให้แก่ประชาชนนะหรือการให้สุขศึกษาเองนะครับการส่งเสริมนะครับในองค์ประกอบของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุเราสามารถทำได้อย่างเดียวก็คือว่าเรากำจัดแหล่งโรคนะครับถ้าเรามีการรายงานผู้ป่วยเราก็ต้องค้นหาผู้ป่วยอื่นเดี๋ยวระบบเฝ้าระวังโรคใช่ไหมครับจัดทีมค้นหาผู้ป่วยรายใหม่นี่คือหน้าที่หลักๆของนักสาธารณสุขคือต้องเฝ้าระวังโรคเพราะนั้นเราก็ต้องค้นหาแหล่งหลังโรคแล้วก็กำจัดแหล่งหลังโรคหรือเราอาจจะพิจารณาแยกกักรักษาผู้ป่วยนะเพราะว่าการติดโรคสามารถที่จะติดโรคผ่านทางสารคัดหลั่งของผู้ป่วยได้เพราะนั้นเราแยกผู้ป่วยเราไม่ใช้สิ่งของร่วมกันไม่ใช้สิ่งของที่มีการสัมผัสกันนะครับเราก็สามารถที่จะสามารถควบคุมนะครับในตัวแหล่งหลั่งโรคได้หรือองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเราสามารถตัดการแพร่กระจายเชื้อโรคได้แล้วซึ่งเป็นวิธีซึ่งหลายสำนักพิมพ์หลายตำราเนี่ยก็จะบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดหนึ่งก็คือเราเนื่องจากเป็นโรคติดต่ออาหารและน้ำเราจะทำน้ำสะอาดน้ำดื่มน้ำใช้ให้เพียงพอกับประชาชนนะครับระบบประปาหมู่บ้านก็ต้องมีการเติมคลอรีนหรือว่ามีระบบประปาที่มีคุณภาพหรือการกำจัดของเสียและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะนะครับหรือการจัดสุขภาพอาหารนะครับและน้ำให้ถูกต้องการควบคุมสัตว์หรือแมลงนำโรคเช่นควบคุมหมูหรือแมลงสาบแมลงวันอันนี้เป็นต้นนะครับ

0: จากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เผื่อเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
10: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
9: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
11: ว้าว
12: เพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
9: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
13: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
14: I returned here for just one reason. I fell in love.
15: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมี

อนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข2569สิริราช International Conference in Medicine and Public Health หรือ SICMPH 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24กรกฎาคม2569เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกว่า 1,200 คนโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์จากองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรกว่า20แห่งมีการนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบปากเปล่ารวม86เรื่องในงานได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดวงใจของแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประเมินสุขภาพสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายภายใต้แนวความคิด Move Your Body Happy Your Mind ที่เหมาะสำหรับทุกช่วงวัยเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรมการให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลอ่องพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นต
ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ณภูมิภาคอเมริกานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: วันที่21กรกฎาคม2569เวลา 16:56 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังแวนเดอร์บิลท์ฮอลล์สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลเทอร์มินอลทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็กเน็กซ์เลเวลในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวิรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กราบทูลรายงานการจัดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาโดยมี2กิจกรรมได้แก่การจัดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและการบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวด์มีพระดำรัสถึงฟุตบอลโลก2026และงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา
1: There is in fact a beautiful parallel between the world of football and Thai cuisine. Think of a perfectly executed match and a beautifully balanced Thai dishBoth are born from skill, passion, precision, and creativity. Both require years of training, discipline, and mastery of craft. Both spark surprise and excitement. A great football team conjures something greater than any individual prowess, a synergy that inspires everyone watching. In the same way, a master Thai chef orchestrates an extraordinary array of notes, sweet, sour, salty, spicy, and bitter. Each element has its own distinct character, and yet together they blend in perfect harmony to produce something wonderful. Most importantly, football and food share the same extraordinary power. They bring people together. They need no translation.They connect cultures and build friendship across borders and generations. They remind us that life's greatest celebrations are the one we share. The idea of connection is especially meaningful here in New York City, one of the world's great crossroads. Every day, many people from different origins come together here and enrich one another's lives. In many ways, Thai cuisine reflects the same openness. It welcomes people to the table and invites them to unlock their minds and senses to a world of new possibilities. This year, we invite you to experience that magic through our theme.Thai Select Playground, play with Thai flavors. For this festival, we have transformed this historic hall into a vibrant playground of Thai cuisine, a place of discovery and wonder. Because a playground is where curiosity begins. It is where we try something new, where we explore unexpected possibilities.That is the adventure we invite you to join tonight. Thai cuisine is not simply food. It is a journey that invites exploration. It tells stories of our history, our regions, our communities, and the genius of the people who have shaped Thailand over centuries. From the bustling streets of Bangkok to the mountains of the north and the shores of the south,Each dish carries a sense of place and a unique culinary heritage. Today, we encourage encourage you to follow your curiosity and play with Thai flavors to appreciate not only the richness of our traditions, but also the ingenuity of our chefs who continue to reinvent Thai gastronomy for new generations. To bring this playground to life, we have assembled an extraordinary league of talent. 15 of New York's finest Thai select restaurants are joining us under one roof. These restaurants are not merely culinary destinations. They are cultural ambassadors that proudly represent Thailand every day through their dedication, craftsmanship, and hospitality. This evening, whether you are enjoying a beloved street food favorite or tasting a contemporary interpretation of traditional Thai cuisine, our chefs will introduce you to the true spirit of Thailand, vibrant, generous, inventive, and full of life. It is now my great pleasure to officially declare the 2026 Thai Select Festival open. So, step into the playground, embark on an adventure of flavors and spices, and may this celebration fill your hearts and your palates with the joy of Thai cuisine. May tonight be the beginning of a long-lasting journey with Thai cuisine and an ever-deepening connection with Thailand. Thank you.
0: จากนั้นทอดประเทศวิดิทัศน์งานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวด์ไทยซีเล็กเป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทยแล้วทรงร้องเพลงช้าและเพลงเร็วอาทิเพลงจีบโลดจิงสดอยู่ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาสร้างประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานและสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยซีเล็กในการขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยกับการส่งเสริมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยในตลาดต่างประเทศในการนี้ทอดประเนตรร้านอาหารไทยซีเล็กและส่งบันทึกเทปวิดิทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มไสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ภายในงานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีร้านเข้าร่วมจำนวน15ร้านซึ่งมีร้าน2ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีเยี่ยมจำนวน10ร้านร้าน1ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีจำนวน4ร้านและร้านแคชชวลเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีจำนวน1ร้านแต่ละร้านนำเสนออาหารเครื่องดื่มและของหวานให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองได้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์คณะทีมไทยแลนด์ผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนโดยช่วงสายที่ผ่านมาได้เปิดให้กลุ่มผู้บริโภคและผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้เข้าร่วมลิ้มลองแล้วเช่นกันปัจจุบันมีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม 1,499 ร้านจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์57แห่งใน72ประเทศเขตอาณาจากจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศกว่า 18,800 ร้านสำหรับสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุดรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ นครนิวยอร์กจำนวน63ร้านส่วน

0: ตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมีจำนวน 1,072 รายการจาก118บริษัทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569วันนี้ที่โรงเรียนปีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2559โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมอบเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคนดีสีกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษานิทรรศการดังกล่าวได้จัดแสดงผลงานของผู้บริหารและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติจริงในโรงเรียนให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุกสร้างพื้นฐานชีวิตและคุณธรรมส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านการฝึกทักษะยุคใหม่และปฏิบัติจริงบนพื้นที่จำลองการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการบ่มเพาะการเป็นพลเมืองที่ดีผ่านกระบวนการสภานักเรียนและกิจกรรมจิตอาสาเกื้อกูลชุมชนเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัทยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้ที่วัดพระนอนจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัทยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระธรรมวชิระกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดีโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคฤตสอนบวรสังฆารามขำมวาสีสถิตณพระวัดพระนอนจักษีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569โดยมีธนานุศักดิ์ตั้งธนานุกรมได้8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทวราชกุญชรวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดรุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดป่ากล้วยจังหวัดลำปางวัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรและวัดทรงศิลาจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาThank you.
เวลา 14:30 น.สมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กก่าแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดท่าไม้เหนือจังหวัดอุตรดิตถ์วัดธรรมศิลโสภาวัดมาโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดท่าโรงช้างวัดจันทร์ประดิษฐารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดมัคคะสัญจารามจังหวัดยโสธรวัดสามแยกชมพูวัดนาว่าจังหวัดอำนาจเจริญและวัดขอนชะโงกจังหวัดสระบุรีสวดมาติกาสแตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดหนองอีบุตรวัดอโศการามวัดดอนทองวนารามวัดปิยมงคลวัดโพชัยบ้านเวอร์วัดบุรพาด่านแต้วัดโพชัยเสมารามสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์จังหวัดราชบุรีโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นที่27และบาทหลวงสมเกียรติบุญอนันตบุตรเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียสามเสนกรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์จังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่47และจังหวัดสกลนครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหม่อมสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่จะพี่ไปถวายส
ักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์รวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านสนเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อาหารพระราชทานอาทิต้มยำกุ้งข้าวสวยปลาทูทอดไข่ต้มน้ำพริกข้าวเหนียวไก่ย่างลาบหมูส้มตำไทยผลไม้ลอดช่องและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศสร้างขึ้นเมื่อปี2528

พื่อดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งในด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยรวมทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมีผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงจำนวน172คนมีเจ้าหน้าที่49คนการประทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพันเอกภูสิทธิ์คล้ายฮิรันเป็นประธานในกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑ์ลบรักษาพระองค์กองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์และหน่วยบินเดโชชัย3พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน230นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 13,500 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่วัดบางนารามเพิ่มมนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองรัฐทหารพรานที่4509โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ประกอบด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองและอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอ

ระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดการดอกไม้และตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เด็กชายฮาปิบหินะอายุ10ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปิบหินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพพยดาครูอาจารย์ในการจัดสร้างฉากและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาวันนี้ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดาครูอาจารย์ในการจัดสร้างฉากและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อบอกกล่าวขออนุญาตเทพยดาครูอาจารย์ให้ช่วยเปิดทางปกป้องคุ้มครองและอำนวยพรให้การจัดสร้างฉากและการแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีในการนี้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารเพลแต่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ด้วยส่งสืบสานพระราชปณิธานทรงส่งเสริมสนับสนุนการแสดงโขนในทุกมิติเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามของเครื่องแต่งกายประณีตอันเป็นศิลปะดั้งเดิมของไทยหลากหลายแขนงอันเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนและมอบสมุดชุดเครื่องเขียนแก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอลานสักเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีให้บริการตรวจโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพตาแก่ประชาชนมีผู้เข้ารับบริการจำนวน
508คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและ

0: ่ายระบบหูและการได้ยินและระบบประสาทตามลำดับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน3คนยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ
1: นะคะทฤษฎีนี้เริ่มโดยแอรอนเทมคินเบกนะคะจิตแพทย์ชาวอเมริกันจากประสบการณ์ในช่วงวัยเด็กค่ะที่เบกสามารถเอาชนะความยากลำบากจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและมารดาที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทำให้เบกเนี่ยค่ะได้ฝึกฝนการใช้เหตุผลที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตค่ะประกอบกับการมีโอกาสได้ฝึกฝนด้านจิตวิเคราะห์และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอาการซึมเศร้าทำให้เบกค้นพบนะคะว่าปัญหาของบุคคลเนี่ยเกิดจากการประมวลผลข้อมูลทางความคิดแล้วก็การกล่าวโทษตนเองการคาดการณ์สิ่งต่างๆในเชิงลบที่เกินความเป็นจริงทั้งนี้เบกยังได้รับมุมมองความคิดจากนักปรัชญาชาวกรีกแล้วก็สมัยโรมด้วยนะคะนำมาสู่ความเชื่อของทฤษฎีนี้ค่ะว่าวิธีการที่คนรู้สึกและกระทำขึ้นอยู่กับวิธีการที่พวกเขารับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะแนวคิดสำคัญของทฤษฎีนี้นะคะเชื่อว่าปัญหาทางอารมณ์ของบุคคลเนี่ยค่ะเกิดจากการรู้คิดที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงโดยการสร้างการอ้างอิงแบบผิดๆจากข้อมูลที่ไม่เพียงพอไม่ถูกต้องแล้วก็บั่นทอนตัวเองนะคะจากการรู้คิดที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงนั้นดังนั้นเป้าหมายของทฤษฎีนี้นะคะจึงเน้นการปรับเปลี่ยนการรู้คิดที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงให้ถูกต้องโดยการช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาเห็นถึงความสัมพันธ์ของความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมรวมทั้งพิจารณาหลักฐานต่างๆที่สนับสนุนหรือต่อต้านความคิดอัตโนมัติเชิงลบที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาเกิดความรู้สึกเกิดพฤติกรรมแล้วก็เกิดความคิดเชิงบวกมากค่ะสำหรับกระบวนการดำเนินการให้บริการปรึกษาตามแนวคิดทฤษฎีแบบปรับความคิดแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงต้นนะคะจะเน้นการกำหนดหัวข้อตรวจสอบอารมณ์ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแล้วก็มีการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อในการให้การปรึกษาสำหรับช่วงกลางนะคะก็จะเน้นการระบุปัญหาและตั้งเป้าหมายให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการคิดอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหามีการสอนทักษะแล้วก็การติดตามผลและช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดนะคะก็จะเน้นการสรุปข้อมูลการทบทวนกันบ้านและก็การให้ผลสะท้อนกลับค่ะตลอดระยะเวลาของการดำเนินการให้บริการปรึกษาก็จะมีการประเมินปัญหาและการรู้คิดของผู้รับบริการปรึกษามีการใช้เทคนิคที่หลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับปัญหาแล้วก็เป้าหมายเฉพาะของการให้บริการปรึกษาแต่ละครั้งค่ะตัวอย่างของการให้บริการปรึกษาตามทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบปรับความคิดนะคะกรณีศึกษาก็คือปลายมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับแฟนซึ่งเธอรับรู้ว่าเขาดูห่างเหินแล้วก็ปฏิเสธที่จะใช้เวลาร่วมกันทำให้ปลายรู้สึกเศร้าใจผู้ให้บริการปรึกษาก็จะใช้การตรวจสอบอารมณ์และ คำถามกับความคิดอัตโนมัติที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกที่ปลายมีต่อเหตุการณ์แล้วก็จะช่วยให้ปลายเนี่ยค่ะได้พิจารณาหลักฐานที่สนับสนุนหรือต่อต้านความคิดอัตโนมัติที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงรวมทั้งพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเชิญรับชมค่ะ
2: โอเคครับสวัสดีครับปลาย
3: สวัสดี

0: ช่วงนี้รู้สึกมีอารมณ์น้อยใจแล้วก็เศร้าค่ะประมาณนึง
1: เศร้าจากอะไรครับเราไปโดนอะไรมาถึงรู้สึกเศร้า
0: ก็ถ้าให้เล่าเลยก็คือเรื่องความสัมพันธ์ค่ะ
1: ครับความสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวหรือแฟนหรือใครนะครับ
0: แฟนค่ะ
1: กับแฟนโอเคกับแฟนเราอายุเท่ากันไหม
0: พอๆกันค่ะ
1: พอๆกัน
0: อายุกัน
1: ครับแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงนะมาถึงแบบไปน้อยใจเขาได้ฮะเขาหรือเขาทำอะไรอ่ะ
0: คือเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ค่ะที่เป็นวันหยุดยาวคือหนูกับแฟนอ่ะก็เหมือนมีแพลนว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันแต่เหมือนพอถึงวันนะคะเขาก็แบบไม่สะดวกแล้วก็เหมือนแบบก็ไปทำงานเลยก็ร้อนรนออกไปโดยที่แบบโอเคไม่ได้คุยกัน
1: มันเลยกลายเป็นว่าเหมือนเราตกลงนัดกันเนาะแล้วตัวปลายเองก็มีความแบบคาดหวังอะว่าเราเฮ้ยมันแบบมันหยุดทั้งทีอะแล้วแบบเราต่างคนต่างเรียนต่างทำงานอะไรกันมายุ่งเนาะเราก็เฝ้าหวังว่าไอ้วันหยุดนี้แหละจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้เวลาด้วยกันแต่กลายเป็นว่าพอเราตั้งตารอเอ้าไม่เป็นตามที่สัญญาไม่เป็นตามที่คุยกันไว
0: ้
1: เขากลายเป็นว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็กลายเป็นแบบเหมือนเขาก็ไปโดยที่เรารู้สึกเราไม่เข้าใจอะ
0: ค่ะ
1: พี่เข้าใจเหตุการณ์อย่างนี้ถูกต้องไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะ
1: เออแล้วมันเป็นยังไงต่อพอแบบแฟนไปปุ๊บแล้วปลายทำยังไงกับเรื่องนี้ต่อ
0: ร้องไห้ค่ะ นั่งร้องไห้กับตัวเองแบบคือเหมือนเราก็ไม่รู้ว่าเออทำไมอยู่ดีๆเขาถึงแบบเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยคือถ้าสำหรับปลายก็มองว่าโอเคก่อนหน้านี้เรามีอะไรแล้วก็แบบไปไหนไปกันแต่อยู่ดีๆตอนนี้เขาก็แบบอ่ะไปเลยไม่บอกกันเนี่ยค่ะเราก็แบบเสียใจหน่อยใจ
1: ขึ้นเราก็เสียใจเนาะแล้วเรื่องนี้มันเป็นการที่แบบทำให้ปลายรู้สึกว่าเขาแบบไม่สนใจเราคิดว่าเราดีไม่พอสำหรับเขาหรือเราไม่สำคัญหรือเปล่าคิดยังไงอ่ะ
0: หนูรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาอาจจะเปลี่ยนไปหรือแบบไม่รักเราแล้วเหมือนเดิมเ
1: น
0: ี่ยค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เราตีความว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับทีนี้ได้มีโอกาสคุยกับแฟนหรือยังนะเรื่องนี้ว่าแบบเราแบบฉันรู้สึกเหมือนฉันดีไม่พอฉันแบบเธอไม่รักฉันแล้วอันนี้มันสิ่งที่เราคิดอยู่กับตัวเองหรือยังไม่ได้คุยกับเขาอะฮะ
0: ค่ะคิดอยู่กับตัวเองแล้วยังไม่ได้
1: ยังไม่ได้คุยเนาะยังไม่ได้คุยมันเลยกลายเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะเหมือนกับเรายังไม่ได้เช็คเรายังไม่ได้ตรวจสอบว่าตกลงแล้วเป็นเพราะเราเรียกว่าไม่น่ารักกับเขาเหมือนเดิ
0: ม
1: เขาไม่ได้เห็นเราเป็นที่รักเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่เรารู้สึกเหมือนคิดไปแล้วว่าแบบเราต้องไม่เป็นที่รักแน่ๆเลยเป็นอย่างนั้นไหม
0: ค่ะเป็น
1: แบบแล้วอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจยังไม่ได้ไปเช็คตรงนี้ครับหรือไปคุยเพราะแบบมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรที่ทำให้เราตัดสินใจว่ายังไม่ไปคุยอะ
0: ยังไม่ได้มีช่วงว่างตรงกันด้วยค่ะคือก่อนหน้านี้ก็ไม่แค่ไม่กี่วันใช่ค่ะแล้วก็ทำให้ยังไม่ได้มีแกปว่างคุยกันเพราะเราก็ทำงานเขาก็ทำงาน
1: กลายเป็นต่างคนต่างทำงานไม่ได้ว่างเนาะ
0: ม
1: ันมีความรู้สึกอย่างนี้ด้วยไหมว่าจริงๆลึกๆฉันก็อยากให้เธอรู้ใจอะ่ะฉันงอนอยู่อะ่ะ
0: ใช่
1: แกต้องเข้ามาสิอย่างเงี้ย
0: อย่างน้อยก็แบบเขาไม่รู้ตัวเลยเหรอว่า
1: ฉันโกรธอยู่นะแล้วแบบเราสัญญาไว้ด้วยแล้วมันเป็นสัญญาที่เราต่างก็แบบตกลงร่วมกันงี้ปะมีไหมเส้นระวังแพลนทริปคิดว่าน่าจะมีนะแบบแพลนทริปว่าเราน่าจะไปตรงไหนกันอะไรเงี้ย
0: ใช่ก็จริงมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโอเคชัดเจนว่าจะต้องไปนะแต่เราก็คือเหมือนคุยกันคร่าวๆว่าเฮ้ยวันหยุดนี้ไปเที่ยวกัน
1: เหมือนตกลงคร่าวๆ
0: ตกลงไว้คร่าว
1: ๆไม่ถึงขนาดแพลนแต่ว่ารู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์เนี้ยต้องเกิดขึ้นช่วงนี้แล้วเราก็งอนเป็นงอนงี้ปะ
0: เราไม่ค่อยแสดงออกว่างอนแต่ในความรู้สึกเราคือเราน้อยใจกับตัวเองเราจะไม่ค่อยแสดงออกกับเขาแต่เราชอบเก็บมารู้สึกกับตัวเอง
1: แล้วเขาก็ยังไม่ได้เข้ามาหาเราเท่าไหร่ด้วยป่ะแล้วพอไม่เข้าหาปั๊บมันก็เหมือนยิ่งคอนเฟิร์มหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าแบบเที่ยวแกก็เทฉันแล้วพอฉันงอนมีท่าทีไม่คุยด้วยแกก็ยังดูไม่ได้สนใจ
0: เราไม่ใส่ใจกัน
1: มันยิ่งดูคอนเฟิร์มพวกนี้ยิ่งไปอีกเนาะทีนี้อยากถามนิดนึงครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแฟนเราดูมีพฤติกรรมแบบนี้เรื่อยๆไหมที่แบบว่าเดี๋ยวเทเราเดี๋ยวไม่สนใจตลอดหรือจริงๆแล้วตัวเขาเป็นแค่ช่วงนี้แต่ช่วงอื่นเขาไม่ได้เป็นสำหรับตัวปลายมองว่าเขาเป็นอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วแหละที่ชอบเทหรือจริงที่ผ่านมาที่คบกันมาเนี่ยครับเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้คบมากี่ปีแล้วนะ
0: คบมา2ปีกว่า
1: จาก2ปีที่มีประสบการณ์กับเขามาครับเรารู้สึกว่าเขาเป็นยังไงระหว่างเป็นแค่ช่วงนี้กับเขาเป็นอย่างนี้แหละตลอด
0: อาจจะแค่ช่วงนี้ค่ะ
1: มันแค่ช่วงนี้ฟังดูเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกับที่ผ่านมาเนาะสำหรับตัวปลายเองที่อยู่ใกล้ชิดเขาอะครับคิดว่าช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรอมันถึงทำให้ตัวเขาแบบเหมือนเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนึงอะ
0: คือ
1: เขาทำงานอะไรนะครับจะถามก่อน
0: เขาทำงานเป็นแบบว่าเหมือนนักแสดงหรือแบบว่าคนทำงานหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็น

0: เพราะว่าเขาเปลี่ยนงานมาณตรงนี้ด้วยคือเหมือนก่อนหน้านี้เขาก็แบบทำงานในพาร์ทอื่นมาก่อนแล้วเหมือนตอนนี้ได้โอกาสมาในการที่แบบโอเคทำงานหน้ากล้องมากขึ้นใช่
1: ซึ่งธรรมชาติงานนักแสดงเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าอย่างพี่เองพี่จะเคยได้ยินว่างานนักแสดงจะไม่ค่อยเป็นเวลาแล้วเวลาออกกองทีคือบางทีข้ามวันข้ามคืนนอนไม่พอไม่แน่ใจว่าของแฟนปลายเจอแบบเหตุการณ์นี้ในการทำงานไหม
0: เท่าที่สังเกตก็มีค่ะก็คือเหมือนแบบอยู่ดีๆเพื่อนในกองก็โทรมาว่าแบบมีซีนเสียนะอยากให้ชวนแบบมาซ่อมเลย
1: ต้องมาซ่อมซีนต้องมาถ่าย
0: ใช่ใช่ค่ะต้องทำใหม่นะตอนนี้เลยไม่งั้นแสงไม่ทันเดี๋ยวหมดนู่นนี่ซีนหมดเนี่ยค่ะ
1: ซึ่งพี่เข้าใจถูกไหมว่าตั้งแต่เขาเปลี่ยนงานมาเป็นนักแสดงตรงนี้ครับชีวิตดูเขาเปลี่ยนไปด้วย
0: ค่ะ
1: แล้ววิธีการปฏิบัติตัวของเขากับเราหรือแม้กระทั่งในความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเราที่เป็นแฟนเนี่ยครับมันดูเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาฟังดูเหมือนถ้าเราเทียบกันตามเส้นเวลาไทม์ไลน์เนี่ยเนาะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เขาเริ่มเปลี่ยนงานบริบทไม่เหมือนเดิมอย่างนี้แสดงว่าก่อนที่เขาจะเปลี่ยนงานนะครับเขาอยู่กับเรายังไงอ่ะ
0: ก็เหมือนแบบกินมื้อเย็นด้วยกันเนี่ยค่ะแบบส่วนใหญ่ก็กินข้าวด้วยกันบ่อยแต่ว่าพอเปลี่ยนงานปุ๊บก็มีเวลาว่างไม่ตรงกันใช่แล้วก็อย่างนัดล่าสุดก็เหมือนแบบเราก็ไม่สามารถที่จะไปพร้อมกันได้เพราะเวลาว่างเราไม่ตรงกันแล้วเนี่ย
1: ฟังดูเหมือนกับว่าตัวเขาที่แบบมีการวางตัวกับเราเปลี่ยนไปอาจจะมีการให้เวลากับเราน้อยลงมันเหมือนกับมันอาจจะไม่สามารถตีความได้ว่าเพราะเขารักเราน้อยลงแต่เหมือนกับมันดูมีเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามาแทรกและทำให้เขาจะต้องจัดการอะไรบางอย่างกับเหตุการณ์ที่เป็นการงานเขาอะไม่แน่ใจว่าตรงนี้ปลายมองยังไงครับ
0: ค่ะคือปลายก็พึ่งนึกได้มันก็สามารถมองอีกมุมหนึ่งได้ว่างานเขาเปลี่ยนแล้วก็มันก็คงจะเอฟเฟกต์ให้เขาตัดสินใจหรือว่าแบบมีพาร์ทของการกระทำบางอย่างที่เปลี่ยนไปได้คือเราก็มองแต่มุมที่เราคุ้นชินว่าโอเคปกติเราจะได้ไปนะ
1: ซึ่งที่ผ่านมามันเป็นเหตุการณ์ที่คอนเฟิร์มว่าเรายังมีคุณค่าสำหรับเขาเนาะถูกไหม
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็มีความสุขดีกับการที่เขาแบ่งเวลาให้เรามากินข้าวเจอเราทุกเย็นได้แต่กลายเป็นว่าตั้งแต่เขาเริ่มเปลี่ยนงานมาทำงานนี้มันเหมือนทุกอย่างมันเปลี่ยนบริบทไปเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: เราก็อดเผลอน้อยใจไม่ได้เพราะว่าเราเคยได้เวลาจู่ๆเวลาเราหายไปอย่างเงี้ยครับทีนี้ตัวเขาที่ต้องทำงานนี้ครับทำไมเขาถึงเลือกทำงานนี้จริงๆเขาจะแบบเปลี่ยนงานก็ได้นะเขาแบบเอ้ยผมไปหางานอื่นก็ได้ทำไมเขาถึงต้องทำงานนี
0: ้ความชอบของเขาแหละค่ะคือเขาวางตั้งต้นมาอยู่แล้วว่าเขาชอบงานประมาณนี
1: ้
0: ใช่ค่ะก็เหมือนเขาก็คอยบอกมาตลอดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีโอกาสเขาก็แบบก็คงทำมันอย่างเต็มที่
1: ครับแล้วการทำงานนี้มันมีเป้าหมายที่เกี่ยวกับชีวิตคู่หรือว่าครอบครัวเราด้วยไหมฮะหรือเพื่อเงินหรืออะไรเงี้ย
0: จริงๆก็ด้วยค่ะเขาก็เคยคุยว่าแบบเหมือนมันก็เป็นขั้นหนึ่งในการที่ทำให้เขามีความมั่นคงได้ทั้งแบบหลายๆด้านแล้วก็เขาก็แบบอยากดูแลทั้งเราแล้วก็ครอบครัว
1: ฟังดูเหมือนกับว่าการทำงานของเขามันมีเราในนั้นด้วยเนาะเขาไม่ได้ทำงานแค่เพื่อแบบใช้เงินให้ตัวเองอะแต่เหมือนกับฟังดูการทำงานของเขาเขาอยากจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อจะแบบมีเป้าหมายส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเราแต่ว่าแล้วก็เนื้องานนะครับเท่าที่ฟังดูเหมือนเนื้องานเขามีความต้องการให้ตัวเขาอยู่ตรงนั้นแล้วตารางงานมันค่อนข้างจะวุ่นวายซึ่งตรงนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้สะท้อนนะว่าตัวเราไม่ได้สำคัญเพราะฟังดูตะกี้เหมือนกับการทำงานของเขามันมีเราเป็นเป้าหมายในการทำงานของเขาด้วย
0: ค่ะ
1: ไม่รู้ตรงนี้ปลายคิดยังไงครับ
0: ก็จริงๆก็เหมือนรู้สึกดีขึ้นค่ะคือเราอาจจะมองข้ามผ่านนี้ไปว่าจริงๆเขาก็ทำไปเพื่อความสัมพันธ์ของเราแต่ในบริบทที่เปลี่ยนไป
1: ครับซึ่งตรงนี้มันเป็นการคุยของเราโดยที่แฟนเราไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เนาะเพราะงั้นพี่เลยคิดว่าจะดีมากครับถ้าเกิดปลายมีโอกาสได้ลองแบบชวนแฟนคุยเรื่องนี้ดูว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาบ้างบางทีแฟนของเราอาจจะกำลังรอให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้เราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเขาทั้งหมดเนาะแล้วมันอาจจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าจะคอนเฟิร์มหรือว่าอาจจะแบบคล้ายๆยิ่งทำให้สิ่งที่เราคุยกันวันนี้ชัดเจนขึ้นก็ได
0: ้
1: ว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าตัวเขามีความจำเป็นบางอย่างที่เขาจะต้องทำงานตัวเนื้องานก็มีความยากบางอย่างที่เขาต้องบริหารเวลาแต่ขนาดเดียวกันตัวเขาไม่ได้ลืมนะว่าเส้นทางชีวิตเขาเนี่ยครับก็มีปลายอยู่ในนั้นนะอันนี้ก็อยากจะชวนให้ปลายลองมีโอกาสได้ เรียกว่าทดสอบสิ่งที่เราคุยกันว่าแบบมันเป็นตามนี้ไหมนะครับแล้วถ้าเกิดได้ผลยังไงก็มาอัปเดตกันได้เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะก็หลังนี้ก็คงหาช่วงเวลาคุยกับเขาแล้วก็ยังไงจะกลับมาอัปเดตนะคะ
1: ได้ครับพี่เอาใจช่วยนะครับทุกอย่างรับลื่น
0: ขอบคุณค่ะวันนี้สบายใจขึ้นมากเลยขอบคุณค่ะ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบที่เราใช้ผ่านองค์ความรู้ผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นช่วงหนึ่งเราใช้คำว่าเปิดประตูดูศาลเนี่ยนะฮะอันนั้นก็ศาลนี่ก็จะเป็นที่พึ่งนะครับเพราะนั้นในกระบวนการที่พอเปิดเข้าไปปุ๊บมันจะเห็นกระบวนการยุติธรรมต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดหลายๆตอนก็จะเห็นภาพนะครับของกระบวนการยุติธรรมมีการเชื่อม

0: ่อจิ๊กซอก็จะเห็นภาพใหญ่นั้น2ครั้งที่แล้วเราได้คุยกันในเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็คือ DSI นะครับจริงๆแล้วความฝันหรือว่าความมุ่งมั่นจริงๆอยากจะให้เหมือนกับที่เรารู้จักในประเทศที่พัฒนาแล้วก็เจริญแล้วก็คือ FBI นะฮะนั่นจริงๆก็ยังเป็นไปได้ไม่ได้มากน้อยแค่ไหนแต่วันนี้เราก็เอาองค์ความรู้ตรงนี้มาดูก่อนว่าภารกิจที่ DSI ทำอยู่ตรงนี้นะครับสองครั้งที่แล้วเราคุยกันในเรื่องโครงสร้างในพวกขั้นตอนต่างๆเหล่านั้นวันนี้อาจารย์วิวิทย์จะพาไปเจาะลึกอีกใช่ไหม
1: ครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยนะครับผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงที่วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยให้เห็นภาพมากขึ้นจากการทำงานแล้วก็รวมถึงประเภทของคดีต่างๆและก็รวมถึงเกี่ยวกับช่องทางที่บางทีทางประชาชนเองอาจจะต้องการความช่วยเหลือหรือมีเบาะแสอะไรที่เป็นประโยชน์แก่การคลี่คลายคดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะติดต่อยังไงเดี๋ยววันนี้คงได้รับความกรุณาจากทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
0: ทีนี้อาจารย์จะพอให้เราเห็นภาพได้ไหมครับว่าไอ้ตัวคดีที่มันเกิดขึ้นกับดีเอสไอเยอะๆหรือว่าที่พอมองเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่ามันลักษณะพิเศษมันคือพิเศษยังไง
2: ครับครับลักษณะคดีพิเศษที่กรมสอบสวนได้เคยดำเนินคดีมาอย่างเช่นคดีเกี่ยวกับตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าอย่างที่ผมยกตัวอย่าง
0: ครับ
2: คือเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสมัยหนึ่งผมดำรงตำแหน่งหัวหน้าชุดปฏิบัติการของสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญาได้อ่านจากข่าวอันนี้อ่านจากข่าวสื่อพิมพ์นะครับที่อเมริกามีสารที่ฉีดเข้าตามเนื้อตัวร่างกายของประชาชนแล้วเกิดอาการซึ่งอาจจะเกิดอาการแพ้หรือเป็นอันตรายต
0: ่
2: อร่างกายแล้วก็เสรีภาพสุขภาพอะไรประมาณนี
0: ้ครับ
2: หลังจากผมได้ข่าวว่ามีการแพร่กระจายในแถบประเทศไทย บริเวณถนนรัชดาอะไรประมาณนั้นมีการขายยาเขาเรียกว่ายาโบท็อก
0: ยาโบท็อก
2: ยาโบท็อกแล้วมันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องคนไปใช้บริการแล้วเกิดปัญหาขึ้นมา
0: เ
2: ราก็ทำการสืบสวนแล้วเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอันนี้เกิดจากข่าวนะฮะหนังสือพิมพ์เราก็ไล่ตามเรื่องนี้มาก็สืบจากข่าวปุ๊บปรากฏว่าเห็นว่าเรื่องนี้มีคนไทยเนี่ยไปรับสินค้าผ่านทางช่องทางทางเข้าออกทางด่านโดยเข้ามาทีละล็อตเล็กๆเล็กๆรวมกันแล้วการสั่งซื้อเนี่ยก็สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะให้เราทำการตรวจสอบได้ค่อนข้างยาก
0: นะ
2: ฮะสั่งซื้ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่องทั้งการเงินก็ใช้วิธีการสวิตช์เอาบัญชีคนอื่นมาย ิ่งทันผูกเรื่องเกี่ยวกับผู้กระทำผิดค่อนข้างยากตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นวิธีการที่สืบสวนต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษในเรื่องการเงินเส้นทางการเงินประมาณนี้ครับหลังจากสืบทราบว่ามีกลุ่มบุคคลทำลักษณะเช่นนี้เราก็สืบจากดูจาก Facebook ดูจากข้อมูลโทรศัพท์
0: สแกนเลย
2: เราก็เจอว่าอ๋อการสั่งนี้สั่งที่บ้านเลขที่นี้ไปเราก็สืบแล้วครอบติดตามแล้วเราก็ใช้สายลับในการติดต่อซื้อขายซึ่งสายลับเนี่ยต้องพูดภาษาอังกฤษนะฮะถ้าเป็นคนไทยเขาจะระวังตัวมากก็ใช้สายลับที่เป็นคนต่างประเทศในการที่จะติดต่อสั่งซื้อปรากฏว่าจับได้ฮะจับได้แล้วเราก็นัดเขาก็นัดส่งของกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครล็อตนั้นจับได้500กล่องซึ่งถือว่าเยอะมากซึ่งถือว่าเยอะมาก500กล่องแล้วทางเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นก็ได้ให้การชื่นชมว่าในเอเชียในประเทศไทยเนี่ยมีปริมาณตัวยาที่ปลอมเครื่องหมายการค้าสินค้าเขาแล้วสารที่ทำมาเป็นโบท็อกเนี่ยก็เป็นวัตถุค่อนข้างจะ
1: วัตถุอ
2: ันตราย
1: ที่ไม่ปลอดภัย
2: ที่อาจจะไม่ปลอดภัย
1: ส
2: อบสวนซึ่งสำนักงานอย.ก็แจ้งความแล้วก็ดำเนินคดี
0: จริงๆแล้วก็คือสินค้าที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะแต่ว่าไปปลอม
2: เครื่องหมายการค้า
0: และเอาสารที่เป็นอันตรายเนี่ยมัน
2: มาผสมฮะซึ่งอาจตรงนี้อาจจะเกิดอาการระคายเคืองต่อร่างกายอะไรประมาณนี้ครับแล้วอาจจะถึงขีดแก่ชีวิตได้อะไรประมาณนี้ซึ่งทางอย.ก็ไม่ได้มีตำรับยงตำรับยาอะไรอย่างเง
0: ี้ยแล้วทั้งนี้พอจับได้แล้วมันหยุดตรงนั้นได้เลยไหมฮะหรือมันยังมีกลไกมันยังมีการขับเคลื่อนต่อหรือว่า

0: คนรุ่นใหม่มาทำต่ออะไรไหม
1: คือพอจับได้ปุ๊บเนี่ยกรณีการก่ออาชญากรรมก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนการทำความผิดทั่วไปแต่การกระทำลักษณะเช่นนี้แล้วเราทำแบบบูรณาการให้หน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเห็นภาพก็จะเห็นซึ่งออกไปตามสื่อต่างๆก็จะคนที่จะทำลักษณะนี้ก็จะเกรงกลัวนะครับ
2: แล้วถ้าในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับคดีที่มันเป็นความมั่นคงนะครับเรามีจักคดีตัวอย่างไหมครับ
1: ครับสำหรับคดีความมั่นคงเนี่ยปัจจุบันผมก็อยู่กองคดีความมั่นคงอยู
2: ่ครับ
1: ก็ทำเรื่องสินค้าเกษตรซึ่งสินค้าเกษตรปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่ามีคนจีนนะฮะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยจำนวนมากๆก็มาลงทุนซื้อสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยผลกำไรต่างๆเนี่ยก็จะเอานำกลับไปบ้านโดยที่มาตั้งชื่อบริษัทใช้ทำอนุญาตโดยคนไทยให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยแต่จริงๆแล้วผลประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับคนไทยน้อยมาก
0: เงินเกือบไม่ผ่าน
1: เงินภาษีก่อนจะเสียอะไรประมาณนี้ครับไอ้ตรงเนี้ยก็ทำให้แล้วอีกอย่างก็จะทำผลกระทบต่อชาวบ้านมากเลยเพราะว่าต่อไปบ้านเราเคยทานทุเรียนราคาโลละไม่กี่ตังค์อนาคตอาจจะไม่ได้แ
0: ทนกำลังจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเคยได้ดูในเฟซบ้างแล้วก็ในข่าวว่าถึงกับมาทำเหมือนกับสวนกล้วยก็ทำแล้วทุกอย่างคือมาทำเองแล้วก็ส่งออกไปหมดเลย
1: ส่งกลับไปฮะ
0: เลยฮะ
1: เราใช้ทรัพยากรบ้านเรา
0: ของเราหมดเลย
1: ทุกอย่างน้ำเสียอะไรมาบ้านเราหมดเลย
0: นั่นน่ะสิ
1: ที่เชียงรายก็
0: เอ๊ะแล้วตรงนี้เราทำยังไงได้ไหมกรณีทางด้านเกษตรแบบนี
1: ้ครับจริงๆแล้วเนี่ยการทำรักษาอย่างเงี้ยมันจะต้องมีระบบบำบัดน้ำหรือมีหน่วยงานและการเข้าไปควบคุมด
0: ู
1: แต่ด้วยวิธีการทำเนี่ยซึ่งเอาคนไทยบังหน้
0: า
1: เอาคนไทยแล้วคนไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรประมาณนี้ก็ทำให้หน่วยงานอื่นไม่กล้ากรมสอบสวนก็ไปบูรณาการอย่างที่ผมเคยนำเรียนตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคร
2: ับ
1: โดยชวนท่านผู้ว่ามาเป็นประธานหัวโต๊ะแล้วก็กรมสอบสวนก็ขับเคลื่อนยุติศาสตร์การบังคับคดีโดยตามพ.ร.บ.เราให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเกษตรจังหวัดกรมสรรพาก
0: ร
1: กรมแรงงานเข้ามาดูการปลูกสวนกล้วยที่เชียงรายเนี่ย
2: ครับผม
0: แล้วปรามอยู่ไหม
1: อยู่
0: อยู่นะฮะ
1: ทุกวันนี้เข้าระบบเสียภาษีถูกต้อง
0: อ
1: ย่างเงี้ยเราต้องการให้คนบ้านเรามีงานทำ
0: ครับ
1: ภาษีเข้ารัฐแรงงานถูกต้อง
2: ครับผม
1: อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้บ้านเรา
0: ช่วยได
2: ้ครับคำถามสุดท้ายนะครับก็ถ้าในกรณีที่อย่างประชาชนได้พบเห็นลักษณะของการกระทำที่อาจจะมีเข้าข่ายเรื่องของคดีที่มันมีความซับซ้อนอย่างนี้ที่มันจะเข้าข่ายอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่ว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนแบบนี้หรือเขาอยากจะติดต่อกับทางช่องทาง DSI เนี่ยครับไม่ทราบว่าจะมีช่องทางไหนบ้างครับที่จะเข้าไปติดต่อได้บ้างครับ
1: ครับผมครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับกรมสอบสวนมีเปิดกว้างในเรื่องของเกี่ยวกับการเข้ามาร้องเรียนอยู่แล้วนะครับและขนาดเดียวกันก็เปิดทางสายตรงสายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือทำเป็นหลักการแจ้งเบาะแสก็ยังได้นะครับหรือผ่านทางเว็บไซต
0: ์
1: ซึ่งกรมสอบสวนเปิดเว็บไซต์ก็เจอแล้วฮะกดไปก็เจอแล้วก็ร้องเรียนก็กดไปร้องเรียนแล้วก็จะว่าอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรก็เข้าได้หลายช่องทาง
2: เพราะบางทีมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้มีอิทธิพลแล้วบางทีประชาชนเองเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีกลไกในการปกป้องอะไรของเขากับตัวผู้ที่จะให้เบาะแสตรงนี้ไหมคร
1: ับ ครับมีครับมีเรื่องของการคุ้มครองพยานอยู่ครับแล้วเราก็เรื่องร้องเรียนเนี่ยเราปกปิดเป็นความลับอยู่แล้วครับ
2: ครับ
1: ดังนั้นโอกาสที่จะบุคคลอื่นภายนอกรับรู้เนี่ยคงยากนะครับ
2: ครับและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างอำนาจหน้าที่และรวมถึงประเภทของคดีต่างๆที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับผิดชอบแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะดูแลต่างๆเพื่อให้เกิดความสงบสุขในกระบวนการทั้งหมดนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยนะครับผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงพิเศษเป็นอย่างมากเลยครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์
0: ครับขอบคุณครับมีโอกาสคงได้รบกวนอาจารย์ยังมีอีกเยอะนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับนี่คือทั้งหมดในส่วนของกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในส่วนของบัลลังก์นะครับคุณธรรมนะครับซึ่งเราจะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่จะเจาะลึกลงไปให้ท่านผู้ชมนั้นได้สามารถติดตามแล้วก็เอาองค์ความรู้ไปได้สำหรับวันนี้เราทั้ง3ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งต่อไปครับ

0: ช่วง
1: ผู้หญิงรู้ได
0: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
1: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
2: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออย
3: และพี่แนนนะคะ
2: ค่ะวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของภัยใกล้ตัวนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเน
3: า
2: ะ
3: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็อาจจะเจอได้นะพี่ออยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่เราเล่น Facebook บ้างแหละหรือว่ามีใครส่งข้อความมาหาเราบ้างแหละทาง LINE ก็ดีนะคะพี่ออยทีนี้เราไปดูตัวอย่างละครกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงค่ะ
2: ค่ะ
4: ตัวเองพาเราไปไหนอ่ะ
5: บอกว่าจะไปแต่งงาน
4: อุ๊ย
5: จะไปโรงแรมเหรอ
4: เราชอบหญ้ารกๆล่ะเธอไปทางนู้นไปทางนู้นๆๆๆๆเลย
5: นะ
6: ไปไหนไม่กินกาแฟเนี่ยนี่ว่าแต่ว่าทำอะไรอยู่เนี่ย
7: อุ้ยก็ดูอะไรไปเรื่อยแหละพี่ไปชงกาแฟต่อไป
6: อย่าไปรอใครเขานะ
7: เฮ้ยพี่สาวพอดีเลยมีเรื่องจะถามเนี่ย
8: อะไรหรอ
7: เรื่องน้องพี่ที่โดนหลอกเงินน่ะตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วอ่ะ
8: น้องก็โคตรเศร้านะสิโดนเชิดเงินไปตั้งเยอะแน
7: ่สงสารเนาะ
9: ผัดซีอิ๊วที่สั่งได้แล้วจ้าสาวสาว
7: ขอบคุณค่ะ
10: เอ้ามีเรื่องอะไรกันหรอทำไมหน้าเศร้าจัง
8: ก็น้องฉันนะสิมีผู้ชายอ่ะทักแชทมาหาทางเฟซบุ๊กแล้วก็จะชวนไปทำธุรกิจจะให้ไปเป็นเลขาส่วนตัวแล้วก็บอกว่าจะแบ่งเงินให้ 10% ของแต่ละโปรเจกต์นะแต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะมันก็มีค่าใช้จ่ายเข้ามาตลอดเลยแล้วให้น้องฉันออกเงินไปก่อนถ้าไม่ออกนะเขาบอกว่าจะไม่ได้ค่าจ้างแล้วพอเข้าจริงๆนะเชิดเงินหนีหายไปหมดเลยไม่ได้สักบาท
10: แล้วทำไมไปเชื่อเขาง่ายๆล่ะ
8: ก็น้องเขาไปเช็คโปรไฟล์แล้วผู้ชายคนนี้หน้าตาดีขับรถหรูด้วยก็พูดจาน่าเชื่อถือ
7: นี่อย่าบอกนะว่าเป็นแฟนกัน
8: ก็ประมาณนั้นนะแบบชอบกันอะไรอย่างเงี้ย
7: แล้วจะทำยังไงล่ะทีเนี้ย
8: ก็นั่นน่ะสิเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้พี่ออยพี่แนนอ่ะช่วยบอกดีกว่าว่าจะเรื่องนี้จะช่วยยังไงได้บ้าง
2: โอ้ยเรื่องนี้เจอกันบ่อยเลยนะคะ
3: หมายถึงพี่ออยเจอหรือว่าไง
2: ยัง
3: อ๋อคนอื่นนะคะ
2: ตกใจเลยค่ะ
3: ค่ะ
2: อันนี้คือเป็นการมาหลอกทาง Facebook
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะมีการหลอกโปรไฟล์ทำให้ดูดี
3: แล้วก็เขาบอกว่าของเงินไปลงทุนนะคะทีเนี้ยผู้เสียหายก็คือน้องของคุณสาวเนี่ยนะคะเขาก็จ่ายเงินไปโอนเงินไปให้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็ถูกเชิดหนีไปนะคะ ในกรณีนะคะถือว่าไอ้คนที่มาหลอกเนี่ยมีความผิดนะคะผิดฐานไหนบ้างคะพี่ออย
2: อันนี้ผิดพรบ.คอมเลยค่ะมาตรา14
3: อันดับแรกนะคะผิดพรบ.คอม
2: เพราะว่าคนนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาแบบปลอมโปรไฟล์หรือหลอกลวงจริงๆนะคะก็ถือว่ามีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะ
3: เพราะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นคนร่ำคนรวยแต่ว่าสร้างข้อมูลสร้างโปรไฟล์นะคะโดยผ่านระบบ
2: แบบเอารูปหล่อๆว่าแบบเป็นคนรวยหรืออะไรอย่างเงี้ย
3: มีรถหรูๆขับนะคะแล้วก็โพสต์ลง Facebook อย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นความผิดตามพรบ.คอม
2: ใช่ค่ะถือเป็นการหลอกลวงนะคะ
3: แล้วก็อีกหนึ่งฐานความผิดนะคะกรณีนี้นะคะถือว่าเป็นการหลอกลวงนะคะโดยทุจริตหรือหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จก็คือว่าก็โกหกนั่นแหละนะคะเขาก็ถือว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยค่ะพี่ออย
2: ค่ะนี่ก็มีความผิดนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆหรือหนุ่มๆก็ตามนะคะเจออะไรที่มันแบบดีเกินจริงอะไรเงี้ยมาหลอกใน Facebook เนี่ยก็อย่าเพิ่งเสียเงินเสียทองไปนะคะ
3: ใช่ต้องตรวจเช็คให้ดีนะคะแล้วทีนี้ค่ะในเรื่องของฐานความผิดอันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมีคำศัพท์เฉพาะด้วยใช่ไหมคะพี่ออยเขาจะเรียกว่าอะไรนะคะพี่ออยromance scam นะคะซึ่งไอ้ romance scam เนี่ยก็คือเป็นการหลอกลวงโดยใช้ถ้อยคำหวานๆ
2: ใช่
3: มา romance ก็คือเหมือนโรแมนติกอย่างเงี้ยนะคะ
2: แต่ในตัวอย่างอาจจะไม่ได้หลอกให้รักขนาดน
3: ั้
2: นคือเหมือนหลอกให้เอาตังค์หลอกไปลงทุนอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยแต่ถ้าแบบหลอกให้รักอย่างเงี้ยแล้วก็หลอกให้แต่งงานอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบความผิดแบบ romance scam เป็นศัพท์แบบกฎหมายเป็นแบบมีการบัญญัติขึ้นมาประมาณนี้
3: ค่ะแล้วก็ถ้ามีเรื่องประมาณแบบนี้นะคะสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ไหนคะพี่ออย
2: มีหลายช่องทางเลยนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมนะคะทางเทคโนโลยีอันนี้เป็นโดยตรงเลยเพราะว่าเป็นเรื่อง Facebook เป็นเรื่องอะไรเงี้ยโดนหลอก
3: ก็คือเขาเป็นหน่วยงานโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแจ้งกับตำรวจอันนี้ก็คือเป็นตำรวจ

0: นะคะกองบังคับการอีกอันนึงก็คือศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ค่ะก็เป็นอีกหน่วยงานนึง
0: ใช่ค่ะและอีกอันนึงก็ค่ะเป็นคดีพิเศษนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะอันนี้ก็คือสามารถติดต่อได้ทางแบบFacebook หรือว่าเป็น call center ของเขาเอง
1: หรือว่าเรียกว่า DSI ใช่ไหมคะ
0: ช่องทางเลยนะคะ
2: นี่นะคะก็คือเป็นทางออกนะคะของน้องของคุณสาวนะคะ
3: ทริปพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ผู้ใดกระทำความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันไม่ใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท

0: ช่วงกระดิ่ง
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
2: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
1: กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งวันนี้ก๋วยเตี๋ยวรถมาค่ะ
2: เพนแล้ว
1: อ๋อเพนแล้วเหรอคะ
2: เพน
1: โอ้สงสัยอาจารย์หิวไหมคะเนี่ย
2: เอาว่ามาเลยอาจารย์
1: เดี๋ยวทานอาหารว่างก่อนไหมคะหรือยังไงดีคะอ๋อค่ะอาจารย์คะ
2: เอามีจตุปัจจัยไหม
1: อ๋อค่ะอาจารย์อาจารย์คะเพื่อนกินหาง่ายค่ะ
2: เพื่อนตายก็หายากสิ
1: ผิด
2: อ่ะทำไม
1: เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายก็พาไปวัดสิคะอาจารย
2: ์ว้าว
1: เห็นไหมคะอาจารย์วันนี้ดิฉันมีเรื่องเพื่อนกินมาถามอาจารย์ด้วย
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่งวัดรอบเอวกันดูก่อน
1: โอ้ค่ะ
2: เอาว่าต่อ
1: ก็มีเรื่องเพื่อนกินมาถามอาจารย์นี่
2: อ
1: าจารย์คะ
2: เขาไปแอบกินอะไรมาเลย
1: ไม่ได้แอบไปกินขนมเพื่อนมาหรอกค่ะอาจารย์คะ
2: เป็นไง
1: แต่ว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมเล่าอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยไปเช่าซื้อรถยนต์มาคันหนึ่งนะคะเช่าซื้อปรากฏว่ายังผ่อนเขาไม่หมดเลยยังจ่ายค่าเช่าซื้อไม่หมดนะคะก็มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมาเพื่อนสนิทกันก็มาขอยืมรถคันนี้ไปใช้ท่านผู้ชมก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นเขาเป็นเพื่อนกินหรือเพื่อนตายอะไรนี่แหละก็เห็นเป็นเพื่อนกันก็เลยให้ขอยืมไปปรากฏว่าพอเพื่อนยืมไปแล้วยืมแล้วยืมเลยค่ะอาจารย
2: ์
1: ก็คือยืมแล้วไม่เอามาคืนเลยว่ากันเองค่ะอาจารย์ครับ
2: ยืมหรือลืม
1: ไม่รู้ลืมหรือยังไงไม่เอามาคืนเลยนะคะท่านผู้ชมก็พยายามทวงถามก็ไม่เอารถคันนั้นมาคืนท่านผู้ชมก็เลยสงสัยถามอาจารย์มาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับไอ้เพื่อนกินคนนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์คะ
2: อาจารย์เรื่องแบบนี้มันของเราอ่ะ
1: ค่ะ
2: นะ
1: ค่ะ
2: ของเราไหมอาจารย์ว่ารถที่เราเช่าซื้อนี่เราเป็นคนจ่ายตังค์ข้างงวดข้างงวดนะ
1: ค่ะ
2: เช่าซื้อนี่แปลว่ากรรมสิทธิ์ในรถ
1: ค่ะ
2: ยังเป็นของไฟแนนซ์อยู
1: ่ใช่ค่ะ
2: ถ้าตกลงกัน48งวด
1: ค่ะ
2: เราจ่ายครบ48งวดไฟแนนซ์ต้องโอนรถมาเป็นของเรา
1: ของเราค่ะ
2: แปลว่ากรรมสิทธิ์ในตัวรถขณะนั้นขณะที่เราผ่อนอยู่เนี่ย
1: ค่ะ
2: เป็นของไฟแนนซ
1: ์ใช
2: ่แต่เรามีสิทธิ์ครับภาษากฎหมายเรียกว่าสิทธิครอบครองเราได้ใช้ได้ดูแลได้ครอบครองอ
1: ะ
2: แปลว่าเราเป็นเจ้าของแต่ยังไม่ได้กรรมสิทธิ
1: ์
2: ได้เป็นเจ้าของแต่ยังไม่ได้กรรมสิทธิ
1: ์ค่ะ
2: แปลว่าเราเป็นเจ้าของนะ
1: ค่ะ
2: แต่กรรมสิทธิ์จะได้ต่อเมื่อ
1: จ่ายหมดก่อน
2: จ่ายหมดนะเอาละ
1: ค่ะ
2: ปรากฏว่าในระหว่างนั้นให้เพื่อนตัวแสบยืมไป
1: ค่ะ
2: แปลว่ายืมสิทธิครอบครองเราไป
1: ค่ะ
2: สิทธิครอบครองเนี่ยในทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นทรัพย์นะอาจารย
1: ์
2: เมื่อเป็นทรัพย์อาจารย
1: ์ค่ะ
2: เอาของเราไปแล้ว
1: ค่ะ
2: ถ้าอาจารย์ยืมปากกาผมไปอาจารย์ลองรับสิครับ
1: ค่ะ
2: ยืมแล้วนี่ใช่ของอาจารย์ไหมครับ
1: ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ค่ะ
2: แต่อาจารย์มีหน้าที่
1: ที่จะต้องคืนให้อาจารย์
2: คืนให้ผมต้องคืนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: แต่อาจารย์ไม่คืนอาจารย์อมเลย
1: ใช่
2: สมมติอาจารย์ไม่ให้เลย
1: เก็บไว
2: ้อย่างนี้อาจารย์ผิดฐานยักยอกทรัพย์ยักยอกแปลว่าอาจารย์เอาไปแล้วเบียดบังเลย
1: ค่ะ
2: ผิดฐานยักยอกทรัพย์แต่ถ้าปากกาผมวางไว้เฉย
1: ๆค่ะ
2: แล้วอาจารย์ขโมยไปเลยอาจารย์ลอง

0: ขโมยสิขโมยไป
1: อย่างนี้ผิดฐาน
0: ลักทรัพย
1: ์เออเห็นไหม
0: ลักทรัพย์นี่แปลว่าเอาทรัพย์มา
1: แต่ถ้าเบียดบังหรือยักยอกนี่แปลว่าทรัพย์นี้เราเอาไปแล้วแล
0: ้
1: วอมต
0: ่ออ
1: ย่างนี้เขาเรียกว่ายักยอกทรัพย
0: ์
1: กรณีนี้ยืมผมไปใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์แต่ถ้ารถผมอยู่ที่บ้านมาขโมยไปนี่ลักทรัพย
0: ์อ๋อค่ะ
1: แต่นี่ยืมไปเนี่ยมีหน้าที่ต้องคืนเหมือนจะจานคืนปากกา
0: ค่ะ
1: แล้วเบียดบังเอาไป
0: อ๋อค่ะ
1: ผิดฐานยักยอกทรัพย์
0: อ๋อ
1: เพราะฉะนั้นผมสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับไอ้เพื่อนกินตัวแสบนี้ได
0: ้ได้ค่ะ
1: ฐานยักยอกทรัพย์แต
0: ่ค่ะ
1: ต้องแจ้งภายใน3เดือนนะครับ
0: อ๋อ
1: นับแต่ที่รู้ว่ามันไม่ยอมคืนนะฮะเพราะมันมีอายุความ
0: ค่ะ
1: เอาดังนั้นดำเนินการได้เลยครับ
0: ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเพื่อนยืมไปกี่เดือนแล้วก็ไม่รู้นะคะเผลอๆจะเกิน3เดือนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะผู้ชมคงได้รับคำตอบแล้วนะคะสามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับเพื่อนฐานยักยอกทรัพย์ได้ค่ะแต่ต้องดูเรื่องอายุความด้วยนะคะ
1: คร
0: ับวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิต

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่2ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสำคัญอย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างหนึ่งของประชาคมโลกในการสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามหรือความขัดแย้งจะได้รับความคุ้มครองและได้รับการปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มาตรการที่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดไว้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่สงครามยังต้องมีขอบเขต
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: แถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
7: ัน ไกลๆๆ
8: เอาอะไร
9: เอาเหมือนเดิมอันนึง

0: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
1: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ต่อไปก็จะเป็นตอนที่2นะครับจะพูดถึงการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลครับในเรื่องนี้นะครับเราจะใช้โมดูลตัวหนึ่งเรียกว่า Pandas นะครับซึ่งเป็นที่นิยมนะครับนะโดยการที่เราจะต้องเอาข้อมูลขึ้นมาก่อนก็คือเป็นการโหลดหรือว่าอ่านข้อมูลขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นพอเอาข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องจัดการก็คือว่านะครับเราต้องสามารถนะครับนะสไลด์ข้อมูลได้นะครับแล้วก็อินเด็กซ์ข้อมูลได้อย่างที่บอกนะครับแล้วก็สามารถทําความสะอาดข้อมูลได้ความหมายคือข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับอาจจะมีขาดไปบ้างนะครับนะข้อมูลอาจจะนะครับมีค่าที่มันนะไม่คาดคิดนะครับอย่างเช่นว่าค่าที่ไม่ควรจะติดลบมันดันติดลบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับค่าที่นะครับมันควรจะไม่ถึง10มันดันเกิน10ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเอาค่าพวกนี้นะครับจัดการกับค่าพวกนี้ก่อนแล้วจึงค่อยไปประมวลผลหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลไม่งั้นถ้าเกิดว่าเอาค่าเหล่านี้เข้าไปด้วยเนี่ยวิเคราะห์ก็คือจบเลยครับนะก็คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คืออาจจะผิดพลาดได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือมีการสรุปแล้วก็เลือกกลุ่มข้อมูลตรงนี้เป็นการกรุ๊ปปิ้งนะครับเวลาเราเลือกข้อมูลประเภทไหนมาแสดงบางทีเลือกตามเงื่อนไขอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปได้ถูกไหมครับต่อไปตัวแรกก่อนนะครับก็คือว่าเราจะดูพื้นฐานของ Pandas ก่อนนะครับไอตัว Pandas เนี่ยตัวมันเนี่ยให้มองอย่างงี้ครับ Pandas หน้าที่มันก็คือเป็นตัวจัดการนะครับจัดการนะครับข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ Data Frameนะ data frame ความหมายก็คือถ้าเกิดว่ามองนะครับมันก็จะมีแถวคอลัมน์นะให้เรามองภาพคือ Excel เลยครับ Excel นั่นแหละคือตัวนั้นแหละก็เรียกว่าเป็น data frame โอเคนะครับแล้วเราใช้ tool นะครับชื่อว่า Pandas นะครับมาจัดการตัวนี้นะครับการจัดการของมันไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงนะครับไม่ว่าจะการเป็นการดูว่าข้อมูลแต่ละส่วนมีอะไรบ้างนะครับนะไปทำยังไงกับข้อมูลที่มันหายไปนะครับไปทำยังไงกับข้อมูลที่นะครับมันไม่ได้หายหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดอยู่นะครับหรือต้องการจะกลับจับกลุ่มของข้อมูลนะครับอย่างเช่นว่าให้เรียงนะครับตามชื่อประเทศนะครับจากมากไปน้อยหรือจากตัวอักษรนะครับจาก A ไปถึง Z นะครับหรือเรียงอายุนะครับจากมากไปน้อยหรือหานะครับหาอายุที่มันมากกว่า30เป็นต้นไปอย่างเงี้ยครับนี่คือเป็นหน้าที่ของ Pandas เลย

Pandas เนี่ยนะครับนะคือขาดไม่ได้ใครเรียนพวกไอ้ตัว Machine Learning นะครับหรือออกมาทางการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับPandas นี่คือต้องรู้เลยไม่รู้ไม่ได้นะครับต่อไปนะครับตัวแรกเลยนะครับเมื่อเราต้องการจะใช้ Pandas ตัวแรกที่มันจะเป็นข้อมูลนะครับที่เอามาวิเคราะห์ใน Pandas ก็มี2ตัวคือ Series ครับแล้วก็ Data Frame นะ Data Frame ก็คือ Excel โอเคไหมครับมีแถวและคอลัมน์ส่วน Series มันก็คือ Excel เหมือนกันแต่มีแค่คอลัมน์เดียวเรามองนะตัวเนี้ย Series มี Series นะครับมีแค่คอลัมน์เดียวแต่ถ้าเกิดเป็น Data Frame เนี่ยคือการเอา Series มารวมๆกันความหมายก็คือว่ามีมากกว่า1คอลัมน์นั่นเองโอเคไหมครับสุดท้ายเรามาจบที่ไหนครับเรามาจบที่ Data Frame นะครับโอเคไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาโฟกัสที่ Data Frame เท่านั้นโอเคนะครับนะฉะนั้นต่อไปนะครับจะนี่คือเป็นส่วนของการสร้างซีรีส์สร้างยังไงนะครับโอเคไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็สร้างจากลิสต์ปกตินี่แหละนะแล้วก็ใช้ฟังก์ชันชื่อว่าซีรีส์เห็นไหมครับแปลงนะครับจากลิสต์ปกติลิสต์ปกติมีอะไรครับเห็นไหมครับมันมีแถวเดียวเห็นไหมครับมีแถวเดียวเราเรียกมันว่าเวกเตอร์นะแถวเดียวฉะนั้นเนี่ยเราแปลงไอ้ตัวนี้นะครับไปเป็นซีรีส์นะครับซีรีส์ทำไมต้องแปลงเป็นซีรีส์เพราะว่าที่เราแปลงเป็นซีรีส์เนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยครับมันจะพอแปลงร่างไปเป็นซีรีส์เนี่ยตัวซีรีส์เองเนี่ยมันมีทูลนะครับที่มาใหญ่แล้วก็คือว่าคือเนื่องจากมันมีคอลัมน์หลายๆคอลัมน์ถูกไหมครับและแต่ละคอลัมน์นะครับหนามันก็จะมีแถวหลายแถวฉะนั้นอย่างเช่นว่าเนมเห็นไหมครับเรามองให้มองอย่างนี้นะให้มองเป็น Excel แล้วกัน Excel เรามีชื่อคอลัมน์ว่าอะไรครับเก็บชื่อถูกไหมครับเก็บชื่อนะคอลัมน์ที่1เก็บชื่อคอลัมน์ที่2เก็บอะไรครับเก็บอายุคอลัมน์ที่3เก็บซิตี้นะเห็นมั้ยครับแถวที่1ของชื่อเห็นไหมครับมันมี3คนด้วยกันมี3แถวนะนะชื่อมี3คนเห็นไหมครับมีอลิสมีบ๊อบนะครับแล้วก็มีชาลีนะครับอายุก็เหมือนกันนะครับบ๊อบเนี่ยนะครับอายุ25นะโทษทีอลิสอายุ25นะบ๊อบอายุ30นะครับแล้วก็ชาลีเนี่ยอายุ35นะบ๊อบนะครับเกิดที่ซานฟรานซิสโกนะส่วนอลิสนะครับเกิดที่นิวยอร์กนะแล้วก็ไอตัวชาลีก็ลอสแองเจลิสนะครับเห็นไหมครับนะมองเป็นภาพ Excel นะโอเคไหมครับนะจากนั้นนะครับนี่คือเป็นข้อมูลที่เข้ามาเราจะแปลงจากข้อมูลตัวนี้ครับไปเป็น Data Frame วิธีการก็คือเมื่อกี้ซีรีส์เนี่ยเราใช้คำว่าอะไรครับซีรีส์ถูกไหมครับ PD PD ก็คือตัว Pandas นั่นเองเป็นชื่อย่อของ Pandas นะก่อนทำนิดหนึ่งก่อนทำนะครับเราต้อง Import Pandas นะครับแล้วก็ตัวย่อ As นะครับ As เป็น PD นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้คำสั่งว่า data frame ความหมายคือเราแปลง dictionary ตัวนี้ครับนะตัวนี้นะให้เป็น data frame เพื่ออะไรครับเช่นเดียวกันเพื่อเราจะใช้ tool นะครับนะ tool ที่ data frame มันมีให้โอเคไหมครับถ้าเกิดมีแค่นี้ tool มันน้อยนะโอเคไหมครับไปเข้ากล่องใหม่ไปเข้าบ้านใหม่แล้วกันนะครับมันจะได้มี tool เยอะๆโอเคไหมครับไอ้บ้านนั้นชื่อว่า data frame นะครับโอเคนะฉะนั้นตัวนี้เห็นไหมครับเราสามารถนะครับนอกจากว่าไอ้ตัว data เข้ามานี่เป็น dictionary แล้วเนี่ยเราสามารถทำเป็น list ได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับ list เข้ามาเราสามารถทำเป็น data frame ได้ด้วยเห็นไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเข้ามานะครับอาจจะเป็น dictionary ก็ได้หรือเป็น list ก็ได้แต่ list เนี่ยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็สามารถแปลงไปเป็น data frame ได้ด้วยนะครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มันเข้ามาว่าอยู่ในรูปแบบไหนโอเคไหมครับนะเราก็สามารถทำเป็น data frame ได้หมดเลยต่อไปนะครับก่อนหน้านี้เราเห็นโครงสร้างของข้อมูลแล้วนะครับมันมีซีรีส์ data frame หลักๆคือเน้นที่ data frame นะครับนะนี่คือเป็นโครงสร้างข้อมูลนะครับที่เราจะใช้เป็นส่วนใหญ่ใน Pandas ต่อไปนะครับถามว่า data frame เนี่ยมันอยู่ไหนบ้างนะหน้าตามันก็คือว่าอันดับที่1คือนะครับเราต้องอ่านข้อมูลถูกไหมครับเราต้องอ่านข้อมูลเข้ามาใน RAM ก่อนแล้วจึง process ใน RAM นะครับฉะนั้นเนี่ยความหมายก็คือว่านะครับข้อมูลเหล่านั้นที่อ่านมาเนี่ยอยู่ในรูปแบบไหนได้บ้างอันดับที่1ก็คือ CSV ก็คือ text file ปกติเลยครับ text file นะซึ่ง text file ปกติก็คือส่วนใหญ่เราจะสร้างด้วย Notepad ปกตินี่แหละนะถามว่าคำสั่งในการอ่าน text file เหล่านั้นก็คือคำสั่งอะไรนะครับอันนี้คือคำสั่ง read เห็นไหมครับ read ก็คืออ่านไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบของ CSV นะครับ CSV ก็คือว่าเป็น text file ปกติที่ขั้นด้วยคอมม่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนสาธิตนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนนะครับนะครับถ้าเกิดจะเซฟไฟล์ครับสมมุติว่าเราประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเซฟนะครับไฟล์ที่เราประมวลผลนะครับเข้าไปอยู่ในฟอร์แมตของ CSV ก็ใช้คำสั่ง to CSV นะครับ Excel เหมือนกันเราอ่าน Excel ได้นะครับอ่าน Excel มาได้นะครับสามารถเซฟเข้าไปยังใน Excel ไฟล์

ได้นะนอกจากนั้นนะครับอยู่ในรูปของ SQL database นะครับเราก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็น database รูปแบบไหนนะครับมันก็จะมีนะครับไอตัวฟังก์ชันในการแปลงให้เป็นลักษณะของไอตัวรูปแบบของไอตัว SQL database ตัวนี้นะครับ JSON ก็เหมือนกันนะครับนะ JSON เราก็สามารถทำได้อ่านจาก JSON มาแล้วก็ไรต์เข้าไปใน JSON นะครับต่อไปวิธีการอ่านแล้วก็เขียนไฟล์ CSV ครับตัวนี้เห็นไหมครับสมมตินี่คือเป็นหน้าตาของ CSV ครับเทคไฟล์ปกติเลยแต่มันขั้นด้วยคอมม่าเห็นไหมครับขั้นด้วยคอมม่านะก็คือชื่อคะแนนคณิตศาสตร์คะแนนวิทยาศาสตร์คะแนนประวัติศาสตร์เห็นไหมครับชื่ออลิสนะครับคะแนนคณิตศาสตร์ได้85เห็นไหมครับวิทยาศาสตร์90นะครับแล้วก็ไอตัวประวัติศาสตร์ได้78เห็นไหมครับคนแรกนะครับคนที่2คนที่3เห็นไหมครับนี่คือเป็นเทคไฟล์ปกตินะครับเราสร้างด้วย Notepad ปกตินี่แหละนะขั้นด้วยคอมม่าโอเคไหมครับนะขั้นด้วยคอมม่าเป็นการแบ่งว่านี่คือข้อมูลกลุ่มหนึ่งนะชุดหนึ่งข้อมูลเซลล์หนึ่งนะเซลล์ที่2เซลล์ที่3เซลล์ที่4นะครับจากนั้นนะครับก็คือวิธีการก็คือว่าเราจะอ่านข้อมูลนี้นะเข้ามาใน Data Frame โอเคไหมครับนะวิธีการก็คือว่าคำสั่งก็คือว่านะครับ read CSV นะครับตามด้วยชื่อไฟล์เห็นไหมครับชื่อไฟล์แล้วแต่ว่าเราตั้งชื่อไฟล์นี้ว่ายังไงสมมติชื่อไฟล์นี้คือ input นะครับ data.csv เห็นไหมครับนะพออ่านเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ df ตัวนี้แหละมันจะเก็บอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ data frame โอเคไหมครับเหมือน excel อย่างที่บอกนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับเราก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะทำอะไรกับมันนะตัวนี้เราจะหาค่า average นะครับก็คือค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยนะครับของไอตัวคะแนนของแต่ละคนเห็นไหมครับตัวนี้เห็นไหมครับคะแนนของแต่ละคนนะครับมันเอาอะไรครับเอาคะแนนมาเห็นไหมครับเอาคะแนนมาของแต่ละตัวนะครับเอามาหาค่าเฉลี่ยนะครับค่ามีเห็นไหมครับนะครับ x is เท่ากับ1ความหมายคือคอลัมน์ครับเนี่ยเอาคอลัมน์มาบวกกันหาร3เนี่ยครับ85 90 78มาบวกกันหาร3ก็คือว่าเวลาเราซัมหรือหาค่ามีเนี่ยเราจะซัมหรือว่ามีเนี่ยตามแกนไหนได้ถ้าตามแกนถ้าเกิดตามแกนตั้งนะครับแกนตั้งนะถ้าทำแกนตั้งนะครับมันก็เป็นความหมายอีกแบบหนึ่งถูกไหมครับก็คือความหมายคือคณิตศาสตร์เนี่ยเฉพาะคณิตศาสตร์เนี่ยค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ถูกไหมครับถ้าเป็นแนวแกนตั้งถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าแนวแกนขวางหรือแนวนอนอย่างเงี้ยความหมายคือแต่ละคนได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่โอเคไหมครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเรานะครับในที่นี้ x is เท่ากับ1ความหมายคือในแนวแกนนอนก็คือคอลัมน์นะความสำคัญเนี่ยเราจะให้แถวก่อนคอลัมน์เห็นไหมครับถ้าเป็นแถวเนี่ย x จะเป็น0แต่ถ้าเป็นคอลัมน์เนี่ย x จะเป็น1โอเคไหมครับนะครับแสดงว่าเราเป็นการหาค่ามีนตามคอลัมน์โอเคไหมครับก็คือความหมายคือมีนของแต่ละคนนั่นเองนะครับจากนั้นพอได้เสร็จแล้วนะครับนะเราใส่นะครับเราใส่ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยเก็บไว้อีก1คอลัมน์นั้นชื่อว่า average ฉะนั้นเนี่ยพอข้อมูลตรงนี้ที่เราเอาออกไปนะครับที่เราเซฟกลับเข้าไปในตัวไฟล์นะครับมันจะมีคอลัมน์เพิ่มขึ้นมา1คอลัมน์นะครับคอลัมน์ที่ว่านั้นคือ average ครับโอเคนะครับนะต่อไปนะครับการทำความสะอาดข้อมูลนะคือทำความสะอาดข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าจะดึงไม่แค่บางส่วนนะก็คือ1ก็คือการลบข้อมูลที่มีค่าว่างเป็นเคสที่นะครับข้อมูลบางตัวเนี่ยเป็นค่าว่างหรือไม่มีการใส่ค่าเข้ามานะครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับเห็นไหมครับเรามีข้อมูลตัวนี้นะคำสั่งก็คืออะไรครับ drop na ความหมายก็คือว่าเราต้องการจะลบครับข้อมูลที่มีค่าว่างนั้นออกไปโอเคไหมครับมันจะมี drop และ do นะครับฟีลความหมายคือถ้าเราเจอค่าว่างเนี่ยเราจะแทนค่าว่างด้วยค่าอะไรนั่นคือคำสั่ง fill แต่ถ้าเกิด drop ความหมายคือจะลบค่าว่างทิ้งไปนะครับเราจะไม่เอามาประมวลผลนะครับความหมายคืออย่างนั้นฉะนั้นสมมติเรามีข้อมูลนะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับจะเห็นว่า np.ana ถ้าเกิดพวกเราจำได้เมื่อกี้จำได้ไหมครับ ana ก็คืออะไรครับนันนั่นเองความหมายคือไม่มีค่าอยู่นั่นเองนะครับมันจะตีความว่า np.ana นะครับเวลาเราแปลงไปเป็น data frame โอเคไหมครับฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ไม่มีค่านะถามว่าเราต้องทำยังไงกับมันสมมติว่าเคสก็คือเราจะดรอปไปเลยทิ้งไปเอาแบบว่าเราตัดปัญหาไปเลยนะแต่จริงแล้วไม่ควรทำนะตัดปัญหาเนี่ยเราควรจะใช้วิธีการแก้ปัญหาก็คือฟิลแต่ว่าฟิลด้วยค่าอะไรนี่คือก็เป็นเรื่องยากอีกฟิลด้วยค่าเฉลี่ยดีไหมฟิลด้วยค่า0ฟิลด้วยค่าแม็กอะไรก็ว่ากันไปฟิลด้วยแล้วแต่นะครับอาจจะเป็นความน่าจะเป็นในการฟิลเข้าไปซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงฉะนั้นออกแบบง่ายๆก่อนความหมายก็คือตอนนี้ก็คือว่าลบข้อมูลที่เป็นค่าว่างออกไปนะครับแบบง่ายๆเลยคำสั่งที่ใช้ก็คือว่า drop na เห็นไหมครับ

NA ก็คือว่าค่าไหนเป็นค่าว่างก็คือดรอปไปเลยครับนะส่วนตัวนี้ความหมายคือ drop NA ก็คือ axis เท่ากับ1ความหมายคือแกนไหนครับก็คือคอลัมน์ครับนะคอลัมน์นะอันที่2ก็คือว่า drop NA นะครับ subset เท่ากับ A ความหมายคือตรงนี้นะ subset เท่ากับ A ความหมายคือเฉพาะนะครับคีย์ที่เป็น A นะตัวอื่นไม่เกี่ยวเห็นมั้ยครับตัวอื่นไม่เกี่ยวนะนะครับก็คือลบเฉพาะบางส่วน subset ความหมายคือลบเฉพาะบางส่วนส่วนไหนล่ะเราก็กำหนดให้มันก็คือตัวเฉพาะแถวนี้นะเฉพาะแถวแรกก็คือ A นะครับที่เป็นคีย์ก็คือตัว A นะอย่าลืมนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นสังเกตนิดนึงนะตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบของ dictionary นะเห็นไหมครับตัวนี้ตัว A เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นคีย์ตัวนี้เป็นอะไรครับเป็น value นะครับทั้ง list ตัวนี้นะครับเป็น value กลุ่มนี้เป็น value นะครับต่อไปนะครับอย่างที่บอกนะครับ fill NA ก็เหมือนกันนะครับเรา fill ไอตัวค่าว่างด้วยค่าอะไรเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นการ fill ด้วยค่า0เห็นไหมครับเนี่ย fill ด้วยค่า0นะหรือ fill ด้วยค่า99เห็นไหมครับเฉพาะ A นะเฉพาะ subset ความหมายคือเฉพาะแถวนี้นะแถวแรกนะครับนะเฉพาะแถวนี้นะเรา fill ค่านี้ครับ np. เนี่ย NA ด้วยค่า99โอเคไหมครับนะเราเลือกได้ว่าจะ fill ยังไงนะครับด้วยค่าไหนโอเคไหมครับต่อไปนะครับการทำ index นะครับแล้วก็การทำ index แล้วก็การ selection นะครับ index ก็คือว่าเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราจะเอาข้อมูลไหนอยากรู้ข้อมูลไหนนะครับวิธีการก็คือว่านี่เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับจะคล้ายๆกับไอ้ตัว array นะ array ที่เราเรียนมาเมื่อตอนที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วไอ้ตัว pandas เนี่ยพื้นฐานมันก็คือทำจาก array นี่แหละแค่มันทำให้มันง่ายแค่นั้นเองนะครับนะทำให้มันง่ายเหมือนถึงว่าเราสามารถนะครับเวลาเราบอกว่าแถวที่เท่าไหร่นะครับเราสามารถใช้คีย์เป็นตัวบ่งบอกได้นะครับถ้าเป็น array เนี่ยเราใช้ครับจำนวนคอลัมน์ถูกไหมครับคอลัมน์ที่เท่าไหร่ถูกไหมครับซึ่งมันจะจำยากนะครับถ้าเกิดเราบอกอ๋อนี่คอลัมน์นี้เป็น name เนี่ยมันจะง่ายแล้วนะครับมันก็จะแบบว่ามีความหมายหรือว่าคนเขียนเนี่ยอ๋อนี่คือคอลัมน์ name แต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าคอลัมน์ที่0เราไม่รู้ว่าคอลัมน์ที่0มันคือคอลัมน์อะไรถูกไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้มันจะทำให้มันง่ายขึ้นโอเคไหมครับนะฉะนั้นวิธีการจะคล้ายกันเลยไหมครับ DF เราต้องการจะเอาข้อมูลนะครับนะของทุกคนนะครับข้อมูลของชื่อของทุกคนเลยนะครับก็คืออาริสบ๊อบกับชาลีออกมาเห็นไหมครับเราบอกเลยจะเอาคอลัมน์เนมไอ้ตัวนี้จะบอกเลยจะเอาคอลัมน์เนมแล้วก็เราจะเอาคอลัมน์ชื่อซิตี้มาโชว์โอเคไหมครับนะตรงนี้นะก็คือระบุไปเลยครับระบุไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับนอกจากว่าเราจะใช้วิธีการดูจากเมื่อกี้เราใช้คำสั่งก็คือ LOC ก็ได้หรือ LOC ก็ได้2 อย่างนะครับ LOC นะครับเวลาระบุนะครับเห็นไหมครับเรามีการระบุไอ้ตัวคอลัมน์เนี่ยเห็นไหมครับเป็นชื่อของคอลัมน์ส่วนแถวเนี่ยนะครับแถวตรงนี้เป็นอินเด็กซ์นะครับปกติถ้าเกิดว่าเราไม่กำหนดอินเด็กซ์มันนะครับนี้เป็นในเคสนี้เรากำหนดอินเด็กซ์นะครับถ้าเราไม่กำหนดอินเด็กซ์เนี่ยมันจะให้แถวแรกเป็น0แถวที่1นะครับเป็น1แถวที่แถวต่อไปก็เป็น2แต่ถ้าเกิดบางครั้งเรากำหนดอินเด็กซ์นะครับก็แสดงว่าแถวแรกเนี่ยอินเด็กซ์ก็คือ A แถวที่2ก็คือแถวต่อไปก็คือ B แล้วก็แถวต่อไปก็คือ C โอเคมั้ยครับนะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเวลาเอาข้อมูลออกมานะครับเราสามารถจะบอกว่าเอาแถวไหนบ้างก็คือเอาอินเด็กซ์ค่าไหนบ้างและแต่ละแถวเนี่ยครับเอาคอลัมน์ไหนมาแสดงบ้างเห็นไหมครับอย่างเคสนี้สุดท้ายเลยนะครับเคสสุดท้ายตรงนี้นะ AC ความหมายคือเอานะครับแถวนะครับแถว A นี่แหละแถว A นะครับความหมายก็คือเอาอะไรครับเอาเนมมากับเอาตัวซิตี้มาโอเคไหมครับเอาเนมกับซิตี้มานะแถว A นะครับแล้วก็นะแถว A แล้วก็ C นะครับ A แล้วก็ C ความหมายคือเอาคนที่1มาครับนะครับเอาคนที่1มากับคนที่3นั่นเองโอเคไหมครับแต่เอาเฉพาะชื่อกับอะไรครับกับไอ้ตัวซิตี้นะไม่เอาไอ้ตัวอายุออกมาโอเคไหมครับต่อไปILOC นะครับจะคล้ายๆกันแต่ว่าแค่เวลามันเอาออกมาเนี่ยเห็นไหมครับมันออกมาเป็นอะไรครับเป็นตำแหน่งของคอลัมน์ไอ้ตัวเนี้ยจะยากนิดนึงตรงที่แบบว่าเราต้องรู้นะว่าตำแหน่งคอลัมน์เนี่ย

0: ไหนข้อมูลแบบไหนมันเหมาะกับนะครับการอ้างแบบไหนหรือว่าการเข้าถึงแบบไหนนะครับก็คือเราก็ต้องใช้แบบนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องรู้วิธีการใช้นะครับเช่นเดียวกันตัวนี้เห็นไหมครับก่อนคอมม่านี่นะครับตัวมันจะแยกกันด้วยคอมม่านะตัวแรกเนี่ยเป็นแถวสังเกตนิดนึงว่าแถวเนี่ยให้ความสำคัญหรือให้มาก่อนคอลัมน์ฉะนั้นเนี่ยครับหน้าคอมม่านะครับหน้าคอมม่าจะเป็นแถวที่เท่าไหร่หลังคอมม่าจะเป็นคอลัมน์ที่เท่าไหร่ถ้าเราต้องการนะครับหลายๆคอลัมน์อย่างเช่นเคสนี้ความหมายคือคอลัมน์ที่1จนถึงคอลัมน์ที่3แต่อย่าลืมนะ3ไม่เอาฉะนั้นจะมีแค่2คอลัมน์คือ1กับ2อย่าลืมนะครับนะตัวสุดท้ายเนี่ยต้องมาลบด้วย1โอเคไหมครับต่อไป selection นะครับคำว่า selection นะครับก็คือว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับจริงๆแล้วความหมายมันก็คือว่านะครับเราจะมีการเอาข้อมูลออกมานะครับโดยที่ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยเราจะเอาออกมาตามแบบเงื่อนไขที่เราอยากได้อย่างเช่นว่าเคสนี้เราเอาเฉพาะอายุที่มากกว่าหรือเท่ากับ30ก็คือคนไหนที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขนี้เราก็จะไม่เอามาโชว์เข้าใจไหมครับนะหรือเห็นไหมครับตัวนี้นะครับมากกว่า28นะครับนะและก็นะครับมากกว่า28นะแล้วก็เวลาโชว์อ่ะนะเอาโชว์เฉพาะเนมกับซิตี้นะครับอายุไม่โชว์ไม่ต้องโชว์อายุนะโชว์แค่ชื่อกับตัวซิตี้หรืออย่างเช่นเคสนี้ถ้าเกิดเรามีหลายเงื่อนไขนะครับอายุต้องมากกว่า28นะครับและอยู่เมืองนะครับนิวยอร์กเท่านั้นนะคนที่มากกว่า28แล้วก็อยู่เมืองอื่นหรือคนที่มากกว่า28นะครับมากกว่า28นะแต่ว่าไม่ได้อยู่นิวยอร์กเนี่ยไม่เอามาโชว์โอเคไหมครับนะนี่คือหน้าตาของการที่เราจะใช้นะครับคอนดิชันพวกนี้นะครับมาช่วยในการฟิลเตอร์หรือว่ากรองนะครับข้อมูลที่ต้องการออกมานะครับตรงนี้นิดนึงนะครับคำว่า is in ความหมายก็คือว่าสมมติว่าเราบอกว่าเราต้องการจะกรองข้อมูลนะครับนะที่เป็นซิตี้นะซิตี้ที่เราอยากได้ก็คือมี2ซิตี้เท่านี้นะครับเราบอกว่าเราต้องการจะเอาคนนะครับนะคนที่อยู่ในเมืองนิวยอร์กแล้วก็ลอสแองเจลิสขึ้นมานะครับคนที่ไม่ได้อยู่ใน2เมืองนี้เราก็ไม่เอามาโชว์เราก็สามารถทำได้อย่างนี้ is in ความหมายคือต้องอยู่ในซิตี้2ซิตี้เท่านั้นโอเคไหมครับต่อไปการแปลงประเภทของข้อมูลนะครับนะการแปลงก็คือคำสั่งก็คือ as type ตัวนี้นะบางทีก็อาจจะต้องมีการแปลงกลับไปกลับมาได้เป็น string เป็น integer นะครับนะหรือเป็น float อะไรก็แล้วแต่นะครับคำสั่งก็คือคำสั่งเดียวเลยครับ as type ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตอนที่2นะครับเป็นการใช้นะครับโมดูลชื่อว่า Pandas ในการจัดการกับข้อมูลรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นครับ
1: วันนี้เสนอตอนเทศกาลไหว้ขนมจ้าง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสีสันภาษาจีนครับรายการของเราแบ่งเป็น3ช่วงครับช่วงสีสันคำศัพท์เกร็ดวัฒนธรรมและนำไปใช้ได้ประโยชน์ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ช่วงแรกกันเลยดีกว่าครับสีสันคำศัพท์วันนี้พี่เหมียวมีคำศัพท์อะไรมาแนะนำเราครับ
1: ต้วนอู่เจี๋ย
0: ต้วนอู่เจี๋ย
1: ต้วนอู่เจี๋ยเป็นคำนามชื่อเฉพาะแปลว่าเทศกาลไหว้ขนมจ้างคนไทยเรามักจะเรียกขนมจ้างว่าบ้าจ่างค่ะยกตัวอย่างวลีนะคะต้วนอู่เจี๋ยเตยโยหลายที่มาของเทศกาลไหว้ขนมจ้างต้วนอู่เจี๋ยเตสีสูประเพณีนิยมในเทศกาลไหว้ขนมจ้างค่ะ
0: ในช่วงหน้าครับเกร็ดวัฒนธรรมมีอะไรให้น่าติดตามครับเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับ
2: และสำหรับสวนสวยๆที่อยู่บริเวณสถานที่แห่งนี้นะคะมีชื่อว่าสวนคุณธรรมพันปี24กตัญญูค่ะและที่มาของชื่อแห่งนี้นะคะก็คือคุณธรรมพันปีมาจากท่านมหาปราชญ์ท่านหนึ่งค่ะคือท่านขงจื๋อหรือว่าชาวไทยนิยมเรียกกันชื่อว่าท่านขงจื๋อนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องคำสอนและปรัชญาที่เป็นที่รู้จักแล้วก็เชื่อได้ว่าหลายท่านเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีนะคะคือท่านมหาปราชญ์ขงจื๋อสำหรับที่นี่นะคะเราก็มีจัดแสดงเรื่องราวของปรัชญาคำสอนเป็นที่น่าสนใจมากมีหนึ่งเรื่องค่ะ

0: เรียกได้ว่าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะคะท่านขงจื่อสอนว่าเมื่ออายุ15เราตั้งใจมั่นกับการร่ำเรียนเมื่ออายุ30เราต้องตั้งหลักให้มั่นคงเมื่ออายุ40เราจะไม่พะวงสงสัยเมื่ออายุ50เราเริ่มรับรู้บัญญัติของสวรรค์เมื่ออายุ60หูของเราจะฟังโดยไม่หวั่นไหวและเมื่ออายุ70เราจะทำตามใจปรารถนาโดยไม่ละเมิดคันลองท่านขงจื่อนะคะท่านเสียชีวิตในอายุ74ปีค่ะแต่ไม่ใช่เพียงแค่หลักในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนะคะท่านยังมีหลักคำสอนในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคุณธรรมจริยธรรมหลักการปกครองหลักความกตัญญูและอีกมากมายในเรื่องราวของคำสอนของท่านและที่สำคัญเรามีจัดแสดงและประวัติความเป็นมาอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีค่ะ
1: คำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ไปคือคำว่าตวนอู่เจี๋ยแปลว่าเทศกาลไหว้ขนมจ้างค่ะถ้าเราจะพูดว่าเทศกาลไหว้ขนมจ้างตรงกับวันที่5เดือน5ของทุกปีตามปฏิทินจันทรคติจีนภาษาจีนคือตวนอู่เจี๋ย是每年农历五月初五อีกครั้งนึงนะคะต้วนอู่เจี๋ย是每年农历五月初五อีกตัวอย่างนึงนะคะถ้าเราพูดว่าเทศกาลไหว้ขนมจ้างมีประเพณีนิยมในการกินขนมจ้างดื่มเหล้าสวงขวางแข่งเรือมังกรเป็นต้นภาษาจีนพูดว่าต้วนอู่เจี๋ย有吃粽子喝雄黄酒赛龙舟等习俗อีกครั้งนะคะต้วนอู่เจี๋ย有吃粽子喝雄黄酒赛龙舟等习俗
2: หวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะนำคำศัพท์คำนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเลยทีเดียวครับก่อนจากกันไปมีคำคมสอนใจดีๆจากพี่เหมียวมาฝากอีกแล้วครับ
1: ค่ะต้วนอู่เจี๋ย拜年不是时候หมายถึงว่าอวยพรตรุษจีนในเทศกาลวันไหว้ขนมจ้างไม่ถูกเวลา
2: เหรอฮะแต่ว่าจริงๆก็คือทำอะไรไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลานั่นเองเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: สำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ใส่ชุดดำไปงานแต่งงานก็ไม่เหมาะ
1: ใช่ค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมมุ่งเน้นการศึกษาในรูปแบบออนไลน์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานไปด้วยเรียนปริญญาเอกไปด้วยนักศึกษาสามารถดำเนินการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมได้จากทุกที่ทุกเวลาเพื่อต่อยอดความรู้ในการทำงานและความก้าวหน้าทางอาชีพ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้ว

0: มีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ชงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: ตัวใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาผมรองศาสตราจารย์ดร.ธนโชตบุญวรโชตนะครับจะมาสรุปหน่วยที่2นะครับในชุดวิชา32303การจัดการการเงินนะครับสำหรับหน่วยที่2ที่เราจะมาสรุปคุยกันวันนี้นะครับอาจจะเป็นชื่อหน่วยว่าตลาดการเงินและสถาบันการเงินนะครับนักศึกษาก็จะได้มีความรู้มีความเข้าใจนะครับถึงรายละเอียดนะครับแล้วก็การดำเนินงานของตลาดการเงินและสถาบันการเงินนะครับเพราะว่าถ้าเราฟังจากชื่อเนี่ยเราอาจจะแยกไม่ออกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่านักศึกษาอาจจะจำง่ายๆว่าสถาบันการเงินจะเป็นส่วนที่อยู่ในตลาดการเงินนะครับสำหรับนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะแบ่งกลุ่มการบรรยายนะครับเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือระบบการเงินนะครับระบบการเงินเราจะเห็นภาพรวมของระบบการเงินโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมของประเทศไทยเราด้วยหลังจากนั้นเราก็จะมารู้จักตลาดการเงินนะครับคำว่าตลาดการเงินเนี่ยมันมีความหมายกว้างมากนะครับแม้กระทั่งเราดำเนินการติดต่อนะครับกับตลาดการเงินเราจะดำเนินการอยู่ที่บ้านเราก็ได้นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านอุปกรณ์สื่อสารสมาร์ทโฟนหรือแล็ปท็อปอะไรเหล่านี้นะครับก็เป็นกิจกรรมในตลาดการเงินได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นความหมายมันก็จะค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งสำหรับในหัวข้อที่3นะครับก็คือตัวสถาบันการเงินนะครับที่อยู่ในตลาดการเงินที่จะให้บริการนะครับสำหรับทั้งผู้ออมนะครับหรือว่าผู้ออมเงินหรือผู้ที่ต้องการใช้เงินทุนนะครับทีนี้เรามาดูความหมายในแต่ละส่วนนะครับเริ่มระบบการเงินก่อนนะครับระบบการเงินระบบการเงินเนี่ยมันเป็นระบบนะครับที่แสดงความสัมพันธ์นะครับขององค์ประกอบนะครับที่อยู่ในระบบการเงินเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนนะครับ3อย่างได้แก่อันแรกนะครับก็คือผู้ที่นะครับระดมทุนนะครับผู้ที่ระดมทุนเนี่ยจะมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้เงินนะครับใช้เงินทุนคำว่าระดมทุนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นหน่วยธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้อย่างเช่นว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาเราอยากจะซื้อบ้านนะครับซื้อบ้านแล้วเราเงินไม่พอนะครับเราก็อยากจะใช้เงินทุนนะครับ

เราก็เป็นหนึ่งในผู้ระดมทุนเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับอาจจะเป็นภาครัฐบาลก็ได้นะครับภาครัฐบาลอาจจะมีความจำเป็นนะครับที่ต้องใช้นะครับเงินมาเสริมในส่วนของงบประมาณนะครับที่อาจจะยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็อาจจะเป็นผู้ระดมทุนได้เช่นเดียวกันนะครับพอมีผู้ระดมทุนก็คือผู้ที่ต้องการใช้เงินแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าของเงินนะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าผู้ออมเงินก็ได้นะครับเจ้าของเงินผู้ให้ใช้เงินทุนนั้นซึ่งเจ้าของเงินก็อาจจะเป็นบุคคลทั่วไปนะครับเราจะฝากเงินเอาไว้นะครับในสถาบันการเงินนะครับหรืออาจจะเป็นหน่วยงานราชการก็ได้นะครับที่มีเงินเหลือหรือว่าเป็นหน่วยงานของธุรกิจเอกชนก็ได้นะครับที่มีเงินเหลือออมนะครับและทั้งหมดนะครับก็จะผ่านตัวกลางทางการเงินนะครับตัวกลางทางการเงินส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ผู้ที่จะระดมทุนเนี่ยก็จะใช้ตราสารทางการเงินนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมทุนนะครับผ่านตัวกลางทางการเงินในตลาดการเงินนั้นนะครับแล้วก็เจ้าของผู้ที่ให้ใช้เงินทุนนะครับเมื่อส่งมอบเงินทุนไปแล้วเนี่ยเขาก็จะถือตราสารทางการเงินเอาไว้นะครับเป็นหลักประกันนะครับทีนี้กระบวนการทั้งหมดนะครับเราเรียกว่ากระบวนการในระบบการเงินทีนี้กระบวนการนี้นะครับทำอยู่ที่ไหนนะครับก็จะดำเนินการอยู่ในตลาดการเงินนะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์นะครับเล่าให้พวกเราฟังตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าคำว่าตลาดการเงินเนี่ยความหมายมันค่อนข้างกว้างนะครับเราก็จะมาสามารถนะครับแบ่งประเภทของตลาดการเงินได้เป็นหลายๆประเภทนะครับอย่างเช่นว่าเราอาจจะแยกตลาดการเงินตามอายุของตราสารทางการเงินก็ได้นะครับถ้าเป็นตราสารระยะสั้นหน่อยนะครับคำว่าระยะสั้นอย่างเช่นว่าน้อยกว่า1ปีนะครับอายุของตราสารน้อยกว่า1ปีเราก็จะถือว่าอยู่ในตลาดเงินนะครับตลาดเงินทีนี้นักศึกษาลองสังเกตนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีศัพท์ใหม่คำว่าตลาดเงินนะครับกับตลาดการเงินตลาดการเงินจะกว้างกว่านะครับตลาดการเงินนี่ก็จะครอบคลุมทั้งหมดนะครับตลาดการเงินภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า financial market นะครับครอบคลุมทั้งหมดครอบคลุมทั้งตลาดเงินและตลาดทุนนะครับตลาดเงินเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า money market นะครับ money ในที่นี้หมายถึงว่าเงินกู้ยืมระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นที่อายุสัญญาสั้นกว่า1ปีนะครับก็จะจัดนับรวมอยู่ในตลาดเงินหมดนะครับระยะสั้นนี่บางทีแค่คืนเดียวนะครับชั่วข้ามคืนนะครับสถาบันการเงินอย่างเช่นว่าธนาคารเนี่ยมีการกู้ยืมกันชั่วข้ามคืนเท่านั้นเองนะครับหรือว่าเฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับก็อยู่ในตลาดเงินหมดและพอมาเป็นตราสารที่อายุยาวขึ้นนะครับเราเรียกว่าตราสารนั้นอยู่ในตลาดทุนนะครับตลาดทุนหรือว่า capital market นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับก็โดยสรุปก็คือว่าตราสารทางการเงินนะครับถ้าเป็นระยะสั้นที่อยู่ในตลาดเงินนะครับเราก็จะใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนในตลาดเงินนะครับสำหรับตราสารที่อายุยาวขึ้นมานะครับก็เกิน1ปีนะครับเราก็จะระดมทุนในตลาดทุนนะครับคำว่าทุนในที่นี้เนี่ยมาจากภาษาอังกฤษที่เรียกว่า capital นะครับ capital หมายถึงเงินทุนในเงินทุนระยะยาวนะครับและพอมันมีการระดมทุนแล้วนะครับและทางผู้ที่ลงทุนเนี่ยได้ถือตราสารเนี่ยกิจกรรมนี้เขาเรียกกิจกรรมในตลาดแรกนะครับมันมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารกันแล้วก็ฝั่งที่ผู้ที่ระดมทุนก็ได้เงินไปนะครับได้เงินไปใช้จ่ายแต่ขณะเดียวกันเราก็อาจจะมีการนะครับเปลี่ยนมือเจ้าตราสารตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าเราจะถือจนถึงเรียกว่าระยะเวลาที่เราพึงพอใจแล้วนะครับในฐานะผู้ออมเงินแล้วผู้ลงทุนเนี่ยเราก็จะขายตราสารนั้นออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะขายที่ไหนเราก็จะขายในตลาดรองนะครับตลาดรองเดี๋ยวเราก็จะมาดูรายละเอียดต่อไปนะครับและกระบวนการในตลาดการเงินนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยเรานะครับผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นนะครับก็คือตัวสถาบันการเงินนะครับสถาบันการเงินมีรูปแบบนะครับที่หลากหลายมาก

มากนะครับหลากหลายมากถ้าเกิดเราเอาคำจำกัดความนะครับของสถาบันการเงินเนี่ยก็หมายถึงนะครับสถาบันที่ทำธุรกิจนะครับในรูปของการกู้ยืมนะครับหรือนะครับและรวมไปถึงการให้กู้ยืมเงินนะครับระหว่างผู้ให้กู้นะครับกับผู้ขอกู้นะครับผู้ให้กู้เราอาจจะเรียกว่าเป็นผู้ออมก็ได้นะครับเป็นผู้ออมเงินก็ได้กับผู้ขอกู้นะครับก็คือผู้ที่ต้องใช้เงินทุนนะครับทีนี้ในการที่จะกู้เงินเนี่ยเราก็ต้องอาศัยนะครับสัญญาทางการเงินนะครับซึ่งสัญญาทางการเงินเนี่ยเราเรียกว่าเครื่องมือทางการเงินก็ได้นะครับหรือว่าตราสารทางการเงินก็ได้และเมื่อผู้ออมนะครับจะไปให้ผู้กู้หรือผู้ต้องการใช้เงินนะครับมานะครับรับเงินของเขาไปแล้วก็ทางผู้ออมเนี่ยรับตราสารมาเนี่ยทางผู้ออมหรือผู้ลงทุนนะครับก็ต้องรู้จักนะครับว่าตราสารทางการเงินแต่ละประเภทเนี่ยจะมีความเสี่ยงนะครับที่แตกต่างกันดังนั้นผู้ให้กู้นะครับก็ต้องสามารถรับนะครับภาระความเสี่ยงนะครับจากการให้กู้ยืมตรงนี้ได้นะครับทีนี้เนื่องจากว่าสถาบันการเงินเนี่ยมีมากมายหลายประเภทนะครับมากมายหลายประเภทเราก็อาจจะแบ่งนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับตามการกำกับนะครับกำกับดูแลของภาครัฐนะครับได้แก่นะครับต่างสถาบันการเงินนะครับแบ่งอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือสถาบันการเงินนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับชื่อย่อว่าธปท.นะครับธปท.แล้วก็กลุ่มที่2นะครับก็คือสถาบันการเงินนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังแต่ทีนี้ก็จะมีตัวบทบาทหน้าที่อื่นนะครับของสถาบันการเงินนะครับซึ่งอาจจะทำหน้าที่นะครับในลักษณะของธุรกิจร่วมลงทุนซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้ยินศัพท์คำที่เรียกว่าธุรกิจเกิดใหม่หรือว่าธุรกิจสตาร์ทอัพครับซึ่งกลุ่มธุรกิจเหล่านี้นะครับต้องการธุรกิจร่วมลงทุนนะครับสถาบันการเงินก็จะมีบทบาทนะครับเข้ามาดำเนินการตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนะครับแต่ก็อย่างที่ได้เรียนมาตอนแรกแล้วนะครับว่าธนาคารพาณิชย์นี้อยู่ในกลุ่มที่ถูกกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทีนี้เหล่าธนาคารพาณิชย์นะครับที่มาปัจจุบันนะครับได้ดำเนินการตัวธุรกิจร่วมลงทุนนะครับถ้ายกตัวอย่างนะครับเราก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับอย่างเช่นว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพนะครับหรือว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นนะครับจริงๆแล้วเรียกว่าแทบทุกธนาคารก็ดำเนินธุรกิจร่วมลงทุนทั้งนั้นนะครับนี่ก็เป็นยกตัวอย่างชื่อธนาคารที่เราจะคุ้นเคยนะครับรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับว่าองค์ประกอบนะครับของระบบการเงินนะครับก็จะมีอยู่3องค์ประกอบใหญ่ๆนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วเราก็สามารถนะครับสรุปออกมาให้ชัดเจนขึ้นนะครับก็คือกลุ่มแรกนะครับก็คือผู้ต้องการเงินทุนนะครับอย่างเช่นว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปก็ได้นะครับหรือว่าเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจนะครับเพราะการดำเนินชีวิตนะครับอย่างหมายถึงว่าบุคคลทั่วไปนะครับหรือการดำเนินธุรกิจนะครับในบางช่วงก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนนะครับเงินทุนยังไม่เพียงพอนะครับอย่างเช่นว่าบุคคลทั่วไปนะครับในช่วงกำลังสร้างครอบครัวก็อาจจะต้องการเงินทุนในการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยเป็นต้นนะครับหรือธุรกิจนะครับอาจจะต้องมีการขยายตัวอย่างนี้นะครับขยายกิจการก็มีความจำเป็นนะครับที่ต้องใช้ตัวเงินทุนนะครับนี่ก็คือกลุ่มแรกนะครับผู้ที่ต้องใช้เงินทุนเรามาดูกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2ก็คือผู้มีเงินออมอันนี้ก็คือผู้ที่มีเงินเหลือนะครับก็อย่างเช่นว่าเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับก็เรามีเงินเหลือเงินออมนะครับจากการใช้จ่ายของเรานะครับเพราะฉะนั้นหากจะพูดเป็นภาพใหญ่ๆแล้วนะครับกลุ่มที่2นะครับผู้มีเงินออมก็คือเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเงินนี่แหละนะครับแล้วก็ยินยอมนะครับให้บุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการ

อ่านนะครับนำเงินของตัวเองเนี่ยไปเป็นทุนนะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของเงินนี่นะครับก็เป็นบุคคลทั่วไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็มีเงินออมนะครับแล้วเราก็สามารถนะครับให้ผู้ต้องการเงินทุนเนี่ยมาไปใช้ได้นะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นนิติบุคคลนะครับเป็นอย่างเช่นว่าเป็นธุรกิจนะครับก็ได้หรือว่าเป็นภาครัฐก็ได้นะครับบางหน่วยงานของรัฐบาลอาจจะมีเงินเหลือนะครับอยู่ในฐานะของผู้มีเงินออมก็ได้นะครับและทั้งหมดนะครับการที่ผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับจะมาหยิบยืมนะครับหรือว่าระดมเงินจากผู้มีเงินออมนะครับก็เพื่อให้ทุกอย่างนะครับเป็นไปตามระบบมาตรฐานเราก็จะผ่านตัวกลางนะครับทางการเงินนะครับซึ่งตัวกลางทางการเงินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับเรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นสถาบันการเงินนะครับรวมทั้งตลาดการเงินนะครับกลไกในตลาดการเงินซึ่งสถาบันการเงินและกลไกในตลาดการเงินเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้เสนอนะครับบริการแล้วก็สนับสนุนนะครับให้บุคคลทั่วไปหรือว่านิติบุคคลนะครับอย่างเช่นนะครับสามารถระดมเงินทุนนะครับจากแหล่งภายนอกนะครับซึ่งการระดมทุนเนี่ยนะครับผู้ที่ให้หมายถึงว่าให้เขาผู้ที่มีเงินออมนะครับอาจจะอยู่ห่างไกลนะครับออกไปซึ่งผู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการดำเนินงานให้กิจกรรมการระดมทุนเนี่ยเป็นไปได้โดยสะดวกนะครับก็คือตัวกลางทางการเงินเหล่านี้นะครับเรามาดูภาพนะครับขององค์ประกอบของระบบการเงินนะครับตัวองค์ประกอบของระบบการเงินก็จะทำให้เราเข้าใจนะครับชัดขึ้นนะครับก็คือ3องค์ประกอบนะครับอย่างที่อธิบายมาตอนแรกนะครับเราจะเห็นว่านะครับเริ่มจากทางซ้ายมือก่อนนะครับทางซ้ายมือนะครับก็คือผู้ต้องการเงินทุนนะครับนี่ก็คือผู้ที่ต้องใช้เงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าเป็นรัฐบาลก็ได้นะครับและก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือผู้มีเงินออมนะครับผู้มีเงินออมถ้าเราดูนะครับก็คือว่าทีนี้การที่ทางผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับจะติดต่อกับผู้มีเงินออมนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีท่อนกลางนี่แหละครับท่อนกลางที่เป็นตัวกลางนะครับที่ทำการเชื่อมโยงนะครับระหว่างผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับกับผู้มีเงินออมนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับเราเรียกว่าตลาดการเงินนะครับตลาดการเงินหรือเราอาจจะมองว่านะครับทั้งสองส่วนนะครับก็คือผู้ต้องการเงินทุนนะครับผู้มีเงินออมเนี่ยอยู่ในตลาดการเงินก็ได้นะครับโดยที่มีตัวกลางนะครับที่มาดำเนินการให้เราเนี่ยก็คือตัวสถาบันการเงินนะครับจะมองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าลองไปดูกลไกนะครับอย่างเช่นว่าผู้มีเงินออมนะครับทำการนะครับออมเงินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เอาเงินนะครับไปฝากที่สถาบันการเงินนะครับและสถาบันการเงินก็เป็นตัวกลางนะครับในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ต้องการเงินทุนนะครับและผู้ต้องการเงินทุนนะครับก็จะออกตราสารนั้นนะครับออกตราสารนะครับออกมานะครับในที่นี้สมมุติว่าเป็นกรณีของสินเชื่อก็ได้นะครับเขาก็จะออกตราสารอย่างเช่นหุ้นกู้นะครับในสมมติเป็นบริษัทมหาชนนะครับออกมาเป็นหุ้นกู้นะครับและหุ้นกู้ตัวนี้นะครับก็จะดําเนินกิจกรรมนะครับซื้อขายนะครับในตลาดการเงินและคนที่ออมนะครับเขาก็จะถือหุ้นกู้ตัวนี้นะครับซึ่งตราสารการเงินนี้ไม่จําเป็นต้องมีแต่หุ้นกู้นะครับเป็นของภาครัฐก็ได้อย่างเช่นว่าพันธบัตรรัฐบาลก็ได้นะครับก็จะมีประเภทของตราสารนะครับในรายละเอียดให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับในสไลด์ถัดๆไปทีนี้จากองค์ประกอบนะครับของระบบการเงินเราเข้าใจแล้วนะครับเราก็มาดูกระบวนการนะครับที่เราจะระดมทุนนะครับเราจะเห็นลักษณะของลูกศร นะครับการที่ลูกศรวิ่งเนี่ยมันแสดงการระดมทุนนะครับ
ระดมทุนก็คือว่าเงินก็จะทำการไหลนะครับ

ไหลนะครับผ่านจากผู้ออมนะครับสมมติผู้ออมมาฝากนะครับไหลมาที่สถาบันการเงินนะครับแล้วเงินก็ไหลนะครับไปยังผู้ต้องการเงินทุนนะครับผ่านในตลาดการเงินและนักศึกษาลองสังเกตดูนะครับเราจะเห็นว่ามันมีลูกศรไหลกลับทางด้วยนะครับย้อนกลับทางนั่นก็แปลว่าเมื่อถึงเวลานะครับสมมติเป็นการกู้เนี่ยนะครับทางผู้ต้องการเงินทุนนะครับก็ต้องคืนเงินนะครับคืนเงินให้กับตัวตลาดการเงินเพื่อจะคืนกลับไปยังผู้ออมเงินนะครับเพราะว่าการกู้เป็นต้นนะครับมีระยะเวลานะครับอย่างเช่นว่า1ปี3ปี5ปีอะไรเป็นต้นนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นโหลูกศรนะครับไปได้ในทั้ง2ทิศทางนะครับพอเราเห็นการไหลนะครับของตัวเงินทุนละนะครับเราก็จะมาดูนะครับวิธีการระดมเงินทุนนะครับในรายละเอียดนะครับซึ่งก็เป็นรายละเอียดของการไหลของเงินนะครับในทิศทางนะครับเริ่มต้นนะครับจากง่ายๆก่อนนะครับก็คือการระดมนะครับการระดมทุนนะครับการระดมทุนทางตรงนะครับทางตรงซึ่งในการระดมทุนทางตรงเนี่ยจะสังเกตว่าไม่มีตัวกลางนะครับไม่มีตัวกลางก็คือว่าผู้ออมนะครับติดต่อกับหน่วยธุรกิจโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ส่งมอบเงินทุนนะครับให้กับหน่วยธุรกิจและหน่วยธุรกิจนะครับก็ออกนะครับหลักทรัพย์นะครับซึ่งอาจจะเป็นหุ้นกู้ก็ได้นะครับเป็นสัญญาเงินกู้ก็ได้นะครับหรือเป็นหุ้นทุนก็ได้นะครับส่งมอบให้กับผู้ออมนะครับวิธีนี้ก็ดูง่ายดีนะครับดูสะดวกดีเพียงแต่ว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะดวกนักนะครับเพราะว่าผู้ออมนะครับก็ไม่รู้จะไปติดต่อกับหน่วยธุรกิจยังไงนะครับและหน่วยธุรกิจก็ไม่รู้ว่าผู้ออมคนไหนนะครับที่อยากจะมาซื้อหลักทรัพย์ทางการเงินของเขานะครับดังนั้นนะครับก็จะมีการระดมทุนนะครับผ่านนะครับตัวกลางทางการเงินนะครับอย่างเช่นธนาคารเพื่อการลงทุนนะครับธนาคารเพื่อการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้จักนะครับในนามของนะครับในนามของที่ปรึกษาทางการเงินนะครับที่ปรึกษาทางการเงินหรือมีอีกชื่อหนึ่งนะครับเราเรียกว่าวานิชธนกิจนะครับวานิชธนกิจหน้าที่ของเขานะครับเขาก็จะเป็นคนดำเนินการนะครับในรายละเอียดนะครับตั้งแต่อย่างเช่นนะครับทำการศึกษาวิเคราะห์ให้กับหน่วยธุรกิจนะครับว่าหน่วยธุรกิจนั้นนะครับต้องการเงินทุนนะครับน่าจะต้องการใช้เงินทุนประมาณเท่าไหร่นะครับวิเคราะห์ลักษณะความเสี่ยงนะครับของหน่วยธุรกิจนั้นๆนะครับเพื่อจะเขียนเป็นรายงานนะครับให้แก่ทั้งหน่วยธุรกิจนะครับให้ทั้งแก่ภาครัฐบาลนะครับที่ควบคุมกำกับดูแลนะครับรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้นะครับให้กับผู้ออมเงินนะครับหรือว่านักลงทุนเพราะฉะนั้นพอมีการดำเนินการศึกษานะครับจนสำเร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทำการธนาคารเพื่อการลงทุนเหล่านี้นะครับก็จะทำการนะครับดำเนินการทางการตลาดให้ด้วยนะครับมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับมีการช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการเก็บเงินโอนเงินนะครับเพื่อจะส่งมอบนะครับให้กับทางหน่วยธุรกิจนะครับหรืออาจจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยธุรกิจนะครับอาจจะเป็นภาครัฐบาลก็ได้นะครับที่ต้องการระดมทุนอย่างเช่นว่าต้องการออกพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้นนะครับแต่ว่าเราจะสังเกตว่าตัวธนาคารเพื่อการลงทุนตัวนี้นะครับเขาจะไม่ได้เป็นตัวเก็บเงินนะครับเอาไว้กับตัวเขาเองนะครับเขาจะมีหน้าที่ในการส่งผ่านนะครับเงินทุนนะครับจากผู้ออมเงินนะครับไปยังหน่วยธุรกิจนะครับไปยังหน่วยธุรกิจและหน่วยธุรกิจนะครับก็มีหน้าที่นะครับที่จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์นะครับหลักทรัพย์ในที่นี้ก็อาจจะเป็นอย่างเช่นว่าถ้าเป็นรัฐบาลก็เป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับถ้าเป็นของเอกชนก็อาจจะเป็นหุ้นกู้นะครับหรือว่าหุ้นสามัญเนี่ยก็จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์เหล่านี้นะครับเพราะว่าธนาคารเพื่อการลงทุนเนี่ยก็จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์เหล่านี้ส่งต่อนะครับให้ผู้ออมเงินนะครับถือเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้น
เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าบทบาทนะครับของธนาคารเพื่อการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนะครับของการนะครับเป็นตัวกลางจริงๆนะครับไม่ได้ถือเงินพักเอาไว้เลยแต่ว่าตัวธนาคารเพื่อการลงทุนก็จะมีรายได้นะครับจากค่าที่ปรึกษานะครับแล้วก็การถัดไปนะครับก็จะเป็นการระดมทุนทางอ้อมนะครับผ่านตัวกลางนะครับทางการเงินตัวกลางทางการเงินนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับของสถาบันการเงินนะครับที่เป็นตัวกลางจริงๆนะครับก็หมายความว่าทางผู้ออมเนี่ยนะครับก็จะส่งนะครับเงินไปฝากนะครับเอาไว้ที่ทางตัวกลางทางการเงินเหล่านี้นะครับอย่างเช่นตัวกลางทางการเงินเหล่านี้อาจจะเป็นอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์นะครับเป็นต้นและพอหน่วยงานธุรกิจนะครับต้องการเงินทุนเนี่ยนะครับหน่วยงานธุรกิจก็อาจจะออกตราสารในรูปแบบต่างๆนะครับเขาอาจจะกู้เงินโดยตรงจากตัวกลางทางการเงินอย่างเช่นสถาบันการเงินนะครับอย่างเช่นว่าอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์นะครับกู้โดยตรงก็ได้นะครับหรือก็อาจจะออกเป็นตราสารอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นว่าหุ้นกู้หรือพันธบัตรนะครับและเมื่อเขาเบิกเงินจากตัวกลางทางการเงินนี้แล้วนะครับและส่งมอบตราสารทางการเงินนะครับทางตัวกลางทางการเงินก็จะส่งมอบหลักทรัพย์นะครับหรือตราสารทางการเงินให้แก่ผู้ออมต่อไปนะครับจุดแตกต่างนะครับระหว่างข้อ2กับข้อ3นะครับก็คือในข้อ3เนี่ยตัวกลางทางการเงินสถาบันการเงินเหล่านี้อาจจะมีการพักนะครับเป็นที่พักของเงินนะครับเงินออมจากผู้ออมนะครับเป็นที่รับฝากไว้ได้นะครับเนี่ยคือจุดต่างกันจะไม่เหมือนกับในหัวข้อที่2นะครับธนาคารเพื่อการลงทุนปกติก็จะไม่ได้พักเงินไว้อยู่ที่เขานะครับเขาก็จะมีการส่งมอบเงินไปเลยนะครับเขาก็จะหักเอาไว้แต่เพียงแต่ค่าที่ปรึกษาของเขาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านะครับตัวระบบการเงินเนี่ยจะมีลักษณะนะครับหน้าที่ที่ค่อนข้างนะครับหลากหลายซับซ้อนนะครับหลากหลายซับซ้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะนะครับสรุปนะครับบทบาทหน้าที่นะครับของระบบการเงินนะครับออกมาเป็นภาพใหญ่ๆนะครับตามที่เราได้กล่าวมาแล้วนะครับออกมาได้ประมาณนะครับสัก7หน้าที่ใหญ่นะครับ7หน้าที่ใหญ่ของระบบการเงินนะครับได้แก่อันแรกนะครับตัวระบบการเงินจะทำหน้าที่นะครับในการส่งเสริมการออมนะครับเพราะว่าดังนั้นเราจะเห็นว่านะครับตัวสถาบันการเงินนะครับก็จะเป็นทางเลือกนะครับทางเลือกหนึ่งนะครับของผู้มีเงินเหลือนะครับที่จะออมเงินนะครับเพื่อที่จะให้เงินออมของเขาเนี่ยครับงอกเงยนะครับแล้วก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงนะครับให้แก่ผู้มีเงินออมนะครับนี่อันแรกนะครับส่งเสริมการออมสำหรับข้อที่2นะครับระบบการเงินเนี่ยก็จะช่วยนะครับในการสนับสนุนนะครับในการระดมทุนนะครับเพราะว่าสถาบันการเงินเนี่ยเป็นองค์ประกอบในระบบการเงินนะครับเป็นตัวกลางนะครับมีหน้าที่นะครับจัดหานะครับเงินทุนนะครับจากผู้ที่มีเงินออมนะครับเงินออมเหลือใช้แล้วก็ส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลก็ได้หรือเป็นบริษัทนะครับที่ขาดแคลนนะครับเงินทุนเพื่อจะไปใช้ในการทำธุรกิจหรือพัฒนาประเทศก็ได้นะครับในกรณีที่เป็นฝั่งภาครัฐบาลสำหรับข้อ3นะครับระบบการเงินเนี่ยจะทำหน้าที่นะครับในการรักษาความมั่งคั่งนะครับให้แก่ผู้ออมเงินนะครับเพราะว่าผู้ออมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก็บเงินสดเอาไว้กับตัวเองนะครับการเก็บเงินสดเอาไว้กับตัวเองก็จะเป็นอันตรายนะครับแล้วก็ยังโอกาสในการเติบโตมันก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นการออมเงินเนี่ยนะครับก็จะผ่านสถาบันการเงินนะครับก็จะช่วยดำรงมูลค่านะครับเหล่านี้นะครับแล้วก็รักษาความมั่งคั่งนะครับให้แก่ผู้มีเงินออมนะครับเพราะว่าทำให้ตัวเงินออมนะครับเติบโตนะครับและงอกเงยนะครับแล้วก็เกิดก็ผลที่การเติบโตนี้ก็จะช่วยนะครับในระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับ
ระบบการเงินนะครับก็ยังให้บริการนะครับในการชำระราคานะครับเราจะคุ้นเคยนะครับในการอย่างเช่นว่าหักบัญชีนะครับหรือว่าในการช่วยนะครับทางผู้ออมนะครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ออมนะครับเป็นผู้ที่ต้องการนะครับจ่ายเงินนะครับหรือว่าชำระราคาต่างๆนะครับผ่านบริการนะครับในหลายๆรูปแบบนะครับรวมไปถึงการรับรองนะครับตั๋วเงินนะครับเพื่อให้ตั๋วเงินนั้นมีความน่าเชื่อถือนะครับมีการโอนเงินนะครับผ่านบัญชีจากบุคคลหนึ่งนะครับไปยังอีกบุคคลหนึ่งนะครับหรือการตัดบัญชีนะครับอันนี้เราจะคุ้นเคยนะครับกับการชำระค่าสาธารณูปโภคทั้งหลายนะครับค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์อะไรเป็นต้นนะครับตลอดนะครับจนการออกบัตรเครดิตนะครับให้แก่ผู้ถือบัตรนะครับในการนำไปซื้อสินค้าและบริการนะครับนอกจากนั้นนะครับหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนะครับที่สำคัญมากของระบบการเงินก็คือว่าเขาก็จะทำการประเมินเครดิตนะครับเพราะว่าผู้ที่ต้องการระดมทุนเนี่ยจะต้องถูกประเมินนะครับประเมินเครดิตของเขาประเมินความน่าเชื่อถือนะครับและกฎหมายก็บังคับให้เขาต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับเพื่อให้ผู้ออมเนี่ยได้พิจารณานะครับตัวเราเรียกพิจารณาระดับความเสี่ยงนะครับที่ผู้จะมาระดมเงินทุนนะครับว่าเขามีความเสี่ยงอย่างไรบ้างเพื่อที่ทางผู้ออมนะครับก็จะได้ประเมินแล้วว่าตัวเองสามารถรับระดับความเสี่ยงอันนั้นได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็คือนอกจากนั้นนะครับระบบการเงินเนี่ยก็จะเป็นช่องทางนะครับในการบริหารความเสี่ยงนะครับเพราะว่าทางระบบการเงินนะครับก็จะถูกใช้นะครับในการช่วยนะครับบริหารความเสี่ยงนะครับของทั้งกิจการนะครับหมายถึงทางผู้ระดมทุนนะครับรวมทั้งบริหารความเสี่ยงนะครับให้แก่ผู้ที่ออมเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทางระบบการเงินก็จะมีประสบการณ์นะครับในการที่จะมีข้อมูลนะครับในเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้นะครับแล้วก็สำหรับข้อสุดท้ายก็คือระบบการเงินนะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับช่วยภาครัฐบาลนะครับในการดำเนินการนะครับนโยบายทางเศรษฐกิจเพราะว่ากลไกที่สำคัญนะครับก็คือรัฐบาลนะครับก็ต้องดูแลอัตราดอกเบี้ยนะครับให้มีความเหมาะสมนะครับรวมถึงพวกปริมาณเงินในระบบอย่างเช่นนะครับปริมาณสินเชื่อนะครับปริมาณเงินออมหรือปริมาณเงินหมุนเวียนนะครับในระบบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับไม่มากไม่น้อยเกินนะครับทีนี้การที่ภาครัฐจะดำเนินการแบบนี้ได้นะครับภาครัฐก็จะดำเนินงานผ่านเครื่องมือนะครับในระบบการเงินเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วกันนะครับว่าระบบการเงินก็จะมีหน้าที่ที่หลากหลายนะครับเพราะว่ากลไกของระบบการเงินจะค่อนข้างซับซ้อนพอเราเห็นภาพของระบบการเงินเป็นภาพใหญ่แล้วนะครับเราก็มาดูภาพของตลาดการเงินบ้างนะครับว่าเพราะฉะนั้นนะครับตลาดการเงินนะครับก็เลยเป็นตัวกลางนะครับเป็นตัวกลางที่จะทำให้ผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับอาจจะเป็นบุคคลธรรมดานะครับหรือว่าบริษัทหรือรัฐบาลนะครับและก็ผู้ที่มีเงินออมนะครับหรือผู้ลงทุนเนี่ยมาเจอกันนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นช่องทางนะครับในการจัดหาเงินทุนนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับทีนี้ผู้ที่ต้องการเงินทุนก็จะออกสินทรัพย์ต่างๆนะครับทางการเงินเป็นเครื่องมือนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสนะครับเพิ่มช่องทางนะครับให้กับทางผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับหรือว่ากิจการเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าตลาดการเงินนะครับมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเราจึงแบ่งประเภทของตลาดการเงินนะครับได้ออกเป็นหลายๆประเภทนะครับหลายๆประเภทอย่างเช่นนะครับ
เราอาจจะแบ่งตลาดการเงินนะครับตามลักษณะของสินทรัพย์ก็ได้นะครับก็คือสินทรัพย์นะครับที่มีตัวตนนะครับกับสินทรัพย์ทางการเงินนะครับสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะครับเราอาจจะเช่นนะครับอย่างเช่นสมมติเราไปดูตัวสัญญานะครับสัญญาซื้อขายนะครับพวกสินค้าเกษตรล่วงหน้าเราเห็นว่าสินค้าเกษตรล่วงหน้าก็จะมีตัวตนเราจับต้องได้ถูกไหมครับแต่ว่าตัวตราสารที่ซื้อขายนะครับก็เป็นตัวตราสารทางการเงินนะครับนี่ตัวนี่ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับนี่แยกตามสินทรัพย์ก็ได้นะครับสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะครับกับสินทรัพย์ทางการเงินบางทีเราก็อาจจะเรียกว่าสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่พูดในความหมายนั้นเพราะว่ามันอยู่ในรูปลักษณะของตัวสัญญานะครับตัวสัญญาแต่ความจริงมันก็จะมีตัวสินทรัพย์เข้ามาอ้างอิงอยู่ดีนะครับแต่เราก็เลยเรียกมันว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินนะครับก็จะเข้าใจง่ายกว่าหรือทางตลาดการเงินนะครับอาจจะแบ่งเป็นตลาดที่ส่งมอบทันทีเลยกับตลาดที่หรือที่ตลาดมีการซื้อขายล่วงหน้านะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่านักศึกษานะครับเดินไปที่บูธนะครับแลกเงินนะครับแลกเงินนักศึกษาอยากจะแลกเงินสมมติว่าเป็นเงิน US ดอลลาร์นะครับของสหรัฐอเมริกาเราก็สมมติอยากจะไปซื้อนะครับ1เหรียญสหรัฐนะครับเราก็ถือเงินไปก็อัตราแลกเปลี่ยนว่าเป็น31บาทนะครับเราก็เตรียมเงินไป31บาทแลกมาได้1ดอลลาร์เราเห็นว่ามันมีการส่งมอบทันทีเลยนะครับอันนี้เขาเรียกตลาดส่งมอบทันทีนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกตลาดสปอตนะครับสปอตมาร์เก็ตแต่ทีนี้ในกระบวนการนะครับเราอาจจะไม่ได้ต้องการเงินดอลลาร์วันนี้เราก็จะไปติดต่อสถาบันการเงินนะครับบอกว่าเนี่ยต้องการ1ดอลลาร์นะครับในอีก1เดือนข้างหน้านะครับขอทำสัญญาไว้ก่อนได้ไหมนะครับว่า1ดอลลาร์31บาทนะครับทางธนาคารพอทำสัญญาให้เราแล้วนะครับเราเรียกกิจกรรมตรงนี้นะครับเรียกว่ากิจกรรมซื้อขายในตลาดล่วงหน้านะครับตลาดล่วงหน้าเพราะเราจะเห็นว่าเรายังไม่ได้รับมอบเงินวันนี้นะครับหรือนะครับอาจจะแยกเป็นนะครับตราสารตามอายุของตราสารนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับนะครับกล่าวมาแล้วเช่นนะครับถ้าเป็นตราสารที่อายุนะครับน้อยกว่า1ปีนะครับเราเรียกตลาดเงินนะครับเรียกตลาดเงินนะครับซึ่งอันนี้เราแยกตามอายุของตราสารนะครับหรือถ้าเป็นตราสารนะครับที่อายุเกิน1ปีอันนี้เราเรียกตลาดทุนนะครับตลาดทุนหรือเราอาจจะแบ่งตลาดการเงินนะครับตามลักษณะการไหลเวียนของหลักทรัพย์นะครับถ้ามันมีการซื้อขายหลักทรัพย์กันนะครับครั้งแรกทางผู้ออมเงินนะครับก็นำเงินมาชำระนะครับแล้วก็รับหลักทรัพย์ไปอันนั้นเราเรียกกิจกรรมในตลาดแรกนะครับพอจบกิจกรรมในตลาดแรกเนี่ยทางผู้ออมนะครับก็จะได้หลักทรัพย์ทางการเงินไปส่วนผู้ออกตราสารนะครับก็จะได้เงินทุนไปแต่พอผู้ออมนะครับพอได้หลักทรัพย์ไปแล้วก็จะถือหลักทรัพย์อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะขายหลักทรัพย์ตรงนั้นออกไปนะครับเมื่อมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับหลักทรัพย์อันนั้นเราเรียกว่ากิจกรรมในตลาดรองนะครับตลาดรองที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับหรือเราอาจจะแบ่งนะครับลักษณะของหลักทรัพย์นะครับที่ซื้อขายในตลาดนะครับตลาดการเงินนะครับว่าจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างเช่นว่ากลุ่มนะครับตราสารหนี้นะครับก็คือผู้ลงทุนนะครับที่ไปซื้อเนี่ยก็อยู่ในฐานะเจ้าหนี้นะครับอย่างเช่นเราไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับเราไปซื้อหุ้นกู้นะครับเราก็จะอยู่ในฐานะของเจ้าหนี้นะครับแล้วผู้ที่ออกตราสารนะครับก็จะอยู่ในฐานะลูกหนี้ของเราหรืออาจจะเป็นตราสารประเภทหนึ่งเรียกว่าตราสารทุนนะครับตราสารทุนเนี่ยทาง
ผู้ที่ออมเงินจะอยู่ในลักษณะของความเป็นเจ้าของนะครับความเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของในหน่วยงานที่มาออกตราสารนะครับตราสารทุนที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นหุ้นสามัญนะครับหรือเราอาจจะแบ่งตามลักษณะของการขายก็ได้นะครับก็คือตลาดการเงินอาจจะขายแก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะครับในที่นี้นะครับเฉพาะกลุ่มยกตัวอย่างเช่นหุ้นกู้อย่างนี้นะครับทางบริษัทนะครับเนื่องจากหุ้นกู้เนี่ยผู้ที่จะซื้อนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถาบันการเงินนะครับอย่างเช่นบริษัทประกันชีวิตนะครับหรือนะครับหรือว่าพวกกองทุนรวมนะครับเราจะเรียกพวกนี้ว่านักลงทุนสถาบันนะครับเขาจะซื้อในปริมาณเยอะๆนะครับเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มนะครับหรือเป็นตลาดสาธารณะนะครับตลาดสาธารณะนี่คือมีการซื้อขายนะครับให้กับนักลงทุนนะครับทั่วๆไปหรือเราอาจจะแบ่งตามวิธีการซื้อขายก็ได้นะครับก็คือเราจะเปิดเป็นตลาดประมูลนะครับก็คือให้ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุดนะครับได้รับตราสารนั้นไปนะครับหรือเปิดเป็นตลาดที่มีการซื้อขายนะครับตรงนะครับระหว่างผู้ซื้อนะครับตราสารกับผู้ที่ออกตราสารก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าวิธีการนะครับแบ่งตลาดการเงินนะครับแบ่งได้หลากหลายจริงๆนะครับแล้วแต่ว่าเราจะมองในมุมไหนนะครับถ้ามามองของบ้านเราบ้างนะครับบ้านเราบ้างตลาดการเงินนะครับเมื่อกี้อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับจริงๆตลาดการเงินมันมีอยู่3ตลาดสำคัญนะครับเราพูดไป2ตลาดละอันแรกก็คือตลาดเงินนะครับซึ่งเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับเช่นตัวเงินคลังนะครับก็ตัวเงินคลังนี่คือรัฐบาลกู้เรานี่แหละนะครับแต่ว่าอายุสัญญาจะสั้นหน่อย1เดือน3เดือน6เดือนเป็นต้นนะครับหรืออาจจะเป็นนะครับเป็นสถาบันการเงินพวกธนาคารพาณิชย์ออกก็ได้นะครับสัญญาเงินกู้ระยะสั้นเราเรียกตัวแลกเงินนะครับตัวแลกเงินแล้วก็หรืออาจจะเป็นตลาดทุนนะครับที่เรารู้จักไปแล้วนะครับถ้าเป็นรูปของเจ้าหนี้นะครับก็คือพันธบัตรนะครับหรือหุ้นกู้นะครับแล้วก็หรือถ้าเป็นเจ้าของนะครับก็คือหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นบริมสิทธิ์นะครับทีนี้ในตลาดการเงินนะครับยังมีตลาดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญมากเช่นเดียวกันนะครับก็คือตลาดอนุพันธ์นะครับตลาดอนุพันธ์เนี่ยจะทำการซื้อขายนะครับพวกหลักทรัพย์อื่นๆนะครับอย่างเช่นว่าเป็นหลักทรัพย์ทางการเงินนะครับอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือดัชนีหรือราคาหุ้นก็ได้นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะมาสรุปนะครับประโยชน์ของตลาดการเงินละนะครับว่าเราก็เห็นว่าตลาดการเงินเนี่ยมีประโยชน์นะครับค่อนข้างมากและกว้างอย่างหลากหลายนะครับเราก็จะมาสรุปแต่ละองค์ประกอบนะครับในตลาดการเงินด้วยนะครับอย่างเช่นตลาดเงินนะครับตลาดเงินซึ่งอาจารย์ก็ได้กล่าวตอนต้นไปแล้วนะครับว่าตลาดเงินเนี่ยเป็นตลาดของการกู้ยืมนะครับหรือจัดหาเงินทุนนะครับในระยะสั้นนะครับซึ่งระยะเวลานะครับจะไม่เกิน1ปีนะครับทีนี้ตลาดเงินนะครับก็เลยมีบทบาทนะครับหลายประการนะครับอย่างเช่นการช่วยหน่วยธุรกิจนะครับหรือว่ารัฐบาลหรือว่าสถาบันต่างๆนะครับให้มีสภาพคล่องนะครับมีเงินหมุนเวียนนะครับหรือตลาดเงินอาจจะทำหน้าที่นะครับจัดหาเงินทุนระยะยาวก็ได้นะครับแต่เป็นระยะยาวในลักษณะของการทำสัญญาระยะสั้นนี่นะครับต่อออกไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่า rollover นะครับก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะครับและตลาดเงินนะครับก็จะเป็นแหล่งให้ผู้ออมนะครับชั่วคราวเนี่ยได้นำเงินของตัวเองนะครับมาลงทุนนะครับหรือมาหาประโยชน์นะครับในตลาดเงินนอกจากนั้นนะครับตัวตลาดเงินนะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับของธนาคารกลางนะครับหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยในการควบคุมปริมาณเงินทุนหมุนเวียนในระบบนะครับ
เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพนะครับเป็นเครื่องมือนะครับในการช่วยควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับให้เป็นไปตาม

กลไกนะครับที่รัฐบาลวางแผนไว้เรามาดูตราสารทางการเงินนะครับที่อยู่ในตลาดนะครับตลาดเงินบ้างนะครับจะมีหลายประเภทนะครับอย่างเช่นนะครับตัวเงินคลังนะครับอันนี้เรานะครับตัวเงินคลังนี้ก็จะออกโดยภาครัฐบาลนะครับเป็นการกู้ระยะสั้นนะครับแต่พอมาเป็นภาคเอกชนก็จะมีเช่นนะครับมีการสัญญาซื้อนะครับซื้อหรือว่าขายคืนนะครับอย่างเช่นว่ามีการซื้อหรือขายพันธบัตรนะครับระหว่างกันแล้วก็มีการคือขายนี่ก็คือไม่ได้ขายแล้วแบบส่งมอบนะครับขายเพื่อซื้อคืนกลับนะครับนี่ก็ทำได้นะครับหรืออาจจะเป็นตัวเอกสารสั่งจ่ายเงินนะครับที่เรียกว่าเช็คนะครับการฝากเงินนะครับลักษณะของตัวแลกเงินนะครับหรือสัญญาเงินกู้ประเภทตัวสัญญาใช้เงินนะครับหรือว่าตราสารพาณิชย์อื่นๆนะครับรวมไปทั้งพวกตัวเงินฝากบัตรเงินฝากนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับรวมทั้งบัญชีเงินกู้ยืมนะครับระหว่างธนาคารเราก็จะเห็นว่าเครื่องมือในตลาดการเงินนะครับมีความหลากหลายนะครับจากตลาดเงินนะครับมาสู่เครื่องมือนะครับทางการเงินในตลาดที่อายุยาวขึ้นนะครับก็คือตลาดทุนนะครับตลาดทุนก็เริ่มจากนะครับตลาดตราสารหนี้นะครับตลาดตราสารหนี้เนี่ยตลาดตราสารหนี้เป็นตลาดนะครับในการนะครับซื้อขายเปลี่ยนมือนะครับตราสารนะครับที่แสดงความเป็นเจ้าหนี้นะครับเป็นหนี้นะครับที่มีอายุครบกำหนดนะครับในระยะปานกลางนะครับอย่างเช่นว่า 3-5 ปีนะครับแต่จะมีระยะยาวก็ได้นะครับก็คือว่าเกินกว่า5ปีขึ้นไปนะครับซึ่งผู้ที่ออกตราสารหนี้เหล่านี้นะครับก็ได้แก่รัฐบาลนะครับหรือว่าบริษัทเอกชนก็ได้นะครับทีนี้บริษัทเอกชนนะครับที่ออกตราสารหนี้เนี่ยก็จะเป็นบริษัทมหาชนนะครับบริษัทมหาชนเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าตราสารนะครับก็ได้แก่พันธบัตรรัฐบาลนะครับพันธบัตรรัฐวิสาหกิจนะครับหรือหุ้นกู้นะครับของบริษัทเอกชนนะครับซึ่งจะเป็นบริษัทมหาชนนะครับและตลาดนะครับในการจำหน่ายนะครับตราสารหนี้นี้นะครับถ้ามีการระดมทุนในครั้งแรกนะครับในครั้งแรกก็คือผู้ออมนะครับได้หลักทรัพย์ไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าตลาดแรกนะครับแต่ถ้าจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันนะครับเพราะว่าผู้ออมเนี่ยไม่ได้ก็คืออยากจะเปลี่ยนมือนะครับอยากต้องการใช้เงินละเขาก็จะขายก็จะไปทำกิจกรรมนะครับซื้อขายกันในตลาดรองนะครับและถัดไปนะครับตลาดทุนนะครับซึ่งเราจะค่อนข้างคุ้นเคยกันมากนะครับคุ้นเคยกันมากของตราสารทุนนะครับอย่างเช่นหุ้นสามัญเป็นต้นนะครับตราสารส่วนนี้นะครับที่ออกมาเนี่ยจะแสดงลักษณะความเป็นเจ้าของนะครับความเป็นเจ้าของในกิจการนะครับที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นหุ้นสามัญนะครับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับจะอยู่ในฐานะลูกครึ่งนะครับจะก็คือคล้ายๆเจ้าหนี้นะครับก็คือว่าฐานะเนี่ยก็จะฐานะทางกฎหมายนะครับก็จะสูงกว่าหุ้นสามัญนะครับแต่ว่าไม่มีอำนาจไปในการบริหารนะว่าได้เงินปันผลนะครับนี่เรียกว่าหุ้นบุริมสิทธิ์หรืออาจจะเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับในการซื้อหุ้นสามัญนะครับหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์นะครับอันนี้ก็ใช้ในการซื้อหุ้นสามัญได้เหมือนกันนะครับออกโดยบริษัทหลักทรัพย์นะครับหรืออาจจะอยู่ในรูปนะครับของหน่วยลงทุนที่เราคุ้นเคยในนามของกองทุนรวมนะครับและตลาดนะครับของตลาดในการจำหน่ายตราสารทุนนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับถ้าออกตราสารเป็นครั้งแรกนะครับก็จะเราก็จะเรียกว่าตลาดแรกนะครับแล้วถ้ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันนะครับเราก็จะเรียกตลาดรองนะครับทีนี้ในตัวตลาดรองเนี่ยก็อาจจะมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นต้นนะครับหรือจะเป็นการซื้อขายนอกตลาดก็ได้นะครับเราเรียกว่าเป็นการซื้อขายระหว่างนักลงทุนสถาบันด้วยกันนะครับเขาเรียก OTC

C หรือ over the counter นะครับและก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มตลาดอนุพันธ์นะครับที่อาจารย์ได้เล่าไปแล้วนะครับก็คือมันเป็นลักษณะนะครับของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับ

0: ก็จะเป็นพวกตราสารอนุพันธ์นะครับประเภทสินค้าโภคภัณฑ์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นข้าวข้าวโพดนะครับกาแฟสำหรับบ้านเราอย่างเช่นว่ายางแผ่นนะครับยางแผ่นลมควันเป็นต้นนะครับอาจจะรวมเป็นพวกสินค้าพลังงานในเหล่านี้ก็ได้นะครับพวกน้ำมันอะไรเหล่านี้นะครับและอนุพันธ์ตัวที่2นะครับอันนี้ไม่ได้ส่งมอบจริงนะครับเป็นอนุพันธ์ทางการเงินนะครับอ้างอิงกับหลักทรัพย์ทางการเงินนะครับราคาของหลักทรัพย์เหล่านั้นนะครับอย่างเช่นราคาหุ้นนะครับหรือว่าดัชนีราคาหุ้นเป็นต้นนะครับสัญญาอนุพันธ์เหล่านี้ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับอย่างเช่นสัญญา forward นะครับสัญญา future หรือสัญญา option นะครับหรืออาจจะมีสัญญาประเภทหนึ่งเราเรียกว่าสัญญา swap นะครับเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนนะครับมีการแลกเปลี่ยนกระแสเงินกันในอนาคตนะครับเช่นมีการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยคงที่กับดอกเบี้ยลอยตัวนะครับหรือแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินก็ได้นะครับเงิน2สกุลเราจะ swap นะครับระหว่าง US ดอลลาร์กับยูโรอะไรเงี้ยนะครับเราก็มีการแลกเปลี่ยนได้นะครับจากทั้งหมดนะครับเราก็เห็นภาพใหญ่ของสถาบันการเงินละนะครับเพราะฉะนั้นจากภาพนี้เราก็ฉายกลับมาที่ตัวสถาบันการเงินในประเทศของเรานะครับก็อย่างที่นะครับได้อธิบายไปตอนต้นนะครับว่าสถาบันการเงินของเราแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือถูกกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเราก็จะรู้จักนะครับในนามของธนาคารพาณิชย์นะครับบริษัทเงินทุนบริษัทเครดิตฟองจีเอนะครับหรือว่าสำนักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์แล้วก็ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอย่างเช่นว่าการให้ผู้ให้บริการทางด้านบัตรเครดิตเป็นต้นนะครับกับกลุ่มที่2นะครับกับก็คือสถาบันการเงินนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังนะครับเช่นธนาคารออมสินนะครับเราคุ้นเคยกันดีนะครับธนาคารการสงเคราะห์นะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เราเรียกธกส.นะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจนะครับขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแต่ละกลุ่มก็จะมีการดำเนินการนะครับในรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างไปนะครับและสุดท้ายก็คือกลุ่มนะครับธุรกิจร่วมทุนนะครับเพราะปัจจุบันมีธุรกิจใหม่นะครับที่เรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเกิดขึ้นมากนะครับก็จึงเกิดลักษณะของธุรกิจร่วมทุนนะครับซึ่งอาจเงินทุนอาจจะมาจากนักลงทุนนะครับหรือว่ากองทุนต่างๆนะครับเพื่อไปร่วมลงทุนนะครับในกิจกรรมที่มีศักยภาพสูงนะครับเพราะว่ากิจการเหล่านี้เพิ่งเกิดนะครับก็เลยยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดการเงินทั่วๆไปเพราะว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงนะครับยังมีความเสี่ยงอยู่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นจากภาพรวมทั้งหมดนะครับก็จะทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพนะครับตลาดการเงินทั้งหมดนะครับออกมานะครับว่าตลาดการเงินนะครับและสถาบันการเงินนะครับเป็นอย่างไรและได้เห็นความเชื่อมโยงนะครับระหว่างระบบการเงินตลาดการเงินและสถาบันการเงินนะครับก็หวังว่านะครับในการบรรยายของหน่วยนี้นะครับก็จะให้ทางนักศึกษานะครับได้เข้าใจภาพใหญ่นะครับของตลาดการเงินและสถาบันการเงินต่อไปนะครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
5: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
6: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
7: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ

0: ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
1: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
2: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
4: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
5: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
6: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
8: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
9: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
10: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
12: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
13: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
12: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
13: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
14: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
15: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้ว งานหรือเจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
16: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
17: น้องก็พูดถูกครับ
18: ไม่โกงด้วยหรอ
19: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
20: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
21: รองศาสตราจารย์ดร.ธนโชติบุญวรโชตนะครับก็จะมาสรุปนะครับในหน่วยที่4นะครับหน่วยที่4ความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับสำหรับชุดวิชา32303การจัดการการเงินนะครับเพื่อจะให้นักศึกษาเห็นภาพรวมนะครับของแนวคิดความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือลองสังเกตดูนะครับชื่อบทนิดหนึ่งนะครับเราจะสังเกตว่าเราพูดถึงความเสี่ยงก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาพูดถึงตัวผลตอบแทนนะครับข้อสังเกตตรงนี้นะครับก็คือทั้งที่นักลงทุนนะครับต้องการผลตอบแทนนะครับแต่เราจะสังเกตว่าเราจะพูดถึงความเสี่ยงก่อนเพราะว่าเรากำลังจะสื่อสารนะครับว่านักลงทุนนะครับจะต้องยอมรับนะครับระดับความเสี่ยงว่าตัวเองเนี่ยนะครับสามารถรับความเสี่ยงในระดับไหนได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับความเสี่ยงจะเป็นตัวสะท้อนผลตอบแทนนะครับโดยเฉพาะผลตอบแทนจากการลงทุนดังนั้นเราจึงมาดูนิยามของความเสี่ยงก่อนนะครับสำหรับความหมายนะครับสำหรับทั้งความเสี่ยงนะครับและผลตอบแทนนะครับถามว่าความเสี่ยงคืออะไรนะครับความเสี่ยงก็คือโอกาสนะครับหรือว่าเหตุการณ์นะครับที่โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับที่จะส่งผลกระทบนะครับต่อความสำเร็จนะครับหรือว่ากระทบนะครับต่ออัตราผลตอบแทนนะครับเราอาจจะมองนะครับว่าผลตอบแทนกับความเสี่ยงนะครับอาจจะมองว่าเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้นะครับเหมือนกับมองเหรียญนะครับมองเหรียญมันก็จะมีด้านหัวด้านก้อยถูกไหมครับคำถามคือว่าแล้วเหรียญนั้นนะครับเหรียญนั้นก็เหรียญเดียวกันนะครับว่ามันจะเวลาเราสมมติเราโยนเหรียญทอยเหรียญเนี่ยนะครับก็ขึ้นกับว่าด้านไหนจะขึ้นนะครับด้านขึ้นดังนั้นจริงๆเพราะมันเป็นเหรียญเดียวกันนะครับดังนั้นผลตอบแทนกับความเสี่ยงนะครับมันก็เลยไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมองอีกด้านหนึ่งนะครับของความเสี่ยงนะครับว่ามันก็นะครับเป็นโอกาสนะครับที่จะกระทบนะครับต่อปัจจัยนะครับที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จนะครับในธุรกิจนะครับเพราะว่าเราลงทุนในธุรกิจเราก็คาดหวังผลตอบแทนนะครับจากธุรกิจนะครับหรือว่าการลงทุนนั้นๆนะครับทั้งนี้ตัวลักษณะของความเสี่ยงนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับตามลักษณะนะครับตามประเภทหรือว่าวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ของการลงทุนนั้นๆ นะครับเรามาดูประเภทของความเสี่ยงจริงๆแล้วความเสี่ยงมีความหมายค่อนข้างกว้างมากนะครับค่อนข้างกว้างมากเราก็จะนิยามนะครับความเสี่ยงออกมาเป็น2ประเภทใหญ่นะครับได้แก่ความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับและความเสี่ยงจากการลงทุนสำหรับความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับความเสี่ยงทางธุรกิจนั้นนะครับก็ยังแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆนะครับได้อีกหลายประเภทนะครับอย่างเช่นนะครับความเสี่ยงทางธุรกิจทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจนะครับหรือว่าแผนงานธุรกิจนะครับความเสี่ยงตรงนี้นะครับวิธีสังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกิดจากปัจจัยภายนอกนะครับอย่างเช่นว่าสภาวะการทางเศรษฐกิจนะครับส่งผลกระทบนะครับต่อการดำเนินงานทางธุรกิจนะครับของบริษัทนะครับหรือว่าข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่ารัฐบาลมีการเก็บภาษีตามระดับความหวานของเครื่องดื่มนะครับก็จะกระทบต่อผู้

ู้ประกอบการนะครับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนะครับสินค้าตัวไหนที่มีระดับน้ำตาลเยอะนะครับก็คือหวานมากนะครับก็จะโดนภาษีนะครับสูงขึ้นนะครับก็จะต้องขายในราคาที่แพงขึ้นแน่นอนถ้าราคามันสูงขึ้นนะครับผู้บริโภคก็จะต้องลังเลนะครับในการที่จะซื้อหานะครับสินค้าตัวนั้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นความเสี่ยงจากข้อกฎหมายนะครับระเบียบต่างๆนะครับหรือสภาวะตลาดโลกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับจากการสูญเสียชื่อเสียงนะครับความน่าเชื่อถือนะครับของบริษัทหรือว่าความน่าเชื่อถือของตราสินค้านะครับหรือว่าเครื่องหมายการค้านะครับเราจะพบเห็นว่าสมมติว่าสินค้านั้นมันมีความบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นก็จะกระทบนะครับต่อความน่าเชื่อถือนะครับหรือว่าชื่อเสียงนะครับของแบรนด์นั้นหรืออาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนะครับในความนิยมนะครับหรือความต้องการของลูกค้าเป็นต้นนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนกับพวกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะครับว่าหรือสินค้าแฟชั่นก็ได้นะครับลูกค้าก็จะมีการเปลี่ยนนะครับความชอบนะครับไปตามกระแสของแฟชั่นนะครับก็จะเป็นปัจจัยภายนอกบริษัทนะครับที่มากระทบต่อตัวบริษัทเองนะครับเลยเป็นความเสี่ยงประเภทแรกเราเรียกความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับประเภทด้านกลยุทธ์นะครับหรือว่าแผนงานธุรกิจถัดไปก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับในการดำเนินงานนะครับหรือว่าการปฏิบัติงานอันนี้จะเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในตัวบริษัทเองนะครับตัวบริษัทเองจะเป็นความเสี่ยงนะครับหรือว่าภัยที่เกิดจากการดำเนินงานนี่แหละนะครับหรือว่าการบริหารจัดการของธุรกิจนั้นๆเองนะครับเช่นภัยนะครับที่เกิดจากระบบงานของกิจการนะครับกระบวนการทำงานนะครับการปฏิบัติงานนะครับหรือว่าทางด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งในการดำเนินงานอย่างเช่นอาจจะถูกโจมตีนะครับโดยนะครับโปรแกรมนะครับหรือว่าไวรัสอะไรเป็นต้นนะครับหรือบุคลากรหรือว่าความเสี่ยงนะครับจากบุคลากรของกิจการนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะเช่นว่าการทุจริตอะไรเป็นต้นนะครับนี่เขาเรียกเป็นความเสี่ยงที่เกิดในตัวองค์กรธุรกิจเองนะครับเรียกว่าความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงานนะครับแล้วก็การปฏิบัติงานถัดไปเป็นความเสี่ยงทางการเงินนะครับเพราะว่าธุรกิจก็ทำธุรกิจนะครับเราก็ต้องมีการบริหารเงินและที่สำคัญก็คืออยู่ในโลกการเงินนะครับอยู่ในตลาดการเงินซึ่งสภาวะการนะครับในตลาดการเงินเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปด้วยปัจจัยต่างๆนะครับซึ่งอาจจะมากระทบต่อกิจการอย่างเช่นนะครับกิจการอาจจะส่งสินค้าออกไปต่างประเทศนะครับไปขายนะครับแล้วขายเป็นเงินสกุลต่างประเทศแล้วต้องแปลงกลับมาเป็นเงินบาทนะครับซึ่งก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากการผันผวนนะครับของค่าเงินนะครับค่าเงินอย่างเช่นว่าเงินบาทอาจจะแข็งค่าขึ้นหรืออ่อนลงนะครับถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเราขายเป็นเงินตราต่างประเทศเราก็ได้เงินบาทน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับในความผันผวนของอัตราเงินตรานะครับหรือว่าเป็นการความเสี่ยงนะครับของตัวอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปหรืออาจจะเป็นความเสี่ยงในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็ได้นะครับเรากู้ตอนนี้เราบริษัทนะครับกู้เงินตอนนั้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะยังต่ำเราก็บริษัทอาจจะกู้นะครับในอัตราลอยตัวตอนนั้นนะครับแต่พอวันเวลาผ่านไปนะครับอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะสูงขึ้นนะครับเป็นอัตราลอยตัวที่สูงขึ้นก็อาจจะทำให้นะครับตัวบริษัทนะครับก็ต้องจ่ายตัวดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่าความเสี่ยงนะครับทางด้านการเงินแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือความเสี่ยงทางด้านภัยนะครับภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับภัยพิบัตินะครับลึกซึ่งส่งผลกระทบนะครับต่อรายได้นะครับหรือว่าทรัพย์สินของกิจการนะครับซึ่งความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เราคุ้นเคยเช่นว่าเกิดไฟไหม้หรือว่าอัคคีภัยเงี้ยนะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับกระทบเกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะครับแผ่นดินไหวอะไรเป็นต้นนะครับสำหรับปี2020นี่ก็อย่างเช่นภัยพิบัติอย่าง

เป็นว่าตัวการแพร่ระบาดของไวรัสนะครับตัวเจ้าอะไรนะครับโควิดนะครับ2019เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นความเสี่ยงจากภัยพิบัติเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับความเสี่ยงจากภัยพิบัติเหล่านี้นะครับเราก็จะสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยนะครับด้วยการทำประกันวินาศภัยนะครับเพื่อให้มีตัวกลางก็คือบริษัทประกันภัยเนี่ยเข้ามาจ่ายนะครับค่าสินไหมทดแทนหากเกิดตัวความเสียหายนะครับจากภัยพิบัตินั้นๆ นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างเช่นประกันอัคคีภัยนะครับก็บริษัทจะจ่ายเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นนะครับหรือประกันน้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือประกันอุบัติเหตุก็ได้นะครับจาก4หัวข้อนะครับที่เล่าให้นักศึกษาฟังเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับทางด้านธุรกิจนะครับเรามาดูความเสี่ยงอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับพอเป็นความเสี่ยงจากการลงทุนเนี่ยก็จะมีตัวเลขทางการเงินนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอย่างเช่นนะครับเราลงทุนนะครับในพวกตราสารหนี้เราก็จะพบความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันก็จะขึ้นลงนะครับขึ้นลงอาจจะไม่ไปในทิศทางนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อเรานะครับก็ก่อให้เกิดผลกระทบนะครับก็ความเสี่ยงนะครับต่อเงินลงทุนของเรานะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยมันเปลี่ยนแปลงหรือนะครับความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากอำนาจซื้อนะครับที่ลดลงนะครับหรือว่ามูลค่าลดลงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะเข้าใจง่ายๆว่าเขาเรียกความเสี่ยงจากเงินเฟ้อนะครับก็คือว่าสินค้ามันมีราคาแพงขึ้นนะครับราคาแพงขึ้นทำให้เรามีอำนาจซื้อที่ลดลงก็เพราะว่าสมมติเรามีเงินอยู่เท่าเดิมแต่ว่าสินค้าแพงขึ้นนะครับเราก็อาจจะไม่พอนะครับที่จะไปซื้อตัวนั้นนะครับเพราะว่าสินค้ามันแพงขึ้นไปนะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับของมูลค่าสินค้านะครับหรือว่าบริการนะครับในระบบเศรษฐกิจอาจจะเกิดนะครับจากความเสี่ยงนะครับในการลงทุนนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับหรือนะครับความเสี่ยงทางด้านการจัดการนะครับเพราะว่าเราไปลงทุนในบริษัทนั้นนะครับบริษัทนั้นอาจจะมีนะครับความล้มเหลวในการบริหารธุรกิจนะครับของกิจการซึ่งเป็นผู้ออกหลักทรัพย์นะครับและเราถืออยู่และพอผู้ลงทุนถืออยู่นะครับบริษัทนั้นนะครับล้มเหลวนะครับในการดำเนินกิจการเนี่ยนะครับก็จะทำให้หลักทรัพย์เนี่ยมีมูลค่าลดลงนะครับอันนี้เรียกว่าความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับคือความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับแต่ว่าเกิดจากความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับหรือว่าการจัดการของบริษัทที่เราไปลงทุนนั้นถัดไปก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับจากการผิดนัดชำระหนี้นะครับอย่างเช่นเราไปลงทุนนะครับในตราสารหนี้นะครับแล้วทางลูกหนี้ของเราเนี่ยไม่สามารถนะครับชำระคืนนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงครับเนื่องมาจากการดำเนินการนะครับที่ล้มเหลวนะครับของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นะครับตราสารหนี้นั้นนะครับเราพอเขาประสบความล้มเหลวนะครับในธุรกิจก็เลยทำให้ฐานะทางการเงินของเขานะครับมีความอ่อนแอนะครับแล้วก็จนไม่อยู่นะครับในฐานะที่จะชำระหนี้นะครับต่อเจ้าหนี้ได้ถัดไปก็เป็นความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่เราไปลงทุนนะครับซึ่งก็คือพอเราไปลงทุนแล้วนะครับเราอยากจะสมมติเรามีความต้องการใช้เงินนะครับเราอยากจะขายหลักทรัพย์ตรงนั้นออกไปเราก็ไม่สามารถขายไปได้ในราคาตามที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราขาดทุนนะครับขาดทุนเพราะว่าเราไม่สามารถขายนะครับไปในราคาที่เหมาะสมนะครับเรียกว่าเป็นความเสี่ยงจากสภาพคล่องนะครับของหลักทรัพย์นั้นเพราะฉะนั้นจากภาพรวมนะครับที่ผ่านมาเราก็จะเห็นประเภทความเสี่ยงของการลงทุนนะครับโดยที่ว่าเราโอเคเราเริ่ม
เริ่มต้นตอนแรกเราก็คุยกันถึงความเสี่ยงนะครับทางนะครับความเสี่ยงของธุรกิจก่อนนะครับแล้วก็มาความเสี่ยงทางด้านการลงทุนพอเรารู้จักความเสี่ยงทั้งหมดละนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูความหมายนะครับของผลตอบแทนนะครับสำหรับผลตอบแทนนะครับหมายถึงนะครับบรรดาดอกผลนะครับทั้งหลายนะครับที่ผู้ลงทุนนะครับได้รับนะครับระหว่างการครอบครองนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของนะครับหรือว่าลงทุนนะครับในสิ่งที่ลงทุนนั้นๆนะครับ

ที่เราไปลงทุนนะครับได้เพราะว่ามันเป็นผลตอบแทนในลักษณะอื่นนะครับแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะตอบสนองความพึงพอใจส่วนบุคคลนะครับของนักลงทุนอย่างเช่นว่านักลงทุนอาจจะมีความชื่นชอบนะครับบริษัทเหล่านี้เป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษเลยไปลงทุนในบริษัทเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีความพึงพอใจนะครับพึงพอใจในการลงทุนนะครับถัดไปนะครับก็จะเราก็จะวัดผลตอบแทนทางธุรกิจบ้างนะครับผลตอบแทนของธุรกิจนะครับก็จะวัดจากผลตอบแทนนะครับเช่นเราวัดผลตอบแทนนะครับจากการใช้นะครับหรือการลงทุนในทรัพย์สินนะครับก็จะเป็นการวัดนะครับเพื่อประเมินความสัมพันธ์นะครับระหว่างกำไรนะครับก่อนหักดอกเบี้ยแล้วก็ภาษีของบริษัทนะครับต่อทรัพย์สินนะครับที่เราไปลงทุนนะครับนั้นๆ นะครับเจ้ากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีตัวนี้นะครับนะครับเราก็จะมีชื่อย่อตามภาษาอังกฤษเรียกว่า EBIT นะครับ EBIT หรือว่า Earning Before Interest and Tax เนี่ยนะครับที่เราสนใจตัววัดกำไรตัวนี้นะครับก่อนดอกเบี้ยและภาษีเนี่ยเพราะว่าเราต้องการกำไรขั้นต้นจริงๆนะครับที่เรายังไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยออกไปนะครับยังไม่ได้จ่ายภาษีออกไปเราก็จะเห็นตัวภาพรวมของกำไรนะครับว่ากำไรทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาคืนกับเจ้าของได้ทุกๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของในรูปเงินปันผลนะครับหรือแม้กระทั่งในรูปของภาษีนะครับที่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเราวัดจากการลงทุนนะครับในทรัพย์สินนะครับไปแล้วเราก็อาจจะวัดผลตอบแทนนะจากการใช้ประโยชน์นะครับในเงินทุนของบริษัทนะครับก็จะเป็นการวัดนะครับแล้วก็ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างกำไรสุทธินะครับคราวนี้เป็นกำไรสุทธิละนะครับกับเงินทุนระยะยาวของบริษัทนะครับที่นิยมมากเช่นเราดูอัตราส่วนนะครับของกำไรสุทธินะครับต่อเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับหรือพวกเงินกู้เงินลงทุนระยะยาวก็ได้นะครับเพื่อจะดูว่าผลตอบแทนเนี่ยนะครับเป็นไปตามนะครับที่เราคาดหวังที่เราพึงพอใจหรือเปล่านะครับและถัดไปนะครับก็จะเป็นการวัดผลตอบแทนนะครับจากการดำเนินงานของธุรกิจนะครับจะเป็นการวัดนะครับแล้วก็ประเมินความสามารถนะครับของธุรกิจนะครับเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะครับเช่นการวัดนะครับความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนนะครับหรือว่ากำไรสุทธินะครับกำไรสุทธินะครับเทียบกับยอดขายเพราะฉะนั้นความสามารถในการทำกำไรนะครับที่สูงกว่าก็แสดงว่ามีความสามารถในการดำเนินธุรกิจนะครับที่เก่งกว่านะครับหรือว่าเหนือกว่าคู่แข่งขันนะครับถัดไปเราจะลองทดลองพยายามวัดนะครับความเสี่ยงของธุรกิจดูนะครับความเสี่ยงของธุรกิจเนี่ยนะครับเราก็คือเราพยายามจะวัดดูขนาดนะครับจำนวนขนาดนะครับของปริมาณความเสี่ยงนะครับที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับในธุรกิจนั้นๆซึ่งในการที่จะวัดความเสี่ยงนะครับเราจะพยายามประเมินความเสี่ยงในลักษณะ

ที่ว่าเรากำหนดนะเราพยายามที่จะกำหนดนะครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเราก็จะได้กำหนดแนวทางนะครับในการบริหารแล้วก็จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อไปนะครับสำหรับรูปแบบนะครับหรือลักษณะของการวัดหรือประเมินความเสี่ยงนะครับจะมี2ลักษณะใหญ่ๆนะครับอันแรกนะครับเป็นการวัดนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงนะครับที่ปรากฏแล้วนะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในอดีตเราอาจจะจับช่วงระยะเวลาเช่นว่าถอยหลังไป1ปี3ปี5ปีอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะวิเคราะห์ว่ามีความเสี่ยงอะไรนะครับที่เกิดขึ้นได้แล้วเอามาเป็นกรณีศึกษาว่าเราได้ดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงตรงนั้นอย่างไรนะครับและเราก็จะได้นำมาวางแผนสำหรับอนาคตในกรณีที่ความเสี่ยงประเภทนั้นจะมีโอกาสนะครับที่จะเกิดขึ้นได้อีกหรือนะครับอาจจะเป็นการวัดนะครับและประเมินความเสี่ยงที่ยังไม่ปรากฏนะครับยังไม่ปรากฏก็จะเป็นการประเมินความเสี่ยงนะครับโดยการคาดการณ์นะครับโอกาสนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับเรื่องจะเกิดความเสี่ยงนะครับเหล่านั้นขึ้นก็เป็นการเหมือนกับเป็นการวางแผนล่วงหน้านะครับว่าถ้าเกิดความเสี่ยงประเภทเหล่านั้นขึ้นนะครับมันจะกระทบนะครับต่อการบรรลุเป้าหมายนะครับต่อการดำเนินงานของกิจการของเราอย่างไรจะได้วางแผนเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้านะครับในการแก้ไขปัญหาในการวัดนะครับความเสี่ยงทางธุรกิจเนี่ยก็อาจจะวัดได้หลายๆแบบนะครับเช่นเราอาจจะวัดด้วยอัตราส่วนทางการเงินนะครับเพื่อจะให้เห็นความมั่นคงทางการเงินนะครับและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกิจการเราก็จะถ้าเราไปดูตัวประเภทนะครับของอัตราส่วนทางการเงินก็จะมีหลากหลายนะครับเราก็ต้องเลือกมาให้เหมาะนะครับในการวัดความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับของบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่เราเกี่ยวข้องนะครับหรือเราอาจจะวัดความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับด้วยระดับความเสี่ยงนะครับในการดำเนินงานลักษณะของการดำเนินงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับที่ธุรกิจนะครับจะใช้ประโยชน์นะครับจากทรัพย์สินนะครับที่มีต้นทุนคงที่นะครับต้นทุนคงที่อย่างเช่นว่าเราอาจจะต้องเช่ามาอย่างนี้นะครับมีต้นทุนคงที่แล้วเราก็มีความคาดหวังนะครับว่าตัวหน่วยงานธุรกิจนะครับก็จะมีรายได้จากทรัพย์สินนั้นนะครับมากกว่าต้นทุนคงที่หรือว่าค่าเช่านะครับหรือว่าต้นทุนผันแปรนะครับในการที่เราจะผลิตสินค้าหรือว่าบริการขึ้นแล้วก็ถัดไปนะครับเป็นการวัดความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับโดยการด้วยระดับความเสี่ยงทางการเงินนะครับหลักการนี้นะครับก็จะพิจารณาต้นทุนคงที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นทุนคงที่ในที่นี้จะเป็นต้นทุนนะครับดอกเบี้ยนะครับเช่นดอกเบี้ยที่เราไปกู้มานะครับก็คือดอกเบี้ยจ่ายนี่แหละนะครับเราก็จะดูว่าโครงการของเราเนี่ยให้ผลตอบแทนนะครับแก่ผู้ถือหุ้นนะครับเป็นจำนวนนะครับที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเมื่อเราไปใช้เจ้าต้นทุนคงที่ทางการเงินหรือมีการกู้เงินเหล่านี้นะครับเรามาดูวิธีการคำนวณผลตอบแทนบ้างนะครับนะครับหลักการของการคำนวณผลตอบแทนนะครับเลือกอัตราผลตอบแทนเนี่ยเราจะคิดนะครับจำนวนเงินที่เราได้รับนะครับก่อนและหลังลงทุนนะครับก่อนและหลังลงทุนเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าเราก็จะใช้ตัวฐานที่เป็นตัวหารนะครับก็คือตัวจำนวนเงินที่เราลงทุนนะครับเราลงทุนไปละนะครับนี่คือจำนวนเงินที่เราลงทุนอย่างเช่นว่า100บาทนะครับแล้วเราได้จำนวนเงินรับนะครับคืนกลับมาเท่าไหร่นะครับเราได้คืนมาสมมติได้คืนกลับมา110บาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผลต่างนะครับ10บาทนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลตอบแทนรูปตัวเงินนะครับและหารด้วยจำนวนเงินที่เราลงทุนนะครับออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์สมมตินะครับว่านักลงทุนนะครับก็ได้ซื้อหุ้นสามัญนะครับตอนต้นปีนะครับในราคา100บาทต่อหุ้นนะครับ100บาทต่อหุ้นเราก็ดูนี่นะครับ100บาทต่อหุ้น

แล้วก็ระหว่างที่เขาถืออยู่นะครับเขาก็ได้เงินปันผลด้วยนะครับได้เงินปันผลมา5บาทนะครับ5บาทแล้วก็เก็บเงินปันผลแล้วเขาก็ขายหุ้นออกไปนะครับเมื่อตอนสิ้นปีนะครับที่ราคา105บาทเพราะฉะนั้นพอเราใส่ตัวเลขเข้าไปรวมกันหมดนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าตัวเลขที่อยู่บนวงเล็บข้างบนนะครับ110นะครับลบด้วย100เราก็จะได้เงินมา10บาทนะครับจากการลงทุนนะครับเราลงทุนเป็น100เอา100ไปหารเราก็จะได้ผลตอบแทนเท่ากับ 10% นะครับทีนี้ตัวผลตอบแทนนะครับตัวผลตอบแทนครับจากการลงทุนเมื่อกี้นะครับที่เราคำนวณออกมาเท่ากับ 10% มันมีความไม่แน่นอนนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะเก็บข้อมูลอดีตนะครับหรือเราอาจจะคาดการนะครับคาดการตัวความน่าจะเป็นนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราคาดการนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจอาจจะตกต่ำนะครับหรือว่าเศรษฐกิจนะครับสภาวะปกติหรือว่าสภาวะเศรษฐกิจนะครับดีขึ้นทั่วๆไปเราสมมติว่าเรากำหนดให้ความน่าจะเป็นเท่าๆกันนะครับมีโอกาสเกิดเท่าๆกันความน่าจะเป็นก็เท่ากับ1ส่วน3นะครับ1ส่วน3อันนี้ผมเขียน 0.34 นะครับความจริงก็คือตั้งใจให้ความน่าจะเป็นมันเท่ากันนะครับ 0.33 เพื่อจะให้ที่เขียนเป็น 0.34 เพื่อจะให้ผลรวมของความน่าจะเป็นมันออกมาเท่ากับ1พอดีนะครับก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเราก็คาดการณ์ว่านะครับในแต่ละสภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ละสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยผลตอบแทนก็จะได้ออกมาต่างกันนะครับอย่างเช่นว่าได้ลบ 10% นะครับในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับถ้าเศรษฐกิจเป็นปกตินะครับก็ได้ผลตอบแทน 15% หรือว่าเศรษฐกิจดีนะครับก็ผลตอบแทนอาจจะได้ถึง 30% นะครับด้วยเหตุการณ์นะครับที่เราเกิดมีโอกาสเกิดขึ้นได้3เหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็มีผลตอบแทนแตกต่างกันไปนะครับเราก็จะเอาความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับมาคูณนะครับกับผลตอบแทนแต่ละตัวนะครับเราจะเห็นเป็นคู่ๆเนี่ยนะครับเป็นคู่ๆเราก็จับคูณกันนะครับหรือเอาตัวเลขในคอลัมน์ที่2เนี่ยนะครับคูณกับตัวเลขในคอลัมน์ที่3นะครับทีละคู่ผลคูณนะครับก็ไว้ในคอลัมน์ที่4นะครับอย่างเช่นนะครับความน่าจะเป็น 0.33 นะครับคูณด้วยผลตอบแทนลบ 10% นะครับก็มาได้ลบ 3.30% นะครับเราก็คูณอย่างนี้ให้ครบนะครับทั้ง3บรรทัดแล้วก็จับบวกกันนะครับอันนี้เราเรียกว่าผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับที่ว่าจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเท่ากับ 11.85 นะครับถ้าเราเขียนในรูปของสมการคณิตศาสตร์นะครับเราจะเห็นว่าผลตอบแทนนะครับที่คาดหวังนี่นะครับก็เกิดจากความน่าจะเป็นนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นนะครับแล้วคูณกับผลตอบแทนนะครับในแต่ละเหตุการณ์นะครับคูณกันให้ครบแล้วก็จับบวกกันนะครับหรืออาจจะเขียนเป็นตัวสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับผลรวมแล้วก็แสดงด้วยตัวสัญลักษณ์คล้ายตัว e ใหญ่ตัวนี้นะครับเราเรียกว่าตัว summation นะครับตัวผลบวกนะครับเหตุการณ์ก็มีทั้งหมด n เหตุการณ์นะครับเอาความน่าจะเป็นนะครับคูณกับผลตอบแทนออกมาซึ่งจากตัวอย่างแรกนะครับเราก็ทำการคูณออกมาแล้วก็จับบวกกันได้ผลตอบแทนเท่ากับ 11.85 11.85 ตัวนี้นะครับคือผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับที่เราคำนวณนะครับจากหลักการของผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับแต่เราจะเห็นว่าในเหตุการณ์จริงนะครับเราได้สมมุตินะครับว่าโอกาสเกิดผลตอบแทนนะครับจะมีอยู่3เหตุการณ์นะครับก็คือลบ 10% 15% นะครับแล้วก็ 30% ซึ่งถ้าเราเขียนออกมาเป็นรูปของกราฟแท่งนะครับหรือที่เรียกว่าฮิสโตแกรมนะครับโดยที่ความสูงของกราฟนี่นะครับก็คือตัวความน่าจะเป็นนะครับเราจะเห็นว่าความสูงของกราฟเท่ากันนะครับก็คือความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นเท่ากันเราจะเห็นผลตอบแทนนะครับที่มีโอกาสเกิดขึ้น3ค่าก็คือลบ 10% นะครับ
15% แล้วก็ 30% ในขณะที่เราคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังได้ 11.85 นะครับผมแสดงจุดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยในขณะที่ผลตอบแทนจริงนะครับจะเกิดตามแท่งสีฟ้านะครับแท่งสีฟ้านี้อยู่3เหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องระมัดระวังความสับสนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้นะครับก็แสดงอัตราผลตอบแทนนะครับที่คาดหวังนะครับก็คือตรงนี้นะครับ 11.85 รวมทั้งผลตอบแทนต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับมีอยู่3เหตุการณ์ก็เลยมีตัวแทนอยู่3ผลตอบแทนพอเรารู้จักผลตอบแทนแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทดลองวัดความเสี่ยงหรือคำนวณความเสี่ยงจากการลงทุนดูบ้างความเสี่ยงนะครับที่เราจะวัดเช่นเราจะวัดความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์นะครับในหลักทรัพย์ซึ่งก็พอเราจะลงทุนในหลักทรัพย์นะครับเราก็จะแยกความเสี่ยงนะครับออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เดียวนะครับหรือลงทุนในหุ้นตัวเดียวนะครับในหุ้นตัวเดียวก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อนักลงทุนนะครับได้ลงทุนในหลักทรัพย์นะครับเรียกว่าหุ้นตัวเดียวนะครับซึ่งก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับของเฉพาะหุ้นนั้นๆนะครับหรือว่าของหลักทรัพย์นั้นๆและถัดไปนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากการลงทุนนะครับในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับเป็นความเสี่ยงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อนักลงทุนได้ลงทุนในหลายๆหลักทรัพย์นะครับหรือว่าลงทุนในหุ้นหลายๆตัวนะครับเราก็จะดูความเสี่ยงรวมนะครับทั้งหมดจากการลงทุนทั้งหมดเราจึงเรียกว่าความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับคราวนี้เราจะพยายามวัดนะครับตัวความเสี่ยงนะครับของหลักทรัพย์เดี่ยวออกมานะครับเราก็จะวัดด้วยซูมเรนเบงมาตรฐานก็จะเป็นโอกาสนะครับที่ผลตอบแทนนะครับที่จะได้รับจริงนะครับจะเบี่ยงเบนนะครับไปจากอัตราผลตอบแทนนะครับที่คาดไว้ถ้าเราถอยกลับไปดูนะครับตัวผลตอบแทนนะครับจากการลงทุนเนี่ยการพยายามวัดนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือเรากำลังจะดูว่าความเสี่ยงที่ผลตอบแทนนะครับมันจะแกว่งนะครับออกไปนะครับจากผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้รับนะครับแกว่งออกไปเท่าไหร่นะครับมันแกว่งได้ไปทางด้านน้อยกว่าก็ได้นะครับหรือแกว่งไปทางที่มากขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพอมันมีการแกว่งออกไปนะครับก็แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้นะครับก็จะไม่ได้แค่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะมันมีช่วงของความเสี่ยงนะครับช่วงความเสี่ยงเราจะวัดขนาดนะครับของการเบี่ยงเบนตรงนี้ออกไปซึ่งเราก็จะวัดด้วยตัวส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเราก็จะก่อนจะคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราต้องคำนวณความแปรปรวนให้ได้ก่อนนะครับหลักการของความแปรปรวนนะครับก็จะคำนวณในลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับกับการคำนวณผลตอบแทนนะครับเราจะเห็นว่าผลตอบแทนเนี่ยเราก็เอาความน่าจะเป็นนะครับไปคูณกับผลตอบแทนแต่ละตัวแต่คราวนี้เรากำลังเคลียร์กำลังคำนวณส่วนเบี่ยงเบนนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนจากอะไรนะครับก็เบี่ยงเบนจากค่าผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับที่เราคำนวณเมื่อกี้นะครับ R แล้วก็มีขีดขมุกเขาเรียก R hat นะครับตัวนี้ซึ่งตอนนี้ผลตอบแทนที่เราคาดหวังก็คือ 11.85% เราก็จะดูซิว่าแล้วผลตอบแทนนะครับมันแกว่งออกไปจาก 11.85 สักเท่าไหร่นะครับเราก็จะคำนวณนะครับโดยการเอาผลตอบแทนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่มีโอกาสเกิดขึ้นในแต่ละค่านี่นะครับแล้วก็ไปลบด้วย 11.85 นะครับทุกตัวนะครับลบด้วย 11.85 แล้วเราก็คูณกับความน่าจะเป็นแต่ก่อนที่เราจะคูณความน่าจะเป็นนะครับเราก็ต้องจัดการให้เครื่องหมายนะครับมันเป็นบวกหมดนะครับด้วยการทำการยกกำลังสองนะครับยกกำลังสองเพราะว่าถ้าเราไม่ยกกำลังสองนะครับผลคูณมันผลที่มันลบกันอาจจะมาติดลบก็ได้นะครับพอเรายกกำลังสองเราคูณความน่าจะเป็นเรียบร้อยนะครับก็จะได้ความแปรปรวนออกมานะครับ
ภาษาอังกฤษความแปรปรวนตัวนี้เราเรียกว่า variance นะครับ variance หลังจากนั้นเราก็ทำการถอด square root variance นะครับถอด square root variance เราก็จะได้ความเสี่ยงออกมานะครับหรือที่ความเสี่ยงที่เราวัดด้วยตัว standard deviation และจากทั้งหมดนะครับเมื่อเรารู้จักความเสี่ยงและเรารู้จักผลตอบแทนแล้วนะครับเราก็ทำการพัฒนานะครับแบบจำลองนะครับเพื่อจะวิเคราะห์และผลตอบแทนนะครับและความเสี่ยงแบบจำลองหนึ่งนะครับที่มีความนิยมนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับกันอย่างแพร่หลายเนี่ยก็ชื่อแบบจำลองนี้นะครับว่า Capital Asset Pricing Model นะครับหรือ CAPM นะครับ CAPM จะเป็นแบบจำลองนะครับทางการเงินนะครับที่กล่าวถึงอัตราผลตอบแทนนะครับที่คาดหวังนะครับกับความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนกับความเสี่ยงนะครับหรือว่าผลตอบแทนของตลาดนะครับเพราะว่าเราต้องการคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับซึ่งเราจะทราบความเสี่ยงของหลักทรัพย์นะครับที่เราลงทุนอยู่ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ตัวนี้เราเรียกค่าเบต้านี่นะครับค่าเบต้าเพราะฉะนั้นเรากำลังจะคำนวณนะครับผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับของหลักทรัพย์ตัวนั้นนะครับซึ่งก็จะมีองค์ประกอบอยู่ข้างในนี้นะครับอย่างเช่นว่าตัว R ล่อห้อยด้วย F ตัวนี้นะครับก็คือตัวดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลนะครับแล้วก็ตัวผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์นะครับเราก็ลบกันนะครับแล้วก็คูณกับความเสี่ยงของหลักนี้นะครับเรียกว่าเบต้าอันนี้เป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย์นะครับของหลักทรัพย์ที่เราอธิบายด้วยแบบจำลองนะครับแบบจำลองราคาสินทรัพย์ตลาดทุนหรือว่า Capital Asset Pricing Model นะครับแต่ถ้าเรามองหลักทรัพย์เข้าไปนะครับแล้วมองกลุ่มหลักทรัพย์นะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยหลักทรัพย์หลายๆตัวนะครับและหลักทรัพย์หลายๆตัวนั้นก็จะมีน้ำหนักการลงทุนที่อาจจะมีความแตกต่างกันซึ่งเราแสดงด้วยสัญลักษณ์นะครับตัว R คือผลตอบแทนนะครับเฉลี่ยหรือผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์นั้นๆนะครับส่วน W นะครับย่อมาจากภาษาอังกฤษที่เรียก weight นะครับ weighted แปลว่ามีการกำหนดน้ำหนักนะครับในการลงทุนในหลักทรัพย์นั้นนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายอย่างเช่นว่าเรามีหุ้นอยู่2ตัวนะครับเราซื้ออย่างละเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อแต่ละตัวนะครับอย่างละ 50% หรือว่าอย่างละ 0.5 นะครับในที่นี้ W ก็จะเท่ากับ 0.5 ทั้งคู่เลยนะครับ W 1ก็คือหุ้นตัวที่1แล้วก็ลงทุน 50% นะครับและ W 2นะครับก็เท่ากับ 0.5 เหมือนกันเราก็สามารถคำนวณนะครับผลตอบแทนนะครับของกลุ่มหลักทรัพย์ได้นะครับโดยการเอาผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับของแต่ละหลักทรัพย์นั่นแหละครับแล้วมาคูณกับน้ำหนักการลงทุนนะครับก็และหลังจากนั้นเราก็จับรวมกันนะครับก็จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังดูจากกราฟรูปนี้นะครับการกระจายตัวของผลตอบแทนเราก็จะเห็นว่าหลักทรัพย์นะครับเส้นสีแดงนะครับคือการแจกแจงนะครับของผลตอบแทนนะครับของตัวหุ้นสามัญในขณะที่หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าอย่างเช่นหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยก็จะแสดงโดยเส้นสีน้ำเงินนะครับความเสี่ยงน้อยกว่าโอกาสได้ผลตอบแทนมันก็จะน้อยกว่านะครับอันนี้เป็นธรรมดาและพอเราจัดการลงทุนนะครับในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เราลงอย่างละครึ่งนะครับในหุ้นกู้และหุ้นสามัญเราก็จะเห็นว่าผลตอบแทนนะครับมันก็จะออกมาอยู่ระหว่างนะครับแสดงด้วยเส้นสีชมพูนะครับที่อยู่ระหว่างและพอเราเห็นการลงทุนนะครับและผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับในที่นี้มีหุ้นอยู่2ตัวอย่างละเท่าๆกันนะครับเราก็จะมาคำนวณความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับในกลุ่มหลักทรัพย์ด้วยนะครับเพราะว่าเราสามารถนะครับคำนวณความเสี่ยงนะครับจากอัตราผลตอบแทนนะครับของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับเราก็ต้องคำนวณผลตอบแทนนะครับ
ในแต่ละเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับของแต่ละหลักทรัพย์ขึ้นมาก่อนของแต่ของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราก็คำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับผลตอบแทนที่เฉลี่ยซึ่งก็โดยสมการนี้นะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับเฉลี่ย RP hat ตัวนี้นะครับมาเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวกำหนดนะครับว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนะครับมันเบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยหรือว่าค่าที่คาดหวังตัวนี้เท่าไหร่แล้วเราก็จัดการนะครับตัวเครื่องหมายบวกลบนะครับโดยเฉพาะเครื่องหมายลบนะครับให้มันกลายเป็นบวกซะนะครับด้วยการยกกำลัง2แล้วก็พอเราทำการนะครับยกกำลัง2วงเล็บนี้เรียบร้อยนะครับเราก็คูณด้วยความน่าจะเป็นแล้วก็จับบวกกันออกมาก็จะได้ความแปรปรวนนะครับแล้วเมื่อเราถอดรากที่2นะครับของความแปรปรวนเราก็จะได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเราจะสังเกตตรงนี้ว่ามันเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกำลัง2อยู่นะครับถ้าเรามาดูการแจกแจงนะครับของผลตอบแทนนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับคือการแจกแจงของหุ้นกู้เราก็จะเห็นว่าหุ้นกู้นะครับลักษณะของกราฟเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับสูงกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นสามัญนะครับในเส้นสีชมพูหรือว่าเป็นจุดสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวหุ้นสามัญเนี่ยฐานมันจะกว้างกว่านะครับก็แสดงว่ามันมีการเบี่ยงเบนนะครับออกจากค่ากลางของมันเนี่ยเยอะกว่าหรือมีความเสี่ยงมากกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เราก็จะเห็นว่าผลตอบแทนมันน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าความเสี่ยงหรือการเบี่ยงเบนออกไปนะครับก็น้อยกว่าเช่นกันส่วนความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอที่แสดงการกระจายนะครับตามเส้นสีแดงนะครับตามเส้นสีแดงซึ่งในเส้นสีแดงนี้นะครับเราก็สามารถวัดความเบี่ยงเบนออกไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้ในประเด็นของความเสี่ยงนะครับการที่เบี่ยงเบนออกไปนะครับของเส้นสีแดงเนี่ยมันไม่สมมติเราลงทุนอย่างละเท่าๆกันครึ่งๆนะครับมันไม่ใช่จะสามารถเอาความเสี่ยงนะครับของหุ้นกู้นะครับมาบวกนะครับกับความเสี่ยงของหุ้นสามัญบวกกันละหาร2นะครับหรือว่าคูณด้วยน้ำหนักการลงทุน 0.5 แต่ละตัวเนี่ยมันเอามาทำตรงๆอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าลักษณะของตัวการลงทุนความเสี่ยงในการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับมันจะอยู่ในรูปของพอร์ตกำลัง2นะครับมันไม่เหมือนกับการคำนวณผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับมันจะอยู่ในรูปของกำลัง1หรือมีความเป็นเชิงเส้นนะครับมีความเป็นเชิงเส้นก็ทำให้เราสามารถเอาน้ำหนักการลงทุนเนี่ยมาคูณกับผลตอบแทนที่คาดหวังตรงๆได้เลยแต่ลักษณะนะครับของความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของตัวความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับก็จะมีความซับซ้อนกว่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากสูตรของความเสี่ยงมันอยู่ในรูปของกำลัง2นะครับพอรูปของกำลัง2เนี่ยมันจะมีรูปหลายเทอมนะครับหลายพจน์ซึ่งไม่ใช่ลักษณะนะครับของเชิงเส้นนะครับมันจะเป็นไม่เชิงเส้นละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถวัดได้นะครับว่าถ้าเรามีหุ้นนะครับอยู่2หลักทรัพย์นะครับมีการลงทุนนะครับในหลักทรัพย์แรกนะครับก็คือสมมติว่าเป็นหลักทรัพย์ B นะครับลงทุนจำนวน A นะครับ Aเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีงบเหลือนะครับเท่ากัน1ลบ A นะครับเพราะผลรวมต้องเป็น1เราก็จะสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ S ได้นะครับเราก็จะแสดงด้วยการคำนวณนะครับด้วยสมการดังนี้นะครับก็คือตัวความแปรปรวนนะครับก็จะเท่ากับน้ำหนักกำลัง2นะครับแล้วก็คูณกับความแปรปรวนของ B บวก1ลบ A เป็นน้ำหนักของ S นะครับยกกำลัง2คูณกับความแปรปรวนของ S นะครับแล้วก็บวก 2A คูณ1ลบ A นะครับแล้วก็มีพจน์นี้นะครับพจน์นี้เนี่ยประกอบด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับของทั้ง2หุ้นนะครับคูณกันแล้วคูณกับความสัมพันธ์นะครับ
ระหว่างผลตอบแทนหุ้น2ตัวนี้นะครับในที่นี้เราแสดงด้วยตัว correlation และจากผลลัพธ์นะครับจากรูปนะครับรูปที่เราจากสมการคณิตศาสตร์นะครับที่เราคำนวณให้เห็นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับตัวความเสี่ยงเนี่ยจะมีองค์ประกอบย่อยๆอยู่ในนั้นนะครับอยู่หลายองค์ประกอบนะครับโดยที่มีองค์ประกอบ1นะครับ2ตัวแรกตัวนี้นะครับเป็นตัวความแปรปรวนนะครับของแต่ละหุ้นและองค์ประกอบที่3นะครับองค์ประกอบที่3เนี่ยเราเรียกว่านะครับโคแวเลียนนะครับโคแวเลียนหรือความแปรปรวนร่วมนะครับความแปรปรวนร่วมระหว่าง2หุ้นดังนั้นด้วยลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้นนะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า non linear อันนี้นะครับก็เลยทําให้ตัวความเสี่ยงนะครับจะไม่ได้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ง่ายๆแบบเอาน้ําหนักการลงทุนมาคูณแค่นั้นนะครับจะอยู่ในรูปของน้ําหนักกําลัง2นะครับในการที่เราจะคํานวณตัวความเสี่ยงออกมาแต่ถ้าเกิดหลังจากที่เราได้ทำการนะครับทำการแยกนะครับองค์ประกอบของความเสี่ยงออกไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าความเสี่ยง2ตัวแรกนะครับเป็นความเสี่ยงนะครับที่แสดงด้วยตัวความแปรปรวนนะครับและความเสี่ยงตัวที่3เนี่ยแสดงด้วยตัวความแปรปรวนร่วมนะครับหรือโคไวเลียนเนี่ยนะครับซึ่งพอเรามีการเพิ่มจำนวนหุ้นเข้าไปนะครับเพิ่มจำนวนหุ้นเข้าไปเป็น3ตัวนะครับก็จะมีพจน์ของไวเลียนนะครับเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็มีพจน์ของโคไวเลียนนะครับเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วพอเราเพิ่มจำนวนหุ้นเข้าไปนะครับจำนวนพจน์ไวเลียนกับโคไวเลียนก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ที่น่าสังเกตนะครับก็คือว่าพจน์ของจำนวนไวเลียนตัวนี้นะครับมันจะค่อยๆลดลงนะครับผลรวมทั้งหมดนะครับมันจะค่อยๆลดลงแต่ขณะที่ตัวผลลัพธ์นะครับของโคไวเลียนเนี่ยจะนิ่งนะครับแล้ววิ่งเข้าหาค่าหนึ่งตามรูปนี้นะครับรูปนี้แสดงความเสี่ยงนะครับ2ประเภทความเสี่ยงประเภทที่ไม่มีระบบนะครับที่กำจัดได้กับความเสี่ยงที่เป็นระบบนะครับกับความเสี่ยงที่กำจัดไม่ได้ซึ่งเราได้แสดงโดยสมการคณิตศาสตร์ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าความเสี่ยงที่กำจัดได้เนี่ยนะครับจะเป็นอยู่ในรูปของแวลเลียนเนี่ยนะครับเรื่องความแปรปรวนส่วนความเสี่ยงที่กำจัดไม่ได้นะครับก็อยู่ในรูปของโคไวเลียนนะครับหรือว่าความแปรปรวนร่วมเพราะฉะนั้นเราอาจจะแปลตัวนี้เป็นภาคปฏิบัติได้นะครับว่าเมื่อเรามีการลงทุนนะครับในหุ้นมากขึ้นนะครับความเสี่ยงโดยรวมจะลดลงนะครับและความเสี่ยงที่หายไปก็คือตัวความเสี่ยงที่กำจัดได้ตัวนั้นครับที่หายไปแต่สุดท้ายแล้วนะครับแม้ว่าเราจะลงทุนนะครับในหุ้นจำนวนกี่ตัวก็ตามนะครับเราก็จะนะครับไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงนะครับหมายเลข2ออกไปได้นะครับเพราะความเสี่ยงหมายเลข2เป็นความเสี่ยงที่กำจัดไม่ได้นะครับหรือว่าเป็นความเสี่ยงที่มีระบบและเมื่อเราได้รู้จักนะครับผลตอบแทนและความเสี่ยงทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะมาหานะครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างผลตอบแทนนะครับและความเสี่ยงนะครับโดยหลักการนะครับเมื่อนักลงทุนนะครับยอมรับความเสี่ยงที่มากขึ้นนะครับยอมรับความเสี่ยงที่มากขึ้นเนี่ยเราจะคาดหวังผลตอบแทนนะครับที่มากขึ้นดังนั้นเราจึงคาดการว่านะครับความเสี่ยงและผลตอบแทนเนี่ยจะควรจะมีพันไปในทางบวกนะครับทางบวกหมายความว่าถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับนักลงทุนก็ควรจะได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นเพราะนักลงทุนจะต้องชั่งน้ำหนักนะครับว่าชั่งน้ำหนักในการที่เขาจะต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับยอมรับความเสี่ยงแล้วก็ในการที่จะคาดหวังผลตอบแทนนะครับที่มากขึ้นนะครับนั่นแปลว่านักลงทุนนะครับจะยอมนะครับลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้นเนี่ยเขาจะต้องคาดหวังผลตอบแทนนะครับที่มากขึ้นก็สามารถแสดงได้ในแผนภาพนะครับที่ 4.5 แผนภาพนี้นะครับได้แสดงนะครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างผลตอบแทนก็คือแกนตั้งนี่นะครับกับความเสี่ยงก็คือแกนนอนนะครับแกนนอน
เราก็จะเห็นว่าลักษณะนะครับของเส้นกราฟเนี่ยก็จะมีความ

ชันเป็นบวกนะครับสะท้อนว่าถ้าความเสี่ยงมากขึ้นนะครับนักลงทุนนะครับจะคาดหวังผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับโดยมีจุดตัดแกนนะครับตัดแกนตั้งนะครับอยู่ที่ตัว RF นะครับหรือว่าผลตอบแทน

ครับนี่ก็แสดงความสัมพันธ์นะครับในเชิงบวกระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับซึ่งแบบจำลองนะครับ Capital Asset Pricing Model หรือแบบจำลองนะครับราคาสินทรัพย์ตลาดทุนนะครับก็จะเป็นแบบจำลองที่สะท้อนลักษณะกราฟแบบนี้นะครับก็คือหมายความว่าถ้ามีความเสี่ยงนะครับที่มากขึ้นนักลงทุนก็จะคาดหวังผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับเราลองดูในกราฟถัดไปนี่เป็นหน้าตานะครับของแบบจำลอง CAPM นะครับซึ่งเราก็จะวัดความเสี่ยงนะครับของแต่ละหลักทรัพย์นะครับด้วยค่าความเสี่ยงที่เราเรียกว่าเบต้านะครับเบต้าและจุดตัดนะครับแกนดิ่งก็จะเป็นตัวผลตอบแทนนะครับที่เราเรียกว่าผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงนะครับ risk free นะครับและความสัมพันธ์นะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวกเช่นเดียวกันนะครับก็คือเมื่อค่าเบต้าหรือความเสี่ยงของหุ้นสูงขึ้นนะครับนักลงทุนก็จะคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นดังที่นะครับเราแสดงในกราฟซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวสมการคณิตศาสตร์ตัวนี้นะครับก็คือผลตอบแทนนะครับก็เท่ากับจุดตัดแกนตัวนี้นะครับผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงนะครับแล้วบวกกับเบต้าคูณด้วยผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์นะครับลบด้วยผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงนะครับและทั้งบทนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมของตัวบทครับของหน่วยที่4นะครับที่แสดงความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับและคำถามที่อาจจะถูกถามได้นะครับซึ่งนักลงทุนอาจจะถามได้นะครับว่าในประเด็นความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับอย่างเช่นนะครับว่าเราจะวัดนะครับหรือว่าประเมินผลตอบแทนยังไงนะครับหรือความเสี่ยงมีกี่ประเภทจะวัดได้ยังไงบ้างนะครับและเมื่อรู้ความเสี่ยงแล้วเราจะมีนโยบายในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมได้อย่างไรนะครับรวมไปถึงการวัดผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงนะครับของหลักทรัพย์เดียวๆนะครับก็คือหลักทรัพย์ตัวเดียวหรือของกลุ่มหลักทรัพย์ก็ได้นะครับซึ่งก็คาดหวังว่านักศึกษาก็จะเห็นภาพรวมนะครับที่4ความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับมาในนาทีนี้นะครับแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีนักศึกษานะครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: จัดแถว
3: 1
2: จัดแถว

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ทราบหรือไม่ว่าผู้ที่สามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 2. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 3. มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 4. ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้โดยใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1รูปและสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ใบสมัครได้ที่ฝ่ายอบรมและประสานงานสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยหรือโทร02-252-6913
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
6: ัน ไกลๆๆอ่ะคุณ
7: อะไร
6: เอาเหมือนเดิมจานนึง
8: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
9: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี
11: ่ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
12: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
11: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
13: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
11: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
14: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
15: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
16: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
17: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
18: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
19: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
18: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
14: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
20: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
21: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา91419การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับการส่งเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับก็จะเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งจะเป็นการบรรยายสรุปนะครับของนะครับเนื้อหาในหน่วยที่4นะครับในเรื่องของการบริหารเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเนื้อหาในหน่วยที่5นะครับเรื่องของการวางแผนการใช้ทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเนื้อหาในหน่วยที่6นะครับเรื่องของการบริหารหนี้สินนะครับเพื่อการเกษตรนะครับและในช่วงท้ายของรายการนะครับนักศึกษาก็จะเป็นการทำแบบฝึกหัดนะครับของนะครับในหน่วยที่4หน่วยที่5และก็หน่วยที่6นะครับสำหรับรายการสอนเสริมนะครับเพื่อการศึกษาครั้งนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถรับชมนะครับรายการของเรานะครับได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของSCOU channel นะครับทางกล่อง PSI ช่อง245นะครับแล้วก็ทางวิทยุโทรทัศน์ของเรานะครับที่ DLTV 14นะครับทางกล่องนะครับ True Vision นะครับหรือทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่นักศึกษาสามารถเข้าไปที่ www.scou.ac.th นะครับแล้วก็เข้าไปเลือกนะครับตรง SCOU channel นะครับหรือสามารถรับชมนะครับได้ทาง YouTube ก็ได้นะครับที่ youtube.com นะครับแล้วก็ค้นหานะครับ SCOU channel นะครับหรือว่าเรามี Facebook นะครับก็คือนะครับ Facebook Fanpage นะครับ SCOU channel ครับครับก็ในหน่วยที่4นะครับก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับโดยที่หน่วยที่4ของเรานะครับจะเป็นในเรื่องของการบริหารเงินทุนนะครับเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับเรามาติดตามกันนะครับในหน่วยที่4เนี่ยนะครับก็ในตอนแรกนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของแนวคิดการบริหารเงินทุนนะครับเพื่อการส่งเสริมและภาคการเกษตรนะครับเราก็อธิบายนะครับเรื่องของหลักการพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนก่อนนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของหน่วยงานนะครับว่ามีหน่วยงานไหนบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการเงินทุนของเรานะครับในตอนที่ 4.2 นะครับการบริหารการจัดการเงินทุนนะครับเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเราก็จะแบ่งนะครับใน4มุมมองนะครับก็คือมุมมองแรกนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจะหาเงินทุนในส่วนของเจ้าของจะต้องบริหารยังไงนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่หาในส่วนของเจ้าของนะครับเราจะจัดหาจากเงินทุนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะต้องบริหารกันยังไงนะครับพอเราจัดหามาแล้วนะครับก็มาดูในเรื่องของการใช้เงินทุนนะครับซึ่งการใช้เงินทุนเนี่ยนะครับก็จะมีการบริหารนะครับในทรัพย์สินหมุนเวียนนะครับแล้วก็ทรัพย์สินไม่หมุนเวียนนะครับแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของการบริหารเงินทุนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวด้วยนะครับคราวนี้เรามาลงรายละเอียดกันนะครับว่านะครับในเนื้อหาในเหนือนี้นะครับจะมีเนื้อหาอะไรกันบ้างนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแนวคิดการบริหารเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับหลักการพื้นฐานนะครับในการบริหารเงินทุนนะครับนักศึกษาก็จะต้องเข้าใจว่าการบริหารเงินทุนเนี่ยจะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่2องค์ประกอบนะครับก็คือการจัดหาเงินทุนนะครับแล้วก็การใช้เงินทุนนะครับเพราะนั้นนักศึกษาต้องจำให้ดีนะครับว่าการบริหารเงินทุนเนี่ยมีสองประกอบสำคัญเท่านั้นเองก็คือจัดหาแล้วก็ใช้ไปนะครับคราวนี้นะครับเวลาที่จัดหากับใช้ไปเนี่ยนะครับมาดูเลยถ้าสมมติจะจัดหาเงินทุนนะครับประเด็นแรกเลยครับคือว่าจัดหาเงินทุนเนี่ยนะครับเราสามารถใช้เงินทุนในส่วนแรกคือเงินทุนของเจ้าของหรือตัวเกษตรกรเองนั่นแหละนะครับซึ่งเงินทุนส่วนนี้นะครับเป็นเงินทุนที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องเสียเวลาในการจัดเตรียมนะครับเอกสารในการกู้เงินต่างๆนะครับไม่ต้องเตรียมหลักฐานต่างๆเลยนะครับเขาก็ใช้เงินควักเงินในกระเป๋าของเขามาลงทุนนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญนะครับว่าถ้าผู้เกษตรกรจะใช้เงินทุนของตัวเองเนี่ยประเด็นแรกเลยคือต้องใช้เงินอย่างมีเหตุผลครับนักศึกษานะครับเขาบอกว่าถ้าผู้จะใช้เงินของตัวเองเนี่ยนะครับไม่ควรเอาเงินส่วนตัวนะครับมาประกอบกิจการเกษตรนะครับไม่ควรเอาเงินนะครับที่เป็นทรัพย์สินจากมรดกคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับหรือว่าเอาเงินเดือนที่เป็นเงินเดือนจากรับจ้างของเราเนี่ยนะครับเราบอกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เราทำงานแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปลงทุนทำการเกษตรนะครับเขาบอกว่าเนี้ยมันไม่ควรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเอาเงินส่วนอื่นมานะครับมาใช้กันนะครับเรามาดูเลยครับว่าส่วนอื่นคืออะไรนะครับเขาบอกว่านะครับถ้าสมมุติว่านะครับเราจะใช้เงินที่เป็นส่วนของเจ้าของหรือเงินของตัวเองมาทำการเกษตรเนี่ยนะครับส่วนที่ต้องมาใช้เนี่ยนะครับคือเงินที่งอกเงยจากกิจการเกษตรนั่นแหละนะครับมันจะเป็นส่วนที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุดนะครับก็คือว่าเราลงทุนไปนะครับได้กำไรกลับมาแล้วเอาเงินนั้นน่ะเก็บไว้เพื่อจะลงทุนต่อไปนะครับไม่ควรจะควักเงินจากที่เราไปทำเงินเดือนไปรับจ้างมานะครับแล้วมาลงทุนทำการเกษตรนะครับจริงๆมันสามารถทำได้นะครับแต่ว่ามันทำแล้วเนี่ยมันทำให้เสียโอกาสทางการเงินต่างๆนะครับในมุมมองของการบริหารจัดการทุนนะครับเขาก็บอกว่าเงินส่วนนั้นน่ะไม่เหมาะสมนะครับ
เขาบอกว่านะครับถ้าสมมติว่าเราจะต้องเอาเงินออมออกมาใช้นะครับเราบอกว่าเมื่อกี้มันไม่ควรเอาเงินออมจากที่เป็นมรดกคุณพ่อคุณแม่หรือมรดกของที่ตกทอดกันมาเนี่ยนะครับเอามาใช้ประกอบกิจการเกษตรแต่ว่าเมื่อวันหนึ่งถ้าเราต้องเอาเงินออกมาใช้นะครับเขาบอกว่าจะต้องพิจารณาสัดส่วนนะครับให้เหมาะสมที่จะไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาดูต่อไปนะครับว่าสัดส่วนจะเป็นเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมนะครับกับการที่เอาเงินมาลงทุนในภาคการเกษตรของเรานะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เอาเงินของเราเองนะครับมาลงทุนนะครับเราสามารถจัดหาเงินทุนได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการระดมทุนนะครับเราชวนเกษตรกรนะครับมาร่วมกลุ่มกันนะครับมาตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์กันนะครับตั้งสัจจะกันว่านะครับว่าจะร่วมกลุ่มกันนะครับคนละกี่บาทลงมากี่หุ้นแล้วไปปล่อยกู้กันในหมู่บ้านนะครับแล้วก็สัจจะกันว่าต้องคืนเงินระยะเวลาเท่าไหร่นะครับตั้งด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับหรือตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมานะครับให้ไม่มีกฎมีระเบียบมีมติแน่นอนนะครับหรือว่ามันขยายใหญ่ขึ้นก็สามารถจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรนะครับกลุ่มพวกนี้แหละครับก็สามารถที่จะเป็นการระดมทุนนะครับในการบริหารจัดการทุนได้เช่นกันนะครับก็เป็นส่วนที่2คือการจัดหาทุนจากการระดมทุนนะครับในส่วนที่3นะครับในส่วนที่2เนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราจะระดมทุนเนี่ยนะครับประเด็นที่สำคัญเลยนะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่คนหมู่มากเนี่ยมารวมตุ่มกันเนี่ยนะครับแล้วไม่มีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับประเด็นที่สำคัญคือเรื่องของระเบียบกติกาของกลุ่มเนี่ยที่ต้องมาคุยกันเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่เข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับก็ต้องตกลงกันให้ชัดเจนด้วยนะครับว่าจะลงทุนกันเท่าไหร่นะครับเพื่อจะให้ไม่มีการผิดใจกันทีหลังนะครับเพราะว่ายิ่งรวมกลุ่มกันมากขึ้นมีเงินเกี่ยวข้องมากขึ้นแน่นอนจะมีเรื่องของการผิดหมางใจกันเพิ่มมากขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากระดมทุนนะครับเราจะใช้วิธีการอื่นได้หรือไม่นะครับเขาบอกว่าถ้าไม่เอาของตัวเองนะครับไม่ระดมทุนนะครับเราสามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินก็ได้นะครับซึ่งสถาบันการเงินเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์แล้วก็ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์นะครับหลักการที่สำคัญเนี่ยนะครับเวลาที่จะไปกู้ยืมเงินนะครับกับสถาบันการเงินนะครับในฐานะที่เราเป็นเกษตรกรนะครับเราเดินเข้าไปเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสถาบันการเงินเนี่ยนะครับเขามีประเภทของการกู้ยืมเงินอยู่3ประเภทนะครับก็คือระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับซึ่งเดี๋ยวจะลงรายละเอียดกันว่า3ระยะนี้คืออะไรนะครับแต่ที่อยากจะฝากไว้ในส่วนนี้ก็คือว่าเราจะกู้เงินนะครับเอามาทำอะไรนะครับจะต้องให้กับประเภทของการกู้ยืมเงินนะครับว่าเป็นระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวนะครับเราต้องดูนะครับว่าอัตราที่เขาเรียกเก็บกับเราเวลาไปกู้ยืมเงินกับเราเนี่ยนะครับยืมเงินกับเขาเนี่ยนะครับเขาเรียกเก็บมาเนี่ยแล้วมันคุ้มหรือเปล่านะครับที่เราจะไปลงทุนทำการเกษตรนะครับยกตัวอย่างเช่นสถาบันการเงินนะครับปล่อยดอกเบี้ยมานะครับเพราะว่าเราต้องจ่ายนะครับ120แล้วเราทำการเกษตรของเราเนี่ยนะครับปีนั้นน่ะนะครับได้กำไรเนี่ยเกิน120หรือเปล่าถ้ามันไม่เกินเนี่ยนะครับเราไม่ควรไปกู้ยืมเงินมานะครับเพราะว่าเรารู้แล้วนะครับว่าทำไปยังไงก็ไม่ได้กำไรนะครับอันนี้ประเด็นที่จะฝากไว้นะครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยประเด็นที่3เรื่องของหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับเราต้องดูนะครับว่าเรากู้เงินมาเนี่ยนะครับหลักทรัพย์ที่เขาบอกว่าต้องไปค้ำประกันเนี่ยมันพอดีกับครับเงินกู้ของเราหรือเปล่านะครับเช่นเรากู้เงิน 100,000 แต่เราต้องเอาที่ดินประมาณ1ล้านบาทเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ฝากไว้นะครับว่าถ้าอยากไปกู้สถาบันการเงินก็ต้องนะครับมีหลักการสำคัญอยู่3ส่วนตามนี้นะครับคราวนี้นะครับเวลาที่เราจัดหาเงินทุนมาแล้วเนี่ยนะครับเรามาใช้เงินทุนนะครับหลักการที่สำคัญนะครับในตอนที่ 4.1 เนี่ยเขาบอกว่านะครับจะใช้เงินทุนเนี่ยนะครับมันจะมี2ส่วนที่สำคัญนะครับก็คือการใช้เงินทุนในทรัพย์สินหมุนเวียนนะครับทรัพย์สินหมุนเวียนคือทำยังไงก็ได้นะครับที่ใช้ไปเนี่ยทำให้กิจการเกษตรของเราเนี่ยครับดำเนินไปอย่างปกติเราปลูกพืชแล้วก็ต้องดูแลนะครับต้องเก็บเกี่ยวกับมันนะครับต้องขนส่งเอาไปขายเนี่ยนะครับต้องใช้เงินทั้งสิ้นนะครับต้องทำเงินยังไงนะครับที่มันทำใหกิจการของเราเนี่ยนะครับดำเนินไปอย่างเป็นปกตินั่นเองนะครับก็จะเป็นส่วนของการใช้เงินในทรัพย์สินหมุนเวียนนะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะครับคือการใช้เงินนะครับในทรัพย์สินไม่หมุนเวียนนะครับคือใช้ไปนะครับกับการซื้อที่ดินนะครับเป็นก้อนนะครับการสร้างโรงเรียนต้องใช้เงินเป็นก้อนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นทรัพย์สินไม่หมุนเวียนละนะครับข้อสำคัญนะครับหลักการบริหารจัดการเงินทุนในทรัพย์สินไม่หมุนเวียนนะครับก็คือทำยังไงก็ได้ครับนักศึกษาที่ทำให้เงินของเราเนี่ยมันกลับมาได้ไวที่สุดนะครับเราจะได้มีเงินมาหมุนนะครับได้ไวที่สุดนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ต้องวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะครับแล้วก็การวิเคราะห์อัตราส่วนผลตอบแทนทางการเงินนะครับเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับคราวนี้นะครับพอเราทราบหลักการพื้นฐานแล้วนะครับว่าการบริหารจัดการทุนเนี่ยนะครับมันมี2องค์ประกอบเนาะก็คือการได้มานะครับจัดหาแล้วก็ใช้ไปนะครับซึ่งการจัดหาเนี่ยนะครับก็จะจัดหาจากตนเองก็ได้นะครับหรือจัดหานะครับจากสถาบันการเงินก็ได้หรือการระดมทุนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ไปเนี่ยนะครับจะใช้ไปในทรัพย์สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนก็ได้นะครับ
คราวนี้นะครับมาลงรายละเอียดต่อไปก็คือในเรื่องของหน่วยงานนะครับที่จะเข้าไปจัดหาเงินทุนกับเขานะครับก็คือว่าประเด็นแรกเลยถ้ามุ่งจะจัดหาเงินทุนกับหน่วยงานที่เป็นสถาบันทางการเงินนะครับที่เป็นธนาคารพาณิชย์นะครับธนาคารพาณิชย์ก็คือพวกธนาคารกรุงเทพกรุงไทยนะครับทหารไทยต่างๆเนี่ยถือเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งธนาคารพวกนี้นะครับเขาจะไม่ค่อยนะครับเข้าใจในภาคการเกษตรของเราเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เข้าใจเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับว่าภาคการเกษตรเนี่ยครับมันลงทุนเท่าไหร่มันได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าภาคการเกษตรคำสาเป็นภาคที่น่าสงสารนิดนึงที่ว่ามันมีความเสี่ยงนะครับจากดินฟ้าอากาศเนี่ยทำให้การวิเคราะห์แผนธุรกิจเนี่ยมันก็สามารถเป็นไปได้ยากนะครับเพราะนั้นถ้ามุจะจัดหาเงินทุนกับธนาคารที่เป็นธนาคารพาณิชย์นะครับเกษตรกรจะต้องทำโครงการเป็นอย่างดีเลยนะครับเพื่อทำให้เขาเข้าใจนะครับธุรกิจของเราแล้วเขาก็จะปล่อยเงินกู้กับเรานั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ไปธนาคารพาณิชย์นะครับเราสามารถมานะครับกู้ยืมเงินนะครับหรือจัดหาเงินกับธนาคารที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ก็ได้นะครับก็คือเราไปจัดหาจากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มสหกรณ์เกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมกลุ่มกันนะครับนักศึกษาที่มาจัดตั้งนะครับบริหารเรื่องของการเงินขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นสถาบันนะครับที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีหน่วยงานต่างๆนะครับที่เข้าส่งเสริมนะครับในการบริหารจัดการทุนนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสถาบันนะครับพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับอันนี้เขาก็มุ่งเน้นนะครับพัฒนานะครับเกษตรกรนะครับที่อยากจะพัฒนาตนเองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการไม่ได้เป็นทั่วไปแล้วเพราะมองว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรนะครับแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมานะครับเป็นวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับแล้วเขาก็นะครับมาส่งเสริมเรื่องของการวิเคราะห์การวางแผนการลงทุนต่างๆนะครับก็เป็นหนึ่งหน่วยงานนะครับที่เขาให้ส่งเสริมในเรื่องของการบริหารจัดการทุนนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือสสว.นะครับอันเนี้ยเขาก็จะเน้นพัฒนาพวกเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะมาพลิกผันตนเองนะครับจากการทำอาชีพอื่นนะครับกลับมาทำเป็นอาชีพการเกษตรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอเคถ้าคุณอยากทำการเกษตรแล้วคุณมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับมาคุยกับเขาได้นะครับแล้วก็นะครับแต่ว่ากิจการเกษตรของเขาเนี่ยนะครับจะต้องเน้นเรื่องของการสร้างคุณค่าแล้วก็สร้างมูลค่านะครับการเกษตรต้องมีนวัตกรรมขึ้นมาด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานเลยนะครับเช่นของสมาคมผู้ประกอบการต่างๆนะครับที่มามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารจัดการทุนนะครับคราวนี้นะครับมาลงรายละเอียดกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าจะบริหารจัดการทุนนะครับเวลาจัดหาเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่บอกแล้วเนี่ยนะครับประเด็นแรกเลยท่านมุ่งจะจัดหาจากส่วนของเจ้าของนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าเราจะควักเงินของเราออกมาเองเนี่ยนะครับมันจะเสียต้นทุนทางการเงินสูงมากเลยนะครับเราต้องนะครับมีต้นทุนการเงินสูงมากนะครับแต่ว่าความเสี่ยงเราต่ำมากเลยเพราะเราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยกับใครนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราจะเอาเงินของเราเองออกมาใช้เนี่ยนะครับจะต้องวางแผนอย่างมีเหตุผลนะครับจะต้องใช้เงินที่งอกเงยจากกิจการเกษตรมาเท่านั้นนะครับถึงจะเหมาะสมมากที่สุดนะครับแล้วก็จัดสรรเงินทุนเนี่ยให้มันเหมาะสมนะครับเขานี่จะจัดสรรยังไงล่ะครับที่มันเหมาะสมนะเขาบอกว่าประเด็นแรกเลยถ้าจะเอาเงินของตัวเองออกมาใช้นะครับเราอาจจะแบ่งเงินออกมาเป็น6ส่วนนะครับส่วนแรกใช้ชีวิตประจำวันนะครับส่วนที่2พัฒนาตนเองนะครับเราจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนที่3นะครับเก็บระยะยาวนะครับอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่เสี่ยงต้องมีเงินเก็บในระยะยาวนะครับไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงส่วนที่4นะครับมีเงินใช้สร้างความสุขนะครับส่วนที่5นะครับไปแบ่งปันผู้อื่นและส่วนที่6นี่แหละครับคือเอาไปลงทุนนะเพราะนั้นถ้าสมมุติเรามีเงิน600บาทเราจะเอาไปลงทุนทางการเกษตรของเราเนี่ยได้แค่100บาทคือส่วนที่6นะครับเพราะนั้นส่วนที่1ส่วนที่5เราใช้ให้หมดเต็มที่เลยนะครับเพราะเรามีเงินลงทุนละนะครับและเนี้ยถือว่าเป็นการนะครับบริหารจัดการทุนนะครับในภาคการเกษตรที่เหมาะสมที่สุดนะครับคราวนี้นักศึกษาบอกว่าเฮ้ย6ส่วนมันยากไปนะครับมีวิธีการง่ายกว่านั้นมั้ยนะเขาบอกว่าถ้าง่ายกว่านั้นนะครับเราจะแบ่งเงินทุนออกเป็น3ส่วนก็ได้นะครับก็คือร้อยละ30เนี่ยเราเก็บไว้เพื่ออนาคตของเราเก็บเงินออมไว้นะครับร้อยละ45นะครับใช้จ่ายประจำวันของเรานะครับค่าน้ำค่าไฟต่างๆนะครับและร้อยละ25นี่แหละครับที่เราได้เงินมานะครับจากชีวิตของเราจากการรับจ้างต่างๆนะครับการเป็นมนุษย์เงินเดือนต่างๆเราเอาร้อยละ25นี่แหละครับเอามาลงทุนถ้าเราทำได้แบบนี้นะครับกิจการเกษตรของเรานะครับก็จะเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็การดำเนินชีวิตของเรานะครับก็เป็นไปอย่างปกติสุขด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเรามาใช้เงินของตัวเองนะครับเขาบอกว่าจะใช้เงินทุนระยะสั้นก็ได้นะครับซึ่งเงินทุนระยะสั้นเนี่ยครับประเด็นที่สำคัญเลยคือมันจะต้องเอาไปลงทุนแล้วเนี่ยต้องกลับมาให้ได้ภายใน1ปีนะครับเน้นย้ำคือกลับไปได้ภายใน1ปีนะครับแหล่งที่เงินทุนนะครับของระยะสั้นเนี่ยครับก็คือจากการที่เราไปดำเนินกิจการลงทุนกิจการเกษตรของเราเราไปขอสินเชื่อนะครับเราไปขอนะครับเงินทุนจากสถาบันการเงินนะครับหรือสินเชื่อจากแหล่งอื่นมาก็ได้นะฮะเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นที่เราสามารถไปหาเงินหรือจัดหาเงินมาได้นะครับคราวนี้
นะครับการบริหารจัดเงินมาได้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องเน้นย้ำเลยนะนะครับว่าถ้าจัดหาเงินมาได้สิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือจะทำยังไงได้ที่เอาเงินออกมาเนี่ยทำให้กิจการของเรานะครับเป็นอย่างปกตินะครับซึ่งถ้าสมมุติจะจัดหาเงินระยะสั้นเนี่ยนะครับบางที่นะครับเขาก็ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยนะครับการหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูดีนะครับในฐานะที่เป็นเกษตรกรเนี่ยนะครับว่านะครับเราจะใช้หลักทรัพย์อะไรในการค้ำประกันนะครับเราจะใช้บ้านใช้ที่ดินนะครับใช้เครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้นะครับหรืออันนึงนะครับที่อาจจะไม่มีคนรู้ก็คือเราสามารถเอาสินค้าเกษตรของเราเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้นะครับเช่นข้าวเปลือกเม็ดกาแฟยางพารานะครับแต่สินค้าเกษตรที่สามารถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้เนี่ยนะครับมันต้องเป็นสินค้าที่เน่าเสียยากนะครับถ้ามุดเราเอาผักผลไม้ที่เป็นเน่าเสียง่ายๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถจะมาค้ำประกันในการที่จะจัดหาเงินระยะสั้นได้นะครับคราวนี้นะครับในการจัดหาเงินทุนระยะสั้นไปแล้วนะครับพอดูระยะปานกลางนะครับระยะปานกลางเนี่ยนะครับเขาบอกว่านะครับจะต้องมีระยะเวลาประมาณ1ปีถึง5ปีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณ 3-5 ปีนะครับเขาดูนะครับว่าในเรื่องของระยะปานกลางเนี่ยนะครับนักศึกษาต้องทำความเข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าระยะปานกลางเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับการเช่าซื้อนะครับอุปกรณ์ทางการเกษตรหรือรถแท็กเตอร์เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างที่คลาสสิกสุดเลยนะครับในการจัดหาเงินทุนระยะปานกลางนะครับก็คือว่าเราเช่าซื้อกับบริษัทเช่าซื้อนะครับแล้วก็เขาจะมีการผ่อนเป็นงวดๆอันนี้นะครับคือการจัดหาเงินทุนระยะปานกลางแล้วก็มีระยะเวลา3ปีถึง5ปีนะครับลักษณะของเงินทุนระยะปานกลางเนี่ยนะครับย้ำอีกทีคือมีประมาณ1ปีถึง5ปีนะครับแล้วก็ต้องดูอัตราดอกเบี้ยดีนะครับว่าเขาคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับเกษตรกรไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้ทำให้เขาเสียดอกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเงินกู้ระยะปานกลางเนี่ยก็มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าระยะสั้นแน่นอนนะครับการค้ำประกันเนี่ยนะครับก็สามารถเอาที่ดินนะครับเอาไปค้ำประกันอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆมากู้ยืมเงินแล้วก็มาใช้นะครับในการจัดหาเงินระยะปานกลางได้นะครับเราต้องทำเข้าใจว่าเงินระยะปานกลางแน่นอนเราต้องชำระเป็นงวดนะครับแต่การชำระเป็นงวดเนี่ยนะครับเขาอาจจะชำระตามลักษณะของภาคการเกษตรของเราก็คือทุกเดือนอาจจะจ่ายน้อยๆเช่นเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันนะครับแต่ว่าพอมี1เดือนเนี่ยต้องจ่ายเป็นก้อนเลยนะครับทำไมเขาทำแบบนั้นนะครับเพราะเขามองว่าภาคการเกษตรเนี่ยนะครับเขามีรายได้ประจำปีเราไม่มีรายได้ทุกวันนะครับเรามีรายได้เป็นปีคือ1ปีเก็บผลผลิต1ครั้งเนี่ยนะครับเพราะนั้นบริษัทเช่าซื้อเนี่ยเขาก็มองเห็นแล้วนะครับว่าการชำระเป็นงวดเนี่ยมันจะต้องเก็บลักษณะแบบนี้นะครับหรือบางทีเขาอาจจะเก็บเป็นแบบรายเดือนเท่ากันก็ได้เพราะนั้นถ้าเราอยากจะจัดหาเงินทุนระยะปานกลางเราก็ต้องนะครับพิจารณาในส่วนนี้ให้ดีนะครับแล้วก็ดูเรื่องของการคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับว่าเนี่ยเขาคิดแบบคงที่นะนะครับเพราะนั้นอัตราดอกเบี้ยก็จะมีสูงกว่านะครับอัตราการกู้ยืมเงินแบบอื่นๆนะครับประเภทของการกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับก็เอามาจากการกู้ยืมเงินก็ได้นะครับหรือมาจากการเช่าก็ได้นะครับซึ่งแหล่งที่จะให้กู้ยืมเงินระยะปานกลางเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะมาจากพวกบริษัทเช่าซื้อนะครับต่างๆหรือพวกธนาคารพาณิชย์นะครับหรือสถาบันการเงินนะครับที่มาให้เงินกู้ระยะปานกลางนะครับหลักในการบริหารเงินทุนระยะปานกลางนะครับเน้นย้ำสำคัญเลยคือต้องดูเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับดูว่าเงื่อนไขการผ่อนชำระเขาเป็นยังไงนะครับว่าถ้าสมมติเรามีเงินเนี่ยเราสามารถเอาไปเทนะครับไปโปะคืนได้หมดหรือเปล่านะครับถ้ามันทำได้เนี่ยนะครับมันก็เป็นการที่ดีที่เราไม่ต้องไปเป็นหนี้กับเขานะครับนั่นต้องไปศึกษาเงื่อนไขการผ่อนชำระดีๆนะมีคำยืดหยุ่นของสัญญาต้องหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นยังไงต้องเสียค่าปรับหรือเปล่าถ้าเดือนนี้เราไม่จ่ายนะครับบางทีนะครับสัญญาเขาเสียค่าปรับเยอะมากเลยสำหรับเงินทุนระยะปานกลางนะครับคราวนี้เงินทุนระยะยาวนะครับมีส่วนที่สำคัญเลยนะครับก็คือว่าเงินทุนที่กู้มาเนี่ยนะครับเราสามารถคืนนะครับไ

ภายในระยะเวลามากกว่า5ปีนะเพราะนั้นถ้าเรารู้แล้วนะครับว่าเงินที่กู้มาเนี่ยเราสามารถคืนได้นะครับมากกว่า5ปีนะครับคือเงินระยะยาวนะครับซึ่งเงินระยะยาวจะไปทำอะไรได้บ้างนะครับส่วนใหญ่ก็คือไปซื้อนะครับเป็นทรัพย์สินที่ไม่หมุนเวียนนั่นเองก็คือเรื่องของที่ดินอาคารโรงงานเครื่องจักรต่างๆอันนี้นะครับมันเป็นเงินที่ต้องลงทุนระยะยาวนะครับคือมากกว่า5ปีนะครับเพราะนั้นนักศึกษาต้องจำให้ดีนะครับระยะยาวคือมากกว่า5ปีนะครับแหล่งที่เงินทุนจะจากระยะยาวเนี่ยครับประเด็นแรกเลยคือมาจากสถาบันการเงินนะครับเราอยากจะไปก่อสร้างอาคารนะครับก่อสร้างโรงเรือนที่จะแปลรูปสินค้าเกษตรนะครับหรือไปซื้อที่ดินนะครับเราต้องเนี่ยต้องไปกู้เงินนะครับกับแหล่งสถาบันการเงินนะครับก็สามารถไปที่ตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเราอยากจะเอาเงินที่จะเก็บนะครับสะสมจากกิจการของเรานะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราจัดหาเงินระยะยาวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องดูเรื่องของดอกเบี้ยดีๆนะครับว่าจริงๆเขามีการคิดดอกเบี้ย2แบบคือแบบเป็นแบบคงที่ดอกเบี้ยคงที่นะครับหรือฟิกเรทนะครับแล้วก็การคิดดอกเบี้ยแบบลอยตัวนะครับซึ่งปีแรกๆเนี่ยเขาจะฟิกเรทนะครับก็คือว่าฟิกว่าดอกเบี้ยเท่านี้แต่มันปีที่3ปีที่4เขาจะปล่อยลอยตัวละนะเพราะนั้นนักศึกษาต้องความเข้าใจนะครับว่าการคิดอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนระยะยาวเขาคิดยังไงแล้วอัตราดอกเบี้ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อัตราแบบลอยตัวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอายุของการกู้ยืมเงินนะครับว่าเขาเราทำสัญญาไปนะครับ10ปี20ปีเนี่ยนะครับเราทำสัญญาไว้กี่ปีกันแน่นะครับแล้วเงื่อนไขการชำระคืนนะครับมีอย่างยกตัวอย่างเนี่ยว่าถ้าปีนี้เราโชคดีนะครับเราขายผลิตได้เงินมาเยอะเราสามารถไปเทคืนได้หรือเปล่าเพราะเทคืนเนี่ยนะครับเราต้องจ่ายเงินค่าปรับอะไรหรือเปล่านะครับและสุดท้ายหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับเราต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับในการที่จะจัดหาเงินระยะยาวนะครับเพราะนั้นนะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละงวดเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงความคล่องตัวนะครับว่าจะปิดเงินก่อนได้ไหมนะครับแล้วเอาเงินตรงเนี้ยนะครับที่ไปกู้เงินระยะยาวไปคิดภาษีได้หรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่เกษตรกรต้องทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของการจัดหาเงินทุนระยะยาวนะครับคราวนี้พอเราจัดหามาแล้วนะครับมาดูเรื่องของการใช้เงินทุนระยะยาวบ้างนะครับเขาบอกว่าการใช้เงินทุนระยะยาวเนี่ยมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่4ประเด็นนะครับขออภัยนะครับเรื่องของการบริหารจัดการการบริหารการใช้เงินทุนนะครับเขาบอกว่าการบริหารการใช้เงินทุนนะครับก็คือว่าจะมี2ส่วนที่สำคัญก็คือการบริหารเงินทุนนะครับในทรัพย์สินหมุนเวียนนะครับซึ่งทรัพย์สินหมุนเวียนเนี่ยนะครับก็จะมีองค์ประกอบทั้งหมด4รายการที่สำคัญนะครับก็คือเงินสดเงินลงทุนชั่วคราวลูกหนี้นะครับแล้วก็สินค้าคงเหลือนะครับมาดูในแต่ละตัวนะครับเรื่องของทรัพย์สินหมุนเวียนนะครับประเภทแรกก็คือเงินสดนะครับเงินสดก็คือพันธบัตรนะครับหรือเหรียญนะครับรวมเอกสารต่างๆนะครับที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีตามต้องการนะครับอันที่2เงินลงทุนชั่วคราวนะครับเช่นบัตรนะครับเงินฝากธนาคารหรือตั๋วแลกเงินต่างๆเนี่ยนะครับอันที่เราเรียกว่าเงินลงทุนชั่วคราวนะครับลูกหนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนเหมือนกันนะครับก็คือลูกหนี้การค้าลูกหนี้การให้กู้ยืมกันต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายคือสินค้าคงเหลือนะครับสินค้าเนี่ยถือว่าเป็นเงินทุนเหมือนกันนะครับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเหมือนกันนะครับก็คือเงินที่ไปลงทุนสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็มาผลิตเพื่อจำหน่ายสินค้านะครับคราวนี้นะครับการบริหารการใช้เงินทุนอีกส่วนหนึ่งก็คือในทรัพย์สินที่ไม่หมุนเวียนนะครับก็คือการลงทุนทรัพย์สินที่หมุนเวียนเช่นการลงทุนซื้อที่ดินนะครับการขยายเพิ่มเติมกิจการต่างๆการสร้างโรงเรือนต่างๆเนี่ยนะครับคราวนี้นะครับเราก็ต้องนะครับมาวิเคราะห์นะครับให้อย่างชัดเจนนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจะลงทุนในทรัพย์สินไม่หมุนเวียนเนี่ยนะครับเราจะต้องนะครับลงทุนให้รอบคอบเลยเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับเป็นเงินก้อนใหญ่มากนะครับแล้วเราไปลงทุนแล้วเนี่ยความยืดหยุ่นทางเงินของเรามันก็จะน้อยมากนะครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่มันไม่รู้ว่ามันมีดินฟ้าอากาศนะครับมีสภาพที่มันต้องเราต้องรับมือกับมันตลอดเวลาเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราเงินหมุนไม่พอเนี่ยนะครับเพราะว่าเอาไปลงทุนกับทรัพย์สินไม่หมุนเวียนเยอะเกินไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เราขาดสภาพคล่องทางการเงินพอเราขาดสภาพคล่องทางการเงินปั๊บเนี่ยเราก็ต้องไปกู้ยืมเงินมานะครับจะเห็นได้หลายภาคส่วนเลยนะครับในภาคการเกษตรของเราเนี่ยนะครับที่เกษตรกรพอได้เงินมาเนี่ยนะครับก็จะไปลงทุนซื้อที่ดินเพิ่มซื้อเครื่องจักรเพิ่มนะครับโดยที่ไม่ได้มองว่าปีหน้าเนี่ยนะครับเราจะเอาเงินไหนนะครับมาหมุนเวียนนะครับก็เป็นประเด็นที่เราจะฝากไว้นะครับในเรื่องของการบริหารการใช้เงินทุนนะให้มันเหมาะสมนะครับระหว่างทรัพย์สินหมุนเวียนกับทรัพย์สินไม่หมุนเวียนนะครับคราวนี้นะครับในเรื่องของทรัพย์สินไม่หมุนเวียนเนี่ยนะครับประเภทของการลงทุนในทรัพย์สินไม่หมุนเวียนเนี่ยนะครับนอกจากที่เราจะไปซื้อที่ดินนะครับเราสามารถไปซื้อเครื่องจักรก็ได้นะครับคราวนี้จะไปซื้อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือว่าโอเคเครื่องจักรนั้นน่ะมันชำรุดละมันใช้ไม่ได้ละนะครับเครื่องเกี่ยวข้าวมันใช้ไม่ได้ละนะครับเราต้องเปลี่ยนละนะครับเราต้องตัดสินใจซื้อเดี๋ยวนี้แล้วนะครับหรือว่าเราจะซื้อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อสามารถลดต้นทุนการผลิตก็ได้นะครับอย่างที่บอกนะครับตัวอย่างเช่นเครื่องเกี่ยวนะครับเราบอกว่าจริงๆเราใช้คนงานเกี่ยวแต่ถ้าบอกว่า
ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราสามารถซื้อเครื่องจักรเพื่อจะมาทำการเกี่ยวข้าวได้เนี่ยมันก็ลดต้นทุนการผลิตลงไปอีกนะครับก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับที่จะลงทุนในทรัพย์สินไม่หมุนเวียนนะครับแล้วก็จากนั้นก็นะก็ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอีกหลายประเด็นนะครับเช่นเรื่องของการขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีตลาดใหม่ๆขึ้นมานะครับทำให้เราสามารถที่จะเอาเงินเนี้ยไปลงทุนในทรัพย์สินไม่หมุนเวียนแล้วก็มองว่าโอเคอีก3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะคืนทุนกับเรามาให้ได้นะครับหลักการที่สำคัญนะครับในการบริหารทรัพย์สินไม่หมุนเวียนเนี่ยนะครับก็ประเด็นแรกคือต้องวิเคราะห์จุดคุ้มทุนให้ได้นะครับเพราะว่าเงินมันก้อนใหญ่มากนะครับเป็นประเด็นที่เราอยากจะฝากไว้เลยในภาคการเกษตรนะครับว่าเงินที่มันลงทุนไปเยอะขนาดนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อไหร่มันจะคืนทุนกลับมานะครับต้องวิเคราะห์จุดคุ้มทุนให้ได้นะครับประเด็นที่2นะครับเรื่องของอัตราส่วนในการทำกำไรนะครับเราลงทุนกลับไปแล้วก็จริงนะครับ5ปีมันคืนทุนก็จริงนะครับแต่ว่าปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4เนี่ยนะครับที่มันเงินทุนกลับมาเนี่ยมันยังพอเอาเงินกลับมาได้อัตราส่วนกำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันพอนะครับลืมปลาอ้าปากกันได้นะครับก็ยังเหมาะสมในการลงทุนนะครับประเด็นที่3นะครับเพราะต้องรู้เรื่องของการวัดความเสี่ยงด้วยนะครับว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนนะครับในการที่เอาเงินก้อนไปลงทุนในทรัพย์สินไม่หมุนเวียนนะครับประเด็นที่4เรื่องของการวิเคราะห์สภาพคล่องนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ประสิทธิภาพนะครับก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับข้อควรพิจารณานะครับในการใช้เงินทุนนะครับในทรัพย์สินไม่หมุนเวียนเนี่ยนะครับอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของความสอดคล้องของนโยบายกิจการนะครับเราอาจจะมองกิจการของเราเป็นกิจการคนเดียวก็ได้นะครับหรือครอบครัวของเราก็ได้นะครับว่าครอบครัวของเราเนี่ยจะลงทุนนะครับในทรัพย์สินไม่หมุนเวียนเกิดขึ้นแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นปีนี้เราขายผลผลิตออกมานะครับได้1ล้านบาทนะครับจริงๆ1ล้านบาทไม่ได้เยอะเลยนะครับในภาคการเกษตรนะครับเพราะว่าจริงๆเราได้เงินเป็นก้อนนะครับแต่ข้อเสียของการได้เงินเป็นก้อนเนี่ยนะครับก็คือว่าเราใช้เงินเป็นก้อนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปลงทุนกับทรัพย์สินไม่หมุนเวียนถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือเราจะไปลงทุนในการซื้ออุปกรณ์การเกษตรถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับลงทุนไปซื้อที่ดินเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยที่ไม่ได้มองว่าเงิน1ล้านบาทที่ได้มาเนี่ยเราต้องไปใช้ในทรัพย์สินหมุนเวียนอีกนะในปีถัดไปนะครับเพราะนั้นนโยบายของเจ้าของฟาร์มนโยบายของกิจการเป็นส่วนที่สำคัญเลยนะครับที่จะบอกว่านะครับเราจะลงทุนนะครับในทรัพย์สินหมุนเวียนเนี่ยนะครับจะลงทุนดีหรือไม่นะครับประเด็นที่2นะครับที่ต้องพิจารณานะครับก็คือเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับอย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะคืนทุนนะครับคราวนี้นะครับในการลงในทรัพย์สินไม่หมุนเวียนเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะครับว่าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าจริงหรือเปล่านะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าเทคโนโลยีที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับในอีก5ปีข้างหน้าที่เราบอกว่าเทคโนโลยีตัวเนี้ยหรืออุปกรณ์เกษตรที่เราซื้อมาตัวเนี้ยมันจะคุ้มทุนอีก5ปีข้างหน้าแต่5ปีข้างหน้านะครับอุปกรณ์ตัวเนี้ยนะครับหรือเครื่องจักรคนตัวเนี้ยนะครับมันอาจจะไม่ทันสมัยแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นการคุ้มค่าก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับและประเด็นที่สำคัญเลยนะครับเรื่องของการชักจูงให้ตัดสินใจซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะนะครับบริษัทต่างๆนะครับที่มาให้เกษตรกรอย่างพวกเราเนี่ยนะครับมาซื้อนะครับเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับเขาบอกว่าเทคโนโลยีนี้มันช่วยลดต้นทุนการผลิตนะครับเทคโนโลยีนี้มันทำให้ลดระยะเวลาในการเกษตรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับเราต้องนะครับตัดสินใจดีๆนะครับไม่ถูกการชักจูงนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเงินทุนทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะลงทุนในทรัพย์สินไม่หมุนเวียนไปแล้วและเงินทุนทรัพย์สินหมุนเวียนเนี่ยครับมันคือเงินก้อนนะครับแล้วถ้าเงินก้อนของเราเนี่ยนะครับมันหายไปนะครับเราก็จะทำให้เราไม่มีเงินหมุนเวียนนะครับในเงินในเรื่องของการทรัพย์สินไม่หมุนเวียนที่ทำให้กิจการของเราเป็นแบบปกตินะครับเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในหน่วยนี้ที่สำคัญเลยนะครับคือเราต้องจัดหาเงินทุนให้เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของหรือเราจะลงทุนกันเองนะครับหรือจะจัดหาจากสถาบันการเงินนะครับซึ่งสถาบันก็มีทั้งธนาคารพาณิชย์แล้วก็ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์นะครับพอจัดหามาได้ปั๊บเนี่ยเราจะใช้เงินทุนกับมันละนะครับซึ่งการใช้เงินทุนเนี่ยมีทั้งแบบทรัพย์สินหมุนเวียนแล้วก็แบบทรัพย์สินไม่หมุนเวียนนะครับก็เป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้ในหน่วยนี้ครับเรามาเรียนรู้กันในหน่วยที่5นะครับเรื่องของการวางแผนการใช้ทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ตอนที่สำคัญนะครับก็คือตอนที่ 5.1 นะครับเรื่องของแนวคิดการวางแผนการใช้ทุนนะครับตอนที่ 5.2 นะครับเครื่องมือในการวางแผนการใช้ทุนนะครับแล้วก็ตอนที่ 5.3 นะครับกลยุทธ์การวางแผนการใช้ทุนนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับเรามา
นะครับเรียนรู้กันเลยนะครับในตอนที่ 5.1 นะครับเรื่องของแนวคิดการวางแผนการใช้ทุน

นะครับประเด็นแรกนะครับเรื่องของความหมายนะครับของความสำคัญของการวางแผนการใช้ทุนนะครับการวางแผนคืออะไรนะครับในมุมมองของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ต้องบริหารจัดการทุนเนี่ยเขาบอกว่าการวางแผนเนี่ยมันเปรียบเทียบกับแผนที่ชีวิตของเกษตรกรนะครับเพราะว่าภาคการเกษตรเนี่ยนะครับการที่ทำกิจการเกษตรเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับการลงทุนเนี่ยนะครับมันต้องหวังผลนะครับอย่างน้อยก็45วันละถ้าปลูกผักนะครับหรือถ้าปลูกพืชผลอื่นๆเนี่ยนะครับต้องใช้เวลา3ปี5ปีนะครับหรือ1ปีเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าเราวางแผนไม่ดีเนี่ยนะครับชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนนะครับการยึดอาชีพการเกษตรของเราเนี่ยครับก็เกิดความไม่มั่นคงนะครับเพราะนั้นการวางแผนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเลยเป็นแผนที่ชีวิตของเรานะครับก็เป็นการวางแผนที่ต้องใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับทางการเกษตรของเราทั้งที่เป็นตัวเงินนะครับแล้วก็เป็นเงินเป็นทรัพยากรที่เป็นทุนต่างๆเนี่ยนะครับให้มาบริหารร่วมกันนะครับให้เกิดความคุ้มค่านะครับแล้วก็เกิดให้เกิดนะครับให้ผลผลิตสูงสุดนะครับการใช้ทรัพยากรสูงสุดนั่นเองนะครับเขาบอกว่าถ้าพูดถึงการวางแผนเนี่ยนะครับก็จะมีวิวัฒนาการของการวางแผนนะครับยุคแรกเลยนะครับถ้าเขาจะใช้เงินทุนเนี่ยนะครับที่มีการวางแผนเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการวางแผนงบประมาณนะครับเช่นการควบคุมงบประมาณนะครับในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในโครงการต่างๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอเคถ้าจะวางแผนเนี่ยเน้นเรื่องของงบประมาณเป็นส่วนใหญ่นะครับพอยุคต่อมานะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวางแผนเนี่ยนะครับมันจะต้องพยากรณ์ให้ได้ด้วยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่งบประมาณปีหนึ่งทำอะไรนะครับแต่เขาบอกว่าการวางแผนนะครับจะต้องดูระยะยาวเลยนะครับว่า5ปีของเราหรืออนาคตของเราเนี่ยครับจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นยุคที่2ของการวางแผนนะครับยุคนี้เขาเน้นเรื่องของการพยากรณ์เป็นหลักนะครับแล้วก็จะเน้นแผนนะครับที่มีระยะเวลาครอบคลุมถึงประมาณ5ปีนะครับยุคต่อมานะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่วางแผน5ปีมันก็ดีนะนะครับแต่ว่า5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นที่มันเปลี่ยนแปลงฐานและการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางแผนนะครับที่เขาเรียกว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์นะครับหรือเน้นนะครับการวางแผนที่นะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างระยะยาวนะครับคือให้มันสอดคล้องกับที่มันเปลี่ยนไปนะครับอย่างเหมาะสมด้วยนั่นเองนะครับในยุคที่4นะครับเขาบอกว่าเป็นยุคของการนะครับจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับยุคนี้นะครับเป็นยุคที่นะครับมุ่งเน้นนะครับการได้เปรียบทางการแข่งขันนะครับจะทำยังไงก็ได้นะครับที่เราวางแผนให้มันสอดคล้องกับนะครับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับด้วยนโยบายทางการเงินนะครับด้วยตัวเกษตรกรเองที่มันเปลี่ยนไปอ่ะนะครับการวางแผนมันจะต้องเป็นแบบโมเดลที่มันฟิตมากๆเลยเขาเรียกว่าฟิตโมเดลนะครับที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการปลูกผักการปลูกเมลอนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงถ้างั้นเราทำปลูกในโรงเรือนดีกว่าไหมนะครับหรือทำเกษตรเป็นมั่นยำเราพยากรณ์ได้นะครับว่าการปลูกนะครับเราจะต้องใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ลดน้ำเท่าไหร่นะครับโดยการคำนวณนะครับเราก็ได้ผลผลิตที่มีความแม่นยำได้ปริมาณที่เหมาะสมนะครับได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการนั่นเองนะครับนะครับคราวนี้นะครับเรื่องของการวางแผนเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราจำแนกตามการบริหารองค์กรนะครับเราก็จำแนกได้แต่ครับประเด็นแรกคือการวางแผนระดับบริษัทนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติองค์กรของเราในภาคการเกษตรของเราเนี่ยนะครับเป็นระดับบริษัทเนี่ยนะครับการวางแผนเนี่ยนะครับก็จะมีการวางแผนนะครับในแง่ของวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็ย่อยลงมาเป็นภารกิจนะครับเป็นค่านิยมองค์กรนะครับเป็นนโยบายแล้วกำหนดเป็นประสงค์และสุดท้ายเนี่ยการวางแผนก็เป็นวางแผนกลยุทธ์นะครับก็จะเป็นลำดับขั้นลงมานะครับคราวนี้นะครับประเด็นถัดมาก็คือระดับของการวางแผนขององค์กรของเราเนี่ยนะครับยังสามารถนะครับเป็นการวางแผนระดับธุรกิจก็ได้นะครับก็คือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับมาร่วมกันกับผู้บริหารระดับกลางนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าของฟาร์มเนี่ยนะครับถือเป็นผู้บริหารสูงนะครับก็วางแผนการใช้ทุนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายไร่ของเรานะครับหรือกลุ่มที่บริหารนะครับการวางแผนการผลิตร่วมกันเนี่ยนะครับก็ทำให้นะครับการวางแผนเนี่ยเป็นการวางแผนของระดับธุรกิจนะครับการวางแผนอีกแบบหนึ่งก็คือความแผนในระดับปฏิบัติการนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานย่อยที่สุดละนะครับเป็นของผู้ปฏิบัติการเป็นแบบวันต่อวันนะครับว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอันนี้เราจะใช้การวางแผนที่เขาเรียกว่าการวางแผนปฏิบัติการนะครับคราวนี้การวางแผนยังสามารถแยกได้ตามระยะเวลาได้อีกนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราวางแผนระยะยาวนะครับภาคการเกษตรนะครับเราสามารถวางแผนระยะยาวนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการปลูกต้นไม้ยืนต้นนะครับเช่นยางพารานะครับเช่นไม้ผลเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าปลูกวันนี้แล้วแผนระยะยาวของเราคือ5ปีข้างหน้าเราถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะครับการปลูกพืชผลพวกนี้นะครับถือว่าเป็นการวางแผนระยะยาวทั้งสิ้นนะครับแผนต่อมาก็คือแผนระยะปานกลางนะครับเขาบอกว่าแผนระยะปานกลางเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ปีถึง5ปีนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วนะครับว่าเราปลูกยางพาราไปสมมติว่าใช้เวลา5ปีเป็นแผนระยะ
ยาวนะครับเราสามารถแทรกนะครับระยะปานกลางเข้าไปได้ด้วยนะครับเช่นการเลี้ยงสัตว์นะครับใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับเลี้ยงโคอย่างเงี้ยครับใช้เวลาประมาณ1ปีในการที่จะนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตกับเขาได้นะครับหรือว่าการเลี้ยงไก่ใช้เวลานะครับ45วันหรือ60วันนะครับหรือเลี้ยงไข่ใช้เวลาปีหนึ่งอันนี้เป็นแผนระยะกลางทั้งสิ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังวางแผนระยะสั้นได้อีกนะครับเช่นเราบอกว่าโอเคเรามีสวนยางพาราเป็นวางแผนระยะยาวนะครับเราปลูกกล้วยนะครับใช้เวลา1ปีนะครับหรือปลูกผักใช้เวลา45วัน60วันนะครับเป็นแผนระยะสั้นนะครับจะเห็นได้ว่าการวางแผนเนี่ยมีความสำคัญนะครับในภาคการเกษตรตรงที่ว่าเราต้องวางแผนนะครับว่าสินค้าเกษตรที่เราจะปลูกเข้าไปเนี่ยนะครับมันเป็นแผนระยะปานกลางระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับถ้าสมมติว่าเราทำได้ครบวงจรเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการวางแผนระยะยาวก่อนเลยนะครับว่าโอเค5ปีเก็บเกี่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเราลงทุนไปตรงนั้นหมดนะครับเงินทุนของเราก็จะไม่หมุนเวียนนะครับเราก็ต้องมีแผนระยะปานกลางระยะสั้นนะครับที่จะให้เงินมันหมุนเวียนกลับมาให้ได้นั่นเองนะครับครับนอกจากนั้นนะครับการวางแผนนะครับยังสามารถแบ่งได้ตามนะครับหน้าที่การดำเนินงานได้อีกนะครับก็สามารถแบ่งได้ตามกิจกรรมนะครับการวางแผนกิจกรรมการวางแผนสรุปนะครับการวางแผนโครงการการวางแผนหน้าที่แล้วก็แผนแม่บทนะครับก็จะไล่เรียงลงไปนะครับจากเล็กไปหาใหญ่นะครับแผนที่ใหญ่ที่สุดคือแผนแม่บทนั่นเองนะครับครับนอกจากนั้นยังสามารถแยกได้ตามความถี่นะครับของการนำแผนไปใช้นะครับก็คือสามารถแบ่งได้เป็นแผนหลักแล้วก็แผนรองนะครับก็คือว่าเราแผนหลักที่จะทำอะไรนะครับแล้วก็นะครับแผนรองมาคือแผนให้ที่ใช้ครั้งเดียวนะครับก็คือเราใช้เราทิ้งไปเลยนะครับก็คือแผนที่เป็นเฉพาะหน้านะครับก็สามารถเรียกว่าแผนแบบใช้เฉพาะครั้งนะครับแต่ว่าแผนหลักของเราก็จะเป็นแผนที่นะครับยึดถือกันปฏิบัติกันทั่วไปนะครับครับในเรื่องของกระบวนการวางแผนการใช้ทุนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีองค์ประกอบนะครับมี4องค์ประกอบที่สำคัญนะครับที่เป็นถือเป็นกระบวนการเลยนะก็คือว่าถ้าสมมุติจะใช้ทุนเนี่ยนะครับประเด็นแรกคือต้องเตรียมการก่อนนะครับคือเรียกว่า plan to plan นะครับพอเราเตรียมการเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างแผนของเรานะครับหรือ plan formulation นะครับพอเราสร้างแผนเสร็จนะครับเราก็มาปฏิบัติตามแผนนะครับปฏิบัติตามแผนเสร็จแล้วนะครับเราก็มาประเมินผลแผนพอประเมินผลแผนเสร็จแล้วนะครับเราต้องสื่อสารกลับไปด้วยนะครับเพื่อจะให้การเตรียมการของเราเนี่ยครับเกิดการนะครับเป็นวงจรที่เป็นวงจรเกิดขึ้นมานะครับทำให้แผนของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะเพราะนั้นกระบวนการในการวางแผนนะครับอันนี้นะครับต้องจำให้ได้ว่ามันมี4กระบวนการนะครับแล้วก็เรียงกันมาตั้งแต่การเตรียมแผนนะครับการสร้างแผนนะครับการปฏิบัติตามแผนแล้วก็การประเมินผลแผนนะครับคราวนี้นะครับวารูครับว่าถ้าสมมุติว่าในมุมมองของภาคการเกษตรนะครับที่อยากจะวางแผนการใช้ทุนนะครับเราจะมีเครื่องมือนะครับในการวางแผนการใช้ทุนอะไรกันบ้างนะครับเขาบอกว่าเครื่องมือในการวางแผนการใช้ทุนเนี่ยนะครับมันมีหลายเครื่องมือเลยนะครับถ้าแยกเป็นองค์ประกอบเนี่ยนะครับก็คือว่าเครื่องมือแรกคือเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการวางแผนการใช้ทุนก่อนนะครับเราจะใช้ทุนนะครับเราต้องวางแผนก่อนซึ่งการวางแผนเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก่อนนะครับว่าสภาพแวดล้อมในการใช้ทุนของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่ามีเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานนะครับการวิเคราะห์ตลอดห่วงโซ่อุปทานเนี่ยนะครับเขาจะแยกเป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับต้นน้ำเนี่ยนะครับในมุมมองของโซ่อุปทานเนี่ยเขาบอกว่าถ้ากลางน้ำของเราเป็นภาคการผลิตนะครับต้นน้ำของเรานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดหาดินน้ำพันธุกรรมองค์ความรู้ต่างๆนะครับจะเป็นส่วนของต้นน้ำในส่วนของกลางน้ำเนี่ยนะครับก็คือการผลิตนะครับหรือการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปนะครับส่วนปลายน้ำเนี่ยนะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์การตลาดแล้วก็การกระจายสินค้านะครับซึ่งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยนะครับเราจะต้องวางแผนนะครับประเด็นที่ต้องวางแผนแบบง่ายเลยนะครับในฐานะที่นักส่งเสริมนะครับจะต้องไปส่งเสริมเรื่องของการวางแผนการใช้ทุนเนี่ยนะครับเราก็ต้องถามเขาว่านะครับถ้าจะลงทุนนะครับในเรื่องของต้นน้ำเนี่ยจะต้องทำอะไรถึงสำเร็จกลางน้ำจะต้องทำอะไรถึงสำเร็จปลายน้ำต้องทำอะไรถึงสำเร็จนะครับและประเด็นที่ต้องชวนเกษตรกรคุยในฐานะนักส่งเสริมนะครับคือเราต้องดูว่าถ้าจะใช้ทุนตรงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาขัดข้องอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายถ้าอยากจะทำให้มันดีขึ้นเนี่ยนะครับจะต้องพัฒนาอย่างไรนะครับระหว่างต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับเพราะนั้นตารางนี้นะครับเราสามารถไปส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับเกิดการวิเคราะห์การวางแผนการใช้ทุนก่อนที่เขาจะไปลงทุนทำการเกษตรก่อนก็ได้นะครับก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือนะครับที่สามารถเอาไปวิเคราะห์นะครับสภาพแวดล้อมได้นะครับ
อีกหนึ่งเครื่องมือที่น่าสนใจก็คือ Five Force Model นะครับก็คือว่าเราวิเคราะห์นะครับว่ามันมีคู่แข่งนะครับในการแข่งขันนะครับในกิจการเกษตรของเราอะไรบ้างนะครับซึ่งในมุมมองของ Five Force Model เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด4มุมมองนะครับก็คือมุมมองในเรื่องของคู่แข่งขันรายใหม่นะครับเขามีการคุกคามหรือเปล่าเช่นเดียวกับสินค้าทดแทนมีการคุกคามหรือเปล่านะครับ

ขายวัตถุดิบนะครับกับผู้ซื้อเนี่ยนะครับเขามีอำนาจต่อรองเนี่ยนะครับก็มีความเข้มข้นในการแข่งขันนะครับทั้ง4มุมมองที่ต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับก่อนที่จะใช้เงินทุนนะครับเครื่องมือต่อมานะครับเราวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเสร็จแล้วนะครับเครื่องมือต่อมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าจะวางแผนการใช้ทุนเนี่ยนะครับจะต้องวางแผนตำแหน่งของเราก่อนนะครับว่าโอเคกิจการเกษตรของเราเนี่ยมันอยู่ในขั้นไหนนะครับของการลงทุนนะครับคอตเลอร์นะครับก็ได้นะครับพูดถึงนะครับวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ไว้ทั้งหมด4วัฏจักรนั่นก็คือว่าขั้นแนะนำขั้นเจริญเติบโตขั้นเจริญเติบโตเต็มที่แล้วขั้นตกต่ำนะครับเขาบอกว่าถ้าเราจะวางแผนนะครับในการใช้ทุนเราต้องมองกิจการของเราให้ออกก่อนนะครับว่ากิจการของเราเนี่ยอยู่ขั้นไหนนะครับพอรู้ละเราอยู่ขั้นไหนนะครับแน่นอนการวางแผนการใช้ทุนในแต่ละขั้นตอนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่านักศึกษาต้องความเข้าใจก่อนนะครับว่าโอเคกิจการของเราจะอยู่ขั้นไหนนะครับเพื่อจะได้วางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้คอตเลอร์นะครับเราจะใช้เครื่องมืออื่นในการวิเคราะห์นะครับตำแหน่งทางการแข่งขันของเราก็ได้นะครับในฐานะส่งเสริมนะครับเราสามารถชวนเกษตรกรเข้าไปวิเคราะห์นะครับการใช้ทุนของเขานะครับว่าโอเคนะครับการใช้ทุนนะครับของเรานะครับเขาอยู่ตำแหน่งไหนนะครับใน BCG นะครับ BCG เขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าในตำแหน่งทางการแข่งขันเนี่ยมีทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกคือตำแหน่งสตาร์นะครับหรือดวงดาวนะครับถ้าพูดถึงดวงดาวเนี่ยเราจะเห็นถึงความเจิดจรัสนะครับเพราะนั้นนับโอกาสของเขาก็สูงนะผลสร้างผลกำไรก็สูงนะครับถ้าเราอยู่ตำแหน่งเนี้ยนะครับเรานะครับการใช้ทุนต้องแบบรีบเลยนะครับทำให้เงินเราได้ผลกำไรออกมาสูงสุดนั่นเองนะครับเป็นโอกาสที่เราต้องรีบคว้าไว้นะครับตำแหน่งต่อมาครับคือตำแหน่งวัวนมนะครับตำแหน่งวัวนมคืออะไรครับคือตำแหน่งที่นะครับเรากำลังรีดนมนะครับตัวอย่างนึกง่ายๆคือกำลังรีดนมคือกำลังกอบโกยผลผลิตออกมานะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้นะครับถ้าสมมติว่ากิจการเกษตรของเรานะครับอยู่ในตำแหน่งของวัวนมนะครับคือเป็นกิจการที่เราลงทุนไปแล้วนะครับเราได้ผลตอบแทนกลับมาแล้วนะครับเราต้องรีบกอบโกยนะครับในตำแหน่งวัวนมนะครับอีกตำแหน่งนึงนะครับก็คือตำแหน่งของหมาของสุนัขนะครับสุนัขเนี่ยนะครับถ้าอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องเลี้ยงเขาตลอดเวลาเพราะสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าตำแหน่งนี้เปรียบเทียบกับเวลาเราลงทุนผลิตสินค้าเกษตรอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราต้องลงทุนใส่ปุ๋ยเราต้องทุนรดน้ำนะครับกว่าเขาจะเติบโตกลับมาเนี่ยนะครับต้องใช้เวลานานในช่วงเวลาที่เขากำลังเติบโตเนี่ยแหละนะครับเราต้องตระหนักไว้ว่านะครับกิจการของเรากำลังอยู่ตำแหน่งสุนัขอยู่และตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่ง question mark คือเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าการวางแผนการลงทุนเราอยู่ตำแหน่งไหนนะครับวันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์มาให้ออกนะครับเพื่อจะทำให้การวางแผนของการใช้ทุนของเรานะครับเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับครับนอกจากนั้นนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือนะครับในการวิเคราะห์อีกอันนึงนะครับก็คือการวิเคราะห์นะครับการวางแผนการใช้ทุนในเชิงกลยุทธ์นะครับเขาบอกว่าการวิเคราะห์การวางแผนการใช้ทุนกลยุทธ์เนี่ยนะครับกลยุทธ์แรกเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะเป็นผู้นำด้านต้นทุนเนี่ยนะครับมันจะมีการนะครับวางแผนเชิงกลยุทธ์นะครับอยู่หลายประเด็นเลยนะครับประเด็นแรกเลยเรื่องของการผลิตนะครับถ้าเราอยากเป็นผู้นำด้านต้นทุนนะครับเกษตรกรง่ายมากสุดเลยนะครับก็คือว่าเราสามารถรวบรวมนะครับคำสั่งซื้อนะครับเช่นปุ๋ยนะครับเช่นเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับตามปริมาณความต้องการของเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนของเราเนี่ยนะครับแน่นอนครับพอรวมกันนะครับก็จะทำให้ราคาที่เราซื้อนะครับกับบริษัทต่างๆเนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะครับทำให้ต้นทุนของเราเนี่ยมันลดลงนั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเราอยากจะวางแผนการใช้ทุนนะครับที่เป็นผู้นำด้านต้นทุนในเรื่องของการผลิตเนี่ยนะครับการที่เรารวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็สั่งปัจจัยการผลิตร่วมกันเนี่ยนะครับจะทำให้ลดต้นทุนได้เช่นเดียวกันนะครับการวางแผนนะครับเชิงกลยุทธ์นะครับในเรื่องของการที่จะเป็นผู้นำด้านต้นทุนในเรื่องของการตลาดและการขายนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์นะครับการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรทำให้สินค้าเกษตรของเราเนี่ยนะครับมีตลาดที่เป็นตลาดเฉพาะของเรานะครับกลุ่มพวกกลุ่มรักสุขภาพต่างๆนะครับทำให้เรามีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับถ้าเราอยากจะเป็นผู้นำด้านต้นทุนในมุมมองของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราต้องใช้แรงงานที่มันน้อยที่สุดแหละนะครับจะวางแผนยังไงก็ได้ให้คนใช้แรงงานคนให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าภาคการเกษตรมันต้องใช้แรงงานแต่ว่าถ้าเราใช้แรงงานน้อยที่สุดนะครับเราก็จะทำให้นะครับเราเป็นผู้นำด้านต้นทุนเช่นเดียวกันเช่นเราเทคโนโลยีเข้ามาการให้ระบบน้ำอัตโนมัตินะครับหรือเราใช้แรงงานที่มีราคาต่ำเข้ามาก็ทำผู้นำด้านต้นทุนเช่นได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของนะครับ
กลยุทธ์อันหนึ่งก็คือกลยุทธ์ในเรื่องของการสร้างความแตกต่างนะครับเรื่องของการผลิตเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นการปลูกผักนะครับที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับป้องกันศัตรูพืชเนี่ยโอเคมันก็เป็นความแตกต่างแทนที่คนอื่นเขาใช้สารเคมีกันแต่ว่าเราทำผักอินทรีย์ขึ้นมามันก็เป็นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างได้เช่นเดียวกันนะครับกลยุทธ์นะครับในเรื่องของการตลาดและการขายนะครับเช่นการสร้างแบรนด์สินค้าต่างๆการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับให้มีความสวยงามมันก็แตกต่างจากคนอื่นถ้าสามารถวางแผนแบบนี้ได้เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับการวางแผนของเรานะครับก็ทำให้มันเกิดความแตกต่างแล้วก็นะครับมันสามารถดึงดูดลูกค้านะครับให้มันเกิดความสนใจแล้วก็เกิดการซื้อแล้วก็การซื้อซ้ำได้นั่นเองนะครับกลยุทธ์อีกอันหนึ่งนะครับในการสร้างความแตกต่างในมุมมองของการบัญชีนะครับเช่นเราบอกว่าโอเคนะครับแทนที่เราจะบันทึกเอกสารนะครับในเรื่องของบัญชีฟาร์มนะครับเราใช้โปรแกรมขึ้นมาไหมนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างความแตกต่างในเรื่องของการทำบัญชีและการเงินได้นะครับอีกกลยุทธ์หนึ่งเรื่องของการวางแผนนะครับก็คือการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับเช่นเราบอกว่าเราลงทุนเลยนะครับให้คนในองค์กรของเราเข้าไปอบรมนะครับเพื่อให้มีความรู้มากขึ้นพอคนมีความรู้มากขึ้นเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับกิจการของเรานะครับมันก็จะเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้นะครับมันก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ในมุมมองของทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนะครับในการที่จะวางแผนการใช้ทุนนะครับเขาบอกว่าถ้าวางแผนการใช้ทุนเนี่ยเราสามารถใช้แกรนด์ชาร์ตก็ได้นะครับแกรนด์ชาร์ตเนี่ยนะครับก็ค่อยบอกว่าเขาจะมีการดำเนินงานนะครับในกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาในการดำเนินงานลักษณะก็จะเป็นกราฟแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีผู้รับผิดชอบนะครับมีงบประมาณต่างๆนะครับที่จะอธิบายในแกรนด์ชาร์ตนะครับจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับในการควบคุมนะครับแล้วก็ประเมินการวางแผนการใช้ทุนนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าสมมติว่าจะวางแผนการใช้ทุนเนี่ยมีเครื่องมือหนึ่งนะครับเขาเรียกเครื่องมือเพิร์ดนะเพิร์ดเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจะตัดสินใจตัดแต่งกิ่งลำไยเนี่ยนะครับมันมี2ทางครับนักศึกษาคือเราทำเองนะครับหรือว่าเราจะจ้างเหมานะครับตัวอย่างจ้างเหมาเนี่ยใช้เวลา1สัปดาห์งบประมาณ 20,000 แต่ทำเองเนี่ยใช้เวลามากหน่อยแต่งบประมาณน้อยหน่อยอันเนี้ยมันก็เป็น2เส้นทางที่เพิร์ดเขาจะพาไปในการวางแผนแต่สุดท้ายแน่นอนนะครับเราก็ได้ต้นลำไยที่ตัดแต่งกิ่งได้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพิร์ดก็เป็นหนึ่งเครื่องมือที่จะมาใช้วางแผนการลงทุนนะครับอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือ PDCA นะครับ Plan Do Check Act นะครับที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับในการที่จะควบคุมและประเมินการวางแผนการใช้ทุนนะครับครับในส่วนสุดท้ายนะครับในเรื่องของกลยุทธ์ในการวางแผนการใช้ทุนเนี่ยนะครับก็ในหน่วยนี้นะครับเขาก็จะเอาตามคอตเลอร์มานะครับว่ามันมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นแนะนำนะครับขั้นแนะนำก่อนเลยนะครับลองดูว่าขั้นแนะนำเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าสมมติกิจการของเราเนี่ยครับอยู่ในขั้นแนะนำเนี่ยเราจะต้องทำอะไรกันบ้างในการวางแผนนะครับในเรื่องของปัจจัยการผลิตเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ในเริ่มต้นกิจการของเรานะครับในการเกษตรของเราเนี่ยประเด็นแรกเลยนะครับอย่าพยายามไปซื้อนะครับอย่าพยายามไปลงทุนนะครับในทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินไม่หมุนเวียนเยอะมากนะครับเราพยายามจะหาแหล่งเงินทุนที่เป็นดอกเบี้ยต่ำเพราะเราไม่รู้กิจการของเราเป็นยังไงนะครับเวลาที่เราซื้อของเข้ามาเนี่ยนะครับควรจะสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหรือ just in time นะครับสั่งมาเฉพาะที่จำเป็นนะครับใช้แรงงานคนเป็นก่อนนะครับแรงงานผลิตคนไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ากิจการของเราจะเจริญเติบโตได้มากแค่ไหนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับก็อาจจะเตรียมตัวไว้นะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราอาจจะเกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้นะครับในเรื่องของการตลาดและการขายนะครับในขั้นแนะนำเนี่ยเขาบอกว่าโอเคมันขั้นแนะนำก็จริงนะครับแต่ว่าเราต้องเริ่มบุกตลาดละนะครับจะต้องวางแผนนะครับกลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดนะครับสำรวจตลาดว่าตลาดของเรามันจะอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อจะทำให้กิจการของเราเติบโตขึ้นมากขึ้นนะครับในเรื่องของการขนส่งและกระจายสินค้าในขั้นแนะนำเนี่ยนะครับเวลาวางแผนเนี่ยเขาบอกว่าต้องเลือกพื้นที่ในการรวบรวมและกระจายสินค้าให้ดีนะครับเพราะเราไม่รู้ว่านะครับใครจะเป็นพาร์ทเนอร์กับเราบ้างนะครับแล้วพาร์ทเนอร์ที่จะเราไปเชื่อมกับเขาเนี่ยพันธมิตรของเราเนี่ยนะครับเวลาส่งสินค้าไปเนี่ยจะได้ใช้ต้นทุนเท่าไหร่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นกิจการที่ขั้นแนะนำจะต้องพึงระวังไว้เลยนะครับแล้วก็ต้องควบคุมระบบขนส่งให้เป็นมาตรฐานด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับกิจการของเราถ้ามันขยายเติบโตมากขึ้นเนี่ยนะครับระบบขนส่งเนี่ยระบบโลจิสติกส์เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้กิจการของเศรษฐของเราเนี่ยครับเกิดความประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนะครับหลีกเลี่ยงนะครับข้อผูกมัดระยะยาวนะครับเราไม่ควรจะทำอะไรมากในขั้นแนะนำนะครับโดยเฉพาะเรื่องการขนส่งเนี่ยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้กิจการของเราจะไปได้ดีแค่ไหนครับคราวนี้นะครับในส่วนของขั้นเติบโตเนี่ยนะครับเราเขาบอกว่าขั้นเติบโตเวลาจะวางแผนเนี่ยนะครับเรื่องของปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับประเด็นแรกคือต้องซื้อปัจจัยการผลิตนะครับตามที่คำสั่งซื้อของเรานะครับเราต้องสร้างความเชื่อมั่นกับแหล่งทุนนะครับว่าโอเคกิจการของเรามันเริ่มเติบโตได้แล้วนะครับเพราะนั้นแหล่งทุนเนี่ยนะครับควรจะให้แหล่ง
เงินทุนมีปริมาณเหมาะสมนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยไม่สูงมากนักเนี่ยนะครับทำให้กิจการของเราเติบโตไปได้นะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงให้สร้างความเชื่อมั่นกับแหล่งทุนให้ได้นะครับเป็นข้อที่ฝากไว้ของขั้นเติบโตในการวางแผนนะครับการวางแผนนะครับจะต้องเน้นนะครับว่า

เราต้องหาจุดขายของเราครับว่าเราเป็นผู้นําด้านไหนนะครับเป็นผู้นําด้านต้นทุนการผลิตหรือเปล่านะครับเราต้องสร้างความแตกต่างนะครับในสินค้าบริการของเรานะครับเพราะว่าเราจะได้เติบโตแบบเต็มที่นะครับในขั้นต่อไปนะครับการผลิตเนี่ยนะครับพอมีขั้นเติบโตแล้วเนี่ยเราเริ่มไปไม่ได้ละเราก็ต้องผลิตสินค้าไปรอไว้ข้างหน้าเป็นแบบผักหรือแบบพุชนะครับเพื่อว่าสินค้าของเรามันมีเพียงพอที่ตลาดก็ต้องการนะครับในด้านการตลาดและการขายนะครับแน่นอนเราต้องหานะครับกลยุทธ์

แล้วก็เน้นการขายบริการลูกค้าให้เป็นอย่างดีนะครับขั้นแนะนำเนี่ยต้องมีการวางแผนพวกนี้เข้าไปนะครับเรื่องของนะครับการกระจายสินค้านะครับในธุรกิจขั้นเติบโตเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแน่นอนนะครับต้องเพิ่มพื้นที่รวบรวมกระจายสินค้าละนะครับเพราะว่ากิจการของเราเริ่มใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นนะครับการวางแผนเรื่องของพื้นที่รวบรวมระบบขนส่งนะครับเครื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยนะครับจะต้องวางแผนให้เป็นอย่างดีซึ่งการวางแผนทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ผนวกไปกับการวางแผนการใช้เงินทุนทั้งสิ้นเราต้องเอาเงินเม็ดเงินเนี่ยนะครับเข้าไปหมุนในกิจการเกษตรของเราทั้งสิ้นนั่นเองนะครับในส่วนต่อมานะครับเขาบอกว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเติบโตแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีไปสู่ขั้นที่3ของเราก็คือขั้นเติบโตเต็มที่นะครับกลยุทธ์ในขั้นเติบโตเต็มที่เนี่ยนะครับประเด็นแรกเลยในเรื่องของการจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับเขาบอกว่าประเด็นเนี้ยต้องดูดีๆนะครับเรื่องของปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับต้องควบคุมการสั่งซื้อละนะครับจะทำยังไงนะครับให้ควบคุมการสั่งซื้อให้มันมีปริมาณที่เพียงพอเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตของเราเนี่ยมันจะเริ่มเติบโตได้มากแค่ไหนหรือมันจะเริ่มถดถอยแล้วนะครับเพราะนั้นการวางแผนการใช้เงินทุนส่วนนี้เป็นสำคัญนะครับการวางแผนปัจจัยการผลิตนะครับกลยุทธ์ซื้อทรัพย์สินในสินค้าในราคาที่ถูกนะครับตรงนี้เราจะมีเงินเยอะละนะครับพอมีเงินเยอะเนี่ยนะครับเราจะต้องซื้อทรัพย์สินเตรียมไว้ละนะครับเพื่อจะขยายกิจการต่อไปหรือในส่วนที่เรากิจการของเราเริ่มถอยลงเนี่ยนะครับเราก็มีทรัพย์สินเนี่ยนะครับที่จะคงให้กิจการของเราคงอยู่ได้นั่นเองนะครับในเรื่องของการผลิตนะครับเราต้องผลิตตามนะครับตามกระบวนการการสั่งซื้อหรือ just in time นะครับแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มันมีความโดดเด่นนะครับให้สินค้าของเราเนี่ยนะครับมันโดดเด่นทำให้กิจการของเรามันเติบโตได้เต็มที่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยนะมันต้องวางแผนให้ดีนะครับแล้วก็ใช้เงินทุนให้เหมาะสมนั่นเองนะครับเรื่องของการตลาดและการขายนะครับเขาบอกว่านะครับจะต้องเน้นนะครับวิเคราะห์ต้นทุนนะครับของสินค้าของเรานะครับว่าสินค้าของเราบริการของเราเป็นใครนะครับแล้วก็ปรับปรุงช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับว่าตอนเนี้ยกิจการของเรามันโตเต็มที่แล้วนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยนะครับมันต้องไปให้ไวที่สุดสินค้าเกษตรของเราต้องมาส่งมือผู้บริโภคได้ไวที่สุดโดยที่สินค้าของเราเนี่ยนะครับยังคงคุณภาพมากที่สุดนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายจึงเป็นส่วนที่สำคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้บริโภคของเราต้องการสินค้าของเราเยอะมากเลยนะครับมันก็จะไปคู่กับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสินค้านะครับคุณภาพสินค้าของเราเนี่ยนะครับและบริการหลังการขายเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้คุณภาพสินค้าของเราเนี่ยนะครับมันคงคุณค่าได้มากที่สุดนะครับเพราะผู้บริโภคเนี่ยครับต้องการสินค้ามากเลยนะครับในขั้นเติบโตเต็มที่นะครับและสุดท้ายในเรื่องของการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับที่เติบโตเต็มที่ต้องวางแผนการใช้ทุนนะครับว่าจะลงทุนไหมนะครับในเรื่องของตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์นะครับที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นนะครับในสินค้าของเราและบรรจุภัณฑ์ของเรานั่นเองนะครับในเรื่องของขั้นเติบโตเต็มที่นะครับเขาก็มีข้อพึงระวังไว้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่กิจการของเราเฟื่องฟูนะครับจากการวางแผนเนี่ยนะครับจะต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้สินค้าของเราเนี่ยนะครับไม่คงค้างสต็อกมากเกินไปนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ากิจการของเรามันจะเข้าไปสู่วัฏจักรที่เริ่มถดถอยเมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นการวางแผนต้องไม่คงค้างสินค้ามากเกินไปทำให้กระจายสินค้าไม่ดีนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของกลยุทธ์ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการวางแผนการใช้ทุนเนี่ยนะครับก็คือขั้นตอนของขั้นถดถอยนะครับขั้นถดถอยเนี่ยนะครับในเรื่องของการปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องเน้นกลยุทธ์นะครับในการวางแผนคือตัดทอนหรืองดลงทุนนะครับในการจัดหาปัจจัยการผลิตซื้อมาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นซื้อมาเท่าที่พอในการผลิตเท่านั้นหรือบางครั้งอาจจะต้องถอนตัวออกมาถ้าสมมติว่ากิจการมันไม่ดีเราไม่ต้องไปซื้อเข้ามาในการลงทุนของเรานะครับในเรื่องของการวางแผนการผลิตเนี่ยนะครับก็จะเน้นนะครับว่ารักษาฐานลูกค้าเดิมของเรานะครับวางแผนการใช้เงินทุนเพื่อจะผลิตสินค้าเฉพาะลูกค้าเดิมของเรานะครับลูกค้าที่ยังคงจงรักภักดีกับเรานะครับช่วงนี้ต้องเก็บเกี่ยวนะครับผลตอบแทนทางเกิดให้มากที่สุดนะครับกับกลุ่มลูกค้าของเราให้ได้ยาวนานที่สุดนั่นเองนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้เนี่ยนะครับเราก็จะหายไปจากธุรกิจการเกษตรของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังมองแล้วว่านะครับว่ากิจการเกษตรของเราเนี่ยมันอยู่ในขั้นถดถอยนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราต้องพิจารณาเลยนะครับว่าสินค้าเกษตรของเราเนี่ยนะครับอยู่ในขั้นนี้หรือเปล่านะครับสุดท้ายเลยนะครับในเรื่องของการตลาดและการขายเนี่ยนะครับในขั้นถดถอยเนี่ยนะครับอย่างที่บอกกันนะครับว่าตอนนี้ถ้าเรามองกิจการเกษตรของเราแล้วนะครับว่ากิจการเกษตรของเราอยู่ในขั้นถดถอยนะครับเราต้องมองให้ออกเลยนะครับว่าคนที่จงรักภักดีนะครับกับสินค้าเกษตรของเราเนี่ยคือใครนะครับแล้วเราทำการขายกับกลุ่มคนเหล่านั้นเฉพาะนะครับหรือที่เขาบอกว่าต้องหาตลาดเฉพาะ
นะครับสิ่งที่ต้องหาตลาดเฉพาะเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะรักษาฐาน

0: ลูกค้าของเรานะครับเพื่อที่จะความวางแผนการใช้ทุนของเราเนี่ยนะครับอยู่ในขั้นถดถอยเนี่ยแต่ว่าต้องอยู่ในขั้นถดถอยที่รักษาขั้นถดถอยให้ได้นานที่สุดนั่นเองนะครับก็ถ้าสมมติว่าเรารักษาขั้นถดถอยได้นานที่สุดเนี่ยนะครับเราจะตั้งตัวนะครับแล้วเราก็ไปสู่นะครับวัฏจักรใหม่นะครับคือขั้นแนะนำธุรกิจใหม่ก็ได้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่จะฝากไว้ในเรื่องของการวางแผนการใช้ทุนนะครับก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นแนะนำนะครับขั้นเจริญเติบโตขั้นเจริญเติบโตเต็มที่แล้วขั้นถดถอยนะครับก็เป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้ในหน่วยนี้นะครับในเรื่องของการวางแผนการใช้ทุนนะครับเพื่อการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับ
1: STOU Channel
2: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
3: โอเคผ่านครับ
4: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
6: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
8: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
9: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ครับสวัสดีครับหน่วยที่6นะครับเป็นการบริหารหนี้สินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับในหน่วยนี้ก็จะเป็นเน้นเรื่องของการบริหารหนี้สินนะครับก็จะมีสาระสำคัญนะครับก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับหนี้สินเพื่อการเกษตรนะครับก็จะเป็นความหมายความสำคัญของหนี้สินทางการเกษตรนะครับประเภทของหนี้สินทางการเกษตรและหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับสาเหตุของหนี้สินของเกษตรกรนะครับแล้วก็สถาบันการเงินกับการบริหารหนี้สินทางการเกษตรนะครับเรามาดูก่อนแรกเนี่ยเรามาดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูมาทบทวนเรื่องของการบริหารหนี้สินและทุนนิดหนึ่งก่อนนะครับเรามาดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการหรือของเกษตรกรเองเนี่ยหรือเกษตรกรต้องทำบัญชีนะครับบัญชีฟาร์มหรือบัญชีของเกษตรกรเองหรือของกิจการเนี่ยมันจะมีสองส่วนที่ครูเคยพูดในหน่วยที่3นะคือมีสินทรัพย์นะครับเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือการใช้เงินทุนนั่นเองก็มีสินทรัพย์กับมีหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินไม่หมุนเวียนหนี้สินระยะยาวนั่นเองนะครับฝั่งนี้คือฝั่งการจัดหาเงินทุนหรือฝั่งหนี้สินและทุนของกิจการนั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยเราต้องมีส่วนของเจ้าของก่อนหรือทุนเนี่ยคือหุ้นสามัญหรือส่วนเกินทุนหรือกำไรสะสมเนี่ยเรามีส่วนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าส่วนของเจ้าของเนี่ยเราหามาก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อไปลงทุนในฝั่งของสินทรัพย์นะครับหาฝั่งนี้เพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราเอาไปลงทุนระยะสั้นก็เรียกสินทรัพย์หมุนเวียนภายใน1รอบการผลิต1รอบบัญชีก็เรียกถ้าลงทุนระยะยาวก็เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็เป็นที่ดินอาคารเครื่องมืออุปกรณ์นะเราเอาตัวเนี้ยมันจะปกติเนี่ยถ้าตรงนี้ไม่พอเงินไม่พอเราก็ถึงไปก่อหนี้ใช่ไหมครับก่อหนี้ไม่เป็นหนี้ระยะสั้นหรือหนี้ระยะยาวก็เรียกว่าหนี้สินฝั่งนี้ถ้าเราไม่ว่าเราจัดหาเงินทุนจากหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของเนี่ยมันก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนค่าใช้จ่ายเรามีเงินตรงนี้ไปหมุนตรงนี้ก่อให้เกิดรายได้นะครับรายได้นะครับฝั่งนี้เราต้องหาเงินมาให้ต้นทุนต่ำที่สุดค่าใช้จ่ายต่ำสุดเพื่อนำไปลงทุนก่อให้เกิดรายได้ก็คือรายได้เพราะนั้นเวลาหลักคิดของมันเนี่ยนักศึกษาเวลาคิดคือรายได้ลบค่าใช้จ่ายก็จะเป็นกำไรสุทธิก็จะปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินเพราะนั้นคือหลักคิดเราจะมาบริหารหนี้สินและทุนก็คือบริหารหนี้สินส่วนนี้บริหารสินทรัพย์ตรงนี้โดยลงในรายละเอียดแต่ละตัวของสินทรัพย์ตัวหนี้สินและส่วนของเจ้าของนั่นเองนะครับทีนี้เวลาเราดูในตอนที่ 6.2 เนี่ยเวลาบริหารหนี้สินและบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ก็เดี๋ยวละหนี้สินเนี่ยเราจะไปดูในตอนที่ 6.3 ก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินไม่หมุนเวียนเนาะเราเอาหนี้สินตัวเนี้ยหนี้สินหมุนเวียนก็จะเป็นเงินกู้ระยะสั้นพวกโอนีแบงค์นะครับเจ้าหนี้การค้าหนี้สินอื่นเราหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยโดยหลักของมันเนี่ยนะครับเราจะเอาหนี้สินหมุนเวียนตัวเนี้ยมาลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนโดยหลักการของมันเรียกว่าการจัดเงินให้มันแมทชิ่งกันระยะสั้นควรไปลงทุนระยะสั้นเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าเราจะเอาหนี้สินตรงนี้มาหมุนในสินทรัพย์หมุนเวียนอย่างไรก็คือการจัดการสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเงินสดเงินลงทุนชั่วคราวลูกหนี้แล้วก็สินค้าคงเหลือนะครับฝั่งนี้มันก่อให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายนะครับฝั่งนี้ก่อให้เกิดรายได้แล้วก็สภาพคล่องเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าแต่ละสินทรัพย์เนี่ยเราจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับเรามาดูอันแรกก่อนคือเราบริหารเงินสดก่อนนะครับนักศึกษาครับเงินสดนะครับเงินสดการจัดการหรือบริหารเงินสดนะครับก็คือหรือสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงเงินสดนะครับบางทีเราก็เรียกเงินฝากธนาคารก็ถือเป็นเงินสดนะครับหรือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เลยนะครับโดยที่มูลค่าของมันไม่ลดลงหรือน้อยลงจริงๆเป้าหมายของการจัดการเงินสดนะครับเรามีเงินสดและเงินฝากธนาคารบางทีเราต้องบอกเราจะไม่ได้เก็บเงินสดไว้ที่ตัวเยอะๆใช่ไหมครับท่านเหลือไปฝากธนาคารนะครับเขาเรียกว่ามันนอกจากทำให้กิจการมีสภาพคล่องเรามีกำไรด้วยเราเก็บเงินสดมากเนี่ยเสี่ยงนะครับเราไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยบาท50ตังค์ก็ยังดีเพราะนั้นเป้าหมายของการบริหารเงินสดคือให้กิจการมีสภาพคล่องและก็มีกำไรนะครับแต่นี้ขั้นตอนในการบริหารเงินสดเวลาเรามีเงินสดเนี่ยวัตถิเงินสดก็จะพูดถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารที่เป็นเงินฝากออมทรัพย์นะครับที่เราสามารถหมุนไปได้เราก็ต้องมากำหนดนะครับกำหนดจำนวนเงินสดในมือที่เหมาะสมก่อนว่าเราจะหมุนในแต่ละรอบไม่ว่าจะเป็นเดือนหรือเป็นสัปดาห์มันแล้วแต่กิจการนะครับกิจการบางกิจการก็ต้องหมุนเงินไว้ยาวบางกิจการแค่เป็นวันก็ไม่ต้องอย่างเช่นร้านค้าขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
เงินหมุนทุกวันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีเงินสดเยอะก็ได้ครับหรือร้านค้าหรือกิจการของฟาร์มพอจะได้ผลตอบแทนเยอะเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องมาดูว่าเงินสดในมือที่ใช้ประจำมันนะเราต้องใช้สักเท่าไหร่ถ้าเราเลี้ยงไก่เนี่ยไก่รอบหนึ่งก็ประมาณ30 วัน 45 วันเพราะนั้นเราก็ต้องสำรองเงินไว้ซื้อพวกนี้ก็ต้องมาดูแล้วแต่กิจการนะเงินสดที่รอจังหวะลงทุนในอนาคตนะครับแล้วก็เงินสดชนีฉุกเฉินเราก็ต้องมาดูตัวพวกนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็อาการเก็บรักษาเงินสดนะครับอย่างมีซักก็คือถือว่าเราปล่อยสินเชื่อไปหรือขายเนี่ยเราต้องเร่งถ้ามองในแง่ของการจัดการเงินสดเนี่ยเงินสดยังไงเราจะสามารถเรียกเก็บได้คืนได้เร็วแล้วก็ชะลอถ้าว่าเราจะต้องจ่ายก็ต้องมีวิธีการชะลอจ่ายให้ช้าใช่ไหมปกติเราจะเห็นว่าบางทีกิจการใช้เช็คเนี่ยเช็คจ่ายล่วงหน้าเช็คคือจะเรียกคืนเมื่อไหร่ก็ตามวันกำหนดเพราะนั้นเขาเรียกว่าการเร่งรับเงินสดถ้าเรื่องของเงินสดรับต้องรับให้เร็วถ้าจะต้องจ่ายก็ต้องจ่ายถึงเมื่อวันถึงวันที่กำหนดนะครับแล้วเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็คือเมื่อเรามีเงินสดส่วนเกินหรือเงินสดส่วนเงินเกินเนี่ยต้องเอาไปลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้ถ้าเงินสดขาดก็ไม่ได้นะกิจการก็ต้องเตรียมวางแผนจัดหาเงินสดเช่นว่าเราจะต้องซื้ออาหารไก่เนี่ยถ้าเงินสดเราไม่มีเนี่ยก็ต้องเตรียมจัดหาเงินสดให้พอกับซื้ออาหารไก่ใช่ไหมครับเพราะนั้นไก่เราต้องกินทุกวันอะไรประมาณนี้ถ้าเงินสดเหลือเยอะๆก็ต้องเอาเงินสดไปลงทุนคือเราเอาเงินสดไปลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้เพราะนั้นในการบริหารจัดการเงินสดเนี่ยเพราะนั้นจุดนี้คือนอกจากสภาพคล่องแล้วก็ต้องมีรายได้ด้วยอย่างน้อยไปฝากออมทรัพย์ระยะสั้นของธนาคารก็ยังดีนะก็ยังได้ดอกเบี้ยนะครับแทนที่จะเก็บเงินไว้กับมือนะครับเพราะนั้นเสร็จแล้วนอกจากเงินสดแล้วเนี่ยเขามีอีกตัวนึงคือเงินลงทุนชั่วคราวก็คือเงินสดที่เราไปลงทุนระยะสั้นนั่นเองนะครับไม่เกิน1 ปีแทนที่เราจะเก็บเงินไว้ในเงินสดส่วนใหญ่เขาจะมีลงทุนระยะสั้นอย่างของบางแห่งก็มีสินหลักทรัพย์เพื่อขายหรือเดี๋ยวนี้เขาจะมีตราสารระยะสั้นอ่ะส่วนใหญ่จะฝากระยะสั้นได้ฝากเพื่อรักษาสภาพคล่องนั่นเองนะครับก็คือตราสารทั่วๆไปตราสารหนี้ตราสารทุนอะไรที่มันมีสามารถลงทุนระยะสั้นได้เนี่ยก็จะมีอยู่นะครับเขาเรียกว่าเงินลงทุนชั่วคราวเก็บมันคล้ายๆกับเงินสดแต่ไปลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้ถ้าที่เราคุ้นมากที่สุดคือไปฝากนะครับไปฝากออมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี้ประเภทของเงินลงทุนร่วมคราวเช่นหลักทรัพย์เพื่อการค้าก็จะมีหลายหลักทรัพย์อยู่นะครับเราอย่าไม่ให้คุ้นนะครับหลักทรัพย์ที่มีเพื่อขายลงทุนทั่วไปตราสารหนี้ที่ถือก็ถือหนุนอันนี้จะเป็นในรูปของวงการธุรกิจทั่วๆไปก็จะมีหลักทรัพย์พวกนี้ที่เราสามารถไปซื้อขายคล่องหรือมีเขาเรียกว่าตั๋ว PN ระยะสั้นนะครับเป็นวันก็มีเป็น3 เดือน 6 เดือนก็มีนะครับมีหลายประเภทนะครับอันนี้เขาเรียกว่าประเภทของเงินลงทุนชั่วคราวนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มุดว่าเราเมื่อกี้เราพูดเงินสดและเงินทุนทุกข่าวลูกหนี้สมมติเราขายมุดว่าเราเอาไก่เราไปขายเนี่ยคนซื้อคือซื้อเชื่อใช่ไหมครับก็เป็นลูกหนี้ก็หมายถึงสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลคือเราปกติเกษตรกรขายสมมติขายไก่ให้ร้านเชือดไก่ใช่ไหมครับเขาก็ขายเอาไก่เราก็ยังไม่ได้จ่ายเงินสดทันทีเขาเรียกลูกหนี้นะครับเวลาหรือไม่บางทีเรากิจการที่ขายของเนี่ยบางทีเราขายเชื่อถือเป็นลูกหนี้แต่ว่าต้องชำระภายใน1 ปีการที่เราต้องขายเชื่อหรือขายสินค้าร้านค้าต้องขายเชื่อเนี่ยเครื่องจากอะไรครับเพราะว่าเราปล่อยบางทีเราขายเงินสดเนี่ยลูกหนี้เองเนี่ยคนซื้อเองก็ไม่มีเงินมาซื้อใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาขอเครดิตหน่อยได้ไหมครับขอเครดิตหน่อยเครดิต3 เดือน 5 เดือนอะไรเงี้ยมันทำให้เราสามารถขายได้ง่ายขึ้นขายได้เพิ่มมากขึ้นเสร็จแล้วก็ต้องมีสภาพคล่องด้วยเวลาเราจัดการลูกหนี้เนี่ยขายไปแล้วก็ต้องสามารถเรียกคืนได้ด้วยเขาเรียกว่าทำให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นในสภาพคล่องของกิจการได้จากการมีลูกหนี้นะครับแต่นี้เวลาลูกหนี้ก็จะมีลูกหนี้การค้ากับลูกหนี้อื่นๆใช่ไหมครับลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ที่เราจะคุ้นก็คือขายเชื่อไประยะสั้นนะครับก็คือลูกหนี้ที่เกิดการค้าปกติคือขายเชื่อนั่นเองครับขายเชื่อระยะสั้นเครดิต1 เดือนเครดิต2 เดือนเครดิต3 เดือนเรียกลูกหนี้การค้าหรือลูกอื่นๆก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือประเภทลูกหนี้เสร็จแล้วอีกตัวนึงสินทรัพย์หมุนเวียนอีกตัวนึงคือสินค้าคงเหลือนะครับเวลาเราขายของเนี่ยก็มีสต๊อกสำหรับคงเหลือหรือว่าพวกเกษตรกรเราเองก็จะมีสต๊อกคงเหลืออยู่เหมือนกันสินค้าคงเหลือก็หมายถึงสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อผลิตเพื่อรอการจำหน่ายนั่นเองหรือเพื่อรอการขายหรือรอการจำหน่ายนั่นเองเมื่อเราจะสต๊อกสินค้าเราพูดง่ายๆคือเราสต๊อกสินค้านั่นเองนะครับสต็อกสินค้าคือพอเวลาปีสินค้าคงคลังมากเกินไปก็ไม่ดีนะถ้าเราสต็อกสินค้ามากเกินไปก็หมายถึงว่าเราเสียโอกาส
เสียโอกาสคือเอาต้นทุนเราต้องไปซื้อสินค้ามาก่อนปกติใช่ไหมครับซื้อมาแล้วมาเก็บมาในสต็อกถ้าสินค้าคงเหลือมากก็แสดงว่าสินค้าเราหมุนไม่ดีคงเหลือมากก็ต้นทุนเราจมอย่างนั้นหรือไม่เราก็มีต้นทุนในการเก็บรักษาด้วยถูกขโมยถูกสูญหายนะครับสินค้าน้อยไปก็ไม่ดีครับน้อยไปคือถ้าลูกค้าจะมาซื้อก็ซื้อไม่ได้นะครับไม่มีของจะขายนะครับเพราะนั้นเวลาเราจัดการสินค้าคงเหลือก็ต้องดูให้ดีว่าเราจะจัดการไปยังไงสำรวจความต้องการของลูกค้าให้ดีจัดอย่าให้เยอะมากเกินไปน้อยเกินไปนะครับอันนี้ประเภทของสินค้าคงเหลือที่สำคัญที่นักศึกษาต้องแยกแยะให้ได้คือสินค้าคงเหลือมันมีอยู่ทั้งหลักๆก็คือ5ประเภทคือวัตถุดิบก็คือหมายถึงวัตถุดิบเพื่อรอการผลิตนะครับวัตถุดิบเพื่อรอการผลิตสมมุติเราซื้อข้าวโพดมาเพื่อจะแปรรูปมาเป็นอาหารไก่เนี่ยครับวัตถุดิบรอการผลิตวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผลิตนะครับชิ้นส่วนต่างๆที่ใช้ในการผลิตหรือใช้ในการบริการแล้วก็สินค้าต่างๆที่อยู่ระหว่างการผลิตเนี่ยสินค้าสำเร็จรูปที่อยู่ระหว่างการผลิตก็เหมือนกันพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสินค้าคงเหลือนะครับที่นักศึกษาต้องแยกแยะให้ได้นะครับเรามีอะไรกันบ้างนะครับเสร็จแล้วการบริหารสินค้าคงเหลือเนี่ย ก็มีสำคัญอยู่นะครับก็คือจัดการยังไงเป็นจัดการเกี่ยวกับรายการสินค้าตั้งแต่รวบรวมจดบันทึกสินค้านำเข้าสินค้านำออกกฎระเบียบต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูบางทีเรามีวิธีการจัดการว่าเราของเข้าก่อนเข้าหลังควรจะออกก่อน

อ่อนหดหลังไม่ให้มากไม่ให้น้อยเกินไปต้องควบคุมไม่ได้มีทะเบียนคุมมีสีมีขนาดต่างๆเราจะเห็นได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาจะมีวิธีการควบคุมสินค้าคงเหลือค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับต้องควบคุมให้เหมาะสมกับระดับที่สอดคล้องกับความต้องการนะครับเสร็จแล้วเนี่ยความสำคัญในการบริหารสินค้าคงเหลือทำไมเราต้องจัดการสินค้าคงเหลือเพราะว่าเกษตรกรเราเองเนี่ยก็มีวัสดุคงเหลือสินค้าคงเหลือเหมือนกันนะครับก็เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการผลิตนะครับให้เกิดความสมดุลระหว่างสินค้าที่เกิดขึ้นกับสินค้าคงคลังนะครับแล้วก็เพื่อให้สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่สำคัญคือตอบสนองความต้องการของตลาดนะครับที่ไม่แน่นอนถ้าเรามีคนอยากซื้อเยอะใช่ไหมช่วงนี้เห็นก็บอกอะไรขาดแคลนคนก็พอขาดแคลนปุ๊บเราไม่มีสินค้าคงเหลือเราก็ขาดโอกาสใช่ไหมครับนะครับเสร็จแล้วนำมาสู่การบริหารหนี้สินนะครับปัญหาหนี้สินเมื่อกี้เราวางบริหารสินทรัพย์เนาะสินทรัพย์หมุนเวียนในเรื่องของสินทรัพย์หมุนเวียนทีนี้เรามาดูหนี้สินหนี้สินมันหมายถึงอะไรหนี้สินก็หมายถึงพันธะของกิจการอันเกิดจากรายการค้าการกู้ยืมนะครับต้องชำระนะครับต้องชำระหรือจ่ายคืนครับเป็นภาระผูกพันที่เราต้องจ่ายนั่นเองครับไม่ว่าจะจ่ายด้วยเงินสดหรือสินค้าที่จะเกิดในอนาคตก็ได้นะครับแต่นี้แต่นี้ถ้ามาดูตัวเกษตรกรเองเนี่ยสมมติว่าเกษตรกรต้องการทำไมเกษตรกรต้องมีหนี้สินนะครับบางทีเราถ้าเรามองในแง่ของการเงินกับการบัญชีเนี่ยเรามีทุนของตัวเองเอาทุนไปหมุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้ใช่ไหมครับทุนไปหมุนถ้าเกิดแล้วไม่ใช่ว่าเรามีหนี้นะมีหนี้เกิดหนี้ก่อหนี้แล้วไม่ก่อให้เกิดรายได้ความสำคัญคือการก่อหนี้เนี่ยต้องเอานำเงินนั้นไปลงทุนก่อให้เกิดรายได้ถ้าเมื่อไหร่เรามีหนี้แล้วไม่หนี้ให้ก่อให้เกิดรายได้มีหนี้ NPL เนี่ยมันเราจะเสียโอกาสเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์ว่าความจำเป็นในการก่อหนี้เนี่ยก็คือจากสาเหตุปัจจัยส่วนบุคคลเองก็ทั้งที่สมาชิกเกษตรกรบางคนเนี่ยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนาะสาเหตุจากลักษณะจิตลักษณะก็คืออะไรล่ะจิตลักษณะคือความฟุ่มเฟือยความอะไรสาเหตุจากเศรษฐกิจเองขาดแคลนนู่นขาดแคลนนี่หรือนโยบายรัฐหรือสาเหตุจากสังคมหรือโครงสร้างทางสังคมอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเหตุในการก่อหนี้แต่ถ้าในเชิงธุรกิจในเชิงของการก่อหนี้เขาถึงต้องให้มีการบันทึกบัญชีครัวเรือนไงครับเราจะรู้ว่าเราก่อหนี้แล้วหนี้นั้นมันก่อให้เกิดรายได้ไหมถ้าเราก่อให้เพราะทุกครั้งเราก่อหนี้มันมีต้นทุนใช่ไหมครับเราต้องเกิดรายได้มากกว่าต้นทุนมันถึงจะสามารถชำระคืนได้แล้วก็มีส่วนเหลือเป็นรายได้ที่เราจะไปลงทุนต่อดังนั้นความสำคัญในการจัดการหนี้ก็สำคัญนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเรารู้แล้วเนี่ยแหละเราจะไปก่อหนี้ได้ที่ไหนนะครับไปก่อหนี้ได้ที่ไหนสถาบันการเงินกับการบริหารหนี้สินทางการเกษตรก็จะมีหลักๆ ก็มีธนาคารพาณิชย์ที่เรารู้จักใช่ไหมครับธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วก็มีธนาคารรูปแบบพิเศษเกษตรกรก็สามารถก่อหนี้ได้จากธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารรูปแบบพิเศษก็จะเป็นบางแห่งเราก็ไม่สามารถเข้าถึงได้นะเกษตรกรเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ทกสเนาะส่วนใหญ่เราจะไปทูที่ทกสนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับเพราะนั้นเป็นเราสามารถไปก่อหนี้ได้อย่างนี้แล้วก็สถาบันการเงินอื่นก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์กับสหกรณ์ก็ได้ส่วนใหญ่ถ้าสหกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรก็เป็นสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์นิคมกับสหกรณ์ประมงนะครับก็จะเป็นสหกรณ์หลักๆที่พวกเราฐานะเป็นสมาชิกเกษตรกรเนี่ยเอาไปสู่ไปก่อหนี้ได้นะครับแต่นี้เราดูประเภทของหนี้ก็จะแบ่งเหมือนกันครับเป็นหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินไม่หมุนเวียนเห็นไหมครับหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินไม่หมุนเวียนเหมือนกันนะครับหนี้สินหมุนเวียนก็คือ1ปีเห็นไหมครับย้ำอยู่เลยไม่ใน1ปีหนี้สินต้องชดใช้คืนภายใน1ปีหรือรอบของการผลิตนะครับรอบของการผลิต1ปีนะครับแล้วเป็นหนี้สินหมุนเวียนก็จะเดี๋ยวก็จะมีประเภทของหนี้สินหมุนเวียนมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็หนี้สินที่เกิดที่ต้องชำระภายในกิจการก่อหนี้นะครับเป็นหนี้สินหมุนเวียนกิจการหรือเกิดจากการก่อหนี้ประเภทอื่นๆที่ต้องชำระภายใน1ปีส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรครับเป็นเจ้าหนี้การค้านะครับหรือ OD Bank นะครับ OD Bank คือเงินกู้เบิกเกินบัญชีนะครับตัวหนี้สินไม่หมุนเวียนก็จะเกินกว่า1ปีส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวระยะเวลาเป็นตัวกำหนดนะครับระยะตัวกำหนดระยะตรงกำหนดก็คือเกินกว่า1ปีนะครับหรือไม่ก็เป็นหนี้สินระยะยาวแต่ว่าต้องผ่อนชำระเป็นรายปีเนี่ยครับหนี้สินระยะยาวผ่อนชำระเป็นรายปีหนี้สินที่ต้องถึงกำหนดชำระภายในปีนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับหนี้สินระยะมดส่งปีละมด10ปีปีละแสนปีละแสนปีละแสนพอปีที่1ต้องส่ง 100,000 ปีที่2ส่ง 100,000 ปีที่3ส่ง 100,000 หนี้สินของปีที่1อ่ะครับที่จะต้องชำระภายในปีก็ถือว่าหนี้สินระยะยาว

0: ที่ต้องชำระภายใน1ปีนี้ก็ถือเป็นหนี้สินหมุนเวียนได้ด้วยนะครับอันนี้ส่วนนี้เราจะมาสู่เรื่องการบริหารหนี้สินไม่หมุนเวียนเนาะบริหารหนี้สินไม่หมุนเวียนก็คือก็จะมีเงินกู้ระยะยาวกับหุ้นกู้หลักๆนะครับเงินกู้ระยะยาวกับหุ้นกู้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูเรื่องของส่วนของเจ้าของด้วยคือหุ้นสามัญกับกำไรสะสมนะครับจริงๆเราที่ครูพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิจการก็ต้องหาเงินทุนของตัวเองก่อนนะทุนเรือนหุ้นสามัญหรือกำไรสะสมที่กิจการมีก่อทำธุรกิจทุกปีเนี่ยก็จะมีกำไรสะสมออกมานะพอมีกำไรก็จะปันผลคืนให้เจ้าของกิจการแล้วมีกำไรสะสมเนี่ยสมมติว่าส่วนของเจ้าของหรือทุนกิจการไม่เพียงพอเราจะไปก่อหนี้ก็จะเป็นหนี้เงินกู้ระยะยาวที่เราจะดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็หุ้นกู้ก็ได้เราจะออกหุ้นกู้ก็ได้ครับเรียกว่าหนี้สินไม่หมุนเวียนเกินกว่า1ปีนะครับในกว่า1ปีเงินกู้ระยะยาวอันแรกก็คือเงินกู้ระยะยาวคือเงินกู้นะครับการกู้ยืมระยะปานกลางระยะยาวนะครับตั้งแต่2ปีถึง5ปีขึ้นไปนะครับเงินกู้ระยะยาวส่วนใหญ่ก็จะเป็น5ปีหรือมากกว่านะครับส่วนใหญ่ก็เงินกู้ระยะยาวนี่เรากู้เพื่ออะไรครับเมื่อกี้ครูพูดถึงการจัดหาเงินทุนกับการใช้เงินทุนใช่ไหมครับเงินกู้ระยะสั้นหนี้สินหมุนเวียนก็ควรไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนหนี้สินหมุนเวียนควรไปลงทุนในสินทรัพย์นี่เป็นคำหลักเลยนะครับที่นักศึกษาจะต้องจดจำต้องจำแล้วว่าเป็นคำหลักที่ต้องเอาไปใช้จัดการนะครับส่วนเงินกู้ระยะยาวนะครับเงินกู้ก็ควรไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเกิดที่ดินอาคารเครื่องดินอาคารเครื่องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์เพราะอะไรครับเพราะหนี้สินระยะสั้นเนี่ยเราต้องจ่ายคืนเขาภายใน1ปีถ้าเอาระยะสั้นไปลงทุนระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนที่เราจะได้แล้วก็ไม่สามารถเอาเงินระยะยาวเนี่ยมาคืนระยะสั้นได้นะครับเพราะนั้นเขาจึงต้องจัดการเขาเรียกว่าแมทชิ่งกันระหว่างหนี้สินระยะสั้นกับสินทรัพย์ระยะสั้นหนี้สินทรัพย์หมุนเวียนเงินกู้ระยะยาวก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวมันจะสอดคล้องกันระยะยาวกว่าเราจะได้ผลตอบแทนมันนานใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาก็ต้องมาจัดการหนี้สินและสินทรัพย์ให้มันสอดคล้องกันนะครับอันนี้ประเภทของเงินกู้ระยะยาวก็จะมีทั้งเงินกู้แบบไม่มีหลักประกันเงินกู้ที่คนค้ำประกันกันเองเงินกู้เพื่อซื้ออุปเครื่องจักรอุปกรณ์เงินกู้เพื่อซื้อสังหาริมทรัพย์การเช่าสินทรัพย์การเช่าเครื่องจักรก็ถือว่าเป็นการก่อหนี้ระยะยาวเหมือนกันนะเพราะมันเกินกว่า1ปีการเช่าสินทรัพย์ปกติเราจ่ายเป็นค่าเช่าเป็นรายปีนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดหาเงินทุนอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้การจัดการเงินกู้ระยะยาวนะครับการจัดการเงินกู้ระยะยาวครูบอกแล้วการลงทุนระยะยาวการกู้ระยะยาวเนี่ยควรไปลงทุนระยะยาวเขาเน้นอยู่ตลอดเลยนะครับเราจัดหาเงินทุนระยะยาวควรไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวมันจะได้สอดคล้องกันนะครับเพราะระยะยาวเนี่ยเราผ่อนชำระเป็นรายปีใช่ไหมรายปีถ้าเราไปลงทุนระยะสั้นเนี่ยบางทีมันต้นทุนมันจะแพงกว่าด้วยปกติเนี่ยเงินกู้ระยะต้นทุนมันจะแพงกว่าเงินกู้ระยะสั้นด้วยนะครับระยะยาวควรไปลงทุนในระยะยาวเห็นไหมครับแต่นี้เวลาเราจะจัดการเงินกู้ยืมระยะยาวเนี่ยก็ต้องเป็นก็มีแผนนะปกติเราต้องมีแผนเวลาเราจะขอกู้เงินน่ะที่ในหน่วยที่ผ่านมาเราต้องทำแผนธุรกิจนะครับแผนธุรกิจคือเราต้องการเงินทุนน่ะต้องการเงินทุนจากไหนแล้วก็ทำแผนว่าเราจะใช้เงินกู้ไปทำอะไรเงินกู้ไปลงทุนอะไรลงทุนในสินทรัพย์ตัวไหนความสามารถในการชำระหนี้ได้ไหมเพราะนั้นเวลาเราจะจัดการเงินกู้ระยะยาวก็ต้องมาดูนะต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากู้เงินมาแล้วเนี่ยจะเอาไปลงทุนอะไรสามารถใช้ชำระหนี้ได้ไหมนะครับเพราะนั้นเวลาจัดการก็ต้องดูให้สอดคล้องกันนะครับแล้วก็ต้องดำเนินงานตามเงื่อนไขของสัญญากู้บางทีเราไปขอกู้เนี่ยอย่าเป็นธ.ก.ส.หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เขาให้กู้แล้วต้องผ่อนภายในกี่ปีกู้แล้วจะไปก่อหนี้เพิ่มได้อีกไหมอะไรเนี่ยครับเสร็จแล้วกู้หนี้แล้วเนี่ยเงื่อนไขสัญญาเราก็ต้องมาฝ่ายเจ้าหนี้เขาต้องคอยตรวจสอบอะไรเนี่ยเขาต้องสอบเพื่ออะไรครับว่าสามารถชำระคืนได้ไหมนะครับเสร็จแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบควบคุมหนี้สินนะครับว่าจริงๆแล้วไปใช้อะไรกำหนดชำระเมื่อไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่จะเอาเงินที่ส่วนไหนรายได้จากส่วนไหนมาสอดคล้องกับเราไปทำการเกษตรที่จะสามารถคืนได้หรือไม่ก็ต้องเป็นการจัดการให้สามารถชำระหนี้ได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงการก่อหนี้เนาะก่อหนี้กู้ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะยาวอย่างนี้แต่นี้อีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงเราสามารถออกหุ้นกู้อันนี้คือไปจัดหาเงินทุนจากหุ้นกู้เกษตรกรเองอาจจะออก ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีนะนอกเป็นบริษัทใหญ่ๆนะบริษัทใหญ่ๆบริษัทขนาดใหญ่สามารถออกหุ้นกู้ได้หุ้นกู้บางทีบางทีหุ้นกู้บริษัทใหญ่ๆก็จะออกได้ก็หมายถึงก็เหมือนตราสารหนี้1ตัวนะครับออกขายมีระยะเวลาถ่ายถอนดอกเบี้ยผลตอบแทนที่แน่นอนที่เกินกว่า1ปีอย่างที่เราจะเห็นว่าก็คือตัวใหญ่จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ๆนะออกหุ้นกู้จะเป็นหรือถ้าเป็นในภาครัฐบาลเขาเรียกพันธบัตรรัฐบาลนะครับพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจนะครับก็คล้ายๆกับสัญญากู้แต่ว่าเป็นใบหุ้นกู้มันสามารถเปลี่ยนมือได้นะครับทีนี้หุ้นกู้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายแบบอยู่นะครับหุ้นกู้ก็จะมีทั้ง อันนี้หุ้นกู้ทั่วไปนะครับหุ้นกู้ทั่วไปถ้าเป็นหุ้นรัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาลเขาเรียกพันธบัตรรัฐบาลมันจะมีวงเงินแน่นอนระยะเวลาขายคืนแน่นอนอัตราดอกเบี้ยแน่นอนนะครับแต่ต้องเป็นกิจการใหญ่ๆถ้าเป็นเกษตรกรเองจะออกหุ้นกู้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครมาซื้อของเราเนาะนะครับนอกจากเราไปฝากไปซื้อหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้ปตท.หุ้นกู้ธนาคารต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายประเภทนะครับหุ้นกู้ อันแรกก็คือหุ้นกู้ที่มีหลักประกันนะครับหุ้นกู้ที่มีหลักประกันก็คือเราเป็นคนออกสมมติตัวเราเป็นคนออกใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้ธนาคารเป็นคนออกเนี่ยธนาคารก็จะมีหลักประกันที่แน่นอนว่าจะได้คืนแน่นอนนะครับหลักประกันในการเหมือนเราไปกู้เงินก็จะมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันใช่ไหมครับเขาเรียกหุ้นกู้มีหลักประกันหุ้นกู้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่แน่นอนเพราะนั้นหุ้นกู้ที่มีหลักทรัพย์แน่นอนเนี่ยหมายความว่าเราสามารถคืนได้นะครับมีหลักทรัพย์ถ้าเกิดบริษัทมันเจ๊งไปเนี่ยหุ้นกู้จะมีสิทธิ์เรียกร้องได้ก่อนเพราะนั้นผลตอบแทนมันจะค่อนข้างจะต่ำนะครับความเสี่ยงมันก็จะต่ำผลตอบแทนมันก็จะต่ำเวลาวิเคราะห์นะหุ้นกู้หลักประกันก็จะมีสูงสุดเวลาเขาจะมีการปล่อยเงินกู้ก็จะมีบริษัทจัดการเขาเรียกมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะครับบริษัทเช่น A ลบ A บวกนะฮะ C เนี่ยก็จะมีวิเคราะห์ความเสี่ยงนะครับส่วนหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันก็จะมีหุ้นกู้เขาเรียกหุ้นกู้ที่ออกหุ้นกู้เหมือนกันครับบริษัทขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกธนาคารหรือบริษัทขนาดใหญ่จะออกหุ้นกู้แต่ว่าไม่มีหลักประกันผลตอบแทนมันจะสูงกว่าอันนี้หุ้นกู้มีหลักประกันผลตอบแทนต่ำกว่าคือดอกเบี้ยมันจะต่ำกว่าเพราะมันมีหลักประกันแน่นอนมันจะเสี่ยงน้อยกว่าในขณะที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยมันจะเสี่ยงสูงกว่าเพราะนั้นเวลาจะได้คืนเนี่ยอาจจะได้คืนหลังกว่าหุ้นกู้ที่มีหลักประกันนะครับก็เป็นหุ้นกู้ทยอยคืนเงินต้นก็ได้บางทีก็มีบริษัทที่เราจะเคยคุ้นอยู่นะพอขึ้นกู้ระยะเวลา5ปีนะครับสามารถคืนได้ปีละครั้งก็ได้นะครับหรือหุ้นกู้ที่เรียกคืนเมื่อไหร่ก็ได้ก็มีอยู่นะบ้านเราก็มีนะครับเรียกคืนเมื่อไหร่ก็ได้ที่ออกหุ้นกู้ที่สามารถเรียกคืนได้บริษัทบางทีเขาขาดเงินทุนยั่วคราวเนี่ยครับเขาออกหุ้นกู้ให้ประชาชนเข้าไปซื้อนะครับนั่นเรียกคืนแต่ว่าเขาบอกว่าเขากำหนดมุดมา5ปีแต่พอบริษัทมีเงินทุนเยอะเขาสามารถเรียกคืนเรียกคืนเพื่ออะไรครับเพื่อลดต้นทุนนะครับถ้าบริษัทที่ออกหุ้นกู้เนี่ยหมายว่าเขาต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เจ้าของคนที่ถือหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้นี้มันสามารถเปลี่ยนมือได้ด้วยนะครับดังนั้นหุ้นกู้ที่เรียกคืนได้เมื่อไหร่เขามีเงินเยอะๆมีเงินเหลือธุรกิจการดีเขาสามารถเรียกคืนได้หุ้นกู้แปรสภาพก็หมายถึงหุ้นกู้พวกนี้จะความเสี่ยงมันจะสูงตลอดนะครับหุ้นกู้แปรสภาพหมายถึงหุ้นกู้สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญเขาจะมีเงื่อนไขในการแปลงสภาพเป็นหุ้นกู้จากหุ้นกู้ปกติเป็นหุ้นกู้ก็คือกู้ดอกเบี้ยเท่าไหร่แปลสภาพเป็นหุ้นสามัญหุ้นสามัญมันจะไม่ได้ดอกเบี้ยนะครับหุ้นสามัญคือก็จะกลายเป็นปันผลแทนหุ้นสามัญก็จะเป็นเจ้าของกิจการแทนนะครับหุ้นกู้เป็นเจ้าของกิจการแต่ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ก็คือสิทธิ์ในการเรียกร้องคล้ายๆหุ้นกู้ไม่มีหลักมันจะคล้ายๆหุ้นกู้ทั่วๆไปแหละแต่ว่าด้อยสิทธิ์กว่าถ้ากิจการมันเจ๊งเราจะได้สิทธิ์เรียกร้องหลังสุดหุ้นกู้เป็นเจ้าหนี้ก็จริงนะเจ้าหนี้จะได้สิทธิ์เรียกร้องคืนนะครับเหมือนเงินฝากเนี่ยเงินฝากเรามีแต่หุ้นกู้ก็เป็นเจ้าหนี้เหมือนกันแต่สิทธิ์ด้อยกว่าหุ้นกู้ที่มีหลักประกันใช่ไหมครับเรียกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์หุ้นกู้ชนิดมีสินค้าค้ำประกันก็มีนะครับหุ้นกู้ที่ หุ้นกู้ลงทะเบียนชื่อผู้หุ้นอะไรต่างๆพวกนี้เป็นหุ้นกู้ปกติไม่มีสิทธิ์ต่างๆหุ้นกู้ไม่ระบุดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีวันครบกำหนดต่างๆพวกนี้มันเป็นเครื่องมือหรือเป็นตราสารทางเป็นเครื่องมือที่ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับเขาสามารถระดมเงินทุนเพื่ออะไรครับเพื่อโครงเงินทุนจากประชาชนทั่วๆไปเนี่ยประชากรเนี่ยหรือของภาครัฐเราเองก็จะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจนะครับความเสี่ยงก็จะต่ำกว่าเอาหุ้นพวกนี้มาเนี่ยไปหมุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้นั่นก็เรียกว่าการออกหุ้นนะครับเพราะนั้นเวลานักศึกษาต้องเข้าส่วนใหญ่จะเราจะรู้จักคือหุ้นกู้มีหลักประกันความเสี่ยงก็จะต่ำกว่าผลตอบแทนมันก็จะต่ำกว่านั่นก็เป็นประเภทต่างๆที่จัดหาเงินทุนได้นะครับสำหรับในหน่วยนี้เนาะในหน่วยนี้ครับในพูดถึงว่าหน่วยการบริหารหนี้สินแล้วก็หนี้สินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับแล้วก็ต้องรู้ทั้งหนี้สินเนี่ยปกติเราต้องจัดหาเงินทุนฝั่งหนี้สินใช่ไหมเรากลับไปดูเรื่องงบแสดงฐานะการเงินหนี้สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของใช่ไหมครับปัญหาหนี้สินคือหนี้สินระยะสั้นกับหนี้สินระยะยาวระยะสั้นหรือหมุนเวียนทุนคือส่วนของเจ้าของแต่นี้ไม่ได้พูดถึงส่วนเจ้าของเวลาเราจัดหาเงินทุนระยะสั้นเราก็ควรไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนจะได้สอดคล้องกันระยะสั้นเราต้องจ่ายคืนเขาใช่ไหมครับเราลงทุนระยะสั้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มันสูงกว่าที่เราเอาเงินมาลงทุนจัดหาเงินทุนระยะยาวจากหุ้นต่างๆในหุ้นกู้นะครับเงินกู้ระยะยาวก็ควรไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวเพื่อให้กดผลตอบแทนที่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดการหนี้สินและทุนที่ต้องสอดคล้องกันนะครับทำให้ที่หลักๆก็คือเราจัดหาเงินทุนเพื่อให้เกิดรายได้มันต้องมากกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายจะทำให้กิจการมีกำไรและมีส่วนต่างนำไปสู่ทุนเพิ่มพูนเพิ่มสินทรัพย์เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับสำหรับหน่วยนี้ก็มีสาระสำคัญเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ครับเรามาลองทำแบบฝึกหัดในหน่วยที่4นะครับการบริหารเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกันนะครับข้อแรกนะครับหลักพื้นฐานของการบริหารเงินทุนนะครับเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรคือข้อใดนะครับข้อกอไก่การจัดหาเงินทุนขอไข่การระดมทุนคอควายการกู้ยืมเงินทุนนะครับงองูการเก็บเงินออมนะครับแล้วก็จอจานการลงทุนนะครับจำได้ไหมครับในส่วนแรกเลยนะครับหลักพื้นฐานของการบริหารเงินทุนมี2ประกอบคือการจัดหาแล้วก็การใช้ไปนะครับจัดใช้เงินทุนเพราะนั้น1ในองค์ประกอบนั้นก็คือการจัดหาเงินทุนนะครับข้อกอไก่นะครับโอเคนะครับข้อที่2นะครับกองทุนสัจจะออมทรัพย์นะครับเป็นการจัดหาทุนในลักษณะใดนะครับสัจจะออมทรัพย์นะครับจำได้ไหมครับว่าเกษตรกรนะครับถ้าไม่ใช้เงินของตนเองนะครับก็สามารถเรียกเกษตรกรนะครับในหมู่บ้านของเรานะเพื่อนบ้านของเรานะครับหรือเพื่อนๆของเราเนี่ยมารวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มสัจจะออมทรัพย์กันก็ได้นะครับบริหารเงินร่วมกันให้สัจจะกันว่าจะคืนเงินกันเมื่อไหร่นะครับจะกู้เงินไปเท่าไหร่ให้สัจจะกันนะครับเรามาดูสิครับว่ากองทุนสัจจะออมทรัพย์เป็นการบริหารทุนแบบไหนกอไก่การกู้ยืมเงินนอกระบบขอไข่ระดมทุนนะครับคอควายจัดหาเงินทุนส่วนเจ้าของงองูนะครับจัดหาเงินทุนจากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนและจอจานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนะครับข้อที่ถูกคือข้อขอไข่นะครับเราระดมทุนกันมานะครับระดมทุนมาเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสัจจะออมทรัพย์นะครับข้อที่3นะครับการบริหารทรัพย์สินหมุนเวียนนะครับ1ในองค์ประกอบของหลักการบริหารเงินทุนประเภทใดนะครับทรัพย์สินหมุนเวียนทรัพย์สินหมุนเวียนนะครับกอไก่นะครับการบริหารเงินออมนะครับขอไข่นะครับการบริหารการจัดหาเงินทุนคอควายการใช้เงินทุนนะครับงองูนะครับการกู้ยืมเงินนะครับแล้วก็จอจานนะครับการบริหารเงินทุนส่วนเจ้าของนะครับนักศึกษาดูดีนะครับว่าเนี่ยมันเป็นช้อยมีช้อยหลอกช้อยเยอะลวงเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าถ้านักศึกษาจำได้นะครับว่าทรัพย์สินหมุนเวียนนะครับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการใช้เงินทุนนะครับการใช้เงินทุนมี2 ส่วนใช่ไหมครับคือใช้ในทรัพย์สินหมุนเวียนกับใช้ในทรัพย์สินไม่หมุนเวียนนะครับเพราะนั้นช้อยที่ถูกนะครับคือข้อควายนะครับการบริหารการใช้เงินทุนนะครับการบริหารใช้เงินทุนมี2 ส่วนคือทรัพย์สินหมุนเวียนกับทรัพย์สินไม่หมุนเวียนนั่นเองนะครับโอเคครับข้อที่4นะครับข้อใดนะครับเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารเงินทุนนะครับนักศึกษาต้องดูดีนะครับเขาถามว่า หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนะครับและพัฒนาการบริหารเงินทุนเขาไม่ได้ถามนะครับว่าหน่วยงานใดปล่อยเงินกู้หน่วยงานใดนะครับให้กู้ยืมเงินแต่ก็ถามว่าหน่วยงานใดที่เข้าไปส่งเสริมที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยเกิดการบริหารเงินทุนนะครับเพราะนั้นดูช้อยนะครับกไก่ธนาคารกรุงเทพขอไข่กไก่ธนาคารกรุงไทยขอไข่ธนาคารกรุงเทพขอควายเกษตรกรไทยงองูทหารไทยแล้วก็จอจานสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับข้อนี้ง่ายมากเลยนะครับก็คือข้อจอจานนะครับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ของเราเนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยนะครับเกิดการรวมกลุ่มกันตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมานะครับแล้วก็จัดตั้งนะครับเป็นผู้ประกอบการนะครับในภาคการเกษตรนะครับแล้วก็เขาไปส่งเสริมในเรื่องของการบริหารจัดการทุนด้วยนะครับข้อที่5นะครับหน่วยข้อใดเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารเงินทุนร่วมกันนะครับส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารเงินทุนร่วมกันนะครับกไก่กรุงไทยนะครับขอไข่กรุงเทพขอควายทหารไทยนะครับงองูสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับจอจานธนาคารนครหลวงไทยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับข้อที่แล้วเนาะนะครับก็คือเขาบอกว่านะครับข้ององูเนาะก็คือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยนะครับเขาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยนะครับมารวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็บริหารเงินทุนร่วมกันนั่นเองนะครับข้อที่6นะครับข้อใดอธิบายนะครับการบริหารการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของเพื่อการลงทุนในการประกอบกิจการเกษตรได้ถูกต้องนะครับเขาบอกว่านะครับข้อใดนะครับเป็นการอธิบายการจัดหาเงินทุนส่วนเจ้าของคือเราเอาควักเงินของเราเองเนี่ยนะครับเพื่อจะมาลงทุนในการเกษตรได้ถูกต้องนะครับเขาบอกกไก่เอาเงินออมของเรานี่แหละมาใช้ให้มากที่สุดขอไข่เอาเงินมรดกของพ่อแม่ของเราบรรพบุรุษของเรามาใช้ให้มากที่สุดนะครับคอควายนะครับเอาเงินจากการรับจ้างเงินเดือนเอามาใช้ให้มากที่สุดนะครับงองูนะครับใช้เงินลงทุนโดยสัดส่วนนะครับพิจารณาตามสัดส่วนการลงทุนของเราอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็จอจานไม่นำเงินจากส่วนของเราเองมาใช้ลงทุนเลยนะครับข้อนี้ข้อที่ถูกคือข้ององูนะครับจัดหาเงินทุนโดยพิจารณาสัดส่วนนะครับถ้าเราพอจำได้เนาะเราจะแบ่งเงินออกเป็น6ส่วนแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยมาลงทุนภาคการเกษตรหรือเราแบ่งเป็น3ส่วนก็ได้แล้วเอา 25% ของเรานะครับมาลงทุนภาคการเกษตรนะครับข้อที่7นะครับข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารการกู้ยืมเงินระยะสั้นนะกู้ยืมเงินระยะสั้นมาแล้วนะครับโดยใช้สินค้าคงเหลือนะครับทางการเกษตรมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับถ้าเราพอจำได้นะครับว่าสินค้าคงเหลือทางการเกษตรเนี่ยนะครับลักษณะที่จะมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ก็คือสินค้านั้นนะครับจะต้องมีความเป็นไงครับไม่เน่าเสียง่ายนะครับคือเอาไปฝากเขาแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นสินค้าแบบเดิมอยู่นะครับเอาผักผลไม้มาไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้านักศึกษาพอจำได้ข้อนี้ตอบง่ายมากเลยนะครับก็คือข้อขอไข่นะครับก็คือสินค้าที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้จำง่ายๆคือพวกผักผลไม้ที่ไม่เน่าเสียง่ายอ่ะมันเอาไปค้ำประกันไม่ได้นะครับแต่พวกข้าวเปลือกพวกยางพาราแผ่นอย่างเงี้ยนะครับสามารถเอาไปค้ำประกันแล้วก็เอาเงินเอามาใช้ได้นะครับข้อที่8นะครับข้อใดเป็นการลงทุนจากจัดหาเงินทุนระยะปานกลางได้ถูกต้องนะครับพูดถึงระยะปานกลางให้จำไว้เลยนะครับว่ามันพูดถึงเรื่องของการเช่าซื้อนะครับรถแท็กเตอร์เนี่ยเป็นอย่างที่คลาสสิกมากๆเลยเพราะนั้นข้อที่ถูกคือข้อขอไข่นะครับการเช่าซื้อรถแท็กเตอร์เพื่อการเกษตรนะครับข้อที่9นะครับการซื้อที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับเป็นการลงทุนจากการจัดหาเงินทุนประเภทใดนะครับซื้อที่ดินเอาเงินก้อนไปลงทุนใช่ไหมครับเพราะนั้นนะครับช้อยที่ถูกนะครับคือข้อควายนะครับเป็นเงินทุนระยะยาวเลยนะครับนะครับเงินทุนระยะยาวเลยนะครับข้อที่10นะครับข้อใดนะครับไม่ใช่นะครับทรัพย์สินหมุนเวียนนะครับไม่ใช่ประเภทของทรัพย์สินหมุนเวียนนะครับข้อกไก่นะครับเงินสดขอไข่นะครับเช็คเงินสดนะครับคอควายลูกหนี้นะครับงองูสินค้าคงเหลือจากทางเกษตรนะครับข้อจอจานที่ดินนะครับจำได้ไหมครับว่าทรัพย์สินหมุนเวียนคือทำยังไงก็ได้นะครับที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยทำให้กิจการของเราเป็นปกติมากที่สุดนะครับเพราะนั้นข้อที่ไม่น่าจะใช่นะครับคือข้อจอจานนะครับก็คือที่ดินเนาะเป็นทรัพย์สินไม่หมุนเวียนนั่นเองนะครับก็เป็นแบบฝึกหัดนะครับของหน่วยที่4นะครับในเรื่องของการบริหารเงินทุนนะครับเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับครับเรามาลองทำแบบฝึกหัดในหน่วยที่5นะครับในเรื่องของการวางแผนการใช้ทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเรามาดูในข้อแรกนะครับข้อแรกนะครับ วิวัฒนาการขั้นที่1ของการวางแผนการใช้ทุนคือข้อใดนะครับข้อกอไก่นะครับการวางแผนการใช้เงินในครัวเรือนนะครับข้อขอไข่นะครับการวางแผนกลยุทธ์นะครับข้อคอควายการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับข้องงูการวางแผนโดยมุ่งสภาพแวดล้อมภายนอกและข้อจอจานนะครับการวางแผนงบประมาณนะครับถ้านักศึกษาดูช้อยเนี่ยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการของการวางแผนการใช้ทุนทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าโจทย์เขาถามว่าขั้นที่1นะครับคือข้อใดนะครับเพราะนั้นถ้าจำได้นะครับขั้นที่1เนี่ยเขาเป็นการวางแผนงบประมาณแบบระยะสั้นเนาะเพราะนั้นข้อที่ถูกคือข้อจอจานนะครับการวางแผนงบประมาณนะครับข้อที่2นะครับการวางแผนการใช้ทุนในแต่ละวันนะครับจัดได้ว่าเป็นการวางแผนนะครับการใช้ทุนในระดับใดนะครับคีย์เวิร์ดอยู่ตรงที่ว่าการวางแผนการใช้ทุนในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันเนาะเพราะฉะนั้นมาดูช้อยกันนะครับข้อกอไก่นะครับการวางแผนระดับบริษัทขอไข่นะครับการวางแผนระดับธุรกิจนะครับข้อคอควายนะครับการวางแผนปฏิบัติงานข้องงูการวางแผนสรุปและข้อจอจานการวางแผนระยะยาวนะครับเรามาดูนะครับว่ากอไก่ก็ไม่น่าใช่เนาะเป็นแบบบริษัทน่าจะเป็นแบบใหญ่เนาะนะครับเป็นแบบธุรกิจแบบข้อขอไข่ก็ไม่น่าใช่นะครับข้อคอควายน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกมากที่สุดเนาะก็คือการวางแผนระดับปฏิบัติการปฏิบัติงานนะครับคือวางแผนวันต่อวันต้องทำอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือข้อคอควายนะครับการวางแผนปฏิบัติงานนะครับข้อที่3นะครับข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการวางแผนการใช้ทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับจำได้ไหมครับมันมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับมาดูสิครับว่าช้อยแต่ละช้อยมีอะไรบ้างนะครับกอไก่นะครับการเตรียมการขอไข่การสร้างแผนนะครับคอควายการปฏิบัติตามแผนงองงูการประเมินประสิทธิภาพของแผนจอจานนะครับการประเมินประสิทธิผลของแผนงานนะครับข้อที่ถูกคือข้อกอไก่นะครับการเตรียมการนะครับการเตรียมการเป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับของกระบวนการวางแผนการใช้ทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับข้อที่4นะครับเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการวางแผนการใช้ทุนคือข้อใดนะครับถ้าเรายังพอจำได้นะครับเครื่องมือนะครับในการวางแผนการใช้ทุนเนี่ยมันมีหลายเครื่องมือเลยนะครับและการเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก็มีหลายเครื่องมือเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูสิครับว่าเครื่องมือไหนนะครับเป็นเครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคีย์เวิร์ดของโจทย์นี้คือเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะครับข้อกอไก่ Five Force Model นะครับขอไข่การวิเคราะห์วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นะครับข้อคอควายการวิเคราะห์โดยใช้ BCG นะครับข้องงูการวิเคราะห์โดยใช้การชาร์ตและข้อจอจานการวิเคราะห์โดยใช้เพิร์ทนะครับข้อที่ถูกคือข้อกอไก่นะครับ Five Force Model นะครับวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีคู่แข่งอะไรกันบ้างนะครับเมื่อพอจำได้มีทั้งหมด4คู่แข่งนะครับที่อยู่รอบด้านของเรานะครับข้อต่อมานะครับการวิเคราะห์ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเป็นการวิเคราะห์ของเครื่องมือใดนะครับข้อนี้ง่ายมากเลยนะครับคำตอบที่ถูกคือข้อขอไข่นะครับขออนุญาตไม่อ่านทีละช้อยเลยนะครับเพราะข้อนี้ง่ายนะครับการวิเคราะห์ตลอดห่วงโซ่อุปทานนะครับคือวิเคราะห์ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับข้อที่6นะครับข้อใดไม่จัดว่าเป็นตำแหน่งการวิเคราะห์ทางการแข่งขันโดยใช้ BCG นะครับจำได้ไหมครับว่า BCG จะมีตำแหน่งทางการแข่งขันทั้งหมด4นะครับตำแหน่งนะครับมีตำแหน่งอะไรบ้างครับมีตำแหน่งดาวนะครับมีตำแหน่งวงเงินมีตำแหน่งสุนัขแล้วก็มีตำแหน่งเครื่องหมายคำถามนะครับเพราะนั้นข้อที่ไม่ใช่นะครับข้อนี้นะครับคือข้องูนะครับงูแมวน้ำนะครับไม่จัดว่าเป็นตำแหน่งการวิเคราะห์ทางการแข่งขันโดยใช้ BCGนะครับข้อที่7นะครับข้อใดเป็นการวางแผนการใช้ทุนเชิงกลยุทธ์นะครับด้วยการเป็นผู้นำด้านต้นทุนนะครับข้อกอไก่นะครับการลงทุนจ่ายค่าอบรมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามข้อขอไข่การลงทุนจ่ายค่าอบรมในการลงทุนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีคำอธิบายเรื่องเล่าของผลิตภัณฑ์นะครับข้อคอควายนะครับการลงทุนจ่ายค่าอบรมให้ลงทุนนะครับการสร้างโรงเรือนผักอินทรีย์เพื่อตอบสนองต่อตลาดผู้บริโภคนะครับข้ององูนะครับการลงทุนจ่ายค่าอบรมนะครับในการแปรรูปสินค้านะครับข้อจอจานนะครับการรวบรวมปริมาณคำสั่งซื้อนะครับปุ๋ยจากเกษตรกรในชุมชนนะครับข้อนี้ถ้าดูจากโจทย์เนี่ยนะครับตอบได้เลยคือข้อ จอจานนะครับเพราะว่าอันเนี้ยนะครับเป็นในเรื่องของเรื่องของการผลิตนะครับไม่เป็นผู้นำด้านต้นทุนนะครับข้อที่8นะครับข้อใดเป็นการวางแผนการใช้ทุนเชิงกลยุทธ์ด้วยการเป็นผู้นำด้านการสร้างความแตกต่างนะครับข้อกอไก่นะครับการลงทุนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามอันนี้ก็น่าจะใช่เนาะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามคือการสร้างความแตกต่างนะครับข้อขอไข่นะครับการวางแผนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองนะครับข้อคอควายการแสวงหาเงินทุนนะครับเพื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับทำยังไงได้ให้มันดอกเบี้ยมันต่ำอันนี้ก็น่าจะใช่เนาะเพราะเป็นเรื่องของความแตกต่างนะครับข้องงูนะครับการรวบรวมปริมาณนะครับความสั่งซื้อนะครับและข้อจอจานนะครับการวางแผนรับระบบการให้น้ำอัตโนมัติเพื่อแรงงานคนนะครับเพราะนั้นข้อนี้ประเด็นที่นะครับบอกว่าเป็นกลยุทธ์สร้างความแตกต่างคือนะครับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองนะครับข้อที่9นะครับการควบคุมและประเมินการวางแผนการใช้ทุนเกี่ยวกับงบประมาณระยะเวลาผู้รับผิดชอบนะครับจัดได้ว่าเป็นการควบคุมและประเมินนะครับโดยใช้เครื่องมือใดนะครับกอไก่เพิร์ทขอไข่กราฟวงกลมคอควายห่วงโซ่ประทานงองูกราฟแท่งและจอจานแกนชาร์ตนะครับถ้ายังพอจำได้นะครับมีตารางหนึ่งที่เขาบอกว่าใครจะต้องทำอะไรบ้างระยะเวลาเท่าไหร่มีผู้รับผิดชอบเป็นใครบ้างนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับคือตอบที่ถูกก็คือข้อจอจานนะครับก็คือแกรนด์ชาร์ตนะครับครับข้อที่10นะครับข้อใดนะครับเป็นลักษณะของการดำเนินกิจการขั้นแนะนำนะครับจำได้นะครับว่าจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับขั้นแนะนำขั้นเจริญเติบโตขั้นเจริญเติบโตเต็มที่และขั้นถดถอยนะครับข้อนี้เขาถามขั้นแนะนำนะขั้นแนะนำนะครับกอไก่เขาบอกว่าการเงินอยู่ในขั้นติดลบใช่ไหมครับขอไข่นะครับยอดขายหรือรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับข้อคอควายนะครับกำไรเพิ่มมากขึ้นนะครับข้องงูการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับและข้อจอจานนะครับการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าดูจากช้อยนี่นะครับมันจะมีช้อยหนึ่งที่จะเห็นได้ว่าเป็นขั้นที่จะบอกว่าเป็นขั้นแนะนำแน่ๆเลยนะครับก็คือขั้นกอไก่นะครับก็คือการเงินอยู่ในภาวะติดลบนะครับก็คือว่าเราเพิ่งเริ่มลงทุนนะครับเพราะนั้นขั้นแนะนำเนี่ยนะครับกิจการการเงินเนี่ยนะครับมันก็อาจจะอยู่ในขั้นติดลบก็ได้นะครับก็หวังว่านักศึกษานะครับก็น่าจะพอนะครับทำแบบฝึกหัดนะครับในหน่วยเรื่องของการวางแผนการใช้ทุนเพื่อการบริหารการส่งเสริมทางการเกษตรได้นะครับก็อยากให้นักศึกษากลับไปทบทวนอีกทีนะครับในหน่วยที่5นะครับซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจทีเดียวนะครับในเรื่องของการวางแผนการใช้ทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับ
0: ครับเรามาดูแบบฝึกหัดในหน่วยที่6นะครับการบริหารหนี้สินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับก็เป็นตัวอย่างข้อสอบนะครับที่ท่านนาต้องเวลาเราศึกษาในหน่วยที่6แล้วเนี่ยเราสามารถตอบประเด็นสำคัญของหน่วยที่6ได้อย่างไรนะครับอันแรกก็คือข้อใดคือผลดีการบริหารหนี้สินของเกษตรกรเห็นไหมครับเรามีหนี้สินเพื่ออะไรนั่นเองถ้าเวลาเรานึกอะไรไม่ออกเนาะนักศึกษานึกอะไรไม่ออกเนี่ยเราก็มาดูที่เอ๊ะถ้าเราจะก่อหนี้มันก่อให้เกิดอะไรใช่ไหมครับหนี้มันก่อผลดีอะไรทั้งนั้นการที่มีหนี้เนี่ยจริงๆแล้วทำให้มีเครดิตเนาะมีเครดิตการมีหนี้เป็นเรื่องที่ดีนะถึงว่ามันจะมีต้นทุนทำให้เครดิตเป็นความน่าเชื่อถือของเราก่อหนี้ได้เยอะแสดงว่าเรามีเครดิตดีใช่ไหมครับอันนี้เครดิตดีของตนเองแล้วแต่ที่สำคัญคือต้องเอาหนี้ไปก่อให้เกิดรายได้เนาะนะครับนี่ก่อให้เกิดรายได้เพราะนั้นเวลานะครับคือคำหลักๆก็คือผลดีก่อนหนี้สินคือเอาหนี้ไปก่อให้เกิดรายได้สร้างเครดิตให้ตัวเองสร้างนามว่าสิแล้วหนี้ต้องก่อให้เกิดรายได้คือบริหารหนี้ให้เกิดประสิทธิภาพนั่นเองนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยครับเห็นไหมครับข้อใดคือประเภทของหนี้สินที่แบ่งตามกำหนดเวลาเห็นไหมครับกำหนดเวลาของการชำระหนี้นะครับกำหนดเวลาของการชำระหนี้ปกติก็จะเป็นระยะเวลาใช่ไหมบางทีเขาแบ่งได้หลายแบบอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะคุ้นก็คือแบ่งตามระยะเวลาก็จะเป็นอะไรครับหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนหมุนเวียนก็คือหนี้สินต้องชำระคืนภายใน1ปีนะครับ1ปีหรือรอบการบัญชีไม่หมุนเวียนก็เกินกว่า1ปีนะครับเกินกว่า1ปีหรือหนี้สินระยะยาวที่ต้องชำระภายในปีปกติหนี้สินระยะยาวเนี่ยมันจะต้องแบ่งชำระเป็นปีตั้งแต่2ปีขึ้นไปใช่ไหม2ปี3ปี4ปี5ปีเนี่ยเวลาตัวนี้นักศึกษาจะงงเวลา บางทีถ้าแต่ของเราไม่ได้ลึกขนาดนี้นะถ้าในชุดของการบัญชีการเงินเนี่ยก็จะลึกอย่างเช่นปีมูลส่ง5ปีปีละ 100,000 ปีที่1เนี่ยต้องกันเป็นส่วนหนึ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนที่เราต้องจ่ายคืนเขานะครับนั่นคือแบ่งตามระยะเวลาการชำระหนี้นะครับอันนี้ก็มาดังเลยข้อ3ข้อใดไม่ใช่หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่านให้ดีนะหนี้สินไม่หมุนเวียนก็คือหนี้สินอะไรครับหนี้สินข้อใดไม่ใช่หนี้สินไม่หมุนเวียนก็คือหนี้สินหมุนเวียนนั่นเองก็คือเจ้าหนี้การค้าเห็นไหมครับนะอะไรคือหนี้สินหมุนเวียนอันนี้ระยะเช่าก็เป็นระยะยาวเนาะนะครับนะเจ้าหนี้การค้าคือหรือการทำสินเชื่อทางการค้าคือตกลงอ่ะเครดิตการค้ากันนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดหาเงินทุนเนาะปกติเราซื้อของเราจะเครดิตใช่ไหมครับเครดิต1เดือนเครดิต2เดือนเครดิต3เดือนเขาถือในทางการเงินก็ถือว่าเป็นการจัดหาเงินทุนเนาะเราไม่ต้องเอาเงินไปจ่ายเขาก่อนเราสามารถเอาเงินมาหมุนเอาสินค้ามาหมุนได้ก่อนเขาเรียกว่าเจ้าหนี้การค้านะครับ

ที่ครูเดย์ย้ำว่าการก่อหนี้ต้องก่อให้เกิดรายได้เนาะถ้าหนี้เอามาใช้จ่ายจับจ่ายใช้ช้อยเพื่อกินอะไรเนี่ยเป็นหนี้ที่อีกหน่อยจะพอกพูนเป็นหนี้ที่พอกพูนไปเรื่อยๆที่เราเจอปัญหากันอยู่หนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยเอาก่อหนี้แล้วหนี้นั้นไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับข้อ5นะครับปัญหาทางการศึกษาของเกษตรกรคือสาเหตุของหนี้สินในข้อใดปัญหาทางการศึกษานะเวลาวิเคราะห์ทางการศึกษาเป็นสาเหตุจากข้อใดนะครับเรื่องอะไรครับเรื่องของส่วนบุคคลเนาะเรื่องของส่วนบุคคลเมื่อกี้จิตลักษณะเรื่องสังคมได้เศรษฐกิจตัวนี้นะครับมันจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะละเอียดเยอะอยู่นะครับถ้านักศึกษาไปเน้นย้ำอยู่ทีหนึ่งถ้าครูอภิญญาจะไม่เข้าใจในรายหนังสือมีรายละเอียดตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับตัวต่อไปก็คือสถาบันการเงินนะครับสถาบันการเงินที่เกี่ยวกับหนี้สินแบ่งได้กี่ประเภทก็จะมีธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมครับธนาคารพาณิชย์ธนาคารพิเศษแล้วก็อื่นๆก็จะแบ่งเป็น3ประเภทหลักๆที่ในแผนภาพที่ครูโชว์ให้เห็นอยู่นะครับข้อ7นะครับหน่วยงานใดคือธนาคารกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับที่เกี่ยวข้องวันนี้ค่อนข้างจะตรงอยู่นะธนาคารพาณิชย์นะครับมีธนาคารพาณิชย์กับธนาคารพิเศษแล้วก็ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์นะครับธนาคารพาณิชย์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรครับก็เป็นแล้วก็คุ้นกันอยู่เนาะธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรธนาคารไทยพาณิชย์นะครับส่วนธนาคารออมสินธนาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารรูปแบบพิเศษนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามก็เป็นธนาคารรูปแบบพิเศษนะครับเราสามารถไปก่อหนี้จากกลุ่มธนาคารนี้ได้นะครับข้อ8นะครับแต่นี้พูดถึงการบริหารเงินสดเนาะเงินสดมันจะมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนในการอันนี้ขั้นตอนที่2ในการบริหารเงินสดคืออะไรก็คือการเก็บเงินสดให้เร็วนะครับหรือการจ่ายให้ช้านะคือการเก็บเงินสดและการชำระเงินสดให้มีประสิทธิภาพก็คือการเร่งการเก็บเงินสดแล้วส่วนการแจกก็ชะลอก็เหมือนว่าเราเป็นเจ้าหนี้เราต้องจ่ายให้ช้านะเอาเงินไปหมุนถ้าเราต้องทวงเราต้องทวงให้เร็วนั่นเองนะครับคือมันเอาทั้ง2ตัวไปรวมกันนะเวลาจริงคือเร่งแล้วก็ชะลอก็คือทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับแต่นี้ข้อ9ตราสารหนี้นะครับที่มีความตั้งใจแน่วแน่และสามารถและมีความสามารถนะครับที่จะถือตราสารหนี้จนครบกำหนดนะครับเป็นการลงทุนประเภทอะไรนะครับก็คืออะไรครับตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนดก็คือหุ้นกู้พวกเองครับหุ้นกู้ตราสารหนี้ก็คือตราสารหนี้ก็คือพวกหุ้นกู้ถ้าเป็นของรัฐบาลก็คือพันธบัตรรัฐบาลนะครับถ้าพันธบัตรรัฐวิสาหกิจเป็นตราสารหนี้ที่ถือไว้จนครบกำหนดแล้วมีดอกเบี้ยแน่นอนนะครบกำหนดแล้วเขาถึงจะให้ดอกเบี้ยแล้วถึงจะเรียกคืนได้นะครับเขาเรียกว่าตราสารหนี้ที่ถือครบกำหนดนะครับอันนี้ส่วนใหญ่เกษตรกรเองก็จะไม่ค่อยคุ้นนะครับเกษตรกรถ้าพวกเราในฐานะนักศึกษาจะรู้จักไว้บ้างนะครับนะครับสินค้าคงเหลือนะครับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนะครับสินค้าสำเร็จรูปพร้อมที่จำหน่ายแก่ลูกค้าคือประเภทของสินค้าคงเหลือข้อใดเห็นไหมครับอันนี้คือที่ครูบอกว่าสินค้าคงเหลือมีตั้งหลายประเภทใช่ไหมครับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่พร้อมจำหน่ายลูกค้าก็เป็นอะไรครับสินค้าสำเร็จรูปนะครับสินค้าก็เป็นสินค้าคงเหลือที่รอจำหน่ายก็เป็นอันนี้คือต้องแยกแยะประเภทของสินค้าคงเหลือได้นะครับสำหรับในหน่วยนี้นะครับในหน่วยนี้ก็มีสาระสำคัญที่นักศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมสำหรับเตรียมสอบนะครับก็น่าจะสอบได้ผ่านอยู่นะก็ไม่ยากเกินไปนะครับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา91419นะครับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครั้งที่2นะครับในวันนี้ก็คงยุติลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในครั้งที่3นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046ถึง9
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมดิอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
7: คร
6: ับ ท่านโทรมาพอดี
8: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
9: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
10: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการที่ท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นรายการสอนเสริมนะคะชุดวิชา92117สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาบรรยายนะคะในหน่วยที่4นะคะก็เป็นหน่วยที่พูดถึง

รื่องของแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคมกับการพัฒนาสหกรณ์นะคะในเรื่องนี้นะคะก็จะมีขอบเขตของเนื้อหาอยู่4ประเด็นด้วยกันนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนนะตอนแรกนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับสังคมแล้วก็การพัฒนาสังคมกับการพัฒนาสหกรณ์นะคะตอนที่2นะคะก็เป็นทฤษฎีทางสังคมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์แล้วก็ตอนที่3นะคะก็เป็นแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสหกรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีละตอนนะคะว่าในแต่ละตอนนั้นเนี่ยมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนะคะในตอนแรกเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าสังคมนะคะสังคมคืออะไรนะคะจริงๆแล้วนะคะสังคมมันจะเกี่ยวโยงกับคำว่าสหกรณ์นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ความสัมพันธ์ของคำว่าสังคมกับสหกรณ์นั้นเนี่ยนะคะเราก็มารู้ความหมายของสังคมก่อนนะคะว่าสังคมนั้นเนี่ยนะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะประเด็นสำคัญนะคะที่กล่าวถึงความหมายของสังคมนั้นเนี่ยนะคะก็คือสังคมเป็นการรวมกันของคนนะคะของผู้คนซึ่งอาจจะมีสถานะมีบทบาทมีแบบแผนประพฤติปฏิบัติหรือแบบแผนพฤติกรรมที่อาจจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันนะคะซึ่งในสังคมนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยระบบหรือว่าหน่วยย่อยภายในสังคมนะคะอย่างเช่นสังคมอาจจะมีองค์กรย่อยๆนะคะองค์กรทางด้านสถาบันการศึกษาองค์กรเกี่ยวกับที่ทำงานทางด้านสาธารณสุขนะคะหรือว่าชุมชนนะคะซึ่งแต่ละหน่วยย่อยในสังคมนั้นเนี่ยก็จะทำหน้าที่แล้วก็ทำให้สังคมนั้นอยู่ได้นะคะซึ่งผู้คนในสังคมนั้นเนี่ยนะคะต้องมีความสัมพันธ์กันมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอาจจะเป็นปฏิสัมพันธ์ทางตรงหรือทางอ้อมนะคะซึ่งอย่างทุกวันนี้เนี่ยเป็นโรคของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็อาจจะมีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะ

ในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมจะไม่หยุดนิ่งนะคะสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกว่าเป็นพลวัตนะคะซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในแล้วก็ภายนอกที่มีผลกระทบต่อกันนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเป็นความหมายของสังคมแล้วก็จะพูดถึงคุณลักษณะที่สำคัญของสังคมด้วยนะคะทีนี้จากคำว่าสังคมนั้นเนี่ยนะคะเราโยงมาสู่คำว่าการพัฒนาสังคมนะคะซึ่งการพัฒนาสังคมนั้นเนี่ยก็คือการพัฒนาคนในสังคมซึ่งในการพัฒนาคนในสังคมนั้นเนี่ยเราจะมีการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนหรือว่ากระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงนะทั้งเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงทีนี้ในการปรับปรุงนั้นเนี่ยปรับปรุงประเด็นอะไรบ้างก็คือมีการปรับปรุงโครงสร้างทางสังคมนะคะปรับปรุงสภาวะความเป็นอยู่นะคะปรับปรุงการดำเนินชีวิตของคนในสังคมให้ได้รับประโยชน์นะคะจากสิ่งต่างๆอาจจะเป็นสิ่งใหม่เนี่ยร่วมกันนะคะโดยเราจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างรอบด้านทีนี้ในการปรับปรุงประเด็นต่างๆพวกนี้เนี่ยเราก็จะมีการสร้างกิจกรรมหรือว่าโครงการพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อทำให้สมาชิกของสังคมนั้นเนี่ยนะคะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการพัฒนาสังคมนั้นเนี่ยก็คือการเน้นนะคะถ้าเราดูจากนิยามนะคะเราจะเห็นว่าเราจะเน้นการพัฒนาคนซึ่งในการพัฒนาคนนั้นต้องมีการสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะคะในด้านต่างๆจนกระทั่งไปสู่เป้าหมายที่ทำให้สมาชิกของคนในสังคมนั้นเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของคำว่าการพัฒนาสังคมนะคะทีนี้การพัฒนาสังคมนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะคะการพัฒนาสังคมจะมีความสำคัญในหลายๆมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมโดยรวมนะคะถ้าเรามองการพัฒนาสังคมที่มีความสำคัญต่อทางด้านสังคมเราจะเห็นว่าเราพัฒนาสังคมนั้นเนี่ยมันทำให้มีการเอาทรัพยากรในสังคมมาใช้ให้คุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในสังคมรวมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะทำให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมก็จะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละสังคมที่เราได้มีการพัฒนานะคะเพราะอันนี้ก็เป็นความสำคัญต่อทางด้านสังคมอีกประเด็นหนึ่งนั้นเนี่ยการพัฒนาสังคมจะมีความสำคัญต่อทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็คือจะช่วยลดปัญหาความยากจนนะคะช่วยลดช่องว่างทางสังคมทำให้คนในสังคมนั้นเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพนะคะมีความเสมอภาคกันได้รับความยุติธรรมนะคะมีความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆอย่างเท่าเทียมกันนะคะซึ่งผลจากการพัฒนาสังคมเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าโดยรวมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ประเทศนะคะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญของการพัฒนาสังคมต่อทางด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าทั้งทางด้านสังคมเองทางด้านเศรษฐกิจเองนั้นเนี่ยนะคะในการพัฒนาสังคมนั้นเนี่ยจะส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งสองประเด็นนะคะก็เป็นความสำคัญนะคะของการพัฒนาสังคมเราพัฒนาสังคมไปเพื่ออะไรนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่เราต้องให้ความสนใจนะคะเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาสังคมนะคะโดยทั่วไปแล้วนั้นเนี่ยนะคะเราพัฒนาสังคมเราจะมีเป้าหมายสำคัญอยู่2ประการด้วยกันนะคะอันแรกเลยก็คือเราพัฒนาคนนะคะซึ่งเรากล่าวแล้วนะคะว่าการพัฒนาสังคมนั้นเนี่ยจะเน้นที่การพัฒนาคนทีนี้เราพัฒนาคนนั้นเนี่ยเราพัฒนาเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นกับคนในสังคมก็คือทำให้เขาเนี่ยนะคะมีคุณภาพนะคะมีคุณธรรมมีความสุขนะคะคุณภาพในที่นี้อาจจะเป็นทางการศึกษาเป็นคุณภาพทางเรื่องของสุขภาวะนะคะเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆนะคะแล้วก็มีคุณธรรมแล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขนะคะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่หนึ่งเป้าหมายที่สองเนี่ยเรามองภาพรวมนะคะว่าการพัฒนาสังคมนั้นเนี่ยเราจะพัฒนาให้สังคมนั้นมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งการพึ่งพาตนเองได้ของสังคมนั้นเนี่ยอาจจะพึ่งพาตนเองได้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะคะในสังคมพึ่งพาตนเองได้ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีนะคะพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องของ
ทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็คือพออยู่พอกินนะคะแล้วก็มีรายได้ในการยังชีพนะคะหรือว่าพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องของจิตใจนะคะอันนี้ก็จะทำให้สังคมนั้นเนี่ยมีความเข้มแข็งนะคะนี่ก็เป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาสังคมนะคะว่าเราพัฒนาสังคมไปเพื่ออะไรนะคะก็คือพัฒนาที่ตัวคนแล้วก็ตัวสังคมนั้นเนี่ยให้มีความเข้มแข็งนะคะจากเป้าหมายของการพัฒนาสังคมนะคะเราจะเชื่อมคำว่าการพัฒนาสังคมกับคำว่าการพัฒนาสหกรณ์นะคะมีหลายๆประเด็นนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการพัฒนาสังคมกับการพัฒนาสหกรณ์นะคะประเด็นแรกเลยนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสหกรณ์นั้นเนี่ยนะคะเป็นองค์กรทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบย่อยๆอยู่ในสังคมนะคะทีนี้องค์ประกอบย่อยๆของสหกรณ์ที่เป็นองค์ประกอบย่อยของสังคมนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีบทบาทในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าสังคมนั้นเนี่ยเรามารวมตัวกันเพื่อทำให้คนในสังคมที่เป็นสหกรณ์นั้นเนี่ยนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะแล้วก็ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการมีรายได้นะคะหรือว่าพึ่งพากันในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าสหกรณ์นั้นเป็นองค์กรอันหนึ่งของสังคมนะคะสหกรณ์นั้นรวมตัวกันของกลุ่มคนในสังคมนะคะซึ่งมันจะแยกออกจากกันไม่ได้นะคะก็คือสมาชิกสหกรณ์ก็ถือว่าเป็นสมาชิกของสังคมเช่นเดียวกันการถือกำเนิดของสหกรณ์นะคะเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางสังคมก็คือสมาชิกของสหกรณ์นั้นเนี่ยนะคะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกับสมาชิกของสังคมนะคะการพัฒนาความคิดของสหกรณ์นะคะมาจากหลักการพื้นฐานทางสังคมซึ่งอันนี้การที่สมาชิกมาอยู่ร่วมกันนั้นเนี่ยต้องมีปฏิสัมพันธ์กันซึ่งอันนี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของของสังคมนะคะสหกรณ์ก็เช่นเดียวกันนะคะมาอยู่ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการสื่อสารกันซึ่งจะเห็นว่าเป็นหลักการพื้นฐานทางสังคมเช่นเดียวกันนะคะอีกหลายประเด็นนะคะที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของสหกรณ์กับการพัฒนาสังคมนะคะอย่างเช่นสหกรณ์มีการจำลองโครงสร้างที่เป็นส่วนประกอบภายในสังคม

0: สังคมเราจะเห็นว่าสหกรณ์ก็จะมีองค์ประกอบย่อยๆนะคะมีประธานมีกรรมการมีสมาชิกนะคะซึ่งถือเป็นองค์ประกอบย่อยๆคล้ายๆกับในสังคมที่มีองค์ประกอบย่อยเช่นเดียวกันสหกรณ์ให้ความสำคัญนะคะกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสังคมก็คือสหกรณ์ให้ความสำคัญกับสมาชิกนะคะทำยังไงจะทำให้สมาชิกนั้นมีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขนะคะสหกรณ์มีการปรับตัวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสหกรณ์จะไม่หยุดนิ่งนะคะเหมือนกับสังคมไม่หยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าเป็นพลวัตนะคะความสำเร็จของสหกรณ์นะคะจะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของผู้คนในสังคมเพราะว่าสหกรณ์นั้นเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสหกรณ์มีความสำเร็จนะคะสังคมก็มีความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะอันนั้นก็เป็นความสัมพันธ์นะของสหกรณ์กับการพัฒนาสังคมทีนี้มันมีแนวคิดทฤษฎีนะคะทางสังคมที่เราสามารถเอามาใช้ในการพัฒนาสหกรณ์นะคะซึ่งแนวคิดทฤษฎีทางสังคมนั้นเนี่ยนะคะก็จะมาจากทางสังคมวิทยาถือว่าเป็นศาสตร์สำคัญอันนึงนะคะที่เกี่ยวกับมนุษย์กลุ่มแล้วก็สังคมที่เราใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมนะคะอาจจะอธิบายกลุ่มโครงสร้างทางสังคมความสัมพันธ์ของสังคมหรือว่าปฏิกิริยาทางสังคมนะคะหรือสถาบันทางสังคมซึ่งเราทราบแล้วนะคะว่าสหกรณ์ถือเป็นหน่วยย่อยของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสหกรณ์จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในการพัฒนาในทฤษฎีการพัฒนาสังคมด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงทฤษฎีทางสังคมที่เอามาใช้ในการพัฒนาสหกรณ์นะคะเราจะมีทฤษฎีที่มีความหลากหลายมากมายแต่ว่าในเรื่องนี้นั้นเนี่ยนะคะเราจะแบ่งทฤษฎีออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือทฤษฎีการพัฒนาแบบผสมผสานนะคะทีนี้ในแต่ละทฤษฎีนั้นเนี่ยมันมีทฤษฎีย่อยๆอะไรบ้างนะคะก็อาจจะพูดถึงภาพรวมนะคะเพราะว่าไม่สามารถลงรายละเอียดนักศึกษาก็ไปดูรายละเอียดจากเอกสารการสอนนะคะทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นทฤษฎีที่อธิบายนะคะถึงปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆนะคะซึ่งอาจจะพูดถึงความหมายลักษณะนะคะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือว่ากระบวนการนะคะแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นที่เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะซึ่งทฤษฎีเหล่านี้นั้นเนี่ยนะคะสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาสังคมได้ทีนี้มันมีทฤษฎีอะไรบ้างนะคะที่เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมก็มีหลากหลายทฤษฎีนะคะก็จะมีทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการนะทางสังคมและวัฒนธรรมก็อันนี้ก็จะพูดถึงว่าสังคมวัฒนธรรมมันไม่หยุดนิ่งนะคะมันมีการพัฒนาของมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาหรือว่าปัจจัยแวดล้อมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎีความล้าหลังทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็จะมีทฤษฎีความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมนะคะทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมแล้วก็ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมแล้วก็ทฤษฎีการกระจายรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและทฤษฎีความทันสมัยว่าด้วยการสื่อสารแต่ละทฤษฎีนั้นเนี่ยนะคะเราสามารถเอามาใช้ในการพัฒนาสังคมนะได้ทีนี้ในการเลือกใช้แต่ละทฤษฎีนั้นเนี่ยนะคะเราต้องพิจารณาแล้วก็เลือกให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมด้วยเราอาจจะใช้หลายๆทฤษฎีร่วมกันนะคะหรือว่าทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งนะคะในการที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาสหกรณ์นะคะก็นักศึกษาไปอ่านรายละเอียดนะคะในเอกสารว่าแต่ละทฤษฎีนั้นเนี่ยนะคะกล่าวถึงประเด็นสำคัญอะไรบ้างนะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคมนะคะทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคมนั้นเนี่ยเป็นทฤษฎีที่มุ่งศึกษาแล้วก็วิเคราะห์สังคมเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของการจัดระเบียบให้สังคมนั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะอยู่ได้นะคะโดยเวลาที่เขาเน้นในเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมนั้นเนี่ยเราจะพิจารณาถึงลักษณะของสังคมนะคะสาเหตุของการเกิด ระเบียบแล้วก็สิ่งที่มนุษย์ยอมรับเป็นกฎเกณฑ์นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นทฤษฎีที่จะพูดถึงการจัดระเบียบของสังคมว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเนี่ยนะคะมันจะมีกฎกติกานะคะเป็นเงื่อนไขในการที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะในส่วนของทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคมนั้นเนี่ยนะคะก็มีหลายทฤษฎีนะคะอันที่1ก็คือทฤษฎีการควบคุมทางสังคมนะคะทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ทฤษฎีความขัดแย้งนะคะทฤษฎีการด้อยพัฒนาและการพึ่งพานะคะซึ่งแต่ละทฤษฎีนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะพูดถึงการควบคุมทางสังคมหรือว่าการจัดระเบียบทางสังคมอย่างเช่นทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นะคะก็จะพูดถึงว่าสังคมนั้นเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยๆซึ่งแต่ละองค์ประกอบย่อยๆนั้นเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ประสานสัมพันธ์กันทำให้สังคมอยู่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งในรายละเอียดนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ไปอ่านเพิ่มเติมนะคะในเอกสารทีนี้ในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคมนั้นเนี่ยนะคะก็จะไม่มีทฤษฎีใดที่เป็นสูตรสำเร็จนะคะที่จะนำไปใช้ได้ผลดีในทุกสังคมนักพัฒนาต้องพิจารณาเลือกเอาทฤษฎีต่างๆนั้นเนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของสังคมที่เราจะพัฒนาหรือว่าเหมาะสมกับสหกรณ์นะคะเพราะว่าในสหกรณ์แต่ละประเภทนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะมีเป้าหมายนะคะมีกฎกติกาที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการปรับใช้นั้นเนี่ยนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมหรือว่าสหกรณ์ที่เราจะไปพัฒนาด้วยนะคะอีกกลุ่มนึงนะคะก็จะเป็นทฤษฎีการพัฒนาแบบผสมผสานนะคะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่จะเน้นในการศึกษาวิเคราะห์แบบสหวิทยาการนะคะเป็นการเอาทฤษฎีในสาขาวิชาการต่างๆนั้นเนี่ยมาผสมผสานกันลักษณะของการที่เราสังเคราะห์ขึ้นมานะคะเพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาที่หลากหลายแล้วก็มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะทฤษฎีการพัฒนาแบบผสมผสานนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่หลายทฤษฎีด้วยกันที่เราเอามาใช้ในการพัฒนาสหกรณ์นะคะก็จะมีทฤษฎีศักยภาพการพัฒนาและการแพร่กระจายนะคะทฤษฎีความจำเป็นพื้นฐานทฤษฎีการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานแล้วก็ทฤษฎีความโกลาหลนะคะซึ่งแต่ละทฤษฎีนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันนะคะการเอาไปใช้นะคะก็จะมีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์แต่ละประเภทหรือว่าบริบทของสังคมแต่ละประเภทนะคะทีนี้นอกจากทฤษฎี3กลุ่มแล้วนั้นเนี่ยนะคะเรายังมีแนวคิดนะคะแนวคิดที่เอามาใช้ในการพัฒนาอีกนะคะ2แนวคิดด้วยกันนะคะแนวคิดแรกเลยนะคะก็เป็นแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคิดว่านักศึกษาคงเคยได้ยินนะคะคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เน้นให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองเราจะมองมิติของการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเนี่ยมีหลักการสำคัญนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือ เป็นการพัฒนาที่เราดำเนินการโดยคำนึงถึงข้อจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในการพัฒนานั้นนี่เราจะเน้นองรวมนะคะก็คือเราจะไม่พัฒนาที่เทไปด้านใดด้านหนึ่งอย่างเช่นเน้นเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะหรือพัฒนาเศรษฐกิจแล้วสังคมแย่นะคะเราจะพัฒนาทุกมิติไปด้วยกันนะคะเราเรียกว่าเป็นการพัฒนาที่คำนึงถึงความเป็นองรวมนะคะอีกอันนึงนะคะการพัฒนาเราจะเน้นให้มีการเอาเทคโนโลยีนั้นเนี่ยนะคะมาใช้ในการพัฒนาแต่ว่าเทคโนโลยีที่เอามาใช้นั้นเนี่ยต้องเป็นเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในทางสร้างสรรค์นะคะไม่ใช่เทคโนโลยีที่ทำลายนะคะอย่างเช่นเราพัฒนาเราสร้างถนนหนทางนะคะเราใช้เทคโนโลยีมากมายมาทำลายป่าอันนั้นก็จะไม่ได้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเทคโนโลยีที่เอามาใช้นั้นเนี่ยต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของการพัฒนาที่ยั่งยืนทีนี้ในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเราจะให้ความสำคัญของปัจจัย3ด้านด้วยกันนะคะซึ่งอย่างที่เรียนนะคะเราต้องให้ความสมดุลกับปัจจัย3ด้านนะคะก็คือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ นะคะสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างที่เรียนเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นเราพัฒนาทำให้คนมีรายได้มากขึ้นนะคะทำให้เศรษฐกิจดีแต่ว่าครอบครัวแตกแยกนะคะหรือว่าทำลายสิ่งแวดล้อมอันนี้มันก็ไม่ใช่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะวันเราต้องสร้างความสมดุลทั้ง3มิติก็จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะทีนี้ในแง่ของการพัฒนาสหกรณ์ตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็จะมีกรอบการพัฒนาเช่นเดียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือให้ความสำคัญกับคนนะคะโดยให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคือเราไม่เน้นพัฒนาวัตถุนะคะแต่เราเน้นพัฒนาที่ตัวคนการพัฒนาสหกรณ์ก็จะเน้นการพัฒนาที่สมาชิกนะคะหรือว่ากรรมการหรือว่าประธานนะคะเพราะทุกคนเนี่ยถือเป็นสมาชิกที่สำคัญของสหกรณ์นะคะในการพัฒนานั้นเนี่ยก็ต้องก่อให้เกิดดุลยภาพหรือว่าสร้างความสมดุลทั้ง3องค์ประกอบด้วยกันนะคะก็คือทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาสหกรณ์ก็จะต้องเน้นคนเป็นศูนย์กลางแล้วก็สร้างความสมดุล3มิตินะคะมันถึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะทีนี้ความเชื่อมโยงของการพัฒนาสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเราทราบแล้วนะคะว่าการพัฒนาสหกรณ์นั้นเป็นการพัฒนาสังคมซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาสหกรณ์นั้นเนี่ยเราก็จะเน้นการพัฒนาคุณภาพคนซึ่งเป็นทุนนะคะเราเรียกว่าเป็นทุนมนุษย์นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้ประชาชนมีสิทธิมีโอกาสได้รับการจัดสรรทรัพยากรแล้วก็ผลประโยชน์จากการพัฒนานะคะเราก็จะเห็นถึงความเชื่อมโยงนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะสมาชิกนะคะหรือว่าคนในสังคมนั้นเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองนะคะอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมมีการจัดระบบการจัดการทางสังคมที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนะคะการพัฒนาก็จะทำให้เกิดประโยชน์นะคะในการที่เราเอาทุนทางสังคมนั้นเนี่ยนะคะมาใช้แล้วก็ได้รับการพัฒนาไปด้วยนะคะอันนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าการพัฒนาสหกรณ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันนะคะทีนี้ความเชื่อมโยงนะคะหรือว่าความสอดคล้องของการพัฒนาสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะมันก็จะมีอยู่3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะก็คือมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีการพัฒนาคนสังคมนะซึ่งเราพูดแล้วนะคะว่าการพัฒนานั้นเนี่ยนะคะเราจะเน้นคนเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราต้องพัฒนาคนแล้วก็สังคมนะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง3มิติต้องมีความสมดุลกันนะคะตามแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเราก็ยังมีอีกหนึ่งแนวคิดนะคะที่เราใช้เป็นหลักนะคะในการพัฒนาสหกรณ์นะคะซึ่งอันนี้เป็นการพัฒนาสหกรณ์ตามแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราสามารถนะคะเอาแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยนะคะมาปรับใช้ในการพัฒนาสหกรณ์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะเราเอามาใช้ในการแก้ไขวิกฤตหรือว่าปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาทางสังคมนะคะซึ่งในการเอาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาสหกรณ์นั้นเนี่ยนะคะเราก็จะให้ความสำคัญนะคะกับการพัฒนาโดยที่เน้นนะคะว่าตนเนี่ยเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเราจะเน้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้เราก็จะให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของสมาชิกนะเราจะเห็นว่าสหกรณ์นั้นเนี่ยเป็นการรวมกันของสมาชิกที่มีเป้าหมายเหมือนกันนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญอันนึงก็คือเรามองว่าจะทำยังไงจะทำให้สมาชิกนั้นเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะโดยการพัฒนานั้นเนี่ยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเมตตาความเอื้ออาทรความสามัคคีของสมาชิกก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะทำให้สมาชิกนั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะคะขณะเดียวกันนั้นเนี่ยประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายนะคะบนความเอื้ออาทรแล้วก็ความสามัคคีกันนะคะอันนี้ก็คือเอาหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยนะคะเข้ามาใช้ในการพัฒนาสหกรณ์นะคะซึ่งเราจะเห็นว่านะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเนี่ยนะคะขอบเขตของเนื้อหาชุดวิชา นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของเราทำความรู้จักคำว่าสังคมการพัฒนาสังคมความเชื่อมโยงของสังคมกับการพัฒนาสหกรณ์แล้วก็แนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์นะคะโดยเฉพาะแนวคิดทฤษฎี3กลุ่มที่เราได้กล่าวมาและขณะเดียวกันก็มีแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เราเอาเข้ามาใช้นะคะในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะยังมองถึงความสำคัญของการบูรณาการกันนะการเลือกใช้เทคโนโลยีนะคะการใช้รูปแบบของการพัฒนาที่เหมาะสมกับภูมิสังคมก็คือเหมาะสมกับสหกรณ์แต่ละสหกรณ์นะคะการสนับสนุนให้มีการรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็เครือข่ายแล้วก็รู้จักใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็คิดว่านักศึกษานะคะหรือว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็เตรียมการสำหรับการที่จะทำข้อสอบต่อไปนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะคะแล้วก็ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาพบกันในหน่วยที่5นะคะนโยบายและทิศทางในการพัฒนาสหกรณ์นะคะสำหรับหน่วยนี้เนื้อหาค่อนข้างจะเยอะเนาะก็ประมาณ100กว่าหน้านะคะเพราะว่ามีทั้งหมดด้วยกัน4ตอนนะคะในหน่วยที่5นี้นะคะในตอนแรกเนี่ยก็จะพูดถึงยุทธศาสตร์ชาตินะคะประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะกับการพัฒนาสหกรณ์นะคะตอนที่ 5.2 ก็จะพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาสหกรณ์นะคะตอนที่ 5.3 ก็จะพูดถึงเรื่องของแผนพัฒนาการสหกรณ์กับการพัฒนาสหกรณ์นะคะแล้วก็ตอนที่ 5.4 นะคะก็จะพูดถึงแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ค่ะโดยในแต่ละตอนนะคะก็จะมีเรื่องย่อยๆนะคะในตอนที่ 5.1 เนาะยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการพัฒนาสหกรณ์นะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3เรื่องนะคะโดยเรื่องแรกก็จะพูดถึงยุทธศาสตร์ชาตินะคะกับการพัฒนาสหกรณ์เนาะเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของประเทศไทย 4.0 นะคะมีผลอย่างไรกับการพัฒนาสหกรณ์นะคะแล้วก็ตอนที่ 5.1.3 นะคะการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะกับการพัฒนาสหกรณ์ค่ะนะคะในตอนที่ 5.2 นะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาสหกรณ์นะคะในตอนนี้เราก็จะพูดตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะฉบับที่1นะคะถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะคะพูดถึงเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะคะที่มีผลนะคะกับขบวนการสหกรณ์ในประเทศนะคะว่ามีผลกระทบอย่างไรกับขบวนการสหกรณ์นะคะในตอนที่ 5.3 นะคะจะพูดถึงแผนพัฒนาการสหกรณ์กับการพัฒนาสหกรณ์นะคะในตอนนี้ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ตั้งแต่ฉบับที่1ถึงฉบับที่4นะคะซึ่งก็จะเป็นแผนย่อยนะคะที่ทำลงมานะคะเพื่อที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนในขบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ตอนที่ 5.4 นะคะก็จะพูดถึงแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์นะคะก็จะมีทั้งของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้วก็สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยนะคะกับการพัฒนาสหกรณ์นะคะค่ะในส่วนเนื้อหาในตอนแรกนะคะที่พูดถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะก็จะเป็นช่วงของปีพ.ศ. 2561ถึง2580นะคะเป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของไทยนะคะที่มีระยะเวลาถึง20ปีนะคะโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยพุทธศักราช2560นะคะมาตรา65นะคะบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาตินะคะเพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศนะคะอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลนะคะแล้วก็เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินแผนต่างๆนะคะให้สอดคล้องและบูรณาการกันนะคะเพื่อเป็นการผลักดันต่างๆร่วมกันไปสู่การปฏิบัตินะคะแล้วก็เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์นะคะโดยที่ยุทธศาสตร์ชาตินะคะ20ปีเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์คือประเทศไทยนะคะมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยที่เป็นเป้าหมายที่ภาครัฐนะคะภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยต้องร่วมกันนะคะในการกำหนดขึ้นเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศนะคะให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะในการกำหนดวิสัยทัศน์นะคะให้มีให้ประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะทำได้นะคะก็ต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์นะคะด้วยกัน6ด้านนะคะ ยุทธศาสตร์6ด้านนะคะที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็จะมียุทธศาสตร์ด้านความมั่น

คงนะคะยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะคะยุทธศาสตร์การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคนนะคะยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสนะคะความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมนะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะและยุทธศาสตร์นะคะด้านการปรับสมดุลนะคะและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะนำมาสู่ในการขับเคลื่อนนะคะให้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัตินะคะก็จะมีการกำหนดโมเดลนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมด้วยก็คือประเทศไทย 4.0 นะคะหรือว่าจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 นะคะหรือจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลตัวนี้เป็นความหมายเดียวกันนะคะก็จะสื่อถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลนะคะที่เป็นเชิงนโยบายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะโดยที่ต้องการให้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยไปสู่การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่แท้จริงนะคะก็จะมีการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆนะคะเพื่อปรับแก้นะคะจัดระบบปรับทิศทางแล้วก็สร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้นนะคะสามารถรับมือกับโอกาสแล้วก็ภัยคุกคามแบบใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็รุนแรงในศตวรรษที่21นะคะด้วยการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยเราก็จะมองแต่ภายในประเทศเราอย่างเดียวไม่ได้เนาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของประเทศต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับเราในโซนของอาเซียนเองหรือว่าจะเป็นในโซนของทางฝั่งยุโรปนะคะก็จะมีผลกับการพัฒนาประเทศเรานะคะเพราะฉะนั้นในการกำหนดวิสัยทัศน์หรือว่าโมเดลในการพัฒนาเป็นไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยก็จะมีผลทำให้ประเทศของเราเนี่ยเกิดการพัฒนาขึ้นนะคะซึ่งในส่วนของประเทศไทย 4.0 เนี่ยก็จะมีการพัฒนาศักยภาพของคนนะคะเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่นะคะด้วยการเปลี่ยนแปลงความได้เปรียบนะคะเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีความได้เปรียบทางด้านความหลากหลายเชิงชีวภาพนะคะแล้วก็ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมนะคะในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยรัฐบาลก็มองเห็นว่ามันจะสามารถสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะแล้วก็เราเอาตรงเนี้ยมาเติมเต็มด้วยวิทยาการนะคะความคิดสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมนะคะด้วยวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็การวิจัยและพัฒนาเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดการขับเคลื่อนเป็นประเทศไทย 4.0 นะคะด้วยการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ก็คือในเชิงของความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมนะคะมาร่วมกับวิทยาการความรู้นะคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆก็จะเกิดการขับเคลื่อนนี้ขึ้นในประเทศไทยนะคะในการต่อยอดนะคะที่จะเกิดการได้เปรียบก็จะมี5กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มอาหารเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพนะคะกลุ่มสาระสาธารณสุขนะคะสุขภาพแล้วก็เทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะในเรื่องของกลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์นะคะแล้วก็ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมนะคะก็จะมีในเรื่องของกลุ่มดิจิตอลนะคะเรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆนะคะปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะคะแล้วก็กลุ่มที่5นะคะที่ต้องการจะขับเคลื่อนก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะนวัตกรรมวัฒนธรรมนะคะแล้วก็บริการที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็ตั้งเป็นเป้าหมายนะคะที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนนะคะในประเทศไทย 4.0 นะคะส่วนในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญอีกส่วนหนึ่งในตอนที่ 5.1 นะคะก็จะเป็นการพูดถึงกรอบนะคะแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะของประเทศไทยนะคะโดยการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยก็มีคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือเรียกว่ากพย.นะคะก็จะมีการกำหนดแนวทางแล้วก็เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะทั้งหมด17เป้าหมายด้วยกันนะคะโดย17เป้าหมายเนี่ยเราก็มีการปรับนะคะให้สอดคล้องกับของสหประชาชาตินะคะซึ่งได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะพ.ศ. 2573นะคะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9นะคะเราก็ได้มีการอัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและก็บริหารประเทศนะคะแล้วก็ยึดทางสายกลางนะคะในการพัฒนาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆเนาะแล้วก็อยู่ได้อย่างมั่นคงนะคะพัฒนาไปอย่างสมดุลนะคะมีคุณภาพและยั่งยืนนะคะภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์นะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่หลากหลายนะคะทางด้านเศรษฐกิจนะคะสังคมการเมืองวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็มีผลนะคะกับการพัฒนาประเทศของเรานะคะโดยที่รัฐบาลเห็นว่าเนี่ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่จะขับเคลื่อนนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะในประเทศไทยอย่างยั่งยืนนะคะทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะถ้านักศึกษาจะจำประเด็นเนาะสำคัญเลยการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยจะให้ความสำคัญในส่วนของ3ส่วนนะคะในส่วนของเศรษฐกิจนะคะสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้เนาะถ้าเศรษฐกิจดีนะคะสังคมดีแต่ว่าเราทำลายสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่านะคะก็ไ

ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะแต่ถ้าว่าสิ่งแวดล้อมดีนะคะแต่เศรษฐกิจไม่ดีสังคมก็ยังอยู่ระดับปานกลางเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยทางเศรษฐกิจนะคะสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นพร้อมกันทั้ง3ส่วนนะคะในส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสหกรณ์เนาะในส่วนของสหกรณ์เองเนี่ยก็สามารถประยุกต์ใช้นะคะหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในการพัฒนาสหกรณ์นะคะก็จะมีการปรับให้สหกรณ์เนี่ยเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าการดำเนินงานของสหกรณ์เนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ใช่ไหมคะต้องมีกระบวนการบริหารธุรกิจของสหกรณ์นะคะซึ่งก็จะมีการบริหารที่แตกต่างตามประเภทของสหกรณ์ทั้ง7ประเภทเนาะสหกรณ์เกษตรนะคะสหกรณ์นิคมสหกรณ์ประมงสหกรณ์ร้านค้านะคะสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์บริการหรือว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนเนี่ยก็ต้องมุ่งบริการธุรกิจตามที่สมาชิกต้องการได้รับบริการจากสหกรณ์นะคะแต่สิ่งที่เราทำไปในระดับสูงสุดก็คือต้องแสวงหากำไรด้วยนะคะเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยนะคะแต่ว่ากำไรก็ควรจะพอประมาณเนาะไม่วุ่งหวังกำไรมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ต้องให้บริการสมาชิกได้สูงสุดด้วยนะคะเพราะเป้าหมายจริงๆของสหกรณ์ก็จะมีความสอดคล้องนะคะกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนกันเรื่องของเศรษฐกิจและก็สังคมนะคะแล้วสหกรณ์ที่เติบโตแล้วก็ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมถึงชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่เนี่ยเขาก็จะคอนเซิร์นให้กับชุมชนนะคะในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะสอดคล้องกับหลักการสหกรณ์ข้อที่7นะคะก็คือการเอื้ออาทรต่อชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอื้ออาทรทางด้านเศรษฐกิจทางสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะสหกรณ์ที่เขามีผลกำไรนะคะมีส่วนเหลื่อมเหลือจากการดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยบางทีเขาก็จะกันกำไรส่วนหนึ่งนะคะไปช่วยในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนะคะในเรื่องของการปลูกต้นไม้การกำจัดขยะให้กับชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะของสหกรณ์ได้นะคะดังนั้นนะคะสหกรณ์ก็ต้องมีการบริหารธุรกิจนะคะให้มีความพอประมาณเนาะมีเหตุผลนะคะมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะคะโดยต้องบริหารอยู่ภายใต้นะคะ2เงื่อนที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความรู้และก็คุณธรรมนะคะสำหรับในตอนต่อมาก็จะเป็นตอนที่ 5.2 นะคะในส่วนเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเนาะอาจารย์ก็จะหยิบแต่ประเด็นที่เป็นหลักๆที่เป็นจุดเด่นของแต่ละแผนออกมานำเสนอนะคะในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะคะฉบับที่1เนี่ยก็จะพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวเนาะถ้านักศึกษาสังเกตแผนนี้จะมีประเด็นที่แตกต่างจากแผนอื่นเนาะแผนอื่นเราจะเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะตั้งแต่แผนที่2ไปแล้วก็จะมีระยะเวลาของแผนคือ5ปีนะคะแต่แผนที่1นี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือเรามีระยะเวลา6ปีนะคะเพราะว่าเราเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเนี่ยฉบับที่1เป็นครั้งแรกเนาะก็เลยแบ่งแผนย่อยนะคะเป็น2แผนแผนแรกก็จะมีช่วง3ปีนะคะแผนที่2ก็จะมีช่วง3ปีนะคะซึ่งก็ทำให้แผนที่1เนี่ยมีระยะเวลาของแผนยาวขึ้นเป็น6ปีนะคะแต่แผนต่อๆมาก็จะใช้แค่5ปีนะคะในแผนนี้ก็คือเราได้กู้เงินของธนาคารโลกมานะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงประเทศเนาะก็ต้องมีการเขียนแผนว่าเราเอาเงินเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมาพัฒนาประเทศในด้านใดบ้างนะคะถ้านักศึกษาตอนเป็นเด็กๆเนาะก็อาจจะได้ร้องเพลงของอะไรนะผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมใช่ไหมคะถ้าจะจำแผนฉบับแรกเริ่มปีไหนเนี่ยก็พ.ศ. 2504นะคะผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมเป็นการนับหนึ่งที่เราเริ่มนะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 นะคะแล้วก็ถ้าเทคนิคการจำเนาะบวกไปอีก6ปีก็จะได้การเริ่มของแผนที่2นะคะก็จะเป็นระยะเวลาช่วงพ.ศ.ของแผนฉบับที่2นะคะที่เริ่มขึ้นนะคะในส่วนของกระบวนการสหกรณ์เองนะคะก็จะมีเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาประเทศนะคะในช่วงของระยะเวลาของแผนตั้งแต่แผน1เนาะแผน2เนี่ยซึ่งเป็นยุคที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นยุคของการใช้แผนนะคะเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศเนาะแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3เนี่ยก็จะเป็นยุคของการผันผวนทางการเมืองนะคะในยุคนี้เนี่ยประเทศก็ยังไม่ค่อยสงบเนาะในเรื่องของการเมืองก็มีการปรับเปลี่ยนมีการปฏิวัตินะคะก็เลยทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3เนี่ยก็มีคนให้คำนิยามว่าเป็นยุคผันผวนทางการเมืองนะคะก็คือช่วงปีพ.ศ. 2514ถึง2519นะคะในฉบับที่4ถึง6นะคะเพราะว่ามันมีความผันผวนเนาะทางด้านการเมืองนะคะสืบเนื่องมาจากแผน3เนี่ย
แผนที่4นะคะก็เลยมีการเมืองไทยที่ไม่มั่นคงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งเนาะแล้วก็บทบาทของข้าราชการประจำเนี่ยแล้วก็แผนพัฒนาประเทศเนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะซึ่งจะเป็นแนวทางนะคะในการพัฒนาต่างๆให้เกิดความต่อเนื่องนะคะถ้าการเมืองไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยข้าราชการประจำที่ทำหน้าที่อยู่เนี่ยก็ต้องเป็นหลักสำคัญที่จะพัฒนาประเทศนะคะเป็นกำลังหลักนะคะที่จะนำประเทศไปในทิศทางที่มันดีขึ้นให้ผ่านวิกฤตช่วงนั้นไปนะคะในช่วงที่5กับ6นะคะก็เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างนะคะฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตน้ำมันนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงของแผนพัฒนาที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะเน้นพัฒนาการผลิตของไทยนะคะเพื่อการส่งออกนะคะการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยย่างเข้าสู่กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือว่า NICE นะคะได้ให้ความสำคัญกับการกระจายนะคะพัฒนาสู่ระดับจังหวัดแล้วก็ชนบทนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจและควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมนะคะซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยสหกรณ์ก็มีบทบาทสำคัญที่เป็นสื่อกลางระหว่างนโยบายของรัฐนะคะที่จะนำไปสู่ในการปฏิบัตินะคะแล้วก็ไปสู่ถึงประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนะคะโดยผ่านระบบสหกรณ์เนาะสำหรับแผน7ถึง9นะคะก็แผน7เนี่ยจะมีลักษณะเศรษฐกิจดีนะคะแต่ว่าสังคมมีปัญหาเนาะพัฒนาไม่ยั่งยืนก็แสดงว่าเรามีการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ไม่ยั่งยืนแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์บอกเนาะการพัฒนาที่ยั่งยืนมันต้องไปพร้อมกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจนะคะสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแผนที่7เนี่ยเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าสังคมก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะเลยทำให้เนี่ยของภาครัฐเองแล้วก็ผู้บริหารประเทศเนี่ยก็คิดเรื่องในเรื่องของการวางแผนและพัฒนานะคะประเทศกันใหม่แล้วก็ควรปรับเปลี่ยนวิธีการอย่างไรนะคะซึ่งก็เป็นการต่อยอดนะคะนำมาสู่แผนที่8นะคะก็จะให้ความสำคัญกับคนนะคะในการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานะคะการพัฒนาเศรษฐกิจควรเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนแล้วก็พัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตของคนด้วยนะคะเพราะเขามองว่าคนเนี่ยเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเนาะแผนฉบับที่8ก็จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะส่วนแผนที่9นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการนำน้อมนำนะคะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาปรับเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศนะคะสู่ความสมดุลนะคะถ้าหลักๆถ้าข้อสอบจะออกหรือว่าเทคนิคการจำเนี่ยนักศึกษาก็จะดูว่าแผน8เน้นคนนะคะแผน9เน้นเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเงี้ยนะคะส่วนแผน10ถึง12เนาะซึ่งเป็นแผนที่จะอยู่ในช่วงของใกล้ๆปัจจุบันละแผน10เนี่ยก็คือเศรษฐกิจดีสังคมก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมแล้วก็การพัฒนายังไม่สมดุลนะคะตั้งแต่แผน1นะคะแผน1ถึงแผน10มาเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าเศรษฐกิจดีสังคมมีปัญหาแล้วก็การพัฒนายังไม่สมดุลนะคะก็เลยนำมาสู่แผน11เนาะแผน11เนี่ยเป็นการนำภูมิคุ้มกันนะคะที่เราได้เริ่มตั้งแต่แผน9นะคะที่ทำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาปรับใช้นะคะพร้อมเร่งกับสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศนะคะให้เข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะของคนสังคมแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของประเทศนะคะให้สามารถนะคะปรับตัวรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมนะคะแผน11ก็จะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศละหลังจากที่เรามองระดับเล็กๆมองระดับคนนะคะทีนี้เราก็ขยายสโคปมาละว่าให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศนะคะในส่วนแผน12เองเนี่ยก็จะมุ่งนะคะเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยนะคะให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะมีความมั่นคงนะคะมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะด้วยการพัฒนานะคะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอันนี้ก็เป็นแผนหลักๆของแผน12นะคะซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะเพราะว่าเป็นการเริ่มนะคะปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติในช่วง5ปีแรกเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยก็ถูกซอยย่อยมาสู่แผนในการปฏิบัติเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะคะ2560ถึง2564นะคะซึ่งในบางส่วนเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติจะเริ่มที่พ.ศ. 2561นะคะถึง2580-70นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนเหลื่อมกันอยู่1ปีเนาะซึ่งเป็นส่วนที่ว่ามันจะมีช่วงในการร่างกรอบของยุทธศาสตร์ชาตินะคะมันก็เลยจะทำให้ตัวเลขของพ.ศ.เนี่ยจะเคลื่อนกันนะคะแต่ว่าหลักในการปฏิบัติหรือการทำงานเนี่ยก็ยังใช้หลักเดียวกันที่แต่ละหน่วยงานแต่ละกรมกระทรวงเนี่ยได้ออกแบบมาไว้นะคะต่อมานะคะในตอนที่ 5.3 ละเราจะพูดถึงแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่1 2 3 4เนาะแต่ละแผนก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะคะในส่วนของแผนที่1เองเนี่ยเราเริ่มนะคะเริ่มทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่9นะคะซึ่งในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่9เองนะคะเริ่มในปีพ.ศ. 2000
2545นะคะแต่ว่าแผนพัฒนาการสหกรณ์เนี่ยก็จะฉบับที่1เนี่ยเริ่มในปีพ.ศ. 2546ซึ่งก็ช้าไป1ปีเนาะก็เลยทำให้แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่1เนี่ยมี

ระยะเวลาแค่4ปีนะคะแต่แผนฉบับ2 3 4ที่ต่อมาเนี่ยก็จะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงเวลานั้นๆ นะคะโดยแผนที่1เนี่ยก็จะชี้ให้เห็นว่าขบวนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์นะคะควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคนนะคะให้ปรากฏคุณค่าในตัวตนอย่างแท้จริงนะคะซึ่งก็เป็นต่อเนื่องมาจากแผน8เนาะเพราะว่าแผน8เนี่ยให้ความสำคัญกับคนใช่มั้ยคะเพื่อคนเหล่านั้นเนี่ยจะได้มีศักยภาพนะคะแล้วก็ความพร้อมในการเข้าไปร่วมนะคะในการพัฒนาองค์กรของตนเองเนาะแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกชุมชนสังคมนะคะตามวิถีสหกรณ์ต่อไปนะคะซึ่งถ้าในขบวนการสหกรณ์เองเนี่ยในการพัฒนาเราให้ความสำคัญกับคนมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะซึ่งมันก็มีความสอดคล้องนะคะกับแผนพัฒนาฉบับที่8นะคะซึ่งเป็นการต่อเนื่องในการสร้างหรือพัฒนาแผนพัฒนาสหกรณ์เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงแผน8แล้วก็มาปรับใช้ในช่วงของแผน9พอดีนะคะอาจจะช้าไปประมาณ1ปีนะคะในส่วนของแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่2นะคะก็จะชี้ให้เห็นว่าเนี่ยการสหกรณ์ควรมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่านะคะโดยการพัฒนาคนเหมือนกันแต่ว่าต้องมีการสร้างความเข้มแข็งนะคะแก่สหกรณ์ด้วยนะคะต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือนะคะการหนุนเสริมด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์แก่ประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะคะถ้าคนในสหกรณ์ยังอยู่ในวงแคบเนาะคนรู้ในเรื่องของสหกรณ์ยังมีน้อยอะค่ะการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ก็เป็นไปได้อย่างเชื่องช้านะคะแต่ถ้าว่าเราสามารถเพิ่มวงของคนที่มีการรู้เรื่องของสหกรณ์มากขึ้นเนี่ยการพัฒนาสหกรณ์ก็จะกระจายตัวได้กว้างขวางขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญของการของแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่2นะคะในส่วนแผนที่3เองนะคะในเรื่องของการพัฒนาสหกรณ์เนี่ยก็จะมีทิศทางนะคะในการพัฒนาด้านการปลูกฝังค่านิยมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะการให้ความรู้นะคะในการสหกรณ์กับทุกภาคส่วนนอกจากคนสหกรณ์แล้วนะคะคนข้างเคียงสหกรณ์ยังขยายไปถึงภาคส่วนสังคมภาคส่วนของรัฐนะคะภาคส่วนของเอกชนเองนะคะมาสร้างเครือข่ายกับสหกรณ์นะคะแล้วก็ขยายงานสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทยนะคะโดยวิธีการนะคะที่ใช้นะคะในการพัฒนานะคะก็จะเป็นไปตามที่ทางนังข่าวก็คือการจัดการศึกษาอบรมทางสหกรณ์นะคะอันนี้ก็จะให้ความสำคัญกับการศึกษาอบรมของสหกรณ์ขึ้นนะคะในส่วนแผน4เองนะคะก็จะให้ความสำคัญนะคะในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ต่างๆในการพัฒนาสหกรณ์นะคะโดยรวบรวมวิเคราะห์แล้วก็เชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์นะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับการวางแผนนะคะการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัตินะคะการแปลงนโยบายและแผนต่างๆมาเป็นแผนงานสู่การปฏิบัติจะเห็นได้ว่าในช่วงของแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่4อะค่ะจะอยู่ในช่วงที่เรามียุทธศาสตร์ชาติเนาะเพราะฉะนั้นในการทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับ4เนี่ยของผู้ทำแผนเองเนี่ยก็ต้องมีการเชื่อมโยงนโยบายระดับชาตินะคะจากยุทธศาสตร์ชาติจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนาะจากแผนต่างๆเนี่ยมาสู่แผนพัฒนาสหกรณ์นะคะก็จะมีความเชื่อมโยงกันไปสู่การปฏิบัติเพราะว่าในการทำแผนต่างๆเนี่ยมีความสำคัญนะคะเพราะว่าเราต้องรับงบประมาณจากส่วนต่างๆเนี่ยมาสู่การขับเคลื่อนสหกรณ์ในระดับพื้นที่นะคะในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองนะคะก็จะมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เนาะซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับกรมนะคะอยู่ในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีหน้าที่รับนโยบายจากกระทรวงนะคะมาขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆด้านสหกรณ์เนาะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจนะคะด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีภารกิจนะคะเกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร่แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการนะคะแล้วก็วิธีการสหกรณ์นะคะให้แก่บุคลากรนะคะกลุ่มบุคลากรสหกรณ์นะคะกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปนะคะรวมทั้งสนับสนุนคุ้มครองนะคะและพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งเนาะให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นะคะในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์นะคะแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถนะคะในด้านการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจนะคะให้มีประสิทธิภาพนะคะมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากลแล้วก็เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักๆภารกิจหลักๆของกรมสหกรณ์นะคะซึ่งจะต้องทำแผนนะคะในการดำเนินงานเนี่ยต้องสอดคล้องกับแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเนี่ยก็ต้องทำแผนของกระทรวงซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยนะคะ
ในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เองนะคะก็จะเป็นส่วนราชการระดับกรมนะคะในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเป้าหมายนะคะที่จะในการพัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชีนะคะระบบควบคุมคุณภาพนะคะการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะคะพัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์แล้วก็ส่งเสริมความรู้การจัดทำบัญชีแล้วก็การบริหารจัดการด้านการเงินนะคะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างเสถียรภาพทางการ

0: หน่วยงานสุดท้ายเนาะที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์โดยตรงในส่วนของภาคเอกชนนะคะก็คือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยนะคะสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยเป็นผู้นําขององค์การขบวนองค์การสหกรณ์เนาะสหกรณ์ทุกประเทศทั่วประเทศในประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นสมาชิกสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยนะคะสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยเกิดขึ้นนะคะตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2511นะคะกำหนดให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำนะคะขบวนการสหกรณ์ของประเทศนะคะแล้วก็ต้องพัฒนาสหกรณ์ในประเทศเนี่ยให้สามารถบริหารจัดการนะคะมีความรู้นะคะเรื่องของการวิจัยต่างๆเนี่ยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยก็จะมีบทบาทนะคะในการช่วยนะคะให้สหกรณ์ในบ้านเราเนี่ยค่ะได้มีการเติบโตแล้วก็มีทิศทางในการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอะค่ะสันนิบาตสหกรณ์เนี่ยเมื่อมีการพัฒนาแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีกรอบแนวทางนะคะในการพัฒนาสหกรณ์ภายในประเทศเนี่ยไปสู่ความเข้มแข็งแล้วก็เป็นทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าหัวขบวนการนะคะมีการพัฒนาแล้วเนี่ยสมาชิกสหกรณ์ทุกสหกรณ์ทุกชุมนุมเนี่ยเขาก็ต้องมีการพัฒนาตามที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้เกิดการพัฒนาขึ้นด้วยนะคะค่ะโดยภาพรวมที่อาจารย์พยายามจะนำเสนอของหน่วยนี้เนาะก็เพราะว่าในเรื่องของนโยบายที่เป็นยุทธศาสตร์ชาตินะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมันจะนำมาสู่นะคะการสร้างแผนกลยุทธ์นะคะแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเนี่ยก็จะต้องกำหนดหน่วยงานที่อยู่ในภายใต้สังกัดนะคะทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงานต่างๆทำโครงการทำตัวชี้วัดต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะไปนำเสนอของบนะคะจากกระทรวงก็จะจัดสรรงบนั้นให้มาแล้วก็ไปจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆในระดับพื้นที่ให้เกิดการขับเคลื่อนหรือพัฒนาขบวนการสหกรณ์นะคะในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้เกิดการพัฒนาสหกรณ์ในระดับพื้นที่จากการที่มีการวางแผนนโยบายในระดับประเทศนะคะซึ่งบางอย่างมันเป็นภาพใหญ่เนาะถ้าพูดในระดับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราอาจจะมองไม่เห็นว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนาสหกรณ์อย่างไรใช่ไหมคะแต่พอมันแปลงมาเป็นแผนปฏิบัติงานหรือโครงการย่อยๆแล้วเนี่ยแต่ละเป้าหมายนะคะแต่ละตัวชี้วัดอะค่ะมันจะไปช่วยเสริมแล้วก็สนับสนุนให้วิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายต่างๆที่เขาวางไว้ในแผนแต่ละแผนเนี่ยมันสำเร็จแล้วมันก็ทำให้สู่การบรรลุนโยบายที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้อะค่ะในส่วนความสัมพันธ์เนาะระหว่างนโยบายนะคะกับการวางแผนการพัฒนาสหกรณ์เหมือนที่อาจารย์นำเรียนไปเมื่อครู่นี้นะคะก็คือเราจะมีนโยบายใหญ่ๆซึ่งเป็นภาพรวมในระดับประเทศเนาะก็จะมาสู่ในแผนไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเองนะคะหรือว่าจะเป็นแผนพัฒนาขบวนการสหกรณ์นะคะหรือว่าจะเป็นแผนของหน่วยงานต่างๆเนี่ยซึ่งถูกผูกมัดโดยระบบออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีการนำในอยู่การปฏิบัตินะคะโดยการเริ่มแปลงนโยบายนะคะมาเป็นแผนงานแล้วก็มาเป็นแผนงานแต่ละโครงการแล้วก็จะมีหลายๆโครงการมารองรับนะคะซึ่งก็จะทำให้แต่ละโครงการเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบแล้วก็สู่การปฏิบัตินะคะอาจจะเป็นโครงการฝึกอบรมโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในสหกรณ์เองนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในสหกรณ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะคะของหน่วยที่5นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็ควรจะไปอ่านเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเนื้อหาจะค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อหาสำคัญเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือเยอะเนาะแต่ในประเด็นต่างๆที่สำคัญที่อาจารย์ได้ยกมาเนี่ยก็เป็นภาพหลักๆนะคะของแต่ละแผนที่เกิดขึ้นนะคะในหน่วยที่5ค่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel
2: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาค่ะเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลัก

0: สูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้นะครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
7: พอเคอีพอควานดอ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เรามาพบกับเนื้อหาของหน่วยที่6นะครับปัจจัยภายในประเทศกับการพัฒนาสากลนะครับเนื้อหาของหน่วยที่6เนี่ยครับจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนแรกนะครับตอนที่ 6.1 เนี่ยนะครับบริบทภายในประเทศกับการพัฒนาสากลนะครับเนื้อหานะครับจะพูดถึงบริบทภายในประเทศนะครับด้านการเมืองนะครับด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านเทคโนโลยีที่ผลกับการพัฒนาสากลนะครับตอนที่2นะครับเนื้อหาจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในประเทศนะครับที่มีผลต่อการพัฒนาสากลนะครับก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในประเทศด้านการเมืองนะครับด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาสากลนะครับบริบทภายในประเทศด้านการเมืองกับการพัฒนาสากลนะครับบริบทภายในประเทศด้านการเมืองช่วงการก่อเกิดสากลนะครับนี่ก็ตั้งแต่พ.ศ. 2457นะครับถึงพ.ศ. 2470นะครับมีการจัดตั้งสากลวัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ขึ้นนะครับเป็นแห่งแรกในประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2459นะครับประชาชนก็ได้เรียนรู้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยจากระบบสากลนี้นะครับบริบทภายในประเทศด้านการเมืองในช่วงการขยายตัวของสากลนะครับพ.ศ. 2471ถึงพ.ศ. 2510นะครับเหตุการณ์สำคัญก็มีการตราพระราชบัญญัติสากลพุทธศักราช2471นะครับซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสากลฉบับแรกของประเทศนะครับมีการสถาปนากระทรวงสากลขึ้นนะครับและเกิดกรมตรวจบัญชีสากลบริบทภายในประเทศด้านการเมืองช่วงการควบรวมสากลนะครับพ.ศ. 2511นะครับถึงพ.ศ. 2541นะครับมีการตราพระราชบัญญัติสากลพ.ศ. 2511ซึ่งมีการควบรวมสากลมาเป็นสากลการเกษตรนะครับขณะที่มีการควบรวมสากลเข้าด้วยกันนะครับกำหนดให้มีสันนิบาตสากลแห่งประเทศไทยเป็นองค์การสูงสุดของขบวนการสากลไทยนะครับมีการเกิดกรมส่งเสริมสากลขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับกำหนดประเภทของสากลเนี่ยเป็น6ประเภทนะครับตามกฎกระทรวงพ.ศ. 2516นะครับก็ได้แก่สากลการเกษตรสากลประมงนะครับสากลนิคมสากลร้านค้าสากลบริการและสากลออมทรัพย์นะครับบทภายในประเทศด้านการเมืองในช่วงการทำแผนพัฒนาสากลนะครับนี่ก็มาถึงปัจจุบันแล้วนะครับพ.ศ. 2542ถึงพ.ศ. 2562นะครับมีการตราพระราชบัญญัติสากลในปี2542นะครับมีการจัดระบบสากลให้มีเพียงชนิดเดียวคือสากลจำกัดนะครับกำหนดประเภทสากลออกเป็น7ประเภทนะครับก็มีเพิ่มสากลเครดิตยูเนียนขึ้นมานะครับมีการตราพระราชบัญญัติสากลในฉบับที่2นะครับบัญญัติขึ้นโดยเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการสากลนะครับพระราชบัญญัตินี้น่ะมีบทบัญญัตินะครับบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลการตราพระราชบัญญัติสากลในฉบับที่3ปีปัจจุบันนะครับคือ562นะครับเพื่อการพัฒนาและการสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสากลการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสากลและสมาชิกนะครับให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันจะเกิดประโยชน์ต่อระบบสากลของประเทศเรามาดูบริบทภายในประเทศด้านเศรษฐกิจกับการพัฒนาสากลบ้างนะครับในช่วงการก่อเกิดสากลนะครับมีการจัดตั้งสากลนี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวนานะครับการจัดตั้งสากลวัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ที่จังหวัดพิษณุโลกขึ้นเป็นแห่งแรกนะครับช่วงของการขยายตัวนะครับของสากลเนี่ยนะครับหลักๆก็มีการจัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรนะครับธ.ก.ส.นะครับเพื่ออำนวยสินเชื่อให้กับเกษตรกรรายย่อยและสากลการเกษตรนะครับในปี2509นะครับบริบทภายในประเทศด้านเศรษฐกิจนะในช่วงของการจัดทำแผนพัฒนาสากลในปี2542ถึงปี2562นะครับก็
ในช่วงนี้ก็จะมีการจะทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่12นะครับขึ้นเพื่อเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมนะครับในการพัฒนาการสหกรณ์ของประเทศนะครับมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้การสหกรณ์เป็นมรดกแห่งชาติในโอกาสครบรอบ100ปีนะครับของการสหกรณ์ไทยเมื่อ26กุมภาพันธ์2559นี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการจัดทำแผนนะครับพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่34ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสหกรณ์นะครับเรามาดูบทภายในประเทศด้านสังคมนะครับกับการพัฒนาสหกรณ์นะครับช่วงการก่อเกิดสหกรณ์เนี่ยนะครับมีการใช้สหกรณ์เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาชนชั้นของสังคมไทยนะครับพอมาช่วงการขยายตัวของสหกรณ์นะครับมีการใช้สหกรณ์เป็นรากฐานของการสร้างการรับรู้นะครับเรื่องประชาธิปไตยของคนในสังคมนะฮะในช่วงของการควบรวมสหกรณ์นะครับก็มีการให้ความสำคัญกับการสหกรณ์ในฐานะที่เป็นองค์การที่ดูแลสังคมนะครับในการห่วงใยสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงชุมชนและสังคมส่วนรวมบทภายในประเทศด้านสังคมในช่วงสุดท้ายช่วงของแผนพัฒนาการสหกรณ์นะครับปี2542ถึงปี2562นี่ครับก็ขบวนการสหกรณ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้การสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาตินะครับเนื่องจากเราเห็นว่าการสหกรณ์เนี่ยสามารถเป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้นะครับเรามาดูบริบทภายในประเทศด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาสหกรณ์ซึ่งเป็นบริบทสุดท้ายนะครับที่กล่าวถึงวันนี้นั่นคือเรื่องของช่วงของการก่อเกิดสหกรณ์นะครับในช่วงนั้นเนี่ยครับมีการปฏิรูปเทคโนโลยีการคมนาคมนะครับการสร้างถนนหนทางนะครับการสร้างทางรถไฟเป็นหลักนะครับเรื่องของการปฏิรูปเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตของประเทศนะครับและการพัฒนาระบบชลประทานการสร้างทางรถไฟอย่างนี้เป็นหลักนะครับถัดมานะครับในช่วงของการขยายตัวของสหกรณ์นะครับก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรนะครับการทำเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งที่รู้จักกันก็คือปั๊มน้ำเทพฤทธิ์นะครับควายเหล็กอย่างนี้เป็นหลักนะครับเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับมีเทคโนโลยีของการผสมพันธุ์ข้าวนะครับเกิดขึ้นนะครับบริบทภายในประเทศในช่วงของการควบรวมสหกรณ์นะครับมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเคมีการเกษตรนะครับ

เช่นปุ๋ยเคมีหรือสารกำจัดศัตรูพืชนะฮะเทคโนโลยีการสื่อสารและประเทศสหกรณ์นะครับในการอำนวยความสะดวกในการที่จะดำเนินกิจการของสหกรณ์นะครับส่วนต่อมานะครับเราก็มาดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในประเทศนะครับที่มีผลต่อการพัฒนาสหกรณ์ก็ตามที่ได้เรียนนะครับตอนต้นนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่มีผลต่อการพัฒนากระบวนการสากลของประเทศนะครับก็จะมีด้านการเมืองนะฮะด้านเศรษฐกิจนะครับด้านสังคมแล้วก็ด้านเทคโนโลยีนะครับนี่เรามาดูด้านปัจจัยภายในประเทศด้านการเมืองกันก่อนนะครับจะเห็นนะครับว่านะครับที่เรียนไว้ตอนต้นนะครับมีพระราชบัญญัติสากลนะครับมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีวิสัยทัศน์เชิงนโยบายยุคประเทศไทย 4.0 เนี่ยปัจจัยเหล่านี้นะครับเป็นปัจจัยหลักนะครับที่ทางการเมืองนะครับในผู้บริหารประเทศเนี่ยได้นำมากำหนดนะครับนโยบายนะครับให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างสหกรณ์เองเนี่ยก็กำหนดนโยบายนี้ผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับให้สหกรณ์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศในผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็อย่างที่เรียนไว้นะครับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 เนี่ยนำไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจนี้นะครับทำเป็นผลเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน4ด้านนะครับก็ได้แก่ด้านการเงินนะครับการผลิตด้านการตลาดและการค้าระหว่างประเทศนั้นการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเงินนะครับก็เช่นสินเชื่อนะครับในการจัดสินเชื่อเป็นหลักเลยในส่วนของสหกรณ์การเกษตรนะครับเราก็จะเห็นว่าในภาคชนบทก็จะมีการจัดสินเชื่อให้กับเกษตรกรนะที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นะครับในการที่เป็นเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะมาเป็นปัจจัยนะครับในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจตรงนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงในการทำเศรษฐกิจในด้านการผลิตนะครับก็จะมีอย่างที่เรียนไว้เมื่อกี้นะครับในการจัดสินเชื่อเพื่อการผลิตนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีในการจัดสินเชื่อที่โดยการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ามานะครับในเรื่องของการผลิตของเกษตรกรนะครับก็เช่นการปลูกมันสำปะหลังโดยใช้ระบบน้ำหยดนะครับหรือการใช้เครื่องจักรในการทำไรอ้อยนี้เป็นหลักนะฮะเรามาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับด้านการตลาดบ้างนะครับก็ด้านการตลาดปัจจุบันมีการพัฒนานะครับแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า e-commerce platform เนี่ยนะครับในการช่วยในการซื้อขายกันนะครับในระบบออนไลน์ขึ้นแล้วนะครับนะครับเราจะยกตัวอย่างก็คือชุมนุมสากลการเกษตรนะครับก็ได้พัฒนานะระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าโคออปคลิกนะครับสากลออนไลน์ขึ้นนะครับการเพิ่มช่องทางให้การตลาดในการซื้อขายสินค้าระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกตลอดจนผู้บริโภคอื่นๆทั่วโลกนะครับหรือเป็นองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนะครับอตก.นะครับก็ได้เว็บไซต์ที่สามารถที่จะให้สมาชิกสหกรณ์นะครับหรือผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อขายสินค้าเกษตรได้บนเว็บไซต์ครับ coopmart.com ตัวนี้ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งนะในส่วนของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกส.นะครับก็ได้พัฒนาแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า e-farmart ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการตลาดในการซื้อขายสินค้าระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับต่อมาครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในประเทศด้านสังคมบ้างนะครับว่าเรามาดูว่าปัจจัยด้านสังคมอะไรบ้างนะครับที่มีผลต่อการพัฒนาสากลนะครับ
เราจะเห็นได้ว่านะครับปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงอายุนะครับมีความแตกต่างระหว่างช่วงอายุนะครับซึ่งส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางค่านิยมและวัฒนธรรมนะครับมีเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับสู่สังคมการใช้มือถือนะครับเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและใช้บริการทางการเงินแบบใหม่ปัจจัยเหล่านี้แหละครับเป็นปัจจัยทางสังคมที่จะมีผลต่อการพัฒนาสากลในบ้านเรานะครับซึ่งสากลเองเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาระบบในการทำงานใหม่นะครับมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่ว่าจะเป็นด้านสินเชื่องานเงินฝากนะครับทั้งเทคโนโลยีในการให้บริการทางการเงินเนี่ยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของสมาชิกสากลที่นะครับเป็นบุคคลที่จะเข้ามาแทนผู้สูงอายุนั่นคือทายาทเกษตรกรนะครับทายาทของสมาชิกที่ส่งผ่านรุ่นใหม่เข้ามานะครับความแตกต่างระหว่างช่วงอายุนะครับที่ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางค่านิยมและวัฒนธรรมเนี่ยนะครับในส่วนการพัฒนาสากลนะครับสากลเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมหลักการและอุดมการณ์สากลให้กับคนรุ่นใหม่เหล่านี้นะครับเพื่อที่จะบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในเรื่องของรสนิยมนะครับในการใช้บริการนะครับแต่ถ้าสากลเนี่ยมีการจัดทำระบบนะครับบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้าเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะรองรับการให้บริการกับลูกค้ากลุ่มใหม่เหล่านี้ได้นะครับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมการใช้มือถือเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและใช้บริการทางการเงินแบบใหม่นะครับสหกรณ์เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาระบบงานรองรับกับธุรกรรมทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและปรับตัวให้สอดรับกับการแข่งขันของธุรกิจการให้บริการทางการเงินในอนาคตนะครับซึ่งก็จะทำให้สหกรณ์เนี่ยปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยนะครับด้านของสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างที่ว่านะฮะเรื่องของการเข้าสู่สังคมสูงอายุนะครับเรื่องของความแตกต่างระหว่างช่วงวัยนะครับของคนทำงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปนะครับสู่สังคมการใช้มือถือนะครับในการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของปัจจัยภายในประเทศด้านเทคโนโลยีที่ผลต่อการพัฒนาสากลกันบ้างนะครับปัจจัยภายในประเทศด้านเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสากลนะครับปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเทคโนโลยีทางการเงินนะครับเทคโนโลยีด้านการเกษตรเทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามามีความสำคัญนะครับต่อการที่ทำให้สากลเนี่ยจะเกิดการพัฒนาหรือเป็นรูปแบบในการให้บริการกับสมาชิกไปนะครับมีอะไรบ้างนะเรามาดูเทคโนโลยีทางการเงินกันก่อนนะครับตัวอย่างก็เช่นการชำระเงินค่าสินค้าค่าบริการทางออนไลน์ผ่านช่องทางดิจิตอลนะครับการให้สินเชื่อผ่านช่องทางดิจิตอลนะครับนี่ในการพัฒนาสากลนะครับสากลจะต้องปรับรูปแบบนะครับการดำเนินธุรกิจในอนาคตเนี่ยนะครับโดยสากลจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินนวัตกรรมและบริการทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันของสมาชิกสากลในยุคดิจิตอลนะครับสากลจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนะครับทางการเงินโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลให้สมาชิกสากลเข้าถึงได้ง่ายนะครับมีการพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีความเสถียรนะครับมีความทันสมัยสามารถทำธุรกรรมการกู้การโอนการจ่ายค่าสาธารณูปโภคเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับเพื่อให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจนะฮะในการใช้บริการและเทียมกับการใช้บริการกับสถาบันการเงินทั่วไปนะครับด้านเทคโนโลยีการเกษตรนะครับเช่นโดรนเพื่อการเกษตรเครื่องพยากรณ์โลกข้าวนะครับระบบควบคุมน้ำอุณหภูมิความชื้นผ่านแอปพลิเคชันนะครับระบบบริหารจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับสากลนะครับ

0: จำเป็นที่ต้องพัฒนาบุคลากรของตนเองนะครับให้มีความรู้ความสามารถนะครับเพื่อให้ทันกับยุคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเกษตรเหล่านี้นะครับโดยเพิ่มเติมความรู้นะครับให้ในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรให้กับพนักงานสหกรณ์นะครับเพื่อให้ความรู้เพียงพอต่อการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรสมาชิกควบคู่กับการพิจารณาสินเชื่อได้ถูกต้องตามพื้นที่และตลาดนะครับเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่นะครับในการพัฒนาสหกรณ์นะครับสหกรณ์จะต้องพัฒนาฐานข้อมูลสหกรณ์ให้เป็นระบบนะครับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคของการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่นะครับซึ่งฐานข้อมูลที่เป็นระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยจะทำให้สหกรณ์มีข้อมูลพฤติกรรมสมาชิกนะเพื่อนำไปวิเคราะห์นะครับและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานของธุรกิจสหกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้บริการนะได้ตรงตามความต้องการของสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลทั่วไปได้นะครับรวมทั้งนะครับสหกรณ์จะต้องพัฒนาระบบงานให้สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการโครงการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลของสหกรณ์ร่วมกันนะครับพัฒนาระบบงานให้สามารถเชื่อมโยงนะครับและบูรณาการโครงสร้างฐานข้อมูลของสหกรณ์ร่วมกันเนี่ยนะครับซึ่งจะทำให้สหกรณ์มีข้อมูลที่เชื่อมโยงต่อกันได้นะครับครับในส่วนของเทคโนโลยีทางการเงินนะครับในส่วนของสหกรณ์การเกษตรนะครับที่สามารถที่จะนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้นะครับก็เช่นในเรื่องของการพัฒนานะครับเครื่องมือนะครับที่เรียกว่าการจ่ายสินเชื่อแบบการให้คะแนนให้กับสมาชิกเงินกู้ที่จะมาขอกู้นะครับซึ่งในการให้สินเชื่อโดยใช้เครื่องมือนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับสหกรณ์เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวแบบทางการเงินนะครับที่สามารถที่จะมาวัดศักยภาพในการทำมาหากินของสมาชิกสหกรณ์ตรงนี้ได้นะครับเช่นเราจะดูว่าสมาชิกสหกรณ์รายนี้นะครับนายกนะครับจะมาขอกู้สหกรณ์การเกษตรกจำกัดเนี่ยนะครับสหกรณ์การเกษตรกจำกัดเนี่ยสามารถที่จะใช้เครื่องมือนี้นะครับในการที่บอกได้เลยว่าคนที่มาขอกู้นะรายนี้เนี่ยจะมีความน่าจะเป็นนะครับที่จะผิดนัดชำระคืนหนี้กับสหกรณ์เนี่ยที่อัตราเท่าไหร่นะครับเช่นมาขอกู้100บาทนะครับจะสหกรณ์เนี่ยสามารถที่จะมาวิเคราะห์ดูข้อมูลนะครับของสมาชิกที่มาขอกู้เนี่ยเช่นมีรายได้รายจ่ายกี่บาทนะครับมีการผลิตอะไรนะครับปลูกข้าวนะครับในพื้นที่เป็นยังไงพื้นที่แล้งพื้นที่น้ำท่วมยังไงนะครับสหกรณ์สามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาประมวลผลนะครับแล้วมาใช้ในการที่จะคาดการนะครับความสามารถในการที่ส่งชำระนี่ของสมาชิกรายนี้ได้นะครับเครื่องมือทางการเงินนี้เนี่ยใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะครับจะมีชื่อเขาเรียกว่าเครดิตสกอริงนะครับเรื่องของการประเมินสินเชื่อด้วยการให้คะแนนนะครับสมาชิกนายกนะครับเข้ามาเนี่ยนะครับสหกรณ์การเกษตรกจำกัดเนี่ยให้กู้แก่นายกเนี่ย 10,000 บาทเนี่ยแล้วจะรู้ได้เลยนะครับว่าสมาชิกรายนี้เนี่ยจะผิดนัดชำระหนี้กี่บาทนะครับโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงว่านะครับสหกรณ์เนี่ยจะให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยนะครับแก่สมาชิกรายนี้เท่าไหร่ที่เป็นอัตราที่เหมาะสมแก่สมาชิกรายนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีทางการเงินนึงที่สหกรณ์การเกษตรเนี่ยมีแนวโน้มที่จะนำมาใช้ในมากขึ้นในอนาคตนะครับนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับของหน่วยที่6ที่อาจารย์ได้สรุปมาให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการสอบปลายภาคของปีการศึกษานี้นะครับ
1: ค่ะนักศึกษาคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของคำถามนะคะในหน่วยที่4นะคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้

นะคะว่ามีแนวคิดทฤษฎีนะคะการพัฒนาสังคมกับการพัฒนาสหกรณ์เนี่ยขอบเขตเนื้อหาในเรื่องอะไรบ้างนะคะเราจะมีตัวอย่างของคำถามนะคะอยู่10ข้อด้วยกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไล่กันไปทีละข้อเลยนะคะ เรามาดูข้อที่1นะคะนักศึกษานะคะข้อนี้นะคะเราจะพูดถึงลักษณะสำคัญของสังคมนะคะเห็นไหมคะตอนที่ได้บรรยายนั้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงความหมายแล้วก็ลักษณะสำคัญเด่นๆของสังคมนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งนะคะตัวเลือกที่หนึ่งก็คือหยุดนิ่งและเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะตัวเลือกที่สองนะคะเป็นกลุ่มของพฤติกรรมทางสังคมนะตัวเลือกที่สามนะคะไม่มีความขัดแย้งมีเฉพาะการร่วมมือกันนะคะแล้วก็ตัวเลือกที่4นะคะมีแนวปฏิบัติที่หลากหลายแล้วก็ตัวเลือกที่5นะคะอบรมเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมนะคะทีนี้เราก็ลองมาไล่ดูเนาะว่าตัวเลือกที่1เนี่ยหยุดนิ่งและเป็นสิ่งไม่มีชีวิตสังคมมันไม่ได้หยุดนิ่งนะคะสังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ถูกนะคะข้อที่2เป็นกลุ่มของพฤติกรรมทางสังคมนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าสังคมนั้นเนี่ยนะคะมันจะมีสมาชิกของสังคมเนี่ยจำนวนมากนะคะซึ่งมีพฤติกรรมที่มีความหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูว่ามันถูกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวไปดูข้อ3นะคะไม่มีความขัดแย้งมีเฉพาะการร่วมมือกันนะคะจริงๆสังคมนั้นเนี่ยมันมีคนที่มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งความขัดแย้งแล้วก็การร่วมมือกันนะคะมีแนวปฏิบัติที่หลากหลายนะสังคมใดสังคมหนึ่งจะมีแนวปฏิบัติที่หลากหลายมันจะทำให้สมาชิกในสังคมมีการทำกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายเช่นเดียวกันนะคะอบรมเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมนะจำเป็นไหมคะเราต้องไปอบรมเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมสังคมจะมีความเป็นอัตลักษณ์มีความเป็นตัวตนของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแนวปฏิบัติมีวัฒนธรรมของตนเองเพราะฉะนั้นข้อไหนนะคะเป็นลักษณะที่สำคัญของสังคมนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงแล้วว่าสังคมต้องมีกลุ่มพฤติกรรมทางสังคมนะคะก็คือสมาชิกในสังคมนั้นเนี่ยต้องมีพฤติกรรมของตัวเองของสังคมแต่ละสังคมนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างคำถามข้อที่หนึ่งที่ถามถึงลักษณะที่สำคัญของสังคมซึ่งเราอาจจะไปดูที่ความหมายนะคะแล้วก็ลักษณะที่ได้เกริ่นไว้ในตอนต้นนะคะทีนี้เรามาดูข้อ2นะคะมาดูข้อ2นะคะเมื่อกี้ลืมบอกไปให้นักศึกษาลองตอบดูเนาะอาจารย์รีบเฉลยนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูข้อ2กันนะคะข้อ2นั้นเนี่ยนะคะสังคมทำหน้าที่หลายประการยกเว้นข้อใดนะคะเห็นไหมคะคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะก็คือหน้าที่นะคะหน้าที่ของสังคมนะคะมีหน้าที่อะไรบ้างนะเราลองมาดูทีละประเด็นเนาะยกเว้นนะคะยกเว้นก็คือต้องเป็นข้อที่ไม่ถูกนะไม่ใช่หน้าที่นะคะเราเห็นคำว่ายกเว้นปั๊บเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าต้องเป็นข้อที่ไม่ใช่หน้าที่ของสังคมนะคะข้อ1นะคะนําเข้าวัฒนธรรมและพัฒนาวัฒนธรรมของสังคมใหม่นะคะข้อ2ให้บริการและสวัสดิการแก่สมาชิกในสังคมข้อ3นะคะกําหนดระเบียบแบบแผนของสังคมนะกำหนดระเบียบแบบแผนข้อ4นะคะจัดให้มีการอบรมเรียนรู้ระเบียบแบบแผนของสังคมแล้วก็ข้อ5ผลิตสมาชิกใหม่นะคะนักศึกษาอาจจะลองทำดูเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์เฉลยนะคะเราลองดูนะคะนักศึกษาเห็นว่าข้อไหนถูกนะคะเราลองดูนะคะว่าข้อไหนถูกนะคะเห็นไหมคะข้อที่1นะคะนําเข้าวัฒนธรรมและพัฒนาวัฒนธรรมของสังคมใหม่คือมันไม่จําเป็นนะคะที่สังคมนั้นเนี่ยต้องนำเข้าวัฒนธรรมนะคะเราอาจจะพัฒนาจากวัฒนธรรมของสังคมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสังคมก็คือไม่ต้องนำเข้าวัฒนธรรมข้อนี้ก็เป็นข้อที่ไม่ใช่หน้าที่ของสังคมนะคะเพราะเราบอกแล้วว่ายกเว้นข้อใดเวลาเราอ่านคำถามนะคะพิจารณาให้ดีๆนะคะเขาอาจจะบอกยกเว้นข้อใดหรือข้อใดไม่ใช่นะคะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูให้ดีๆเดี๋ยวจะไปคิดว่าทุกข้อเป็นหน้าที่ของสังคมหมดนะคะมาข้อที่3นะคะการพัฒนาสังคมเน้นการพัฒนาในประเด็นใดนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าการพัฒนาสังคมนั้นเนี่ยนะคะมันจะมีจุดเน้นนะคะในการพัฒนาหลักๆนะคะเราลองมาดูทีละข้อนะคะอันที่1 นะคะเน้นกระบวนการสร้างนะคะกระบวนการสร้างโครงสร้าง

างทางสังคมปรับปรุงสภาวะความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของคนให้ทันสมัยนะคะสองเน้นการพัฒนาคนในสังคมโดยสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมสามเน้นการพัฒนาคนในสังคมโดยภาครัฐเป็นแกนหลักสำคัญในการกำหนดนโยบายเพื่อปรับสภาวะความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของคนให้ทันสมัยนะคะ4นะคะก็คือเน้นกระบวนการพัฒนาคนในสังคมโดยสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีแล้วก็5นะคะเน้นการพัฒนาคนในสังคมโดยสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโครงสร้างทางสังคมสภาวะความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของคนให้ได้รับประโยชน์จากสิ่งใหม่นะคะถ้าเราดูตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็คือข้อที่5นะคะเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเราจะเน้นการพัฒนาคนแล้วก็พัฒนาโดยสร้างกระบวนการการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงนะคะเราไปดูข้อที่4นะคะการพัฒนาสังคมมีเป้าหมายสำคัญนะคะคือข้อใดนะคะอันนี้ไม่ยากเนาะการพัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรมมีความสุขนะคะ2การพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งพึ่งตนเอง3การพัฒนาองค์กรในชุมชนให้สามารถบริหารจัดการได้4การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนแล้วก็5การพัฒนาชุมชนให้สามารถทำธุรกิจชุมชนได้อันนี้ข้อ1นะคะข้อ1เป็นข้อที่ถูกพัฒนาคนให้มีคุณภาพนะคะมีความสุขข้อที่5นะคะข้อใดไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของการพัฒนาสังคมกับการพัฒนาสหกรณ์นะคะข้อที่1สหกรณ์มีการจำลองแบบโครงสร้างที่เป็นส่วนประกอบภายในสังคมข้อ2สหกรณ์ให้ความสำคัญกับคุณค่าความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสังคมแล้วก็ข้อ3มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะข้อที่4สหกรณ์เป็นองค์กรทางสังคมวัฒนธรรมนะเป็นส่วนประกอบย่อยภายในสังคมที่มีบทบาททางเศรษฐกิจแล้วก็ข้อ5สหกรณ์ให้ความสำคัญกับคุณค่าเทคโนโลยีเช่นเดียวกับสังคมเขาบอกข้อใดไม่ใช่นะคะข้อไหนไม่ใช่ก็คือข้อที่5เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณค่าของเทคโนโลยีนะคะไปดูข้อที่6นะคะข้อใดไม่ใช่ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะก็จะมีทฤษฎีการทางสังคมและวัฒนธรรมทฤษฎีความล้าหลังทางวัฒนธรรมทฤษฎีความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมแล้วก็ทฤษฎีการกระจายรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจข้อที่ไม่ใช่นะคะก็คือข้อที่5นะคะทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นะคะเราไปดูข้อที่7นะคะทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมคือข้อใดนะคะก็จะมีทฤษฎีการควบคุมทางสังคมทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ทฤษฎีความขัดแย้งทฤษฎีการด้อยพัฒนาและการพึ่งพานะคะทุกทฤษฎีในนี้นะคะเป็นทฤษฎีการจัดระเบียบทางสังคมหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกทุกข้อนะคะถูกทุกข้อมาดูข้อที่8นะคะทฤษฎีการพัฒนาแบบผสมผสานนะในข้อใดหรือทฤษฎีใดที่อธิบายถึงการแพร่กระจายความรู้เทคโนโลยีและสิ่งต่างๆจากสังคมภายนอกที่เจริญก้าวหน้ากว่านะคะเข้ามาสู่สังคมซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดการพัฒนาก็จะมีตัวเลือกทฤษฎีให้เราเลือกนะคะว่าทฤษฎีใดที่อธิบายในประเด็นดังกล่าวนะคะช้อยที่1 นะคะก็เป็นทฤษฎีความโกลาหลนะคะ2ทฤษฎีศักยภาพนะคะการพัฒนาและการแพร่กระจาย3ทฤษฎีการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานนะคะแล้วก็ทฤษฎีความจำเป็นพื้นฐานนะคะแล้วก็ช้อยสุดท้ายก็คือทฤษฎีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะข้อที่ถูกนะคะก็คือทฤษฎีศักยภาพการพัฒนาและการแพร่กระจายนะคะอันนี้อาจารย์อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะนักศึกษาก็ไปอ่านเพิ่มเติมนะคะข้อที่9นะคะตัวอย่างคำถามข้อที่9การพัฒนาสหกรณ์ตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเน้นการพัฒนาที่ให้ความสำคัญในประเด็นใดนะคะอันที่1ความเท่าเทียมกันทางสังคมนะคะ2คนเป็นส่วนของการพัฒนา3การจัดโครงสร้างทางสังคมนะคะ4การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยแล้วก็5นะคะก่อให้เกิดดุลยภาพด้านสังคมและเศรษฐกิจนะคะ เราเห็นแล้วนะคะว่ามันต้องมีความสมดุลนะคะมีดุลยภาพทั้งสังคมและเศรษฐกิจมันก็น่าจะเป็นข้อที่5ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราต้องมีดุลยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะต้องเป็น3มิติด้วยกันเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกนะคะก็คือเน้น

0: คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานะคะอย่าลืมนะคะระวังอาจารย์จะหลอกเอานะคะเพราะว่าอันนี้เราเห็นปั๊บบางคนจะตอบข้อนี้นะคะอย่าลืมเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะไปข้อสุดท้ายนะคะข้อใดเป็นหลักการในการพัฒนาสหกรณ์ที่เราเอาแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้นะคะในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาทางสังคมหลักการข้อที่1 นะคะที่เป็นช้อยให้เลือกก็คือการพัฒนาแบบแยกส่วนนะคะ 2. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้การพัฒนา 3. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะแล้วก็ 4. การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแล้วก็ 5. การเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับกระแสโลกนะคะนักศึกษาลองทำดูนะคะแล้วอาจารย์เฉลยนะคะซึ่งในการเอาหลักการพัฒนาสหกรณ์ที่เอาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขวิกฤตหรือว่าเศรษฐกิจปัญหาสังคมนั้นเนี่ยหลักการสำคัญนะคะก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะก็คือต้องเน้นให้สมาชิกสหกรณ์นั้นเนี่ยพึ่งพาตนเองได้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปพึ่งพากันเป็นที่พึ่งของคนอื่นนะคะหรือว่าไปพึ่งพาคนอื่นนะคะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของคำถามนะคะสำหรับหน่วยที่4นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาลองไปทำในแบบประเมินก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนนะคะก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเราก็จะถามตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักศึกษานั้นเนี่ยทำความเข้าใจนะคะก็ขอให้นักศึกษานะคะโชคดีในการสอบนะคะได้ A ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ
1: สำหรับประเด็นสำคัญของหน่วยที่5นะคะที่นักศึกษาก็ลุ้นระทึกแล้วว่าในส่วนของหน่วยที่5นะคะในเรื่องของนโยบายแล้วก็ทิศทางนะคะในการพัฒนาสหกรณ์เนี่ยอาจารย์จะให้ความสำคัญกับประเด็นไหนนะคะที่จะเป็นแนวในการทำข้อสอบนะคะในการสอบปลายภาคการศึกษาที่2/2562นี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในประเด็นแรกนะคะถ้ามีการนะคะให้ประเด็นมาว่าประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงนะคะมั่งคั่งยั่งยืนนะคะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอยู่ในส่วนใดของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะพ.ศ. 2561ถึง2580นะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะทำข้อสอบได้จริงๆเนี่ยนักศึกษาลองย้อนไปที่แผนหน่วยแผนตอนนะคะแผนตอนที่1เนี่ยจะมีการถามวัตถุประสงค์ว่าอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้สามารถอธิบายนะคะเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติได้ประเทศไทย 4.0 ได้แล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนกับการพัฒนาสหกรณ์ได้เนี่ยนักศึกษาสามารถอธิบายได้นะคะเพราะฉะนั้นในคำถามนี้ก็อยากจะให้นักศึกษาได้รู้ว่ายุทธศาสตร์ชาติในเรื่องนี้ได้กล่าวถึงประเทศไทยนะคะมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยู่ในส่วนใดของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะนักศึกษาก็ต้องกลับไปอ่านดูนะคะถ้านักศึกษากลับไปเปิดดูในตอนที่1แล้วเนี่ยก็จะพบว่าจะเป็นในส่วนของวิสัยทัศน์นะคะของแผนของยุทธศาสตร์เนาะเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะก็คือจะอยู่ในส่วนของวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์20ปีนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนาะถ้าตอบนักศึกษาก็ต้องตอบว่าอยู่ในส่วนของวิสัยทัศน์นะคะในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะในส่วนของประเทศไทย 4.0 เนาะเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายนะคะที่เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยสิ่งใดคะในตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะได้ยินจากการประชาสัมพันธ์นอกจากการโฆษณาหรือว่าไปแหล่งต่างๆหรือว่าในชุดวิชาอื่นที่นักศึกษาเรียนนะคะในเรื่องประเทศไทย 4.0 เนี่ยก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรมนะคะเทคโนโลยีนะคะด้านของการเชื่อมต่อกันในเรื่องของการนำองค์ความรู้นะคะจากที่ว่าเราผลิตแบบเดิมนะคะผลิตด้วยสินค้าแบบเดิมเนี่ยแต่เราอาจจะคิดค้นกรรมวิธีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยถ้าตอบก็คือเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนะคะจากประเทศไทย 1.0 2.0 3.0 เนี่ยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยการใช้นวัตกรรมนะคะประเด็นต่อมานะคะประเทศไทยเนาะกำหนดกรอบนะคะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับองค์การใดนะคะแน่นอนว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนมันต้องมีการพัฒนาด้านไหนบ้างนะคะในเรื่องของด้านสังคมใช่ไหมคะเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องพัฒนา3ด้านนะคะก็คือด้านเศรษฐกิจ นะคะสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมโดยที่เราปรับให้มีความสอดคล้องกับองค์การสหประชาชาตินะคะก็จะมี11 17นะคะตัวเป้าหมายตัวชี้วัดด้วยกันที่เราจะต้องปรับให้สอดคล้องกับเขาแล้วก็มีเป้าหมายทิศทางพัฒนาประเทศที่ไปในทิศทางเดียวกับขององค์การสหประชาชาตินะคะค่ะแล้วก็ในประเด็นต่อมาเนาะถ้ามีประเด็นถามว่าสหกรณ์การเกษตรนะคะได้เข้ามามีบทบาทนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรโดยตรงนะคะที่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ตามประเภทสหกรณ์ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสหกรณ์แห่งชาติฉบับใดเนาะไอ้ตัวนี้อาจจะมีความในประเด็นข้อนี้นะคะอาจจะมีความเชื่อมโยงกับในชุดของกฎหมายด้วยนะคะถ้านักศึกษาย้อนไปดูเนาะพระราชบัญญัติสหกรณ์นะคะพ.ศ. 2511เนี่ยได้ให้มีการควบรวมนะคะสหกรณ์ขนาดเล็กๆนะคะที่เป็นสหกรณ์ระดับตำบลเนี่ยที่เป็นสหกรณ์หาประเภทหาทุนนะคะให้เป็นสหกรณ์ระดับอำเภอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็เป็นรูปแบบโครงสร้างของสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอในปัจจุบันนะคะสหกรณ์การเกษตรในระดับอำเภอเนี่ยก็สามารถทำธุรกิจได้หลากหลายขึ้นนะคะทั้งธุรกิจสินเชื่อนะคะธุรกิจแปรรูปธุรกิจรวบรวมผลผลิตธุรกิจบริการนะคะแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่สมาชิกต้องการเนี่ยสหกรณ์การเกษตรสามารถทำได้เนาะสหกรณ์การเกษตรก็เลยเรียกว่าสามารถทำธุรกิจได้ครบวงจรหรือว่าเป็นธุรกิจอเนกประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินะคะพ.ศ. 2511เนาะเพราะฉะนั้นจะต้องสอดคล้องกับแผนที่อยู่ในช่วงของปีพ.ศ. 2511ลงมานะคะเพราะว่าสหกรณ์ก็จะมีการเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาฉบับที่3นะคะซึ่งอยู่ในช่วงของปีพ.ศ. 2514นะคะถึง2519นะคะหลังจากที่สหกรณ์การเกษตรนะคะได้จัดตั้งขึ้นนะคะโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์2511เนี่ยก็มีการดำเนินธุรกิจที่ครบวงจรเนาะสามารถสนองตอบต่อความต้องการของสมาชิกได้อย่างแท้จริงอะค่ะก็เลยทำให้สหกรณ์การเกษตรเนี่ยได้มีบทบาทนะคะเข้ามาในด้านเศรษฐกิจภาคการเกษตรของภาครัฐโดยตรงนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนหลังจากที่มีการจัดตั้งมาแล้วก็คือจะเป็นช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่3นะคะในปีพ.ศ. 2514ถึง2519นะคะค่ะต่อมาค่ะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดนะคะที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเนี่ยอาจารย์ก็ย้ำไปในช่วงบรรยายช่วงแรกเนาะถ้าต่อแผนนี้ง่ายๆเลยก็คือแผน8นะคะจากที่ฉบับที่7เนาะเศรษฐกิจดีสังคมไม่ดีการพัฒนายืนนะคะเขาก็เลยมองว่าการพัฒนาคนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างครบภาคส่วนนะคะทางด้านเศรษฐกิจนะคะด้านของสังคมด้านของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้เน้นการพัฒนาคนในส่วนของแผนพัฒนานะคะเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8นะคะค่ะแล้วถ้าจะถามว่ายุทธศาสตร์นะคะการพัฒนาตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดนะคะที่มุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาที่จะเป็นการวางพื้นฐานนะคะที่สามารถสานต่อการพัฒนาในระยะต่อไปเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะแผนนี้นักศึกษาตอบได้ง่ายๆเลยก็คือแผนที่12นะคะเนื่องจากอะไรคะเพราะว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาในของตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีความสอดคล้องกับแผนที่12เพราะว่าแผน12เนี่ยเรามียุทธศาสตร์ชาตินะคะที่มีแผนทั้งหมด20ปีด้วยกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราจะต้องมีการเชื่อมร้อยนะคะแผนต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในภาคส่วนต่างๆทำงานมีการบูรณาการพร้อมกันนะคะก็จะเป็นแผนที่12นะคะถ้าตอบว่ายุทธศาสตร์ด้านใดที่มีการเชื่อมร้อยประสานนะคะมุ่งเน้นการพัฒนานะคะเชื่อมต่อระยะต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแผน12นะคะต่อมานะคะถ้าถามว่าฐานพัฒนานะคะทรัพยากรฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนี่ยถูกกำหนดไว้ในส่วนใดของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะในส่วนตรงนี้ก็ถูกกำหนดไว้ในส่วนของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เราจะนำสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนนะคะแล้วถ้าถามว่าประเทศไทย 4.0 นะคะเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยสิ่งใดก็จะตอบว่าด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะคะค่ะถ้าเป็นการพัฒนาประเทศนะคะในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลนะคะระหว่างการพัฒนาในเรื่องใดนะคะแน่นอนว่าแผน20ปีเราเน้นเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเนาะถ้ายั่งยืนอาจารย์พูดไปหลายรอบนะคะก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะที่จะนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะ ในส่วนนะคะของวิสัยทัศน์นะคะที่กำหนดนะคะว่ามุ่งสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่านะคะเพื่อนำสู่การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ในแผนการพัฒนาสหกรณ์ฉบับใดนะคะอันนี้อยู่ในฉบับที่1 นะคะแล้วก็ต่อมาเนาะสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งนะคะเป็นศูนย์กลางนะคะในการพัฒนา

0: ปัดในการพัฒนาและก็รักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศเป็นวิสัยทัศน์ในแผนระยะ20ปีของหน่วยงานใดนะคะนักศึกษาก็ต้องกลับไปดูในตอนที่ 5.4 นะคะว่าหน่วยงานใดก็จะมี3หน่วยงานเนาะมีกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะแล้วก็จะมีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยนะคะในหน่วยงานที่ให้ความสำคัญให้กับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งก็จะเป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นักศึกษาต้องตอบว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะประเด็นต่อมานะคะยุคการใช้แผนนะคะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับแผนฉบับใดนะคะก็จะอยู่ในช่วงของแผน1แผน2เนาะจะเป็นยุคของที่เราใช้แผนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศนะคะแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับใดนะคะที่ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศสู่ความสมดุลข้อนี้นักศึกษาตอบได้แน่นอนค่ะแผนฉบับที่9ค่ะนะคะค่ะสุดท้ายนะคะนโยบายในการพัฒนาสหกรณ์นะคะเศรษฐกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดเน้นนะคะให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายนะคะเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานนะคะแล้วก็ให้สหกรณ์เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนะคะพัฒนาสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์แปรรูปนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นรวมทั้งการสร้างเครือข่ายของสหกรณ์ในการกระจายสินค้านะคะช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะชั้น10นะคะถ้านักศึกษาตอบก็จะต้องตอบแผน10นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆของประเด็นสำคัญที่จะเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้ไปอ่านข้อสอบไปอ่านเป็นแนวในการทำข้อสอบของหน่วยนี้ค่ะ
1: ครับผมสำหรับประเด็นที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ต่อจากนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่นักศึกษาเนี่ยรอคอยกันนะครับสำหรับประเด็นในส่วนของแนวข้อสอบนะครับนี้ในเรื่องของการออกข้อสอบนะสำหรับหน่วยที่6นี้นะครับก็ข้อสอบเนี่ยนะครับแนวทางในการทำข้อสอบเนี่ยเราจะต้องมีเทคนิคในการทำนะครับนะแล้วข้อสอบของหน่วยที่6นี้เนี่ยเชื่อว่านะถ้านักศึกษาได้อ่านนะตำรานะครับก็จะทำได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาอ่านนะครับหรือนะครับมีเวลาน้อยในการอ่านนะครับเราก็อาจจะฟังจากเรียนรู้จากการฟังสรุปมานะครับแล้วก็มาใช้เทคนิคในการทำข้อสอบกันนะครับนี้เรามาดูว่าข้อสอบที่นักศึกษาจะได้เจอนะครับในภาคการศึกษานี้นะครับจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูในส่วนแรกเลยนะครับข้อสอบอาจจะถามว่านะครับในโอกาสครบรอบ100ปีนะครับของการสหกรณ์ไทยเนี่ยขบวนการสหกรณ์และภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนการให้การสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงใดของการพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทยนะครับอันนี้ครบรอบ100ปีนะครับนี่แสดงว่าเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแน่ๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้านักศึกษาได้อ่านก็จะสามารถที่ตอบได้ในทันทีเลยนะครับแต่ถ้านักศึกษาไม่ได้อ่านนะครับหรืออ่านมาแล้วไม่เจอแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับนักศึกษาก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะครับนักศึกษาจะเห็นว่านะครับในเรื่องของวิวัฒนาการดังที่อาจารย์ได้บรรยายไปนะครับแล้วก็เขียนอยู่ในตำรานะครับก็วิวัฒนาการจะมีอยู่4ช่วงด้วยกันเนาะนะครับตั้งแต่ช่วงการก่อเกิดสหกรณ์เนี่ยช่วงแรกเลยนะครับเรื่องช่วงของการขยายตัวของสหกรณ์นะครับเรื่องของการควบรวมสหกรณ์นะครับแล้วก็เรื่องของการทำแผนพัฒนาสหกรณ์นะครับจะเห็นว่าช่วงการถดถอยของสหกรณ์เนี่ยจะไม่มีนะครับอันนี้เราก็พอที่จะตอบได้ละนะครับว่าข้อ3นี้จะไม่ใช่แน่นอนนะครับทีนี้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่รู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์อย่างนี้นะครับว่าการก่อเกิดสหกรณ์เนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนนะครับคับคล้ายคับคากันไหมฮะว่าการก่อเกิดสหกรณ์เนี่ยนะครับคือเริ่มตั้งแต่ช่วงของการก่อตั้งสหกรณ์วัดจันทร์แห่งแรกในปี2459ถูกไหมครับขับมา100ปีก็น่าจะอยู่ที่ปี2559ปีนี้ปีอะไรครับ

ี2563ซึ่งก็ใกล้กับปี2559เนาะนะครับนี่การดูง่ายๆเลยก็แน่นอนก็คงจะไม่ใช่ช่วงของการก่อเกิดแน่นะครับในเรื่องของการส่งเสริมให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับในครบรอบ100ปีนะครับมันอยู่ในช่วงของการขยายตัวของสหกรณ์ไหมก็ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าการขยายตัวของสหกรณ์เนี่ยมันก็อยู่ถัดจากการก่อเกิดสหกรณ์นี่เองนะครับนี่เรามาดูต่อมาเมื่อกี้เราบอกว่าการถดถอยนี่ไม่ใช่แล้วเราตัดไปแล้วนะครับมาดูส่วนของการควบรวมสหกรณ์นะครับอันนี้คับคายคับคาละก็ใกล้เข้ามากับไอ้ช่วงของการทำแผนพัฒนาสหกรณ์แล้วนะครับเรามาดูว่าถ้าเราจะเลือกนะครับในการทำข้อสอบข้อนี้นะครับเราจะเลือกแน่นอนเราไม่ได้เลือกข้อที่1อยู่แล้วการก่อเกิดสหกรณ์เนี่ยมันดึกดำบรรพ์แล้วนะครับข้อการขยายตัวของสหกรณ์เนี่ยมันก็ถัดไปกับการก่อเกิดสหกรณ์นะครับการถดถอยไม่มีนะครับเพราะเราดูจากเนื้อหามาแล้วนะครับการควบรวมสหกรณ์กับแผนพัฒนาการสหกรณ์เนี่ยเป็น2ตัวเลือกที่เราจะต้องมาพิจารณานะครับทีนี้เมื่อกี้เราดูแล้วว่านะครับเราวิเคราะห์แล้วว่า100ปีนะครับจากปี2459มา100ปีก็คือปี2559นะครับ2559เนี่ยนะครับถ้าไปดูตามแผนนะครับก็จะเห็นว่าวิวัฒนาการในช่วงปี2559เนี่ยอยู่ในช่วงของการทำแผนพัฒนาสหกรณ์ที่มีช่วงเวลาในการทำแผนพัฒนาสหกรณ์ตั้งแต่ปี2542ถึงปี2562นะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้ถ้านักศึกษาจะเลือกตอบก็ต้องเป็นการทำแผนพัฒนาสหกรณ์นะครับมาดูอีกข้อนึงนะครับข้อนี้ถ้าโจทย์จะถามว่าช่วงของการทำแผนพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทยเนี่ยหมายถึงช่วงระยะเวลาใดนะครับนะก็เรารับทราบนะครับวิวัฒนาการสหกรณ์เนี่ยมีอยู่4ช่วงเนาะนะครับช่วงแรกเนี่ยครับเป็นช่วงของการก่อเกิดสหกรณ์เราอาจจะไม่รู้พ.ศ.ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าช่วงของพ.ศ.เนี่ยมันก็ไล่เรียงตามระดับจากอดีตมาถึงปัจจุบันนะครับนะครับถ้าเกิดเรารู้ช่วงของการก่อเกิดสหกรณ์ว่ามันเป็นช่วงแรกก็น่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงนี้ใช่ไหมครับ2457ถึง2470นะครับถ้าเป็นช่วงของการขยายตัวของสหกรณ์ก็น่าจะถัดจากการก่อเกิดสหกรณ์ขึ้นมาก็น่าจะเป็นช่วงนี้นะครับช่วงของการควบรวมนะครับเมื่อมีการขยายตัวของสหกรณ์ในช่วงปี2511ถึงปี2541นี้นะครับมันก็เป็นช่วงของการควบรวมแล้วนะครับเพราะนั้นเหลืออีกช่วงนึงก็คือช่วงของการจัดทำแผนนะครับก็คือช่วงปี2542ถึงปี2562นี้นะครับงั้นข้อสอบถ้าถามนักศึกษาจะเลือกตอบข้อไหนครับก็ต้องเป็นข้อที่4นะครับปี2542ถึงปี2562นะครับข้อสอบอาจจะถามนะครับในเรื่องของปัจจัยภายในประเทศที่มีผลต่อการพัฒนาสหกรณ์นะครับอาจจะถามแบบข้างบนก็คือว่าถามว่ากำหนดมาจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับหรือจะถามแบบข้อข้างล่างถามว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาสหกรณ์นะครับแต่ยกเว้นข้อนี้ที่ไม่ใช่อย่างนี้นะครับนักศึกษาก็ต้องกวาดสายตาไปที่ตัวเลือกละนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าปัจจัยภายในประเทศด้านการเมืองนะครับที่มีผลต่อการพัฒนาสหกรณ์นะครับเราจะตอบข้อไหนครับพระราชบัญญัติสหกรณ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีการเปิดประเทศสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงเนี่ยการค้าโลกนะครับหรือจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์เชิงนโยบายยุทธในประเทศไทย 4.0 นะครับข้อเหล่านี้เราก็จะเห็นความต่างละมีข้อเดียวนะครับที่ต่างพวกเลยก็คือเรื่องของการเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความองค์การค้าโลกเนี่ยนะอันนี้จะเป็นปัจจัยนอกประเทศละนะครับดังนั้นถ้าโจทย์ถามดังเช่นในส่วนของข้อข้างบนนะครับกำหนดมาจากปัจจัยใดบ้างภายในประเทศนะครับเราก็จะตอบข้อที่6นะครับก็คือ
ปัจจัยภายในประเทศเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยกำหนดมาจากข้อ1 2และข้อ5นะครับส่วนถ้าถามดังโจทย์ข้อข้างล่างนะครับยกเว้นข้อใดแน่นอนก็ต้องเป็นตอบข้อที่4เรื่องการเปิดสินค้าเปิดตลาดสินค้าเกษตรตาม

เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศยกเว้นข้อใดอย่างนี้นะครับคำถามก็จะเป็น2มุมนะครับเราก็ต้องไปเลือกในตัวช้อยนะครับตัวช้อยเนี่ยนะครับเราทราบดีนะครับว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมีอยู่4ด้านนะครับนะครับก็มีเรื่องของด้านการเงินเรื่องของการผลิตด้านการตลาดและการค้าระหว่างประเทศนะครับดังนั้นปัจจัยที่ไม่ใช่นะครับก็คือข้อที่2นะครับหรือถ้าเป็นการตอบในคำถามข้อข้างบนนะครับว่าปัจจัยไหนบ้างที่มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเราก็จะเลือกตอบในข้อที่6คือปัจจัยข้อที่1 3 4และ5นะครับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการผลิตนะครับและการตลาดที่สหกรณ์ภาคการเกษตรเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศจะเว้นข้อใดหรือจะเป็นการถามว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเงินที่สหกรณ์ภาคการเกษตรเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศเนี่ยคือข้อใดนะครับเราไปดูที่ช้อยข้อหนึ่งเนี่ยนะครับชัดเจนเลยว่าการจัดสินเชื่อเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมทางด้านการเงินนะครับแน่นอนนะครับข้อ2ก็มีอยู่ในเรื่องของกิจกรรมทางด้านของการผลิตนะครับข้อที่3นะครับการสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ใช้โดรนพ่นสารพิษเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของการผลิตนะครับข้อที่4การส่งเสริมให้สมาชิกใช้เครื่องกำจัดมอดด้วยคลื่นวิทยุอันนี้ก็อยู่ในส่วนของการผลิตข้อที่5นี่ก็ชัดเจนนะครับเรื่องของการตลาดดังนั้นถ้าโจทย์ถามในลักษณะนี้นะครับในการตอบนะครับคำถามของข้างบนเนี่ยเราก็บอกได้เลยทันทีนะครับว่าในเรื่องของการจ่ายสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยก็จะไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นการตอบคำถามในข้อข้างล่างนะครับก็จะต้องเลือกในข้อที่1นะครับเรื่องของการจัดสินเชื่อเพื่อสมาชิกสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและสมรรถกรรมนะครับก็หวังว่านักศึกษาจะได้กลับไปทบทวนเนื้อหานะครับแล้วก็พร้อมสำหรับการสอบนะครับในปลายภาคการศึกษานี้นะครับ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: เธอเรียนมสทได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ห้องเรียนแค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะมาถึงหน่วย12นะคะกลยุทธ์การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดของตลาดบริการนะคะในตอนที่2เราจะมาดูกันถึงการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายกันค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในหน่วยนี้และตอนนี้นะคะวัตถุประสงค์ก็คืออยากให้ทุกท่านนะคะเมื่อดูวิดีโอจบแล้วได้เข้าใจถึงการกระจายศูนย์บริการต่างๆหรือพื้นที่การให้บริการนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะค่ะเรามาดูกันถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันดีกว่าค่ะว่าการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือว่ามีอิทธิพลนะคะอย่างแรกก็แน่นอนว่าต้องมีตั้งแต่ทำเลที่ตั้งของการให้บริการค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งชุมชนนะคะหรือการเดินทางการอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะและรูปแบบของช่องทางการจัดจำหน่ายของตลาดบริการเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างแรกค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายแบบทางตรงนั่นเองนะคะทางตรงก็คือผู้รับบริการและผู้ให้บริการนะคะเจอกันซึ่งหน้าหรือว่ามีการให้บริการกันแบบตรงไปตรงมาโดยไม่มีอะไรเป็นตัวกลางนะคะอย่างเช่น call center ค่ะเมื่อเราโทรไปเพื่อขอรับบริการจาก call center call center ก็จะเป็นผู้ที่ให้บริการเราโดยตรงนะคะหรือว่าจะเป็นสื่อสังคมหน้าเพจเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคหรือว่าผู้รับบริการเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารได้โดยตรงกับตัวธุรกิจหรือตัวแบรนด์สินค้ากันเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะแบบทางอ้อมนะคะทางอ้อมก็คือมีคนกลางเข้ามาขั้นกลางหรือว่ามีในหน้านะคะมีตัวแทนจำหน่ายนะคะโดยพ่อค้าคนกลางต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เข้ามาเป็นตัวกลางในการระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการนะคะก็จะมีบทบาทตั้งแต่นะคะเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้านะคะก็คืออาจจะรับบริการนั้นมาและมาส่งต่อบริการนั้นให้กับผู้รับบริการได้นะคะมีการเจรจาต่อรองค่ะมีการโอนกรรมสิทธิ์นะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลทางการตลาดรวมไปถึงทำการส่งเสริมการตลาดด้วยนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างบริการเช่นบริษัทท่องเที่ยวหรือบริษัททัวร์นะคะที่มีตัวแทนจำหน่ายก็จะเป็นตัวแทนของทัวร์นั่นเองนะคะที่เข้ามาอัดตั้งแต่ทำการตลาดนะคะมีการส่งเสริมการตลาดทำประชาสัมพันธ์นะคะทำให้เรารู้จักการท่องเที่ยวณที่ต่างๆนะคะและมีการให้ข้อมูลแต่สถานที่นั้นๆหรือว่าเป็นโรงแรมที่เราจะเข้าพักก็ได้นะคะอย่างเช่นเว็บไซต์ในการจองที่พักไม่ว่าจะเป็น agoda.booking.com นะคะทำหน้าที่ตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมเอ่ยลงแอดโฆษณานะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมต่างๆพร้อมกับทำการจองนะคะผ่านเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งก็ถือว่าอย่างเว็บไซต์ Agoda หรือ Booking.com ก็เป็นตัวกลางหรือเป็นคนกลางในการที่จะให้บริการกับโรงแรมต่างๆนั่นเองค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะมียุทธ์อย่างไรนะคะอย่างแรกค่ะเราสามารถที่จะเพิ่มนะคะรูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายได้นะคะยกตัวอย่างง่ายๆที่เห็นได้ชัดก็คือสถาบันทางการเงินนะคะเราจะเห็นว่าจากเมื่อก่อนมีแค่แบงก์แต่ปัจจุบันรูปแบบนะคะก็มีเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นออนไลน์แบงกิ้งนะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะคะหรือว่ามีการเพิ่มตู้ไปตามสถานที่ต่างๆด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่2ค่ะการกระจายศูนย์บริการและพื้นที่การบริการค่ะแน่นอนว่าเมื่อการบริการเนี่ยมีอยู่เนี่ยนะคะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยคำนึงถึงการเดินทางความสะดวกสบายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าการให้บริการเนี่ยมันทำให้ผู้บริโภคเกิดความลำบากนะคะหรือต้องเดินทางไปไกลแสนไกลเพื่อรับบริการเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหานะคะหรือว่าเป็นอุปสรรคให้กับธุรกิจนั้นเพราะฉะนั้นธุรกิจก็อาจจะต้องมีการขยายนะคะศูนย์บริการนะคะยกตัวอย่างเช่นไปรษณีย์ไทยในปัจจุบันนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้จะมีศูนย์บริการเล็กๆน้อยๆนะคะตามห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือว่าเป็นป๊อปอัพสโตร์ที่เกิดขึ้นนะคะตามตึกรามบ้านช่องบริเวณชุมชนใกล้เคียงของเรานะคะอย่างที่3ค่ะมีการหาตัวแทนจำหน่ายในแต่ละส่วนของตลาดนะคะการหาตัวแทนจำหน่ายค่ะก็เป็นเหมือนตัวแทนของตัวธุรกิจเองนะคะและยังสามารถที่จะลดต้นทุนได้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มการขยายนะคะการให้บริการกับลูกค้านะคะอย่างที่4ค่ะอาจจะเป็นการร่วมทุนกันนะคะการร่วมทุนกันก็เป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มลูกค้านะคะแล้วก็เพิ่มกำไรรายได้นะคะและอย่างที่5ค่ะเป็นการลงทุนแบบแฟรนไชส์ที่เราอาจจะเห็นกันได้อย่างทั่วไปนะคะหลายรูปแบบหลายแบรนด์เลยนะคะที่ทำแฟรนไชส์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะหรือว่าจะเป็น
ห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีแฟรนไชส์ที่เป็นการซักอบรีดกันมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นการลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์นั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัลในปี2022นะคะก็อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดูไม่ว่าจะเป็นไก่ย่าง5ดาวก็มีนะคะหรือว่าเป็นเชสเตอร์กริลก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแฟรนไชส์ณปัจจุบันเนี่ยหรือในอดีตเนี่ยก็มีการเติบโตกันมากขึ้นก็คือมีหลายๆแบรนด์นะคะเข้ามาให้ความสนใจในการขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายในการให้บริการทางด้านนี้ด้วยนะคะอีกอย่างนึงค่ะการกระจายศูนย์บริการและพื้นที่การให้บริการค่ะรูปแบบของการส่งมอบบริการจะเห็นได้ว่าอาจารย์ยกตัวอย่างเว็บไซต์ Amazon นะคะเป็นเว็บไซต์ที่คล้ายๆ Shopee นะคะคล้ายๆ Lazada ก็คือเป็นตลาดกลางออนไลน์ที่ผู้บริโภคสามารถเข้ามารับบริการในเกือบจะทุกบริการในการซื้อสินค้าและบริการในทุกรูปแบบเลยก็ว่าได้นะคะลูกค้าสามารถรับบริการนะคะโดยการเดินทางไปหาผู้ให้บริการก็ได้เช่นอาจารย์ยกตัวอย่างร้านนวดร้านสระผมนะคะเราสามารถที่จะเราจำเป็นลูกค้าเนี่ยจำเป็นต้องเดินทางไปที่สถานที่บริการใช่ไหมเอ่ยเพื่อรับบริการนะคะหรือผู้ให้บริการสามารถเดินทางไปส่งมอบให้บริการถึงสถานที่ที่ลูกค้าอยู่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบริการทางด้านการจัดสวนใช่ไหมคะการจัดเวดดิ้งหรือว่าการจัดบริการต่างๆที่ผู้ให้บริการเนี่ยดำเนินมาถึงลูกค้าเองนะคะอย่างที่3ค่ะผู้รับบริการและผู้ให้บริการใช้เครื่องมือเป็นตัวกลางนะคะก็อย่างออนไลน์แบงกิ้งที่ใช้แอปพลิเคชันเป็นตัวกลางในการให้บริการจากธนาคารแล้วเราก็รับบริการจากธนาคารนะคะการส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าค่ะเรามาดูกันว่าการส่งมอบนะคะในสมัยก่อนเราอาจจะมองถึงตัวธุรกิจเป็นหลักแต่ณปัจจุบันค่ะเราเป็นแบบ outside in ค่ะเป็นการตลาดแบบจากภายนอกสู่ภายในก็คือเป็นการเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะคะและตอบสนองความต้องการนั้นนะคะดังนั้นนักธุรกิจค่ะก็จะต้องนะคะศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะให้บริการได้อย่างตรงจุดนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้รับบริการอย่างพึงพอใจนะคะแน่นอนว่าเราก็จะต้องดูว่าลูกค้าต้องการอะไรบางเจ้าลูกค้าต้องการความรวดเร็วเป็นหลักนะคะลูกค้าบางประเภทไม่สนใจความเร็วแต่ต้องการความสะดวกและคุณภาพที่เป็นเลิศนะคะทีนี้เราก็ต้องศึกษาแล้วว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรามีความพึงพอใจยกสิ่งใดเป็นอันดับแรกนะคะการส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าค่ะเราก็สามารถแบ่งรูปแบบออกเป็นต่างๆนะคะตามประโยชน์ที่ได้อย่างแรกนะคะลูกค้าแบบรูปแบบประโยชน์ค่ะก็คือคำนึงถึงประโยชน์เป็นหลักนะคะไม่สนใจว่าสถานที่จะเป็นที่ใดแต่ขอให้สินค้าที่ได้มาเป็นสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะคะยกตัวอย่างเช่นอยากจะสั่งเค้กนะคะ5ชั้นไปให้เพื่อนนะคะไม่สนใจว่าสถานที่เป็นอย่างไรแต่ขอให้สุดท้ายแล้วเนี่ยได้เค้กที่อร่อยได้เค้กที่5ชั้นโดยที่ไม่ล้มนะคะหรืออย่างที่2ค่ะการบริการลูกค้าแบบประโยชน์ของสถานที่ลูกค้าคำนึงถึงสถานที่เป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายนะคะอาจจะเป็นความใกล้เป็นหลักก็คือลูกค้ายอมจ่ายตังค่ะแต่ขอให้ใกล้ไว้ก่อนนะคะอย่างที่3ค่ะเป็นการบริการแบบผลประโยชน์ทางด้านเวลาค่ะต้องขอประหยัดเวลาสามารถทำได้24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็คือใช้เวลามาเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกค่ะศึกษาก่อนว่าลูกค้าของเรานะคะมีความต้องการสิ่งใดเป็นสิ่งแรกนะคะแล้วเราถึงจะส่งมอบบริการนั้นให้กับลูกค้าได้อย่างตรงจุดและตรงเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการค่ะถามว่าจะดูได้อย่างไรนะคะยังมี 3W กับ 1H นะคะอย่างแรกค่ะ W แรกก็คือ What นะคะเราต้องรู้ก่อนว่าการบริการของเราคืออะไรนะคะถ้าการบริการของเรานะคะคือการทำผมนะคะเราก็ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเราอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่า What คืออะไรนะคะอย่างที่2ก็ต้องรู้ว่า Whereนะคะสถานที่ค่ะที่เราจะให้บริการเป็นอย่างไรนะคะอย่างที่3ก็คือ when และเมื่อไหร่ที่เราจะให้บริการได้นะคะการเปิดปิดร้านค้าหรือเราสามารถให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะและ H 1ตัวก็คือ how เมื่อเรารู้แล้วว่าสินค้าบริการคืออะไรนะคะส่งมอบบริการที่ไหนนะคะอย่าลืมว่าจะดูว่าแล้วจะส่งอย่างไรนะคะอาจจะใช้เครื่องมือกลางเป็นตัวขนส่งหรือเปล่าหรือการส่งมอบบริการนั้นเป็นการส่งมอบแบบทางตรงตัวต่อตัวเลยก็ว่าได้นะคะและนี่ค่ะก็เป็นช่องทางนะคะการจัดจำหน่ายของ
ตลาดบริการของเรานั่นเองนะคะก็คือจบไปในตอนที่2นะคะหวังว่านักศึกษาทุกท่านนะคะที่ดูวิดีโอจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะในถึงช่องทางการจัดจำหน่ายนี้นะคะวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงตอนที่3กันแล้วนะคะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการตลาดของตลาดบริการค่ะเรามาดูกันว่าในตลาดบริการนะคะการส่งเสริมการตลาดจะมีลักษณะอย่างไรนะคะอาจารย์ก็หวังว่าหลังจากที่นักศึกษาทุกท่านนะคะได้มีการดูวิดีโอนี้จบแล้วนะคะจะสามารถอธิบายได้ถึงกลยุทธ์ค่ะที่จะใช้ในการบูรณาการนะคะการส่งเสริมการตลาดนะคะในการทำธุรกิจนะคะในตลาดบริการได้ค่ะมาดูกันสิ่งแรกค่ะว่าการบูรณาการการส่งเสริมการตลาดของบริการคืออะไรนะคะในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรือที่เราเรียกกันว่า Integrated Marketing Communication นะคะหรือว่า IMC นั่นเองนะคะมันก็คือการวางแผนค่ะการผสมผสานนะคะรูปแบบการสื่อสารต่างๆนะคะในที่ทํากันนะคะเพื่อผสมผสานนะคะและส่งมอบไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารนะคะหรือว่าเป็นตัวประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะเพื่อให้ตัวแบรนด์หรือตัวธุรกิจนั้นบรรลุเป้าหมายนะคะที่จะสื่อสารให้กับผู้บริโภคนั่นเองค่ะและในการสื่อสารนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือต่างๆนะคะเข้ามาเป็นตัวช่วยให้การส่งเมสเซจหรือว่าคอนเทนต์นี้นะคะเข้าถึงตัวผู้บริโภคหรือผู้รับบริการนั่นเองค่ะถามว่าในการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาดนะคะเราประกอบไปด้วยสิ่งใดบ้างแน่นอนว่าอย่างแรกนะคะคือการโฆษณาค่ะหลักๆเลยนะคะเมื่อเรามีบริการที่ดีแล้วมีสินค้าแล้วเราก็จะต้อง

ล่าวประกาศบอกให้ทุกคนรู้ซึ่งที่เราเรียกกันว่าการโฆษณานั่นเองนะคะแต่การโฆษณาในที่นี้ก็ยังรวมไปถึงพนักงานขายนะคะแรกก็มีการทำงานแบบตลาดทางตรงนะคะและมีการส่งเสริมการขายนะคะพร้อมกับการประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวสื่อสารก็ได้หรือที่เราเรียกกันว่าแบรนด์หรือโลโก้ต่างๆนั่นเองค่ะและทั้งหมดทั้งอย่าง6อย่างนี้นะคะเป็นการบูรณาการการส่งเสริมการตลาดแปลว่าเมื่อธุรกิจตั้งขึ้นแล้วไม่สามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างเดียวแต่จะเป็นการดีถ้าเราบูรณาการทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันนะคะค่ะแล้วหน้าที่ล่ะคะของกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดในตลาดบริการคืออะไรอย่างแรกค่ะหน้าที่ในการติดต่อด้วยบุคคลค่ะอาจารย์ชี้ให้เห็นไปแล้วนะคะว่าเมื่อกี้นะคะมีที่พนักงานขายพนักงานขายค่ะก็คือการติดต่อด้วยตัวบุคคลนะคะมิได้มีหน้าที่เพียงแค่ขายสินค้าอย่างเดียวนะคะแต่เขาคือผู้ที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้บริโภครวมไปถึงนะคะเป็นการเปล่าประกาศหรือประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะมีโปรโมชั่นต่างๆเกี่ยวกับตัวสินค้านั้นด้วยค่ะอย่างที่สองค่ะหน้าที่ในการชักจูงลูกค้านะคะหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะให้หันมาบริการนะคะหันมาใช้บริการสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารนะคะเราเลือกได้ว่าเราจะใช้พนักงานขายนะคะเป็นคนสื่อสารเราจะใช้ช่องทางทางการตลาดใดๆนะคะเป็นตัวชักจูงให้กับผู้บริโภคนะคะเข้ามารับบริการของเราค่ะและอย่างที่3ค่ะมีการสร้างนะคะประสบการณ์ให้กับลูกค้าจะเห็นได้ว่าการบริการบางอย่างนะคะมีกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมทางการตลาดเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญนะคะหรือว่าใครที่เล่น Facebook กันอย่างมากๆก็จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะมีการชักจูงใช่ไหมคะให้มีการกดไลค์กดแชร์หรือว่ามีการเล่นเกมเพื่อรับของรางวัลนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ในการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าค่ะอย่างที่4ค่ะหน้าที่ในการติดต่อกับลูกค้าแบบตัวต่อตัวนะคะปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายเองนะคะแต่ยังมีช่องทางโดยใช้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์หรือเพจต่างๆที่ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการได้นะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดนะคะกลยุทธ์การบูรณาการการส่งเสริมการตลาดกับการสร้างแบรนด์นะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายมือถือต่างๆ AAS 2หรือ DTAC นะคะจะเห็นได้ว่ามีความเหมือนก็คือการให้สัญญาณแต่ความแตกต่างที่ใช้ก็มีเช่นไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆนะคะที่ AAS นำมาใช้หรือ True นำมาใช้หรือ DTAC นำมาใช้นะคะเขาก็พยายามสร้างความแตกต่างไม่ว่าจะด้วยราคาสินค้านะคะหรือว่าจะเป็นตัวพรีเซนเตอร์นะคะหรือว่าตัวโปรโมชั่นนะคะหรือการส่งเสริมการขายนั่นเองค่ะอย่างที่2นะคะกลยุทธ์ด้านการเพิ่มคุณค่าหรือการ added value เข้าไปนะคะบางครั้งนะคะจะเห็นได้ว่าใครที่เป็นสมาชิกของ AAS นะคะก็จะได้บัตรที่เรียกว่า Serenade ใช่ไหมคะไม่ว่าจะไปห้างสรรพสินค้าใดๆก็สามารถจะจอดรถได้ในที่พิเศษนะนี่ก็จะเป็นการหนึ่งในกลยุทธ์ในการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้รับบริการนะคะและอย่างที่3ค่ะกลยุทธ์ทางด้านการผสมผสานค่ะก็เป็นการผสมผสานทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างนะคะด้านคุณค่าหรือว่าการผสมผสานการใช้สื่อต่างๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะตรงนี้เป็นกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการตลาดที่ทำให้เรามีความแตกต่างจากคู่แข่งนะคะและผู้รับบริการก็รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาเลือกธุรกิจของคุณเป็นผู้ให้บริการค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะให้เห็นชัดๆถึงการส่งเสริมการตลาดค่ะของตลาดบริการนะคะหวังว่านักศึกษาจะเข้าใจเนื้อหากันโดยท่องแท้แล้วถ้าอยากจะเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งสามารถเข้าไปอ่านและศึกษากันได้ในเอกสารประกอบการเรียนการสอนกันต่อได้เลยวันนี้อาจารย์ลาไปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแล้วมาถึงในตอนที่4กันแล้วนะคะในเรื่องของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ตลาดบริการค่ะเรามาดูกันว่า CRM นะคะการจัดการลูกค้าสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจเนี่ยจะต้องรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติกันเลยทีเดียวค่ะหวังว่าเมื่อนักศึกษาทุกท่านนะคะดูวิดีโอจบแล้วนะคะจะอธิบายได้ถึงกลยุทธ์นะคะการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของตลาดบริการกันได้ค่ะมาดูกันที่ความหมายก่อนว่าการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นะคะในตลาดบริการหมายถึงอะไรค่ะ

จัดการลูกค้าสัมพันธ์นะคะก็หมายถึงการบูรณาการนะคะเครื่องมือทางธุรกิจนะคะอิเล็กทรอนิกส์นะคะและกระบวนการนะคะในการให้บริการลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการขายนะคะหรือการตลาดทางตรงนะคะหรือการจัดการทางด้านบัญชีกระบวนการในการสั่งซื้อนะคะการสนับสนุนการให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกกระบวนการเลยนะคะตั้งแต่ก่อนที่ลูกค้าจะซื้อกันเลยทีเดียวจนถึงเมื่อลูกค้าซื้อเสร็จแล้วนะคะก็ยังไม่จบภารกิจนะคะก็จะต้องมีการจัดการลูกค้าสัมพันธ์กันต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความเข้าใจการรับรู้ที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเกิดความจงรักภักดีต่อตัวธุรกิจนั่นเองค่ะเรามาดูถึงกลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในตลาดบริการกันนะคะอย่างแรกค่ะการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีกลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นคนกลางหรือตัวแทนในการตลาดบริการนั่นเองนะคะแน่นอนว่าธุรกิจบริการนะคะบางธุรกิจเนี่ยเราต้องอาศัยคนกลางนะคะหรือว่าตัวแทนจำหน่ายนะคะเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลยุทธ์นี้เนี่ยเราก็อาจจะมีการให้ส่วนลดทางการค้านะคะเช่นอาจจะมีส่วนลดทางการซื้อหรือการส่วนลดเพื่อการจัดการแสดงสินค้าให้นะคะเช่นสมมุติว่าอาจารย์ขายผลิตภัณฑ์คอลลาเจนชนิดหนึ่งนะคะแล้วถ้าสมมุติอาจารย์มีตัวแทนในการขายเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะจัดเป็นการจัดแสดงโชว์สินค้านี้นะคะหรือทำการส่งเสริมการตลาดให้เพื่อที่ตัวแทนเนี่ยจะได้ลดต้นทุนในการที่จะกระจายสินค้าหรือว่าลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์นะคะอย่างที่สองค่ะอาจจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ณแหล่งรับบริการเลยก็ได้นะคะสมมุติว่าตัวแทนจำหน่ายอาจารย์อยู่ตามภูมิภาคปริมณฑลอาจารย์ก็อาจจะจัดไล่ตามจังหวัดเลยนะคะเพื่อเป็นการช่วยหรือว่าส่งเสริมหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับตัวแทนจำหน่ายของเรานะคะอย่างที่3การแข่งขันการขายและสิ่งที่จูงใจค่ะอาจจะมีสิ่งจูงใจที่ว่าเมื่อตัวแทนขายได้ถึงยอดเท่าไหร่นะคะก็จะมีผลลัพธ์หรือของรางวัลให้นะคะและ4ค่ะการจัดโปรแกรมฝึกอบรมการขายค่ะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองทุกครั้งเลยดีกว่านะคะตัวแทนการขายก็เหมือนเป็นตัวแทนของธุรกิจหรือตัวแทนของแบรนด์สินค้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ขายต่อของเราหรือตัวกลางเราจำเป็นที่จะต้องมีการรับรู้และเข้าใจนะคะผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจนั้นอย่างถ่องแท้ท่วนทีให้เหมือนกับเป็นเจ้าของกิจการเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวธุรกิจเองเนี่ยก็อาจจะมีการจัดโปรแกรมฝึกอบรมการขายคือทั้งให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายนั้นด้วยค่ะอย่างที่2นะคะกลยุทธ์นะคะก็คือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าคนสุดท้ายนะคะอย่างแรกกลุ่มเป้าหมายเราคือตัวแทนใช่ไหมเอ่ยอย่างที่2ลูกค้าสัมพันธ์เราคือลูกค้าของเราที่แท้จริงเลยนะคะกลยุทธ์นี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มช่องทางนะคะในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคอลเซ็นเตอร์ต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าเว็บไซต์หรือเพจที่ทำให้ลูกค้าสามารถสอบถามหรือร้องเรียนในสิ่งที่ได้รับบริการไปนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆก็ได้นะคะอย่างที่3ค่ะการให้บริการแถมเพิ่มเติมเช่นมีการแถมของฟรีลดราคานะคะคืนเงินนะคะหรือการชิงโชคนะคะก็คือเป็นกิจกรรมทางการตลาดต่างๆที่ทำให้ลูกค้าที่เมื่อซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ใช่ซื้อสินค้าแล้วจบแต่เรายังมีการบริการเพิ่มเติมให้เมื่อคุณกลับมาซื้อครั้งที่2เราอาจจะลดราคาให้หรือมีการคืนเงินในการซื้อครั้งที่2ก็ได้นะคะกลยุทธ์การพัฒนาช่องทางที่สามารถเข้าถึงลูกค้าโดยตรงได้นะคะก็มีดังนี้ค่ะอย่างแรกก็คือการให้บริการนะคะหลังการขายซื้อแล้วไม่จบค่ะแต่คุณซื้อแล้วคุณจะเป็นลูกค้าเราตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นการบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่อาจจะต้องมีความซับซ้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะคอมพิวเตอร์นะคะเครื่องจักรนะคะตู้เย็นหรือเครื่องใช้ต่างๆนะคะที่ปริมาณราคาซื้ออาจจะสูงนะคะเพราะฉะนั้นการบริการหลังการขายถือว่าเป็นหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับบริการของเรานั่นเองค่ะอย่างที่2ค่ะการให้บริการผ่าน call center นะคะลูกค้าจะรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นถ้าสามารถที่จะโทรติดต่อไปที่ call center แล้วได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนตั้งแต่ก่อนซื้อเลยนะคะว่าสินค้าที่เราจะซื้อตรงตามความต้องการหรือเปล่าและเมื่อซื้อไปแล้วเกิดปัญหาใดๆก็สามารถที่จะติดต่อ call center ได้นะคะและอย่างที่3ค่ะการให้บริการณจุดขายแน่นอนว่าสินค้าบางประเภท
ลูกค้าอาจจะดูจากผ่านออนไลน์แต่อยากจะไปซื้ออยากจะไปจับสินค้าจริงๆณจุดขายนะคะเพราะฉะนั้นการบริการณจุดขายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใครซื้อโทรศัพท์มือถือณปัจจุบันนะคะไม่เพียงซื้อเสร็จแต่อาจจะมีการบริการมีการสอนการใช้นะคะหรือมีการถ่ายโอนข้อมูลให้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในการบริการณจุดขายค่ะลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของตลาดบริการนะคะอย่างแรกค่ะเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้วยรางวัลค่ะเช่นเมื่อซื้อสินค้าจำนวนเท่านี้จะมีของแถมแบบลิมิเต็ดให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะหรืออย่างที่สองการสร้างความสัมพันธ์ด้วยการผูกพันตามเงื่อนไขสัญญาค่ะยกตัวอย่างถ้าคุณซื้อครบ 2,000 บาทนะคะคุณอาจจะได้รับกิฟต์วอยเชอร์นะคะเพิ่มเติมในการเข้าบริการต่างๆเพิ่มเติมอย่างเช่นโรงแรมนะคะยกตัวอย่างเช่นจองห้องพักนะคะครบ3ครั้งก็อาจจะมีกิฟต์วอยเชอร์ให้คุณสามารถไปรับบริการในการนวดแผนไทยได้ในโรงแรมนั่นเองนะคะอย่างที่3ค่ะการสร้างความสัมพันธ์ด้วยมูลค่าเพิ่มนะคะจะเห็นได้ว่ายกตัวอย่างเช่นสถาบันทางการเงินต่างๆนะคะ SCB นะคะก็อาจจะมีช่องทางพิเศษให้ใครที่ถือบัตรระดับนี้ขึ้นไปนะคะสามารถเข้าไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ในห้างดังๆได้นะคะหรือว่าอย่างเช่นสายการบินต่างๆนะคะถ้าคุณเดินทางโดยเน็ตคัสนะคะคุณสามารถที่จะใช้บริการรับรองหรือว่าลาวช์ก่อนในการเดินทางขึ้นเครื่องได้นะคะนี่ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่ลูกค้าซื้อบริการนั้นไปค่ะและอย่างที่4ค่ะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ด้วยการให้ความรู้นะคะบางครั้งการบริการนะคะอย่างเช่นเราความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวแทนนะคะอาจจะมีการคอร์สอบรมนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะพาเขาไปดูต้นทางของการผลิตหรือโรงงานที่ผลิตเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าตัวแทนจำหน่ายของเราได้เข้าใจถึงตัวสินค้าและบริการของเรามากขึ้นนะคะลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้าในตลาดบริการนะคะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดอย่างแรกนะคะ City Reward นะคะเมื่อคุณสะสมคะแนนแล้วเนี่ยทาง City Reward ก็จะมีการเพิ่มแต้มให้ถึง5เท่านะคะหรือไม่ว่าจะเป็นบางคนที่ชอบดื่มกาแฟทาน Starbucks ก็มีการสะสมดาวใช่ไหมคะจนถึงขั้นที่คุณจะได้เป็นดาวระดับทองก็คืออาจจะเป็นระดับโกนะคะก็จะมีการให้ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดอาจจะมีการให้กาแฟฟรีนะคะหรือว่าในทุกปีใหม่นะคะก็จะมีสมุดไดอารี่ประจำปีส่งมอบให้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็น Royal Card นะคะในการเดินทางสายการบินต่างๆนี่ก็เป็นตัวอย่างของลักษณะการสร้างความสัมพันธ์ในลูกค้าของตลาดบริการนั่นเองค่ะทีนี้กลยุทธ์สัมพันธภาพนะคะในวงจรผลิตภัณฑ์นะคะในแต่ละช่วงผลิตภัณฑ์แน่นอนว่าการสร้างความสัมพันธ์ก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียดได้ในเอกสารการเรียนการสอนนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นถ้าสินค้านั้นๆเป็นบริการในขั้นแนะนำคนอาจจะยังไม่รู้จักบริการนี้นะคะก็ปริมาณการค้าขายอาจจะยังน้อยในตลาดอยู่นะคะการสร้างความสัมพันธ์หรือพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะต้องมีการพัฒนาให้สูงอาจจะมีการใช้กลยุทธ์ทางการขายเข้ามานะคะนโยบายธุรกิจก็อาจจะเป็นการสร้างความแตกต่างให้คนรับรู้ถึงตัวสินค้าก่อนได้นะคะพัฒนาไปจนถึงถ้าวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ไปถึงขั้นอิ่มตัวนะคะวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ก็อาจจะลดลงเพราะว่าได้มีการสร้างความสัมพันธ์กันตั้งแต่ในขั้นแนะนำตัวของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แล้วนะคะและนี่ค่ะก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้ในหลากหลายโปรแกรมนะคะหนึ่งในโปรแกรมที่เราใช้เรียกว่าโปรแกรมความภักดีก็คือเราจะทำอย่างไรที่เมื่อเราสร้างความสัมพันธ์แล้วแต่เป็นความสัมพันธ์ในระยะยาวนะคะเราก็จะเรียกโปรแกรมนี้ว่าโปรแกรมความภักดีทำได้ใน3ทางก็คืออย่างแรกโปรแกรมที่ช่วยในการประหยัดนะคะดูจากวิธีการสะสมนะคะตัวอย่างในหน้าจอจะเห็นว่าบัตรสะสมเมื่อกินน้ำครบ10แก้วแถมฟรี1แก้วนวดครบ10ครั้งมีการนวดฟรี1ครั้งนะคะเป็นการช่วยประหยัดในครั้งต่อๆไปนะคะแต่ก็เป็นการรักษาลูกค้าไว้ในระดับเดียวกันด้วยอย่างที่2เป็นโปรแกรมแบบสมาชิกจะเห็นได้ว่า
บางสินค้าบางประเภทนะคะเราจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นสมาชิกใช่ไหมคะแต่เมื่อคุณเป็นสมาชิกแล้วคุณก็จะได้รับบริการที่แตกต่างออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเครือโรงแรมนะคะ

0: อยนะคะคุณเข้าพักครบจำนวนที่เขากำหนดไว้ก็จะได้เป็นสมาชิกบอนวอยนะคะในขั้นพรีเมียมในการพักแต่ละครั้งก็อาจจะมีการซอฟต์ดริงก์เสิร์ฟไปถึงห้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างที่3ค่ะโปรแกรมสัมพันธภาพทางการตลาดนะคะสัมพันธภาพในที่นี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่สามารถรักษาผู้บริโภคให้อยู่กับเราได้โดยตลอดเลยนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติคุณมีตัวแทนจำหน่ายคุณอาจจะมีช่องทางที่ตัวแทนของคุณเนี่ยสามารถสื่อสารติดต่อกับคุณได้อย่างตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะหรืออาจารย์ยกตัวอย่างเช่น Shopee หรือ Lazada จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นเพียงตลาดขายสินค้าอย่างเดียวแต่ในตลาดนั้นยังมีเกมให้เราได้คอยเล่นก็คือคอยสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะทุกวันที่15ถ้าเข้ามาเล่นเกมคุณอาจจะได้กิฟต์วอยเชอร์ในการส่งฟรีอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ดูกันว่าธุรกิจของคุณเหมาะสมกับโปรแกรมความพักดีแบบไหนแต่เชื่อว่าผู้รับบริการนะคะเมื่อได้รับบริการได้รับโปรแกรมความพักดีนี้ไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าจะได้การตอบรับหรือว่าความพึงพอใจที่มากขึ้นกว่าการขายสินค้าและบริการอย่างทั่วๆไปค่ะและเมื่อมาถึงตรงนั้นแล้วก็อย่าลืมว่าเมื่อเราเนี่ยนะคะให้บริการลูกค้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมาดูว่าลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจกับสิ่งที่เราให้บริการไปแล้วหรือเปล่านะคะจึงทำมาสู่นำมาสู่นะคะการประเมินผลนะคะในการส่งเสริมการตลาดที่เราทำไปค่ะอย่างแรกค่ะประเมินผลด้านการสื่อสารเรามาดูกันก่อนว่าสื่อสารออกไปแล้วลูกค้านะคะได้รับรู้ถึงตราสินค้าหรือเปล่านะคะเข้าใจถึงตัวบริการของเราอย่างแท้จริงหรือเปล่านะคะมีความชอบเพิ่มขึ้นไหมและมีการบอกต่อไหมนะคะตรงนี้สามารถดูได้จากไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์หรือการคอมเมนต์การรีวิวต่างๆนั่นเองค่ะอีกอย่างนึงคือการประเมินประสิทธิผลทางด้านการขายค่ะแน่นอนว่าตอนแรกเป็นการรับรู้อย่างที่2รับรู้แล้วเกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ยอดขายหรือว่าส่วนครองตลาดที่เกิดขึ้นค่ะอย่าลืมว่าไม่ว่าจะทําธุรกิจใดๆหรือว่าทําลงเงินลงทุนในการส่งเสริมการตลาดอะไรไปแล้วอย่าลืมที่จะประเมินผลกันนะคะว่าสิ่งที่เราทำไปเกิดผลตรงตามเป้าประเด็นหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เกิดผลที่ดีพอก็จะได้มีการปรับปรุงนะคะและนี่ค่ะก็เป็นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นะคะในตลาดบริการค่ะหวังว่านักศึกษาทุกท่านนะคะจะเข้าใจในเบื้องต้นกันมากขึ้นแต่เพื่อความมั่นใจในการสอบอย่าลืมไปอ่านเอกสารประกอบการเรียนการสอนกันด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
5: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
6: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
7: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราช

วัสดีค่ะมาถึงตอนที่3ของหน่วยที่13นะคะว่าด้วยเรื่องของการกลยุทธ์กระบวนการบริการนะคะในตอนที่3นี้คือเรื่องของการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการของลูกค้าค่ะนะคะจาก2ตอนแรกที่เราพูดถึงว่าเราจะต้องออกแบบนะคะในเรื่องของกระบวนการบริการยังไงพอท้ายที่สุดสิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่คุณออกแบบมานั้นลูกค้ายอมรับหรือเปล่าลูกค้าสะดวกใจที่จะใช้บริการหรือเปล่านะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูนะคะในเรื่องของการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการของลูกค้ากันนะคะเนื่องจากบริการเนี่ยมันมีอยู่หลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่บริการทุกชนิดที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมีส่วนร่วมในการบริการนั้นเนี่ยนะคะเท่าๆกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงแบ่งนะคะการมีส่วนร่วมของลูกค้าในกระบวนการบริการนะคะออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่แรกก่อนก็คือนะคะกระบวนการบริการนะคะที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในระดับต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพนักงานเนี่ยจะเป็นคนที่กำหนดนะคะการปฏิบัติการนะคะไปตามระบบงานบริการเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่มีส่วนร่วมนะคะหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการตรงนี้เนี่ยนะคะน้อยมากๆนะคะเหมือนอย่างการทำอาหารเนี่ยนะคะในร้านอาหารลูกค้าก็ไม่เคยที่จะเข้ามาดูถึงในครัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในครัวก็ลุยไปเลยค่ะอยากทำอะไรก็ทำไปนะคะขอให้อาหารเนี่ยออกมาเนี่ยเสร็จทันเวลาแล้วก็นะคะมีรสชาติมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการก็พอแล้วนะคะอาจจะหม้อเนี่ยเก่าเกินไปหน่อยนะคะบริเวณเนี่ยคับแคบเกินไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เข้ามาเห็นนะคะส่วนอันที่สองนะคะลูกค้าเนี่ยมีส่วนร่วมในการบริการนะคะอยู่ในระดับปานกลางนะคะลูกค้าเนี่ยเริ่มมีส่วนเข้ามานะคะกำหนดในเรื่องของการบริการด้วยนะคะเพราะว่าในกระบวนการบริการนั้นนะคะต้องอาศัยปัจจัยนะคะความชอบความต้องการของลูกค้าเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการบริการนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการถามไถ่ลูกค้านะคะจะต้องมีเรื่องของการที่เอาข้อมูลนะคะจากลูกค้าเนี่ยไปใช้นะคะเพื่อที่จะสร้างการบริการที่ถูกใจลูกค้าอย่างแท้จริงนะคะอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีนะคะหรืออย่างเช่นการดีไซน์นะคะในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่จะใช้ในการควบคุมนะคะข้อมูลของบริษัทนะคะของธุรกิจของลูกค้าก็ต้องอาศัยข้อมูลว่านะคะระบบการบัญชีของลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าไม่มีข้อมูลตรงนี้นะคะธุรกิจในเรื่องของการสร้างซอฟต์แวร์นะคะเพื่อที่จะสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้าเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะทำงานให้ได้สมบูรณ์แบบนะคะหรือทำไปนะคะระบบก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าก็ได้นะคะและแบบที่3ค่ะนะคะก็คือนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะมีส่วนร่วมในการบริการอยู่ในระดับสูงนะคะซึ่งการที่ลูกค้าเนี่ยนะคะ อยู่ในการบริการเนี่ยนะคะพูดง่ายๆว่าลูกค้าเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งของการบริการเลยทีเดียวค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะลูกค้าถ้าไม่ปฏิบัตินะคะหรือปฏิบัติผิดวิธีนะคะจากในกระบวนการนะคะลูกค้าจะไม่ได้สิ่งที่ตัวเขาต้องการสิ่งที่เห็นชัดมากๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการเรียนนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าลูกค้านะคะไม่ลูกค้าเนี่ยนะคะไม่สนใจเรียนไม่ใส่ใจทำแบบฝึกหัดนะคะตามที่ผู้สอนเนี่ยกำหนดเอาไว้นะคะลูกค้าก็ไม่ได้ในเรื่องของความรู้นะคะถ้าเช่นเดียวกับที่ ผู้สอนเนี่ยนะคะตั้งใจที่จะมอบความรู้ตรงนั้นให้ได้นะคะหรืออย่างเรื่องของการสอนโยคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือลูกค้าเนี่ยนะคะก็จะต้องพยายามนะคะทำตามขั้นตอนต่างๆนะคะอย่างพิถีพิถันอย่างเคร่งครัดนะคะแม้กระทั่งนะคะอย่างบางอันเนี่ยนะคะพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยนะคะไม่ปฏิบัติตามกระบวนการบริการอาจจะถึงกับเป็นอันตรายได้อย่างเช่นเรื่องของการสอนดำน้ำอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีขั้นตอนนะคะแล้วถ้าลูกค้าไม่ทำตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันตรายมากอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะคะทีนี้นะคะในส่วนที่สำคัญนะคะในการที่เราเนี่ยนะคะจะ
ประสานในเรื่องของกระบวนการบริการกับลูกค้าเนี่ยนะคะมีอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือนะคะจุดล้มเหลวหรือ failure point นะคะในเรื่องของ failure point เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ลูกค้าเนี่ยนะคะก็จะ เสียอารมณ์นะเกิดความไม่พึงพอใจนะคะแล้วก็อาจจะมีการตำหนิติเตียนนะคะซึ่งทำให้ธุรกิจบริการเนี่ยนะคะก็ เสียภาพพจน์เสียในเรื่องของความนิยมนะคะแล้วก็นะคะอาจจะต้องนะคะทำงานชดใช้นะคะซึ่งทำให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดผลดีต่ออะไรเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นนะคะจุดล้มเหลวเนี่ยนะคะเราต้องพยายามนะคะแก้ไขปัญหาให้ได้หรือป้องกันไม่ให้เกิดได้ก็จะยิ่งดีแต่อย่างไรก็ตามนะคะนะคะในการปฏิบัติงานนะคะเราต้องยอมรับว่าจุดล้มเหลวอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามแล้วก็ไม่ว่าการบริการนั้นจะทำซ้ำมาแล้วนะคะกี่ครั้งก็ตามด้วยค่ะนะคะทีนี้ในการแก้ไขจุดล้มเหลวของการบริการเนี่ยนะคะมันแก้ได้ที่ตัวลูกค้าและแก้ได้ในตัวของธุรกิจนะคะเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนนะคะก็คือการอบรมให้ความรู้กับลูกค้านะคะเพื่อที่จะอธิบายว่าถ้าคุณต้องการคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการนะคะคุณจะต้องฟอลโล่ตามนะคะปฏิบัติตามกระบวนการของการบริการต่างๆเหล่านี้นะคะอย่าแตกแถวนะคะอย่าแบบนึกเอาเองว่าทำอะไรก็ทำได้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยด้วยความไม่รู้ของลูกค้าหรือด้วยความที่ไม่มีคำตักเตือนนะคะลูกค้าก็ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เกิดจุดแห่งความล้มเหลวขึ้นมานะคะแต่อันที่สองเนี่ยนะคะเราก็บอกได้ว่านะคะในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะจัดการกับกลุ่มจับจุดล้มเหลวเนี่ยนะคะก็คือเราเนี่ยนะคะจะต้องเก็บข้อมูลรายละเอียดอันนี้คือธุรกิจบริการจะต้องทำเองนะคะคือเก็บข้อมูลรายละเอียดในเรื่องของความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเกิดตรงไหนบ่อยๆนะคะเกิดขึ้นจากอะไรอ๋อตรงเนี้ยนะคะเกิดขึ้นจากความที่นะคะมีทางแยก2ทางนะคะแล้วไม่มีป้ายบอกลูกค้าก็เลยไม่รู้นะคะหรือว่านะคะกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ลูกค้าสับสนนะคะเพราะมีขั้นตอนมากเกินไปนะคะเราสามารถรวบเอาขั้นตอนย่อยๆเนี่ยนะคะให้มันเป็นขั้นตอนใหญ่อันเดียวได้ไหมนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยนะคะไม่เกิด เหตุที่ทำให้เกิดความล้มเหลวต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะทีนี้นะคะอย่างที่ เล่าให้ฟังว่านะคะการแก้ไขความล้มเหลวเนี่ยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำแต่จะดีกว่าเยอะถ้าเราป้องกันไม่ให้ความล้มเหลวต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกก่อนเลยนะคะนะคะออกแบบการมีส่วนร่วมในกระบวนการของลูกค้าเสียใหม่นะคะเพราะว่านะคะในหลายๆครั้งเนี่ยนะคะลูกค้าเองเนี่ยแหละนะคะที่จะมีส่วนที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในการบริการตรงนั้นขึ้นได้นะคะ อย่างเช่นนะคะในอาหารจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ปกติเนี่ยก็คือจะมีอาหารวางไว้นะคะแล้วลูกค้าเนี่ยก็จะเข้ามาตักนะคะนั่นคือสภาวะปกติแต่พอมีการแพร่ระบาดของโควิด-19ขึ้นมาปั๊บนะคะก็นะคะเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีค่ะนะคะอย่างเช่นลูกค้าที่จะเข้ามานะคะตักอาหาร1ต้องใส่แมสก์ก่อน2ต้องใส่ถุงมือนะคะก่อนที่จะสัมผัสกับทัพพีหรืออะไรก็ตามที่จะตักอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งบางที่เนี่ยนะคะยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าลูกค้าไม่สามารถที่จะเดินไปตักอาหารเองได้เลยแต่ใช้วิธีการสั่งพนักงานแทนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการเรียกพนักงานนะคะแล้วก็โอเคนะคะรอบนี้ต้องการอะไรนะคะก็ให้ไปตักมาให้นะคะเพื่อป้องกันนะคะว่าสารคัดหลั่งในตัวของลูกค้าเนี่ยนะคะเกิดจะปนเปื้อนกับอาหารขึ้นมานะคะซึ่งจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคนะคะนั่นก็คือขั้นตอนที่นะคะเราจะต้องสร้างเพิ่มขึ้นมาค่ะเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยนะคะมีความปลอดภัยนะคะทีนี้นะคะการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะทำให้นะคะป้องกันความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครก็ตามนะคะที่ไปหาหมอนะคะแล้วก็จะต้องเอ็กซเรย์นะคะก็พอถ่ายเอ็กซเรย์เสร็จนะคะเจ้าหน้าที่ในห้องเอ็กซเรย์เนี่ยนะคะก็จะต้องมอบฟิล์มเอ็กซเรย์ให้กับคนไข้แล้วคนไข้เนี่ยจะต้องถือมาให้คุณหมอ
คุณหมอก็จะมาเปิดส่องดูในห้องนะคะตรวจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะกับจุดตรงนี้ทำไมถึงเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะนะคะใช้วิธีการก็คือว่าเมื่อถ่ายเอ็กซเรย์เสร็จภาพนั้นจะถูกส่งเข้าไปในคอมพิวเตอร์ในห้องของตรวจของคุณหมอท่านนั้นทันทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เอาฟิล์มไปวางลืมไว้ที่ไหนก็ตามนะคะหรือตรวจครั้งหน้านะคะต้องเอาฟิล์มมาด้วยนะนะคะก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะข้อมูลทั้งหมดนั้นอยู่ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะในข้อที่3นะคะเราอาจจะต้องจัดการกับพฤติกรรมบางอย่างของลูกค้านะคะเพื่อที่ไม่ว่าจะเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้านะคะหรือจะเป็นเรื่องของการตักเตือนนะคะก็ตามนะคะเพื่อป้องกันความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นนะคะถ้านักศึกษาเนี่ยนะคะไปงานหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยเขาแต่งตัวกันเรียบร้อยหมดเลยนะคะแต่นักศึกษาเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นไปนะคะแล้วก็ลากรองเท้าแตะไปด้วยนะคะคนที่อายไม่ใช่ใครคือตัวคุณเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณนะคะจะไม่แต่งตัวให้ผิดแผกไปจากคนที่อยู่ในนั้นนะคะในการ์ดเชิญควรจะระบุว่าควรแต่งกายแบบไหนนะคะอย่างเช่นแต่งกายสุภาพอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งในเรื่องของตรงนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ไม่เกิดความเก้อเขินนะคะทั้งตัวเจ้าของงานแล้วก็ตัวคนที่แต่งตัวเนี่ยนะครับผิดแผกไปจากคนอื่นด้วยนะคะกลยุทธ์ข้อที่4คือส่งเสริมสังคมความเป็นลูกค้านะคะในเรื่องของการสร้างสังคมความเป็นลูกค้าเนี่ยคือให้ลูกค้าเนี่ยควบคุมกันเองนะคะหมายความว่ายังไงนะคะในระบบออนไลน์นะคะเราสามารถที่จะส่งข้อมูลข่าวสารไปบอกก่อนได้นะคะว่านะคะลูกค้านะคะวิธีการปฏิบัตินะคะเข้าไปนะคะอย่าลืมบัตรประชาชนเป็นอันขาดนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าจะไปฉีดวัคซีนนะคะลืมบัตรประชาชนไม่ได้นะนะคะอันเนี้ยนะคะก็จะเตือนเข้าไปนะคะในเว็บไซต์นะคะหรืออาจจะสร้างระบบนะคะพี่เลี้ยงนะคะก็คือคนที่ให้บริการนะคะก็คือคนที่เคยเป็นลูกค้ามาก่อนอย่างคนที่เคยไปปฏิบัติธรรมนะคะมาก่อนนะคะก็จะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติธรรมในรุ่นหลังๆนะคะที่จะทราบว่านะคะจะต้องเอาอะไรไปนะคะจะต้องทำตัวยังไงนะคะเพราะว่าอย่างในคอร์สปฏิบัติธรรมหลายๆอันเนี่ยนะคะก็จะมีการสั่งห้ามนะคะกลยุทธ์ข้อที่5นะคะคือปรับปรุงพื้นที่การบริการค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะบางบริเวณนะคะที่ลูกค้าบางรายเนี่ยเราทราบเลยว่าจะเป็นคนไข้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นผู้สูงอายุนะคะที่อาจจะต้องนั่งรถเข็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็ไม่ควรที่จะทำในลักษณะที่เป็นขั้นบันไดแต่เราควรจะทำเป็นพื้นลาดนะคะเพื่อที่จะทำให้สามารถเข็นรถเข็นเนี่ยนะคะผ่านจุดตรงนั้นไปได้ไม่ใช่จะต้องมายกรถเข็นกันทุกรอบนะคะเพราะว่าตรงนั้นเป็นบันไดนะคะก็นะคะเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าก่อนได้เลยค่ะนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะ ก็จะเห็นได้อีกอย่างหนึ่งว่านะคะในปัจจุบันนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะสามารถที่จะเลือกนะคะเข้ามาใช้บริการนะคะในเรื่องของธุรกิจบริการเนี่ยนะคะในเวลาทำการแล้วก็นอกเวลาทำการนะคะแล้วก็นะคะบางครั้งลูกค้าก็อาจจะเจอกับสภาวะที่โอ้โหลูกค้าด้วยกันเนี่ยแออัดมากๆนะคะแล้วก็อาจจะเจอในสภาวะที่ทำงานได้สบายๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยเกิดการใช้เทคโนโลยีการบริการตนเองนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความสะดวกที่จะใช้บริการนะคะไม่ว่านะคะในเวลาใดก็ตามนะคะอยู่สถานที่ไหนก็ตามสามารถที่จะโอนเงินไปช่วยคนประสบภัยน้ำท่วมได้อะไรประมาณนั้นนะคะหรือสามารถที่จะทำรายการนะคะจ่ายค่าโทรศัพท์ได้โทรศัพท์จะได้ไม่ถูกตัดนะคะการใช้เทคโนโลยีการบริการตนเองเนี่ยนะคะในปัจจุบันจึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนะคะเพราะว่านะคะการบริการตนเองเนี่ยนะคะทำให้เราไม่ต้องรอคิวนะคะเราสามารถที่จะกำหนดนะคะในเรื่องของการบริการให้กับตนเองได้นะคะแล้วก็นะคะในงานบริการหลายอย่างนะคะที่พูดง่ายๆว่าหาคนทำงานยากเหลือเกินนะคะเราก็จะใช้วิธีการในการที่จะให้ใช้เทคโนโลยีบริการตนเองไปเลยนะคะโดยไม่ต้องผ่านนะคะพนักงานหรือบุคลากรที่ให้บริการค่ะนะคะ
ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะการเรียกแท็กซี่นะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็คือต้องไปยืนริมถนนนะคะร้อนๆแดดร้อนจีเลยนะคะแล้วก็นะคะยืนโบกนะคะหาแท็กซี่แล้วก็ต้องส่องดูให้ดีๆว่าแท็กซี่คนเนี้ยรถคันเนี้ยนะคะมีคนนั่งอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ในปัจจุบันนี้นะคะเราสามารถใช้แอปพลิเคชันนะคะที่จะเรียกแท็กซี่นะคะในเวลาที่คุณต้องการแล้วก็มาจอดสถานที่ที่คุณต้องการได้นะคะหรืออย่างเช่นนะคะในการกดเงินสดนะคะจากตู้ ATM ในอดีตนั้นนะคะเราจะต้องมีบัตร ATM ค่ะนะคะบางคนลืมบัตรนะคะบางคนลืมรหัสนะคะบางคนทำบัตรหายนะคะต่างๆนานานะคะซึ่งก็เป็นปัญหาทำให้การบริการเนี่ยนะไม่ครบถ้วนนะคะหรือบางคนนั้นกดผิดอ้าวนะคะโดนเครื่อง ATM เนี่ยยึดบัตรไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ก็เลยใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการกดเงินสดนะคะโดยใช้นะคะในเรื่องของแอปพลิเคชันนะคะของธนาคารนะคะ e-banking นะคะในการทำงานนะคะแล้วจัดการโดยผ่านสมาร์ทโฟนค่ะนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็ทอบจะเรียกได้ว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของเรานะคะทุกคนเนี่ยออกจากบ้านก็ต้องติดโทรศัพท์ไปด้วยทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ทำรายการไปเลยนะคะผ่านโทรศัพท์นี่แหละนะคะคราวนี้เทคโนโลยีที่เราจะใช้ในการบริการตนเองเนี่ยนะคะนอกเหนือจากการที่เราเนี่ยนะคะจะใช้พวกนะคะแมชชีนอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือในเรื่องของระบบนะคะที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะคุณอาจจะใช้นะคะสังคมของลูกค้าด้วยกันเองก็ได้นะคะโดยการใช้ชุมชนออนไลน์ค่ะนะคะในปัจจุบันนี้นะคะการบริการตนเองหลายครั้งเนี่ยเกิดขึ้นนะคะจากการที่เราเนี่ยสามารถที่จะดูประสบการณ์ของลูกค้าคนอื่นที่เคยใช้บริการนี้มาแล้วนะคะซึ่งที่เราเรียกกันว่ารีวิวค่ะอ่านรีวิวนะคะว่าถ้าเราจะไปขอวีซ่านะคะไปประเทศนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะคะในชุมชนออนไลน์อย่างเช่น pantip.com เนี่ยโอ้มีคนเขียนละเอียดมากละเอียดแบบประเภทที่เรียกว่าแทบจะละเอียดกว่าที่สถานทูตเขียนให้คุณอีกนะคะบอกเลยว่าคุณจะต้องขึ้นตึกไปตัวไหนขึ้นลิฟต์ตัวไหนคุณจะต้องติดต่อคนที่ใส่แว่นนะนะคนนั้นเนี่ยนะจะทำรายการให้คุณได้อย่างรวดเร็วนะคะคุณควรต้องไปก่อนกี่โมงนะคะจะมีรายละเอียดละเอียดมากๆเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณนะคะสำหรับคนที่นะคะโพสต์เอาไว้นะคะทีนี้นะคะระบบบริการตนเองฟังดูแล้วดีนะคะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้คล่องแคล่วคล่องว่องไวนะคะทำอะไรได้อย่างใจตัวเองทุกอย่างแต่จริงๆแล้วนะคะระบบการบริการตนเองก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นเดียวกันค่ะนะคะข้อดีของการบริการตนเองก็คือนะคะสะดวกนะคะคุณควบคุมการใช้บริการได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นนะคะกดเงินอ่ะ 5,000 อุ๊ยๆไม่เอานะคะเยอะไปเดี๋ยวเงินหมดนะคะเอาเปลี่ยนใหม่นะคะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณไปเบิกเงินที่ธนาคารคุณเขียนใบเบิกไปแล้วนะคะแล้วพนักงานเขาโปรเซสไปแล้วเนี่ยนะคะคุณก็นะคะไม่สามารถที่จะควบคุมได้นอกจากว่าคุณคิดว่า 5,000 มันเยอะไปเอา 3,000 คุณต้องฝาก 2,000 นั้นกลับเข้าไปในธนาคารนะเสียเวลารออีกนะคะแต่นะคะถ้าสมมุติว่าคุณใช้แอปพลิเคชันคุณสามารถเปลี่ยนได้ด้วยปลายนิ้วของคุณเลยนะคะเราไม่ต้องเสียค่ารถเราไม่ต้องเสียค่าเดินทางไม่ต้องแต่งตัวออกจากบ้านนะคะซึ่งทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะจากการใช้ระบบการบริการตนเองนะคะและนอกจากนั้นนะคะพนักงานที่ให้บริการเราเนี่ยนะคะธนาคารนะคะเดียวกันแต่ต่างสาขานะคะพนักงานนะคะก็ไม่เหมือนกันเพราะพนักงานก็เป็นมนุษย์ไงคะนะคะในเรื่องของนะคะการให้บริการนะคะสโคปของแต่ละคนที่จะให้นะคะหรือแม้กระทั่งความช่วยเหลือนะคะความมีจิตบริการของแต่ละคนก็แตกต่างกันรวมทั้งวิธีการของแต่ละคนก็อาจจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามในส่วนของตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าแมชชีนนะคะหรือในเรื่องของเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันทำตามขั้นตอนของมันไปนะคะมันไม่มีอารมณ์มันไม่ได้มีความรู้สึกค่ะมันก็ไม่มีอะไรที่จะไบแอสหรือเกิดข้อลำเอียงขึ้นมาได้คราวนี้เรามาดูข้อเสียนะคะข้อเสียจากการใช้ระบบการบริการตนเองนั่นก็คือนะคะบริการล่มอันนี้เนี่ยนะคะที่บริการล่มแล้วล่มระหว่างการใช้นะคะแล้วเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินทองนะคะลูกค้าจะตกใจมากตัดบัญชีฉันไปแล้ว

นะคะซึ่งไปๆมาๆแล้วใช้ระบบบริการตนเองมีปัญหาหนักไปซะยิ่งกว่าการที่นะเข้าไปที่ธนาคารแล้วทำรายการด้วยซ้ำไปนะคะปัญหาการปฏิบัติงานคู่ขนานนะคะระหว่างการบริการตนเองและการบริการแบบเผชิญหน้านะคะซึ่งพอถึงจุดหนึ่งการบริการตนเองอาจจะมีปัญหามนุษย์จะต้องเข้ามาช่วยนะคะพนักงานจะต้องเข้ามาช่วยทีนี้นะคะในบางระบบไม่มีการเซตพนักงานเข้ามาช่วยนะคะพูดง่ายๆก็คือนะคะปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยเผชิญชะตากรรมเองอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลูกค้าก็จะรู้สึกแย่นะคะรู้สึกว่านะคะระบบการบริการตนเองเนี่ยนะคะมันเชื่อถือไม่ได้เอาซะเลยนะคะเอแล้วถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราจะทำยังไงคะนะคะที่จะตัดสินใจจะเอาระบบการบริการตนเองมาใช้หรือเปล่านะคะประการที่หนึ่งค่ะคุณต้องนะคะทราบก่อนว่าความเสถียรของระบบบริการตนเองนั้นมีมากแค่ไหนนะคะอย่างเช่นไฟดับปุ๊บนะคะระบบมันจะล่มสลายลงไปหมดเลยหรือเปล่านะคะเงินยังไม่ออกมาแต่ตัดบัญชีไปแล้วนะคะให้ลูกค้าเนี่ยนะคะมาแจ้งความนะคะมาทะเลาะเบาแว้งกันอยู่หน้าเคาน์เตอร์ให้กับคุณหรือเปล่านะคะหรือตรงนั้นเนี่ยไฟมันตกบ่อยถ้าไฟตกเนี่ยนะคะระบบมันจะมีปัญหาไหมนะคะการทดแทนกันได้ของการบริการด้วยบุคคลกับการบริการตนเองนะคะคือบางครั้งเนี่ยนะคะบางธุรกิจบริการตัดสินใจว่ามีทั้ง2 อย่างไปเลยเพราะว่าอะไรนะคะอย่างเช่นการซื้อกองทุนที่ธนาคารกองทุนนี้มีผลตอบแทนยังไงดีหรือไม่ดีเนี่ยนะคะลูกค้าจะสะดวกใจที่จะคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินแต่สามารถที่จะเลือกไปทำรายการเองได้นะคะเช่นนะคะเกิดเห็นกองทุนที่น่าสนใจขึ้นมาตอน2 ทุ่มนะคะแบบทำยังไงดีแล้วเนี่ยนะคะอยากจะรู้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะโทรถามนะคะในกรณีที่มีความสนิทสนมกับนะคะผู้ที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะคะหลังจากนั้นก็มาทำรายการเองได้นะคะโดยไม่ต้องเข้าไปที่สาขานะคะไม่ต้องเข้าไปที่ธนาคารเองนะคะมีระบบสำรองค่ะนะคะเมื่อระบบการบริการล่มนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยระบบบริการตนเองหลายๆอันนะคะพอเกิดปัญหาขึ้นมาทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าไม่ได้มีการสร้างแผนสำรองเอาไว้เลยนะคะว่าเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้นะคะลูกค้าตกใจลูกค้าแบบเกิดความไม่สะดวกแล้วเราจะทำยังไงต่อนะคะไฟโลไฟมันดับนะคะฟ้าผ่าเปรี้ยงนะคะปรากฏว่าระบบทุกอย่างเนี่ยล่มสลายนะคะเราจะสามารถใช้ระบบแมนนวลนะคะคือเรียกขานชื่อกันทีละคนเนี่ยอย่างเก่าได้หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะถ้าธุรกิจบริการเนี่ยคิดให้รอบคอบนะคะก็จะสามารถสร้างระบบการบริการตนเองเนี่ยนะคะที่มีประสิทธิภาพได้แต่อย่างไรก็ดีลูกค้านะคะก็ไม่ได้ง่ายนะคะว่านะคะจะยอมรับระบบการบริการตนเองได้ทุกคนนะคะฉะนั้นประการที่1ค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าก่อนนะคะอย่างเช่นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกว่าที่ลูกค้าจะเข้าไปใช้ระบบนะคะ e-banking เนี่ยนะคะคนเนี่ยนะก็กลัวตายละนะคะเดี๋ยวถูกลักเงินในบัญชีเนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งคุณก็จะต้องนะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นการทำรายการต่างๆนั้นนะคะจะต้องการข้อมูลจากลูกค้าซึ่งพูดง่ายว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนะคะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเงินคุณไม่ได้หายไปง่ายๆแน่นอนนะคะแล้วระบบเนี่ยมีการป้องกันการแฮกนะคะอย่างดีแล้วนะคะคุณต้องเข้าใจพฤติกรรมและนิสัยของลูกค้าค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะลูกค้าที่เป็นนะคะผู้สูงอายุนะคะอาจจะเป็นคนที่ยอมรับระบบบริการตนเองได้นะคะยากหน่อยนะคะหรือทำอะไรช้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำรายการแล้วนะคะแป๊บเดียวอ่ะนะคะคุณไม่ทำรายการภายในเวลาที่ต้องการคุณต้องไปเริ่มต้นใหม่นะคะแบบเนี้ยนะคะลูกค้านะคะก็ไม่ไหวนะคะคือคนแก่เนี่ยกว่าจะอ่านจบว่าโอ้ยขั้นตอนต่อไปเป็นอะไรนะคะกว่าจะงกๆเงินว่าเอ๊ะจะต้องกดปุ่มไหนนะคะคุณบอกว่านะคะขอตัดทิ้งนะเนื่องจากทำรายการเกินเวลาที่ต้องการนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะลูกค้าก็ไม่ไหวค่ะนะคะเพราะไม่สะดวกสำหรับลูกค้านะคะทำการทดสอบก่อนนะคะนะคะแล้วก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยนะคะอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทำยังไงนะคะอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าคุณตั้ง ATM ไว้นะคะแล้วถูกรถเนี่ยชนนะคะหรือรถหรือเสาไฟฟ้าเนี่ยล้มทับนะคะหรือแม้กระทั่งอย่างเช่นเกิด

0: ปัญหาของไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยนะคะจะทำยังไงนะคะแล้วก็นะคะเรื่องของการที่เราเนี่ยนะคะจะต้องประชาสัมพันธ์ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริการตนเองเนี่ยนะคะอย่างทั่วถึงซะก่อนนะคะอย่างเช่นนะคะตอนที่กว่าที่รัฐบาลไทยนะคะจะให้คนไทยเนี่ยนะคะใช้ระบบพร้อมเพย์ได้นะคะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วก็ต้องอธิบายว่ามันสะดวกยังไงมันมีประโยชน์ยังไงนะคะ เวลาถ้าคืนเงินภาษีนะนะคะมันคืนเข้าบัญชีได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งนะคะพิลีพิไลว่านะคะเอามารับเช็คจากรับเช็คนะคะต้องเอาไปเข้าสาขาจากสาขาต้องรอให้เงินเข้าบัญชีโอ้นะคะอีกหลายวันเลยทีเดียวแต่อันนี้เนี่ยนะคะถ้าคุณเสียภาษีเกินไว้นะคะมันโอนคืนเข้าให้ได้เลยทันทีอย่างเงี้ยนะคะสอนวิธีการใช้ระบบบริการตนเองต้องสอนค่ะนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้คุ้นเคยนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนะคะอาจจะประมาอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้ทดลองใช้นะคะสังเกตได้นะคะว่านะคะเวลาที่ใช้เริ่มใช้บริการ e-banking ใหม่ๆพนักงานธนาคารนะคะจะเดินออกมานะคะอยู่กับลูกค้าเลยที่ตู้ ATM นะคะแล้วก็สอนให้ลูกค้าเนี่ยใช้นะคะยังไงนะคะหรือตู้ ADM ในการฝากเงินนะคะก็จะยืนอยู่เป็นพี่เลี้ยงนะคะให้ลูกค้าเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำรายการได้นะคะแล้วก็เกิดประสบการณ์นะคะเกิดความมั่นใจในการใช้บริการครั้งต่อไปนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมนะคะว่านะคะระบบการบริการตนเองเนี่ยนะคะบางครั้งมันก็อาจจะมีข้อบกพร่องหรือมันอาจจะไม่ครอบคลุมนะคะในเรื่องของความต้องการของลูกค้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นในระยะยาวเราควรพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะทำให้นะคะระบบบริการตนเองนั้นนะคะมีประโยชน์สำหรับลูกค้านะคะมากที่สุดค่ะนะคะและนั่นก็คือนะคะทั้งหมดของตอนที่3การมีส่วนร่วมกระบวนการบริการลูกค้านะคะของหน่วยที่13กลยุทธ์กระบวนการบริการอย่าลืมอ่านเอกสารประกอบการสอนของชุดวิชาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 88

สวัสดีค่ะหน่วยที่14นะคะเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์สภาวะทางกายภาพของตลาดบริการนะคะซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งในชุดวิชา32476การตลาดสถาบันและการตลาดบริการนะคะซึ่งในหน่วยนี้เราก็จะมีเนื้อหาอยู่ทั้งหมดถึง3ตอนด้วยกันค่ะนะคะและเราก็ขอเริ่มในตอนที่1นะคะตอนที่1นะคะเป็นเรื่องของบทบาทและองค์ประกอบของสภาวะกายภาพนะคะของการบริการนะคะอะไรคือสภาวะทางกายภาพนะคะสภาวะทางกายภาพเนี่ยนะคะเป็น P ตัวสุดท้ายนะคะของการตลาดบริการนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า physical evidence นะคะซึ่งมันมีความหมายถึงเรื่องของนะคะสถานที่ในการบริการนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะรวมไปถึงการแต่งตัวนะคะยูนิฟอร์มของบุคลากรผู้ให้บริการนะคะบรรยากาศแสงสีเสียงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ลูกค้าจะได้สัมผัสจากการบริการนั้นนะคะด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ทั้งหมดเลยนะคะและนะคะคนที่จะได้สัมผัสกับสภาวะทางกายภาพของการบริการเนี่ยยังมีอีกคนหนึ่งนั่นก็คือตัวผู้ให้บริการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะนะคะบทบาทและองค์ประกอบของสภาวะทางกายภาพของการบริการนั้นนะคะการที่เราจะจัดให้นะคะอย่างเช่นสถานที่บริการของเรานั้นนะควรจะทาสีอะไรนะควรจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างรูปทรงของอาคารการตกแต่งจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะเรามีคนปัจจัยที่เราจะต้องคำนึงถึงหลายประการเริ่มหน้าอันที่1 นั่นก็คือลูกค้าค่ะนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะต้องการนะคะสภาวะทางกายภาพแบบไหนเขาคุ้นเคยนะคะกับลักษณะในลักษณะแบบไหนนะคะเพราะว่านะคะ อย่างเช่นเรื่องของการที่เราเนี่ยเดินเข้าไปนะคะในคลินิกนะคะรักษาโรคแห่งหนึ่งแล้วพบว่าโหสกปรกจังเลยเนี่ยรูปโต๊ะฝุ่นบานเลยนะคะแล้วก็หันไปตรงนี้เอ้าทำไมมีขยะกองอยู่อะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะไม่โอเคนะคะคนที่สองที่เราจะพูดถึงนะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือคนที่ให้บริการนะคะเพราะว่านะคะprocess ต่างๆในการให้บริการหรือกระบวนการเนี่ยนะคะมันจะต้องสะดวกนะคะเราบุคลากรต่างๆที่เป็นผู้ให้บริการเนี่ยต้องสามารถทำงานได้โดยสะดวกในพื้นที่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในพื้นที่ที่ เรียกได้ว่านะคะทำงานนะคะแล้วไม่สะดวกนะคะบุคลากรก็อาจจะให้บริการได้ไม่เต็มที่นะคะนอกจากนั้นตัวกระบวนการในการทำงานเองนะคะกระบวนการนั้นมีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใดนะคะกระบวนการบางอย่างนั้นนะคะเป็นfront office นะคะบางอันนั้นเป็น back office คือนะคะลูกค้าเห็นแล้วไม่เห็นนะคะซึ่งกระบวนการบางอย่างที่ลูกค้าเนี่ยเห็นนะคะคุณต้องระวังในเรื่องของสภาวะทางกายภาพให้มากแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกระบวนการที่ลูกค้าเห็นนะคะเราก็นะคะสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับตัวผู้ปฏิบัติการหรือผู้ให้บริการเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะคะอาจจะไม่สวยไม่งามแต่ต้องทำงานได้สะดวกสบายนะคะนอกจากนั้นนะคะการจัดการสภาวะทางกายภาพยังต้องคิดถึงด้วยว่านะคะงบประมาณของตัวธุรกิจเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะคะอย่างเช่นเครื่องมือราคาแพงสำหรับคลินิกขนาดเล็กหรือโรงพยาบาลขนาดเล็กน่าจะไม่ไหวอ่ะน่าจะไม่จำเป็นที่จะต้องนะคะลงทุนถึงขนาดนั้นแล้วอาจจะนะคะแนะนำให้ไปใช้บริการที่นะคะโรงพยาบาลใหญ่นะคะหรือศูนย์นะคะที่ให้บริการทางการแพทย์แล้วก็นำเอาข้อมูลเนี่ยนะคะมาให้นะคะที่โรงพยาบาลเล็กๆนั้นเนี่ยนะคะอีกทีหนึ่งนะคะและสุดท้ายก็คือแผนกลยุทธ์การตลาดค่ะนะคะถ้าเราจะต้องการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะที่ยินดีที่จะจ่ายเงินให้เราในราคาสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะทางกายภาพต้องดูดีเขาอุตส่าห์เสียเงินตั้งเยอะนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าสมมติว่านะคะลูกค้าของคุณเนี่ยนะคะเป็นลูกค้าที่สนใจความประหยัดนะคะคุณก็อาจจะลดนะคะในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือนะคะหรือความหรูหรานะคะของสภาวะทางกายภาพนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยนะคะเกิดความรู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่เขาต้องการนะคะอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยมีงบประมาณในการรับประทานอาหารกลางวันนะคะอยู่ไม่เกิน100 บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านที่จัดอย่างหรูหราจนเกินไป
ลูกค้าก็อาจจะเข้าใจผิดนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่กล้าเข้าอ่ะนะคะเพราะว่าน่าจะอาหารน่าจะต้องแพงแน่ๆเลยอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งก็ทำให้นะคะธุรกิจบริการเนี่ยนะคะเกิดความขัดแย้งนะคะในเรื่องของกลยุทธ์ที่วางไว้นะคะกับสภาวะทางกายภาพที่ปรากฏกับสายตาลูกค้าค่ะทีนี้นะคะในเรื่องของบทบาทนะคะของสภาวะทางกายภาพของธุรกิจบริการเราจึงสามารถที่จะนะคะสรุปออกมาได้ว่านะคะสภาวะทางกายภาพเนี่ยนะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ของการบริการนะคะเพราะว่าถ้าเราเห็นสภาวะทางกายภาพเราสามารถที่จะเดาได้นะคะประมาณหนึ่งนะคะว่าเราจะได้รับบริการแบบไหนนะคะอย่างเช่นนะคะการที่คุณเข้าไปนะคะ walk in เข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วล็อบบี้เนี่ยนะคะโอ้โหแบบเก่ามากเลยนะคะแล้วก็สภาวะดูไม่ดีนะคะคุณก็น่าจะเดาได้นะว่าห้องพักมันจะดูดีหรือเปล่าอ่ะนะคะเพราะว่าสถานที่รับแขกเนี่ยนะคะมันยังดูย่ำแย่เลยด้วยซ้ำไปนะคะสภาวะทางกายภาพต้องเอื้ออำนวยความสะดวกในการให้บริการค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าใครเคยไปซื้อหนังสือนะคะที่ร้าน B2S นะคะก็จะเห็นได้ว่าพอซื้อหนังสือเสร็จนะคะคุณก็ต้องมาจ่ายเงินนะคะแล้วเขาก็จะมีบริการห่อปกให้สำหรับคนที่อยากออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีนะคะเพื่อที่จะเอาไปเบิกในที่ไหนก็ตามนะคะหน่วยงานต่างๆนะคะที่จะต้องทำงานตามกระบวนการที่เล่าให้ฟังนี้นะคะจะถูกรวมอยู่ด้วยกันนะคะหลังอยู่ข้างๆพอจ่ายเงินเสร็จปั๊บนะคะแคชเชียร์จะส่งหนังสือให้กับแผนกห่อปกเลยทันทีนะคะแล้วคนที่จะออกใบกำกับภาษีก็อยู่ข้างหลังนะคะรวมกันอยู่ด้วยกันนะคะสามารถที่จะจัดให้เป็นพื้นที่เดียวกันได้นะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันสะดวกต่อการจัดการเรื่องของกระบวนการบริการ

ด้วยนะคะข้อที่3ค่ะสภาวะทางกายภาพต้องช่วยประสานนะคะการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและบุคลากรผู้ให้บริการได้นะคะเพราะว่านะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะว่าลูกค้าเนี่ยจะได้รับบริการแบบไหนอย่างไรนะคะเราสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดนะคะหรือคำอธิบายนะคะที่ยาวยืดยาดเลยนะคะคือเห็นปุ๊บการเห็นภาพเนี่ยนะคะสามารถที่จะบอกได้มากกว่านะคะในการที่จะมานั่งอ่านรายละเอียดหรือมาการพูดให้ฟังโดยซ้ำไปนะคะและสภาวะทางกายภาพเนี่ยนะคะมันบอกความแตกต่างที่คุณจะได้รับที่ลูกค้าจะได้รับจากการบริการเนี่ยนะคะอย่างชัดเจนอย่างเช่นภาพนี้เป็นต้นนี่คือร้านส้มตำเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะส้มตำนะคะในภาพหนึ่งนะคะทางด้านซ้ายมือของคุณนั้นนะคะคุณจะเห็นได้เลยว่านะคะมันบอกเลยว่านะคะเป็นบริการนะคะในราคาที่ไม่แพงมากนะคะเป็นราคาชาวบ้านนะคะแล้วก็สภาวะแวดล้อมนั้นก็คือนะคะน่าจะเป็นร้านที่อยู่ข้างถนนนะคะหรืออยู่ในเพิงนะคะซึ่งก็นะคะดูธรรมดาธรรมดาเรียบๆง่ายๆนะคะแต่อีกร้านนึงเนี่ยนะคะเราจะมองเห็นเลยว่าเขาพยายามตกแต่งร้านเขาพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่นะคะมีโคมไฟนะคะช่วยทำให้เกิดแสงสว่างทำให้เกิดบรรยากาศของความที่ว่าอาหารที่ออกมาเนี่ยนะคะจะชวนรับประทานมากขึ้นนะคะทีนี้นะคะในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆของสภาวะทางกายภาพของการบริการนั้นมีอะไรบ้างนะคะมีอยู่หลายประการเลยค่ะไล่ตั้งแต่อันที่หนึ่งนั่นก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกเนี่ยคือตึกคืออาคารคือสถานบริการที่เรานะคะมองเห็นจากภายนอกขับรถผ่านยังเห็นเลยนะคะจอดรถยังไม่ทันเดินเข้าไปก็เห็นแล้วนะคะว่าเป็นยังไงนะคะที่จอดรถนะคะมีมากนะน้อยแค่ไหนนะคะเป็นแค่นะคะโรยกรวดธรรมดานะคะหรือว่าพื้นดินนะคะหรือว่าเป็นซีเมนต์นะคะมีร่มให้อย่างดีนะคะมีที่จะช่วยทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเดินได้โดยสะดวกนะคะมันก็สามารถที่จะมองเห็นได้โดยยังไม่ต้องเข้าไปในprocess หรือกระบวนการในการบริการเลยด้วยซ้ำนะคะกับอันที่สองนะคะในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะในเรื่องของการตกแต่งภายในอันนี้เราต้องเข้าไปในสถานบริการก่อนเราถึงจะเห็นนะคะอย่างเช่นนะคะการตกแต่งสถานที่ด้วยศิลปะแบบไหนอุปกรณ์นะคะเขาวางจัดวางนะคะในลักษณะที่เป็นอย่างไรและแน่นอนค่ะนะคะสิ่งที่มีตัวตนอื่นๆนะคะอย่างเช่นนะคะนามบัตรนะคะโลโก้นะคะหรือเครื่องหมายการค้านะคะแบบฟอร์มนะคะของพนักงานนะคะโบรชัวร์เมนูนะคะหรือข้าวของที่ต้องใช้ในกระบวนการบริการนะคะอย่างเช่นนะคะผ้าเช็ดตัวนะคะสบู่นะคะแชมพูต่างๆนะคะของห้องพักในโรงแรมเนี่ยนะคะหรือในร้านอาหารเนี่ยเขาใช้จานค่ะชามแบบไหนนะคะเขาใช้แก้วน้ำแบบไหนมันก็จะเป็นเรื่องที่จะบ่งบอกนะคะในเรื่องของสภาวะทางกายภาพของการบริการนะคะอย่างเช่นนะคะทั้งหมดนี้นะคะพูดถึงนะคะอย่างเช่นอาคารนะคะเห็นไหมคะนะคะเราก็เห็นได้เลยว่าโอ้อันนี้เนี่ยนะคะเป็นอาคารที่นะคะแสดงถึงความนะคะเป็นความร่วมสมัยนะคะอาคารแห่งนี้เนี่ยก็เป็นร้านอาหารนะคะเป็นโรงแรมด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่านะนะคะเป็นที่ที่นะคะเป็นสถานที่ที่เราจัดให้กลมกลืนกับจังหวัดนะคะพระนครศรีอยุธยานะคะในเรื่องของการตกแต่งภายในนะคะเมื่อคุณเข้าไปในโรงแรมแห่งนี้นะคะคุณก็จะเห็นค่ะนะคะว่านะคะการจัดเตียงนอนนะคะในการจัดนะคะห้องพักนะคะสำหรับแขกที่จะเข้ามาใช้บริการเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะมีความกว้างขวางพอกับความต้องการของคุณหรือไม่นะคะรวมไปถึงนะคะในเรื่องของสิ่งของต่างๆที่ใช้ในกระบวนการนั้นนะคะความที่ว่านะคะโรงแรมแห่งนี้เนี่ยมีห้องอาหารด้วยนะคะนะคะก็นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างอันนึงนะคะของการจัดร้านการจัดจานอาหารนะคะให้เกิดความน่ารับประทานนะคะแล้วก็มีความเป็นท้องถิ่นด้วยนะคะก็จะมีบนกุ้งเผาในตัวในจานกุ้งเผาเนี่ยก็จะมีใบตองรองนะคะเพื่อที่จะทำให้มองเห็นภาพได้ว่านะคะเขาเนี่ยตั้งใจนะคะในการจัดอาหารนะคะเพื่อสำหรับ

ให้บริการให้กับลูกค้าด้วยนะคะคราวนี้นะคะเราจะมาถึงในเรื่องของการบริหารจัดการองค์ประกอบของสภาวะทางกายภาพของการบริการค่ะนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเป็นปัญหานะคะตลอดมาสำหรับธุรกิจบริการก็คือพื้นที่น้อยนะคะพื้นที่น้อยแต่ต้องให้บริการที่ครบครันแล้วก็สร้างความพอใจให้กับลูกค้านะคะสองภาพนี้นำเสนอการใช้พื้นที่ที่น้อยแต่เกิดประโยชน์ครบครันนะคะอย่างภาพทางซ้ายมือนะคะพูดถึงนะคะห้องพักนะคะของguest house แห่งหนึ่งนะคะในต่างประเทศซึ่งเขาเนี่ยจะใช้พื้นที่จากห้องใต้หลังคาค่ะนะคะด้วยความที่ห้องนี้เนี่ยแคบมากนะคะความกว้างของห้องนะคะมีประมาณ2เมตรครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็วางเตียง2เตียงนะคะในลักษณะที่ต่อกันตามยาวนะคะแล้วก็จะมีทางเดินทางเดินเนี่ยกว้างเนี่ยนะคะไม่ถึงเมตรดีเลยด้วยซ้ำนะคะส่วนห้องน้ำเนี่ยนะคะพอดีไม่เห็นจากภาพนี้ก็คืออยู่สุดทางของอีกอันหนึ่งนะคะก็คือง่ายๆก็คือพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่แคบๆยาวๆแต่เขาก็สามารถที่จะจัดห้องที่มันน่ารักได้นะคะแล้วก็ใช้หน้าต่างนะคะโดยเปิดนะคะออกไปรับแสงแดดนะคะแล้วก็สามารถที่จะระบายอากาศได้นะคะจากตรงห้องใต้หลังคาตรงนั้นนะคะหรืออีกภาพหนึ่งทางขวามือเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพนะคะที่ได้แสดงถึงนะคะในเรื่องของการจัดนะคะที่นั่งของลูกค้าในร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะนะคะอยู่ในกรุงเทพมหานครนี้เองนะคะแต่ความที่ว่าลูกค้าเยอะและพื้นที่เนี่ยมีน้อยนะคะก็ทำที่ให้เกิดนะคะการนั่งของลูกค้าเนี่ยเป็น2ชั้นขึ้นมาได้นะคะก็นะคะสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าเพราะพื้นที่ในเมืองนั้นนะคะก็ทราบกันดีนะคะว่าค่าเช่าเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะนั่นคือทั้งหมดของตอนที่1นะคะของหน่วยที่14นะคะซึ่งกล่าวถึงในเรื่องของบทบาทและองค์ประกอบของสภาวะทางกายภาพบริการค่ะสวัสดีค่ะตอนที่2ของการพัฒนาภูมิพื้นที่การให้บริการนะคะในเรื่องของการพัฒนาภูมิพื้นที่การให้บริการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของกลยุทธ์การจัดการสภาวะทางกายภาพของการตลาดบริการค่ะคำว่าภูมิพื้นที่คืออะไรเอ่ยนะคะภูมิพื้นที่นั้นนะคะเราบอกว่ามันเป็นเรื่องของการที่ตกแต่งบริเวณนะคะพื้นที่ของการให้บริการนะคะซึ่งจะคิดถึงตัวผู้ให้และตัวผู้รับบริการนะคะซึ่งภูมิพื้นที่ที่ดีควรจะตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะมาใช้บริการอีกและตัวบุคลากรผู้ให้บริการเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างสะดวกนะคะซึ่งคำว่าภูมิพื้นที่เนี่ยนะคะอาจจะฟังแล้วค่อนข้างจะสับสนกับคำว่าภูมิทัศน์นะคะคำว่าภูมิทัศน์จะหมายถึงสิ่งที่มองเห็นอย่างเดียวซึ่งเป็นองค์ประกอบนึงของภูมิพื้นที่นะคะซึ่งภูมิพื้นที่นั้นจะมีความหมายที่กว้างกว่าคำว่าภูมิทัศน์นะคะคราวนี้เราจะมาดูในเรื่องของนะคะการพัฒนาภูมิพื้นที่การให้บริการนะคะซึ่งเราบอกว่านะคะภูมิพื้นที่การให้บริการของบริการแต่ละอย่างนั้นไม่เหมือนกันนะคะซึ่งในบางครั้งเนี่ยนะคะบริการบางอย่างนะคะเราเนี่ยนะคะ บอกว่านะคะกระบวนการที่เกิดขึ้นนะคะลูกค้าไม่ได้เห็นเลยนะคะเราจึงเรียกมันว่าภูมิพื้นที่การให้บริการสำหรับการบริการระยะไกลนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยนะคะจะต้องมีส่วนร่วมด้วยเป็นอย่างมากนะคะถึงขั้นที่ว่าต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเราเรียกว่าภูมิพื้นที่การให้บริการสำหรับการบริการตนเองหรือนะคะระบบเซลฟ์เซอร์วิสนั่นเองค่ะนะคะและอันที่3นะคะก็คือผสมระหว่าง1กับ2เข้าด้วยกันนะคะซึ่งเราเรียกว่าภูมิพื้นที่การให้บริการสำหรับการบริการระหว่างบุคคลนะคะเรามาดูนะคะภาพกันเลยนะคะภาพนี้นะคะเห็นแล้วนะคะมันคืออะไรนะคะนี่คือโรงประปาค่ะนะคะน้ำที่เป็นน้ำดิบคือเห็นตรงกลางที่เป็นสีน้ำตาลนะคะนั่นคือน้ำดิบจากคลองประปานะคะแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการผ่านขั้นตอนต่างๆจนกลายเป็นน้ำประปาให้เราใช้นะคะภาพเหล่านี้นะคะลูกค้าไม่ได้เห็นลูกค้าเห็นอีกทีนึงตอนไหนคะตอนเปิดก๊อกแล้วก็ได้น้ำใสๆเนี่ยออกมาใช้นะคะทีนี้นะคะในขั้นตอนของการบริการตนเอง
นะคะเห็นไหมคะนะคะซึ่งในเรื่องของการที่จะให้บริการตนเองได้นั้นนะคะก็จะต้องมีขั้นตอนต่างๆนะคะของการที่เราเนี่ยจะซื้อบัตรโดยสารนะคะรถไฟฟ้า BTS นะคะซึ่งเขาก็จะมาบอกไล่เป็นทีละขั้นตอนเลยว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วคุณต้องกดเบอร์อะไรเบอร์สถานีที่คุณจะไปนั้นคือเบอร์อะไรนะคะทำยังไงบ้างนะคะอันนี้เนี่ยต้องง่ายต้องเป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายๆสำหรับลูกค้ามากๆนะคะแล้วก็ต้องดูแล้วเนี่ยสบายตาดูสวยงามพอสมควรนะคะในการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการด้วยนะคะและนะคะแบบที่3แบบ interperson เนี่ยนะคะระหว่างบุคคลเนี่ยนะคะมีทั้ง2แบบเลยค่ะนะคะนั่นก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างแบบที่1กับแบบที่2นะคะแบบที่1นะคะก็คือนะคะลักษณะก็คือภาพทางซ้ายมือของคุณนะคะนั่นก็คือในห้องผ่าตัดซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะคนไข้จะไม่ได้เห็นนะคะคนไข้จะถูกวางยาหรืออะไรซะก่อนที่จะเคลื่อนเข้ามาจุดนี้ที่จะทำหัตถการนะคะอย่างเช่นผ่าไส้ติ่งทำนู่นทำนี่นะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะบริเวณต้องสะดวกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะคะความสว่างของห้องนะคะแต่ภาพทางขวามือนะคะนี่คือห้องที่คนไข้จะได้เข้ามาพักฟื้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าภาพเนี้ยนะคะคนไข้เนี่ยแน่นอนคนไข้จะนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ย1วัน1คืนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะไม่มีความน่ากลัวนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของภูมิพื้นที่ในแบบที่2นะคะเพราะฉะนั้นนะคะแบบที่3เท่ากับ1บวก2นะคะคราวนี้เราจะเข้ามาสู่ในเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับนะคะสภาวะทางกายภาพในภูมิพื้นที่การให้บริการของเราค่ะนะคะซึ่งปัจจัยที่เราจะต้องใช้นะคะในการตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับสภาวะทางกายภาพนะคะในภูมิพื้นที่นั้นไล่ตั้งแต่อันที่1นะคะทำเลที่ตั้งนะคะบริการบางอย่างนั้นควรอยู่ใกล้ๆกันเข้าไว้นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะในเรื่องของนะคะสปาเนี่ยนะคะที่จะอยู่ในนะคะโรงแรมนะคะเพราะว่าจะได้ให้บริการลูกค้าเนี่ยนะคะได้สะดวกนะคะแผนผังของสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะหรือในเรื่องของการที่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะจะสามารถได้ใช้บริการตามที่ตัวเองเนี่ยต้องการมากหรือเปล่ามีการวางจัดวางแบบไหนนะคะอย่างเช่นนะคะการรับประทานอาหารแบบปิ้งย่างเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องดูดควันนะคะควันจะได้ไม่ตลบอบอวนไปทางร้านนะคะการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับลูกค้านะคะอย่างเช่นลูกค้าชาวเอเชียซึ่งโดยสรีระแล้วขาเนี่ยค่อนข้างสั้นเพราะฉะนั้นเก้าอี้ที่เหมาะสมก็คือเก้าอี้ที่ไม่สูงจนเกินไปนะคะแล้วการออกแบบกระบวนการบริการที่เหมาะสมนะคะที่จะทำให้นะคะงานบริการนั้นสามารถเป็นไปได้โดยราบรื่นค่ะนะคะนี่ก็คือภาพตัวอย่างนะคะนั่นก็คือนะคะอย่างเช่นเรื่องของนะคะเตาปิ้งย่างนะคะที่ก็จะมีเครื่องดูดควันนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่ได้เห็นเลยเนี่ยนะคะเราจะจัดบริเวณยังไงก็ได้นะคะขอให้ทำงานได้สะดวกแล้วกันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยต้องการเพิ่มกระบวนการที่จะสร้างความพอใจให้กับลูกค้านะคะอย่างเช่นลูกค้าสายการบินที่เตรียมตัวที่จะขึ้นไปนะคะใช้บริการบนเครื่องบินเนี่ยนะคะเราก็อาจจะมีลาวช์นะคะหรือห้องรับรองนะคะที่จะให้ลูกค้าเนี่ยนั่งพักนะคะแล้วก็นะคะทำธุระต่างๆอย่างเช่นส่งข่าวสารต่างๆนะคะไปให้บรรดาคนที่เกี่ยวข้องซะก่อนนะคะในกระบวนการพัฒนาภูมิพื้นที่การให้บริการนะคะนะคะเราจะพบว่าเราจะมีขั้นตอนนะคะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันเริ่มในอันแรกก็คือการกำหนดมิติของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะคะไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงสถานที่ควรใหญ่และเล็กขนาดไหนนะคะถ้าคุณเคยถอยรถเข้าซองที่มีขนาดเล็กมากๆนะคะคงจะเข้าใจตรงนี้เลยว่ามันอึดอัดนะคะเราจะต้องระวังตัวแจนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่านะคะมันยากจังเลยนะครั้งหน้าจะมาใช้บริการดีไหมเนี่ยนะคะการมีเครื่องหมายต่างๆสัญลักษณ์ต่างๆที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยนะคะเข้าใจและสามารถเดินตามกระบวนการในการบริการเข้าไปให้ได้นะคะขั้นตอนที่2เนี่ยคือการจัดสิ่งแวดล้อมโดยรวมซึ่งก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ละประเภทนะคะอย่างที่บอกแล้วนะคะการจัดสถานที่ที่หรูหรา
นะคะไม่ได้หมายความว่าตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มได้นะคะเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะนะคะคุณ

0: องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าแต่ละประเภทนั้นต้องการอะไรนะคะขั้นที่3คือเราจะต้องกำหนดนะคะระดับในการตอบรับภายในนะคะว่าลูกค้าเนี่ยจะรู้สึกยังไงลูกค้าจะพอใจหรือไม่พอใจเห็นแล้วเนี่ยเร้าใจให้ใช้บริการหรือเปล่านะคะหรือว่านะคะลูกค้าเนี่ยรู้สึกถึงการเนี่ยที่เข้ามาถูกควบคุมนะคะจากระบบการบริการตรงนั้นเนี่ยมากน้อยเพียงไหนนะคะขั้นตอนที่4นั้นนะคะเราจะพูดถึงการตอบรับภายในนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะที่เกิดขึ้นในการรับบริการนั้นนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับความสบายนะคะหรือไม่สบายนะคะทางสรีระนะคะของผู้ที่เข้าไปรับบริการตรงนั้นและขั้นที่5ค่ะการโต้ตอบเชิงพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็จะพูดถึงนะคะในเรื่องของพฤติกรรมส่วนบุคคลของตัวลูกค้าเองนะคะแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของการที่ลูกค้าแต่ละคนนะคะสามารถที่จะสื่อสารกันหรือตัวผู้ให้และผู้รับบริการจะสื่อสารกันได้ดีเพียงใดด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะคะอย่าง2ภาพนี้เนี่ยนะคะก็จะแสดงให้เห็นนะคะ อย่างห้องอาหารจีนเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการชุมนุมกันนะคะของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะบรรยากาศก็จะสวนเสเฮฮานะคะเสียงเพลงก็อาจจะดังนิดนึงนะคะแล้วก็แสงสว่างจ้าเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นบรรยากาศห้องอาหารนะคะอยู่บนยอดตึกเนี้ยนะคะก็ควรจะมีความโรแมนติกนิดนึงเสียงดนตรีเนี่ยนะคะก็อาจจะเบาแผ่วลงหน่อยนึงนะคะเพื่อบรรยากาศที่เหมาะสมกับการบริการที่จะได้รับนะคะคราวนี้นะคะคนที่เข้าสู่กระบวนการบริการเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีทุกคนตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่คนแก่นะคะคนพิการก็ควรที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้นะคะพื้นที่ในการบริการหรือมารับบริการได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อการอำนวยความสะดวกนะคะให้กับทุกคนนะคะจึงเป็นที่มาของแนวคิดของอารยสถาปัตย์นะคะอารยสถาปัตย์เป็นการออกแบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการต่างๆและผลิตภัณฑ์ให้สามารถรองรับได้ทุกคนนะคะซึ่งบางคนเนี่ยนะคะเขาจะไปไหนค่อนข้างลำบากมากอย่างเช่นเขาเป็นผู้พิการนะคะขาเขาเนี่ยเขาเดินไม่ได้หรือคนแก่เนี่ยนะคะที่ไม่สามารถที่จะขึ้นบันไดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องออกแบบที่เผื่อคนเหล่านี้ด้วยซึ่งหัวใจสำคัญของการออกแบบเนี่ยต้องมีความสะดวกต้องมีความปลอดภัยต้องนะคะเป็นทำทั่วถึงคือทุกคนสามารถที่จะมาใช้บริการนะคะในธุรกิจบริการหรือสถานที่บริการนั้นได้โดยเท่าเทียมกันนะคะอย่างเช่นนะคะภาพที่ปรากฏนี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือคนแก่นะคะจะมีราวที่จะพยุงตัวขึ้นมาได้นะคะมีลิฟต์นะคะที่จะเข็นรถเข็นให้คนพิการหรือคนแก่เนี่ยสามารถใช้บริการของรถไฟฟ้า BTS ได้นะคะหรือการที่จะใช้บันไดนะคะก็จะต้องมีทางลาดนะคะที่จะเข็นคนที่ไม่สามารถเดินได้นะคะขึ้นไปนะให้ถึงสถานที่บริการที่ต้องการด้วยทั้งหมดนี้คือเนื้อหาที่อยู่ในตอนที่2ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาพื้นที่การให้บริการของหน่วยที่14กลยุทธ์สภาวะทางกายภาพของตลาดบริการค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของกลยุทธ์ของบุคลากรบริการนะคะในเรื่องของการตลาดบุคลากรเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญหนึ่งนะคะในเรื่องของการดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดต่างๆดังนั้นนะคะองค์กรต่างๆจึงให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการเป็นอย่างยิ่งนะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่านะคะบุคลากรบริการเนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะบุคลากรบริการเนี่ยก็คือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะกับกิจกรรมต่างๆในการดำเนินงานของกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ

ใช้ทักษะความรู้หรือว่าในเรื่องของความสามารถในการปฏิบัติงานต่างๆเพื่อให้กระบวนการการตลาดเนี่ยดำเนินการไปอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงที่สุดค่ะสำหรับบุคลากรบริการนะคะก็ถ้าเราจะระบุความสำคัญนะคะความสำคัญของบุคลากรบริการเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะความสำคัญของบุคลากรบริการเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่เป็นผู้ที่นำส่งบริการให้กับลูกค้าหากเราไม่มีบุคลากรบริการนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะนำส่งสินค้าหรือบริการหรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องไปให้กับลูกค้าได้นะคะบุคลากรจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าซึ่งก็นำไปสู่ความสูงสุดของลูกค้านั่นเองนะคะบุคลากรบริการเนี่ยเป็นตัวแทนขององค์กรแล้วก็เป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าขององค์กรรวมถึงตาผลิตภัณฑ์ขององค์กรด้วยนะคะบุคลากรบริการก็คือถือว่าจึงนับว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นต้นทุนหลักที่องค์กรจะต้องดูแลนะคะมากที่สุดขององค์กรโดยเฉพาะเรื่องของการบริการนะคะสำหรับหลักของการจัดการบุคลากรเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของการบริการนะคะก็จะมีหลักสำคัญนะคะอยู่หลายประการนะคะประการที่แรกก็คือการเลือกบุคลากรที่ดีที่สุดในที่นี้หมายถึงอะไรคะคำว่าดีที่สุดก็คือเป็นผู้ที่สามารถที่จะนำส่งสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าได้อย่างพึงพอใจสูงสุดเพราะฉะนั้นกระบวนการในการเลือกสรรแล้วก็ในเรื่องของการที่จะคัดเลือกให้กับบุคลากรบริการเข้าสู่องค์กรนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่องค์กรจะให้ความสำคัญนะคะหลักประการที่2ก็คือจะต้องให้การศึกษาแล้วก็ฝึกอบรมบุคลากรบริการที่เราคัดเลือกเข้ามาเพื่อให้สามารถดำเนินงานต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการบริการได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะประการที่3ก็คือจะต้องมีการสนับสนุนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆหากบุคลากรบริการที่ให้บริการลูกค้าเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคต่างๆกิจการก็ต้องมีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆให้รู้ล่วงสามารถให้บริการได้อย่างดีที่สุดนะคะประการที่4นะคะก็คือเรื่องของการจูงใจและให้รางวัลนะคะในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์หรือว่าบุคลากรขององค์กรนั้นนะคะเพื่อให้เขาสามารถที่จะอยู่กับองค์กรได้อย่างมีความสุขแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจกับให้กับบุคลากรต่างๆเราต้องมีการจูงใจแล้วก็มีเรื่องของการให้รางวัลต่างๆอย่างเหมาะสมนะคะในเรื่องของบุคลากรบริการนะคะคุณสมบัติที่สำคัญนะคะที่ต้องบุคลากรบริการจะต้องมีนะคะก็ประการแรกก็คือจะต้องมีจิตบริการคำว่าจิตบริการคืออะไรคะคำว่าจิตบริการก็คือมีความสามารถในการที่จะให้บริการได้อย่างมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะคะซึ่งก็คือเป็นคุณสมบัติอีกตัวนึงนะคะที่เป็นคุณสมบัติของบุคลากรบริการนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์กับลูกค้าก็คือจะต้องบอกลูกค้าในเรื่องของคุณสมบัติของบริการหรือสินค้าขององค์กรได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่โกหกลูกค้านะคะแล้วก็ให้บริการลูกค้าได้อย่างจริงใจนะคะแล้วก็ประการที่3ก็คือจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถความว่าความรู้ความสามารถก็คือความรู้ความสามารถในการให้บริการที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของสินค้าหรือบริการที่เรานำเสนอให้กับลูกค้านะคะแล้วก็รวมถึงก็ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเชิงกลยุทธ์ก็คือมีความสามารถในการวางแผนหรือว่าทำงานอย่างเป็นระบบนะคะนอกจากนี้นะคะคุณสมบัติของบุคลากรบริการก็ยังมีนะคะเรื่องของการเป็นผู้มีทักษะในการสื่อสารเพราะว่าในเรื่องของการให้บริการเนี่ยจะต้องอาศัยการสื่อสารหรือว่าการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพราะฉะนั้นบุคลากรบริการก็ต้องมีความสามารถในการที่จะสื่อสารให้กับลูกค้าให้มีความเข้าใจได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะบุคลากรบริการจะต้องเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความกระตือรือร้นหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าจะต้องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่ลูกค้าความต้องการลูกค้าซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเราก็ต้องมีสามารถที่จะให้บริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าได้นะคะแล้วนอกจากนั้นบุคลากรบริการก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ก็คือสามารถที่จะพัฒนานะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ใหม่ๆนำเสนอสิ่งที่ดีๆให้กับลูกค้านะคะโดยที่ไม่ยึดติด กับของเก่าๆหรือว่าสิ่งที่เป็นเรื่องดั้งเดิมนะคะถ้าลูกค้ามีความต้องการอะไรใหม่ๆเราก็ต้องสามารถที่จะมีความคิดที่จะนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับความต้องการลูกค้าได้นั่นเองนะคะและนอกจากนั้นนะคะบุคลากรบริการจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองก็มองโลกในแง่ดีนะเพราะว่าหากลูกค้าเนี่ยที่ได้รับบริการเนี่ยได้มีผู้ให้บริการที่มีความสุขนะคะแล้วก็รู้สึกดีกับการให้บริการเนี่ยก็ลูกค้าก็จะมีความสุขไปด้วยแล้วก็ได้รับความพึงพอใจด้วยนะคะ

สำหรับในเรื่องของการสรรหาแล้วก็เลือกสรรบุคลากรบริการที่มีความคุณสมบัติดังกล่าวที่เราได้พูดไปแล้วนะคะกระบวนการในการสรรหาแล้วก็เลือกสรรบุคลากรเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น3ขั้นตอนนะคะโดยที่ขั้นตอนที่1นะคะก็คือเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการวางแผนแล้วก็การสรรหาแล้วก็เลือกสรรบุคลากรบริการค่ะซึ่งขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะว่าการจะได้มาซึ่งบุคลากรบริการที่มีความตรงกับความเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ขององค์กรได้นะคะเราต้องมีกระบวนการในการวางแผนก่อนนะคะว่าเราจะต้องการบุคลากรบริการแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระบวนการในการสรรหาเลือกสรรบุคลากรขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเริ่มจากการที่เราต้องกําหนดผู้รับผิดชอบในเรื่องของการเลือกสรรบุคลากรนะคะว่าใครเป็นผู้ที่จะทํากระบวนการนี้นะคะในการเลือกสรรบุคลากรแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์งานว่างานหรือตําแหน่งงานที่บุคลากรบริการนั้นจะเข้ามานั้นจะต้องมีอะไรคะงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้างนะคะรวมถึงกําหนดรายละเอียดของตําแหน่งงานนั้นๆ นะคะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะความรู้ความสามารถหรือว่าคุณสมบัติพิเศษต่างๆนะแล้วก็มีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการเลือกสรรว่าเราต้องการเลือกสรรมาจํานวนเท่าไหร่นะคะหรือว่าตําแหน่งงานนั้นเนี่ยมีความต้องการความสามารถคุณสมบัติเฉพาะอะไรบ้างนะคะเราต้องกําหนดวัตถุประสงค์ที่ให้ตรงกับเรื่องของการเลือกสรรของเรานะคะแล้วก็กําหนดกลยุทธ์ในการเลือกสรรนะว่าเราจะเลือกจากแหล่งภายในหรือว่าแหล่งภายนอกหรือว่าเราจะเลือกจากอะไรคะบุคลากรแบบไหนนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการกําหนดกลยุทธ์นะคะมีวิธีการในการเลือกสรรอย่างไรนะคะจากนั้นก็จะมาสู่ขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนในเรื่องของการสรรหาบุคลากรบริการหลังจากที่เรากําหนดวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราจะเลือกสรรอย่างไรนะมีวิธีการยังไงนะคะเราก็จะเริ่มจากขั้นตอนในเรื่องของการสรรหาบุคลากรบริการซึ่งในการสรรหาบุคลากรบริการเนี่ยอาจแบ่งได้เป็น2แหล่งนะคะที่เราจะสรรหาได้ก็คือจากแหล่งภายในแล้วก็แหล่งภายนอกนะคะสำหรับแหล่งภายนอกก็คือเรื่องของการรับสมัครงานนะอาจจะไปที่บริษัทจัดหางานหรือว่าจะเป็นเรื่องของการลงผ่านเว็บไซต์หรือว่าลงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือมาจากแหล่งภายนอกนะหรืออาจจะเป็นเรื่องของสถาบันการศึกษาต่างๆที่เราไปตามที่มีการจัดเรื่องของการคัดเลือกจากอะไรคะนักศึกษาที่กําลังจะจบอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเราจะได้ดูว่ามันมีคุณสมบัติที่เหมาะสมยังไงนะคะอันนี้คือแหล่งภายนอกนะคะส่วนแหล่งภายในก็คือเป็นการสรรหาจากบุคลากรภายในขององค์กรเองไม่ว่าจะมาจากตําแหน่งงานอื่นหรือว่ามาจากหน่วยงานอื่นที่อยู่ภายในองค์กรนะคะหรืออาจจะมาจากผู้บริหารนะคะอาจจะมีการโยกย้ายมาสู่ตําแหน่งงานนั้นๆนะคะนั่นคือแหล่งภายในนะคะหลังจากที่เราทราบแล้วว่าเราจะมาจากแหล่งใดนะคะเราก็ทำการเลือกสรรบุคลากรบริการเป็นขั้นตอนที่3นะคะก็คือเริ่มจากการที่มีการกันกรองใบสมัครต่างๆนะคะว่ามีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมหรือว่าตรงตามที่ประกาศหรือว่าตรงตามที่องค์กรต้องการหรือไม่นะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อเป็นการกันกรองเบื้องต้นนะคัดเฉพาะบุคคลที่น่าจะมีแนวโน้มหรือมีความเป็นไปได้ในการที่จะเข้ามาสู่ตำแหน่งงานนั้นๆนะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์โดยละเอียดนะเพื่อที่จะบอกเพื่อที่จะสามารถที่จะบ่งบอกถึงแนวคิดของผู้ที่จะเป็นผู้สมัครที่ตรงความต้องการจริงๆนะคะแล้วก็มีการทดสอบอาจจะทดสอบในเรื่องของอะไรคะความรู้ความสามารถต่างๆนะจะมีเป็นการวิธีการสอบแบบข้อเขียนหรือว่าอาจจะมีการทดสอบเรื่องของทักษะต่างๆนะการตรวจสอบการอ้างอิงเพราะว่าก่อนที่เราจะนําบุคลากรนั้นเข้ามาเป็นบุคลากรของบริษัทนะหรือองค์กรได้เนี่ยเราต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าแบบเขามีที่มายังไงนะคะซึ่งก็คืออาจจะมาจากบริษัทคู่แข่งหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็ทําการตัดสินใจเลือกนะคะอันนี้คือขั้นตอนกระบวนการของการเลือกสรรบุคลากรนะคะซึ่งก็จะมีขั้นตอนกระบวนการที่ค่อนข้างเป็นระบบนะคะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดของในเรื่องขั้นตอนที่ตั้งแต่ขั้นตอนที่1 นะคะก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์งานการวิเคราะห์งานคืออะไรคะการวิเคราะห์งานก็คือการกําหนดกิจกรรมหรือว่าหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของแต่ละงานว่าแต่ละตําแหน่งงานนั้นน่ะจะต้องมีหน้าที่หรือมีอะไรคะมีกิจกรรมที่จะต้องทําอะไรบ้างนะคะมีการทํางานอย่างไรมีการปฏิบัติงานยังไงนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบของแต่ละงานมีความรับผิดชอบระดับไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะรู้ได้ว่าแต่ละตําแหน่งนั้นน่ะ
มีขอบเขตครอบคลุมในเรื่องของความรับผิดชอบอะไรบ้างนะซึ่งตรงนี้นะก็คืออาจจะระบุไปถึงเรื่องของบุคลิกภาพนะของผู้ที่จะเป็นบุคลากรบริการว่าตำแหน่งงานนั้นๆเนี่ยจะต้องมีบุคลิกภาพอย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงความชำนาญพิเศษต่างๆนะสำหรับการพรรณนางานนะคะหลังจากที่เราวิเคราะห์งานแล้วเราก็ทราบแล้วว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีคุณสมบัติจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งนั้นเราก็เริ่มลงรายละเอียดของตัวตำแหน่งงานนั้นๆว่าหน้าที่ที่ชัดเจนหรือหน้าที่ที่เป็นเฉพาะนะของแต่ละตำแหน่งงานนั้นน่ะมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะเพื่ออะไรคะในเรื่องของการพรรณนางานก็เพื่อที่จะสามารถที่จะลดความขัดแย้งในระหว่างแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละตำแหน่งงานได้นะคะนะรวมถึงจะทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการทำงานได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการประเมินผลในการทำงานในภายหลังด้วยนะคะสำหรับการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนะคะก็คือหลังจากที่เราทราบแล้วว่าพรรณนางานแล้วว่ามีรายละเอียดของงานอย่างไรนะคะในแต่ละตำแหน่งก็อาจจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะนะในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเนี่ยก็คือเรื่องของการระบุความสามารถนะของแต่ละตำแหน่งงานว่าความสามารถหรือทักษะที่เขาจะต้องมีอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องของการสื่อสารทักษะในเรื่องของการขายทักษะในเรื่องของการให้บริการต่างๆนะคะเราก็ต้องระบุให้ชัดเจนนะคะความรู้ที่เขาจะต้องมีนะคะในเรื่องความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือความรู้ในเรื่องของบริการนั้นๆนะคะว่าบริการนั้นจะต้องอะไรคะต้องการความรู้อะไรบ้างสำหรับบุคลากรบริการเหล่านั้นนะคะแล้วก็รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลพิเศษอาจจะมีแต่ละตำแหน่งงานเนี่ยบางตำแหน่งอาจจะมีคุณสมบัติเฉพาะพิเศษนะว่าจะต้องอะไรอย่างเช่นสมมติบริการบุคลากรในเรื่องของการเป็นผู้ให้บริการบนเครื่องบินเนี่ยอาจจะต้องมีความสูงหรือว่ามีเรื่องของรูปร่างนะอะไรต่างๆที่เหมาะสมนะคะที่ในเรื่องของการสามารถให้บริการได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่จะต้องระบุด้วยนะคะแล้วก็ความเต็มใจในการให้บริการนี่ก็คือจิตบริการนั่นเองนะคะเราต้องก่อนที่จะรับบุคลากรบริการเหล่านั้นเข้ามาเป็นบุคลากรขององค์กรนะเราต้องมีการทดสอบหรือว่าสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเขามีความเต็มใจในการให้บริการในตำแหน่งงานนั้นๆจริงนะคะซึ่งปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในเรื่องของคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเนี่ยเราก็มักจะระบุนะคะในเรื่องของประสบการณ์เรื่องของระดับการศึกษาต่างๆนะคะรวมถึงความเต็มใจในการเดินทางเช่นบางตำแหน่งเนี่ยอาจจะต้องมีการเดินทางไปอะไรคะไปตามสถานที่ต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องมีการระบุให้ชัดเจนเพื่อจะได้เป็นข้อตกลงเบื้องต้นตั้งแต่แรกก่อนที่จะรับบุคลากรเหล่านั้นเข้ามาทำงานนะคะว่าอาจจะต้องมีการเดินทางนะหรือว่ามีการที่จะต้องออกจากที่พักตัวเองเนี่ยไปในระยะเวลาหนึ่งเนี้ยเพราะนั้นคือเขาก็ต้องมีความอะไรคะเขาต้องทราบตรงนี้เบื้องต้นก่อนเพื่อเขาจะได้อะไรคะสามารถที่จะปรับตัวเองได้ว่าสามารถที่จะเต็มใจที่จะให้เข้ามาสู่ตำแหน่งงานนั้นๆหรือไม่นะคะรวมถึงการย้ายที่อยู่บางทีต้องมีการอะไรคะไปประจำในประเทศหรือในจังหวัดที่อาจจะต้องไกลจากสถานที่ปัจจุบันของเขานะคะก็ต้องมีความเต็มใจในเรื่องเหล่านี้นะคะแล้วก็เรื่องของทักษะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลว่าเขามีทักษะในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลยังไงเพราะว่าในเรื่องของการให้บริการเนี่ยต้องมีกับการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือมีการปฏิสัมพันธ์กับระหว่างกันของบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของทักษะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่ดีด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของทักษะการสื่อสารนะเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆนะคะเรื่องของทักษะในเรื่องของการบริการแล้วก็รวมถึงอะไรคะความจูงใจในตนเองก็หมายถึงอะไรคะความที่เขาอะไรคะมีความคิดว่าเขาสามารถที่จะไปสู่ระดับที่สูงขึ้นหรือว่ามีนะคะมีความกระตือรือร้นที่จะนะคะทำงานได้อย่างเต็มที่เพื่อจะไปสู่ความก้าวหน้าของตัวเองนะคะแล้วก็ความสามารถในการทำงานโดยอิสระเพราะบางทีในเรื่องของการให้บริการเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานหรือไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงบางทีเนี่ยเขาอาจจะต้องไปนะคะเดินทางหรือว่าไปติดต่อลูกค้าเนี่ยเพียงคนเดียวอย่างเงี้ยเพียงลำพังเพราะฉะนั้นเขาต้องมีความสามารถในการที่จะทำงานโดยเพียงลำพังได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติทั่วไปที่เรามักจะระบุไว้ในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนะคะต่อมาในเรื่องจากเรื่องของการสรรหาบุคลากรบริการนะคะเราก็จะมาดูว่าการสรรหาบุคลากรบริการคืออะไรนะคะการสรรหาบุคลากรบริการเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่จะนำเอาผู้สมัคร
ที่สมัครเข้ามานะคะเป็นบุคลากรเนี่ยให้ได้เนินจำนวนที่เพียงพอกับที่องค์กรต้องการนะคะรวมถึงเราก็จะเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการเลือกสรรต่อไปนะคะในเรื่องของการสรรหาบุคลากรบริการนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ในการสรรหาก่อนว่าเราต้องการตำแหน่งงานแบบไหนนะคะเราต้องการจำนวนเท่าไหร่นะคะเราต้องการในเวลาใดนะคะตรงนี้ก็เรื่องของวัตถุประสงค์เราต้องกำหนดให้ชัดเจนก่อนนะจากนั้นก็ทำการอะไรคะระบุรายละเอียดของตำแหน่งงานนะคะว่าตำแหน่งงานที่เราต้องการสรรหานั้นน่ะมีรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะความรู้ความสามารถคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต่างๆรวมถึงประสบการณ์หรือว่าคุณสมบัติพิเศษต่างๆที่เราต้องการนะคะเมื่อเราระบุรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะดำเนินการในเรื่องของการสรรหาบุคลากรบริการตามขั้นตอนกระบวนการที่ถูกต้องนะคะสำหรับในเรื่องของแหล่งที่มาในเรื่องของการสรรหาบุคลากรบริการที่เราได้กล่าวเบื้องต้นแล้วนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการสรรหาเนี่ยเราอาจจะมาได้จาก2แหล่งใหญ่ๆก็คือแหล่งภายนอกแล้วก็แหล่งภายในนะคะสำหรับแหล่งภายในบริษัทนะคะก็ได้แก่ผู้ที่บุคคลที่อยู่ภายในบริษัทเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพนักงานปัจจุบันนะหรือว่าผู้บริหารนะที่อยู่ในบริษัทนะคะหรือได้มาจากการสับเปลี่ยนโยกย้ายภายในบริษัทนะคะนี่คือมาจากแหล่งภายในนะคะส่วนแหล่งที่มาที่เป็นแหล่งภายนอกนะคะก็คือได้มาจากข้อมูลต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นมาจากสถาบันการศึกษานะบริษัทจัดหางานหรือว่าอาจจะได้มาจากพนักงานของบริษัทคู่แข่งนะหรือว่าบริษัทที่ไม่ใช่คู่แข่งอะไรเงี้ยนะคะก็คือได้มาจากภายนอกนั่นเองนะแล้วก็ได้มาจากลูกค้าบางทีอาจจะได้รับการแนะนำจากลูกค้าของบริษัทนะคะรวมถึงพวกสมาคมธุรกิจต่างๆนะคะค่ะสำหรับตอนที่1 นะคะก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อ2ต่อไปค่ะหลังจากที่เราทราบแล้วนะคะเรื่องของกระบวนการในการเลือกสรรของบุคลากรบริการนะคะเราก็ต้องมาเข้าสู่ขั้นตอนในเรื่องของการเลือกสรรจริงๆนะคะว่าในเรื่องของบุคลากรบริการเราจะมีกระบวนการในการเลือกสรรอย่างไรนะคะเรามาดูเรื่องของกระบวนการในการเลือกสรรบุคลากรนะคะก่อนอื่นมาดูความหมายของการเลือกสรรบุคลากรบริการนะคะหลังจากที่เราทราบแล้วว่าเราจะต้องมีการคัดเลือกบุคลากรบริการอย่างไรนะคะมาจากแหล่งไหนนะคะเราก็ต้องมีกระบวนการอย่างเป็นระบบนะคะในเรื่องของการเลือกสรรหรือตัดสินใจเลือกบุคลากรบริการที่เรามีการอะไรคะคัดเลือกเข้ามานะจากผู้สมัครต่างๆนะคะแล้วก็เลือกเป็นผู้สมัครเหล่านั้นนะที่เป็นบุคลากรบริการที่เราเลือกจริงๆนะคะเพื่อที่สามารถที่จะสามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริงนะคะกระบวนการในการเลือกสรรบุคลากรบริการนะคะจะมีอยู่3ระยะนะคะก่อนอื่นนะคะเราเริ่มต้นจากระยะแรกนะคะคือระยะในการเตรียมการนะคะระยะในการเตรียมการคืออะไรคะคือระยะในการตรวจสอบใบสมัครต่างๆนะรวมถึงประวัติส่วนตัวของผู้สมัครนะคะในรายละเอียดต่างๆที่ผู้สมัครกรอกมานะคะในใบสมัครนะว่ามีความเป็นไปได้หรือว่ามีความแท้จริงอย่างไรนะคะเพื่อเราจะได้สามารถกันกรองเบื้องต้นนะคะก่อนจะนำสมัครเข้าสู่กรรมการในเรื่องของการตัดสินนะคะเพื่อพิจารณาว่าผู้สมัครรายใดรายหนึ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้สมัครที่น่าจะดีนะหรือเปล่าหรือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่นะคะนี่คือกระบวนการเรื่องของระยะการเตรียมการนะคะหลังจากระยะเตรียมการนะคะเราก็เข้าสู่ระยะที่เป็นเรื่องของระยะในการประเมินในการเลือกสรรนะคะเป็นการที่จะกำหนดนะหรือดำเนินการกระบวนการต่างๆนะด้วยวิธีการที่เหมาะสมนะคะเพื่อประเมินผู้สมัครที่เราคัดเลือกเบื้องต้นเข้ามานะคะว่ามีความเหมาะสมในตำแหน่งงานนั้นๆนะคะตรงตามวัตถุประสงค์หรือตรงตามตำแหน่งงานรายละเอียดของงานที่เรากำหนดไว้หรือไม่นะคะรวมถึงสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของเราหรือไม่นะคะหลังจากที่เรามีระยะประเมินแล้วนะคะก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายก็คือระยะในเรื่องของการตัดสินเลือกสรรนะคะเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าผู้สมัครรายใดที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดในตำแหน่งงานนั้นๆนะคะให้ตรงตามอะไรคะวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ทำการแจ้งผลให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบนะคะกระบวนการในการเลือกสรรบุคลากรนะคะก็มี3ระยะดังกล่าวข้างต้นไปแล้วนะคะเราก็มาดูรายละเอียดนะคะในเรื่องของกระบวนการในการเลือกสรรบุคลากรในระยะเตรียมการนะคะก็คือเรื่องของการพิจารณาประวัติส่วนตัวนะแล้วก็ใบสมัครของผู้สมัครนะคะว่าเขามีอะไรคะมีประวัติส่วนตัวหรือว่าใน
รายละเอียดต่างๆเนี่ยตรงตามที่เราต้องการหรือไม่นะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการสัมภาษณ์นะคะอาจจะเป็นการสัมภาษณ์เบื้องต้นนะคะแล้วก็สัมภาษณ์โดยละเอียดนะคะต่อไปนะคะจากนั้นก็ทําการทดสอบอาจจะมีการทดสอบด้วยอะไรคะข้อสอบที่เป็นข้อเขียนหรือข้อสอบในการวัดเรื่องของอะไรคะทักษะต่างๆนะที่กำหนดไว้นะคะเราทำการทดสอบแล้วก็ถ้าหากผู้สมัครรายใดที่ผ่านการทดสอบนะคะเราก็นะคะทำการตรวจสอบภูมิหลังต่างๆนะคะว่าเขามีภูมิหลังต่างๆอย่างไรประวัติต่างๆที่ผ่านมาเรื่องของการทำงานที่ผ่านมาของเขานะคะเป็นอย่างไรนะว่าน่าจะมีความอะไรคะน่าเชื่อถือหรือว่าไว้วางใจได้แค่ไหนนะที่จะมาเป็นอะไรคะบุคลากรบริการขององค์กรนะแล้วก็ถ้าผู้สมัครรายใดที่ได้รับการคัดเลือกหรือว่าเป็นผู้ที่น่าจะเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ทําการให้เขาไปตรวจร่างกายอาจจะมีการเพราะว่าเนื่องจากเรื่องของการบริการเนี่ยต้องมีความใกล้ชิดกับลูกค้านะคะหรือมีความใกล้ชิดกับบุคคลต่างๆเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องมีการตรวจร่างกายในเรื่องต่างๆนะที่อาจจะต้องมีเรื่องโรคแฝงต่างๆที่เราจะต้องมีการกระบวนต่างๆให้เหมาะสมนะคะเพื่อให้ได้บุคลากรบริการที่ทั้งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีทักษะในการบริการที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ตัดสินใจเลือกนะแล้วก็ทำการจ้างงานอาจจะมีการทำสัญญาอะไรต่างๆตามระบบของบริษัทนะค่ะในการเลือกสรรบุคลากรบริการนะคะเราจะมีข้อพิจารณาที่สำคัญอยู่หลายประการนะคะก็คือบุคลากรบริการเนี่ยต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การนะคะรวมถึงคุณลักษณะขององค์การด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมขององค์การนะคะว่าในเรื่องขององค์การเราจะต้องมีวัฒนธรรมต่างๆแต่ละองค์การก็จะมีวัฒนธรรมของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นบุคลากรบริการก็ต้องสามารถที่จะทํางานอยู่ในองค์การที่มีวัฒนธรรมเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็มีการตระหนักขององค์การที่มีต่อบุคลากรในการเลือกสรรเราต้องตระหนักว่าบุคลากรบริการเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการอะไรคะวางแผนในเรื่องของการพัฒนาฝึกอบรมให้บุคลากรบริการนั้นน่ะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขในการทํางานนะคะสภาพแวดล้อมองค์การก็มีความสําคัญนะคะที่เราต้องพิจารณานะคะว่าองค์การนั้นน่ะนอกจากวัฒนธรรมองค์การแล้วนะคะสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานนะและเรื่องของการบังคับบัญชาต่างๆนะคะที่ในเรื่องของการเป็นยังไงมีการทำงานอย่างไรเนี่ยสภาพแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ก็จะมีผลกับเรื่องของการคัดบุคลากรบริการที่สามารถที่จะสอดคล้องต้องกันกับสภาพแวดล้อมขององค์กรด้วยนะคะรวมถึงจรรยาบรรณแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเพราะบางองค์การเนี่ยอาจจะมีการอะไรคะแสดงถึงความรับผิดชอบของสังคมในการรับบุคลากรที่อาจจะเป็นผู้พิการหรือว่าผู้ที่อะไรคะสามารถที่จะทำงานได้นะถึงแม้ว่าร่างกายอาจจะไม่ได้แข็งแรงหรือว่าสมประกอบนะคะเราก็สามารถที่จะรับมาเพื่อเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแล้วก็รวมถึงข้อกฎหมายนะคะข้อกำหนดทางกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆในเรื่องของการจ้างงานนะคะตรงนี้เราต้องพิจารณาทั้งหมดเหล่านี้นะคะสำหรับในเรื่องของบุคลากรบริการหลังจากที่เราเลือกสรรเข้ามาแล้วนะคะสิ่งที่มีความสำคัญที่เราไม่สามารถละเลยได้นะคะก็คือเรื่องของการจูงใจบุคลากรบริการให้เขาสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขมีความก้าวหน้าในการทำงานนะคะแล้วก็มีขวัญกำลังใจในการทำงานนะคะสำหรับในเรื่องของการจูงใจบุคลากรบริการนะคะเราเริ่มจากการตั้งแต่การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานแล้วก็การบังคับบัญชานะเพื่อให้สามารถทุกอย่างเนี่ยเป็นมาตรฐานให้บุคลากรบริการเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะให้เขาทราบล่วงหน้าว่าเขาต้องทำอะไรบ้างนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการจูงใจด้วยนะคะรวมถึงสิ่งจูงใจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งจูงใจภายนอกสิ่งจูงใจภายในนะคะสิ่งจูงใจภายนอกนะคะก็ได้แก่เรื่องของค่าจ้างนะคะเรื่องของค่าในหน้าต่างๆนะที่เป็นโบนัสให้เขารวมถึงค่าโบนัสนะคะแล้วก็รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่เขาจะได้รับนะอาจจะเป็นเรื่องของการอะไรคะท่องเที่ยวเรื่องของอะไรคะของที่จะเป็นการจูงใจให้เขาให้เขารู้สึกว่าเขามีนะคะมีความก้าวหน้าหรือมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะรวมถึงการเลื่อนตําแหน่งนะคะนี่คือสิ่งจูงใจภายนอกส่วนสิ่งจูงใจภายในก็คือเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นแบบลักษณะของรายได้นะคะที่เขาจะได้รับนะแต่เป็นสิ่งจูงใจที่ทำให้เขารู้สึกถึงความอะไรคะภาคภูมิใจต่างๆนะคะให้เขาซึ่งประกอบด้วยเรื่องของความรู้สึกอะไรส่วนตัวต่างๆนะโดยที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ไม่ใช่ตัวเงินนะก็คือเรื่องของความพึงพอใจในงานความอิสระหรือความภาคภูมิใจนะรวมถึงชื่อเสียงต่างๆ
ซึ่งการจูงใจบุคลากรเนี่ยนอกจากเรื่องของสิ่งจูงใจต่างๆแล้วนะคะก็ต้องมีเรื่องของการนะคะสร้างขวัญกำลังใจให้เขาในการที่เขาให้เขาทำงานด้วยความสุขนะคะคือเราก็ต้องมีการขจัดความเบื่อหน่ายของบุคลากรบริการซึ่งอาจจะมีการนะคะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความสุขเช่นอาจจะมีนะคะ

มีสถานที่หรือว่ามีอะไรพักผ่อนให้เขานะมีเรื่องของการอะไรคะเบรกเป็นระยะระยะหรือว่ามีอะไรคะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆให้เขาอะไรคะผ่อนคลายนะความเครียดในการทำงานต่างๆนะคะ

คะก็คือเรื่องของการมุ่งเน้นลูกค้านะคือสร้างความอะไรคะให้เขาตระหนักถึงเรื่องของการมุ่งเน้นลูกค้าให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดนะคะเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์แล้วก็สร้างความเป็นผู้นำนะให้เขารู้สึกว่าเขาอะไรคะสามารถที่จะวางแผนในการทำงานของตัวเองได้นะคะแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเขาอ่ะมีอิสระในการทำงานนะคะสร้างความเป็นผู้นำให้กับเขานะเขาสามารถที่ทำงานได้ด้วยตัวเองนะคะเรื่องของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแล้วก็การเรียนรู้ก็คือให้เขาอะไรคะให้เขามีระบบบริษัทจะต้องมีระบบในการที่เขาให้สามารถที่จะปรับปรุงการทำงานหรือมีกระบวนการที่เขาสามารถที่จะสร้างการเรียนรู้เช่นอาจจะให้เขามีการฝึกอบรมเพิ่มเติมนะคะในส่วนที่เขายังขาดอยู่หรือว่าในส่วนที่เขาอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการให้อำนาจแล้วการทำงานเป็นทีมเพราะว่าการทำงานอะไรคะการทำงานเป็นทีมซึ่งอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเวลาไปให้บริการลูกค้าอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องให้บริการเป็นทีมก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีการอะไรคะประเมินผลหรือมีการนะคะมีการทำงานเป็นทีมทำให้เขาสามารถที่เขารู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวนะคะนอกจากความมีสละที่เขาสามารถทำงานได้หรือว่าคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเองได้แล้วเขาก็ต้องสามารถที่จะให้มีความอะไรปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นด้วยนะคะในการทำงานคือสร้างความทำงานเป็นทีมนั่นเองนะคะและหนึ่งในนั้นนะคะที่เราจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอะไรคะมีการจูงใจแล้วก็สร้างความมีส่วนร่วมให้เขานะคะก็คือการที่เขาสามารถที่จะรับรู้นะมีการเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นก็คือเรื่องของการฝึกอบรมบุคลากรบริการนะคะการฝึกอบรมเนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดีขึ้นนะคะให้เขามีอะไรคะมีความรู้ความสามารถที่เขายังขาดอยู่นะคะทำให้เขารู้สึกว่าเขาแบบสามารถที่จะให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นจากความรู้ที่เขาได้รับจากการฝึกอบรมนะคะแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากรบริการให้ดีขึ้นด้วยนะคะและการฝึกอบรมก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการควบคุมให้ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรบริการเนี่ยเป็นไปตามที่แนวทางที่องค์กรกำหนดด้วยนะคะค่ะและก็เมื่อเราทำงานนะคะเรื่องบุคลากรบริการเนี่ยทุกๆตำแหน่งงานก็ต้องมีเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะเพื่อที่จะทดสอบว่าเขาอะไรคะหรือเป็นการประเมินผลว่าเขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามที่เป้าหมายหรือว่าตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่นะคะซึ่งมาตรฐานในเรื่องของการประเมินผลนะคะเราสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะคือกลุ่มแรกคือมาตรฐานเชิงปริมาณนะคะมาตรฐานเชิงปริมาณคือมาตรฐานที่สามารถที่จะวัดได้เป็นตัวเลขนะคะซึ่งมาตรฐานเชิงปริมาณก็คือมาตรฐานที่แสดงผลการทำงานในรูปของหน่วยนะหรือจำนวนเงินนะหรือว่ารูปแบบอื่นๆที่สามารถเปรียบเทียบเชิงปริมาณได้หรือวัดค่าเป็นตัวเลขได้นั่นเองนะตัวอย่างเช่นเรื่องของอัตราส่วนกำไรต่อหน่วยนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนนะนี่ก็จะเป็นตัวที่สามารถเป็นมาตรฐานที่เรียกว่าเป็นเชิงปริมาณสามารถวัดค่าได้หรือว่าเปรียบเทียบได้นะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีมาตรฐานเชิงคุณภาพนะคะที่เราสามารถที่จะประเมินบุคลากรนะคะโดยใช้มาตรฐานเชิงคุณภาพตรงนี้มาตรฐานเชิงคุณภาพก็ตรงข้ามกับมาตรฐานเชิงปริมาณก็คือไม่สามารถวัดค่าเป็นตัวเลขได้นะซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพพนักงานที่ไม่สามารถวัดเชิงปริมาณได้นะคะเช่นในเรื่องของความสามารถความรู้หรือความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆนะความสามารถในการวางแผนหรือว่าในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะรวมถึงบุคลิกภาพแล้วก็ทัศนคติส่วนตัวของบุคลากรบริการนะคะค่ะสำหรับในเรื่องของกลยุทธ์บุคลากรบริการนะคะก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของกระบวนการในการเลือกสรรบุคลากรบริการเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรบริการที่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเลือกสรรแล้วก็การสรรหาตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญที่นักผู้บริหารเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญด้วยนะคะ

0: ห้องเรียน
1: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เ
3: ปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ไหน

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับได้เวลานัดหมายกับรายการสมาร์ทกรีนกับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลครับคุณผู้ชมครับพืชเมืองหนาวก็ต้องปลูกในที่ที่มีอากาศหนาวหรือว่าบนภูเขาสูงนั่นเองครับแต่ก็ยังมีอีกสถานที่นึงนะครับที่เขาสามารถที่จะปลูกพืชเมืองหนาวนี้ในพื้นที่ราบและที่ที่มีอากาศร้อนแน่นอนครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนี่เองคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนและเป็นพืชเมืองหนาวอะไรไปติดตามกันครับในช่วงเช็คอิน
1: ว่านมฟาร์มหรือฟาร์มเทพนมตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์21อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเกิดจาก2พี่น้องคุณอ๊อฟณัฐชัยและคุณอาร์ตธีรพัฒน์อึ้งศรีวง
2: สวัสดีครับผมอ๊อฟณัฐชัยอึ้งศรีวงครับ
3: สวัสดีครับผมอาร์ตธีรพัฒน์อึ้งศรีวงครับ
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มเทพนมครับ
1: ฟาร์มเทพนมเป็นฟาร์มฮอปแห่งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นเพราะต้องการท้าทายความเชื่อที่ว่าฮอปปลูกได้เฉพาะในเมืองหนาวเท่านั้นเรามารู้จักกับต้นฮอปกันก่อนนะคะฮอปเป็นพืชไม้เลื้อยชนิดหนึ่งที่ชอบอากาศหนาวและแสงแดดส่วนใหญ่นิยมปลูกในประเทศเมืองหนาวดอกฮอปมีคุณสมบัติพิเศษเสมือนสารกันบูดแบบธรรมชาติมีรสชาติขมและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแต่ละสายพันธุ์หรือพื้นที่ในการปลูกจะมีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
0: คุณผู้ชมครับพี่อ๊อฟและพี่อาร์ตนั้นเขาได้ออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เองครับโดยนำมาปรับใช้ในฟาร์มของตนเองโดยทำการศึกษาแล้วก็ทดลองจนได้ออกมาเป็นองค์ความรู้ที่นำมาปรับใช้ในฟาร์มได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบมากครับซึ่งระบบที่ได้นั้นนะครับก็เป็นระบบที่สามารถควบคุมปัจจัยการปลูกฮอปนั่นเองครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับในช่วงซูมอินที่นั่งอยู่กับผมนี้นั่นก็คือคุณอ๊อฟและคุณอาร์ตนะครับซึ่งเป็น2พี่น้องที่เป็นเกษตรกรฟาร์มฮอปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเขากันนะครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ก็เริ่มต้นนะครับทำไมถึงเลือกที่จะปลูกฮอปอะครับ
2: ก่อนที่จะมาทำฟาร์มฮอปนะครับก็ทั้งผมและคุณอาร์ตก็คือทำตัวบริษัทซอฟต์แวร์มาก่อนนะครับพัฒนาแอปพลิเคชันบนซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นพวกAndroid, iPhone หรือก่อนหน้านั้นก็คือก่อนที่จะมาทำตัวฟาร์มเนี่ยก็ทำบริษัทซอฟต์แวร์อยู่ประมาณ14 ปีครับเมื่อสักแล้วก็หยุดไปเมื่อสัก5ปีที่แล้วครับ
0: ก็แสดงว่าตอนเรียนนี่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเกษตรเลยครับ
2: ไม่เรียนเกี่ยวกับเกษตรเลยครับ
0: แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับ IT มาตลอดถูกไหมครับ
2: ใช่ใช่คร
0: ับ แล้วยังไงถึงพลิกกลับมาเป็นเกษตรกรได้พี
2: ่ก็เรื่องอะไรดีเกิดจากความชอบความสนใจของเราครับคือก่อนหน้าที่จะมาทำฟาร์มฮอปผมก็ตอนที่ยังทำงานบริษัทซอฟต์แวร์อยู่เนี่ยครับก็เริ่มจะปลูกผักพวกผักกินเองก่อนผักสลัดไฮโดรโปนิกผักออร์แกนิกอย่างเงี้ยครับคือลองปลูกดูคือตอนนั้นช่วงแรกคือมี ลูกแล้วภรรยาอยากให้ปลูกผักกินเองให้มันปลอดสารอย่างเงี้ยครับก
0: ็
2: เริ่มลองช่วยกันปลูกดูอะไรเงี้ยครับทีนี้พอปลูกทั่วผักไปแล้วก็เราก็ลองปลูกไปเรื่อยปลูกผักสลัดปลูกแตงกวาปลูกมะเขือเทศปลูกแตงโมอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆข้าวโพดอะไรเงี้ยนะครับก็คือก็ลองไปเรื่อยๆแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นฟาร์มนะคือเหมือนทำกินเองในครอบครัวมากกว่าแล้วก็พอได้ไป เรียนการทำผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ต้องใช้ฮอปเป็นตัวหลักเนี่ย
0: uh-huh.
2: แล้วเราก็ซึ่งตอนนั้นก็ยังทำงานอยู่นะครับแล้วเราก็ดูแล้วลองสั่งเงาของฮอปเนี่ยจากต่างประเทศมาลองปลูกดูปรากฏว่าปลูกแล้วมันก็ได้ผลออกดอกได้ก็เลยเริ่มมาตั้งใจจริงจังว่าเราจะทำตัวฟาร์มฮอปเนี่ยครับ
0: แต่ว่าฮอปเนี่ยเป็นพืชเมืองหนาวถูกไหมครับแล้วก็ในสภาพของประเทศไทยเนี่ยก็ร้อนมากเลย
2: ครับ
0: ก็ต้องความแตกต่างในการปลูกนี้เห็นชัดไหมฮะ
2: ก็ คือช่วงแรกที่เอาเข้ามาเลยนะครับแล้วก็อ่านบทความอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันต้องใช้อากาศเย็นถึงจะออกดอกอะไรได้ช่วงแรกเนี่ยผมก็ไปใช้ห้องนอนเก่าๆห้องนึงเปิดแอร์25องศาลองปลูกดูอะไรเงี้ยครับใช้ไฟจำลองดูให้มันออกดอกได้ก็เห็นว่ามันโอเคมันออกดอกได้ดีเหลือเต็มห้องไปหมดอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยลองปลูกข้างนอกดูครับปลูกข้างนอกดูก็ไม่ได้คุมอุณหภูมิไม่อะไรปรากฏว่ามันก็ยังออกดอกได้อยู่ได้ดีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ยังออกได้อยู่ก็เลยโอเคเราก็เลยทำเป็นโรงเรือนขึ้นมาเพื่อจะปลูกจริงจังแล้วตัวนี้ก็คือเราก็ควบคุมอุณหภูมิควบคุมน้ำพืชปุ๋ยให้มันสามารถจะเอาพืชเมืองหนาวมาปลูกในเมืองไทยได้คือจริงๆฮอปเนี่ยถ้าปลูกข้างนอกมันอย่างที่บอกในเมืองไทยมันก็ปลูกได้แต่ว่าดอกที่ออกเนี่ยมันจะไม่ได้คุณภาพที่ดีไม่ได้ผลผลิตที่ดีครับเพราะการเราใช้การใช้โรงเรือนการใช้เรื่องเงี้ยมันก็ทำให้เราควบคุมสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้ดีขึ้นได้ครับการปลูกถามว่าการปลูกให้มันออกดอกได้ในเมืองไทยเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นก็คือมันปลูกต้นไม้ทั่วไปถ้าเราใส่ใจแล้วมันก็ออกดอกได้แต่ว่าการจะใช้เอาดอกเพื่อจะไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างยากก็คือมันต้องค่อยๆเรียนรู้ต้องค่อยๆปรับวิธีการปลูกไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้คุณภาพครับ
4: ระยะเวลาของการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาเนี่ยนานไหมครับ
2: อย่างที่ของฟาร์มเรานะครับเราใช้เวลาประมาณจากเริ่มปลูกในกระถางจนออกดอกเนี่ยด้วยระบบไฮโดรโปนิกเนี่ยประมาณ4 เดือนเราจะเก็บเกี่ยวได้1รอบนะครับฉะนั้นปีนึงเราจะได้ประมาณ3รอบนะครับก็คือไม่ได้นานมากครับ
4: อันนี้คือต้นพันธุ์นึงนี่คือให้ผลผลิตยาวนานแค่ไหนครับ
2: ตามธรรมชาติของฮอปแล้วเนี่ยมันอยู่ได้ถ้าปลูกในดินในต่างประเทศนะครับที่ยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยอยู่ได้10ถึง20ปีอยู่แล้วมองง่ายๆคือเหมือนเป็นองุ่นที่เขาปลูกกันนานๆเก็บรอบหนึ่งแล้วก็ตัดเก็บไปอย่างมันก็แตกมาใหม่แตกมาใหม
4: ่ด้วยความที่เป็นนักไอทีมาก่อนด้วยเนี่ยก็ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของการทำการเกษตรอยู่แล้วแล้วที่ฟาร์มแห่งนี้ครับได้นำเทคโนโลยีอะไรมาใช้บ้างครับ
2: หลักๆที่นี่ที่ใช้คือเราเน้นเรื่องลดจำนวนคนนะครับก็คือเราทำเป็นระบบสมาร์ทฟาร์มในแบบของฟาร์มแล้วก็คือเราไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องอะไรคือเราใช้แรงงานคนเนี่ยในการดูแลมันอะให้น้อยที่สุดก็คือเราเป็นระบบน้ำอัตโนมัติพร้อมกับปุ๋ยก็คือโรงเรือนเราเนี้ยคือทำงานได้โดยไม่ต้องใช้คนเลยก็คือน้ำปุ๋ยคอยเติมให้อากาศร้อนเมื่อไหร่เราควบคุมอุณหภูมิมีการพ่นหมอกโดยอัตโนมัติทั้งหมดไม่ต้องสั่งผ่านมือถือไม่ต้องสั่งผ่านคอมพิวเตอร์ใดๆทั้งสิ้นก็คือปล่อยไว้เนี่ยมันทำงานอัตโนมัติทั้งหมดนะครับก็คือเป็นจุดหลักที่ ที่เราเอา IT มาใช้ในส่วนนี้ครับก็คือควบคุมทุกอย่างให้มันเติบโตได้ตั้งแต่เริ่มเพราะวันแรกมันจะมีเหมือนเป็นโปรแกรมของมันเองของคอมพิวเตอร์มันเองเลยว่าอาทิตย์แรกให้ปุ๋ยเท่านี้อาทิตย์ที่2ให้ปุ๋ยเท่านี้คือมันจะทำคือเราไม่ต้องเอามือไปจับไม่ต้องไปแตะอะไรเลยก็คือปล่อยไป4เดือนเนี่ยมันจะทำเองทั้งหมด
4: ข้อดีครับของการนำเทคโนโลยีมาใช้นี่คือยังไงครับมันสามารถแบบกำหนดระยะเวลาได้ชัดเจนอย่างนี้หรือเปล่าครับ
2: อย่างแรกก็คือเราอย่างที่บอกก็คือลดจำนวนคนแน่นอนเราไม่ต้องใช้คนมาดูแลในส่วนนี
4: ้ครับ
2: อย่างที่สองคือมันมีความแม่นยำการให้น้ำให้ปุ๋ยในแต่ละรอบเนี่ยเรากำหนดได้ว่าจะให้กระถางไหนกี่มิลลิลิตรเลยคือมันละเอียดมากแล้วดูแล้วถ้าเกิดเอาข้อจริงถ้าเกิดต้นมันโตไม่ดีรอบหน้าเราก็สามารถปรับตัวโปรแกรมให้มันดีขึ้นได้เราพัฒนาต่อได้เหมือนว่าเรามีข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้อยู่แล้วว่ารอบนี้เราปลูกยังไงแม่นยำแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดโอไม่โอเคปุ๋ยดูแล้วโตช้าโตเร็วหรือมีปัญหาอะไรรอบหน้าก็ปรับแล้วก็แก้ที่ตัวโปรแกรมทีเดียวแล้วก็ลงไปใหม่แล้วคือมันก็สามารถทำซ้ำได้เรื่อยๆครับตัวซอฟต์แวร์ตัวโปรแกรมมันเราก็ยังพัฒนาอยู่ทุกวันมันมีโอกาสมีปัญหาได้หรือมันยังโตไม่ดีพอแล้วก็ฮอปครับแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันก็มีความต้องการไม่เหมือนกันบางต้นอาจจะต้องการปุ๋ยเยอะบางต้นต้องการปุ๋ยน้อยบางต้นต้องการ pH ต่ำบางต้นต้องการ pH สูงคือแต่ละโปรแกรมแต่ละซอฟต์แวร์ที่เรารันแต่ละของแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันสมมติเราทำอันนี้เสร็จสมมติเราจะเปลี่ยนสายพันธุ์เพื่อจะให้กลิ่นที่แตกต่างกันรสชาติที่แตกต่างกันเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ปรับให้มันเหมาะของแต่ละสายพันธุ์อยู
4: ่ก็คือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่คิดค้นเองแล้วก็ทำกันเองด้วยไหมครับ
2: ครับ ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเองครับคือผมเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ตอนที่ปลูกผักสลัดแล้วครับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยคือที่เราเริ่มปลูกผักสลัดเป็นไฮโดรโปนิกส์กะว่ามันจะไม่ต้องทำอะไรมากเราตอนนั้นก็คืออย่างที่บอกพัฒนาซอฟต์แวร์วิศวกรซอฟต์แวร์พัฒนาซอฟต์แวร์เคอร์ชันครับเราก็คิดว่าเราปลูกผักถ้าปลูกผักช่วงแรกที่เราปลูกเนี่ยเราไม่ได้ปลูกลงดินเลยเราปลูกไฮโดรโปนิกส์ทั้งหมดเรากะว่าเราไม่ต้องทำอะไรมันมากเราก็ตั้งโปรแกรมตั้งอะไรไว้เราไปทำงานได้กลับมามันก็ยังโตได้อยู
4: ่
2: เราก็เลยแต่พอปลูกไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ดีไฮโดรโปนิกส์เช่นปั๊มพังน้ำแห้งอะไรเงี้ยน้ำอุณหภูมิร้อนไปช่วงแรกนะผมก็เริ่มพัฒนาพวกเซ็นเซอร์ใส่ไปในถังปุ๋ยวัดนู่นวัดนี่คือวัดค่าคือแล้วก็เจนเนอเรชันตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยจนมาถึงทำจนเป็นฟาร์มฮอปเนี่ยเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดิมที่พัฒนาก็คือเราพัฒนามาจากตัวทำสลัดของเราเองก่อนแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเรื่อย
4: ๆ
2: ก็คือหลักการจริงๆแล้วมันก็แค่การวัดค่าปุ๋ยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าอุณหภูมิมันร้อนไปหรือเปล่าสำหรับผักแต่ละชนิดแล้วก็ที่เหลือมันก็แค่การควบคุมเปิดปิดปั๊มน้ำปั๊มพ่นหมอกวาล์วต่างๆแค่นั้นเองคือจริงๆระบบสมาร์ทฟาร์มของเราก็คือแค่วัดค่าด้วยเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างแล้วก็ไปปิดเปิดปั๊มปิดเปิดวาล์วแค่นั้นไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันจะทำโรงใหญ่โรงเล็กก็มันก็ลักษณะเดียวกันครับทั้งนั้นก็คือเราก็พัฒนาต่อจากของเดิมมาทั้งหมดหลักการของตัวซอฟต์แวร์มันไม่ค่อยมีอะไรนะต้องบอกก่อนคือมันก็เป็นแค่ตั้งเงื่อนไขธรรมดาว่าถ้าอุณหภูมิมันเกินแต่ฮอปเนี่ยเกิน35องศาก็ให้พ่นหมอกแต่ต้องมีแดดด้วยอะไรเงี้ย
4: ความแตกต่างระหว่างตอนที่ทำงานแบบเป็น IT หรือว่าเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยกับการที่มาคุกคีกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยอะแล้วมันลงตัวกันยังไงไหมครับ
2: ก็อย่างที่เห็นชัดๆก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็น IT นะครับพวกเวลามีปัญหามีอะไรเงี้ยเราหาข้อมูลได้ไม่ยากคือมันมีอินเทอร์เน็ตเราสามารถเสิร์ชอินเทอร์เน็ตได้ว่าปัญหาอย่างนี้สมมติเราเขียนโปรแกรมไม่มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถcopy ตัว error code ไปเสิร์ชใน Google ได้วิธีแก้ปัญหามีฝรั่งตอบแล้วอย่างนี้เคยเป็นอะไรเงี้ยคือถ้าเราสามารถแก้ได้ง่ายกว่าทำเกษตรก็คือเวลาเรามีปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราต้นไม้มันไม่ได้มี error code ไม่อะไรมาจะแสดงออกที่ใบแสดงออกที่การไม่เติบโตหรืออยู่ดีๆมันตายขึ้นมาเฉยๆหรือมีโรคแมลงที่เราไม่รู้เนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรการแก้ปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลนานแล้วก็ต้องอ่านเยอะกว่ามากเพราะเราต้องมานั่งดูว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นที่อะไรโดยเฉพาะเราปลูกอย่างฮอปเนี่ยเป็นพืชต่างถิ่นคือเป็นพืชเมืองหนาที่มาปลูกเนี่ยแล้วก็ปลูกในไฮโดรโปนิกส์ด้วยเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันจะน้อยมากๆมันจะหาอ่านยากมากเราต้องหาพืชอื่นหาอะไรอื่นมาประยุกต์มาแทนซึ่งจุดแตกต่างคือการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือการเราเจอปัญหาเนี่ยมันก็ลักษณะเดียวกันทำมาได้แบบเป็น IT เราไปหาข้อมูลมาแล้วแก้แต่ว่าของพอมาทำเกษตรเนี่ยการจะไปหาข้อมูลเนี่ยมันยากกว่ามากแต่ถ้าเกิดโอเคเราได้จนได้มาแล้วเราเก็บเป็นประสบการณ์ไปแล้วก็โอเครอบหน้าเราเจอมันก็แก้ได้เหมือนกัน
4: ก็คือการทำการเกษตรมีปัจจัยแทรกซ้อนแล้วก็ปัจจัยที่ควบคุมยากด้วย
2: แล้วก็อีกอย่างคือตัวถ้าเป็นตอนทำ IT เนี่ยเราแก้ปุ๊บรันโปรแกรมปุ๊บอย่างมากก็นาที2นาทีมันก็รู้ผลเลยว่าโอเคมันแก้ได้มันจบแล้วสมมติว่ามีบั๊กอย่างนี้เราแก้ได้จ
4: บ
2: แต่ว่าอย่างต้นไม้อย่างเงี้ยสมมติว่าโอเคเอ้ยมันขาดแร่ธาตุขาดสารอาหารเราดูแล้วมันน่าจะขาดสารอาหารตัวนี้เราให้ไปเนี่ยกว่ามันจะออกผลเนี่ยอาจจะอาทิตย์หรือ2อาทิตย
4: ์
2: ซึ่งถ้ามันแก้ได้โอเคเราแก้ตรงถ้าไม่ได้เราก็ต้องไปหาปัจจัยอื่นมารออีกบางทีอาจจะต้องรอครอบหน้าอีก 4-5 เดือนอีกปีนึงดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเช่นช่วงหน้าร้อนเนี่ยอาจจะร้อนอยู่อาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็อาจจะไม่ร้อนแล้วแต่ว่ามันก็ตายไปแล้วอะไรแล้วก็จะลองใหม่ก็อาจจะได้ต้องเป็นปีหน้าเลยมันไม่สามารถจะทำซ้ำได้ง่ายๆแก้ได้รวดเร็วเลยนะครับ
4: เดี๋ยวให้พี่อาร์ตละกันครับพูดถึงคนที่สนใจครับอยากที่จะปลูกพืชเมืองหลาวเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ
3: ก็คือตอนนี้ที่ฟาร์มของเราเนี่ยครับทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมถ้าสนใจเกี่ยวกับฮอปหรือว่าการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกและสมาร์ทฟาร์มเนี่ยครับก็เข้ามาได้โดยเราจะมีทุกอาทิตย์ก็จะเปิดรอบให้ลงทะเบียนผ่านเพจ Facebook Page มาว่า อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมก็แล้วก็จะมีพี่ออฟหรือไม่ก็เป็นน้องคนอื่นพาดูตัวทั้งตัวดอกฮอปตัวระบบ แล้วก็ระบบปุ๋ยระบบการให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ครับ
3: แล้วก็แต่ถึงนอกเวลานั้นก็อาจจะเข้ามาเสาร์อาทิตย์มาพูดคุยได้พี่ออฟกับพี่ออฟกับผมอะไรเงี้ย
4: ครับเข้ามาในฟาร์มนี้แล้วเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้ยกตัวอย่างนิดนึง
3: ก็จะมีเรื่องว่าฮอปคืออะไรมันใช้ทำอะไรได้บ้างมันแล้วเราปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกเนี่ยเราปลูกยังไงให้ปุ๋ยให้น้ำยังไงใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการปลูกครับ
4: ครับเรื่องของพวกเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในเรื่องของการเกษตรเนี่ยเรียกว่าในช่วงนี้เนี่ยได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ในแต่ละฟาร์มเนี่ยก็มีเหมือนกันเกือบหมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากที่พี่สองคนมีนะครับก็น่าที่จะเข้ามาศึกษาอยากให้เชิญชวนอีกทีนึงแล้วกันครับสำหรับคนที่สนใจมาอย่างไรแล้วก็ตั้งอยู่ที่ไหนครับ
3: ครับฟาร์มเทพนมนะครับอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับตอนนี้ช่วงนี้เราก็ยังเปิดเฉพาะวันเสาร์กับอาทิตย์แต่อนาคตอาจจะเปิดเพิ่มครับแล้วก็ข้อมูลก็สามารถดูผ่านทาง Facebook Page ของฟาร์มได้ครับเราจะจัดมีเหมือนกับเป็นอีเวนต์เป็นให้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มนะครับทุกอาทิตย์ก็ให้ลงทะเบียนผ่านทางหน้าเพจของฟาร์มครับ
4: คุณผู้ชมครับที่ฟาร์มเทพนมแห่งนี้นะครับเขาได้ทำการเกษตรรูปแบบใหม่ครับที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มหรือเกษตรอัจฉริยะนั่นเองครับซึ่งจะบอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็ความรู้ที่เขามีติดตัวพื้นฐานอยู่แล้วจากการทำงานในครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ได้มาประยุกต์ใช้กับการทำฟาร์มของตนเองก็เชื่อว่าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้นะครับจะเป็นตัวทุ่นแรงนะครับให้เกษตรกรนั้นได้ทำงานง่ายขึ้นครับนอกจากนี้ก็ยังลดต้นทุนนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงทำใหผลผลิตนั้นมีปริมาณที่สูงขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตและพี่ออฟเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ให้ความรู้ในวันนี้ครับ
1: ฟาร์มเทพนมปลูกฮอปประสบผลสำเร็จและต่อยอดทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดอื่นเพิ่มเติมเช่นองุ่นส้มยูสุดิววีทหรือหญ้าดิวหรือผักชีลาวฝรั่งบลูเบอรี่ราสเบอรี่นอกจากปลูกพืชเมืองหนาวยังปลูกพืชไทยผสมไปด้วยนะคะเช่นมะเม่ากล้วยช่วงต่อไปของรายการ Go Green ทางฟาร์มเทพนมจะนำเรื่องราวอะไรมาฝากไปติดตามรับชมกันค่ะ
5: Go Green

0: ถึงแม้จะปลูกพืชเมืองหนาวอย่างฮอปก็มีศัตรูพืชมาคุกคามเหมือนกันเนื่องจากฮอปเป็นพืชที่มีใบค่อนข้างเยอะทำให้ศัตรูพืชหลากหลายพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องทางฟาร์มเทพนมจะมีวิธีการจัดการอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ต้นฮอปนะครับที่เราปลูกอยู่เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องแมลงหลายอย่างครับเราถึงได้ต้องใช้โรงเรือนในการควบคุมนะครับซึ่งตัวโรงเรือนเนี่ยหลักๆเนี่ยเราควบคุมได้แมลงพวกตัวใหญ่ๆได้เช่นพวกด้วงกุหลาบพวกหนอนต่างๆเนี่ยครับก็คือไม่สามารถเข้ามาในโรงเรือนเราได้แต่ว่ามันก็จะมีตัวแมลงอีกหลายชนิดที่สามารถเข้ามาได้เช่นพวกเพี้ยไฟเพี้ยอ่อนลายแดงเพี้ยแป้งครับซึ่งตัวมันเล็กมากหรืออย่างเพี้ยแป้งเนี่ยมดก็พามาเพี้ยหอยมดก็พามาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทางฟาร์มของเราเนี่ยคือเราไม่ได้ใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงเลยนะครับเราก็ใช้ระบบที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นไบโอคอนโทรลนะครับก็คือเราใช้สารชีวพันธุ์แล้วก็แมลงที่เป็นตัวห้ามตัวเบียนเนี่ยเพื่อจะกำจัดและป้องกันศัตรูพืชต่างๆครับของฮอปนะครับซึ่งอย่างตัวอย่างเช่นตัวเพี้ยแป้งเนี่ยเราก็จะใช้ตัวแมลงตัวห้ามนะครับที่เขาเรียกว่าแมลงตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสซึ่งแมลงช้างปีกใสเนี่ยคือมันก็จะกินเมื่อเรานำมาปล่อยก็จะเข้าไปจะหาเพี้ยแป้งเองโดยอัตโนมัติแล้วก็เข้าไปกินนะครับหรืออย่างตัวมวลนะครับถ้าเกิดมันมีเรามีหนอนระบาดซึ่งจริงๆแล้วโอกาสที่จะมีหนอนเนี่ยน้อยมากแต่บางทีก็มีหลุดผีเสื้ออาจจะบินหลุดเข้าไปในโรงเรือนเราแล้วไปไข่ไม่ได้ก็อาจจะมีหนอนมาเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวมวลตัวห้ามที่เป็นตัวมวลพิฆาตเนี่ยเพื่อจะเข้าไปกำจัดหนอนนะครับซึ่งนอกจากตัวอย่างที่บอกแล้วครับเราคือมีใช้พวกจุลินทรีย์ต่างๆในการกำจัดด้วยเช่นว่าถ้ามีหนอนหลุดไปจริงเราใช้จุลินทรีย์ตัวบาซิลัสทูริงจีซิสนะครับซึ่งเรียกสั้นๆว่า BT เพื่อทำให้หนอนตายได้นะครับซึ่งแต่ว่าพวกนี้ก็จะไม่เหมือนสารเคมีครับก็ใช้ระยะเวลานานกว่าแต่ก็ได้ผลนะครับแล้วก็ต้องฉีดบ่อยหน่อยหรืออีกอย่างก็คือพวกจุลินทรีย์ที่เป็นตัวบิวเวเรียบาซิลัสนะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้ควบคุมพวกเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยไฟลายแดงได้ครับแต่ก็อย่างที่บอกครับก็อาจจะไม่ได้ผลเท่ากับเขาเรียกอะไรตัวสารเคมีครับก็อีกอย่างก็คือที่เราไม่ได้ใช้จุลินทรีย์อย่างเดียวเพราะตัวฮอปเนี่ยครับมันมีใบค่อนข้างเยอะแล้วพวกจุลินทรีย์ต่างๆในเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมาตัวแมลงโดยตรงนะครับซึ่งบางทีมันไปหลบอยู่ใต้ใบหลบอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถพ่นจุลินทรีย์ไปโดนได้ก็คือตัวแมลงตัวห้ามหรือตัวเบียนก็จะมีผลที่ดีมากนะครับคืออย่างตัวลายแดงนะครับก็คือมันจะมาช่วงที่อากาศแห้งแล้วก็ร้อนๆหน่อยเนี่ยก็จะมีลายแดงระบาดแต่อย่างเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเนี่ยมาได้เรื่อยๆเพี้ยอ่อนจะไม่ค่อยมีปัญหามากในฮอปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะกำจัดง่ายบางทีเราปล่อยตัวด้วงเต่าตัวห้ามไปกิน 3-4 วันก็ไม่เหลือแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเพี้ยแป้งบางทีมันก็หลบอยู่อะไรอย่างนี้อยู่มันก็กำจัดยากหน่อยหรือลายแดงนะครับเราก็คือก็จะค่อนข้างกำจัดยากนิดนึงเพราะตัวมันเล็กมากครับคืออย่างปัจจุบันเนี่ยเราใช้การสเกาติ้งทุกเช้านะก็คือเราจะมีทีมของเราเนี่ยคือตัวระบบที่ปลูกในระบบสมาร์ทฟาร์มไม่ได้ใช้คนเลยการให้น้ำให้ปุ๋ยเนี่ยเป็นอัตโนมัติทั้งหมดแต่ว่าเราใช้คนหลายคน4คน5คนเพื่อช่วยในการสเกาติ้งตัวแมลงคือเราจะเดินเช็คทุกโรงเรือนทุกเช้าดูว่าเปิดดูทุกใบดูอะไรเงี้ยครับว่ามันมีปัญหาอะไรเปล่าพวกนี้คือถ้าเกิดเราไม่เช็คเนี่ยเราปล่อยไป 3-4 วันพอระบาดขึ้นมาเนี่ยจะกำจัดยากมากครับก็คือถ้าเกิดเราปล่อยไม่ได้เลยครับต้องคอยดูตลอดเพราะว่าตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมีตัวห้ามตัวเบียนอยู่ด้านนอกอยู่แล้วถ้าเราปลูกนอกโรงเรือนตัวห้ามตัวเบียนมันก็พอจะมาช่วยกําจัดได้บ้างเป็นบางส่วนแต่พอเราปลูกเป็นโรงเรือนเนี่ยมันจะไม่มีพวกแมลงพวกนี้จะไม่มีศัตรูทางธรรมชาติกับมันเลยมันจะเติบโตได้รวดเร็วมากครับเมื่อเราเจอเช่นเราเจอเพี้ยแป้งอย่างเงี้ยเราก็จะรีบเอาออกโดยช่วงแรกๆถ้าเกิดมันมีไม่กี่ตัวเนี่ยก็ใช้มือจับเนี่ยแหละครับก็คือเขาเรียกเป็นแบบเมคานิกก็คือไล่จับออกทีละตัวอะไรเงี้ยเจอหนอนทั้งตัวนึงก็รีบจับออกก่อนที่มันจะระบาดเงี้ยแต่คือถ้าเกิดเราไม่จับเมื่อไหร่เนี่ยทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ย 4-5 วันเนี่ยแป๊บเดียวเต็มต้นแล้วครับโดยเฉพาะอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่ออกดอกเนี่ยเราต้องดูละเอียดมากพอใบมันจะเยอะดอกมันจะเยอะบางทีถ้าเกิดเพี้ยแป้งมันเข้าไปในดอกแล้วเนี่ยมันคือดอกมันก็เสียหายทันทีหรือยิ่งถ้าเป็นลายแดงมันจะชักใยไปเต็มไปหมดซึ่งพวกนี้จะทําอยู่ด้านบนสูงๆถ้าเกิดเราไม่ได้ปีนขึ้นไปดูเนี่ยมันก็จะเสียหายทั้งหมดที่ฟาร์มช่วงแรกๆก็จะมีปัญหาเรื่อง

0: เยอะก็เราก็ต้องตัดใหม่แล้วก็ต้องปลูกใหม่ครับก็คือจบไปเลยครับก็คือครอปนั้นเสียหาย4เดือนก็คือหายไปเลยครับช่วงหลังก็คือเราก็จะมาเน้นเรื่องสเกาติ้งเนี่ยมากๆเพราะถ้าเกิดครอปเราเสียหายเนี่ยก็คือมันที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไร
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมการจัดการแมลงศัตรูพืชจากฮอปเป็นวิธีการที่น่าสนใจใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมสนใจในการปลูกฮอปหรือพืชเมืองหนาวชนิดอื่นๆสามารถทดลองปลูกได้นะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ
2: คุณผู้ชมครับพี่อ๊อฟและพี่อาร์ตเขาเป็นฟาร์มเมอร์ที่ไม่ได้เริ่มจากการเป็นเกษตรกรนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักไอทีนั่นเองเขาจึงได้พัฒนาระบบของเทคโนโลยีต่างๆนี่นะครับมาปรับใช้ในฟาร์มของตนเองครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นฟาร์มสมัยใหม่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็พัฒนาจากเกษตรดั้งเดิมไปสู่เกษตรสมัยใหม่นั่นเองครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับที่ STOU Channel ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอนี้วันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับเทคโนโลยีและสมาร์ทฟาร์มแห่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046ถึง9
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
2: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
4: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
7: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
7: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788

วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

วัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เป็นการบรรยายในหน่วยที่2นะคะในเรื่องของหลักทั่วไปของนิติบุคคลค่ะขั้นแรกเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนเราได้เรียนเรื่องของบุคคลธรรมดาไปแล้วนะคะนี้เรามาดูว่านิติบุคคลเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีผลทางกฎหมายอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องมาทราบในเรื่องของความหมายและสภาพของนิติบุคคลนะคะมีท่านศาสตราจารย์หลายท่านนะคะหรือว่านักกฎหมายนักวิชาการทางด้านกฎหมายหลายท่านเนี่ยก็ได้ให้ความหมายของนิติบุคคลเอาไว้นะคะอาทิเช่นท่านศาสตราจารย์จิตติติงสภัทท่านก็ได้อธิบายว่านิติบุคคลได้แก่บุคคลที่กฎหมายกำหนดขึ้นนะคะไม่ใช่บุคคลธรรมดาที่มีชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้จึงจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีกฎหมายจำไว้ว่าจะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้นิติบุคคลถึงจะมีสภาพบุคคลได้นะคะส่วนท่านอาจารย์โชติช่วงทัพวงศ์เนี่ยก็ได้อธิบายว่านิติบุคคลเนี่ยคือบุคคลสมมุติโดยอำนาจของกฎหมายนะคะซึ่งไม่มีสภาพอย่างบุคคลธรรมดานะคะจึงไม่มีตัวตนคืออย่างถ้าคนธรรมดาเนี่ยจะมีเลือดเนื้อแต่ถ้าบุคคลถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีชีวิตจิตใจแต่เป็นเพียงบุคคลที่สมมุติขึ้นนะคะกฎหมายเนี่ยจึงรับรองให้มีสิทธิและหน้าที่ดังเช่นบุคคลธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิทธิและหน้าที่เนี่ยไม่ใช่ว่าบุคคลธรรมดามีอย่างไรแล้วนิติบุคคลจะได้มีได้แบบนั้นนะคะเพราะว่ามีสิทธิบางประการแล้วก็หน้าที่บางประการเนี่ยจะมีได้ขึ้นได้เนี่ยเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูบ้างว่าสิทธิที่เป็นสิทธิของบุคคลธรรมดาได้เนี่ยมีเฉพาะบุคคลธรรมดาได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่านิติบุคคลเนี่ยมีสภาพเป็นบุคคลนะคะซึ่งกฎหมายเนี่ยรับรองให้มีสภาพบุคคลและถือเป็นบุคคลประเภทหนึ่งจึงมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราก่อตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเนี่ยกฎหมายจึงต้องเข้าไปควบคุมนะคะจึงจะก่อตั้งนิติบุคคลได้นะคะการที่บุคคลเนี่ยรวมกันขึ้นเนี่ยจะมารวมตามใจชอบแล้วบอกว่าเอ้ยเนี่ยรวมกันละมีเป็นนิติบุคคลแล้วไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีกฎหมายรองรับนะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะคะในมาตรา65เนี่ยก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่านิติบุคคลน่ะจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วยอาศัยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามาตรา65เนี่ยได้พูดถึงประมวลกฎหมายนี้ซึ่งก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีกฎหมายอื่นๆเนี่ยที่รองรับให้นิติบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลตามกฎหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บุคคลหลายคนรวมกันเป็นคณะบุคคลแล้วก็มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะคะถ้าไม่มีกฎหมายรองรับแล้วก็จะไม่เป็นนิติบุคคลตามความหมายของกฎหมายนะคะอย่างไรก็ตามนิติบุคคลเนี่ยจะต้องกระทำการเฉพาะในกรอบวัตถุประสงค์และตามกฎหมายเท่านั้นนะคะตามที่มาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา66ได้บัญญัติเอาไว้ว่านิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมาย

ายอื่นภายในขอบอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือบัญญัติไว้ได้บัญญัติหรือกำหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานของนิติบุคคลเนี่ยจึงไม่อาจจะกระทำการนอกเหนือกฎหมายได้เลยนะคะแล้วก็ไม่อาจจะปฏิบัติการนอกวัตถุประสงค์ได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบแห่งการปฏิบัติงานจึงต้องอยู่ในอำนาจของกฎหมายเสมอนะคะสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลเนี่ยก็จะมีสภาพนะคะเหมือนบุคคลธรรมดาคนหนึ่งนอกจากกิจการบางอย่างที่จะมีเฉพาะได้บุคคลธรรมดาที่นิติบุคคลทำไม่ได้เท่านั้นนะคะอย่างอะไรบ้างที่นิติบุคคลทำไม่ได้เช่นการสมรสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนิติบุคคลก็ไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นแค่สิทธิของคนบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะเมื่อกฎหมายกำหนดให้คณะบุคคลตั้งขึ้นเนี่ยเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยเป็นเหมือนบุคคลคนหนึ่งแล้วเนี่ยสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นเนี่ยจึงกำหนดได้เหมือนบุคคลธรรมดานะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา67เนี่ยก็บัญญัติเอาไว้ว่าภายใต้บังคับแห่งมาตรา66นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเว้นแต่สิทธิและหน้าที่โดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูมาตรา65 66 67เราก็จะทราบถึงความหมายและสภาพของนิติบุคคลนะคะว่ามีความหมายและสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี้เรามาดูนอกจากสิทธิหน้าที่แล้วเนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ย่อมจะต้องถ้าเราพูดถึงบุคคลธรรมดาเนี่ยเราก็จะต้องพูดถึงความรับผิดของบุคคลนะคะนี้เนี่ยนิติบุคคลก็ย่อมมีความรับผิดได้เช่นบุคคลธรรมดาเช่นเดียวกันนะคะนี้เรามาดูว่าความรับผิดของนิติบุคคลทางคดีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนี้เรามาดูเรื่องความรับผิดของนิติบุคคลในทางแพ่งก่อนนะคะในทางแพ่งเนี่ยเราก็จะดูว่าอย่างถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะรับผิดในทางแพ่งอย่างไรนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของละเมิดนะคะนี้เราก็ลองเปิดดูนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะคะทำแต่บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพหรือทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีนะคะท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นนี้เนี่ยในบทบัญญัตินี้ในทางปฏิบัติก็เลยมีความเห็นกันว่านิติบุคคลเนี่ยสามารถจะรับผิดในฐานละเมิดได้หรือไม่นะคะก็ปรากฏว่าในมีคำพิพากษาศาลฎีกานะคะที่ได้บางบรรทัดฐานแล้วนะคะว่านิติบุคคลเนี่ยสามารถที่จะรับผิดทางละเมิดได้ไม่มีกฎหมายให้จะต้องหลุดพ้นความรับผิดแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยนิติบุคคลก็ย่อมทำละเมิดต่อบุคคลอื่นนะคะทำละเมิดต่อบุคคลอื่นยังไงภายในวัตถุประสงค์ของตัวเองนะคะของตนได้เช่นสมมติว่าเมื่อนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ที่ต้องรับเหมาก่อสร้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำละเมิดต่อบุคคลอื่นที่ที่ใช้ถนนนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็พอละเมิดต่อบุคคลอื่นเนี่ยจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขานะคะอันเป็นผลจากการก่อสร้างนั้นอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้วางบรรทัดฐานไว้นะคะนี้เราก็รู้แล้วล่ะว่านิติบุคคลสามารถที่จะรับผิดในทางแพ่งได้นะคะนี่เรามาดูต่อไปความรับผิดของนิติบุคคลในทางอาญานะคะเราก็มาดูว่าจากกฎหมายบางฉบับเนี่ยก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่านิติบุคคลเนี่ยนะคะในกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยนะคะสามารถทำความผิดทางอาญาได้เช่นเดียวกันนี้เรามาลองดูที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะมาตรา7เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าในการสอบสวนนะคะไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาคดีที่นิติบุคคลเนี่ยเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยนะคะให้ออกหมายเรียกผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆของนิติบุคคลนั้นเนี่ยไปยังพนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแล้วเรามาดูวรรค2วรรค2บอกว่าถ้าผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นเนี่ยไม่ปฏิบัติตามนะคะหมายเรียกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องออกหมายจับผู้นั้นมาก็ได้แต่ห้ามไม่ให้ใช้บทบัญญัติว่าด้วยการปล่อยตัวชั่วคราวปรับหรือจำคุกแก่ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลในคดีที่นิติบุคคลนั้นเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยนะคะนี้เรามาดูจากบทบัญญัติในทางวิธีพิจารณาคดีอาญาเนี้ยเราก็จะเห็นได้ว่านิติเห็นได้ชัดเลยนะคะว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยอาจจะกระทำผิดทางอาญาและมีการดำเนินคดีทางอาญาได้นะคะปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีกฎหมายหลายฉบับบัญญัติเอาไว้ชัดเลยนะคะว่านิติบุคคลเนี่ยจะกระทำความผิดอาญาได้นะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะขจัดข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยมีสามารถที่จะทำความผิดทางอาญาได้หรือไม่นะคะเราก็มาลองดูกฎหมายเหล่านั้นนะคะเช่นพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535มาตรา238

38และมาตรา239เป็นต้นนะคะอย่างมาตรา238ก็บัญญัติเอาไว้ว่าห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้มีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์บอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความใดโดยเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานหรือราคาซื้อขายของหลักทรัพย์ของบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูบทบัญญัติของมาตรานี้เราก็จะเห็นได้ว่ากฎหมายไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแน่นอนแล้วว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยย่อมมีความรับผิดทางอาญาได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรับผิดของนิติบุคคลในทางคดีนี้เราก็จะลองมาดูซิว่าเอ๊ะนอกจากว่านิติบุคคลมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดตามกฎหมายแล้วเนี่ยนิติบุคคลที่ก่อตั้งมาได้อย่างไรนะคะเรามาดูเรื่องของการก่อตั้งนิติบุคคลนะคะนิติบุคคลเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราดูมาตรา65 66 67เนี่ยเราก็จะเห็นในมาตรา65เนี่ยที่ได้บัญญัติเอาไว้ว่านิติบุคคลจะมีได้ก็ด้วยอาศัยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตามบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการก่อตั้งนิติบุคคลได้นั้นเนี่ยจะต้องอาศัยกฎหมายหรือมีกฎหมายให้อำนาจให้ก่อตั้งได้เท่านั้นถ้าไม่มีกฎหมายรับรองให้เป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยกิจการที่ต่อก่อตั้งขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นกิจการที่นิติบุคคลทำกระทำได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็เลยจะให้อำนาจการก่อตั้งนิติบุคคลเรื่องนี้จะมีความสำคัญมากเพราะว่าการก่อตั้งนิติบุคคลได้ต้องดูกฎหมายเป็นเรื่องๆไปนะคะแล้วก็จะต้องมีวิธีการก่อตั้งเนี่ยตามที่กฎหมายกำหนดเป็นขั้นตอนไว้หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเนี่ยสิ่งที่ก่อตั้งขึ้นนั้นก็ไม่อาจจะเป็นนิติบุคคลได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านิติบุคคลจะก่อตั้งขึ้นด้วยโดยอาศัยกฎหมาย2ลักษณะซึ่งก็คือ1การก่อตั้งนิติบุคคลด้วยการอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะแล้วก็สองการก่อตั้งนิติบุคคลด้วยการอาศัยกฎหมายอื่นนะคะนักศึกษาก็ลองไปดูนะคะในมาตรา65นะคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนี้เนี่ยนอกจากที่บอกแล้วว่านอกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เราก็จะมาดูพระราชบัญญัติอื่นๆนะคะที่ก่อตั้งนิติบุคคลเช่นพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535นะคะหรือว่าพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลามพ.ศ. 2490มาตรา5ก็ให้มัสยิดที่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วเป็นนิติบุคคลได้นะคะหรือว่าในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีพระราชบัญญัติระเบียบราชการนะคะสำนักนายกรัฐมนตรีก็บัญญัติให้ทบวงการเมืองมีฐานะเป็นกรมจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการก่อตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายนะคะวิธีการตั้งนิติบุคคลนะคะก็มีการตั้งโดยกฎหมายนะคะการตั้งโดยกฎหมายเนี่ยนะคะก็หมายความว่ากฎหมายได้บัญญัติให้ก่อตั้งกิจการหรือองค์กรขึ้นนะคะเมื่อประกอบวิธีการตามที่กฎวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้วเนี่ยกฎหมายบัญญัติโดยตรงเลยว่ากิจการนั้นหรือองค์กรนั้นเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทนี้เราก็เรียกว่าเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายนะคะนิติบุคคลประเภทนี้ก็จะเช่นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐบาลอย่างนี้เป็นต้นนะคะวิธีการตั้งนิติบุคคลประการที่2ก็คือการตั้งโดยวิธีการของกฎหมายเมื่อกี้ตั้งโดยกฎหมายอันนี้ตั้งโดยวิธีการของกฎหมายการตั้งวิธีการนิติบุคคลในลักษณะนี้เป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจกฎหมายเหมือนกันนะคะแต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและในที่สุดจะมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นี้เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้วถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยจึงจะเป็นนิติบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกอาจจะมีการรวมนะคะให้เป็นนิติบุคคลหลังจากนั้นเนี่ยก่อโดยคณะบุคคลเนี่ยมีการรวมหลังจากนั้นก็ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเริ่มเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายจนครบถ้วนแล้วก็มีการจดทะเบียนในที่สุดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเช่นเรื่องของการตั้งห้างหุ้นส่วนนะคะหรือว่าการตั้งบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจดทะเบียนตามกฎหมายแล้วก็จะเป็นนิติบุคคลนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้ววิธีการตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายมีตั้งโดยกฎหมายกับตั้งโดยวิธีการของกฎหมายนะคะต่อมาเราเรียนเรื่องบุคคลธรรมดาไปแล้วก็จะรู้ว่าบุคคลธรรมดาย่อมมีภูมิลำเนานะคะนี้เรามาดูซิว่าภูมิลำเนาของนิติบุคคลเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา68และ69นะคะ6มาตรา68ก็บอกว่าภูมิลำเนาของนิติบุคคลได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้ง
ที่ทำการหรือถิ่นที่ได้เลือกเอาภูมิลำเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตามศาลจัดตั้งนะคะส่วนมาตรา69เนี่ยก็บอกว่ามีถ้าเกิดว่านิติบุคคลมีที่ทำการหลายแห่งหรือมีสำนักงานสาขาให้ถือว่าถิ่นอันเป็นที่ตั้งของที่ทำการหรือสำนักงานสาขาเป็นภูมิลำเนาในส่วนกิจการอันได้กระทำหน้าที่นั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแบ่งในมาตรา65นะคะแล้วก็มาตรา68นะคะหรือกับมาตรา69เนี่ยก็พูดถึงเรื่องนิติบุคคลเป็น3กรณีคือ1สำนักงานใหญ่2ภูมิลำเนาเฉพาะการ3สำนักงานสาขานะคะแล้วนี้เราก็มาดูแต่ละที่เนี่ยว่ากฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิลำเนาของนิติบุคคลนะคะเราพอดูภูมิลำเนาแล้วนี้เนี่ยบุคคลธรรมดาย่อมมีสัญชาตินี้เรามาดูซิว่าสัญชาติของนิติบุคคลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะในการที่จะกำหนดสัญชาติของบุคคลธรรมดาเนี่ยเป็นการระบุง่ายแต่ว่านิติบุคคลเนี่ยได้รับการรับรองให้มีตัวตนตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายของแต่ละประเทศในดินแดนของแต่ละประเทศตั้งขึ้นโดยคนแต่ละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามาดูซิว่าอย่างเช่นบริษัทกนะคะจดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ประเทศไทยและมีบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยเป็นผู้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทกเนี่ยจึงเป็นบริษัทที่มีสัญชาติไทยโดยไม่มีข้อสงสัยนะคะนี้ถ้าเป็นบริษัทข้ามชาติล่ะบริษัท A จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่แต่ประเทศไทยแต่มีบุคคลสัญชาติสิงคโปร์ทั้งหมดเป็นผู้ถือหุ้นอย่างนี้เป็นต้นนี้จะเป็นยังไงนะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องยากขึ้นมานิดนึงว่าเราจะระบุสัญชาติของนิติบุคคลอย่างไรนะคะกรณีก็ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกานะคะยืนยันอย่างชัดเจนว่าประเทศเจ้าของกฎหมายที่ก่อตั้งสภาพนิติบุคคลต้องเป็นเจ้าของสัญชาติของนิติบุคคลนั้นอันนี้คำพิพากษาฎีกานะคะนักศึกษาอาจจะไปดูรายละเอียดในเอกสารการสอนของเราได้นะคะต่อไปนะคะเมื่อสักครู่เราก็พูดแล้วภูมิลำเนานะคะนี้เรามาลองดูชัดๆซิว่าสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลตามกฎหมายเนี่ยตามมาตรา66เนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะคะเมื่อสักครู่เราก็พูดถึงมาตรา66ไปละบทบัญญัติของมาตรา66เนี่ยจะเห็นได้ว่านิติบุคคลเนี่ยจะดำเนินการต่างได้จะต้องอยู่ในกรอบสิทธิและก็หน้าที่นะคะซึ่งสิทธิและหน้าที่เนี่ยกำหนดขึ้นโดยกฎหมายเท่านั้นแม้แต่วัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นตามข้อบังคับตราสารก็โดยอาศัยกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะที่ตราข้อบังคับหรือตราสารได้เพราะฉะนั้นนิติบุคคลจะกำหนดสิทธิหน้าที่ของตัวเองตามใจชอบไม่ได้นะคะและเมื่อกฎหมายได้กำหนดสิทธิและหน้าที่แล้วการดำเนินงานก็จะทำได้เฉพาะอยู่ในขอบแห่งอำนาจหน้าที่นั้นโดยอำนาจหน้าที่นั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องอาศัยวัตถุประสงค์ที่ตัวเองได้กำหนดเอาไว้แล้วก็ดำเนินงานนอกวัตถุประสงค์ไม่ได้ดังนั้นสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลก็จะสามารถดำเนินการต่างๆได้อย่างมีขอบเขตจำกัดซึ่งการจำกัดนี้โดยกฎหมายแล้วก็โดยวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเพราะนิติบุคคลเนี่ยก็ต้องทำดำเนินการต่างๆได้เนี่ยจะต้องอยู่ในข้อจำกัดและก็ในขอบเขตของกฎหมายเท่านั้นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือว่ากฎหมายอื่นนะคะเห็นได้ชัดว่าการดำเนินงานของนิติบุคคลเนี่ยก็จะต้องอยู่ในขอบที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นนะนักศึกษาก็ลองไปดูได้นะคะในเรื่องของตัวอย่างของคำพิพากษาศาลฎีกาในเอกสารการสอนซึ่งก็มีเยอะเลยนะคะที่ได้เป็นบรรทัดฐานนะคะให้รู้ว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยทำดำเนินการต่างๆได้โดยที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายเท่านั้นนะคะลองไปอ่านรายละเอียดดูนะคะนี้เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยในสิทธิหน้าที่ที่มีอยู่ตามวัตถุประสงค์เนี่ยหมายความว่านอกจากมีกฎหมายกำหนดสิทธิหน้าที่เป็นแนวทางในการดำเนินงานแล้วเนี่ยนะนิติบุคคลเนี่ยก็ยังต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์อีกด้วยนะคะแล้วกฎหมายเนี่ยก็เลยกำหนดหน้าที่แล้วแล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทางดำเนินงานของนิติบุคคลทั้งหมดนะคะก็เราก็ลองไปดูมาตรา66ดูนะคะแสดงให้เห็นมาตรา66เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าการที่นิติบุคคลจะดำเนินงานได้เนี่ยนอกจากมีกฎหมายโดยเฉพาะยังต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของขอบเขตของสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลนะคะนี้เรามาดูมาตรา67มาตรา67บอกว่าสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะเว้นแต่ว่าสิทธิที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงว่าสิทธิหน้าที่เนี่ยนะคะ
นอกจากสภาพเนี่ยจะพึงมีพึงได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยมีสิทธิหน้าที่อย่างไรนิติบุคคลก็มีสิทธิและหน้าที่นั้นด้วยเห็นได้ว่าสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลในข้อนี้จึงนับว่ากว้างนะคะแต่ว่ามันจะมีบางอย่างสิทธิบางอย่างเนี่ยไม่สามารถที่นิติบุคคลไม่สามารถจะทำได้นะคะก็เช่นอย่างสมมติว่าเมื่อมีสภาพเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยก็มีสภาพเป็นบุคคลคล้ายบุคคลก็จึงดำเนินการฟ้องคดีได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลก็สามารถฟ้องคดีได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องกว้างๆของสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลนะคะสิทธิหน้าที่ที่พึงมีพึงได้แต่บุคคลธรรมดาเท่านั้นมีอะไรบ้างนะคะเช่นสิทธิในชีวิตร่างกายนะคะความเป็นอิสระสิทธิในครอบครัวนะคะซึ่งจะบุคคลธรรมดาเท่านั้นจะมีได้นะคะเช่นหน้าถ้าเป็นหน้าที่ล่ะอย่างหน้าที่อย่างบุคคล อย่างผู้ชายเนี่ยต้องมีหน้าที่รับราชการอาหารนิติบุคคลไม่สามารถจะไปรับราชการอาหารได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบุคคลธรรมดาซึ่งนิติบุคคลเนี่ยไม่สามารถจะมีหน้าที่อย่างนั้นได้นะคะหรือว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้พูดไปเรื่องสมรสนะคะนิติบุคคลสมรสไม่ได้ถูกทำลายร่างกายหรือฆ่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้นิติบุคคลทำไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วล่ะว่านิติบุคคลมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแต่นิติบุคคลไม่ใช่คนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเราก็รู้ว่านิติบุคคลไม่สามารถจะเดินไปทำนู่นทำนี่ได้เองนะคะเพราะว่าไม่ใช่บุคคลธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีผู้แทนนะคะเราก็ต้องดูผู้แทนของนิติบุคคลนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเห็นว่านิติบุคคลเป็นบุคคลสมมตินะคะตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำด้วยตัวเองไม่ได้ก็เลยจะต้องมีผู้แทนที่กระทำการแทนโดยผู้แทนนั่นก็คือเป็นบุคคลธรรมดานั่นเองนะเพราะเมื่อนิติบุคคลเนี่ยแสดงเจตนาโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์เจตนานั้นเนี่ยก็ผูกพันนิติบุคคลและถือว่าเจตนาของนิติบุคคลถ้าที่ผู้แทนทำไปเนี่ยเป็นเจตนาของนิติบุคคลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจะต้องมีผู้แทนนะคะการตั้งผู้แทนนักศึกษาก็ลองไปดูนะคะในเอกสารการสอนได้ว่าการตั้งผู้แทนของนิติบุคคลเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะมีการเปลี่ยนผู้ตัวผู้แทนยังไงบ้างนะคะซึ่งตูตามมาตรา72นะคะอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าการตั้งผู้แทนนิติบุคคลชั่วคราวนะคะในมาตรา73เนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะคะก็อาจจะมีถ้าเกิดตำแหน่งว่างลงเนี่ยเราจะสามารถหาผู้แทนชั่วคราวมาปฏิบัติการแทนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็การดำเนินการของผู้แทนนะคะแล้วก็เรื่องของการสิ้นสุดของการเป็นผู้แทนนิติบุคคลเนี่ยก็ลองไปดูนะคะในเอกสารการสอนนี้เนี่ยก็จะมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือความรับผิดของนิติบุคคลต่อบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะก็จะมีมาตรา76นะคะได้บัญญัติเอาไว้ว่าผู้แทนนิติบุคคลได้กระทำการอันใดลงไปตามอำนาจหน้าที่และไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนิติบุคคลนั้นต้องรับผิดซึ่งเราจะไปดูได้ตามมาตรา76นะคะก็แล้วก็ความรับผิดตามด้วยกฎหมายของตัวแทนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ สิ่งที่นิติบุคคลจะต้องรับผิดนะคะนี้เรามาดูการสิ้นสุดของนิติบุคคลหรือการเลิกนิติบุคคลนะคะเราก็จะมีเรื่องของการเลิกนิติบุคคลนะคะการสิ้นสุดของนิติบุคคลประเภทหนึ่งก็คือการเลิกการเลิกไปเนี่ยนักศึกษาก็ไปดูว่าการสิ้นสุดเนี่ยการเลิกนิติบุคคลเนี่ยจะต้องเป็นไปโดยเมื่อเกิดขึ้นตามกฎหมายก็จะต้องอาศัยกฎหมายในการเลิกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการเลิกนะคะแต่ว่ามันก็จะมีกรณีสิ้นสุดของนิติบุคคลกรณีอื่นนะคะเช่นการเลิกนิติบุคคลตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งอันนี้ก็เป็นที่กำหนดไว้ในกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะบางครั้งมันอาจจะไม่มีในกฎหมายก็ต้องไปดูตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งของนิติบุคคลเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าอย่างไรนะคะให้สิ้นสุดลงอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปดูแล้วเนี่ยสภาพของนิติบุคคลเนี่ยเป็นการเลิกตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนั้นก็ได้นะคะให้กระทำการครบถ้วนตามข้อบังคับของตราสารจัดตั้งนั้นเองนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของนิติบุคคลร้างไปนะคะบอกกรณีบางกรณีนิติบุคคลไม่ได้เลิกแต่ว่ากระทำการตามกฎหมายแต่เมื่อนิติบุคคลเนี่ยไม่มีการกระทำการใดๆผู้แทนของนิติบุคคลก็ไม่ได้ทำลายปล่อยให้โครงสร้างนิติบุคคลนั้นอยู่เฉยๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลร้างนะคะก็อันนี้ก็เป็นการสิ้นสุดของนิติบุคคลอีกประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะThank you.
ี่ยเมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังบรรยายไปแล้วนี้เนี่ยเรามาลองดูสิคะว่าถ้าเกิดว่ามีคำถามคำตอบนะคะนักศึกษาจะสามารถตอบได้หรือไม่นะคะลองมาดูข้อแรก

นะคะนิติบุคคลเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีสิทธิหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดาหรือไม่อย่างไรลองตอบดูสิคะว่าหลังจากฟังบรรยายไปแล้วเนี่ยสามารถจะตอบได้หรือไม่นะคะในคำตอบก็จะมีแนวตอบว่านิติบุคคลเนี่ยก็เป็นคณะบุคคลที่รวมตัวกันนะคะซึ่งสมมุติขึ้นโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายรับรองภาพบุคคลนะคะโดยอาศัยผู้แทนในการดำเนินกิจการซึ่งย่อมมีสิทธิหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเว้นแต่ว่า

พึงมีพึงได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเช่นอะไรบ้างนะคะก็ลองไปดูนะคะในรายละเอียดนี่เรามาดูข้อ2ค่ะนิติบุคคลจะมีความรับผิดทางคดีได้หรือไม่อย่างไรในเมื่อฟังบรรยายไปแล้วสามารถจะตอบได้ไหมคะว่าจะมีความรับผิดทางคดีได้หรือไม่คดีแพ่งคดียายาเป็นยังไงนะคะลองดูนะคะแนวคำตอบก็บอกว่าความรับผิดในทางคดีของนิติบุคคลเนี่ยก็จะมีได้ทั้งความรับผิดในคดีแพ่งแล้วก็ความรับผิดในคดีอาญานะคะเช่นในการที่นิติบุคคลได้ทำละเมิดนะคะแม้จะว่าจะผ่านขั้นตอนจากเป็นการกระทำของผู้แทนก็ตามนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดในทางอาญาก็ถ้าหากความรับผิดนั้นเนี่ยผู้แทนของนิติบุคคลได้กระทำไปในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลก็จะมีความรับผิดในทางอาญาในทางคดีอาญาได้เหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็มีบรรทัดฐานจากคำพิพากษาศาลฎีกามาแล้วแล้วก็มีกฎหมายเนี่ยได้มีการบัญญัติในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็ลองไปดูในรายละเอียดได้นะคะนี่มาดูข้อต่อไปนิติบุคคลตั้งขึ้นได้อย่างไรและตั้งขึ้นได้โดยวิธีใดบ้างนะคะลองดูซิว่าตอบได้ไหมนะคะแนวตอบนิติบุคคลก็จะตอบก่อตั้งขึ้นได้โดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายนะคะก็อาจจะเป็น1โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะแล้วก็2โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะนะคะก็กฎหมายอื่นๆก็จะมีตัวอย่างอยู่ในเอกสารการสอนแล้วแล้วก็เมื่อสักครู่ในที่อาจารย์บรรยายก็จะได้พูดถึงกฎหมายอื่นนี้ด้วยนะคะนักศึกษาก็ลองดูในรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพร้อมมีความรู้แล้วล่ะว่านิติบุคคลเนี่ยมีการก่อตั้งขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็วิธีการที่ก่อตั้งนิติบุคคลเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้บอกไปนะคะตั้งโดยกฎหมายตั้งโดยกฎหมายนะคะอย่างเช่นพวกหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยนะคะก็คือกฎหมายเนี่ยบัญญัติให้ก่อตั้งขึ้นมาเลยกิจการหรือองค์กรนั้นเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้เมื่อมีการประกอบการตั้งขึ้นตามวิธีการของกฎหมายนั้นเนี่ยกฎหมายก็จะบัญญัติไว้โดยตรงเลยว่าให้กิจการหรือองค์กรนั้นเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกไปว่าเช่นกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยก็จะมีกฎหมายได้บัญญัติให้ก่อตั้งเอาไว้นะคะข้อ2ก็คือตั้งโดยวิธีการของกฎหมายอย่างเช่นพวกบริษัทนะคะหรือว่าห้างหุ้นส่วนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการที่บุคคลในรวมตัวกันแล้วเนี่ยก็จะมีการกระทำโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ในที่สุดก็พอปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นแล้วก็จะมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อจดทะเบียนได้ถูกต้องแล้วก็จึงจะเป็นนิติบุคคลค่ะค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราก็ได้บรรยายในส่วนของหน่วยที่2ไปนะคะนักศึกษาก็ไปดูรายละเอียดนะคะในเรื่องของนิติบุคคลเนี่ยหลักการทั่วไปของนิติบุคคลได้นะคะในเอกสารการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นตัวอย่างหรือว่าตัวอย่างที่ได้ยกขึ้นไว้ก็จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจได้มากขึ้นค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่าง

0: มีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีครับนักศึกษาในส่วนรายการที่2นี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาในหน่วยที่2หัวข้อเรื่องความรับผิดทางอาญาซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อการกระทำของบุคคลนั้นครบตามหลักเกณฑ์3ประการดังต่อไปนี้ข้อ1การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติข้อ2การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดและข้อ3การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษนักศึกษาครับในการพิจารณาว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาหรือไม่นั้นประการแรกนักศึกษาต้องดูว่าการกระทำของบุคคลนั้นครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติหรือไม่หากครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติก็จะต้องดูต่อไปว่าการกระทำมีกฎหมายยกเว้นความผิดหรือไม่หากไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องดูต่อไปว่ามีกฎหมายยกเว้นโทษหรือไม่ถ้าในที่สุดแล้วไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษก็หมายความว่าบุคคลนั้นจะต้องรับผิดในทางอาญาต่อไปอาจารย์จะอธิบายหลักเกณฑ์3ประการข้างต้นเป็นโครงสร้างเป็นข้อไปนะครับ3ข้อด้วยกันดังต่อไปนี้โครงสร้างข้อ1การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติการกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติเนี่ยหมายความว่าข้อ1มีการกระทำข้อ2การกระทำนั้นครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้นๆข้อ3การกระทำนั้นครบองค์ประกอบภายในของความผิดในเรื่องนั้นๆและข้อ4ผลของการกระทำสัมพันธ์กับการกระทำตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลนักศึกษาครับเพื่อประกอบการพิจารณาเนี่ยอาจารย์ขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้แดงใช้ปืนยิงดำตรงหน้าอกของดำถูกยิงถึงแก่ความตายกรณีนี้เนี่ยมาตราที่จะนำมาพิจารณาเพื่อวินิจฉัยว่าแดงต้องรับผิดหรือไม่เนี่ยก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ประมวลกฎหมายอาญามาตรา288เนี่ยบัญญัติว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีดังนั้นในการพิจารณาว่าการกระทำของแดงครบองค์ประกอบที่กฎหมายมาตรา288บัญญัติไว้หรือไม่จะต้องดำเนินไปตามขั้นตอนต่างๆทีละข้อดังต่อไปนี้คือข้อ1ดูว่าแดงมีการกระทำหรือไม่หากแดงไม่มีการกระทำก็ไม่ต้องพิจารณาต่อไปแต่หากแดงมีการกระทำจึงค่อยพิจารณาข้อ2ข้อ2ดูว่าการกระทำของแดงตามข้อ1นั้นครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้นๆหรือไม่หากไม่ครบองค์ประกอบภายนอกหรือที่เรียกกันว่าขาดองค์ประกอบ